0: แซ่ซี
1: ่แม่ยืนใหญ่แล้วว้าวๆพวกเราไม่ต้องตกใจไปหรอกนะแซ่ซี่คนนี้ชื่อว่าแซนเดล่านิสัยดีมากเลยไงแซนเดล่าขอต้อนรับสู่แคมป์เฮ้ยพี่เดินพักฝึกม้าแคร์ก่อนแล้วมาพาแซนแซซี่ไปเที่ยวรอบแคมป์แซนเดล่าน่ะกลัวคนนะ
2: ได้เลยเน็ตขอโทษนะม้าแคร์ฉันต้องพาเด็กใหม่ไปชมแคมป์เน็ต
3: อ๋อสงสารม้าแคร์ดูเศร้าเลยอ่ะฉันช่วยฝึกม้าแคร์ให้ไหม
2: ได้สิเดี๋ยวฉันทิ้งปลาเอาไว้ให้จะได้ป้อนมัน
3: ฉันอยากอยู่นี่กับม้าแคร์
4: ก็ได้เค็มฉันจะไปปีนขี้มูก
5: ฉันจะไปดูที่โรงอาหารเผื่อเขามีสลาวอดูปี้ถ้าไม่มีล่ะโดนฉันเล่นแน่
4: ไว้เจอกันเค็ม
5: ไปนะ
3: บอกมาสิม้าแคร์แสนสวยจะให้รับใช้ยังไง
6: อยากให้เธอมาบริการเรา
7: เอาใจเรา
6: ตามใจเราทุกอย่าง

0: ไงคิม
1: ว่าไงเคม
2: ฮะว่าไงเคม
0: บอกเข้าไปตามที่ซ้อมกันไว้สิ
3: สวัสดีแอลิสลีโอและบอสด็อก
4: พูดสิคิม
5: เรารักเธอนะคิ
3: มพวกเธอมาที่คอกม้าแคระได้ไหม
2: ไปทำไมอ่ะ
5: พูดสิ
3: ฉันขาหัก
6: เอ้าเกิดอะไรขึ้น
5: ทั้งสองข้าง
3: ขาหักทั้งสองข้างเลย
5: แขนด้วย
3: และฉันก็แขนหักด้วย
5: และนิ้วเท้า
3: และนิ้วเท้านิ้วเท้าก็หักด้วย
6: ไม่นะคิม
2: ฉันไปเดี๋ยวนี้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะ
6: ไปเดี๋ยวนี้
7: อย่างด่วนเลย
5: เธอทำดีมากคิม
8: ไหนล่ะคิม
1: ไม่รู้สิเราทิ้งคิมไว้นี่กับม้าแคระ
5: โน่นไงคิม
1: ไปเร็วเคมเกิดอะไรขึ้น
5: คิม
8: นี่ไม่ใช่คิมมันภาพโฮโลแกรมที่บันทึกเอาไว
1: ้ดาร์ทบอร์ดจะไปไหนอ่ะ
8: คิมนี่แสดงว่าคิมหลอกเรา
5: เดี๋ยวคิมลักพาตัวม้าแคระเหรอขอบคุณนะคิม
9: โอ้ตาฉันลาละแคมเน็ตลาละความเหน็ดเหนื่อยไม่ใครมีใครมาเอาใจต่อไปจะได้ทำผมเลิศๆอย่างใจคิดฉันเอาหยานขึ้นไม่เป็นน่ะโอ้เคมมาช่วยขัดนวดกีบเท้าให้ทีเจ็บก็ไปเต้นจินตลีลาน
10: ี่มีจากุซซี่มา
5: โอ้คิมช่วยเจาะหูให้หน่อยสิฉันอยากใส่ตุ้มหูเพชรมานานแล้ว
11: หนีแล้ว
3: ใครอยากกินของว่างเอ่ย
5: ฉันอยากกิน
1: เราจะหยุดดาร์ทบอทยังไง
6: ฉันนึกอะไรไม่ออกอะ
8: ไปขวางหน้าไว้คิมจะได้เห็นพวกเธอฉันจะพยายามร่อนลงบนดาร์ทบอท

0: ฟังทางนี้ฟังทางนี้แคมเปอร์ไม่ขอเอ่ยดามขโมยม้าแคร์ของฉันไปคิมเอาม้าแคร์คืนมาคิม
1: ปุ่มนี้ไว้ทำอะไรอ่ะไปจิ้วจิ้วไปให้พ้นเลยพวกผิดดัน
2: เข็มทำอะไรอยู่ในนั้นนะ
3: โอเคหรือเปล่าอลิส
1: เอ้ยไม่เพราะแคสซูลฉันมันสกปรกมากเลยคิมห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะ
4: คิมฉันจะพาเธอออกมาเอง
1: ตัวอะไรอ่ะ
5: เซนเดลล่าพุ่งเข้าชน
0: โอ้ย
6: แล้วใครจะดูแลมาแคล่ะ
3: เย้
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
6: ฉันว่าฉันโดนสะกดจิตด้วยลักของมาแคล่
7: เยี่ยมมากซันเดล่า
0: ไม่เป็นไรม้าแคระปลอดภัยแล้วล่ะนะออกมาได้แล้ว
1: ไม่เราไม่อยากออกไป
0: แต่ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าไม่มีใครเคยเห็นหัวเราเผ่าพันธุ์ของเราชอบการเอาใจเราชอบนอนแช่อ่างชอบการนอนกดจืดและเครื่องสำอางแบรนด์ดัง
0: ฉันฟังที่ม้าแคระพูดไม่ออกเลยสักคำหนึ่งอ่ะ
1: เราจะไม่ออกไปจากที่นี่ตลอดไป
6: มาด็อกขอไม
8: ่เน็ตมาแคะพรุ่งนี้ต้องการคนเอาใจชอบคนนวดต้นคออาบน้ำให้และพรมน้ำหอมที่หาง
0: ว้าวฉันไม่เคยรู้เลยอ
9: ่
0: ะ
9: ก็เพราะว่าเธอไม่รักเรา
8: ไม่มาแคะเพราะเธอไม่เคยบอกเน็ตบางครั้งเพื่อนก็ต้องบอกสิ่งที่ต้องการเน็ตอ่านใจคนไม่เก่ง
1: เน็ตพวกเราอยากได้คนเอาใจ
0: โอ้ได้สิเรายินดีที่จะเอาใจม้าแคร์แสนสวย
6: เห็นไหมแค่บอกเขาก็จบเรื่อง
1: นี่ลิปบาล์มกลิ่นเชอร์รี
4: ่เราสนุกที่แคมป์เน็ตกันพอแล้วล่ะกลับเด็กดาวโลก
6: ได้เลย
1: คิม
6: ฮะ
1: เราอยากจะบอกว่าเราขอโทษที่ควบคุมสมองเธอด้วยพลังรักของม้าแคระและบังคับให้เธอเอาใจเรา
6: โหไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจดีพวกเธอสมควรได้นอนแช่น้ำอุ่น
1: ขอบคุณนะคิม
6: บ๊ายบาย
1: คราวหน้ามานี่มานวดอุ้งเท้าให้อีกนะ

รรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ

0: กิจของเหล่า Spy Rangers ในวันนี้ลองเข้าไปสำรวจในโรงเก็บเรือเพื่อค้นหาตัวเลขปริศนา4590ซึ่งเป็นรหัสลับที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเรือใบจงไปสืบค้นข้อมูลมาให้ได้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะทำให้การเล่นกีฬาเรือใบง่ายขึ้นได้อย่างไรลงพื้นที่รับลมทะเลเพื่อหาคำตอบมาให้ได้เลยนะ Rangers
1: นี่เราได้เลขมาว่า45ถึง90ทีนี้มันจะแบบอยู่ตรงไหนของเรือได้บ้างปะ
2: มันมีเรือใช่ไหมนี่มันคือเรือใบนี
3: ่ใช่
2: แล้วตรงนี้มีเรือเยอะเลย
1: อยู่แบบข้างใต้ปะอยู่แบบในเรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
2: เออ
3: ไหนไหนไม่มีครับ
1: ไม่มีเลขอะไร
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: ไม่มีเลยเหรอ
3: ครับ
2: ลองไปดูใบเรือป่ะล่ะเพราะว่ามันมีใบเรือด้วยนี
1: ่ได้ไปหากันมีเลข9ที่เราตามหา
2: เออจะมี9
1: แต่ไม่มี479กูมีหลายเบอร์เลย4693
2: นี่4693คล้ายๆแล้ว4590
1: อันนี้1935มันคนละเลขกับข้างหน้านะพี่เพชร
2: พี่ว่ามันไม่ใช่ล่ะพี่ว่าเราออกมาดีกว่าแล้ว4590
1: ใช่
2: แล้วมันจะเป็นเลขอะไร
1: เป็นท่านั่งในการเล่น
2: ท่านั่ง90องศากับ45องศา
3: ใช่ครับ
1: อาจจะเป็นแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
2: เฮ้ยนั่นมีคนกำลังเล่นเรือใบด้วย
1: อุ๊ยเหมือนบนบกนี้เลย
2: เข้าฝั่งเลยไปเร็ว
1: ไป
2: มาเร็วโอ้โห
3: มาถึง
2: มาหน้าหน่อย
3: เร็ว
1: คือเราอะเหมือนได้โจทย์มาว่าให้มาหาเลข49กับ45
2: 45
1: กับ
3: 90
1: 45กับ90อันนี้เราแบบขอลองดูหน่อยได้ไหมว่าแบบมันมีเลขตรงไหนบ้าง
4: ได้ครับดูเลยครับ
1: สำรวจเลย
2: 24
3: มีสี่แล้วอ
2: ันที่72เอ้ยตรงนั้นมันมีป่ะลองพาเพื่อนไปดูหน่อยดิ
4: ไปดู
1: ไม่มี
4: ตายนี่ป่ะอาจจะมีเลขอยู่ก็ได
2: ้เอาละครับเรนเจอร์ทางบ้านครับตอนนี้พวกเราครับต้องมาตามหารหัสปริศนากันครับ4590แต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับว่ารหัสนั้นเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันดีกว่าครับว่ารหัสลับที่เราพูดกันมันหมายความว่ายังไง
4: ใครจะไปรู้อาจจะอยู่ใต้เรือก็ได
5: ้นี่ก็เรือใบเรือใบเป็นเรือที่มีใบทั้งหมดแบบนี้แล้วมันแตกต่างกันยังไงล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ก็ต้องมาดูตรงนี้ตามมาเรือใบของแต่ละภูมิภาคเรียกเรือใบเหมือนกันแต่มีลักษณะไม่เหมือนกันนั่นก็เพราะแต่ละที่ต้องเผชิญกับสภาพลมคลื่นทะเลมีวัสดุและวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันไปอย่างสำเภาจีนเรือใบแบบจีนที่มักจะใช้ใบเรือแบ่งเป็นซี่ด้วยไม้ไผ่เหมาะกับการเดินทางไกลขนส่งสินค้าหรือนี่เรือใบแบบอาหรับที่เรียกกันว่าเจ้าเป็นเรือที่มีจุดเด่นที่ใบเรือรูปทรงสามเหลี่ยมทวนลมได้ดีเอาไว้เล่นในมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ข้ามฝั่งมายุโรปเราก็จะได้เจอกับเรือใบยุโรปแกลเลียนที่เน้นตัวเรือสูงพกปืนใหญ่ติดเรือเอาไว้เป็นเรือใบที่เน้นการเดินทางข้ามมหาสมุทรใช้ในการทำสงครามได้เห็นไหมล่ะเพราะแต่ละเรือใบมีที่มาและจุดประสงค์ในการใช้งานต่างกันจึงถูกพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันแต่กว่าจะเก่งแบบนักกีฬาเรือใบได้เนี่ยเขาต้องฝึกอะไรกันบ้างไปดูกัน
3: ยังไม่เจอครับ
2: ยังไม่เจอเนาะเจอแต่ใบเรือแบบใหญ่
1: อุ่นแล้วเรือนี้ก็คือแบบเรือที่ใช้ประจำเลยใช่ไหม
6: ใช่มันมีชื่อเรียกเฉพาะเรือลำนี้ก็จะชื่อว่า Optimist แต่เรือลำใหญ่ทางนู้นก็ชื่อว่า Laser นะถ้าตัวใหญ่ก็จะเล่น Laser แต่ถ้าตัวเล็กก็เล่น Opti ค่ะ
4: เราต้องใช้ Laser ครับเพราะว่าเราต้องขึ้นไปด้วยกัน2คนครับ
7: อยากเล่นไหมถ้าอยากเล่นเดี๋ยวพาไปฝึกกับครูแบงค์
2: ไปเลย
1: เราขึ้นไปเข้าเมืองกันก่อนดีกว่า
4: ผมรู้จักกีฬาเรือใบเพราะว่าญาติผมก็เป็นนักกีฬาเรือใบครับเขาก็เลยให้ผมไปเล่นเรือใบครับว่าตอนแรกผมก็ป่วยครับแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมามันก็สนุกครับผมเคยไปแข่งรายการสูงสุดก็คือชิงแชมป์โลกครับมันยากตรงบางครั้งถ้าลมมันแรงครับมันจะควบคุมยาก
6: ดึงใบบางทีก็ดึงใบไม่พอแล้วตั้งหัวเรือไม่ถูกก็ต้องฝึกบ่อยๆค่ะถึงจะเล่นได
3: ้แต่ถ้าเราอยากลองเล่นเรือใบเราต้องฝึกจากตรงไหน
7: ฝึกจากเครื่องซิมเครื่องนี้เลย
3: อ๋อเครื่องซิมนี้เหรอ
7: ใช่
8: แบงค์สวัสดีครับ
9: ครับผมสวัสดีครับ
8: อันนี้ก็คือเครื่องซิมนะครับหรือเราก็จะบอกว่าเป็นเครื่องจำลองการฝึกก่อนที่เราจะลงไปนะครับ ขอรองเท้านิดนึงในเบื้องต้นนะครับนะก่อนที่เราจะฝึกนะครับเราก็จะมาดูนะครับแล้วก็เรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวเรือนะครับแล้วก็เป็นตัวเสาอันนี้ก็จะเป็นตัวคันนิงแฮมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอาท์ฮอลส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแหวงนะครับนะก็จะไว้สำหรับการปรับแต่งเชฟใบให้มันวิ่งได้ดีแล้วก็จะมีนะเชือกดึงใบตัวนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นเชือกเมนชีทเนาะเชือกเส้นหลักนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวหางเสือที่เอาไว้ใช้สำหรับการควบคุมทิศทางในรูปแบบที่หนึ่งเลยก็คือการแล่นใบแบบทวนลมนะครับนะใบนะครับเราจะดึงถึงตรงมุมกากท้ายเรือแล้วเราก็จะขยับหัวเรือเนี่ยนะครับนะให้กลางประมาณที่45องศากับลมแต่ถ้าน้อยกว่าใบจะเริ่มไม่ค่อยรับลมแล้วฮะการเล่นใบแบบขวางลมเนี่ยใบเรือนะครับจะกางไว้อยู่ที่ประมาณ45องศากับตัวเรือส่วนตัวเรือของเราเนี่ยนะครับจะทำมุม90องศากับลมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่า 4.5 หัวเรือเราจะขึ้นมาแต่แบบนี้ใช่ไหมครับนะคราวนี้เราเริ่มจะขวางลมเต็มแล้วก็จะอยู่ที่มุม90องศากับลมนะครับไม่ถึงว่าตัวเรือนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือการแล่นใบแบบตามลมนะครับนะใบของเราเนี่ยจะกางอยู่ที่90องศานะครับใบนะฮะส่วนตัวเรือเนี่ยจะทำมุมก็คือ180องศากับลมนะครับนะมันก็จะวิ่งตามลมลงมาอ่ะระวังด้วยนะครับปล่อยอีกพอนี่ประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีวิธีการแล่นการกลับใบเนาะก็คือการเลี้ยวนั่นแหละอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะดึงใบนะครับประมาณนี้ครับมือที่จับเชือกจะต้องอยู่ทางข้างหน้ามือที่จับหางเสือนะครับจะอยู่ทางด้านท้ายเรือจะแยกกันจับนะครับขั้นตอนที่1เลยก็คือการก้าวเท้าที่อยู่ทางท้ายเรือนะครับไปข้างหน้าก่อนนะครับ2ผลักหางเสือออกจากตัวช้าๆจนสุดกาบเรือก็จะเริ่มเลี้ยวแล้วนะครับ3ก้มหลบบูมนะครับนะการก้มหลบบูมเราจะใช้วิธีการตะแคงข้างเห็นมั้ยฮะบูมผ่านแล้วนะครับเราก็จะย้ายตัวนะครับกลับมานั่งวิธีการดึงใบนะครับนะเราจะดึงเหมือนเป็นการดึงแล้วล็อกดึงแล้วล็อกเข้ามาอ่ะลองให้ดูครับดึงล็อกดึงล็อกแล้วก็จะมีส่วนของการควบคุมของหางเสือนะครับนะจะมีอยู่แค่3อย่างนะครับหางเสือตรงนะครับนะตรงนี้ก็คือหางเสือตรงนะครับ2เลยก็คือการผลักหางเสือออกจากตัวเราจะใช้แรงนะครับดันไปทางท้ายเรือเนี่ยมุมทะแยงท้ายเรือนะครับต่อไปก็จะเป็นลักษณะของการดึงหางเสือเข้าหาตัวครับไม่น่ายากเนาะ
1: โจทย์ที่เราได้มาก็คือ45กับ90ก็เป็นวิธีการแล่นเรือใบแบบขวางลมกับ
10: ตามลม
11: ลมคือเครื่องยนต์ของเรือใบเป็นตัวกำหนดกระแสคลื่นกระแสน้ำการดูทิศทางลมทะเลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการแล่นเรือผู้เล่นเรือใบต้องเลือกวิธีการแล่นเรือให้เข้ากับลมโดยวิธีการสังเกตจากธรรมชาติรอบตัวเพื่อคาดการความแรงและทิศทางของลมได้อย่างเช่นสังเกตจากผิวน้ำสังเกตดูรอยคลื่นเล็กๆหรือรอยกระเพื่อมบนผิวน้ำดูจากริบบิ้นบอกทิศทางลมแถบริบบิ้นที่ติดอยู่บนใบเรือจะช่วยบอกว่าใบเรือรับลมได้สมดุลหรือไม่โดยริบบิ้นทั้งสองด้านควรปลิวขนานกันไปข้างหลังและสุดท้ายสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงของเมฆมักบ่งบอกถึงการเปลี่ยนทิศหรือความแรงของลมจึงจะได้เป็นนักเล่นเรือใบที่เก่งกาจได้นั่นเองครับ
8: มีที่ก้าวขึ้นอยู่แล้วมือข้างหน้าจับเชือกนะครับมือข้างหลังจับหางเสือหนูดึงใบเข้ามาครับสัก2ทีก็ได้แค่นั้นเอง
2: เป็นแล้วเป็นแล้ว
8: แค่นี้เองพอแล้วครับ
3: เมื่อกี้ไปฝึกการเล่นเรือใบตามลม180องศาแล้วก็ไปฝึกการเปลี่ยนทิศการเลี้ยวครับสนุกแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปครับคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากไหวพริบน่าจะเป็นสติแล้วก็การแยกประสาทจับเชือกแล้วก็จับหางเสือครับ
1: หนูคิดว่าความยากของการเล่นเรือใบนะคะคือเราต้องสังเกตเยอะมากค่ะแล้วก็ต้องมีสติตลอดคอยสังเกตตลอดเลยค่ะกีฬาเรือใบนะคะเราจะต้องมีแบบใช้แบบมือให้ถนัดทั้งสองฝั่งเพราะว่าเราเวลาแบบกลับเรือมันก็จะต้องแบบเปลี่ยนข้างทำตามที่ครู

0: ่อเหมือนกันค่ะหลบบูมแล้วก็การเปลี่ยนมือแล้วก็การกลับเรืออะไรอย่างเงี้ย
1: พลังงานลมเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ทำให้เรือใบเคลื่อนที่ไปในทะเลได้เท่านั้นนะครับแต่ยังออกมาทำเป็นของเล่นสนุกๆได้ด้วยตัดกระดาษติดท่อใส่แกนล้อเป็นรถของเล่นเอาแบบง่ายๆติดใบรับลมกลายเป็นรถเรือใบแสนสนุกสนุกจริงเปลี่ยนจากใบเรือรับลมมาทำกังหันรับลมด้วยกระดาษลังแบบนี้เอามาติดเข้ากับฐานที่ทำจากแก้วกระดาษเราก็จะได้ของเล่นกังหันรับลมแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเราใส่แก้วกระดาษผูกเชือกเข้าไปเมื่อกังหันหมุนก็จะสามารถยกแก้วกระดาษขึ้นมาได้ด้วยมาสรุปกันต่อด้วยการเพิ่มฟังก์ชันเอากังหันขวดน้ำมาเชื่อมต่อกับฝาขวดที่ติดด้ามตีเอาไว้ด้วยโดยหนังยางเมื่อกังหันข้างบนเนี่ยหมุนฝาขวดน้ำที่มีด้ามไม้ติดอยู่ก็จะหมุนตามไงติดช้อนพลาสติกกับคานไม้ไว้ประกอบเข้าไปเพิ่มไงก็จะกลายเป็นพลังงานลมเปลี่ยนไปเป็นของเล่นสนุกๆที่เป็นต้นแบบของสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้กังหันลมยกของกังหันลมโม่ข้าวที่ใช้งานได้จริงเพราะว่ามนุษย์เนี่ยรู้ว่าลมเนี่ยมีพลังในการเคลื่อนที่ครับจึงจับเอาพลังงานของลมเนี่ยเข้ามาใช้ขับเคลื่อนเครื่องกลนำมาใช้ประโยชน์ได้ถึงแม้ปัจจุบันในกังหันลมที่ช่วยทุ่นแรงเนี่ยมีความนิยมน้อยลงแล้วแต่การนำพลังงานลมมาเปลี่ยนเป็นพลังงานอย่างอื่นก็ยังคงมีอยู่นี่ไงกังหันลมผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน
2: ภารกิจในวันนี้เหล่าเรนเจอร์สจะต้องร่วมมือกับเพื่อนนักกีฬาช่วยสอนการเล่นเรือใบให้เรนเจอร์สามารถควบคุมเรือใบไปตามเส้นทางในทะเลและอ้อมทุ่นกลับมาให้ได้อย่างปลอดภัยและอย่าลืมงานนี้ยังมีผู้ช่วย AI ที่จะคอยช่วยคิดวิธีการเพิ่มเติมให้กับมือใหม่อย่างเรนเจอร์สสามารถผ่านภารกิจครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยมาลุ้นเอาใจช่วยพวกเขาไปด้วยกันเลย
0: อย่างเงี้ยแบบถ้าเราจะใช้ AI ช่วยอ่ะเราจะให้เขาช่วยยังไงได้บ้าง
3: เรื่องลมไหม
4: ก็ต้องหาความเร็วลมครับแล้วก็ทิศทางที่มันมา
0: บอกเวลาไปด้วยไหม
4: แล้วจะต้องบอกวันนะ
0: อุ่นเงี้ยเรารู้ความเร็วลมแล้วเราให้ AI แบบช่วยออกแบบการแล่นเรือของเราเลยได้ไหมมันก็ได้นะแต่ว่าต้องให้ดูความเป็นจริงด้วยว่าเรือจะเล่นไปยังไง
5: AI บอกว่า90องศากับเรือมุมเรือกับทิศลม
4: ก็จะเป็นขวางลม
5: อ๋อขวางลม
6: แล้วเราจะจับคู่กันยังไงเราใช้เรืออะไรบ้าง
4: ถ้าเป็นเตโนคู่กับไทเทนก็อาจจะต้องใช้เรืออัลติมีดเพราะว่าตัวเล็กทั้งคู่ส่วนที่เหลือก็ใช้เลเซอร์เพราะว่าตัวใหญ่ครับ
5: ผมคิดว่าภารกิจวันนี้อาจจะค่อนข้างยากเพราะว่าผมก็มาลองเล่นครั้งแรกแต่สำหรับขุนพลอาจจะง่ายหน่อย
4: ปัญหาที่จะเจอในวันนี้ก็วันนี้ลมค่อนข้างแรงครับอาจจะเกิดการล่มได้ครับก็วิธีแก้ก็คือการรีบย้ายฝั่งครับ
0: หนูคิดว่าภารกิจวันนี้ที่ทำกับไทเทนก็ยากพอสมควรค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยล่องเรือใบมาก่อน
6: ตอนที่พี่ซ้อมบนเรือพี่ก็ทำเหมือนตอนนั้นแหละนั่งถือหางเสือก็ดึงใบ
0: ครั้งนี้นะคะ AI ช่วยเราดูความเร็วลมค่ะแล้วก็คิดออกมาได้20ถึง23กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะต้องใช้องศาเรือใบที่90องศา
7: โดยพวกเราทุกคนนะครับจะต้องช่วยกันเนาะอ้อมทุ่นสีแดงเห็นไหมฮะตรงนั้นเรามีทุ่นสีแดง2อันแล้วก็กลับเข้าฝั่งมาให้ได้อย่างปลอดภัยเรื่องของความปลอดภัยพี่เพชรก็บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยน้ํามันตื้นและเราก็ใส่ชูชีพโอเคถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับไปพวกเรามาพวกเราอยู่ตรงนี้ก่อนไปเลยเดี๋ยวรอจังหวะขึ้นมันมาเราก็ลากไปได
0: ้โอ
7: ้ตรงนั้นนะที่พี่ขุนพลกำลังใส่อยู่เขาเรียกว่าแดกเกอร์บอร์ดทำให้เรือเนี่ยสามารถวิ่งตรงไปข้างหน้าได้เราจำเป็นที่จะต้องเอาเรือเนี่ยออกไปให้ลึกพอสมควรเริ่มมีความตื่นเต้นดึงเชือกผิดแล้วมันต้องผ่าน

0: เห็นไหมครับเนี่ย
1: ตักเสือตรงเลยนะ
2: เอาก่อน
0: เริ่มออกไปข้างนอกแล้วมีอยู่2ทางอ่ะคราวนี้เริ่มเลี้ยวแล้วฮะครั้งแรกเฮ้ยผ่านอยู่อ๋อได้นะเนี่ยคิดว่าน่าจะทำได้นะครับ
3: ตอนนี้อ้อมทุ่นแล้วครับครูแบงค
4: ์เลยมาแล้ว
0: เลยมาแล้วนะครับฮะ
4: ต้องไปอ้อมทุ่นก่อน
3: เฮ้ยมันข้ามไหมล่ะ
4: ไม่
0: มันอาจจะต้องเลยนิดนึง
3: เลยนิดนึง
0: ไปแล้วก็ค่อยๆตั้งหลักครับดูฮะ
3: ตั้งหลักแล้ว
0: เฮ้ยบูมเฮ้ย
3: บูดด้วยเมื่อกี้เห็นบูดด้วย
0: ผลอยู่ถ้าเกิดอยากจะกลับเข้ามาก็จะกลายเป็นการเล่นแบบตามลม
3: มาแล้ว
4: อุ้ยเลี้ยวหัวกลับมาหาเราแล้ว
0: มาแล้วนะครับ
3: มาแล้วเดี๋ยวนี้ถึงเวลาพลังผู้หญิงบ้างโอเคพร้อมแล้วไปครับ
0: เล่นตามไปนะครับนะลองดูนะสองคนนี้จะทำได้หรือเปล่า
3: อุ้ยลำนี้ก็ไวนะฮะออกเรียบร้อย
0: อ้าวยังไม่อ้อมทุนนะน่ะ
3: ยังเนาะ
0: ยังฮะฝั่งโน้นไม่ได้อ้อมนะ
3: อ
0: ้าวดูแล้วน่าจะรักใส่นะน่ะ
3: จะไปทุ่นแดงนู่นเลย
0: อันนี้ทั้งคู่เลยครับช่วยกันเนาะน้องอุ่นเหมือนจะแค่ประคอยประคองเฉยๆคร
3: ับเฮ้ยอาจจะอ้อมนะ
0: พอเราถูกจุดบางครั้งน่ะมันไม่สามารถที่จะไปได้เลย
3: อ้อมหรอครับ
0: เขาจะต้องโค้งค่อยๆอ้อมเราตั้งโจทย์ให้เล่นแค่กับใบทวนลมครับวิ่งมาปุ๊บแล้วอ้อมแล้วก็กลับมาได้เลย
3: มาเลยไปอันนี้ต้องเอาเรือขึ้นก่อนไหมครับเพราะเดี๋ยวเราเปลี่ยนลำ
0: ใช่ครับอันนี้เดี๋ยวเราเอาเรือขึ้นก่อน
3: เก่งมากคู่สุดท้ายครับ
0: ครับ
3: เราจะต้องไปเรือลำเล็กนะโอเคถ้าพร้อมแล้วลุยครับ
5: ไปโอเคขึ้นแล้ว
0: เอาแล้วครับเล็กนั่งสองคนได้โอ้ยเล็กนิดเดียวดูสิจะไปได้ไหมเดี๋ยวเราลองดูฮะว่าน้องเติ้ลเนาะจะพากลับมาได้หรือเปล่า
5: พออยู่ในน้ำนี่แกดูแบบเป็นอ่ะ
0: ก็เริ่มบังคับแล้วฮะโอเคใบรับลมตึงแล้วฮะ
5: ตึงนะโอเค
0: โอ้โหมีตีลังกาเห็นนะเห็นน้องตกน้ำใช่ไหม
5: ครับ
0: แต่ยืนถึงนั่น
5: อ
0: ่ะ
5: มันไม่ได้อันตราย
0: ใช่ไม่ลึกครับ
5: โอเคได้
0: ไม่เกี่ยวสาเหตุหลักๆเลยเนาะนั่งเฉยๆ
5: อ
0: ๋
5: อ
0: ถ้าเขาก้มก็ไม่ได้เป็นอะไรน้องเนี่ยเห็นไหมฮะนั่งค่อนข้างที่จะอยู่ทางท้ายเรือมากเกินไปนะครับเห็นก้านไหมฮะมันจะติดขาตัวเองเมื่อก้านติดขาตัวเองเขาก็จะไม่สามารถคุมเรือได้นะครับตอนนี้ที่เขาเล่นอยู่ก็คือเป็นเทคนิคการเล่นเรือใบถอยหลังฮะนี่แหละมันก็ต้องมีทำได้มีลักไก่ทำไม่ได้แล้ว
5: ทำไม่ได้
0: ครบรถ
5: ครบรถเลย
3: โอ้โหมาแล้ว2คนมาตรงนี้โอ้ยสุดหล่อคนเก่งอ้าวโอเคครับถ้างั้นวันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยสำหรับพวกเราทั้ง3ทีมถือว่าให้2ใน3ผ่านดีกว่าแต่ครูแบงค์ให้ผ่านไหมครับกับ2ใน3
0: ถือว่าผ่านนะครับ
3: ถือว่าผ่านนะครับปรบมือตัวเองหน่อยโอเคขอบคุณครูแบงค์ด้วยนะครับ
6: การเล่นกีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความชำนาญสูงทั้งเรื่องการควบคุมเรือการทรงตัวดูทิศทางลมและบังคับใบเรือและหางเสือให้ถูกวิธีจึงทำให้กีฬานี้เป็นกีฬาที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากถึงแม้จะเกิดปัญหาไปหนึ่งลำแต่พวกเขาก็ช่วยกลับขึ้นมาได้การที่เรนเจอร์สได้ทำภารกิจแบบเต็มที่ในครั้งนี้จึงพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีหมั่นฝึกซ้อมเสริมประสบการณ์อีกนิดรับรองว่าเล่นเรือใบได้อย่างชำนาญแน่นอน
7: มาสนุกคิดกันต่อกับคำถามนี้ตัวเลข4590เกี่ยวกับกีฬาเรือใบอย่างไรมีความสำคัญตรงไหนส่งคำอธิบายของน้องๆขโมดกันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers คำตอบที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋านักสืบสุดเท่จากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลย

0: ย
1: เฮ้ยพวกเราทุกคนเก่งมากเลยเนี่ยขุนพลถ้าพี่แบบออกไปข้างนอกบ้างได้ปะ75ได้ใช่ปะถ้างั้นเดี๋ยวค่อยพาพี่ออกไปแต่ว่าตอนนี้ครับและนี่คือปฏิบัติการสนุกสนุกที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเหล่าเด็กๆที่น่าทึ่งแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับคราวหน้าครับเหล่าเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยคนและไประดมกำลังความคิดมันๆกันที่ไหนอย่าพลาดนะครับพาน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเย้

0: การเล่นและเรียนรู้อยู่กับพี่จีน่า
1: และพี่แพนในรายการไทย PBS Kids Club
2: แล้ววันนี้นะคะเราก็ยังมีข่าวดีๆมาอัปเดตให้เด็กๆฟังอีกเช่นเคยค่ะและตอนนี้เจ้าหนูผู้ประกาศก็พร้อมที่จะเจอเด็กๆแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปเจอกับน้องเขากันเลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะน้องอนาค่ะพิรยาสิริเพนุกูลอายุ11ปีค่ะ
0: วันนี้น้องอนาพร้อมหรือยังคะ
5: น้องอนาพร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับช่วง
1: คิดเล่นเป็นเขา
2: น้องอนาคะวันนี้มีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆฟังกันบ้างคะ
5: นี่เลยค่ะพี่แพนเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกฟุตบอลกลมๆที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะ
2: เอ้าลูกฟุตบอลเนี่ยเหรอคะแล้วมันมีความพิเศษยังไงคะเนี่ย
0: เพราะว่าวันนี้นะคะเราจะพาไปดูสโมสรฟุตบอลกันค่ะพี่แพนแต่ที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้สอนให้เด็กๆแค่เตะฟุตบอลแล้วก็โชว์สเต็ปธรรมดานะแต่เขาเน้นให้เด็กๆได้ขยับร่างกายแล้วก็เติมความสนุกแบบจัดเต็มเลย
5: บอกเลยว่านี่เป็นแหล่งรวมคนของแก๊งจิ๋ววัยประถมที่หลงรักกีฬาฟุตบอลเลยค่ะ
2: โอ้โหพูดมาแค่นี้พี่แพนก็อยากดูแล้วค่ะว่าเป็นที่ไหนถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลย
0: วันนี้พาทุกคนไปอยู่ที่รังสิตฟุตบอลอะคาเดมี่ซึ่งเป็นสถาบันฝึกสอนฟุตบอลสำหรับเด็กตั้งอยู่ที่ซอยรังสิตนครนายก43อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยที่นี่นะคะเน้นการเรียนการสอนที่สนุกสนานสร้างวินัยพัฒนาทักษะและส่งเสริมความกล้าแสดงออกให้กับเด็กๆค่ะ
5: เมื่อเดินเข้ามาแล้วจะเห็นคุณพ่อคุณแม่นั่งชิดติดขอบสนามให้กำลังใจเพื่อนๆอยู่ค่ะเป็นภาพที่มองแล้วอบอุ่นและน่ารักมากซึ่งการที่เพื่อนๆได้ออกมาวิ่งเล่นเตะบอลกันแบบนี้นอกจากจะเป็นการออกกำลังกายที่ได้ทั้งเหงื่อและเสียงหัวเราะแล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือทำให้ห่างจากหน้าจอมือถือ iPad ไปเลยค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วก็ปลื้มใจแถมยังสบายใจอีกด้วยค่ะทุกคน
0: โค้ชที่นี่บอกว่าหัวใจสำคัญไม่ใช่การฝึกไปเป็นนักบอลมืออาชีพตั้งแต่เด็กแต่เป็นการสร้างความรักในกีฬาปลูกฝังระเบียบวินัยและการทำงานร่วมกันเป็นทีมค่ะซึ่งถือเป็นการปูพื้นฐานชีวิตที่ดีในอนาคตเลยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยจะได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างเต็มที่จะช่วยพัฒนาทั้งสมองอารมณ์และกล้ามเนื้อมัดต่างๆให้เติบโตสมวัยค่ะเราไปทำความรู้จักที่นี่ให้มากขึ้นกันดีกว่าจากการสัมภาษณ์โค้ชกันเลยค่ะ
6: ของรังสิตฟุตบอลอะคาเดมี่นะครับเราก็เน้นในเรื่องของการสร้างเด็กครับให้มีระเบียบวินัยนะครับแล้วก็สร้างในคือความสนุกสนานในปรัชญาทั้งหมดนี้คือมันเป็นขององค์กรของเราอยู่แล้วครับเพื่อพัฒนาเด็กครับจากเด็กที่ไม่เป็นไม่เก่งเราก็เสริมสร้างให้เด็กแบบมีภาวะความเป็นผู้นำได้ครับ
7: ก็มีตั้งแต่4ขวบครับถึง15ปีครับก็จะมีการสอนที่เน้นความสนุกสนานครับแล้วก็ทำให้เขามีระเบียบวินัยในการเรียนการสอน
6: ปกติในเรื่องของเช่น เด็กครับที่เวลาจะมีความแบบงอแงอยากจะแบบเนี้ยอย่างเช่นถ้าเกิด เราจะไม่บอกว่าเอ้ยเข้าแถวเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยเราจะบอกเอ้ยใครมาถึงคู่ก่อนคนนั้นชนะอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นถ้าเด็กยังวิ่งโซนอยู่เงี้ยครับใครคนไหนหยุดเป็นลูกปั้นนะอะไรอย่างเงี้ยครับสร้างให้เด็กเขารู้สึกว่ารักกีฬาฟุตบอลก่อนเรายังไม่โฟกัสเพราะว่าเด็กในวัยนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพแต่เราสร้างให้เด็กเนี่ยมีรู้จักวินัยตัวเองสร้างการความเป็นผู้นำสร้างเคารพกติกาเคารพผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะปลูกฝังให้เขาอะพัฒนาแบบว่าในอนาคตที่ดีได้ครับ
7: ช่วยในเรื่องของการมีสมาธิครับในการฝึกซ้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับดีกว่าติดหน้าจอโทรศัพท์อะไรครับ
6: ปกติเด็กๆก็จะเรื่องของสมาธิสั้นอยู่กับจอมากเกินไปแต่มาอยู่กับทางเราเนี่ยอะคาเดมี่เราก็เน้นในเรื่องของความสนุกสนานให้เด็กรู้สึกว่าเขารักในกีฬาไม่จะเป็นต้องกีฬาฟุตบอลทุกๆชนิดกีฬาก็ได้ครับแต่คือสร้างให้เขามีความรักในแบบที่เขาเป็นถ้าเขาทำได้ดีโอกาสเขาก็จะมีความสนุกถ้าเกิดเขากลับไปนะครับแล้วก็ถามแม่ว่าวันนี้ผมอยากจะมาอีกสนุกจังเลยอยากจะมาฝึกได้ไหมครับอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคือโค้ชด้วยตัวของโค้ชเองอ่ะก็จะรู้สึกว่าเอ้ยภูมิใจแล้วทำให้เด็กรู้สึกว่ามีความรักในทางด้านกีฬาแล้วครับ
7: การเข้าสังคมอะไรเงี้ยครับที่มาเรียนแล้วเวลาอยู่กับเพื่อน ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆหรืออะไรนะครับ
6: คือสร้างภาวะความเป็นผู้นำสังคมไม่ว่าจะเรื่องของระเบียบวินัยการใช้ชีวิตกับสังคมในด้านนอกเป็นยังไงครับคือเราสร้างกฎระเบียบกติกาทางด้านนี้เพื่อว่าเขาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เผลอๆอาจจะ เราไม่ได้สร้างนักฟุตบอลอาชีพตลอดแต่เราสร้างอะคาเดมี่เราหรือว่าหลายๆองค์กรนะครับที่ดีเนี่ยผมก็อยากจะฝากไว้ว่าเน้นในการสร้างตัวเด็กมากกว่าเพราะว่าเด็กทุกคนไม่ได้ไปถึงฝันจริงแต่เด็กสามารถที่จะดูแลครอบครัวตัวเองได้แล้วก็สามารถเป็นที่ดีของครอบครัวได้ครับก็ยินดีครับทางรังสิตฟุตบอลอะคาเดมี่นะครับก็ยินดีพร้อมที่จะต้อนรับเสมอนะครับองค์กรเราปรัชญาในเรื่องของเก่งไม่ว่าแต่ขอขยันมีระเบียบวินัยแล้วก็อยู่ในกฎระเบียบที่ดีนะครับทางเรายินดีต้อนรับเสมอครับผมสร้างให้เด็กมีความสุขและรอยยิ้มกลับไปได้ครับ
2: เห็นรอยยิ้มและพลังของเด็กๆในวันนี้แล้วอยากชวนทุกครอบครัวเปลี่ยนจากหน้าจอสีฟ้ามาเจอผืนหญ้าสีเขียวกันค่ะเพราะการมาวิ่งเตะบอลเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของกีฬานะคะแต่เป็นพื้นที่ให้พ่อแม่ลูกเนี่ยได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันได้เห็นเขาเรียนรู้ที่จะล้มแล้วลุกนอกจากนี้ยังได้สร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันค่ะ
5: ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเลยค่ะและสำหรับผู้ปกครองคนไหนที่อยากให้ลูกๆได้ขยับร่างกายได้เจอกับเพื่อนใหม่แถมยังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วล่ะก็อย่าลืมแวะไปจอยกันในสนามดูนะคะรับรองสนุกแน่นอน
2: โอ้โหพอเห็นเด็กๆตัวจิ๋วๆวิ่งไล่กวดลูกฟุตบอลกันแบบนี้แล้วเนี่ยพี่แพนนึกถึงพลังบวกเลยค่ะถือว่าที่นี่เนี่ยเป็นเซฟโซนที่ดีมากๆเพราะว่าเด็กๆเนี่ยได้ลองผิดลองถูกแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการแพ้การชนะด้วยค่ะแบบนี้เนี่ยเด็กๆจะเติบโตไปเป็นเด็กที่ดีมากๆแน่เลยถูกต้องเลยค่ะพี่แพนพี่จีน่าเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วนะคะก็อดยิ้มตามเด็กๆไม่ได้เลยละค่ะและสำหรับข่าวดีๆแบบนี้นะคะยังมีมาให้เด็กๆได้ติดตามกันอีกเพียบเลยค่ะอย่าลืมเข้าไปติดตามกันที่แฟนเพจไทย PBS Kids นะคะเย้โอ้โหน้องนะคะเมื่อกี้ได้อ่านข่าวเป็นไงบ้างยากไหมคะ
5: ยากมากๆเลยค่ะแต่หนูก็ทำได้ค
2: ่
5: ะ
2: โอ้โหสุดยอดแล้ววันนี้ที่เราได้อ่านข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลไปใช่ไหมน้องอันนารู้สึกยังไงกับข่าวนี้บ้าง
5: รู้สึกสนุกมากๆเลยค่ะแล้วอยากไปเล่นมากๆเลยค่ะ
2: โอ้ยพี่แพนก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะและคิดว่าการอ่านข่าวเนี่ยมันมีความท้าทายยังไงบ้าง
5: มีความท้าทายมากๆเลยค่ะน้องอันนาต้องฝึกมากว่าจะได้อะค่ะแต่หนูก็ทำได้นะคะ
2: โอ้ใช่เลยวันนี้น้องอันนาเก่งมากๆเลยนะคะพี่แพนกับพี่จีน่าเนี่ยก็มีของที่ระลึกมอบให้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องอันนามากมากเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกับพวกเราไว้เรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะ
5: ขอบค
2: ุ
5: ณค
2: ่
5: ะ
2: ขอบคุณค่ะเด็กๆค่ะและความสนุกของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไปสนุกกันต่อกับไทย PBS Kids ค่ะ
1: ไปเลย
2: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราวางแก้วน้ำไว้หน้ารูปภาพแล้วเติมน้ำลงไปแบบนี้จะกลายเป็นภาพลวงตาสุดว้าวได้ยังไงมาลุ้นไปพร้อมๆกันในช่วง
1: มาเหนือเมฆเสกสีประดิษฐ์ติดความรู้สิ
2: ตอนรับเด็กๆ เข้าสู่ช่วง
1: มาเหนือเมฆ
2: วันนี้นะคะพี่แพนกับพี่จีน่าเนี่ยจะชวนเด็กๆมาเปลี่ยนกระดาษวาดรูปธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นการทดลองแก้วใสเทลวงตาสุดจึ้งกันค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าเราเทน้ำลงไปแล้วเนี่ยภาพวาดของเราจะกลับทิศทางสลับข้างได้ยังไงงั้นไม่รอช้าเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
2: และสำหรับอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีกระดาษปากกาสี

0: ดินสอไม้บรรทัดฉากสามเหลี่ยม45องศาไม้บรรทัดแก้วใสและน้ำเปล่าค่ะเมื่อเด็กๆ เห็นอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะไม่รอช้าเราไปลงมือเมคกันเลยค่ะ
1: ไปเลยค่ะ
0: มาเริ่มทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาวาดรูปลงกระดาษ A4 กันก่อนค่ะนี่วันนี้เราเตรียมมาให้มีความหนานิดนึงนะคะเด็กๆวันนี้เราจะวาดอะไรดีคะพี่จีน่า
2: พี่จีน่าว่าพี่จีน่าอยากให้เราวาดเป็นเส้นตรงให้เต็มกระดาษเลยค่ะแต่ว่าเส้นนี้จะต้องมีความเอียง45องศาแล้วก็แต่ละเส้นเนี่ยนะคะจะต้องมีความกว้างห่างกัน1เซนติเมตร
0: ง่ายดีนะคะพี่ติน่า
2: ใช่แต่ว่าถ้าเด็กๆอยากวาดเป็นรูปอะไรเนี่ยนะคะสามารถวาดได้ตามใจชอบเลยค่ะ
0: โอเคลงมือเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาไม้บรรทัดมาวัด1เซนก่อนนะคะโอเคต่อมานะคะเราจะใช้ไม้บรรทัดฉากค่ะอันนี้เป็น45องศานะคะเราจะมาตีเส้นกันค่ะนี่เราก็จะได้45องศาเลยค่ะแล้วก็เลื่อนไปเรื่อย
2: ๆห่างกัน1เซนติเมตร
0: โอเคเสร็จแล้วได้หลายเส้นเลยค่ะเด็กๆต่อไปทำอะไรคะพี่จีน่า
2: ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราเอาสีมาระบายในช่องของเราตกแต่งให้สวยงามเลยดีกว่า
0: โอเคลุยสีอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเริ่มจากสีส้มก่อนเลย

0: ันนี้ถึงเวลาของการทดลองแล้ว
1: งั้นเดี๋ยวพี่จีน่าให้พี่แทนเป็นผู้สังเกตการให้ก่อนนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวพี่จีน่าเนี่ยจะลองวางแก้วของเราไว้ที่หน้าภาพวาดนะคะห่าง 10-15 เซนติเมตรค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวพี่แทนอยู่ตรงนี้นะคะ
1: โอเคลองดูซิว่าจะเป็นยังไงค่ะพี่แทน
0: เราต้องมองผ่านแก้วน้ำไปใช่ไหมคะพี่จีน่า
1: เดี๋ยวพี่แพนช่วยดูหน่อยนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
0: โอเคได้
1: ไหนเป็นยังไงบ้างคะพี่แพน
0: เหมือนเดิมเลยค่ะพี่จีน่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะ
1: ยังไม่เปลี่ยนงั้นเดี๋ยวเราลองเทน้ำใส่แก้วดูนะว่าจะเป็นยังไง
0: ได้ค่ะ
1: โอ้มันกลับเป็นยังไงคะ
0: มันกลับได้นะคะพี่จีน่ามาดูแล้วจริงมาดูแล้ว
1: ไปดูกัน
0: แก้ว
1: เนาะตอนแรกอะเราขีดเส้นไว้ด้านนี้เนาะแล้วมันกลับไปเป็นอีกด้านนึงเลยอะ
0: ใช่จากที่เอียงไปฝั่งนี้ตอนนี้เอียงไปฝั่งนี้แล้วค่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงคะเนี่ยพี่จีน่าโหเจ๋งมากเลยค่ะพี่จีน่า
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เด็กๆสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากการทดลองนี้บ้างถ้าอย่างนั้นไปฟังคำอธิบายกันเลยเมื่อเราเทน้ำลงในแก้วทรงกระบอกแก้วน้ำใสจะแปลสภาพกลายเป็นเลนนูนทรงกระบอกทันทีซึ่งธรรมชาติของเลนนูนก็คือการโค้งรวมแสงเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกันจากอากาศเข้าสู่แก้วน้ำแล้วผ่านน้ำออกสู่แก้วและอากาศอีกครั้งทิศทางของแสงจะเกิดการหักเหและเบนเข้าหากันรังสีของแสงที่สะท้อนออกมาจากฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของรูปภาพจะเดินทางมาตัดกันที่ตำแหน่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุดโฟกัสนั่นเองค่ะ
1: และจุดเปลี่ยนสำคัญจะเกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางผ่านเลยจุดโฟกัสออกมารังสีของแสงจากฝั่งซ้ายจะพุ่งเลยไปทางฝั่งขวาส่วนรังสีจากฝั่งขวาก็จะพุ่งสลับไปทางฝั่งซ้ายแสงทั้งสองฝั่งจึงเกิดการไขว้กันอย่างสมบูรณ์และเมื่อแสงที่ไขว้กันนี้เดินทางมาเข้าตาเราสมองจึงประมวลผลเห็นภาพที่กลับทิศทางซ้ายขวาได้โดยอัตโนมัติค่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะแยะมากเลยนะคะเนี่ยและเด็กๆนะคะยังสามารถวาดเป็นรูปลูกศรกลับหัวได้ง่ายๆด้วยเหมือนกันนะคะจะทำให้เราเห็นผลการทดลองที่ชัดเจนขึ้นอีกด้วยว่าแต่แฮปปี้เบิร์ธจ้าวันนี้เพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรอีกบ้างจ๊ะ
3: ฮันแน่ดูกันเพลินเชียวนะเพื่อนๆนอกจากการทดลองนี้จะชวนว้าวแล้วยังมีความรู้ในด้านต่างๆอีกด้วยนะด้านวิทยาศาสตร์กับการหักเหของแสงด้านคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการวัดการกะระยะและสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ไปเต็มๆนั่นก็คือด้านศิลปะทุกคนจะได้ใช้จินตนาการของตัวเองสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างไม่น่าเบื่ออีกด้วยสนุกแบบนี้อย่าลืมไปทำตามกันนะ
0: ว้าวเยี่ยมมากๆเลยขอบใจมากนะแฮปปี้เบิร์ธเด็กๆอย่าลืมเอาไปทำตามกันดูนะ Let's meet

0: ุดไม่มีเหงาไปเที่ยวกับพวกเราได้ตอนเด็กเอาโรตอนนี้นะคะพี่เฟย์ก็ยังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมากันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เนี่ยพี่เฟย์จะพาเด็กๆมาบุกดินแดนแห่งดินเหนียวมหัศจรรย์นี่เรามาถึงด่านเกวียนทั้งที่เนี่ยเราจะเดินลุยคนเดียวได้ยังไงล่ะคะวันนี้พี่เฟย์ก็เลยเชิญเจ้าถิ่น2คนมาร่วมแก๊งกับพี่เฟย์ด้วยไหนน้องริวน้องใบหม่อนขอเสียงหน่อยค่ะ
1: วันแล้ว
2: สวัสดีครับพี่เฟย์
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะโอ้โหเอเนอร์จี้มาเต็มเลยนะคะ2คนนี้ช่วยกระซิบพี่เฟย์หน่อยได้ไหมคะว่าศูนย์การเรียนรู้ที่นี่เนี่ยข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้าง
2: มีห้องความลับทางประวัติศาสตร์ด่านเกวียนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเลยครับพี่เฟ
3: ย์แถมยังมีห้องความลับของก้อนดินเดี่ยวด้วยนะคะพี่เฟย์ว่าทำไมดินบ้านเราถึงแกร่งและดังไกลไปทั่วโลกเลยค่ะพี่เฟ
0: ย์น่าสนใจมากๆเลยอะถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปข้างในกันเลยดีไหม
3: ได้เลยค่ะพี่เฟย
0: ์โกโกโกโกโกเอาไปนี่นี่

0: ตรงไหนตรงไหนเอ๊ะ
1: พี่เฟย
2: ์ครับ
1: เมื่อก่อนตรงนี้เคยเป็นที่พักของกองเกวียนสินค้าที่เดินทางระหว่างโคราชกับกัมพูชาเขาเลยเรียกว่าด่านเกวียนครับ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองที่นี่ถึงเรียกว่าด่านเกวียนแล้วเครื่องปั้นดินเผานี่มาจากตรงไหนอะคะ
0: เริ่มมาจากชาวขาค่ะพี่เฟย์ที่มากับกองเกวียนมาเจอดินเนื้อดีริมแม่น้ำมูลค่ะพี่เฟย์เลยลองเอามาปั้นมาเผาใช้จนเกิดเป็นภูมิปัญญาประจำชุมชนเราเลยค่ะพี่เฟย์
2: โอ้ยสองคนมีข้อมูลแน่นมากเลยอ่ะเด็ก
1: ๆยังมีลึกกว่านี้นะคะพี่เฟย์เราไปหาพี่ออฟพี่เจ้าหน้าที่ของที่นี่กันเลยดีกว่า
2: ดีค่ะดีค่ะไปไปไปไปไปไหนพี่ออฟอยู่ตรงไหน

0: ดีครับน้องเปย์น้องใบหม่อนน้องริวนะครับก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่อาณาจักรเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนครับ
1: โหเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรเลยนะคะพี่อ๊อฟหนูอยากถามพี่อ๊อฟมากๆเลยค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างคะ
0: ครับโดยศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาแห่งนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ว่ารวบรวมเครื่องปั้นดินเผาของแต่ละโรงปั้นเลยมาอยู่ที่นี่เลยนะครับปัจจุบันด่านเกวียนเรามีโรงปั้นอยู่กว่า150โรงปั้นนะครับกระจายกันอยู่ทั่วของเขตชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนครับ
1: โอ้โหเราก็จะเห็นแบบว่าเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านนี้เลยก็ว่าได้พี่ออฟคะแล้วหนูอยากรู้อีกอย่างนึงว่าดินเหนียวของที่นี่มีความพิเศษยังไงเพราะว่าเวลาเผามาแล้วเนี่ยสีจะสวยแปลกตาสุดๆเลยค่ะ
0: ครับอันนี้คือความลับของด่านเกวียนเลยนะครับดินเหนียวของด่านเกวียนนี้ก็จะมีพวกแร่ธาตุเหล็กผสมอยู่ในเนื้อดินนะครับก็จะมีความแข็งแกร่งแข็งแรงคงทนกว่าดินของที่อื่นครับ
2: พี่ออฟครับพอเอาไปเข้าเตาเผาที่ใช้ความร้อนสูงมากๆแร่ธาตุพวกนี้จะทำปฏิกิริยากันใช่ไหมครับ
0: ครับถูกต้องเลยนะครับน้องริวครับโดยดินด่านเกวียนนะครับที่ว่ามีแร่ธาตุเหล็กผสมอยู่นะครับเมื่อผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศานะครับก็จะแร่ธาตุต่างๆก็จะทำปฏิกิริยากับขี้เถ้าในเตาเผานะครับก็จะมีความแข็งแกร่งแข็งแรงเป็นพิเศษเลยนะครับด้วยสีของด่านเกวียนเขาจะเรียกว่าเป็นสีเลือดนกสีเลือดปลาไหลเลยนะครับเป็นมนต์เสน่ห์ของดินด่านเกวียนครับ
1: โอ้สุดยอดนวัตกรรมธรรมชาติสุดๆไปเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออฟมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะโอ้โหเราได้ความรู้ในสูตรเรียนรู้กลับไปเยอะมากๆเลยค่ะต่อไปน้องริวกับน้องใบหม่อนเนี่ยจะพาพี่เฟย์ไปไหนต่อค่ะ
3: หนูจะพาพี่เฟย์ไปบุกสตูดิโอช่างปั้นในชุมชนค่ะ
1: แล้วเราจะได้ปั้นด้วยมือตัวเองด้วยหรือเปล่าอ่ะแบบนี้
3: ใช่ค่ะพี่เฟย
1: ์ดีเลยเตรียมตัวมือปั้นเลยนะคะพี่เฟย์สนุกแน่นอน
4: โอเค
5: หลังจากโบกมือบายๆกับพี่ออฟแล้วน้องริวและน้องใบหม่อนก็แท็กทีมพาพี่เฟย์มานั่งรถรางชมเส้นทางท่องเที่ยวโอท็อปด่านเกวียนบอกเลยค่ะว่าฟินมากลมพัดเย็นสบายแถมสองข้างทางยังเต็มไปด้วยงานอาร์ตเครื่องปั้นดินเผาดีไซน์เก๋สมกับเป็นแลนด์มาร์คเมืองเครื่องปั้นดินเผาจริงๆเลยค่ะนั่งรับลมชิลๆแป๊บเดียวเราก็มาเช็คอินกันต่อที่ออโต้ฟาร์มสตูดิโอบอกเลยว่างานดินเผาของที่นี่เนี่ยคือแร่ไอเทมไม่สำคัญแน่นอนเพราะแทนที่จะปั้นขึ้นมาใหม่แต่ที่นี่กลับปิ๊งไอเดียสุดครีเอทีฟนำชิ้นส่วนดินเผาที่แตกหักหรือวัสดุเหลือใช้ในโคราชที่คนมองข้ามนำมาคัสตอมและสร้างสรรค์ใหม่จนกลายเป็นไอเทมสุดปังในสไตล์รักโลกภายใต้คอนเซ็ปต์การใช้วัสดุแบบคุ้มค่าที่สุดค่ะเสร็จงานอาร์ตฮิวใจกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้เวลาปล่อยจินตนาการตามพี่เฟย์ไปลอง

0: อย่างแรกเลยคือเราต้องมีดินเหนียวก่อนใช
1: ่ไหมครับ
0: นี่ดินเหนียวน้องๆลองจับยัง
1: เหยียบท่านเล่นให้ผมก่อน
0: อย่างแรกเหยียบเอาแรงไหมครับเล่นก่อนเลย
2: ระวังขานะครับ
0: เหยียบขาไว้โอเคค่ะ
2: อุ้ยแรงแ
1: น่เราจะท่านไหนมันนิ่งแบบนี้ครับมาให้มือแขวนจับ
0: เราต้องใช้แรงเดียวไหมคะคุณลุง
1: ไม่ครับผิวไหวตามสายลม
0: ผิวไหวตามสายลมอย่างเงี้ยผิวไหวตามสายลมเลยคือถ้าแบบว่าไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถปั้นได
1: ้ได้ครับประมาณเดือน
0: ประมาณเดือน
1: ครับ
0: คุณลุงค่ะแล้ววันนี้เราจะปั้นเป็นรูปทรงอะไรนี่คะ
1: รูปองค์ครับ
0: เป็นรูปองค
1: ์ใส่น้ำ
0: องค์ใส่น้ำ
1: ครับ
0: องใหญ่ขนาดนี้เอาใหญ่ขนาดนี
1: ้ใบเล็ก
0: ๆโอ่งใบเล็กๆไหวไหมน้อง
2: ๆไหวค
0: ่
2: ะ
0: ไหวนะเอาแหละเดี๋ยวขั้นตอนนี้จะให้ใบหม่อนทำก่อนเลยนะคะขั้นตอนแรกในการทำโอ่งคือเราจะต้องดึง
1: ขึ้นคร
0: ับดึงดินเหนียวของเราเนี่ยขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะใบหม่อนลองดูเราต้องจับยังไงบ้างคะมือคุณลุงคะ
1: จับเลยลูก
0: แล้วก็ดึงอย่างนี้ได้เลยเหรอคะ
1: เอามือนอกมัน
0: โอ่งปากกว้างนิ่มมากนิ่มมากเลย
3: ก็ล
0: ื่
3: นมาก
0: อันนี้คือเห็นว่าต้องมีน้ำด้วยเนี่ยน้ำช่วย
1: ใช่น้ำรอลื่นคร
0: ับ ต้องใช้น้ำเพื่อให้ดินไม่แห้งไปใช่ไหมคะอ้าวแบบนี้ได้แล้วใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ต่อไปเราต้องทำอะไรต่อคะพอเรา
1: ทำลายครับ
0: ทำลาย
1: อย่าง

เลยนะคะว่าถ้าใครได้มาทำกิจกรรมนี้เนี่ยจะต้องชอบแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยจะได้รู้จักงานศิลปะแล้วก็ยังได้ฝึกสมาธิอีกด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยเราต้องทำให้ดินของเราเนี่ยเป็นวงกลมสวยๆแบบนี้ยากมากๆแต่ว่าพี่เฟย์เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของเด็กแน่นอนค่ะที่สำคัญยังได้ฝึกกล้ามเนื้อมันเล็กของเราด้วยนะอย่าลืมมาทำกันด้วยนะคะ

0: และนี่ก็คือฝีมือช่างปั้นรุ่นจิ๋วของพวกเราค่ะโอ้โหเป็นยังไงคะคุณลุงสวยไหมคะ
1: ครับสวยครับ
0: เออสุดยอดมากๆเลยนะพวกเราบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยมาเที่ยวที่นี่สนุกมากๆแถมได้ความรู้กลับไปเพียบเลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณลุงแขกนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณน้องใบหม่อนแล้วก็น้องริวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ไม่เป็นไรค่ะพี่เฟย์พวกเรายินดีมากๆและถ้าเพื่อนๆทางบ้านอยากสนุกแบบนี้ปักหมุดมาที่นี่ได้เลยนะคะ
0: อย่าลืมตามรอยพี่เฟย์มานะคะแล้วอีกเช่นเคยค่ะ
3: เพียงแค่เด็กๆ เข้าไปที่หน้า Facebook ของไทย PBS Kids และตอบคำถามจากตอนส่องศูนย์เรียนรู้ย้อนวิถีช่างปั้นด่านเกวียนใต้โพสต์ที่ปักหมุดไว้ใครที่ตอบถูกตอบไวลุ้นรับของฝาก5รางวัลไปเลยค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราทุกคนต้องไปที่นี่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะวันหยุดไม่มีเหงาไปเที่ยวแบบพวกเราในโดเด

0: ากไปปั้นดินเผาแบบพี่เฟย์บ้างเลยอ่ะพี่แพนน่าสนุกมากเลยอะค่ะ
1: จริงค่ะพี่จีน่าเนี่ยปิดรายการเสร็จปุ๊บเราไปกันเลยดีไหม
0: โอ้เดี๋ยวใจเย็นพี่แพนไว้เดี๋ยวเราชวนพี่กันกับพี่ไอซ์ไปด้วยกันดีกว่าส่วนเด็กๆที่ดูอยู่อย่าลืมตามรอยพี่เฟย์กันด้วยนะคะและนี่ก็คือความสนุกที่เรานำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนตอนต่อไปจะมีอะไรรออยู่อย่าลืมติดตามกันนะคะที่เดิมเวลาเดิม
1: แล้วกลับมาสนุกกันใหม่ในรายการไทย PBS Kids Club
0: สำหรับวันนี้พวกเราต้องขอบอกเด็กๆว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบาย

0: วัสดีครับสตองมาแล้วว
1: ันนี้สตองอยู่กับคุณแอนครับ
0: คุณแอนครับวันก่อนสตองเล่นลูกขังกับเพื่อนเพื่อนคนนึงบอกตองว่าชุดเอียงเกินไปลูกขังอาจจะโดนพื้นแล้วก็แพ้ได้แล้วก็ตองก็คิดหลังจากนั้นว่าถ้าปล่อยตรงมันจะดีกว่าเดิมตองดูจากการ์ตูนลูกขังเขาบอกในการ์ตูนเขาบอกว่าถ้าปล่อยเอียงมันจะเพิ่มการป้องกันแต่ในชีวิตจริงไม่เลย
2: อ้าวเหรอ
0: ทำไมเพิ่ง
2: แล้วคิดไม่เหมือนกับเพื่อนแบบนี้สรุปได้เล่นด้วยกันไหมคะลูก
0: ก็ได้เล่นแต่ว่าไม่ค่อยสนุกเพราะส่วนใหญ่คนไม่ค่อยฟังตามเราไง
2: อ๋อเหรอคะแต่จริงๆอ่ะคิดไม่เหมือนกันอ่ะก็สนุกได้นะเรามีวิธีการจัดการนิดนึงก็จะทำให้การเล่นที่ต่างกันเนี่ยสนุกขึ้นได้แล้วค่ะสตรองอยากรู้ไหมครับ
0: อยากรู้ครับเพื่อนๆทั้งบ้านไปฟังไปด้วยกันเลยนะครับ Let's listen together
2: จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเล่นอะไรสักอย่างนึงการได้เล่นหลายๆแบบเนี่ยก็น่าจะสนุกกว่าการเล่นอยู่แบบเดียวใช่ไหมคะสตรองคิดแบบนั้นหรือเปล่าคะ
0: ก็จริงอยู่นะเพราะว่าสตองก็เริ่มคิดได้ว่าเล่นอะไรแบบมันก็สนุกอยู
2: ่ยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะอย่างสตรองเล่นลูกข่างเนี่ยหลายแบบเป็นยังไง
0: ก็คือลูกข่างชุดเอียงจะแพ้ง่ายชุดตรงส่วนใหญ่จะแรงแล้วก็หมดแรงเกาะหน้าตัวอื่นหลบได้บางตัวก็เป็นตัวดูดพลังไอ้ฝ่ายแพ้บางตัวตรงส่วนข้างล่างที่สัมผัสกับสนามก็แอบทำให้เป็นสายป้องกันบางตัวพื้นเนบยับอยู่ก็จะเป็นสายการโจมตีส่วนอีกอย่างนึงก็คือตูดจะโค้งๆนิดนึงก็จะเป็นสายแบบนิ่งๆเหมือนกัน
2: หลายแบบมากเลยนะเนี่ยเนาะอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยมีวิธีการเล่นที่ไม่เหมือนกับเราเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะเพราะว่าจริงๆน่าจะทำให้เราเล่นได้หลายแบบมากขึ้นปัญหาเนี่ยน่าจะอยู่ที่เราไม่ฟังกันตอนเล่นมากกว่าเนาะถ้าเกิดว่าเราฟังกันก็น่าจะเล่นได้สนุกขึ้นอีกใช่ไหมคะ
0: งั้นปัญหาก็อยู่ที่การฟังเสียงนะงั้นเจอเป็นยังไงดีครับ
2: อย่างแรกเลยนะคะก็ต้องมีหนึ่งคนที่ลุกขึ้นมาเป็นกรรมการให้เพื่อนๆคนอื่นค่ะคอยบอกว่าจะให้ใครพูดก่อนพูดหลังใครเล่นก่อนเล่นหลังสตรองคิดว่าเรามีวิธีการยังไงบ้างที่ทำให้เพื่อนเนี่ยรู้ลำดับว่าใครจะได้เล่นก่อนหรือเล่นหลังบ้าง
0: 1. ยังยิงดาวปะกระเป๋ายิงฉุบ 2. โอเนออก 3. ให้คนที่ติดที่สุดเริ่มก่อน
2: เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะสตรองพอมีคนมาเป็นกรรมการที่ตั้งกติกาเด็กๆทุกคนก็ต้องคอยฟังกติกานั้นแล้วเราก็จะต้องรอคอยให้เพื่อนเนี่ยเล่นตามลำดับก่อนหลังใช่ไหมคะพอเป็นแบบนั้นเราก็จะได้รอแล้วก็ดูว่าเพื่อนเนี่ยเล่นแบบไหนเราก็อาจจะได้เทคนิคใหม่ๆในการเล่นด้วยทำให้เราเล่นได้สนุกขึ้นนะคะเด็ก
0: ๆแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของคิดสนุกสุขภาพดีบ๊ายบาย
3: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7 กันยายนนี้ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ในโลกที่ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยตัวเลขมันมีความลับบางอย่างที่พวกเขาเท่านั้นที่จะรู้ได้นั่นก็คือสมการแห่งการเรียนรู้มั่นใจหรือยังคำตอบข้อนี
1: ้มั่นใจครับ
2: ยัง
0: เอ้าคนคิดยังไม่มั่นใจคนไม่ได้คิดมั่นใจข้อนี้ซิกมาขอลดเวลาจาก10นาทีเหลือแค่3นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลา
1: เขาให้วัดเขาให้วัดพื้นที่แบบไม่เอาเลขศูนย
2: ์วัดใหม่วัดใหม
1: ่1ฟุตเท่ากับ12นิ้วก็มันก็ถูกแล้วเนาะ
0: ได้เวลาสายลับอัพสกิลใน The Secret Code

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนท์ปฏิกรชื่อเล่นชื่ออีครับผมอายุ12ปีครับ
1: สวัสดีครับชื่อเด็กชายณัชพลประเสริฐชื่อเล่นชื่อนาวาครับมาจากโรงเรียนสาธิตวังนาครับอายุ12ปีครับ

0: บัตเลอร์ครับ
1: คะ
0: คุณเตรียมของทุกอย่างไว้พร้อมหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ดีมากเอาล่ะถ้าอย่างนั้นคุณให้พวกอัลฟ่าเข้ามาได้เลย
1: ได้อัลฟ่า
0: โอ้โห
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับเชิญนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งกันก่อนทำตัวตามสบายเป็นไงทำไมดูเพลงกันจังเลยตื่นเต้นกันไหมเนี่ยไม่ใช่
3: ไม่ครับ
0: ไม่ครับแล้วถามหน่อยพร้อมแค่ไหนจะมาแก้โจทย์คณิตศาสตร์ของผม
4: 29.999% ครับ
0: ฮะ29เหรออีกเปอร์เซ็นต์นะ
4: 29คร
0: ับ29แล้วอีก70กว่าเปอร์เซ็นต์หายไปไหนหมดแล้วครับ
4: ที่ตอนแรกผมมาแค่ 29% ก็เพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกพร้อม 100% แต่มันก็พร้อมค่อนข้างพร้อมได
0: ้
4: ค
0: ่
4: ะ
0: โอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
3: 50ครับ
0: 50 50-50 เหรอ
3: ใช่ครับ
0: แล้วมินล่ะครับวันนี้พร้อมกี่เปอร์เซ็นต
2: ์ 200% ครับ
0: 200% พูดจริงผู้เล่น
2: พูดจริงครับ
0: ใช่จริงวันนี้เราคือซิกมาส่วนพวกเธออัลฟาทั้งหมดที่มาในวันนี้เนี่ยพวกเธอนะจะต้องมาผ่านภารกิจของเราในการคัดเลือกเป็นสายลับคณิตศาสตร์เราเป็นผู้ก่อตั้งองค์กร MAR เป็นองค์กรที่คัดเลือกสายลับคณิตศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกเลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรามีภารกิจไหมพวกเธอ2ภารกิจภารกิจแรกคือ Brain Challenge ตรงตัวตามชื่อเลยพวกเธอไม่ต้องใช้แรงร่างกายเยอะใช้สมองพอแค่นั่งแค่นี้ก็เหงื่อตกแล้วเนี่ยยังไม่ทันเจอโจทย์แรกผมเลยนะ เราจะยังไม่บอกว่าภารกิจที่2คืออะไรแต่แน่นอนว่าภารกิจแรกที่พวกเราต้องเจอคือ Brain Challenge
5: ภารกิจ Brain Challenge นักคิดพิชิตโจทย์อัลฟาทั้ง3คนจะต้องตอบคำถามในรูปแบบบอร์ดเกมเพื่อสะสมไอเทมไว้ใช้ในภารกิจ Secret Room เมื่อเริ่มเกมอัลฟาจะต้องสุ่มเลือกการ์ดโจทย์1ใบจาก5ใบและจะมีสิทธิ์เลือกเอฟเฟคการ์ดไปด้วยอีก1ใบทันทีซึ่งเอฟเฟคการ์ดคือตัวช่วยในแต่ละโจทย์นั่นเองเหล่าอัลฟาต้องช่วยกันคิดและตอบคำถามภายในเวลา10นาทีและถ้าตอบข้อนั้นถูกจะได้หยิบการ์ดบัฟไป1ใบแต่ถ้าตอบผิดจะต้องหยิบการ์ดดีบัฟไป1ใบเช่นกันโดยหยิบได้เฉพาะใบบนเท่านั้นโดยการ์ดบัฟจะเป็นผลดีและการ์ดดีบัฟจะเป็นผลเสียเหล่าอัลฟาจะต้องเล่นครบ3ข้อและต้องพยายามสะสมการ์ดบัฟให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสทำภารกิจสำเร็จใน Secret Room
0: พร้อมกันหรือยังสำหรับโจทย์ข้อแรก
3: พร้อมครับ
0: ไหนๆก็ไหนๆคนนี้อยู่ใกล้สุดคุณมินครับคุณมินช่วยให้เกียรติเป็นผู้หยิบเลือกสุ่มการ์ดใบแรกได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: อ้าวหยิบเลยใบไหน
2: ใบนี
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราได้ข่าวว่าคุณมาจากแดนไกลใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ไหนแนะนำตัวเองหน่อยซิมาจากไหนเนี่ย
2: 大家好我叫明车赛我来自台湾สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมิงเชอร์เซ่ผมย้ายมาที่ไทยตอนประมาณป.3ครับเพราะว่าพ่อจะมาทำงานที่นี่จึงก็ย้ายมาประเทศไทยทางครอบครัวเลยครับ
0: ภาษาไทยได้มากน้อยแค่ไหน
2: ประมาณ 75%
0: พูดได้ดีเลยแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ถ้างั้นจะให้ใครหันแทนให้ดี
2: ใครนาวาครับ
0: จัดไป
4: แบบจำลองเวทีคอนเสิร์ตรูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง16นิ้วอัลฟาต้องทำเชือกล้อมเป็นรูปวงกลมการศิลปินตกเวทีโดยต้องเว้นระยะห่างจากขอบเวที1นิ้วจะต้องใช้เชือกยาวกี่นิ้วจงตัดเชือกตามความยาวนั้นโดยกำหนดให้พายมีค่าประมาณเท่ากับ22/7
0: พวกเราเห็นหรือเปล่าว่าโจทย์ถาม2อย่างเขาถามก่อนว่าต้องใช้เชือกยาวเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าให้ตัดให้เลยใช่แหมแล้วก็จะใจร้ายเกินไปนะถ้าเขาทำโจทย์คราวนี้โดยไม่มีเอฟเฟกต์ช่วยอ่ะนาวาเปิดเลยครับ
4: ได้เวลาเพิ่ม2นาที
0: ดีเท่ากับข้อนี้นะพวกเธอจะมีเวลาทำทั้งหมด12นาทีเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นพร้อมมาเลยครับเอาอุปกรณ์มาได้เลยนั่นคือเวทีของพวกเธอแล้วก็นี่คืออุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆของพวกเธอทั้งหมดนะครับเครื่องมือสายวัดทุกอย่างใช้ได้ยกเว้นอันนี้เพราะอันนี้จะเป็นริบบิ้นที่พวกเธอต้องแก้โจทย์ข้อนี้ให้ได้ก่อนถึงจะมีสิทธิ์ตัดอันนี้พร้อมหรือยัง
4: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาได้ครับ
3: ต้องบวกหนึ่งสิ
6: ต้องเว้นออกหนึ่งยิงแล้วมันต้องใหญ่ขึ้นไหม
2: ไม่ต้องสิบหกบวกหนึ่งก่อนนะ
6: ต้องเอาไปหารสองก่อนบวกหนึ่งไงมันหารไม่ลงนะ
3: ไม่เดี๋ยวสมมติว่านี่เวทีป่ะถ้าบวกหนึ่งก็ต้องบวกหนึ่งกับสองฝั่งก็ต้องมันบวกสอง
6: อะมันต้องบวกสอง
0: ก่อนเดี๋ยวก่อนพวกเธอคิดดีๆลองนึกสภาพเวทีจริงๆก่อนถ้าเขาจะทำรั้วกั้นศิลปินตกลงมาจากเวทีเนี่ยถ้าเขาไปกั้นข้างนอกตรงนี้เหมือนที่พวกเธอบอกศิลป
2: ิน
0: มันก็ล่วงลงไปตรงนี้ก่อนนะสิ
2: ที่เขาให้เว้นช่องว่างจากการศิลปินตกครับก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาจะลบหรือว่าบวกหนึ่งครับแต่สุดท้ายก็เข้าใจได้แล้วค่ะ
6: งั้นลบสองก่อนดีกว่า
2: ไม่ลบสอง
6: ก็หนึ่งกันหนึ่งไง
0: ตอนแรกเส้นผ่านศูนย์กลาง16นิ้วลบออกไป2 2นี่มาจากไหนเนี่ยนาวาม
6: าจากต้องเป็นระยะห่างจากขอบเวทีเข้าไปครับด้านละ1นิ้ว
3: 14
0: 4นิ้วดีมาก
2: 14หาร2
0: มินบอกว่า14หาร2
3: เท่ากับ7
0: ถามหน่อยซิมินทำไมถึงต้องเอา14ไปหาร2ครับ
2: เพราะว่ารัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลาง
0: เพราะว่ารัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลาง14นิ้วจึงต้องถูกหารด้วย2เราก็ได้ออกมา7นิ้วเป็นไงล่ะวัดออกมาแล้วตรงไหมล่ะ
2: ว่าอะไรอยู
6: ่กำลังดูอยู่
0: เขาไม่เชื่อผมหรอว่าเวทีผมมัน8นิ้วจริง
6: หาเส้นรอบวงดีกว่า
2: เส้นรอบวง
3: โอ้
2: นะ
3: ค
6: ะให้มินหาแล้วกัน
0: ตอนนี้เรามีรัศมีแล้ว7
6: หน่วยอะไรอ่ะ
0: เส้นรอบวงของวงกลมปกติพวกเธอเรียกว่าเส้นรอบวงเส้นรอบลูกกัน
6: เส้นรอบวงครับถ้าเป็นวงกลมผมเรียกเส้นรอบวง
2: เส้นลูกไม่ใช่หรอ
6: มันเหมือนกันมั้ย
0: เหมือนกันนั่นแหละ
6: อ่ะคุณอาด้วย
3: 7
0: ตัดตัวไหนคือค่าพายครับมิน
2: ตัว e 2ส่วน7ครับ
0: แล้ว2ข้างหน้า e 2ส่วน7เนี่ยมาจากไหนครับ
2: มาจากนี
0: ่ครับสูตรเส้นรอบวงของวงกลมนะครับแล้ว7ข้างหลังมาจากไหน
2: 7ข้างหลังจะ7นิ้วครับเป็นรัศมีครับ
6: ถูกมั้ง
0: มั่นใจหรือยังคำตอบข้อนี
6: ้มั่น

0: ยัง
1: เอ้า
2: คนคิดยังไม่มั่นใจคนไม่ได้คิดมั่นใจทางนู้นมั่นใจหรือเปล่าม
3: ั่นใจ
2: เพื่อนมั่นใจในตัวมินมากแต่มินไม่มั่นใจ
3: ต้องหาใหม
1: ่หาใหม
2: ่ร้องสิเรามีเวลาเราเหลือเวลากี่นาทีครับบันเลอร์ครับนี่พวกเราทำกันเร็วมากเลยเนี่ยโอเคนาวากำลังใช้คำตอบด้วยความรวดเร็ว
1: ถูกมั้ง
0: ยังไงถ้าผิดก็ผิดที่ตัวนี้แหละ
2: เพราะว่าสูตร
0: ยังไงสูตรก็ไม่ผิดหรอก
3: สูตรไม่ผิดถ้าผิดก็ผิดที่รัศมี
2: เจ้ารัศมีพวกเธอคิดว่า
0: ไม่ถึงกันเพราะไม่ผิดรัศมีผ
1: ิ
0: ดยังไงก็ผิดที่รัศมีได
1: ้รัศมีเท่าไหร่นะ7 7 7 7
3: รัศมีว่า8โอ้แล้วร้านหนึ่งก
1: ็ถูกแล้ว
2: นี่ไงก็เช็คด้วยการวัดของจริงก็ได้พวกเธอก็ทำได้ดีเอ้ามั่นใจหรือเปล่ามั่นใจหรือเปล่าถ้ามั่นใจก็ตอบมา
0: เซตรอบวงของเวทีอันนี้เมื่อวัดเผื่อเข้าไป1นิ้วกันนักร้องตกแล้วเนี่ยเป็นเส้นรอบวงความยาวกี่นิ้ว
1: 44นิ้วคร
2: ับ ถ้าคิดว่าตอบถูกแล้วพวกเธอก็ควรจะต้องเอาอันนี้เป็นตักให้ได้44นิ้วเอาไปอุปกรณ์ไปตัดกันทำเวลานะมีเวลาเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะ
0: 44
3: นี่อะไร
2: เอาล่ะคราวนี้มาอยู่ที่สกิลการใช้ฝีมือของพวกเธอแล้วนั่นนั่นนั่นแล้วก็ล็อกมันไว้เอาคนหนึ่งช่วยจับเหลือเวลาแค่3นาทีนะครับวัดและตัดให้ทันถ้าตัดไม่ทันก็ถือว่าไม่ได้คะแนนนะครเนี่ยถือว่าพวกเธอตอบผิดนะ
1: อยู่นี่ใช่ไหม
2: ตอบนี้ที่พวกคุณตอบออกมาในกระดาษ44นิ้วเส้นรอบวงและริบบิ้นที่คุณตัดออกมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเก่งมากเก่งมากเก่งมาก
0: ก็ดีใจและตื่นเต้นครับของกลัวว่าจะทำผิดให้ทีมเสียโอกาสไปครับยากแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยยากครับ
2: เอาล่ะในฐานะที่พวกเธอทำโจทย์ข้อแรกได้ถูกต้องภายในเวลาก็หยิบการ์ดบัฟขึ้นมาใบหนึ่งพวกเธอสมควรจะได้มาแล้ว
3: ได้ซีเฮดโค้ดไป1ตัว
2: ว้าวโอเคได้ซีเฮดโค้ดฟรีไป1ตัวนะครับแต่นี่เพิ่งผ่านไปแค่ข้อเดียวข้อต่อไปก็ถ้าได้ดีบัฟก็ได้แล้วสิ่งที่ได้มามันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรก็ได้เอาล่ะถ้าอย่างนั้นไปข้อต่อไปกันเลยครับขอใบหนึ่งครับจะได้โจทย์ข้อไหน
3: วางก๊าซสิ่งของที่มีรูปเลขาคณิตเป็นองค์ประกอบลงในช่องให้ถูกต้อง9รูป
2: 9รูปเยอะนะอ่ะการเอฟเฟกต์ครับ
0: ดี
1: นะ
2: เพื่อนฝากความหวังไว้ที่คุณแล้วนะว่ายังไง
1: ขอตอบได้2ครั้ง
2: ขอตอบได้2ครั้งฮะแต่ว่ามันดูจะง่ายเกินไปเพราะเอฟเฟกต์นี้มันโกงมากข้อนี้ซิกมาขอลดเวลาจาก10นาทีเหลือแค่3นาทีเวลาหายไป 70% ขอให้พวกเธอโชคดีอ้าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปครับบัตเลอร์เราจะมาทรมานอัลฟาพวกนี้กัน
1: แล้วค่ะ
2: วางเลย
1: จบนะคะ
2: และ
1: น
2: ี่
1: ค
2: ืออุ
1: ปกรณ์
2: พวกเธอก็จะเห็นรูปทรงเลขาคณิตที่ต้องวางไม่น่าจะยาก3นาทียังเยอะไปด้วยซ้ำถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลา
3: ไอ้ถังเนี่ยไอ้ถังเนี่ยนะ
1: ข้อที่2ที่ทำในเบรนชาเลนจ์รูปให้ไปวางตามคำบอกที่วางไว้แค่เรารู้ว่ารูปนี้คืออะไรแล้วรู้ว่ารูปทรงมันเป็นยังไงแค่นั้นเราก็ทำถูกได้แล้วครับ
2: ไปแล้วมินเป็นคนวางวงกลม
0: เนี่ยที่ไหนคนเน
1: ี้ยอันนี้สามเนี่ยหน้าจวดหรือเปล่า
0: สามเนี่ย
1: มุนชาขอโทษ
0: อันนี้กี่เหรียญ
2: คิดได้เร็วมาก
1: ห้าเหรียญห้าไหนวะอ๋อค้างหมูมันห้าตรงไหน
3: เนี่ยบาทได้ไ
1: หมเนี่ยสี่จัดตลาด
2: หนึ่งนาทีผ่านไป
1: ไม้แขวนเสื้อตอบลองตอบไหมมีต้องสอง
2: ยืนยันคำตอบไหม
1: ยืนยันครับ
2: เห็นวางเร็วแบบนี้เนี่ยฉันอยากรู้ว่าคิดมาได้ยังไงไหนยิ่งลองตอบซิว่าสามเหลี่ยมเท่าไหร่ตกใจข้อนั้นน่ะทำไมมันถึงไม่อยู่ในช่องนั้น
3: พราะว่าช่องนั้นด้านล่างเขียนว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าและรูปนี้ทุกด้านเท่ากันหมดเลยครับดังนั้นเราจึงวางช่องนี้ครับ
2: ก็ make sense ฟังดูดีแล้วนาวาทำไมลูกเต๋าถึงต้องไปอยู่ช่องนั้น
1: เพราะว่าทรงลูกเต๋าปกติมันจะเป็นทรงลูกบาศก์ซึ่งหน้าตัดของลูกบาศก์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับแล้วข้างล่างก็เขียนว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับ
2: ดีเป็นคำตอบที่ถูกต้องในวิธีคิดที่ถูกต้องแล้วมินผมเห็นคุณวางคนแรกเลยนะทำไมคุณเอาล้อจักรยานผมไปใส่ไว้ตรงนั้น
0: เพราะว่าข้างล่างเขียนไว้อยู่ว่าวงกลมแล้วล้อก็เป็นวงกลมครับ
4: สิ่งของที่เหลือมีรูปเรขาคณิตใดซ่อนอยู่บ้างมาดูกันครับไม้บรรทัดสามเหลี่ยมมีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซ่อนอยู่ขนมเปียกปูนมีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซ่อนอยู่โต๊ะมีรูปสี่เหลี่ยมคางหมูซ่อนอยู่ว้าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าวครับไม้แขวนเสื้อมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านและรูปน็อตตัวเมียเป็นลักษณะรูปหกเหลี่ยมครับ
2: ไหนๆก็ไหนๆแล้วพวกเธอมั่นใจใช่ไหมคำตอบนี้
3: มั่นใจครับ
2: มั่นใจนะตอบแล้วนะคำตอบทั้ง9ช่องนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเก่งมากข้อนี้จริงๆทำมาแกล้งพวกเธอมากเลยเนี่ยให้จบแค่ใน3นาทีคิดว่าจะทำไม่ทัน
1: ที่พวกผมทำได้เร็วก็น่าจะเป็นเพราะว่าสมองมันไวเกินไปมั้งครับ
2: 2ข้อผ่านไปไวเหมือนโกหกมาถึงตรงนี้กันแล้วการ์ดบัฟหยิบขึ้นมาได้เลยหยิบขึ้นมาแล้วอ่านด้วย
1: ในรอบ Secret Room ได้คำใบ้พิเศษจากซิกมา
2: แต่ซิกมาเป็นคนเลือกคำใบ้นะถ้าอยากได้คำใบ้ดีๆก็ทำตัวดีๆเข้าไว้นะครับอ้าวไปข้อต่อไปใครอยู่ใกล้หยิบขึ้นมาเลยครับ
1: มีกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแผ่นหนึ่งกว้าง10นิ้วยาว15นิ้วหากอัลฟาต้องตัดกระดาษแผ่นนี้ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้จะเหลือเศษกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดและมีพื้นที่เท่าไร
2: อ่ะการ์ดเอฟเฟคครับอยากได้ใบไหน
1: ไม่เห็นบ้างอีกหยิบไปยัง
2: ไม่รู้ละอ่ะอีกอ่านสิไหนคราวนี้ได้เอฟเฟคอะไร
3: พอดูตัวเลือกได้
2: เมื่อเวลาเริ่มเดินไปแล้วพวกเธออยากจะขอดูตัวเลือกเมื่อไหร่ก็บอกเดี๋ยวจะให้บัตเลือกเอามาให้ข้อนี้ไม่แกล้งละให้10นาทีก็10นาทีเต็มถ้าพร้อมแล้วเริ่มลงมือคิดได้เลยครับ
0: เอาตัวนี้เลยมึงก
1: ็เดี๋ยวหาทางข้ามไปเลยก็ได
2: ้ถ้าเอาเลยก็แค่บอก
1: เอาตัวเลือกเลยครับ
2: เอาตัวเลือกเลยครับ
1: ที่เพื่อนผมขอดูตัวเลือกก่อนในข้อ3ก็เพราะว่าดูคำตอบที่เป็นไปได้ค่อยมาคิดน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับกว้าง10ยาว10ถ้าสมมติว่าเราจะตัดเป็นจัตุรัสเราก็ต้องตัดในด้านที่น้อยที่สุดมันจะได้พอดีถูกไหม
2: อ้าวนี่มีตัวเลือกมาให้ดู
1: 40ผืนผ้าจัตุรัสต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหม
0: เราต้องถามว่าอะไร
1: เขาถามว่า
3: เขาเขียนว่ายาว15นิ้วอันนี้มันต้องลบไปแบบว่าอันแรกไม่ใช่15ต้องเป็น10
0: ที่นี่ก็เหลือ5ไหม
1: ตรงนี้เหลือ5
3: ไม่หมายถึงว่าเนี้ย10
0: ใช
1: ่ไหมใช่ฝั่งนี้จะเป็น10ทั้งอันอ่ะ
3: เป็นการเข้าใจผิดแล้วว่าอันนั้นคือเราแบ่งช่องที่ตัดไปแล้วกับช่องที่ปกติจากนั้นครับนาวาก็เขียนเลข15ลงไปแล้วก็อันที่ตัดเขียนเป็น5ผมก็ได้สงสัยว่าอันที่มันยังไม่ตัดมันต้องเป็น10เพราะว่าอันที่ตัดเป็น5แล้วรวมกันต้องเป็น15นะวะก็เลยอธิบายให้ว่าอันนี้คือรูปว่า2อันเลยครับ ต้องด้านนี้ก็ได้ว่าเราหาแค
2: ่โอเคดีมาก
0: ก็นี
2: ่ใช
3: ่ก็คือ50
1: เพราะว่าตรงนี้มันจะเท่ากับตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะเท่ากับตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันเท่ากับตรงนี
3: ้นี่รูปสี่เหลี่ยม
0: ก็ต้องเป็น
3: กว้างคูณยาว
1: กว้างคือ5คูณ10ได้5
2: เป็นตัวเล็กมาก
3: มันมี50มีใช้เดียว
1: 3
2: ตัวแค่นี้อ้าวดูเหมือนจะได้คำตอบกันแล้วอธิบายมาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี
1: ้ตรงนี้มันยาว10ถ้าเราจะตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านทุกด้านต้องเท่ากันดังนั้นเราต้องแบ่งด้านยาวให้เป็น10เท่ากันจะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มี10คูณ10 ซึ่งมันก็จะเหลือฝั่งนี้เหลือ5ฝั่งนี้จะเหลือฝั่งนี้ก็จะเท่าเดิม10เพราะว่ามันเป็นด้านกว้างเหมือนกันแล้วก็พื้นที่ที่เหลือมันจะเท่ากับกว้างคูณยาวซึ่งมันเท่ากับ5คูณ10ได้50ตารางนิ้วครับ
2: และอย่าลืมว่าโจทย์ข้อนี้ถามอีกคำถามหนึ่งว่ารูปสี่เหลี่ยมเศษที่เหลือออกมาเนี่ยมันได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดไหน
1: เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับ
2: คุณสมบัติข้อใดของสี่เหลี่ยมอันนี้ที่มันบอกว่ามันสี่เหลี่ยม
1: มีด้านที่เท่ากัน2คู่และด้านกว้างกับด้านยาวไม่เท่ากัน
2: ถูกต้องเป๊ะมากนั่นแหละสิ่งที่ต้องการจะฟังเพราะฉะนั้นสรุปคำตอบข้อนี้ให้ฟังอีกครั้งนึงครับ
1: ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีพื้นที่50ตารางนิ้วครับ
2: โอเคเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับบันเนอร์ครับผมไม่รู้จะทำยังไงครับอัลฟาพวกนี้เลยเขาคิดได้ไวมากเลยเนี่ยผมไม่มีภารกิจอะไรจะให้เขาแล้วเรารีบๆไล่เขาไปซีเคร็ตรูมเลยไหม
1: ต
2: ั
1: วได้แล้วอ
2: ่
1: ะ
2: เอายังไม่ต้องรีบไปไหนพวกเธอจะไม่ได้ไปไหนเร็วๆนี้แน่นอน
3: คือคิวค่อนข้างดีครับสามารถทำแบบประสานทีมได้เลยก็คือแบบแบ่งหน้าที่ได้ชัดเจนครับ
1: วันนี้เพื่อนๆในทีมก็เป็นคนที่รู้จักกันในโรงเรียนก็สนิทกันดีครับเล่นด้วยกันบ่อยก็ทำให้กล้าคุยกล้าพูดมากกว่าเดิมครับ
2: ทำถูกแล้วก็ต้องได้รับรางวัล นั้นก่อนเอาละครับจัดการ์ดบัฟมาได้เลยอ้าวไหนลองหยิบการ์ดบัฟขึ้นมาซิดูซิรอบนี้เราจะได้อะไร
1: ปรึกษาบัตเลอร์ได้1นาทีในซีเครตรูม
2: แต่ว่าพวกเธอขอทำใบซิกมาได้รอบหนึ่งปรึกษาบัตเลอร์ได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ได้โค้ดฟรีไปแล้วอันหนึ่งด้วยเดี๋ยวรอบต่อไปจะทำให้มันยากกว่านี้ใครที่ออกมาไม่ได้อยู่ในนั้น3อาทิตย์เลยนะพร้อมหรือเปล่า
1: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วเสียงดังฟังชัดแบบนี้ก็ดีบัตเลอร์ครับจัดการพวกเขาหนักๆเลยนะภารกิจต่อไปเนี่ยมาดูซิว่าไหวพริบพวกเธอจะพอในการเอาตัวรอดในภารกิจถัดไปหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนตามบัตเลอร์ไปในซีเคร็ตรูมได้เลยครับขอให้พวกเธอโชคดี

0: ขอต้อนรับพวกเธอเหล่าอัลฟาเข้าสู่ Secret Room นะครับทุกคนซึ่งภารกิจนี้เนี่ยพวกเธอทุกคนจะต้องสวมรอยเป็นสายลับที่ต้องใช้ไหวพริบรวมไปทั้งหลักการคำนวณด้วยเพื่อพวกเธอเนี่ยจะต้องแกะรอยปริศนาภาพทิวทัศน
1: ์และ Secret Room ในวันนี้ดูเหมือนจะเป็นห้องนั่งเล่นธรรมดาธรรมดาที่ถูกตกแต่งด้วยรูปภาพวิวทิวทัศน์หลายรูปภาพแต่ถ้าสังเกตให้ดีจะมีบางภาพที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติพร้อมกับข้อความสะดุดตาภารกิจของเหล่าอัลฟาคือการแก้ปริศนาจากภาพเหล่านี้เพื่อเอากุญแจไปเปิดประตูออกจากห้องให้ได้ในที่สุด
0: เพื่อช่วยนำทางพวกเธอเนี่ยพวกเธอจะได้แผ่นคำใบ้ปริศนาจุดทั้ง4จุดไป
2: และมิชชั่นนี้มีเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งพวกเธอยังมีไอเทมพิเศษที่มาคอยช่วยนะครับ
0: นั่นก็คือข้อแรกพวกเธอจะได้ Secret Code 1ตัวในหลักที่1ไปฟรีๆเลย
2: จำหรือจดเอาไว้ให้ดีเพราะมันคือเลข8นะครับและข้อที่2นะฉันจะให้คำใบ้พิเศษไปอีก1อันก็คือสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั่นก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสู
3: ตรตอนที่ชิงมาบอกสูตรสามเหลี่ยมผมมาผมรู้อยู่แล้วว่ามันคือสูตรอะไรแล้วมันเป็นยังไงแบบมันเสียดายครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับ
0: และในข้อสุดท้ายนะฉันจะให้พวกเธอสามารถปรึกษาบัตเลอร์ของฉันได้เป็นเวลา1นาทีแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาของเราแล้วมาเริ่มจับเวลาภารกิจ The Secret Room เริ่มครับ
4: เริ่มจากอะไร
3: ไปวงกลมก่อนไหม
4: วงกลมข้างหลังวงกลมตรงนี้นี่
3: ไปวัดกันก่อนดีกว่า
5: 12
3: เป๊ะเลยเหรอ
4: น่าจะเป๊ะนะ
5: มันฟอร์ม
3: โอเคหาร2ได้เท่าไหร่6เน
4: า
3: ะ
4: ใช่หาร2 6ถ้าบางส่วนกลางถ้าเกิด2รัศมีเท่าก็6ไปต่อไปก็เสียเรียน
3: อันนี้ละกันบอกว่าพื้นที่2ตารางฟุต
5: ตารางฟุตเราบอกไปเถอะ
3: เท่าไหร่อยู่ฝั่งนู้นหรือผม
5: หนึ่งอ่ะประมาณนั้นแหละ
3: แต่โอเคพอดีสองเดี๋ยวเขาถามอะไรก่อน
5: เขาถามว่า
3: ความยาวโอเคมันได้เท่าไหร่
5: ยา
3: ว
5: เขียนวันนี้เลยก็ได้ไงก่อน
3: เดี๋ยวค่อยดูนี้ตอนเรามาคิดแล้วค่อยมาคิดตรงนี้ไป
5: ไม่มีอะทะเลทราย
3: พื้นที
4: ่อันนี้เรามีแล้วนี
3: ่ใช่
4: แล้วก็หาสามเหลี่ยมเลยดึงมาให้ทำมาก็ช่วยลดเวลาให้ผมได้

0: ใช่ประมาณหนึ่งครับประมาณ1นาทีครับ
1: เขาให้วัดเขาให้วัดพื้นที่แบบไม่เอาเลขศูนย
2: ์สูตรคำนวณข้อนี้ฉันก็ให้ไปแล้วมันก็คงจะไม่ยากละมั้งแต่เน้นย้ำแล้วกันว่าดูหน่วยให้ดี
1: 2
3: มันเป็นตารางไม่ใช่หรอมันเป็นเซนติเมตรนะ
1: เซนหรอ
3: เซน
0: มันเป็นเซน
3: 30อยู่นี่อ่ะ
0: 60คูณสูงเท่าไหร่
3: 60คูณ30 60คูณ30
0: 900ก็คือเท่า9
1: 9
0: 2ด้วย
1: 4
0: 6 3 18
3: ไม่ใช
0: ่
3: หรอ
0: ไม่คือมันเป็น1
3: 2 3
1: 4ก่อนเออใช่ๆๆ
0: 900 900ไม่เอา0ก็เหลือ9
1: รัศมีมัน
0: นี่คือ
1: 2ได้น่าจะได้6
0: อืม6ก็คือนาวาเนี่ยเขาจะเก่งด้านคณิตแล้วก็เป็นมีความเป็นผู้นำคอยนำทางต่างๆแล้วก็คอยอ่านโจทย์เป็นตัวนำหลักส่วนมีนเนี่ยก็คอยช่วยหาตัวปัญหาช่วยคิดเลขก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีครับ
1: ก็ความยาวได้2รหัสคือ 8
3: 8 9 6 2 8 9 6 2
0: 8 9 6 2ไปลอง
3: 8 9 6 2
1: ตอนที่ผมคิดรหัสสุดท้ายผิดเพราะว่าอ่านโจทย์ไม่ค่อยเคลียร์ครับไม่รู้ว่าเขาให้หาอะไร
0: วัดใหม่วัดใหม
3: ่สองอยู่แล้วเน
1: า
3: ะ
1: เท่ากับ12นิ้ว
2: เราคิดทบทวนดีๆซิว่ามีตรงไหนที่ยังพลาดไป
3: ไม่ก็หนึ่งไม่ทักเท่ากันหนึ่งสูงไง
0: เออทักเท่ากันหนึ่ง
1: ก็มันก็ถูกแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เออด้านนี้เหรอ
1: เขาถามความยาวรอบลูกสุดท้ายเขาถามหาความยาวรอบลูกของรูปนั้นนะคะกว้างยาว2บวก1คูณ3ได้6จน8 9 6
3: 6
1: 8 9 6 6มั้ย
3: ลงก่อนนะ

0: วันนี้เหล่าอัลฟาได้ปฏิบัติภารกิจของพวกเขาจบลงได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งอาวุธสุดล้ำของทีมนี้คือการใช้ตรรกะการคิดที่ไม่มีใครทำได้เหมือนพวกเขาและมีความเร็วอันยอดเยี่ยมต้องยอมรับจริงๆครับว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่เหนือสมการยากๆก็ยังมีพวกคุณเหล่าอัลฟาถ้าไม่อยากพลาดความสนุกในทุกเรื่องของคณิตศาสตร์อย่าลืมมาพบกันใน The Secret Code ทางไทย PBS สวัสดีครับ
1: น้องๆทางบ้านสามารถร่วมสนุกกันได้ต่อกับคำถามที่อัลฟาไม่ได้เลือก
0: มาดูในข้อ4ต่อกันเลยนะครับทุกคนข้อนี้เนี่ยซิกมามีแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมเอียงๆแบบนี้นะครับซึ่งมีแม่น้ำผ่ากลางเมืองในแนวเส้นพยัญชนะมุมอย่างที่ทุกคนเห็นในรูปเลยครับคำถามครับซิกมาจะต้องขุดคลองยาวกี่กิโลเมตรสำหรับข้อ5ข้อสุดท้ายของเราในเรื่องรูปเลขาคณิตนะครับซิกมาต้องการจะพักผ่อนหย่อนใจสักนิดนึง
1: เรียนรู้และตอบคำถามเพิ่มเติมได้ที่ไทย PBS e-learning แล้วพบกันนะครับ
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
5: ไทย PBS Kids Quiz Mission
4: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
6: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง

0: www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis
1: ที่ชุมชนมัสยิดบางอ้ออาหารไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติแต่คือความศรัทธาและเป็นลมหายใจจากอดีต
2: สำหรับอาหารจึงเป็นที่รวมทั้งคนมีฐานะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้อันนี้ก็คือเสน่ห์ของสำหรับอาหารมุสลิมบางอ้อ
1: ติดตามได้ในรายการ Cook Culture วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
4: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: คุมเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้แล้วไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตปิดกั้นพื้นที่โดยรอบหลังอาคารเริ่มเกิดการทรุดตัว
1: ทิติเชษฐ์เลี่ยงสื่อปัดตอบคดีหัวสว.ขณะที่กกต.นัดประชุมชี้ชะตา14กันยายนนี้ณภินธรพฤทธิ์โต้เดือดปมแทรกแซง
0: ปวนใต้ต่อเนื่องกลุ่มก่อความไม่สงบลอบเผาอบต.สาคบนจังหวัดปัตตานีสมช.เคาะเสปูด้วงนั่งเลขาธิการคนใหม่
1: เนปาลจีนเร่งกู้ภัยเหตุน้ำท่วมดินถล่มยอดผู้สูญหายพุ่งแตะ 2,500 คนเฝ้าระวังน้ำในทะเลสาบใกล้เคียงหวั่นเกิดภัยพิบัติซ้ำ
0: สว
1: ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาคำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรกรุงเทพมหานครกันก่อนนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เพลิงสงบลงแล้วเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่จนถึงช่วงเช้าวันนี้ยังมีรายงานค่ะว่ายังต้องมีการฉีดน้ำเลี้ยงในจุดเกิดเหตุนะคะเพื่อป้องกันการเกิดการปะทุกลับมาซ้ำขึ้นอีกส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่11คนค่ะในจำนวนนี้3คนเป็นอาสากู้ภัยส่วนหนึ่งก็เกิดจากอุปสรรคจากโครงสร้างของอาคารและสินค้าภายในที่เกิดเหตุนะคะที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วการควบคุมก็ทำได้ยากจนทำให้โครงอาคารนั้นทรุดตัวลงมาค่ะนี่เป็นภาพช่วงคืนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสากู้ภัยต้องระดมกำลังกันฉีดน้ำด้วยความยากลำบากเพราะไฟที่โหมลุกไหม้นะคะแล้วก็มีการลุกลามอย่างรวดเร็วควันดำที่พวยพุ่งจากเชื้อเพลิงภายในซึ่งก็เป็นทั้งแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์จำนวนมากนะคะทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีค่ะรายเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา2ทุ่ม47นาทีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีสวนมะลิเข้าถึงพื้นที่ภายใน3นาทีค่ะแต่เนื่องจากเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมากและสภาพอา

0: คารที่เอื้อต่อการติดไฟส่งผลให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะจากนั้นในช่วง 21:15 ค่ะเพลิงลุกลามไปยังชั้นลอยใต้อาคารจอดรถมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะนะคะก่อนที่ไฟจะลุกไหม้เต็มพื้นที่และลุกลามอย่างรวดเร็วขึ้นสู่ชั้นลอยซึ่งอยู่ใต้ลานจอดรถรถดับเพลิงจากสถานีใกล้เคียงมากกว่า8สถานีค่ะเข้าปูพรมฉีดน้ำสกัดเพื่อที่จะหวังว่าให้เพลิงสงบลงได้โดยเร็วค่ะ
1: จนกระทั่งเวลา 21:35 นะครับบริเวณด้านในของอาคารเริ่มมีการซุดตัวครับและไฟเนี่ยลุกลามไปยังอาคารตึกแถวข้างเคียงฝั่งถนนเจริญกรุงเสือป่าซึ่งเป็นร้านจำหน่ายเครื่องเสียงแบตเตอรี่และสายไฟนะครับ 21:51 การสาดของอาคารเริ่มซุดตัวลงครับอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บจำนวน2คนนำส่งโรงพยาบาลกลางซึ่งระหว่างเกิดเหตุมีกลุ่มควันลอยกระจายเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นไหม้อย่างรุนแรงก่อนที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์จะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ในเวลา 22:25 นะครับแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลกลางและเวลา 22:30 ครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยมีโครงสร้างเหล็กซึ่งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวหรือสูญเสียกำลังเมื่อได้รับความร้อนสูงซึ่งเบื้องต้นผู้ว่ารายงานผู้ว่ายืนยันนะครับว่าไม่มีรายงานผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในอาคารนะครับ
0: จากนั้นช่วงเวลา 22:41 มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีก1คนนะคะรวมแล้วมีผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าไประงับเหตุการณ์เนี่ยรวมแล้ว3คนด้วยกันมีทั้งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสวนมะริและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง3เสนมีการปฐมพยาบาลค่ะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลกลางเช่นเดียวกัน23:13เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงบริเวณรอบนอกของอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ไว้ได้นะคะทำให้เพลิงอยู่ในวงที่จำกัดประมาณ 80% ค่ะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือภายในอาคารยังมีการซุดตัวเกิดขึ้นและมีแสงเพลิงที่แดงขึ้นมาเป็นระยะเนื่องจากว่ามีความร้อนสะสมเจ้าหน้าที่ยังต้องระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงและอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องขณะที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะมีการตั้งจุดรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะ
1: เวลาเที่ยงคืนนะครับเพลิงเนี่ยเกิดการปะทุซ้ำขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจนเจ้าหน้าที่ต้องใช้น้ำระดมฉีดสกัดนานกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับเพลิงจึงสงบลงจนกระทั่งเวลา 5:30 ครับกรุงเทพมหานครแจ้งว่าเพลิงภายในอาคารเนี่ยสงบแล้วแล้วก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับส่วนรายละเอียดอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับและเช้าวันนี้กทม.เตรียมจะจัดทีมแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพลงไปในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะดูแลด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะครับว่าแม้จะสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ว่าเนื่องจากมันมีกลุ่มควันในพื้นที่เนี่ยลอยเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็กลิ่นเหม็นไหม้อย่างรุนแรงและเชื้อไฟเนี่ยมาจากทั้งแบตเตอรี่แล้วก็โซลาร์เซลล์นะครับซึ่งถ้าสูดดมอาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายนะครับก็ประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนขอให้หลบเลี่ยงการสูดดมควันแล้วก็ปิดหน้าต่างบ้านอาคารคอนโดในทันทีครับ
0: แน่นอนค่ะตอนนี้นะคะทางผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและล่าสุดนะคะทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปแล้วนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณชาติชายอยู่ในพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์ล่าสุดและสดๆกันตอนนี้ค่ะ
2: เพราะว่าตอนนี้เข้าไปไม่ได้ไงเพราะเรากลัวว่ามันจะมีอันตรายกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็คงต้องดูให้มั่นใจก่อนแล้วก็ฉีดน้ำเลี้ยงไว้ก่อนนะ
3: กลุ่มควันที่มันเก
2: ิ
3: ดข
2: ึ้
3: นอย
2: ู่
3: เน
2: ี่
3: ยม
2: ัน
3: จะเป็นความเส
2: ี่
3: ยง
2: เดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวเอารถขึ้นมาวัดแล้วเดี๋ยวจะสั่งให้เขาเอามาวัดไอ้ตัวสารพิษต่างๆก็คงต้องระวังเรื่องนี้ด้วยก็คงต้องดูประชาชนแถวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าลมมันไปทางเหนือมันก็ทางใต้ลมเงี้ย
3: ปัญหาในเรื่องของการที่เพลิงมันยังลุกไหม้คือว่าทับที่อยู่เนี่ยมันเกิดจากการที่อาคารลงมาทับและไม่สามารถจะฉีดน้ำเข้าไปในจ
2: ุ
3: ด
2: ใช่ๆก็คล้ายๆมันก็มีฐานอยู่อ่ะมันก็ยังมีเชื้อเพลิงอยู่เพราะเชื้อเพลิงมันยังไม่ได้หมดไปแล้วก็ยังมีความร้อนอยู่บางทีตัวน้ำมันไม่สามารถไปฉีดถึงจุดที่มีเกิดเพลิงไหม้ได้ก็คงต้องเนื่องจากว่าเราเข้าไปไม่ถึงไงฉีดปุ๊บพอน้ำหมดน้ำหยุดมันก็ปะทุขึ้นมาอีกแต่ผมว่าอันนี้มันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรยกเว้นตัวควันนะ ที่ทำให้มันยังออกมาอยู่

0: ติมในเช้านี
1: ้ก็เตรียมแบ็คโฮไว้ถ้าเกิดมีความมั่นคงก็อาจจะค่อยๆหาทางเข้าไปด้านในแล้วก็ไปดับที่ต้นเหตุแต่ว่ายังไงก็ต้องเอาความปลอดภัยของเจ้าที่เป็นหลักอ่ะเมื่อคืนที่แล้วเรารถแบ็คโฮมาเตรียมแต่เมื่อคืนแล้วว่าจะเปิดทางเข้าไปแต่คิดว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยแน่นมั่นใจเพราะว่าผมว่าโครงสร้างก็ยังไม่ค่อยมั่นคงนะเพราะเหล็กเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พอโดนความร้อนมากๆแล้วมันเสียกำลังแล้วอาคารเหล็กมันก็จะยุบตัวได้เร็วอ่ะมันก็เป็นตัวนึงทำให้เป็นอุปสรรคเมื่อคืนนะ
2: หมายความว่าจะต้องมีการรื้อโครงสร้างก่อนแล้วถึงจะมีการ
1: คือเขาต้องประเมินสภาพโครงสร้างก่อนแล้วก็อาจจะเปิดช่องทางเพื่อให้สามารถเข้าไปดับที่ต้นจุดที่มีเชื้อเพลิงอยู่เยอะได้แต่ต้องให้มั่นใจก่อนนะครับก็เดี๋ยวคงประเมินสถานการณ์ตอนนี้ทีนึงตอนเช้า
2: แต่ในส่วนของความเสียหายเบื้องต้นมีผู้ประกอบการมาแจ้งกี่รายคร
1: ับ ตอนนี้มีอยู่70รายนะผู้ประกอบการก็ขอให้พี่วัดพระยาพิเรนใช่ไหมให้ไปที่นี่ใช่ไหมวัดพระพิเรนก็ไปรับแจ้งที่นู่นที่วัดพระพิเรนนะแล้วก็ตอนนี้เข้าใจว่ามี70รายแต่มีร้านค้าทั้งหมด300แผงแต่300แผงเนี่ยเข้าใจว่ามีผู้ประกอบการประมาณ100รายเพราะ1รายอาจจะมีหลายแผงก็จริงแล้วมันก็มีมาแจ้ง70แล้วก็น่าจะใกล้กันหมดแล้วส่วนผู้บาดเจ็บเข้าใจว่ามีเมื่อคืนมีประมาณ10คนมีวิกฤต1คนที่ใส่ท่อช่วยหายใจเป็นอาสาสมัครมาจากโรงหมูแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนตี3ก็คิดว่าอาจจะย้ายไปโรงพยาบาลอื่นแต่ว่ายังไม่แน่เดี๋ยวช้าที่ขอเช็คอีกทีนึงครับ
2: 10รายนี่มีประชาชน
1: ประชาชนน่าจะมีอยู่1คนที่เป็นเรื่องควันที่เหลือจะเป็นอาสาสมัครก็จะมีแบบเรื่องควันเรื่องหินตกโดนมืออะไรเงี้ยแต่มีวิกฤตอยู่คนเดียวครับ
2: ย้อนกลับมาที่ไอ้ลานจอดรถเนี่ยมีรถสักกี่คันครับท่าน
1: เข้าใจว่าจอดไม่เต็มนะเขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีคือเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีโชคดีอยู่บ้างที่เกิดกลางคืนก็คือใกล้เวลาจะปิดแล้วมั้งแต่ว่าเข้าใจว่าเมื่อวานที่คุยกับทางผู้ประกอบเจ้าของอ่ะเขาบอกว่ามีระบบสปริงเกอร์อยู่ด้านในด้วยแต่พอดูคลิปเมื่อเช้าที่มีคนถ่ายมาไม่เห็นสปริงเกอร์ทำงานนะเดี๋ยวคงไปดูอีกทีว่าสุดแล้วเป็นไรส่วนพื้นที่เนี้ยผมเคยมาตรวจเมื่อ2ปีก่อนแล้วเพราะว่าตอนแรกเรากังวลเราไปลองตรวจหัวแดงประปาหัวแดงเลยไขน้ำดูก็ว่ามีน้ำเพราะฉะนั้นประปาหัวแดงที่อยู่รอบเนี้ย3จุดก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าจะมีบางจุดที่มันจะหลบซ่อนอยู่ในใกล้ๆแบบมีร้านค้าอะไรบางอยู่อ่ะแต่อย่างน้อยประปาหัวแดงก็ยังใช้อยู่แล้วก็ใช้สูบน้ำจากท่อขึ้นมาช่วยสูบด้วยครับ
2: ในส่วนไอ้300ร้านค้าเนี่ยตอนนี้เสียหายทั้งหมดใช่มั้ยท่าน
1: ผมไม่เห็นข้างในนะแต่คิดว่ามันก็โดนทั้งเรื่องน้ำโดนอะไรหลายอย่างนะมันก็คงต้องเข้าไปประเมินอีกทีนึงครับ
2: ไอ้ตึกที่บอกว่ามีอาคารพาณิชย์อีก 2-3 คูหา
1: แล้วตรงนั้นคือมันจะมีอาคารพาณิชย์อยู่ด้านขวาซึ่งเป็นคนละโครงการกันอาคารนั้นน่ะมันก็จะมีส่วนที่เป็นหอพักอยู่88ห้องมันแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นคลังสินค้าเข้าใจว่าส่วนที่เป็นคลังสินค้าเนี่ยมันมีการเชื่อมทางเดินกับทางตัวไอ้ความผมเซ็นเตอร์แล้วก็มีการไฟเข้าไปตอนแรกช่วงประมาณ 01:00 มันก็นึกว่าดับได้แล้วแต่ว่าไฟมันกลับปะทุขึ้นมาอีกแต่ว่าเมื่อคืนก็ส่งเจ้าที่ดับเพลิงเข้าไปก็น่าจะดับได้ประมาณ 04:00-05:00 บางที่แบบดับสนิทน่ะครับก็มีครั้งเป็นตัวที่เก็บพวกอุปกรณ์พลาสติกต่างๆของโทรศัพท์
2: การเยียวยาของกทม.เนี่ยมีอะไรบ้างที่พอเป็น
1: เดี๋ยวคงไปดูรายละเอียดอีกทีนะแต่ผมว่าก็ยังดีมันมีข้อในความโชคร้ายก็มีสิ่งที่มันยังไม่ได้หนักมากคือไม่ใช่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นร้านค้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เรื่องผู้ประสบภัยเองก็อาจจะมีเฉพาะส่วนที่เป็นหอพักบ้างแต่ก็ไม่ได้มีประสบเหมือนกับไหม้บ้านเรือนเพราะร้านค้าก็เป็นเรื่องกิจการที่สะดุดแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้กระทบเรื่องที่อยู่อาศัยมากแต่จะมีพวกที่อยู่หอพักที่ต้องอาจจะต้องหาที่พักใหม่ครับ
2: คราวนี้ความกังวลของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไอ้เรื่องควันที่มันส่งกล
1: ิ่
2: น
1: เดี๋ยวรีบจัด การเรื่องนี้ดูก็ผมว่าจริงแล้วก็พวกเราที่อยู่ไทมุงหรือว่าที่มาดูคนจะไม่ควรจะอยู่แล้วก็ควรจะออกไปเพราะไม่มีอะไรนะก็ต้องอาจจะต้องให้เจ้าที่มาช่วยกันคนออกด้วยเพราะว่าอยู่ไปก็อาจจะมีอันตรายจากควันโดยไม่จำเป็นอ่ะงั้นถ้าเกิดไม่ใช่คนในพื้นที่ก็อาจจะไม่ต้องเข้ามาหรอกดูข่าวโทรทัศน์เอาไม่ต้องมาเสี่ยงเรื่องอากาศต่างๆแล้วก็ทำให้เจ้าที่ทำงานสะดวกขึ้นด้วย
2: รัศมีมันมากน้อยเพียงใด
1: คือว่าต้องดูทิศทางลมมาตอนนี้ลมมันมาตอนนี้เป็นลมใต้ลมทะเลขึ้นมาก็ไปทางเนี้ยวิ่งไปทางภูเขาทองเป็นหลักถ้าเกิดดูนะมันก็คงต้องดูทิศทางลมด้วยครับ
3: อาคารอื่นๆโดยรอบมีเสี่ยงได้รับความเสียหายเพิ่มเติมไหมครับ
1: ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมว่ามีตึกแถวที่อยู่ด้านข้างนั่นเอง
3: แค่นั้น
1: ครับก็ผมว่าเราก็กันได้ดีถ้าเรากลัวอาคารข้างเคียงด้านหลังเพราะมันมีเต็นท์ที่เหมือนกับเป็นหลังคาคลุมอยู่แต่ก็เจ้าที่ก็ควบคุมไม่ได้ครับ
2: ล่าสุดช่วงเช้าเนี่ยมันมีเหตุแต่คนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ผู้ว่าทราบเรื่องนี้ยัง
1: แต่ข้างในใช่ไหม
2: ใช
1: ่ก็เมื่อคืนก็ได้เรียนท่านนอนหนึ่งไปแล้วว่าเนื่องจากว่าข้างในมีสินค้าเยอะแล้วเป็นสินค้าที่หยิบฉวยได้ง่ายนะเป็นสินค้าใช้ทั่วไปเงี้ยก็ขอให้ตำรวจช่วยตรึงกำลังด้วยก็คงต้องช้าที่คงต้องดูอีกทีแหละว่าก็จะมีอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีแล้วก็พวกวิชาชีพ

0: ต่างๆก็ทีแล้วไม่ต้องมีเขตนั่นอยู่แล้วล่ะเขตไอ้อคีภัยห้ามเข้าอยู่แล้วก็เดี๋ยวช้านี้คงชัดเจนขึ้นนะแต่ก็อันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินของผู้ค้าก็อยู่ครับ
1: อยากจะบอกอะไรพวกที่ฉวยโอกาสสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติม
0: ก็อย่าไปยุ่งนะคือมาช่วยกันได้แต่ว่าก็อย่าไปทำซ้ำเติมอะไรแล้วก็ผิดกฎหมายถ้าเกิดจับได้ก็โดนโทษหนักอยู่แล้วนะครับโอเคขออนุญาตเดินต่อนะ
2: กับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ก็เป็นเสียงของทางผู้ว่าชัดชาตินะครับตอนนี้ตอนจะต้องเข้าไปตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติมเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายยังประเมินไม่ได้สาเหตุก็ยังไม่ชัดเจนนะครับตอนนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังคงมีกลุ่มควันที่ยังพวยพุ่งในบางจุดเจ้าที่ก็พยายามที่จะฉีดน้ำสกัดกลุ่มควันนะครับเบื้องต้นนะครับมีผู้แจ้งความเสียหายที่ลงทะเบียนกับสำนักงานเขตแจ้งกับทางเจ้าที่ของเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับมีประมาณ70รายนะครับที่เป็นเจ้าของภายในแผงร้านของคลองถมเซ็นเตอร์นะครับแต่ว่าทั้งหมดมี300แผงด้วยกันแต่ว่าต้องดูความเสียหายที่เกิดขึ้นอุปสรรคตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างเหล็กที่มีบางจุดที่น้ำนั้นเข้าไม่ถึงจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะครับเจ้าที่อาจจะต้องปรับแผนในการเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำนะครับว่าบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้ามาภายในอาคารเด็ดขาดนะครับเพราะว่าช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมามีบางกลุ่มนะครับมิจฉาชีพเข้าไปลักขโมยของให้กับทางเกิดผลกระทบต่อเจ้าของร้านนะครับได้รับความเสียหายนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับหลังจากนี้จะมีความคืบหน้าจะรายงานกลับไปครับน้องๆครับ
3: ขอบคุณคุณชาติชัยค่ะ
4: ขอบคุณครับตอนนี้ก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับอาจจะมีการปะทุขึ้นบางจุดนะครับแต่ว่าทางผู้ว่าบอกว่าไม่ได้เป็นอันตรายใดๆแล้วนะครับหลังจากนี้ถ้าเพลิงสงบลงแล้วทั้งหมด 100% เนี่ยจะมีการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ผู้ว่าบอกว่าได้เตรียมรถแบ็คโฮเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแต่สิ่งสำคัญก็คือตอนนี้หลายๆคนให้ความสนใจกับเหตุการณ์นี้นะครับหลายคนอาจจะอยากที่จะเข้าไปดูในพื้นที่ผู้ว่าบอกเลยบอกว่าขอความร่วมมือให้ติดตามจากข่าวนะครับจากสื่อรายงานจะดีกว่าเพราะว่าเข้าไปเนี่ยอาจจะไปกระทบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เขากำลังทำหน้าที่กันอยู่นะฮะ
3: ไม่เท่านั้นนะคะตรงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดไฟไหม้ซึ่งเชื้อเพลิงส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่เป็นโซลาร์เซลล์เป็นสารเคมีบางส่วนซึ่งควันที่เกิดขึ้นมันก็คือสารเคมีการสูบดมสารเคมีเข้าไปคนที่เดินทางเข้าไปติดตามสถานการณ์อาจจะได้รับผลกระทบด้วยส่วนตัวของผู้ค้านะคะที่มีแผงอยู่ประมาณ300แผงผู้ประกอบการประมาณ70รายนะคะทางกรุงเทพมหานครมีการตั้งจุดรับเรื่องนะคะอยู่ที่วัดพิเรนค่ะเพื่อที่ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถไปลงทะเบียนรับการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นได้นะคะหนึ่งสิ่งที่ทางผู้ว่าเน้นย้ำผู้สื่อข่าวแล้วก็ให้ความสำคัญก็คือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ควรเข้าไปในพื้นที่เพราะว่าจะกระทบขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะคนที่หวังว่าจะเข้าไปแล้วไปขโมยสิ่งของการกระทำลักษณะนี้เป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการและคนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนดังนั้นก็ขอให้หยุดการกระทำและไม่ให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รับผลกระทบมากไปกว่านี้ด้วยนะคะ
4: ครับคุณชาติชายถุงเงินผู้สื่อข่าวของเรารวมไปถึงทีมข่าวยังคงเกาะติดอยู่ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยจะรายงานกลับมาให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกให้ทำหน้าที่เลขาธิการสมช.คนใหม่แล้วนะครับ
3: ค่ะแน่นอนแต่ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ก็ต้องบอกว่ายังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อช่วงค่ำวานนี้เองยังมีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบก่อเหตุในการเผาอบต.สาคอบนที่อำเภอมายอค่ะมีการก่อเหตุทั้งมีการเผายางรถยนต์ปิดกั้นเส้นทางนะคะเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะเมื่อช่วงค่ำเกิดเหตุผู้ก่อความไม่สงบไม่ทราบจำนวนลอบวางเพลิงภายในสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนหมู่ที่1บ้านบาตะกูโบนะคะซึ่งอยู่ในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีทำให้อาคารสำนักงานได้รับความเสียหาย1หลังสอบสวนเบื้องต้นคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกเข้าไปก่อเหตุวางเพลิงสำนักงานอบต.สาคอบนคนร้ายไม่ทราบจำนวนก็แต่งกายชุดดำนะคะพร้อมด้วยปืนและน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปด้านหลังของสำนักงานค่ะแล้วก็ปีนเข้าไปภายในสำนักงานจากนั้นกระจายกำลังเข้าไปก่อเหตุลอบวางเพลิงลาดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็วางเพลิง

0: ภายในสำนักงานรถดับเพลิงอบต.สาคอบนก็ได้รับความเสียหายด้วยเพราะถูกจุดไฟเผาก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไปค่ะ
1: ส่วนกลุ่มที่สองเมื่อเห็นว่ากลุ่มแรกเนี่ยลงมือเสร็จสิ้นแล้วก็เลยนำยางรถยนต์เนี่ยนำไปวาง

0: ถิ่นเป็นแห่งที่5แล้วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อคืนวันที่22ถึง24สิงหาคมก็มีเหตุไปแล้ว4แห่งก็คือที่เทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอสายบุรีเทศบาลตำบลพ่อมิ่งอำเภอปันนะเระองค์การบริหารส่วนตำบลวัดอำเภอยะรังองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกครับและล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนที่อำเภอมายอกลุ่มแนวร่วมยังได้เผายางรถยนต์ในพื้นที่2จุดของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับก็คือบริเวณหมู่ที่4บ้านจือลาแปถนนริมคลองชลประทานและบ้านบางโงกาปูตำบลเมาะมาวีทำให้เกิดเพลิงไหม้แล้วก็กลุ่มควันจำนวนมากสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางนั้นนะครับ
1: ส่วนช่วงบ่ายวันนี้ค่ะที่มัสยิดดารุตฮิกมักที่บ้านไอยูรุสนะคะซึ่งอยู่ในตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสมีตัวแทนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ค่ะทั้งผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นจำนวนกว่า60คนประกอบพิธีละหมาดฮายัดเพื่อขอพรให้พื้นที่เกิดความสงบสุขรวมทั้งขอความเป็นธรรมและให้กำลังใจแก่นายซอและดอเราะนะคะอายุ21ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยกระสุนปืนและนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสืบสวนข้อเท็จจริงด้วยความยุติธรรมและโปร่งใสส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะตอนนี้พนักงานสอบสวนสภ.จะแนะได้มีการเรียกเพื่อนของนายซอและนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยรวมๆแล้วจำนวน3คนเข้าให้ปากคำพร้อมทั้งนำรถจักรยานที่พบว่ามีร่องรอยการถูกยิงด้วยกระสุนปืนบริเวณเบาะของคนขับแล้วก็ตัวรถมาเป็นพยานหลักฐานค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการสอบสวนครั้งนี้ค่ะ
0: ล่าสุดผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะครับก็ให้ความเห็นเรื่องของแนววิถีกระสุนจากบาดแผลที่มองเห็นของนายซอและนะครับบอกว่าคนไข้เนี่ยถูกยิงจากบริเวณด้านหน้าแล้วก็ไปทะลุด้านหลังครับมุมยิงไม่น่าจะเกิน30องศาซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของการนั่งของคนไม่ว่าจะเป็นมุมเสยหรือว่ามุมกดนะครับสำหรับการรักษาผ่าตัดแผลที่ลำไส้เล็กต่อให้กลับมาเหมือนเดิมครับการบาดเจ็บภายในไม่รุนแรงมากซึ่งหากเป็นอาวุธที่รุนแรงการบาดเจ็บอาจจะเป็นหลายอวัยวะนะครับอวัยวะหลายส่วนแล้วก็เป็นบริเวณกว้างและจากการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็พบว่ามีเศษกระสุนไม่เกินครึ่งเซนติเมตรอยู่ที่ผิวหนังด้านหลังนะครับแพทย์ที่ดูแลได้รับความร่วมมือจากตำรวจว่าจะให้เอาเศษกระสุนเพื่อการตรวจพิสูจน์หลักฐานด้วยและจากการสอบถามแพทย์เจ้าของไข้ไม่มีเขม่าวดินปืนไม่มีรอยไหม้ทั้งแผลเข้าและแผลออกของร่างกายคนไข้นะครับและยืนยันด้วยบอกว่าไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดแพทย์เนี่ยมีหน้าที่รักษาผู้ป่วยโดยที่ไม่แบ่งแยกตามหลักมนุษยธรรมครับ
2: เพราะว่าจริงๆแล้วลักษณะบาดแผลเนี่ยมันพอจะบอกได้คร่าวๆว่าเป็นพลังงานสูงแค่ไหนเพราะว่าเราเรียนมาว่า E เท่ากับ MV กำลัง2ใช่มั้ยครับคือถ้ากำลังสูงมันก็จะทำลายล้างสูงกำลังต่ำก็ต่ำอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าโดยทั่วไปเนี่ยแพทย์จะไม่ได้เป็นคนระบุว่ามันเป็น9มม11มม 0.45 อย่างเงี้ยมันไม่อย่างนั้นเราบอกว่าโอเคประมาณนี้ซึ่งจากแรกบาดแผลได้ผมสันนิษฐานก็คือผมคิดว่าอาการทำลายล้างก็ไม่สูงมากนักแต่ว่าไม่สามารถจะสรุปได้หรอกนะว่าเป็น M16 นะหรือว่าเป็น AK หรือว่าเป็น 0.5.56 อะไรผมก็ไม่สามารถเลยนะนี่ไม่ใช่ส่วนตัวนะหมายถึงว่าคุยกับสัญญาแพทย์ที่มีประสบการณ์เขาก็มีความเห็นทำนองเดียวกัน
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และความมั่นคงนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มีวาระในการพิจารณาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดที่ถูกยกย้ายไปนั่งเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยที่ประชุมนายอนุทินได้มีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกคนเดียวนะคะก่อนที่จะให้ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์จากนี้นายอนุทินจะนำมติของที่ประชุมสมช.เสนอต่อที่ประชุมครม.เพื่อเห็นชอบอีกครั้งในการประชุมครม.สัญจรที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
0: ไปดูปฏิบัติการของกรมการปกครองนะครับที่เปิดปฏิบัติการที่เรียกว่าสิงห์ปราบมังกรทมิฬ

0: ครับไปตรวจค้นสถานบันเทิงที่ย่านห้วยขวางนะครับแล้วก็พบว่าเปิดบริการโดยที่ไม่มีใบอนุญาตไปพบสารเสพติดทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยส่วนการขยายผลเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปพบข้อมูลว่าเจ้าของร้านเป็นนอมินีให้กับนักธุรกิจจีนครับมีการกล่าวอ้างถึงตำรวจที่ชื่อโจ้ดอสอนะครับเป็นผู้ถือหุ้นลมแล้วก็ทำหน้าที่เคลียร์ปัญหาให้ร้านไปติดตามปฏิบัติการนี้กันครับ
1: รายการพิเศษกรมการปกครองครับขอให้ท่านอยู่ในความสงบครับ
2: ขอจริงชื่อกงโจ้เหลินหยวนจริงเทียนจริงชื่อเจียนฉาเจิ้ง
0: นี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะครับเข้าไปตรวจค้นสถานบันเทิง577คลับที่ย่านแยกเบ่งจ่ายถนนประชาอุทิศเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นปฏิบัติการที่เขาเรียกว่าสิงปรับมังกรทมิฬปฏิบัติการในครั้งนี้นำโดยนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองครับหลังจากที่ได้รับเบาะแสว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ลักลอบเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นเมื่อเวลาประมาณ 1:30 นะครับแล้วก็พบสถานบันเทิงเนี่ยยังเปิดให้บริการตามปกติมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมสถานการณ์ก็สั่งปิดเพลงแล้วก็เปิดไฟล่ะครับเพื่อที่จะคัดแยกแล้วก็ตรวจสอบนักท่องเที่ยวนะครับ
3: จากการตรวจนับก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวรวม132คนค่ะเป็นคนไทย65คนแล้วก็คนจีนอีก67คนในจำนวนนี้เนี่ยพบว่ามีคนที่มีสารเสพติด3คนนะคะแบ่งเป็นชายไทย1คนชาวฮ่องกง2คนเป็นหญิง1คนแล้วก็ชาย1คนค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนทางด้านของพนักงานของร้านเนี่ยเขาพบว่ามีทั้งหมด67คนเป็นคนไทย62คนชาวต่างชาติ5คนในกลุ่มของพนักงานไปตรวจสอบแล้วไม่พบสารเสพติดนะคะพอทีนี้ไปตรวจสอบอย่างละเอียดภายในร้านค่ะคุณผู้ชมเขาไปพบเจ้านี่ค่ะเป็นถุงใสบรรจุเคตามีนหรือว่ายาเคพร้อมกับหลอดเสพนะคะไปพบอยู่1ถุงซึ่งอยู่ในห้องน้ำของผู้หญิงชั้นล่างแล้วก็ไปพบอีก1ถุงค่ะที่อยู่บนโต๊ะของนักท่องเที่ยวนอกจากเรื่องของยาเสพติดที่พบภายในร้านแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูโครงสร้างการถือครองหุ้นของกิจการร้านแห่งนี้พอไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีคนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของร้านให้ข้อมูลนะคะว่าทางร้านเนี่ยมีการจ่ายหุ้นลมให้กับตำรวจนายหนึ่งค่ะ
4: คุยกับโจใช่ไหมแล้วให้โจเท่าไหร
5: ่เปล่าครับพี่
4: อ๋อเป็นหุ้นลม
5: ครับผม
4: ใช่ไหม
5: ครับ
4: แล้วแบ่งให้เท่าไหร่
5: ไม่ได้แบ่งพี
4: ่อ๋อถ้าเป็นหุ้นลม
5: มีแค่กินข้าวกันแค่นั้นไม่มีอะไรคร
4: ับ
5: อ๋อ
4: แล้วการที่เขาเป็นหุ้นลมเขาได้อะไรอ่ะ
5: รู้จักกันเราเป็นพี่น้องกันครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่าการตรวจค้นในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเข้าตรวจค้นซ้ำครับหลังจากที่เคยเข้าไปตรวจสอบมาแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการเข้าไปตรวจค้นในช่วงครบรอบ1ปีพอดีนะครับจากการขยายผลเนี่ยพบว่าธุรกิจนี้มีนักธุรกิจชาวจีนเป็นผู้เกี่ยวข้องด้วยขณะที่ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการตามเอกสารเป็นคนไทยครับชื่อว่าชาติซึ่งถูกซัดทอดว่าทำหน้าที่เป็นนอมินีแล้วก็มีการกล่าวถึงตำรวจที่ชื่อโจ้ดอสอว่าได้รับหุ้นลมจากร้านแล้วก็ทำหน้าที่เคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับสถานประกอบการ
6: แต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้เป็นข้อสงสัยสำหรับพวกเราก็คือว่าผู้ที่แสดงเป็นเจ้าของร้านชื่อชาตินะครับก็ผมก็ได้เข้าไปคุยนะครับก็มีหุ้นลมของคนหนึ่งชื่อโจใช่ไหมโจดอสอนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าโจดอสอคือใครนะครับแต่ว่าทางคุณชาติที่บอกว่าเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตำรวจนะครับก็ผมไม่ทราบว่าเป็นใครก็เดี๋ยวจะฝากท่านวันนี้เมื่อกี้ก่อนจะเสร็จสิ้นภารกิจท่านผู้กำกับห้วยขวางก็มาก็ท่านผู้กำกับห้วยขวางก็น่าจะได้ยินผมพูดแล้วก็เดี๋ยวฝากท่านดูว่าไอ้โจอะไรดอสอเนี่ยมันคือใครนะครับก็จะเป็นเขาบอกว่าก็จะเป็นคนเคลียร์ให้นะครับแล้วก็ น่าจะเป็นคนที่ทำให้ร้านนี้ได้เปิดอยู่หลังจากที่มีการปิดไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว
0: และจากการตรวจสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไปพบนะครับว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการด้วยนะรวมไปถึงจำหน่ายสุราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็เตรียมที่จะเสนอให้สั่งปิดสถานประกอบการนี้เป็นเวลา5ปีด้วยกันครับ
3: ส่วนข่าวนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ใกล้ตัวนะคะถ้าคุณผู้ชมอยู่ตามชุมชนอยู่ตามหมู่บ้านถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานเขาเข้ามาฉีดพ่นสารเคมีเพื่อที่จะช่วยกันปราบยุงลายแล้วก็เป็นการกำจัดเรื่องของโรคภายในชุมชนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าไม่แจ้งเรื่องหน้าร่วงหน้าเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นผลกระทบกับคนที่อยู่ในชุมชนอย่างกรณีล่าสุดค่ะมีลูกบ้านของหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้านะคะว่าจะมีหน่วยงานเข้าไปฉีดพ่นสารเคมีควันกำจัดยุงลายภายในหมู่บ้านปรากฏว่าคนที่บ้านก็ไม่ได้ปิดประตูเอาไว้ออกไปทำงานตามปกติพอกลับมาบ้านปรากฏว่าทั้งหมาและแมวที่เลี้ยงไว้เนี่ยถูกรมควันจนป่วยกันไปหลายตัวทีเดียวค่ะนี่เป็นภาพวงจรปิดนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นควันเพื่อไล่และกำจัดยุงลายค่ะเวลาเขาฉีดไล่แบบนี้ถ้าคุณผู้ชมอยู่ในชุมชนจะรู้เลยว่าเขาจะมีควันเข้าไปตามท่อตามรูระบายต่างๆและมันเข้ามาในห้องอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าควันเข้ามาทางหน้าต่างมุงลวดแล้วเข้ามาภายในห้องซึ่งในห้องแห่งนั้นเนี่ยมีสุนัขอยู่5ตัวด้วยกันพอสุนัขเห็นว่ามีควันเข้ามาทีนี้ก็พยายามที่จะตะกุยไปทางมุมต่างๆอะค่ะเพื่อที่จะหาทางหนีแล้วก็หลบหมอกควันสารเคมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านย่านราชพฤกษ์พระราม5นะคะในตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะมีทีมงานของนักการเมืองเนี่ยเขาเข้ามาเอาจริงๆถ้ามองก็คือความปรารถนาดีคือเข้ามาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้อ้างว่ามีการประสานมากับหน่วยงานท้องถิ่นแล้วแต่ลูกบ้านยืนยันว่าไม่มีการแจ้งล่วงหน้าค่ะ
0: พอไปดูจากข้อความแชทที่ลูกบ้านเขาพูดคุยกันในกลุ่มไลน์แบบนี้นะครับก็เป็นข้อความที่เขาคุยกันตั้งแต่วันที่ ขออภัยวันที่21สิงหาคม2569นะฮะ
3: เวลาประมาณ 9:00 น. ถึง 10:00 น.เนี่ยค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสังเกตจะเห็นว่าทางลูกบ้านเขาคุยบอกว่าเอาตอนนี้กำลังมีเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นสารเคมีในหมู่บ้านนะทีนี้ลูกบ้านแต่ละคนก็ตั้งคำถามกันกลับไปว่าอ้าวทำไมไม่รู้บอกว่ามาฉีดตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่เห็นมีการแจ้งล่วงหน้าทีนี้หลายบ้านไม่ได้ปิดประตูไม่ได้ติดปิดหน้าต่างไว้ค่ะหลายบ้านก็มีทั้งผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอีกด้วยพอถามไปที่นิติบุคคลหมู่บ้านแล้วก็ทางเทศบาลทางอบต.บางไผ่ตอบกลับมานะคะบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแจ้งภายในหมู่บ้านที่ผ่านมาก็ฝากเอกสารไว้ที่ป้อมรปภ.นั่นแหละส่วนการติดประกาศไว้ก็เป็นหน้าที่ของบอร์ดส่วนกลางของนิติบุคคลส่วนนิติบุคคลเองก็บอกว่าไม่ทราบไม่ใช่จะหน้าที่ของเขาที่จะต้องมาแจ้งเพราะว่าทางอบต.เป็นคนเข้ามาฉีดเองค่ะ
0: นางสาวพัทรสุดาแล้วก็นางสาวกันกนิษฐ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เราเห็นในคลิปนี้นะครับเขาก็เลยไปร้องเรียนผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดแล้วก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าควันจากสารเคมีตกค้างเนี่ยมันทำให้สุนัขสูงวัยคือเป็นสุนัขที่ก็แก่แล้วนะฮะสองตัวนี้เนี่ยมีอาการไอหนักเลยครับแล้วก็มีอาการมึนงงเขาก็เลยต้องนำส่งโรงพยาบาลสัตว์นะครับเอาไปเข้าตู้ออกซิเจนเพื่อที่จะช่วยชีวิตนะครับส่วนสุนัขที่ยังเล็กอยู่นะครับยังเป็นหมาเด็กเนี่ยอีก3ตัวมีอาการระคายเคืองตาอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เสียค่ารักษาพยาบาลไปเกือบ 10,000 บาทเลยครับ
7: เราแค่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องเล็กอะค่ะมันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นสารเคมีที่เข้าร่างกายแล้วมันอันตรายอะค่ะอย่าว่าแต่น้องหมาเลยขนาดเราเวลาฉีดยากันยุงหรือฉีดใบก้อนที่บ้านเรายังต้องออกนอกบ้านเลย
8: ยังดมไม่ได้เลย
7: เราเลยรู้สึกว่าการแจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญทำล่วงหน้าแล้วทำให้มันเป็นระบบมันน่าจะดีกว่าไหม
3: ทางด้านของนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดก็บอกนะคะว่าตามหลักการแล้วเนี่ยการที่จะฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงหน่วยงานท้องถิ่นหรือว่าผู้ดำเนินการต้องมีการแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย1วันค่ะโดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านที่เขาไม่มีระบบเสียงตามสายเพื่อที่ให้ชาวบ้านเขาได้เตรียมตัวอะไรบ้างเคลื่อนย้ายเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดหลังจากนี้สายไหมต้องรอดเขาจะไปประสานสภ.บางสีเมืองนะคะให้รับแจ้งความเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกบ้านเคยไปแจ้งความแล้วแต่ว่าเขาไม่รับแจ้งก็เลยจะไปประสานทางตำรวจแล้วก็จะเชิญนิติบุคคลค่ะรวมถึงทางเทศบาลมาหารือเพื่อที่จะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกด้วยค่ะ
0: ส่วนข่าวนี้ต้องบอกว่าเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวครับคุณผู้ชมก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่รถจักรยานยนต์เนี่ยเขาขี่ไปแต่ว่าถุงที่นำไปด้วยเนี่ยมันขาดวินาทีเดียวเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมแตงโม4ลูกเนี่ยมันหล่นลงไปแล้วก็กระเด้งไปโดนหน้าคนที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนมาแบบเต็มๆนะครับก็เลยมีคำถามตามมาบอกว่าแบบนี้เนี่ยใครที่จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่ารักษากันแน่ครับกล้องวงจรปิดจับภาพรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินนะครับซ้อน2คนเพิ่งจะกลับจากตลาดครับนี่แหละครับหิ้วแตงโมมาด้วย4ลูกโอ้โหแบบนี้ครับแล้วก็อยู่ๆเนี่ยถุงมันขาดกลางถนนเลยครับแตงโมมันก็เลยร่วงลงพื้นแล้วก็กระดอนไปทั่วแล้วครับจังหวะนี้แหละครับมีรถคันนี้รถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งขี่ย้อนสอนมาพอดีเลยผู้ขับขี่เป็นหญิงสูงวัยแล้วก็ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับแตงโมลูกหนึ่งมันเด้งขึ้นมาแล้วก็ไปปะทะไปหน้าอย่างแรงทำให้รถเนี่ยเสียหลักล้มลงไปแล้วก็ไปกระแทกไปชนกับกระบะที่จอดริมทางจนได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าอบต.วังทองอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
3: แน่นอนถ้าคุณผู้ชมเห็นคลิปนี้คำถามที่ตามมาก็คือเหตุการณ์นี้ใครต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลเนี่ยค่ะเพราะว่าการที่โดนผลไม้มากระแทกที่ใบหน้าอย่างรุนแรงนี่ก็คือบาดเจ็บละ1ครั้งแล้วก็ที่สำคัญเขาล้มลงไปอะค่ะแล้วก็ศีรษะน่าจะไปกระแทกกับรถอีกด้วยก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงรถก็ได้รับความเสียหายคำถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบถ้าคุณผู้ชมมาดูตามข้อกฎหมายนะคะโดยเฉพาะกฎหมายจราจรจะพบว่าเจ้าของแตงโมก็คือรถจักรยานยนต์ที่เขาขี่กันมาแล้วก็ถือถุงแตงโมเนี่ยค่ะทำผิดตามพรบจราจรทางบกนะคะเพราะว่ากฎหมายกำหนดว่าผู้ขับขี่ต้องป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกมาเนี่ยตกหล่นเสียหายหรือว่าปลิวไปก่อให้เกิดอันตรายกับผู้อื่นถ้าฝ่าฝืนหรือว่าทำให้เกิดโทษกับคนอื่นเนี่ยมีโทษค่ะคุณผู้ชมทั้งจำทั้งปรับผู้ขับขี่เจ้าของรถต้องชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็จ่ายค่าพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บทั้งหมดอีกด้วยค่ะ
0: แต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นเหมือนกันครับคุณผู้ชมรถจักรยานยนต์ที่เป็นฝ่ายที่ขับรถย้อนสอนมาก็ผิดกฎหมายเหมือนกันแบบนี้ครับก็คือเป็นการขับย้อนสอนมันผิดกฎหมายอยู่แล้วแหละแล้วก็เข้าข่ายในการขับขี่รถโดยประมาทนะครับซึ่งในคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยต่างก็มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันบอกว่าถ้าไม่ย้อนสอนมาเนี่ยก็คงจะไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งจุดที่สำคัญก็คือหญิงที่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยไม่ได้สวมหมวกกันน็อกไม่ได้สวมหมวกนิรภัยด้วยนี่ก็อาจจะผิดทั้งเรื่องของขับรถย้อนสอนแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็คือไม่สวมหมวกกันน็อกด้วยทีนี้ในโซเชียลเขาก็เลยตั้งคำถามกันเยอะเลยครับตั้งข้อสังเกตกันด้วยบอกว่าถ้าใส่หมวกกันน็อกเนี่ยแรงกระแทกจากแตงโมมันก็อาจจะไม่รุนแรงถึงขั้นที่ทำให้รถเนี่ยเสียหลักล้มไปแล้วก็อาจจะลดความเสียหายลดผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
3: เรียกว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีความผิดต่างกรรมต่างวาระที่จะต้องถูกดำเนินการดำเนินคดีตามความผิดที่ตัวเองกระทำกันมานะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่มาคอมเมนต์คือดิฉันก็ไปสังเกตมาว
0: ่
3: าลูกที่ตกลงมาเนี่ยเป็นลูกอะไรเพราะว่าบางสำนักก็จะบอกว่าเป็นส้มโ
0: อ
3: บางสำนักก็จะบอกว่าเป็นแตงโมทีนี้ดิฉันพยายามที่จะไปดูใกล้ๆตอนที่ทำข่าวอันเนี้ยปรากฏว่าลูกที่เขากระเด้งมาแล้วก็โดนที่บริเวณใบหน้าค่ะของคนที่ขับย้อนสอนแล้วตกลงมาช่วงที่เขา เหมือนแตกออกมาเราจะเห็นเป็นลูกสีแดง
8: สีแดงๆ
3: จากข้างในดิฉันก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นแตงโมมากกว่าเพราะพอแตกออกมาแล้วมันเป็นสีแดงอยู่ด้านในซึ่งหลายคนก็เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นได้ทั้งสองกรณีแต่เหตุการณ์ใดๆแบบนี้เกิดขึ้นหลายคนบอกว่าจะไม่เกิดความเสียหายหรือว่าการบาดเจ็บรุนแรงแบบนี้ถ้าไม่มีการขับรถย้อนสอนอันนี้แหละมันเลยทำให้การกระเด้งกระดอนของผลไม้ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นส้มโอหรือแตงโมเนี่ยมันทำให้เกิดคนบาดเจ็บแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงด้วย
8: ก็ถือว่าเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์นะครับคนที่ขับรถย้อนสอนก็ไม่ควรขับอยู่แล้วนะครับหมวกนิรภัยก็

0: ควรจะสวมใส่ในขณะเดียวกันคนที่มีสิ่งของที่มากับรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค
1: ์
0: หรือว่าจะเป็นรถอื่นๆนะเราพบเห็นกันในทางสาธารณะเนี่ยบ่อยมากก็คือนำสิ่งของเนี่ยมันหล่นลงมาแล้วมันไปกระทบกับคนที่เขาสัญจรไปมาต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายด้วยนะ
1: ใช่ค่ะเรียกว่าใครทำผิดกฎหมายอะไรตำรวจก็ดำเนินคดีกันไปต่างกรรมต่างวาระกันไปนะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์คุณผู้ชมมาดูเรื่องของที่ดินกันบ้างอันนี้เป็นที่ดินที่เป็นข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในหมู่บ้านประวันดานะคะที่จังหวัดนครราชสีมาเขาไปร้องเรียนกับสภาทนายความค่ะหลังจากที่นายทุนน่ะเขาไปเช่าที่วัดจากนั้นนำที่วัดอันเนี้ยมาสร้างเป็นแฟลตเป็นหมู่บ้านให้ชาวบ้านเขาเข้ามาเช่าซื้ออยู่ปรากฏว่าคนที่เป็นนายทุนไปเช่าที่แต่ผิดสัญญาแล้วก็หนีไปชาวบ้านที่เขาเช่าซื้ออยู่กันมาเป็น10ปีทำมาอย่างถูกต้องมาโดยตลอดกลับถูกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติฟ้องขับไล่ค่ะตอนนี้มีชาวบ้าน24คนที่ถูกออกหมายจับแล้วก็มี2คนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำด้วยค่ะนี่เป็นสภาพบ้านเช่าที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งหลังค่ะจากจำนวนทั้งหมดกว่า40หลังในโครงการหมู่บ้านประวันดาตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาภายในบ้านส่วนใหญ่ก็เนี่ยค่ะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีข้าวของอยู่ในบ้านจำนวนมากทำให้การขนย้ายก็ยากลำบากหลังจากที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเขาฟ้องขับไล่ออกจากพื้นที่แล้วก็มีชาวบ้าน24คนที่ถูกออกหมายจับตัวแทนชาวบ้านเปิดเผยนะคะว่าเช่าซื้อบ้านที่นี่เนี่ยมาประมาณ 500,000 บาทเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่ปี2538แล้วค่ะท่านนับกันไปนับกันมาเรียกว่า30ปีที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการถูกออกหมายจับแล้วก็เริ่มมีการขนย้ายของออกจากบ้านกันไปแล้วนะคะแต่ว่าหลายครอบครัวไม่มีเวลาในการเตรียมตัวค่ะเพราะว่าเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลจึงอยากขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอให้ช่วยขยายเวลาในการย้ายออกจากที่นี่ไปจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะ
2: เราก็ขอเวลาเราไม่ได้ขอเยียวยาที่เขานายประจักษ์มาเยียวยาเรานะแต่เราขอเวลาที่เราขยับขยายต่อเงี้ย
3: ก็จะได้มีช่อง
2: ใช่ใช่สักสิ้นปีเงี้ย
3: ตอนนี้
2: แต่เวลาเดือนเดียวมันน้อยน้อยมากเลยมันหาไม่ได้
3: เขาจะให้พี่ออกมาในวันที่อะไรสามที่จะออกเลย
2: 12ตุลา
3: สองตุลาต้องออก
2: ใช่ต้องออกต้องคืนแหละที่พี่ทำ
3: นั่นแหละ
2: ใช่นั่นแหละที่พี่ทำเอกสารคืน
0: ขณะที่สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมานะครับได้รวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนครราชสีมาในวันจันทร์นะครับขอให้มีการพิจารณาแนวทางไกล่เกลี่ยเบื้องต้นชาวบ้านเสนอทางออก2แนวทางนะครับขอทำสัญญาเช่าพื้นที่โดยตรงกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อที่จะอยู่อาศัยอย่างถูกต้องหรือถ้าไม่สามารถเช่าต่อได้ก็พร้อมที่จะขนย้ายออกแต่ขอให้มีการขยายระยะเวลาเพื่อให้หาที่อยู่อาศัยใหม่แล้วก็ขนย้ายทรัพย์สินได้ทันครับ
4: ที่คุยเบื้องต้นจากชาวบ้านมี2ช้อยครับถ้าว่าอันดับแรกเลยคืออยากทำสัญญาเช่าอยู่ต่อกับทางสำนักพุทธนะครับทุกท่านไม่ใช่24รายรวมแล้วทั้งหมู่บ้านก็ประมาณ40กว่าหลังคาเรือนนะครับ40กว่าหลังคาเรือนก็อยากทำสัญญาเช่าจากสำนักพุทธนะครับก็ดูถ้าหากสำนักพุทธไม่ยอมให้เช่านะครับก็จะขอออกแต่ว่าขอระยะเวลาในการขนย้ายนะครับนะก็ขอพูดคุยตรงนั้นนะครับในด้านรูปคดีก็ทำได้แค่นี้ครับ
1: ส่วนกรณีที่ชาวบ้านถูกออกหมายจับ24คนและถูกคุมขังอยู่2คนนะคะตอนนี้ทางทีมทนายความมีการยื่นคำร้องขอประกันตัวชาวบ้าน2คนที่ถูกคุมขังแล้วค่ะศาลพิจารณาให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีหลักทรัพย์นะคะศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวออกมาเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ถ้าย้อนกันไปค่ะคุณผู้ชมคดีพิพาทที่ดินตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2535นะคะตอนนั้นมีนายทุนเขาไปเช่าซื้อที่ดินก็คือไปเช่าที่ประมาณ6ไร่ เช่าเป็นระยะเวลา30ปีจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อที่จะมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์และแฟลตภายใต้ชื่อโครงการหมู่บ้านประวันดาช่วงแรกชาวบ้านที่เช่าซื้อก็มีทะเบียนบ้านมีน้ำประปามีไฟฟ้าใช้ตามปกติแหละค่ะแต่ว่าต่อมาในทุนค้างจ่ายค่าไฟค่าน้ำและก็ค่าเช่าที่อีกด้วยคนที่

0: อยู่ในพื้นที่ถูกตัดไฟตัดน้ำพอไปถามกับนายทุนปรากฏว่านายทุนหลบหนีไปจากนั้นชาวบ้านก็เลยเริ่มทยอยย้ายออกตั้งแต่10ปีก่อนต่อมาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เลยมาฟ้องขับไล่ชาวบ้านค่ะที่ยังอยู่อาศัยเนื่องจากว่าทำสัญญา30ปีตอนนี้ก็เกิน30ปีมาแล้วนะคะและมีกำหนดให้ย้ายออกภายในวันที่12ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ส่วนข้อพิพาทวัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้ก็ยังต้องบอกว่าไม่จบนะครับล่าสุดตำรวจออกหมายเรียกป้าดาเป็นครั้งที่2ให้เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันบุกรุกนะครับหลังจากที่ไม่ไปตามหมายเรียกครั้งแรกส่วนป้าดาเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดหลักฐานใหม่ก็มีการตั้งข้อสงสัยถึงที่มาของเจ้าอาวาสแล้วก็การได้รับสมณศักดิ์นะครับขณะที่ทางเจ้าอาวาสวัดตราชูวนารามเนี่ยก็ออกมายืนยันข้อมูลบอกว่าพระครูอดุลสารนิเทศเป็นเจ้าอาวาสที่ได้รับตราตั้งถูกต้องเป็นรูปแรกแล้วก็เป็นรูปเดียวของวัดป่าอดุญญารามจนถึงปัจจุบันครับความคืบหน้าข้อพิพาทวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนะครับล่าสุดตำรวจออกหมายเรียกป้าดาหรือว่านางสาวชมณีน้อยจันทร์เป็นครั้งที่2ครับหลังจากที่ไม่ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกครั้งแรกในคดีร่วมกันบุกรุกจากเหตุปิดทางเข้าออกวัดเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาครับผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นระบุนะครับว่าหมายเรียกครั้งแรกกำหนดให้ป้าดาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่27สิงหาคมแต่เมื่อครบกำหนดแล้วป้าดาไม่ไปพบตำรวจแล้วก็ไม่ได้ติดต่อแจ้งเหตุจำเป็นด้วยตำรวจก็เลยออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2ในวันที่28สิงหาคมนะครับโดยให้เวลาอีก15วันเพื่อที่จะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วถ้าครบกำหนดแล้วยังไม่ไปพบพนักงานสอบสวนและไม่มีการประสานหรือชี้แจงเหตุจำเป็นอีกตำรวจก็จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายนะครับซึ่งอาจจะนำไปสู่การขอศาลออกหมายจับในข้อหาร่วมกันบุกรุกส่วนกลุ่มชายชะกันประมาณ9คนที่ปรากฏในภาพเหตุการณ์รวมไปถึงทหารนอกราชการอีก1คนตำรวจระบุนะครับว่ายังไม่มีใครเข้าพบพนักงานสอบสวนครับและขณะนี้ยังไม่ออกหมายเรียกกลุ่มชายชะกันเนื่องจากว่ายังไม่ทราบชื่อและที่อยู่มีเพียงภาพจากคลิปเหตุการณ์ที่ปรากฏเท่านั้นครับ
0: แต่ว่าคดีนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาหลังจากป้าดาออกมาเปิดเผยสิ่งที่ระบุว่าเป็นหลักฐานใหม่นะคะโดยมีข้อสังเกตถึงที่มาของพระครูอดุลสารนิเทศหรือว่าพระอาจารย์สุภัทค่ะทั้งการเข้ามารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามกระบวนการรับสมณศักดิ์ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ทีนี้ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบข้อมูลอีกหนึ่งด้านค่ะเดินทางไปยังวัดราชูวนารามนะคะซึ่งเป็นวัดที่มีความเชื่อมโยงกับวัดป่าอดุญญารามค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพระครูอดุลศรีลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดราชูวนารามรูปปัจจุบันพระครูอดุลศรีลาภรณ์เล่านะคะว่าพื้นที่วัดป่าอดุญญารามมีพระสงฆ์เข้ามาพักอาศัยและใช้เป็นที่พักสงฆ์มาตั้งแต่ปี2507ก่อนที่จะมีการดำเนินการทั้งด้านที่ดินการพัฒนาวัดเป็นวัดสาขาของวัดราชูวนารามส่วนพระอาจารย์สุภัทเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุญญารามหลังจากที่พระมหานินซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าสำนักมีเหตุจำเป็นต้องลาสิกขาและแนะนำให้พระอาจารย์สุภัทเข้ามาดูแลวัดจากนั้นชาวบ้านก็เดินทางไปรับพระอาจารย์สุภัทจากจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มาดูแลวัดป่าอดุญญารามและต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสพระครูอดุลศรีลาภรณ์ยังยืนยันนะคะว่าพระอาจารย์สุภัทหรือพระครูอดุลสารนิเทศเป็นเจ้าอาวาสที่ได้รับตราแล้วก็มีการแต่งตั้งอย่างถูกต้องรูปแรกของวัดป่าอดุญญารามแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสเพียงรูปเดียวของวัดแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบันค่ะ
2: สักพักหนึ่งชาวบ้านก็เหมารถไปรับอาจารย์สุภัทจากคำแนะนำมานินเนี่ยว่าให้ไปรับอาจารย์สุภัทเพราะญาติโยมเคยไปอยู
3: ่
2: ก็มาเป็นตั้งแต่บัดนั้นเข้าใจว่าตาตั้งเนี่ยน่าจะได้รับหลังจากที่ประกาศตั้งแล้ว
3: ประกาศต
2: ั้งหรือประกาศสร้างแล้วในสองอย่างนั้นจำไม่ได้จำไม่แน่ใจก็จะได้รับเพราะว่าจะต้องเสนอชื่อเจ้าวาดไปด้วยก็จะได้รับแต่งตั้งในช่วงนั้น
3: มติอะไรก็ผ่านมาทุกอย่าง
2: เพราะฉะนั้นเจ้าวาดที่มี

0: จะตั้งเจ้าอาวาสถูกต้องก็คือพระครูอดุลสารนิเทศคือพระอาจารย์สุภัทรนี่แหละเป็นรูปแรก
1: ข้อมูลจากวัดตราชูวนารามนะครับยังระบุลำดับผู้ดูแลวัดป่าอรุณยารามตั้งแต่ปี2492นะครับก็มีทั้งเจ้าสำนัก7รูปก่อนที่พระครูอดุลสารนิเทศจะเข้ารับตำแหน่งในปี2534แล้วก็ดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบันครับไปดูคดีการโกงสอบท้องถิ่นและการเรียกรับสินบนนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ากลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ตำรวจเข้าไปจับกุมนายกเฮงซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยและนางนวพรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษในคดีเรียกรับเงินสินบนวิ่งเต้นสอบท้องถิ่นนะครับไปเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของ DSI ในระดับผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับ
2: แน่นอนตอนนี้ชั้นสอบสวนนะคะทั้ง2คนก็ยังคงให้การภาคเศษค่ะแล้วก็ถูกปล่อยตัวแล้วนะคะแต่ว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะว่าบุคคลทั้ง2คนมีพฤติการในการเรียกรับเงินแล้วก็ดำเนินการแบบนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2560ค่ะซึ่งทางรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่านายกเฮงเนี่ยเป็นเพียงเครือข่ายหนึ่งของโครงข่ายการทุจริตการสอบท้องถิ่นเท่านั้นค่ะนายประวิตรจารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหรือว่านายกเฮงและนางนวพรเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษผู้ต้องหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในคดีทุจริตเรียกรับสินเงินการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นถูกแจ้งข้อหานะคะในการเรียกรับเงินโดยเจ้าตัวเนี่ยเขาเคยอ้างบอกว่ามีโควต้าช่วยเหลือให้สอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้สุดท้ายตอนนี้ทั้งสองคนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะในชั้นพนักงานสอบสวนหลังจากที่ได้ยื่นหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทค่ะ
1: พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยผลการสอบปากคำทั้งสองคนนะครับบอกว่ายังคงให้การภาคเศษในข้อกล่าวหาแต่ว่าให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลบางส่วนที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีครับพนักงานสอบสวนนัดหมายผู้ต้องหามาให้การเพิ่มเติมและนำหลักฐานมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งในวันที่8กันยายนนี้ส่วนประเด็นการประกันตัวนายกเฮงกับนางนวพรเนื่องจากว่ายึดตามหลักมูลฐานความผิดตามข้อกล่าวหาครับซึ่งกรณีนี้มีผู้เสียหายเพียงแค่คนเดียวแล้วก็ความเสียหายเนี่ยจำนวน 650,000 บาทตำรวจระบุผลการสืบสวนสายนายกเฮงนะครับไปพบข้อมูลเชื่อมโยงกว่า100คนเลยครับแล้วก็พอไปเปรียบเทียบรายชื่อในการสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568มีผู้ที่ได้รับการบรรจุถึง57คนนะครับแต่ว่ามี40คนที่ไม่มีรายชื่อส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินส่วนใหญ่ก็ไปพบนะครับว่าเป็นการเอาเงินสดไปให้นะครับ
2: พลตำรวจตรีจรูญเกียรติยังบอกด้วยนะคะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยไปพบความเชื่อมโยงนายกเฮงกับกลุ่มของนายพิชิตทั้งพรมค่ะแล้วก็นายอัศวินธนพัชระโพคินหรือว่าดร.วินนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความเชื่อมโยงโดยตรงแต่ว่าไปพบว่ามีความเกี่ยวข้องจากพยานหลักฐานทั้งระบบที่เชื่อว่าโครงข่ายการทุจริตเนี่ยจะไปถึงผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ได้ค่ะ
3: เส้นเงินเนี่ยผมยังไม่ยืนยันแต่มีการนำเงินสดไปให้กันเนี่ยแล้วก็มีหลักฐานบางอย่างที่เกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้มีนะครับได้พูดคุยแล้วมี
4: ร้อยกว่าคนที่มาเส้นมาทางสายของนายยกเอง
3: ถูกต้องใช่ร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับ
4: ก
3: ็
4: น่าจะม
3: ี
4: ล
3: ัก
4: ษณะอย่าง
3: นี้ก็อันนี้ไปต้องไปคิดเองนะครับผมยังไม่อยากไปก้าวร่วมปปช.ชุดใหญ่เขานะครับเพราะก็ทำงานกับเจ้าที่ตำรวจแล้วการเอาข้อมูลออกพูดก็ไม่สมควรเพราะนั้นเขาให้ความเชื่อมั่นนะครับปปช.ก็ตั้งตำรวจกองผู้การกองปราบและผู้การปปช.เป็นคณะอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็คงประสานข้อมูลกันได้เร็วขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าคดีนี้ก็มันต้องถึงแน่ถึงกับตัวการจริงๆที่เข้ามายุ่งเกี่ยวแน่งั้นขบวนการของปปช.เนี่ยช้าแต่ชัวร์
1: ขณะที่ประธานกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ให้ข้อมูลที่อ้างจากผู้เสียหายบอกว่าเครือข่ายของนายกเฮงไม่ได้ทำครั้งนี้เป็น

0: ครั้งแรกนะครับแต่ว่ารับเป็นในหน้าประสานงานเรื่องสอบบรรจุท้องถิ่นมาแล้วอย่างน้อยๆเนี่ย3ครั้งก็เลยทำให้เชื่อได้ว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2560แล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้กว้างขวางหลายวงการนะครับทั้งวงการการเมืองและข้าราชการครับ
1: ในการสอบปี60 62 64เนี่ยมหาวิทยาลัยที่ทำการจัดสอบจะมาจากวิธีการคัดเลือกนะครับจะไม่มีการประมูล e-bidding แล้วก็ TOR ที่ใช้ในปี60 62 64เนี่ยก็เป็น TOR เดียวกันมาตลอดซึ่งหากมาประกอบกับคำให้การของนายพิบูลย์แก้วดีเนี่ยเราจะทราบนะครับว่าที่ท่านให้การว่านายหน้าจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยได้มีการเรียกรับเงินแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ทำให้คนที่จ่ายเงินเนี่ยบรรจุข้าราชการได้จริงในครั้งที่2ครั้งที่3ที่ผ่านมาก็เป็นบทที่สามารถยืนยันได้นะครับว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะปี68
2: ส่วนประเด็นการเมืองที่เกิดขึ้นตอนนี้หลายคนรอจับตาเรื่องของคดีหัวสวนะคะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมีกำหนดการจัดเวทีสัมมนาของผู้นำฝ่ายค้านที่เดิมทีแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปจัดที่โรงแรมภูแมนแต่ว่าขยับปรับเปลี่ยนย้ายสถานที่ไปที่รัฐสภาแทนนะคะหลังจากที่ทางโรงแรมเขาขอยกเลิกการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่แต่แน่นอนค่ะตัวของคุณพริษฐ์ วัชรศิลป์เองเดินหน้าในการปล่อยข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลแบบรายวันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณพริษฐ์ไม่ได้เข้าไปฟังการชี้แจงนะคะของทางคุณณภินทร ศรีสรรพางที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวคุณพริษฐ์ได้มีการกล่าวหาตัวของคุณณภินทรไว้นะคะ
0: ครับอีกด้านหนึ่งสังคมก็ตั้งคำถามแล้วครับว่าสำนวนคดีหัวสวที่กกต.พิจารณาอยู่เนี่ยจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็จะส่งฟ้องต่อศาลฎีกาได้เมื่อไหร่นะครับเดิมทีเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าการประชุมเมื่อวานนี้จะได้ข้อสรุปนะครับแต่ว่าล่าสุดทางกกต.เลื่อนไปครับเป็นการพิจารณาแล้วก็จะสรุปชี้ขาดกันในวันที่14กันยายนนี้นะครับส่วนกรรมการกกต.1ท่านก็คือคุณทิติเชษฐ์ นุชนาถนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวไปเจอแล้วก็สอบถามถึงความคืบหน้าในการพิจารณาคดีนี้แต่ว่าเจ้าตัวปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ครับหลังจากที่กล่าวเปิดงานหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่16นะครับนายทิติเชษฐ์ นุชนาถกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็รีบลงจากเวทีทันทีนะครับก่อนที่จะออกจากประตูด้านข้างของห้องประชุมนะครับก็นักข่าวเนี่ยไปรออยู่นะครับก็รอที่จะสอบถามท่านทิติเชษฐ์ที่ด้านหน้าห้องประชุมนะครับมีเจ้าหน้าที่กกต.เนี่ยครับลักษณะนี้เดินกันสื่อไม่ให้ติดตามนายทิติเชษฐ์ไปนักข่าวก็พยายามที่จะตามไม่ถามนั่นแหละครับสอบถามว่าคดีหัวเลือกสว.เนี่ยกกต.จะพิจารณาแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าหรือไม่แต่ว่าเจ้าตัวก็คือกกต.ทิติเชษฐ์ไม่ได้ตอบคำถามใดๆนะครับแล้วก็รีบเดินขึ้นรถออกไปในทันทีแบบนี้นะ
2: ค่ะถึงแม้ว่าพยายามถามแต่ไม่ได้รับคำตอบกลับมานะคะแต่หนึ่งความชัดเจนที่เกิดขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ค่ะก็คือการออกเอกสารแจ้งข่าวฉบับนี้โดยระบุว่าเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณารับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเสร็จสิ้นแล้วแต่เนื่องจากสำนวนดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานบางส่วนที่จำเป็นต้องขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาลงมติเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบจึงกำหนดนัดพิจารณาลงมติสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.ในวันจันทร์ที่14กันยายน2569ค่ะ
0: ในขณะเดียวกันกกต.ยังออกเอกสารข่าวนะครับระบุว่านายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ได้เข้าไปแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกรณีที่ไอลอเผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตซึ่งขณะนั้นเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ที่เกี่ยวข้องกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าคดีหัวเลือกสว.นะครับนอกจากนี้ก็ยังระบุนะครับว่าการดำเนินการแจ้งความเนี่ยเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานกกต.โดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามข้อกฎหมายครับ
2: ส่วนวิวาทะที่เกิดขึ้นค่ะระหว่างนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

0: ชื่อพรรคประชาชนหลังจากที่นายณภินทรไม่เข้าไปตอบกระทู้สดของนายพฤทธิ์ในประเด็นการหัวสว.เมื่อวานนี้ค่ะนายณภินทรเชิญนายพฤทธิ์กับไอลอนะคะไปพบที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้มีการซักถามได้ทุกประเด็นแต่สุดท้ายทั้งสองคนไม่ได้เข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลตามคำเชิญนะคะโดยนายณภินทรก็ตอบโต้นายพฤทธิ์ค่ะว่าตนเองเนี่ยมีจิตสำนึกก็คือปัญหาของประชาชนติดภารกิจการประชุมการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจึงทำให้ไม่สามารถไปตอบกระทู้ในสภาได้ส่วนกรณีที่ถูกพาดพิงเรื่องบุคคลเข้าพบนายณภินทรก็ยอมรับนะคะว่าในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี2567มีผู้เลี้ยงไก่งวงนัดเข้ามาหารือจริงแล้วก็มีนายเอซึ่งเป็นผู้สมัครสว.เดินทางเข้ามาพบด้วยแต่ว่าเป็นเพียงการแนะนำตัวเท่านั้นขณะที่การขอความช่วยเหลือให้แนะนำผู้สมัครสว.นายณภินทรระบุว่าได้ปฏิเสธไปค่ะส่วนการกล่าวหาว่าพบข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ที่โรงแรมภูแมนซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้สมัครสว.เรื่องนี้มองว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะเป็นหลักฐานในการกล่าวหาเพราะว่าช่วงนั้นตนเองไปราชการที่ประเทศเยอรมนีค่ะ
1: ผมเองก็เป็นมนุษย์ประชาชนคนหนึ่งกินข้าวผมเองไม่โง่หรอกครับที่ทำผิดกฎหมายต่อหน้าคน 8-9 คนถ้าผมจะบอกว่าผมจะช่วยคุณผมให้คุณเซ็นใบลาออกผมจะให้เซ็นต่อหน้าคน 8-9 คนได้ยังไงนะครับนี่คือข้อได้จริงที่ผมนำส่งคณะ26แต่ไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งชีพก็ดีหรือคุณผลิตก็ดีคุณได้เอาข้อมูลเหล่านี้มาเปิดต่อสังคมให้ผมบ้างไหมว่าผมมีพยานแบบนี้และผมเองชัดเจนครับว่าวันที่4วันที่5กรกฎาคม2567ผมไม่ได้อยู่ที่โรงแรมภูแมนผมไปต่างประเทศผมไปราชการที่ประเทศเยอรมัน
0: และระหว่างการชี้แจงค่ะนายณภินทรยังมีการนำภาพถ่ายแล้วก็หลักฐานนะคะในการหารือเรื่องของไก่งวงที่ระบุว่ามีคนเดินทางเข้ามาพบอะค่ะเอามาแสดงให้เห็นด้วยนะคะแล้วก็แสดงหนังสือเดินทางหลักฐานการเดินทางเพื่อเป็นการยืนยันว่าในช่วงเวลาที่คุณพฤทธิ์กล่าวหาเนี่ยตัวเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยจริงๆค่ะ
2: อีกด้านหนึ่งนะครับนายพฤทธิ์ก็โพสต์เฟซบุ๊กครับถึงเหตุผลที่ไม่ได้เข้าพบนายณภินทรที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะว่าติดร่วมประชุมกับอธิการครับก็เลยไม่ได้ไปตามคำเชิญแล้วก็นำคลิปภาพและเสียงการดีเบตข้อมูลกับนายณภินทรมาเผยแพร่ส่วนแฟนเพจของพรรคประชาชนนะครับเพจแฟนคลับของพรรคประชาชนก็นำคลิปของนายพฤทธิ์ออกมาเผยแพร่ครับซึ่งสาระสำคัญก็คือการรวบรวมในทุกประเด็นในคดีหัวสว.มาเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับข้อความที่เน้นย้ำบทบาทของกกต.แล้วก็เรียกร้องให้กกต.ลงมติส่งสำนวนฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีทั้งหมด229คนเพื่อที่จะสะสางปัญหาไปในคราวเดียวกันนะครับขณะเดียวกันการเสวนาเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่เดิมเนี่ยมีกำหนดจัดที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำนะครับแต่ว่าหลังจากที่โรงแรมเขาแจ้งขอยกเลิกการใช้สถานที่ไปเนื่องจากว่ากังวลในเรื่องของความปลอดภัยของแขกที่เข้าพักจำนวนมากรวมไปถึงกังวลว่าอาจจะมีการเชื่อมโยงไปเป็นประเด็นทางการเมืองทางผู้จัดงานก็เลยเปลี่ยนสถานที่จัดงานครับก็เปลี่ยนจากที่ภูแมนไปจัดกันที่รัฐสภาในวันนี้แทนครับ
0: ไปดูความคืบหน้าการกู้ภัยในเนปาลและทิเบตนะคะที่ตอนนี้กู้ภัยยังคงต้องทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะคะการค้นหาผู้ประสบภัยหลังจากที่เกิดน้ำท่วมและดินถล่มแต่ว่าท่ามกลางยอดของผู้สูญหายตอนนี้เนี่ยพุ่งทะลุไปถึง 2,500 คนแล้วนะคะเช่นเดียวกับยอดของผู้เสียชีวิตค่ะที่ตอนนี้มีมากกว่า580คนส่วนคนที่รอดชีวิตอยู่ตอนนี้ก็ต้องเผชิญกับความเป็นอยู่ที่ยากลำบากค่ะ
3: Beautiful.
0: มติมายาธามังหญิงชาวเนปาลวัย28ปีกำลังนั่งคุยกับโซยานกาเลลูกชายวัย8ปีของเธออีกครั้งนะคะที่โรงพยาบาลในกรุงกาฐมันดุเมื่อวานนี้หลังจากที่ทั้ง2คนต้องพลัดพรากกันระหว่างที่เกิดเหตุน้ำท่วมและดินถล่มเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเช้าในวันดังกล่าวกาเลเดินทาง

0: ไปโรงเรียนก่อนที่น้ำจะทะลักเข้าท่วมทำลายอาคารของโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่พังเสียหายทั้งหมดแต่ว่ากาเลวิ่งหนีเข้าป่าแล้วก็ปีนต้นไม้จนทำให้รอดชีวิตมาได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาพบกาเลในวันรุ่งขึ้นค่ะจากนั้นนำตัวเขาเนี่ยส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในที่สุด
1: ภาพของคู่แม่ลูกผู้โชคดีเมื่อสักครู่นี้แตกต่างจากชะตากรรมของอีกหลายครอบครัวนะครับที่ยังคงเฝ้ารอคอยบุคคลที่รักที่สูญหายไปกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลายคนเนี่ยเดินทางไปที่ด้านหน้าโรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงกาฑ์มันดุเพื่อที่จะขอตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาครับบางคนก็เอารูปของผู้สูญหายไปติดประกาศตามกำแพงของโรงพยาบาลก็หวังว่าจะให้ผู้ที่เดินผ่านไปมาเนี่ยได้เห็นแล้วก็ช่วยติดตามด้วยเช่นเดียวกับที่ศูนย์พักพิงผู้อพยพในเขตนูวาคอร์ดทางตอนกลางของเนปาลครับซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้อย่างหนักหน่วงประชาชนจำนวนมากยืนต่อแถวยาวเหยียดเพื่อที่จะรอแจ้งข้อมูลผู้สูญหายให้กับเจ้าหน้าที่สำหรับใช้เป็นเบาะแสในการตามหาบุคคลที่รักหลายคนยืนยันนะครับว่ายังคงมีความหวังที่จะได้พบเจอผู้สูญหายรอดชีวิตกลับมาแม้ว่าเวลาหลังเกิดภัยพิบัติจะผ่านมานานกว่า2วันแล้วก็ตามครับ
0: ด้านเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือในพื้นที่ภัยพิบัติแข่งกับเวลาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทางการเนปาลระบุว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงทั้งทหารตำรวจ 15,000 คนเร่งลงพื้นที่กู้ภัยเต็มกำลังและสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกมาได้ประมาณ 4,000 คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย579คนขณะที่ยอดผู้สูญหายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย1,924 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติประมาณ500คนจาก36ประเทศโดยเป็นพลเมืองอินเดียมากที่สุด183คนรองลงมาคือสหรัฐ65คนและยูเครน62คนซึ่งจนถึงขณะนี้ความช่วยเหลือทั้งจากในประเทศและต่างประเทศยังหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่ผู้รอดชีวิตหลายคนยอมรับนะคะว่าสถานการณ์ความเป็นอยู่ค่อนข้างยากลำบากอาหารและสิ่งของมีไม่เพียงพอค่ะ
1: ทางด้านหัวหน้าคณะผู้แทนสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซียวงเดือนแดงระหว่างประเทศในเนปาลคาดการณ์นะครับว่ามีผู้คนอย่างน้อย 93,000 คนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้และกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับขณะที่เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกก็ยืนยันแล้วครับว่ากำลังร่วมมือกับกองทัพเนปาลส่งมอบความช่วยเหลือและอาหารแก่ผู้ประสบภัยในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งแสดงความกังวลถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคหลังภัยพิบัติเนื่องจากระบบสาธารณสุขในพื้นที่พังเสียหายและไม่พร้อมต่อการรับมือด้วยครับ
0: ส่วนที่ทิเบตหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนลงพื้นที่เมื่อวานนี้นะคะพร้อมร่วมสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเยี่ยมเยือนประชาชนตามศูนย์พักพิงด้านสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนยืนยันยอดผู้เสียชีวิตในทิเบตล่าสุดอยู่ที่อย่างน้อย7คนและยังคงมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย554คนแต่คาดว่าตัวเลขความสูญเสียจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเมื่อทีมกู้ภัยเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้มากขึ้นทางการจีนยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำในทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการปิดกั้นของดินถล่มเมื่อวันพุธอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้ค่ะต้องมีการสั่งระงับปฏิบัติการกู้ภัยชั่วคราวเนื่องจากระดับน้ำในทะเลสาบเพิ่มสูงขึ้นจนเสี่ยงที่จะเอ่อล้นออกมาก่อนที่จะกลับเริ่มต้นการกู้ภัยกันอีกครั้งแต่ว่ากองทัพจีนก็เตือนนะคะว่าถ้าฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์นี้เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดดินถล่มในบางจุดและเป็นอุปสรรคต่อการกู้ภัยมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติเนปาลที่เฝ้าระวังระดับน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากดินถล่ม2แห่งซึ่งเมื่อวานนี้ตำรวจเนปาลต้องสั่งอพยพประชาชนขึ้นที่สูงและระงับภารกิจชั่วคราวเช่นกันหลังระดับน้ำในทะเลสาบเพิ่มสูงขึ้นก่อนที่จะลดลงในเวลาต่อมา
1: ส่วนในบ้านเราก็มีคำเตือนให้เฝ้าระวังในช่วงวันนี้ถึงวันที่2กันยายนนะครับเพราะว่าอาจจะเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากขึ้นได้และต้องจับตาไปที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกนะครับเพราะว่า 2-3 วันนี้เนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากคุณนิตยาหลายๆคนกังวลว่าน้ำหลากในรอบนี้เนี่ยจะไปซ้ำรอยกับที่จังหวัดน่านไหมนะครับ
2: ตอนนี้แนวโน้ม

ของจังหวัดน่านมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักอีกครั้งในรอบสัปดาห์หน้าในขณะเดียวกัน 1-2 วันนี้นะคะเฝ้าระวังหลายจังหวัดเลยเนื่องจากว่าแนวโน้มของฝนสะสมไปกระจุกตัวแถวๆเชียงใหม่เชียงรายน่านหนองคายรวมถึงที่ตราดและกาญจนบุรีต้องจับตาอย่างต่อเนื่องในรายอำเภอด้วยนะคะวันนี้ฝนเริ่มเพิ่มมากขึ้นหลายหน่วยงานเริ่มออกมาเตือนฝนตกหนักน้ำหลากหลายแห่งนะคะโดยเฉพาะหลายพื้นที่ทั่วไทยค่ะเสี่ยงท่วมได้เดี๋ยวเรามาดูพื้นที่นะคะที่จะเป็นแนวโน้มของฝนที่ตกก่อนนะคะจับตาเรดาร์ฝนวันนี้กันก่อนเลยค่ะฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางคุณผู้ชมคะนี่คือภาพเรียลไทม์สีเขียวนี้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะฝนตกอยู่ในขณะนี้พบว่าวันนี้ยังคงกระจุกตัวนะคะมากอยู่แถวๆทางด้านของภาคตะวันออกค่ะแถวๆจันทบุรีตราดรวมถึงทางภาคใต้นะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่เห็นเป็นเฉดสีเขียวตอนนี้ฝนที่บอกว่าภาคเหนือภาคอีสานยังไม่มาเดี๋ยวคืนนี้ต้องจับตาต่อเนื่องค่ะคราวนี้มาดูนะคะว่าแนวโน้มสถานการณ์ของสภาพอากาศแต่ละพื้นที่แต่ละภาคจะเป็นอย่างไรในเฉพาะวันนี้ภาคเหนือนะคะมีฝน 60% ตกหนักค่ะภาคอีสานฝน 40% ตกหนักภาคกลางนะคะฝน 40% ตกหนักภาคตะวันออกฝนเยอะสุดนะคะ 70% ตกหนักค่ะขณะที่พื้นที่ทางภาคใต้ฝน 40% แล้วก็ตกหนักกรุงเทพมหานครไม่มีพื้นที่เสี่ยงตกหนักนะคะแต่ยังคงมีฝน 40% ของพื้นที่ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะจากการคาดการณ์ฝนเราจะเห็นว่ามีการคาดหมายฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงนะคะจะตกมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะเฉดสีของฝนสะสมยังคงกระจุกตัวเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าจะกระจุกตัวจะอยู่แถวแนวชายฝั่งริมฝั่งโขงแถวหนองคายนครพนมส่วนพรุ่งนี้นะคะก็ยังมีมากทางพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะคะแต่ว่าจะลดลงแต่ฝนสะสมนี้อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องจึงทำให้หลายหน่วยงานมีการประกาศแจ้งเตือนโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่ในช่วง 1-2 วันนี้ในหลายอำเภอมาเช็ครายอำเภอกันหน่อยนะคะว่าจุดไหนจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยกันค่ะมาเริ่มกันที่พื้นที่ทางด้านของภาคเหนือกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะภาคเหนือนั้นนะคะมีแนวโน้มความเสี่ยงนะคะฝนตกแล้วเสี่ยงน้ำหลากด้วยดิฉันริดมาให้เห็นนะคะในหลายอำเภอแต่อย่างน้อยๆมาชวนดูพื้นที่แม่น้ำกันก่อนแม่น้ำยวมนะคะมีโอกาสเสี่ยงนะคะน้ำล้นตลิ่งนะคะแถวๆแม่ฮ่องสอนน้ำกกเชียงรายนะคะแถวแม่น้ำน่านก็จังหวัดน่านนี่แหละค่ะแม่น้ำเมยจังหวัดตากแม่น้ำยมนะคะที่จังหวัดแพร่สุโขทัยแล้วก็พิจิตรด้วยนะคะรวมถึงแม่น้ำแควน้อยลำน้ำหลายๆลำน้ำแถวพิษณุโลกลำน้ำยังที่จังหวัดร้อยเอ็ดเสี่ยงล้นตลิ่งนะคะเตือนพื้นที่เสี่ยงฉับพลันกันหน่อยนะคะพื้นที่ภาคเหนือค่ะเสี่ยงสูงเหมือนกันนะคะในวันนี้ดูรายอำเภอได้นะคะเช่นแม่ฮ่องสอนแถวๆขุนยวมเสี่ยงมากเลยค่ะเชียงรายนะคะที่เชียงแสนแม่สายนะคะและก็อีกหลายอำเภอส่วนเชียงใหม่ที่พร้าวนะคะชัยประการอมก๋อยแล้วก็ฝางแล้วก็อีกหลายอำเภอด้วยนะคะแม่อายแล้วก็เวียงแหค่ะพื้นที่ถัดไปของภาคเหนือนะคะก็คือแถวๆจังหวัดน่านนี่แหละค่ะหลายคนก็กังวลใช่ไหมคะว่าฝนตกจะท่วมซ้ำเติมไหมจังหวัดเสี่ยงก็คือแถวนาน้อยอำเภอทุ่งช้างอำเภอสองแควอำเภอเวียงสาอำเภอบอกเกลือแล้วก็อำเภอปัวซึ่งเป็นพื้นที่เดิมๆส่วนจังหวัดแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากพิษณุโลกก็มีความเสี่ยงหลายอำเภออย่างที่คุณผู้ชมเห็นในลักษณะนี้นะคะต่อมาพื้นที่ทางด้านของภาคอีสานกันหน่อยค่ะภาคอีสานนั้นเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดหนองคายค่ะแถวๆอำเภอศรีเชียงใหม่ท่าบ่อบึงการก็เสี่ยงเหมือนกันแถวๆเซกานครพนมอำเภอเมืองนครพนมศรีสงครามนะคะขณะที่จังหวัดสกลนครแถวๆอำเภอคำตะกร้าอำเภอเมืองอำเภอพังโคนที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่อำเภอพนมไพรอำเภอเสรภูมิค่ะต่อมาเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะทางด้านของภาคกลางภาคกลางวันนี้มีเพียง1จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีแถวๆสังขละบุรีไซโยกนะคะแถวๆทองผาภูมิหลายจุดนี้อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องส่วนวันนี้มีคำเตือนเร่งด่วนเลยนะคะที่จันทบุรีแถวๆอำเภอเมืองอำเภอขลุงอำเภอโป่งน้ำร้อนอำเภอเขาคิชกูฏอำเภอมะขามอำเภออีกหลายอำเภอเลยนอกจากนี้นะคะที่จังหวัดตราดนะคะได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงและอำเภอคลองใหญ่ค่ะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนร่องมรสุมนะคะแม้ว่าจะพาดผ่านตอนบนก็จริงแต่เรายังมีลมนะคะบริเวณทางด้านของตอนล่างทางฝั่งทะเลอันดามันและประเทศไทยพัดเข้าหากันอยู่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงนี้ค่ะ

0: ข่าวกีฬาวันนี้คนไทยทั้งประเทศน่าจะต้องส่งใจไปเชียร์นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะเพราะว่าเราจะต้องเจอเรียกว่าคู่ปรับตลอดการได้ไหมคะกับญี่ปุ่นนะคะ
1: โอ้โหแข็งโป๊กครับ คือตอนนี้ไทยเหลือเพียงแค่29นะ
2: ครับ
1: ที่จะได้ไปโอลิมปิกที่ LA
0: ค่ะ
1: ชนะญี่ปุ่นให้ได้แล้วคาดว่าอีกฝั่งนึงให้ไทยเป็นใครฮะถ้าจะเข้าชิง
2: ก็น่าจะเป็นจีน
1: จีนต้องรอลุ้นว่าวันนี้4โมงเย็น15นาทีทีมชาติไทยพบกับญี่ปุ่นจะใครไปใครอยู
2: ่
1: คนแพ้ชิงที่3คนชนะลุ้นตั๋วโอลิมปิกครับมาดูวันที่ความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับที่จะพบกับญี่ปุ่นในเย็นวันนี้โอกาสชนะยังมีครับถ้าไทยสามารถจี้บอลเสิร์ฟญี่ปุ่นได้แล้วก็โอ้โหต้องใช้คำว่าอะไรนะต้องสู้แบบยิบตาจริงๆเอาใจช่วยครับถือว่ามาตามนัดครับในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนรอบตัดเชือกครับไทยอันดับ17ของโลกพบคู่ปรับตลอดการญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกครับทีมไทยจุดเด่นอยู่ที่เกมรุกที่หลากหลายและเกมเสิร์ฟทรงพลังทำแต้มตบรวมไปแล้วถึง208คะแนนและกดเสิร์ฟเอสรวม28ครั้งในการแข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายครับนอกจากนี้ครับยังมีเกมรับที่ขุดบอลเซฟแต้มได้ถึง328ครั้งเฉลี่ยสูงถึง 25.2 ครั้งต่อเซตเกมบล็อกของไทยครับทำไป23แต้มซึ่งยังเป็นรองญี่ปุ่นรวมถึงสมาธิในเกมรับที่มีบางจังหวะที่ยังแกว่งอยู่ในรอบแรกนะครับคือไทยเนี่ยสภาพร่างกายดีจิตใจก็ดีแต่บางทีในบางจังหวะอาจจะมีแกว่งบ้าง
2: กดดัน
1: ใช่ครับขณะที่ญี่ปุ่นนะครับมาด้วยระบบทีมและยังไม่เสียเซตให้ใครในรายการนี้ครับจุดเด่นอยู่ที่การขึ้นบล็อกที่ทำไปถึง35แต้มจาก4เกมและเกมบุกที่เร็วทำไป204แต้มแต่จุดอ่อนอยู่ที่บอลแรกครับซึ่งยังมีจังหวะสะดุดหากใครใช้เกมเสิร์ฟที่ทำลายจังหวะได้มีโอกาสสร้างปัญหาให้กับญี่ปุ่นครับวาดะหัวตบหัวเสาญี่ปุ่นเนี่ยไทยต้องบล็อกให้ได
2: ้
1: บล็อกได้ไหมครับพี่โอ
2: ต้องแบบว่าคือสเกลมาหนักเชื่อว่าทีมงานเนี่ยสเกลมาอยู่แล้วแหละสำหรับวาดะนะครับแล้วก็อีก2คนใช่ไหมซาโตะแล้วก็อีกคนหนึ่งใครนะเป็นตัวตบอ่ะนะครับซึ่งโอ้โหคือ3คนนี้เนี่ยถ้าฟอร์มเขามาเต็มทั้ง3คนเนี่ยคืองานหนักเลยแต่ว่าเราเห็นเกมบล็อกของไทยระยะหลังๆนะครับทัดดาวเนี่ยมาเต็ม
1: ใช่ครับคือสำคัญคือเราบุกต้องเด็ดขาดและเกมบล็อกต้องเหนียวแน่นจริงๆนะ
2: ครับ
1: แล้วบล็อกไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับการซ้อมล่าสุดครับโค้ชออสเกียรติพงศ์นำลูกทีมซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก่อนลงแข่งขัน2วันติดในรอบรองและรอบชิงนะครับ
2: ขอ
1: ให้เป็นรอบชิงนะครับโดยเน้นติวเข้มเรื่องเกมบล็อกเกมรับและแผนการโต้กลับซึ่งนักกีฬาทุกคนมีความเข้าใจระบบเป็นอย่างดีครับส่วนอาการบาดเจ็บข้อเท้าของแนนทัดดาวครับดีขึ้นตามลำดับพร้อมย้ำให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีเพราะว่าตอนนี้ที่จีนอากาศเริ่มเย็นครับ
3: ครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการเตรียมตัวการฝึกซ้อมนะครับที่อยู่ที่นี่เรื่องของสภาพร่างกายสภาพจิตใจก็ส่วนใหญ่พร้อมร่างกายของทัดดาวก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ต้องให้รีคอเวอรี่ตามแผนตั้งอกตั้งใจในการฝึกซ้อมผมต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนอีกครั้งนะครับแล้วก็ขวัญและกำลังใจก็ดีนะครับและรวมทั้งยุทธวิธีในการเล่นนะครับทุกคนก็เข้าใจยุทธวิธีแล้วก็เพิ่มเติมไปในเรื่องของจินตนาการนะจินตนาการในการเล่นว่าเราจะเล่นอย่างไรให้มีความสำเร็จแล้วก็ที่เหลือก็คงจะต้องไปวัดกันในเกมแล้วก็เรื่องของการแก้เกมกันนะครับ
1: เมื่อสักครู่โค้ชออสสตันนิดหนึ่งนะคือต้องมียุทธวิธี
2: คุณก็ไปแซวคนต้องมีจินตนาการด้วย
1: ใช่ครับผลงานพบกัน5เกมหลังสุดครับไทยชนะไป1แพ้ไป4ครับผลล่าสุดที่พบกันในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ที่โคราชไทยชนะไป3ต่อ2เซตซึ่งครั้งนั้นไทยเป็นแชมป์เอเชียนะชนะจีนในรอบชิงด้วยนะคร
2: ับ
1: นัดล่าสุดเจอกันในศึกเนชั่นส์ลีกครับ2026ไทยแพ้ไป1ต่อ3เซตรอบตัดเชือกครับไทยแชมป์เก่าจะพบญี่ปุ่นวันนี้เวลา 16:15 นตามเวลาประเทศไทยหากชนะได้เข้าชิงพร้อมลุ้นตั๋วโอลิมปิกหากแพ้ไปชิงอันดับที่3เดี๋ยวไม่มีตั๋วนะครับ
2: ครับ
1: ตั๋วมีแค่ใบเดียว
2: บางคนอาจจะบอกว่าญี่ปุ่นจะเหนือกว่าหรือเปล่าในช่วงจังหวะเวลานี้แต่ว่าจริงๆแล้วคือเกมนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้
2: แล้วก็ไม่ได้ห่างกันมากรูปแบบการเล่นของเราก็คล้ายๆกับญี่ปุ่นนะถ้าทุกๆคนเนี่ย

0: พลังกันแล้วก็ฟอร์มดีพร้อมๆกันเนี่ยก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกัน
1: เพราะว่านักกีฬาทีมชาติไทยหลายคนเล่นที่ลีกญี่ปุ่นนะครับรู้มือรู้ทางเป็นอย่างดีสุดท้ายอยู่ที่วันเนี้ยว่าใครจะดีกว่
0: าก
1: ันใครดีกว่าก็เป็นฝ่ายชนะครับ
2: อยู่ที่จินตนาการหรือเปล่าคุณ เพราะว่าโค้ชออสบอกว่าต้องใช้จินตนาการด้วยแล้วก็แก้ปัญหากันแบบนาทีต่อนาทีอะไรเกิดขึ้น

0: เอา AI มาใช้เบื้องต้นสุดท้ายคนจะตัดสินเหมือนเดิมครับมาดูกันที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินํา AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าสมาคมกีฬาไหนอยู่ในกลุ่มศักยภาพไหนเพื่อวางเงินงบประมาณครับเป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่องนะกองทุนกีฬาเนี่ยคือจะถูกทางด้านสมาคมกีฬาโจมตีมาตลอดว่างบประมาณให้น้อย
1: ไม่พอบ้างล่ะ
0: เป็นปัญหาคลาสสิกยาวนานหลายปีล่าสุดเมื่อวานนี้ครับกองทุนกีฬาได้สรุปผลงานที่ผ่านมาพร้อมวางเป้าหมาย next step พัฒนาวงการกีฬาไทยในปีหน้าครับท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดสรรงบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาทอย่างโปร่งใสพร้อมเซ็น MOU ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพื่อจัดสรรงบอย่างเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้และลดความซ้ำซ้อนครับโดยชูนโยบายต้องทั่วถึงเป็นธรรมนะครับสำหรับ96สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการรวมถึง77สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดโดยจัดสรรตามศักยภาพ4กลุ่มอันดับที่1คือสูงมากได้กรอบวงเงินไม่เกิน35ล้านบาทสูงเฉยๆเนี่ยได้ไม่เกิน 17.5 ล้านบาทสูงปานกลางไม่เกิน8ล้านบาทและกำลังพัฒนาไม่เกิน2ล้านบาทคือนี่วางกรอบไว้นะไม่ใช่ให้เลยนะครับทุกสมาคมต้องทำแผนมาเสน
2: อ
0: ถึงได้เงินไปนะครับกองทุนกีฬาได้นำ AI เป็นเครื่องมือคัดกรองเบื้องต้นก่อนใช้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อเสนอบอร์ดกองทุนกีฬาพิจารณาขั้นสุดท้ายครับขณะที่เรื่องโอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงเข้าบัญชีนักกีฬา
1: ครับ
0: เขาบอกว่าสำรวจออกมาแล้วเนี่ยนักกีฬากว่า 90% พอใจแฮปปี้มากๆจากการนำร่องทั้งเอเชียนบีชเกมที่จีนและกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่สุราษฎร์ธานีแต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
3: ผลการศึกษาออกมาแล้วนะครับในตอนที่เราทดลองใช้ใน2รายการคือเอเชียนบีชเกมกับกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับตัวเลขทุกมิตินะครับมีความพึงพอใจโดยเฉพาะนักกีฬาที่ได้รับมีความพึงพอใจสูงมาก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั่นเองเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่หากมีรายการนี้นะครับคือมีรายการเก็บตัวซ้อมซึ่งต้องมีแน่ก็คงจะต้องนำเสนอคณะกรรมการว่าเรามีผลการศึกษาในเรื่องการโอนตรงอย่างไรซึ่งผมเรียนเมื่อกี้ครับเป็นผลดีกับนักกีฬาพึงพอใจสูงมากก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารกองทุนว่าท่านจะตัดสินใจในเรื่องการโอนตรงไปในทิศทางใดนะครับเอเชียนเกมนี้เป็นการโอนให้ผ่านสมาคมกีฬาอยู่นะครับเพราะว่าในตอนนั้นเราทดลองเพียงแค่ในปีงบประมาณ69เนี่ยเพียงแค่2รายการเอเชียนบีทแล้วก็กีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับ
0: สิ่งสำคัญคือการทำหน้าที่ของกองทุนกีฬาเนี่ยยึด3เสาหลักนะครับคือระบบข้อมูลและความเป็นธรรมตามนโยบายของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลด้านกีฬาครับเอาใจช่วยเพราะว่าปัญหาเรื่องงบประมาณเนี่ยไม่เคยเพียงพ
1: อเป็นปัญหาคลาสสิก
0: คลาสสิกจริงๆครับ
1: กราบขอบคุณคุณอินทัศน์นะครับจากข่าวกีฬาไปที่ไทยบันเทิงสุดสัปดาห์นะครับวันนี้พบกับคุณกวินภพพันธุเริศครับ
4: ครับไทยบันเทิงสุดสัปดาห์อยู่กับผมกวินภพพันธุเริศนะครับถ้าหากพูดถึงตัวละครอย่างวันทองขุนช้างขุนแผนนะฮะเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีภาพจำอยู่ในหัวนะครับเพราะว่าเติบโตมากับวรรณกรรมเรื่องราวของวันทองนะฮะแล้วก็มีการผลิตผ่านสื่อหนังละครซีรีส์อยู่บ่อยครั้งแต่สำหรับหนังเรื่องอัศจรรย์วันทองภาพจำของ1ใน3ตัวละครนี้จะเปลี่ยนไปนะเป็นตัวละครไหนลองทายดูครับอันนี้เรียกว่าสวยทะลุควันนะคุณผู้ชมฮะอิงวรันธรฮะขี่ม้ามาในหนังพีเรียดย้อนยุคเลยเฉลยก่อนคนนี้บทนางวันทองฮะส่วนหนุ่มคนข้างๆเมื่อกี้ผมปิดหน้านิดนึงผมปิดอาจจะไม่ได้เห็นความหล่อคือกรัฟคณาวุฒินะครับให้ทายคุณผู้ชมหล่อแบบนี้บทน่าจะขุนแผนแน่นอนฮะเพราะดูออกว่าเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์แฟนคลับเยอะด้วยแต่เฉลยฮะบทที่เห็นของหนุ่มกรัฟในเรื่องนี้ประกบคู่วันทองบทขุนช้างนะครับแถมเจ้าตัวยังแซวว่าแซวตัวเองด้วยฮะเป็นขุนช้างที่หล่อที่สุดแล้วด้วยนะครับส่วนคนที่รับบทขุนแผนนี่โชว์กล้ามเลยพี่หมากปรินนะฮะที่เห็นนี่คือตัวละครบางตัวนี่คือลุคอาจจะต่างจากภาพจำนะครับเพราะว่านี่เป็นการตีความใหม่นะครับจากนิยายเรื่องรติรสไม่นำพานะครับ โดยคนนี้ผู้กำกับของเรื่องพี่มุกปิยการจากซิทคอมเนื้อคู่ประตูถัดไปมาเป็นผู้กำกับครับแล้วก็เป็นการโปรดิวซ์ของโปรดิวเซอร์คนดังอย่างคุณจูเลียนจองที่เคยฝากผลงานไว้นะฮะทั้งใน

0: เดอะโฮสต์แล้วก็พาราไซต์ของเกาหลีด้วยครับ
1: เราอาจจะยังไม่เชื่อแหละตอนแรกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถ่ายทอดมายังไงให้ทุกคนเชื่อว่าในสภาพเราสภาพเนี้ยจะเป็นขุนช้างได้ยังไงอะไรการถ่ายทอดหรือว่าเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องความสัมพันธ์ต่างๆอย่างเงี้ยก็ได้คุยมุกค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เข้าใจหลายๆอย่างมากยิ่งขึ้น
2: แอคชั่นฟาดฟันก็มีอยู่แล้วแหละในเรื่องใครเหนือใครขบเคี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นช่วงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็อย่างที่บอกไปเป็นการเล่าเรื่องใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้น
1: based on ความเป็นเพื่อน
2: รอดูbased on ความเป็นเพื่อน
1: ใช่
0: มีคนแซวเยอะนะฮะว่าคุณช้างน่าจะต้องกว่าล้านนะฮะวันนี้ไม่ใช่นะครับยังต่อกันอยู่ที่วงการภาพยนตร์นะฮะก่อนหน้านี้เพิ่งปล่อยตัวอย่างหนังออกมาสำหรับภาพยนตร์เรื่องคุณยายวรนาถของพี่โต้งบรรจงนะครับได้ใหม่ดาวิกามารับบทคุณยายหลายคนแซวเยอะน่าจะเป็นเวอร์ชันคุณยายที่สวยมากแถมหรูติดแกลมด้วยแต่พี่โต้งบรรจงเขาบอกมีเหตุผลในการที่เลือกใหม่ดาวิกาเพราะอะไรลองฟังดูครับ
3: เธอเป็นใครยังไง
0: ตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมาอย่าเพิ่งจำสลับบทนะฮะพี่นกสินใจหลายคนคุ้นว่าแบบเคยเล่นคุณยายวรนาถแต่เรื่องนี้ไม่ใช่นะครับเป็นใหม่ดาวิกานะครับที่ต้องทั้งติดแกลมทั้งสวยแล้วก็มีออร่าดาราในตัวด้วยอันนี้คือเหตุผลที่พี่ต้องบรรจงเลือกใหม่ดาวิกามารับบทเป็นคุณยายวรนาถนะครับในภาพยนตร์ที่ใช้ชื่อเดียวกันเลยซึ่งปกติแฟนๆจะคุ้นในละครชื่อทายาทอสูรนะฮะพี่ต้องบรรจงบอกว่าภาพแรกตอนคิดจะทำหนังเรื่องนี้คือต้องเป็นดาวิเท่านั้นดาวิกาเท่านั้นเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกันมาแล้วในพี่มากพระโขนงตอนนั้นทำรายได้เป็นร้อยล้านเลยนะครับเป็นพันล้านบาทขออภัยฮะเรื่องนี้พี่ต้องบรรจงบอกว่าเป็นการตีความใหม่ของคุณยายวรนาถแต่จะมีฉากที่แฟนๆหลายคนลุ้นว่าน่าจะต้องมีภาพจำแบบเดิมแน่นอนครับ
4: วรนาถข้อแรกเลยเราเห็นว่าภาพคุณยายจะต้องเป็นใหม่ดาวิกา
0: แต่แรกเลยเหรอ
4: ใช่ตั้งแต่แรกเลยก็คือคุณยายต้องสวยมากแล้วก็มีความร่วมสมัยมีความใช้กับในทีมเขียนบทก็จะใช้คำว่ามีความแบบเหมือนแกล้มมีความแบบวิธีพูดวิธีการทรีตคนอื่นวิธีการแก้แค้นวิธีการอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเป็นแบบฉบับของเราอะไรเงี้ยมันจะมีความแฟชั่นมีความเปรี้ยวอย่างที่คุณแจงที่บอกเปรี้ยวมากๆอะไรเงี้ยไม่เหมือนใครแล้วก็มันเอื้อให้มันเป็นหนังที่สไตล์มากๆสนุกมากๆแล้วก็เดือดมากๆได้อะไร
0: คนไทยน่าจะได้ดูคุณยายวรนาถช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้จะมีไป World Premiere ปฐมทัศน์นะฮะที่โตรอนโต International Film Festival ปีนี้นะครับที่ประเทศแคนาดาด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงครับคุณอนุชาคุณปวีณาครับ
5: ครับขอบคุณคุณกวินภพนะครับ
6: และทั้งหมดนี้คือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

ภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: สมมุติว่าคุณได้รับโจทย์มาว่าคุณจะต้องเอาถั่วเหลืองเนี่ยไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสนจะน่ากินคุณนึกถึงอะไรบ้างน้ำเต้าหู้ใช่ไหมคุณนึกถึงซีอิ๊วมิโซเต้าเจี้ยวเต้าซี่นัตโตถั่วเน่าเทมเป้ฟองเต้าหู้กากถั่วเหลืองคุณนึกถึงนมถั่วเหลืองคุณนึกถึงข้าวแรมฟืนหรือว่าเมนูเส้นที่ทำจากถั่วเหลืองอีกมากมายบางคนนึกถึงเต้าหู้ขนด้วยซ้ำไปโอ้โหสายลึกสายหมักดองที่แท้จริงเอ้ยแต่พอมีนี่แดงๆแบบนี้แล้วพูดพร้อมกันครับกิมจิยังไม่ใช่ครับแดงเหมือนกันเอาไปผัดได้นี่เอาไปผัดกับคะน้าเอาไปทำเมนูได้หลากหลายเลยระหว่างนี้มีคนทายถูกไปแล้วครับมันคือเต้าหู้ยี้ครับและเรื่องราวในวันนี้ไม่ใช่เต้าหู้ยี้เฉยๆแต่เป็นเต้าหู้ยี้ห่อใบไผ่

มาครับเรากำลังจะเปลี่ยนให้ถั่วเหลืองเมล็ดแบบนี้กลายเป็นน้ำแบบนี้แล้วถูกจับตัวให้เป็นก้อนเป็นเคิร์ดแบบนี้ถูกเคลือบด้วยน้ำซอสสีแดงแบบนี้ห่อด้วยใบไผ่แบบนี้จับยัดลงไหแบบนี้ครับสุดท้ายอยู่ในกระป๋องถูกนำออกมาเป็นอาหารกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำกับข้าวในการโดนผัดแบบนี้โดนยำแบบนี้โดนกินแบบนี้น่ากินขนาดนี้ครับย้อนกลับไปอีกทีมันคือถั่วเหลืองที่จริงๆกว่าจะได้กินมาไกลซะเหลือเกินครับผ่านการหมักที่เต็มไปด้วยคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์มากมายครับทั้งโปรตีนดีเนเจอเรชันมีเรื่องของแมกนีเซียมซัลเฟตมีเรื่องของออสโมซิสดีไฮเดรชันโปรตีโอไลซิสไลโปไลซิสเอสเทอริฟิเคชันทั้งหมดนี้คือเฟอร์เมนเทชันซึ่งฟังดูแล้วผมตาลอยผมฟังผมพูดเองผมตาลอยเองอะไรนักหนาครับเนี่ยนี่แหละถึงมีแดนกินดองเราจะมาแกะสิ่งเหล่านี้กันแบบเห็นภาพเป็นขั้นตอนเข้าใจง่ายมากขึ้นงงน้อยลง

0: เรื่องราวที่เรามาดูกันในวันนี้เนี่ยคือเต้าหู้ยี้ใบไผ่ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเริ่มขั้นตอนลำดับแรกครับ
1: ก็ต้องเริ่มจากถั่วเหลือง
0: อาแปะประวินกับพี่ฝนเนี่ยจะนำเมล็ดถั่วเหลืองท้องถิ่นที่ปลูกในเชียงใหม่มาแช่น้ำสะอาดครับแช่ทิ้งไว้อย่างนี้เขาบอกว่าประมาณ5ชั่วโมงเมล็ดมันจะพองนิ่มขึ้นมาครับพอแช่เสร็จแล้วล้างทำความสะอาดเอาสายยางฉีดไล่สิ่งสกปรกออกเราจะพูดย้ำกันเสมอนะครับว่าการล้างเนี่ยเป็นหนึ่งในขั้นตอนการหมักอาหารที่ดีนะครับทำความสะอาดมันเบื้องต้นซะก่อน

จากล้างไปสู่การโม้ครับนี่คือเครื่องโม้เครื่องโม้เนี่ยจะโม้บดถั่วเหลืองที่ต้มสุกแล้วล้างสะอาดแล้วจนละเอียดครับพอโม้เสร็จเข้าสู่

้นตอนของการแยกกากเพื่อคั้นเอาน้ำนมถั่วเหลืองในรอบแรกเห็นไหมฮะกลายเป็นนมถั่วเหลืองแล้วนะแต่เราข้ามไปเราจะไปสู่การเป็นเต้าหู้ยี้ให้ได้พอได้น้ำหนึ่งมาแล้วครับต่อด้วยน้ำสองคือเทน้ำร้อนสะอาดเข้าไปปั่นล้างไอ้กากถั่วที่มันยังหลงเหลืออยู่ในเครื่องอีกครั้งนึงเพื่อครั้นเอาน้ำนมถั่วเหลืองรอบสองหรือที่เขาเรียกว่าน้ำสองเนี่ยแล้วเอาทั้งน้ำหนึ่งและน้ำสองมาต้มรวมกันในหม้อซึ่งกากถั่วที่เหลือเนี่ยสามารถนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ต่อได้เพราะว่ายังมีโปรตีนหลงเหลืออยู่ยังมีประโยชน์อยู่จังหวะเนี่ยครับตอนที่มันกลายเป็นน้ำนมถั่วเหลืองไปแล้วเนี่ยมันได้ทำการสกัดเอาโปรตีนสำคัญในถั่วเหลืองออกมาแล้วก็คือตัวแรกคือไกลซินินและตัวที่สองคือเบต้าคอนไกลซินินแล้วก็จะมีพวกไขมันดีที่ออกมาละลายอยู่ในน้ำนมถั่วเหลืองขั้นตอนต่อมาครับเราเข้าสู่ขั้นตอนที่เรียกว่าโคกูเลชันครับคือการทำให้โปรตีนเนี่ยตกตะกอนเขาเอาน้ำนมถั่วเหลือง100ลิตรครับไปต้มในหม้อต้มให้เดือดแต่ไม่ได้มีเตาแก๊สอยู่ข้างล่างหม้อนะครับเขาใช้ความร้อนจากเตาฟืนภายนอกอาคารเนี่ยส่งความร้อนผ่านท่อเข้ามาฆ่าเชื้อน้ำนมถั่วเหลืองครับแล้วก็จะมีการคอยช้อนฟองออกเรื่อยๆเมื่อเดือดได้ที่แล้วครับอาแปะจะค่อยๆเทสิ่งนี้เข้าไปสิ่งนี้คือดีเกลือครับดีเกลือที่มีชื่อเรียกว่าแมกนีเซียมซัลเฟตคนเล่นเขารู้กันเขาจะเรียกว่าดีเกลือฝรั่งอัตราส่วนของดีเกลือที่ใช้คือ1ขันต่อน้ำนมถั่วเหลืองที่บอก100ลิตรแล้วก็คนไปสม่ำเสมอเพื่อให้โปรตีนเนี่ยแยกตัวตกตะกอนออกจากน้ำครับเบื้องหลังวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นความร้อนจากการต้มเตาฟืนทำหน้าที่ฆ่าเชื้อปนเปื้อนในลำดับที่1 นะครับและความร้อนเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้โปรตีนถั่วเหลืองเนี่ยเสียสภาพตามธรรมชาติหรือที่เรียกว่าโปรตีนดีเนเจอเรชั่นที่เราบอกว่ามันจะมีไกลซินินและก็เบต้าคอนไกลซินินตัวเนี้ยมันจะมีประจุไฟฟ้าเป็นประจุลบครับส่วนดีเกลือเนี่ยไอออนของแมกนีเซียมอ่ะมันคือประจุบวกทีนี้ตามธรรมชาติอ่ะประจุต่างกันย่อมดึงดูดกันประจุบวกจากดีเกลือจะวิ่งเข้าไปจับตัวกับประจุลบของโปรตีนถั่วเหลืองอย่างรวดเร็วครับทำให้โปรตีนเหล่านั้นเกิดการตกตะกอนและรวมตัวกันเป็นก้อนสีขาวนุ่มๆนี่แหละที่เขาเรียกว่าเคิร์ดดิ้งหรือว่าเนื้อเต้าหู้ครับแยกชั้นออกมาจากน้ำใสๆอย่างชัดเจนไอ้ของเหลวสีใสเหล่านี้สีเหลืองอ่อนเราเรียกมันว่าเวเฮ้ยเวเหมือนในโปรตีนนมหรือเปล่าอย่างนั้นแหละกระบวนการใกล้เคียงกันแต่นี่คือซอยบีนเวหรือเวที่ทำมาจากถั่วเหลืองนั่นเองขั้นตอนต่อมาครับเขาจะตักเนื้อเต้าหู้เนี่ยที่มันตกตะกอนแยกกันเป็นชั้นแล้วไปเทใส่พิมพ์สี่เหลี่ยมที่รองด้วยผ้าขาวบางจนเต็มครับแล้วปิดด้วยแผ่นไม้ด้านบนนำพิมพ์มาวางเรียงซ้อนกันเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแล้วเอาก้อนหินน่ะหรือว่าของหนักๆมาทับไว้ด้านบนครับนี่จะเป็นการรีดน้ำออกไปให้หมดจากนั้นเขาจะคว่ำพิมพ์แกะผ้าขาวบางออกและก็จะกลายเป็นแผ่นเต้าหู้สดที่สามารถนำมาตัดเป็นรูปทรงได้ตามต้องการครับไอการกดนี่แหละเป็นการออกแรงเชิงกลครับเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างของมันเนี่ยแน่นขึ้นแล้วก็รักษารูปทรงของตัวเองเอาไว้ได้อย่างดีขั้นตอนต่อมาครับเขาจะทิ้งก้อนเต้าหู้สดอันนี้เอาไว้ให้มันเซตตัวนะครับแล้วค่อยนำมาจัดเรียงพร้อมกับโรยเกลือครับคือโรยเกลือรองที่ก้นภาชนะเอาไว้แล้ววางเต้าหู้สลับกับโรยเกลือปิดทับเป็นชั้นๆขึ้นไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะเต็มภาชนะที่เขาใส่เขาจะทับถมทิ้งกันไว้อย่างเงี้ย

0: ซ้อนกันไว้อย่างเงี้ย2คืนครบเวลาค่อยนำเต้าหู้ออกมาแล้วก็ผึ่งเสด็จน้ำในตะกร้าเตรียมเอาไว้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกลือทำหน้าที่ออสโมซิสดึงน้ำส่วนเกินออกจากเต้าหู้ให้เต้าหู้เนี่ยมีความแน่นมีความตึงขึ้นแล้วเกลือขณะเดียวกันพระเอกของทุกงานหมักดองช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคแล้วก็ทำให้เต้าหู้ของเราเนี่ยไม่เน่าเสียจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มันไม่ดีจริงๆจะกินแล้วก็ได้นะครับเต้าหู้เนี่ยมันเสร็จแล้วนะแต่มันยังไม่เรียกว่าเต้าหู้ยี้ครับเพราะว่ารสสัมผัสของเต้าหู้ปกติกับเต้าหู้ยี้เนี่ยมันช่างแตกต่างกันซะเหลือเกินพอพูดถึงรสสัมผัสเราจำได้ไหมครับเวลาที่เราไปตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตสมมติบอกว่าอยากได้เต้าหู้เหลืองแม่ค้าจะถามว่าเอาเต้าหู้เหลืองแข็งหรือเต้าหู้เหลืองนิ่มไอ้รสสัมผัสแข็งกับนิ่มตรงนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการใส่ดีเกลือเลยนะครับแอบย้อนไปนิดนึงมาต่อกันที่ครับการเคลือบซอสแดงเต้าหู้ยี้เนี่ยต้องแดงอยู่แล้วนะครับเขาจะเอาเต้าหู้ที่เสด็จน้ำมาดีแล้วครับมาป้ายไอ้ซอสแดงนี้เป็นสูตรเฉพาะของแต่ละที่แล้วแต่ว่าเจ้าไหนบ้านไหนทำเต้าหู้ยี้ก็จะมีส่วนผสมที่ไม่เหมือนกันครับแต่ที่แน่ๆอย่างของที่นี่แดงมาจาก Red Yeast Rice หรือว่าข้าวยีสต์แดงนะครับมีส่วนผสมของเกลือมีลูกแป้งจำได้ไหมเราเคยทำตอนลูกแป้งข้าวหมากกันมาแล้วในลูกแป้งข้าวหมากก็จะมีทั้งเชื้อรามีทั้งยีสต์อยู่ข้างในอาจจะมีแบคทีเรียด้วยซ้ำไปเป็นแบคทีเรียดีที่ไม่ก่อให้เกิดโรคนะครับมีน้ำตาลทรายมีเปลือกส้มแห้งครับแล้วก็มีอบเชยนี่ก็หอมเชียวหรือที่เราเรียกกันว่าซินนามอนอันนี้แหละจากนั้นเขาจะเอาเต้าหู้ที่ป้ายซอสแดงไปแล้วไปห่อใบไผ่สดครับเป็นใบไผ่สดที่ทำความสะอาดมาอย่างดีแล้วไอ้ที่ทำเมื่อกี้มีผลต่อการหมักดองอย่างไรอย่างแรกเลย Red Yeast Light เนี่ยหรือว่าข้าวยีสต์แดงเนี่ยมันคือทำหน้าที่เป็นการย้อมสีทางธรรมชาติอยู่แล้วสมุนไพรอย่างเปลือกส้มเงี้ยอบเชยก็เพิ่มสารที่ทำให้เกิดกลิ่นหอมเฉพาะตัวครับส่วนใบไผ่เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยกักเก็บความชื้นได้เล็กน้อยเพื่อไม่ให้ไอตัวเต้าหู้เนี่ยมันแห้งกร้านนะครับแล้วก็ทำหน้าที่การส่งผ่านกลิ่นเฉพาะตัวเบาๆของใบไม้ธรรมชาติเข้าไปบ่มในตัวเต้าหู้ด้วยลำดับต่อมาครับเต้าหู้ที่ห่อใบไผ่เอาไปเรียงใส่หายดินเผาจนเต็มครับแล้วก็ราดด้วยน้ำหมักสูตรเจือจางน้ำหมักสูตรเจือจางคืออะไรคือน้ำซอสแดงเมื่อกี้แหละที่ผสมน้ำเปล่าเข้าไปด้วยที่หมักเตรียมแยกเอาไว้แล้วด้วยนะแยกไว้ก่อนเป็นเวลา1เดือนนะครับลงไปผสมกันให้ท่วมตัวเต้าหู้ทั้งหมดแล้วปิดฝาเขียนวันที่ระบุเวลาหมักทิ้งเอาไว้ใช้เวลาทั้งสิ้นจากตรงเนี้ย2เดือนก่อนจะนำออกมาเปิดขายสามารถนำไปปรุงอาหารได้ต้องบอกว่าขั้นตอนการหมักดองเนี้ยที่มันอยู่ในไหเนี่ยมันเกิดการทำงานของจุลินทรีย์หลายตัวด้วยกันครับทำหน้าที่รับส่งกันไปมาตัวแรกที่มักจะเกิดขึ้นเลยคือแบคทีเรียสายอึดตัวสร้างสปอร์ได้อย่างบาซิลัสครับแล้วก็จะมีเชื้อราในกลุ่มมิวคออันนี้จะเป็นราขาวธรรมชาตินะครับที่มาจากไหนเอ๊ะมาจากไหนรามาจากลูกแป้งข้าวหมากอันเดียวกันเนี่ยมันจะไปเติบโตบนถั่วเหลืองนะครับแล้วก็เริ่มปล่อยเอนไซม์ออกมาแต่ถ้าว่าครับเมื่อการที่เรามีน้ำหมักไหลท่วมอยู่เนี่ยสภาวะอากาศในไหเนี่ยมันจะลดลงเชื้อราเนี่ยมันต้องการอากาศนะครับมันก็จะลดบทบาทลงตามเวลานะครับและจะถูกแทนที่ด้วยแบคทีเรีย LAB ครับหรือว่าแบคทีเรียแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่ทำหน้าที่สร้างกรดรสเปรี้ยวนะครับยีสต์ทำงานช่วงนี้เหมือนกันยีสต์ทนเกลือเขาเรียกกันว่าฮาโลโทเลเรนซ์ยีสต์นะครับฮาโลเนี่ยความหมายคือหมายถึงเกลือ
1: จะมียีสต์อย่างไซโกแซคคาโรไมซิสร็อกซีไอเข้ามาทำหน้าที่ในช่วงที่แช่น้ำหมัก
0: ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเข้มๆคือโปรตีโอไลซิสหมายถึงปฏิกิริยาย่อยโปรตีนเพื่อสร้างรสอูมามินั่นแหละคือเชื้อรามิวคออย่างที่บอกจะมีเอนไซม์โปรตีเอสครับรวมไปถึงพวกแบคทีเรียบาซิลัสเนี่ยใช้เอนไซม์ที่มันมีครับจะเข้าย่อยสลายโปรตีนในเต้าหู้จนโปรตีนกลายเป็นเปปไทด์สายสั้นๆและมันจะปล่อยกรดอะมิโนอิสระจำนวนมากออกมาหนึ่งในนั้นคือกรดกลูตามิกหรือว่ากลูตามิกแอซิดซึ่งกรดกลูตามิกนี้เป็นหัวใจสำคัญในการมอบรสชาติที่เราเรียกกันว่ารสชาติที่5รสชาติปกติมีเปรี้ยวหวานเค็มขมแล้วก็รสชาติที่5นี้คืออูมามิให้กับเต้าหู้ยี้ครับ

เมื่อกี้คือตัวสร้างรสต่อมาตัวสร้างกลิ่นสร้างกลิ่นเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าลิโปไลซิสลิโปไลซิสคือการย่อยไขมันเพื่อสร้างกลิ่นรสนะครับเอนไซม์ที่จับคู่กับเรื่องนี้คือเอนไซม์ไลเปสทำหน้าที่ย่อยไขมันในถั่วเหลืองให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของกรดไขมันอิสระหรือว่าฟรีแฟตตี้แอซิดเพื่อสร้างสารตั้งต้นในการพัฒนาคุณลักษณะของกลิ่นและก็รสขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยคือกลิ่นจากไขมันใช่ไหมมันจะมีอีกกลิ่นนึงที่เกิดขึ้นหอมไปทางแบบเขาเรียกกันว่าหอมดอกไม้อะมันคือปฏิกิริยาที่ชื่อว่าเอสเทอริฟิเคชันยีสต์ปล่อยแอลกอฮอล์เข้ามาทำปฏิกิริยากับกรดอินทรีย์ที่ถูกปล่อยจากแลคติกแอซิดแบคทีเรียพอแอลกอฮอล์กับกรดแลคติกเจอกันป้าบเนี่ยแหละเอสเทอริฟิเคชันส่งกลิ่นหอมลึกซึ้งขึ้นมาครับรสไปแล้วกลิ่นไปแล้วสีมาจากไหนสีคือมาหยาดเรียกชันครับแต่เป็นมาหยาดเรียกชันที่ไม่ใช้ความร้อนมาหยาดเรียกชันนั่นคืออะไรก็คือการเปลี่ยนสีของอาหารนะครับตึงๆไหมตึงๆไหมความลงความรู้คำศัพท์มันเยอะเฉยๆครับแต่จริงแล้วมีที่มาที่ไปหมดเลยเราไม่ต้องฟังด้วยความเครียดครับเราฟังด้วยความสบายไม่ต้องจำได้ก็ได้แต่มันผ่านหัวเรามากขึ้นทุกวันทุกวันเดี๋ยวเราจะค่อยๆแตกฉานกับมันครับพักกินข้าวไหมเอาเต้าหู้ยี้มาทำเมนูดีกว่านะสดชื่นเปิดมื้อกันด้วยเมนูยำครับนี่คือยำเต้าหู้ยี้หน้าตาเป็นแบบนี้เกิดจากวัตถุดิบแบบนี้ครับมีขิงมีพริกขี้หนูแล้วก็มีมะนาวครับเริ่มจากเอาพริกขี้หนูมาซอยก่อนนะครับจากนั้นนี่คือเต้าหู้ยี้ที่พร้อมรับประทานแล้วนะครับหมักมาจนต้องกินแล้วล่ะจังหวะนี้เอามาขยี้ครับก็คือให้มันหยาบๆหน่อยใครจะสะดวกใช้ช้อนใช้มีดจริงๆไม่ต้องใช้มีดก็ได้เนาะใช้ช้อนก็พอแล้วเพราะว่ามันนุ่มขนาดนี้แล้วเนี่ยครับก็เอาน้ำของมันราดลงไปด้วยกลิ่นหอมก็จะเพิ่มมากขึ้นชัดเจนนะครับเต้าหู้ยี้เนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปตอนผมเด็กๆนะบางทีพ่อแม่เอามาให้กินเปล่าๆเลยนะครับจังหวะที่แบบกับข้าวอาจจะมีไม่ได้เยอะเต้าหู้ยี้เนี่ยรสมันค่อนข้างเข้มรสมันค่อนข้างจัดใช่ไหมเวลามันตัดกับข้าวสวยอะมันก็ทำให้เรากินข้าวไปได้เรื่อยๆนี่คือพริกสดครับที่ใส่ตามลงไปทีนี้การทำแบบนี้มันก็จะทำให้รสชาติของการกินเต้าหู้ยี้เปล่าๆมันอร่อยขึ้นนะครับขิงที่เอาไปรวนไปคั่วในกระทะเนี่ยไม่ต้องถึงกับกรอบนะครับเอาให้มันพอสุกเฉยๆมันจะทำให้ขิงเนี่ยหอมแบบโดนความร้อนขึ้นมาอีกแล้วเสร็จแล้วขิงเหล่านี้ก็จะถูกนำไปโรยลงบนเต้าหู้ยี้ที่เราเตรียมเอาไว้แล้วนะครับก่อนจะใส่ขิงบีบมะนาวลงสักเล็กน้อยบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยของหมักดองก็บอกว่าเปรี้ยวนี่แล้วเราจะใส่มะนาวเปรี้ยวเพิ่มไปอีกทำไมพูดเรื่องเดิมครับก็คือมันเปรี้ยวคนละเปรี้ยวมันเปรี้ยวคนละมิติครับเราใส่ให้มันเปรี้ยวเพื่อส่งเสริมกันได้นี่คืออันแรกครับจานที่สดชื่นจะกินกับข้าวต้มจะกินกับข้าวสวยจะกินกับเส้นลวกเปล่าๆก็ยังได้ครับมันตัดรสตลอดเวลาเมนูเนี้ยแล้วก็ขิงมันทำให้เต้าหู้ยี้เนี่ยไม่แทงมาหาเราตลอดจนเกินไปมันคือการปรับสมดุลที่ลงตัวอยู่นะผมว่าเข้าสู่เมนูต่อไปครับนี่มาเป็นแบบต้มนี่คือต้มซุปหัวไชเท้าแต่ว่าใส่เต้าหู้ยี้ตรงไปตรงมาอย่างนั้นเลยความอร่อยมันเพิ่มขึ้นมาแค่คุณติดมันไว้กับบ้านนะครับของหมักดองอย่างเต้าหู้ยี้เนี่ยก็ทำให้จานเนี้ยที่มันจะดูเป็นเหมือนเมนูธรรมดาเนี่ยมันแตกต่างขึ้นมาได้นะเริ่มจากการต้มหมูก่อนอันนี้คือหมูที่เราหมักด้วยสามเกลือเอาไว้แล้วนะครับก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปด้วยต่อด้วยหัวไชเท้าที่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปต้มครับเคี่ยวจนกว่าคุณจะรู้สึกว่ามันจะนุ่มตามที่คุณต้องการนะครับจริงๆกินได้แล้วนะนี่เป็นเมนูแล้วแต่ว่าวันนี้เรามาถ่ายเต้าหู้ยี้ไงเต้าหู้ยี้ก็ต้องโดดเด่นใส่ลงไปในน้ำนะครับสิ่งสำคัญนอกจากเต้าหู้ยี้ที่ยีมาแล้วเนี่ยอย่าลืมน้ำหมักของมันจะช่วยทำให้รสชาติของต้มหัวไชเท้ากับหมูที่คุณเคยกินเนี่ยไม่เหมือนเดิมอยากรู้เหมือนกันนะว่าบ้านไหนทำเต้าหู้ยี้กับเมนูต้มแบบนี้บ้างครับใครที่รับชมรายการแดนกินดองผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้นะว่าโอ้จริงๆแล้วบ้านผมบ้านดิฉันก็ใส่เต้าหู้ยี้มานานแล้วเราอยากฟังเรื่องอะไรแบบนี้นะครับทีมงานเข้าไปอ่านเสมอนะตอนนี้น้ำซุปที่มันน่าจะกลมกล่อมจากหมูแล้วก็เครื่องปรุงอยู่แล้วเนี่ยได้มีมิติทางรสชาติที่แตกต่าง

กันออกไปจากต้มซุปที่เราคุ้นเคยผ่านการใส่เต้าหู้ยี้ครับมันจะมีรสชาติเปรี้ยวเค็มที่สำคัญหอมความเป็นอาหารหมักดองขึ้นมาอย่างชัดเจนครับซึ่งแน่นอนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรายการเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำตามแบบนี้เสมอไปนะครับคือคุณอยากจะปรุงอะไรเพิ่มก็ได้นะครับเป็นอิสระทางความคิดอิสระทางความชอบนะครับถ้าเกิดว่าลองแล้วแบบนี้ยังเข้มข้นไม่พออยากจะบีบมะนาวอยากจะใส่พริกติดรสแบบไทยๆกันเข้าไปก็ไม่เป็นไรครับนี่โรยผักจบหอมๆเลยแต่สำหรับผมนะอันนี้คือพอละแบบนี้แหละรสชาติมันจะไม่ซ้ำกับเมนูอื่นผัดคะน้าเต้าหู้ยี้นี่ผมเคยครั้งแรกนะครับเนี่ยเพิ่งจะเคยเจอเลยว่าเอาเฮ้ยเราสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยหรือตั้งกระทะครับใส่น้ำมันแล้วก็กระเทียมลงไปครับให้กระเทียมค่อยๆเหลืองหอมขึ้นมาจากนั้นใส่ใบคะน้าครับมันนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงคะน้าปลาเค็มไงมันมีรสชาติเข้มมาตัดกับเมนูผัดคือเมนูผัดคะน้าเนี่ยปกติแล้วก็จะปรุงรสกันประมาณกลมกล่อมนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรแทงขึ้นมาอย่างถ้าเกิดผัดคะน้าปลาเค็มอ่ะมันก็จะเค็มแทงขึ้นมาตัดรสตลอดเวลาใช่ไหมแล้วผัดคะน้าที่ใส่เต้าหู้ยี้เดี๋ยวกำลังจะใส่นะฮะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเค็มแบบเต้าหู้ยี้ที่กลมกล่อมอยู่แล้วด้วยตัดโดดเข้าไปอ่ะอย่างชัดเจนนี่ทำให้ผมรู้สึกว่าต่อยอดไปได้อีกหลากหลายเมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวเนี่ยใส่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับหรือว่าผัดผักอย่างอื่นผมเป็นคนที่ชอบกินผัดฟักเขียวนะวันหน้าผมจะลองเอาเต้าหู้ยี้เนี่ยไปรวมกับกะปิแล้วผัดดูสักครั้งหรือแม้กระทั่งว่าไม่ต้องใส่กะปิเลยก็ยังได้นะให้ตัวเต้าหู้ยี้เป็นตัวชูโรงนะครับเมนูนี้ถึงจะเหมือนว่าไม่ได้มีเนื้อสัตว์แต่ตอนท้ายมีโรยแต่ก็แล้วแต่คนดูครับสามารถใส่หมูกรอบใช่ไหมคิดเหมือนกันเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่าผมคิดถึงหมูกรอบก่อนใส่หมูกรอบหมูชิ้นหมูสามชั้นก็ได้แล้วแต่เลยก็ใส่ไปตั้งแต่ตอนก่อนที่ผักจะลงนั่นแหละใส่ไปต่อจากกระเทียมเหมือนเราผัดเมนูอื่นแต่นี้เราจงใจให้มันเป็นแบบเมนูผัดเต้าหู้ยี้จริงๆที่รออยู่นี่คือกากหมูครับเอ้ยแจ่มแจ๋วเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าอยู่ภาคเหนืออยู่แล้วแคบหมูไหมใช้ได้เหมือนกันกากปลาเค็มไหมแบบไอ้ปลาเค็มแบบที่มันแห้งบดมาแล้วก็ได้เหมือนกันอะไรก็ได้ที่เป็นโปรตีนที่คุณชื่นชอบครับมาโรยแล้วเดี๋ยวให้เต้าหู้ยี้ได้ทำหน้าที่สร้างความแตกต่างให้กับเมนูนี้ของคุณเองครับถั่วเหลืองเนี่ยเป็นอาหารที่ทรงพลังมากเลยนะครับกลายเป็นเมนูได้หลากหลายมากมายแล้วก็แพร่หลายไม่ใช่แค่ในไทยอ่ะในประเทศอื่นๆก็ใช้ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ทั้งเมนูอาหารที่กินสดแล้วก็เมนูที่หมักดองผมได้ลองพูดคุยกับหลายคนที่เขาชื่นชอบในถั่วเหลืองนะครับจริงๆแล้วมีอยู่เมนูหนึ่งที่ง่ายมากเลยแล้วก็ทำให้ฉุกคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เคยลองทำสิ่งนี้เลยก็คือการไปซื้อเมล็ดถั่วเหลืองปกติอะเมล็ดถั่วเหลืองดิบอะมาต้มจนเปื่อยแล้วกินปรากฏว่าเฮ้ยอร่อยคือถ้าเกิดว่าพูดถึงเป็นถั่วแบบถั่วลิสงต้มอะอันเนี้ยทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถั่วเหลืองเอามาต้มอะให้กินเป็นในรูปแบบถั่วไม่ค่อยเคยครับอยากชวนให้ลองฮะโรยเกลือนิดหน่อยปกติแล้วเราเคยกินไอ้นี่ไงเอดามาเมะถั่วญี่ปุ่นอ่ะมันให้อารมณ์นั้นเลยครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับทั้งอาแปะและทั้งพี่ฝนเลยที่เอาความรู้มาถ่ายทอดให้เราได้ชื่นชมกันว่าโอ้เต้าหู้ยี้มีที่มาที่ไปแบบนี้นั่นเองกินกับข้าวเปล่าๆอย่างได้เลยตอนเด็กๆกับพ่อแม่ผมเคยให้กินกับข้าวเปล่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มหรือข้าวสวยก็ตามแล้ววันนี้เข้าใจมันมากขึ้นครับหลงไหลมันมากขึ้นแล้วอยากไปต่อในตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากติดตามได้ในแดนกินดองสวัสดีครับ

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: ที่ชุมชนมัสยิดบางอ้ออาหารไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติแต่คือความศรัทธาและเป็นลมหายใจจากอดีต
3: สำหรับอาหารจึงเป็นที่รวมทั้งคนมีฐานะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้อันนี้ก็คือเสน่ห์ของสำหรับอาหารมุสลิมบางอ้อ
2: ติดตามได้ในรายการ Cook Culture วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
4: มหาอำนาจบานาจะพามาดูของดีกลางทะเล
5: ก็เลี้ยงปลาทุกชนิด
4: โอ้โหมีแต่ปลาแปลก
5: ๆไฮไลท์ของเราครับกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตครับเจ็ดสีภูเก็ตหายาก
4: แถมรสชาติก็ไม่ธรรมดาม
6: ันไม่เหมือนกุ้งทั่วไปอ่ะกรอบมันจะแบบหวานเท็กเจอร์ที่แบบเด้ง
4: ๆทำอาหารก็ดีรายได้ก็ดี
5: มันไม่ได้ราคาดี 3,000
4: ว้าว
5: มีเท่าไหร่ก็ไม่พอ
4: ทุกวันอาทิตย์ 10 นาฬิกา 30 นาทีทางไทย PBS
7: ไฟป่ายังหนักนะครับที่บริเวณป่าผายองหมู่9ตำบลแม่สาอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ครับ
8: น้ำท่วมใต้ครั้งนี้หนักสุดในรอบ25ปีที่ยังรอคอยการช่วยเหลือ
9: IPSA จะส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับ
8: PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต

บรรยากาศฝนตกพรำๆเย็นสดชื่นไม่ใช่ปัญหาของนักวิ่งที่ตื่นเช้าแค่นี้สบายมากเพราะพี่ๆนักวิ่งทุกคนตั้งใจจะพาสีไปชมเมืองที่มีความน่ารักคลาสสิกสุดๆกับพี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นแพร่รันคลับ

0: สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ฝนตกสิว่าเราต้องออกแล้วแหละแล้วก็เส้นทางอะไรยังไงเดี๋ยวไปคุยกันระหว่างทางพี่ๆข้างหลังพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: งั้นถ้าพร้อมแล้ววิ่งเลย Running Day
2: แฮร์รันครับ
0: เย้ไปค่ะพูดได้แล้วสิท่ามกลางสายฝนมากวันนี
3: ้สุดๆ
0: ถือว่าเป็นวันที่ดีค่ะ

นี่เป็นครั้งแรกของวิ่งเลย Running Day ที่เราวิ่งท่ามกลางสายฝนแบบนี้พี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นแพร่รันคลับทุกคนใจสู้ไม่หนีเลยวิ่งกันสนุกตลอดทาง

0: พี่โบเป็นคนที่แพร่โดยกำเนิดเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไหนในกำเนิดเขา
1: เ
0: นี่ย
1: เจ้าเป็นคนเป็นคนแปลเจ้าเราเป็นคนสมเป็นแต่เจ้า
0: สอนภาษาสารเหนือให้ซีสักหนึ่งประโยคถ้าซีจะแนะนำตัวว่าสวัสดีค่ะชื่อซีมาจากรายการวิ่งเลย running day ต้องพูดว่าไงบ้างคะ
1: สวัสดีเจ้าจะน้องซีเจ้ามาจากรายการ running day เจ้า
0: สวัสดีเจ้าจะน้องซีเจ้ามาจากรายการวิ่งเลย running day เจ้าอ๋อแล้วก็ที่แพร่เขาพูดเหนือแบบเนิบๆหรือพูดเร็วหรือยังไงบ้างคะ
1: เป็นพูดท้วนๆนะคะแต่พูดมันไม่เหมือนเชียงใหม่ไม่เหมือนเชียงรายไม่เหมือนที่อื่นค่ะ
0: เพราะว่าก็คุยกันสนุกสิคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยแต่ละจังหวัดก็จะมีการพูดการพูดสายเหนือที่ไม่เหมือนกันใช่ค่ะเตียงก็ไม่เหมือนกันเลยลำพูนก็อีกแบบหนึ่งเชียงใหม่ก็อีกแบบหนึ่งแพร่ก็จะห้วนๆแบบสไตล์แพร่ใช่ค่ะใช่ค่ะ

0: าวแพร่จะเป็นชาวศิลปินหรือสายอาร์ตเยอะค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวน้องซีดูตรงเรื่องราวของกำแพงนะคะเพราะจะเป็นเรื่องราวของวิธีคนในชุมชน
1: โอเคงั้นเราใช้
0: นี่เลยอย่างตัวนี
1: ้คุณนี้เลยโกปี
0: อันนี้เรียกชุมชนเหมืองหิน
1: ค่ะ
0: เหมืองหิน
1: อันนี้ร้านไหนคะเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าย
0: ังอยู่ค่ะ
1: รอคะ
2: อร่อยมากเลยนะ
1: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหรอคะโอ้ยต้องไปลองแล้ว
0: ตุ๋น
1: แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะ
0: โอ้ก็คือ
1: วาดไว้ให้คนนึกถึง
0: ใช่ค่ะจริงๆเรื่องเล่าในกำแพงค่ะจะเป็นเรื่องราวของคนในชุมชนทั้งหมด
1: ค่ะอันนี้โอ้โหหูยอใหญ่เท่าเด็กเลย
0: ใช่อันนี้ก็เป็นเสือ
1: ทำไมถึงเป็นเสือ
0: ปีขานค่ะ
1: อ๋อ
0: พระธาตุช่อแฮของเราเป็นวัดประจำปีขาน
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ใครที่มาแพร่ถ้าอยู่ปีขานค่ะอย่าลืมมาสักการะวัดพระธาตุช่อแฮนะคะ

0: หลังจากวิ่งบนถนนราชดำเนินมาสักพักพี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นพาซีแวะเข้าย่านชุมชนอีกชุมชนนึงพี่ๆเล่าถึงความสำคัญของชุมชนนี้ด้วย
1: เรื่องเล่าของชุมชนล่องซ้อมันจะมีเรื่องเล่าว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ตั้งแต่ดั้งแต่เดิมค่ะจะเป็นชุมชนที่พ่อขาวัวสมัยก่อนเขาจะชอบมาพำนักแถวนี
2: ้พ่อขาวัวนี่ชาวจีนหรือว่าชาวไทย
1: ชาวไทยนี่แหละค่ะ
2: เข
1: าจะขาวัวระหว่างแค่กับเมืองลับแล
2: เมืองลับแล
1: ใช่ลับแลก็คืออุตรดิตถ์นะคะ
2: อ๋อเหรอคะใช่เพราะเมืองลับแลนี่คือแบบปุ๊บเข้าไปอีกภพนึง
1: อ
2: ่
1: ะ
2: อุตรดิตถ์ในปัจจุบัน
1: การค้าตรงเนี้ยจะมีคาราวานสินค้าเยอะแยะมากมายชาวบ้านน่ะก็จะถางที่ดินตรงบริเวณเนี้ยให้เป็นที่โล่งกว้างเพื่อเป็นที่พักแรมแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการพัฒนาที่นี้มาเรื่อยๆจะเป็นชุมชนขนาดใหญ
2: ่ก็คือตรงนี้เลย
1: ใช่บริเวณตรงนี้เลยค่ะ
2: อยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณนู่น
1: ใช่ก็แสดงให้เห็นว่าเมื่อก่อนที่แค่เนี่ยมีการค้าแบบรุ่งเรืองมากแล้วก็เป็นศูนย์กลางการเดินทาง
2: สมัยก่อนเนี่ยวัวถือว่าเป็นเทียบได้เป็นทองเลยเนาะ
1: ใช่
2: ใครมีวัวเนี่ยรวยละ
1: ใช่

0: องตีเราสิทายว่าเนี่ยตรงนี้คืออะไรก้อนๆเนี่ย
1: ก้อนๆเนี่ยหรอ
0: เนี่ย
1: กำแพงเมือง
0: ใช่
1: ใช่เหรอคะ
0: คนแพร่เขาเรียกว่าเมฆ
1: เมฆ
0: เมฆที่ไม่ใช่ก้อนเมฆ
1: นั่นแหละสิเป็นภาษาเมืองเลยเหรอ
0: ใช
1: ่เมฆ
0: ใช
1: ่เมฆเก่ากำแพงเมืองเก่า
0: วันนี้โอ้โหเดี๋ยวเราชะลอกันตรงนี้เลยทุกทีเสาร์อาทิตย์จะมีการวินเทจค่ะ
1: ตอนเช้าเหรอคะ
0: ใช
1: ่โอ้ยเสียดาย
2: ฝนตกเนาะเป็นทีมยาวไปถึงตรงน
1: ู้
2: น
0: ต้องตีชมได้เลยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ที่ไหนคะ
2: หลังคาเม
0: ือง
2: แพร่
1: เอ๊ะเอาเป็นหลังคาเพราะว่า
0: ช้างผาดาว
1: ภูเขาโอ้ไปเที่ยวได้ใช่ไหมตรงเนี้ยอากาศดีแน่ๆพี่เป็นคนวาดเหรอไหนไหนไหมมาคุยด้วยหน่อยค่ะ
3: คุยกับน้องซีหน่อยค่ะ
1: ได้ไหมหนูถือให้ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อชวลิตถิ่นสุขครับ
1: โอ้โหเป็นศิลปินเลยใช่ไหม
4: ครับผม
1: ศิลปินประจำเมืองแพร
4: ่ครับผม
1: ซีเห็นสตรีทอาร์ตระหว่างทางอ่ะพี่เป็นคนวาดด้วยไหมคะ
4: พี่เห็นระหว่างทางส่วนมากผมจะขายอยู่ที่ตรงนี้ครับตั้งอยู่เนี่ยตั้งยาวเลยครับวันนี้ฝนก็ตก
1: ก็เลยตั้งสั้นๆโชว์ทีสักหน่อย
4: ต
1: ั้
4: งส
1: ั้
4: นโชว์ก่อน
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แล้ววันนี้เตรียมไว้เผื่อเลยนะครับ
1: เอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะแล้ววาดรูปมานานหรือยังคะ
4: น่าจะ40ปีแล้วครับผม
1: เป็นอาชีพเลย
4: ใช่ครับเมื่อก่อนจะส่งอยู่ที่แกลเลอรี่ที่กรุงเทพ
1: อ๋อเหรอคะ
4: ครับผม
1: ส่งถึงกรุงเทพเลยนะคะ
4: ที่อิมพีเรียมที่ธัญญาแทบจะทุกแกลเลอรี
1: ่เอ้ยแสดงว่าซีน่าจะต้องเคยเห็นผลงานผ่านตามาแล้วว่า
4: ชาวลิขิตสุขครับดูลายเซ็นครับชาวลิขิตอ๋อ
1: ไหนๆๆนี่ชาวลิขิตชอบวาดแมวเหรอชอบวาดสัตว์ด้วย
4: ทุกอย่างครับก่อนแกลเลอรี่นี่แล้วแต่ออเดอร์เลยคร
1: ับ โอ้อ๋อสั่งได้ว่าอยากให้วาดอันนี้พี่ก็ทำให้ได้
4: ครับผม
1: โอเค
4: อะไรเนี่ยภาพมงคลนะแบบตัวอะไรอย่างเงี้ยครับได้เลยครับ
1: ความสุขของการวาดภาพคืออะไรคะ
4: ผมชอบศิลปะมาตั้งแต่เด็กแล้วไงครับก็ทำงานอย่างมีความสุขไปด้วย
1: ได้ทำสิ่งที่ชอบแล้วก็เป็นอาชีพด้วยอันนี้คือที่สุดแล้วล่ะค
4: ่
1: ะวันซีเลยได้วิ่งแล้วก็ได้ทำงานไปด้วยเจอทุกคนด้วย
4: ปกติผมก็วิ่งครับ
1: จริงเหรอไปต่อเลยไหมโอเคโอเคได้เลยหนูขอไปต่อก่อนเดี๋ยวฝนจะหนักไปกว่านี้ขอบคุณนะคะสวยมาก
5: ตรงตลาดนัดริมกำแพงเมืองแพร่ทุกเช้าวันเสาร์จะมีตลาดนัดงานศิลปะเรียงรายเต็มไปหมดและที่สำคัญพวกพี่ๆศิลปินใจดีมากมีเล่นดนตรีร้องเพลงให้ฟังด้วยบรรยากาศเป็นกันเองมากๆมาคนเดียวเนี่ยไม่เหงาแน่

0: รงเนี้ยค่ะจะเป็นบ้านไม้เรือนโบราณที่เดิมอ่ะอาคารเดิมอ่ะมันโดนรื้อถอนไปแล้วด้วยเหตุการณ์อะไรใดๆก็ตามณปัจจุบันอ่ะเราก็ทำการบูรณะทดแทนที่เดิม
1: กลายเป็นบ้านเขียวในตอนนี
0: ้ใช่กลายเป็นบ้านเขียวในตอนนี้ค่ะ
1: แล้วบ้านเขียวก็คือศูนย์การเรียนรู้ป่าไม้
0: ใช่
1: ส่วนรถไฟ
0: จะมีประวัติ
1: จังหวัดแพร่
0: เกี่ยวกับป่าไม้ไม้สักในจังหวัดแพร่นะคะ
1: ข้างในก็น่าจะเหมือนพิพิธภัณฑ์
0: ใช่ข้างในจะเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะ

0: อันนี้แม่น้ำยมค่ะปิงวังโ
1: น่นจะไปรวมกันเป็นแม่น้ำ
0: ใช่จะไปรวมกันที่นครสวรรค์ใช่
1: เอ้
0: าใช่
1: น้ำสีแบบนี้นี่มาจากบนเขาหรือเปล่านี่
0: ใช่ค่ะเพราะช่วงนี้ฝนตก
1: น้ำไหลแรงมาก
2: ไปสวรรค์เนาะนครสวรรค์มันจะเป็นเมืองสีแฟร์
0: เราจะรู้จักว่าเป็นแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพก็คือเจ้าพระยาแต่ก่อนที่จะเป็นเจ้าพระยามันจะผ่านสายนี
1: ่แม่น้ำ
0: ยม
1: แม่น้ำยม
0: มันจะมีปิงวังยมน่านของเราเป็นยม
1: อยากรู้ว่าตอนอันนี้คือน้ำขึ้นหรือน้ำลงอยู่
0: อันนี้น้ำกำลังจะขึ้นค่ะต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาน้ำท่วมตรงนี้มันก็จะขึ้นมาถึงตรงน
1: ี้ท่วมจากตรงนู้นถึงตรงนี้ได้เลย
0: ค่ะแล้วก็ท่วมในชุมชนที่แจ้งไป
1: จากน้ำท่วมในชุมชนก็คือมาจากน้ำ
0: ด้านนี้แหละใช่ค่ะ
2: แต่ร
0: ู้
2: ไหมมันจะต้นไม้พยากรณ
1: ์ที่เนี่ย
2: คนแค่อ่ะเขาบอกว่าต้นไม้พยากร
0: ต้นไม้พยากรคือฉ่ำฉาพยากร
1: ต้นใหญ่ตรงนู้น
0: ถ้าเกิดว่า
1: ไงบ้าง
0: น้ำค่ะระดับน้ำเนี่ยมันท่วมกับกิ่งนั้นเนี่ยแต่ว่าน้ำจะทะลักเข้าเมืองแพร่อันนี้คือเรื่องลือเรื่องเล่าอ้างสมัยอดีตเลย
1: ใช้มาได้ถึงปัจจุบัน
0: ใช่ใช้มาได้ถึงปัจจุบันเลย
3: วิ่งเลย running day

0: สองข้างทางที่ซีวิ่งในเมืองแพร่ที่เห็นถึงการอนุรักษ์บ้านไม้เอาไว้อย่างดีเลยเนี่ยคือความสำคัญอย่างนึงของการดูแลความคลาสสิกเอาไว้ให้เจนใหม่ได้สัมผัสและที่สำคัญยังได้เห็นความงามของคุ้มหรือว่าบ้านเจ้านายในสมัยก่อนที่ยังคงเก็บรักษาไว้ได้อย่างดีด้วย
1: อันนี้ค่ะจะเป็นคุ้มเจ้านายเดิมนะคะสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2440นะคะอายุว่าประมาณไม่ต่ำกว่า120ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: เนาะโดยเจ้าบัวคำผานะคะเป็นพระชายาองค์แรกของพระเจ้าหลวงพิริยาเทพวงศ์ก็คือเจ้าหลวงองค์สุดท้ายของจังหวัดไอ้ของเมืองแพร่ใช่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อมอบให้เป็นเรือนหอเป็นของขวัญในพิธีพิเศษสมรสของหลวงสุนันตาวงบุรี
0: วงบุรี
1: ใช่บ้านนี้ก็เลยเป็นชื่อว่าบ้านวงบุรีหรือคุ้มวงบุรี
0: มา
1: ใช่
0: บ
1: ้
0: านหลังนี้
1: เน
0: ี่
1: ยแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยยังรับจัดเป็นสถานที่แต่งงานด้วย
0: โอ้ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงสมัยนี้เ
1: รื่องที่เริ่มต้นจากความรัก
0: แล้วอย่างว่าบ้านทรงแบบนี้มีอยู่แค่เฉพาะภาคเหนือเฉพาะแพร่อะไรอย่างงี้มั้ยคะ
1: ในแพร่เนี่ยจะยังคงมีอยู่
0: เยอะใช่ม
1: ั้ยคะใช่ที่ยังอนุรักษ์ไว้ยังมีบ้านข้าหาบดีอะไรหรือว่าบ้านเจ้านายฝ่ายเหนือเนี่ยก็ยังคงอยู
0: ่ค่ะ
1: ใช่เส้นที่เราวิ่งผ่านมาตั้งแต่เจริญเมืองอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เจอภาคดำเนินอ่ะอาจจะถึงเนี้ยเราอ่ะจะผ่านมาประมาณ4-5หลัง
0: ค่ะ

0: นี้ค่ะจะเป็นคุ้มเจ้าหลวงก็คือท่านจะเป็นเจ้าหลวงเมืองแพองค์สุดท้ายซึ่งท่านจะเสียสละตัวเองก็คือในช่วงนั้นจะมีกบฏเงี้ยวกบฏแพ้วแล้วก็เพื่อรักษาบ้านเมืองให้ลูกหลานอยู่แล้วก็ตรงที่เราเห็นค่ะด้านล่างจะเป็นคุก
1: โอ้เหมือนชั้นจีชั้นใต้ดิน
0: ใช่ถ้าเกิดเราพิพิธภัณฑ์เปิดอะค่ะมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆให้เรามองลงไปด้านล่าง
1: เห็นแบบซี่ซี่กองขังอยู่ตรงนู้น
0: ใช่แต่ถ้าเราเข้าไปในบ้านมันจะมีพื้นที่นึงจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเราสามารถมองลง
1: ที่พื้นเหรอคะ
0: ใช่ค่ะมองลอดช่องลงไปดู
1: โอ้
0: นักโทษได
1: ้ซึ่งอันนี้ก็เปิดให้เข้าชมได้
0: เข้าชมได้ค่ะใช่ค่ะ

0: วิ่งเลย running day ครั้งนี้ต้องบอกว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้วิ่งซะแล้วเพราะว่าฝนตกทั้งคืนแต่ว่าพอเบาลงพี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นก็พาซีมาวิ่งรู้จักเมืองแพร่กับระยะทาง5กิโลซีรู้สึกว่าได้เห็นถึงความน่ารักของบ้านเมืองแล้วก็ผู้คนที่มีความเฟรนลี่เป็นกันเองอากาศเย็นแต่ว่ารู้สึกอบอุ่นมากค่ะ
1: วันนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มกันเป็นคนที่ไม่ใช่คนแพ้
2: กับคนที่เป็นคนแพ้
0: นี่ไม่ใช่คนแพ
1: ้อ่ะได้ค่ะ
2: ไหนคนแพ้
0: น
2: ี่คะเดี๋ยว
0: นี่ก็ไม่ใช่คนแพ้
1: ขอคนแพ้หน่อย
0: ทีมคนแพ
1: ้ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะให้งบประมาณที่เยอะมากๆเลย
0: หนึ่งร้อย
3: ไม่ร้อยมาก
0: หนึ่งร้อยจริงเหรอคะเนี่ย
1: หนึ่งร้อยจริงๆค
3: ่
1: ะเดี๋ยวจะให้น้องซีนะ
0: คะ
2: กับครูกอยนะคะ
1: และน้องหญิงนะ
0: คะ
1: น้องซีจับคู่กับน้องแตงกวานะคะไปช็อปตรงตลาดตรงนี้ได้เลย100บาทได้อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเ
0: กีย
1: ร์กาแฟ
0: จะอิ่มหรือเปล่า100บาท
3: ไปโอเ
1: คอ๋อไห
4: ม
5: ยำมะนุน
4: เอายำมะนุนอันก็ได้เนาะได้แล้วนะคะข้าวมันไม่ใช่ข้าวมันอันนี้แอป
6: หัวเน่า
4: แอปหัวเน่าอ๋อแอปหัวเน่า
6: แล้วก็ตำมะนุน
4: ตำมะนุนสองอย่าง
6: เงินยังเหลืออยู่นะคะยังมีเงินเหลืออยู่ค่ะไปกันต่อค่ะ
0: ลาบหนังหมูเหรอเอายำหนัง
7: แล้วในนี้คืออะไรอ่ะ
0: ถั่วเน่าย
8: ำขนุน
9: อันนี้เปิดได้ไหมคะ
0: โอเคขายเท่าไหร่จ๊ะ10 บาท
8: รอดแล้ว
9: เอาใส่ถุงนี้ก็ได้ค่ะ

0: ของซีกับพี่แตงกวา
1: แน่นๆในโชว์เลยมาได้อะไรมาบ้าง
0: ซีว่า2คนกินแบบอิ่มแน่นเลยแหละ
1: จริ
0: งอ่ะอย่างแรก
1: 100บาทเนี่ยหมดมั้ยคะ
0: หมดเกลี้ยงไม่เหลือสักบาท
1: ค่ะงั้นอธิบายให้หน่อยว่าได้อะไรมาบ้างเนี่ย
2: อันนี้เรียกว่าตำ
0: ตำยำ
2: คน
0: เฮ้ย
2: คนแรกอะไรอ่ะ
1: ตำมันหนุน
0: ตำมัน
1: หน
0: ุ
1: น
0: ตำม
1: ัน
0: หน
1: ุ
0: น
2: ตำม
0: ัน
2: หน
0: ุ
2: นแล้วก็
0: อันนี้ราคา10บาท
2: ต่อมาอันนี้คือเรามีคือถ้าเป็นคนภาคกลางเขาต้องกินกับข้าวเหนือก็มีข้าวนะคะไม่ใช่แค่ข้าวเหนียวอันนี้เขาเรียกว่าข้าวอะไรอ่ะ
3: ข
2: ้
3: าวก
2: ัน
3: จี้
1: ข้าวก
3: ัน
1: จ
3: ี
1: ้ขอสำเนียงเหนือหน่อยค่ะ
3: ข้าวกันจี
0: ้ซื้อมาไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยห่อมาเหมือนกล่องสุ่ม
2: แล้วมันเป็นเหมือนเป็นข้าวผสมกับเลือดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเอาไปนึ่งให้มันสุก
0: อันนี้ก็ราคา10บาทเหมือนกัน
1: ต่อไปค่ะ
0: นี่อันนี้กุ้งอะไรนะ
1: ตำ
0: กุ้ง
1: ตำกุ้ง
0: ตำกุ้งได้แตงกวามาด้วย10บาท
1: 10บาท
0: กับข้าว3อย่างและอันนี้20บาทเป็น
2: เขาเรียกคนเหนือเรียกอะไรนะกากหมู
0: กากหมู
1: กากหมู
0: แกงหมูแกงอันนี้แกง
1: ทาง
0: เลอันนี้แกงโห
1: เอ้ย
0: ใช่มั้ย
1: ทางโห
0: อันนี้
1: อันนี้อะไรอันนี้อะไร
0: อะไรนะเรียกว่าอะไรนะ
1: นึก
0: ตำเต้าสาหร่ายสาหร่ายชิมแล้วด้วยอันนี้รวมแล้วเท่าไหร่อ่ะอันนี้30บาทอันนี้รวมแล้ว30บาท
2: ใช
0: ่ได้คุ้มค่าแล้วก็ข้าวเหนียวต้องมี
2: ทีเนี้ยอยากให้ซีอ่ะลอง

0: มีอะไรบ้างจ๊ะ
1: อ
0: ัน
1: แรกก็คือแอปค
0: า
1: เนาจ๊ะแอปคาเนาแล้วก็อันที่สองก็คือตับ
2: มันเหมือนกัน
0: แสดงว่าของเก็บซื้อมาเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วก็จะมีข้าวต้มมัด
0: ไส้กล้วยใช่ไหม
1: แล้วก็กล้วยปิ้ง
0: กล้วยปิ้งแบบนี้ไม่ค่อยเห็นคือใช้กล้วยอะไร
1: กล้วยส้ม
0: กล้วยส้มกล้วยส้ม
3: เขือ
4: ขอทานเสร็จ
0: ถ้าสามดังเรียกว่ากล้วยหักบุ๊กส่วน

0: ที่มาวิ่งวันเนี้ยค่ะคือเราเจอทั้งฝนทั้งทุกอย่างรู้สึกยังไงกับชาวแพร่ประทับใจยังไงกับแพร่รันทะของเรา
1: ค่ะตอนแรกรู้สึกเป็นกังวลมากๆว่าพี่ๆจะต้องมาลำบากเพราะว่าสีแต่ว่าแบบพอมาถึงที่อ่ะทุกคนรออยู่แล้วอ่ะด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสยินดีต้อนรับซีมากๆซีขอบคุณมากๆก่อนเลยค่ะแล้วก็ฝนตกเนี่ยเป็นเรื่องเป็นอุปสรรคที่สนุกไปอีกแบบนึงพอวิ่งกลางฝนอ่ะมันสนุกอ่ะมันเย็นเนาะแล้วเราก็ลุยไปด้วยกันออกวิ่งได้สักพักนึงก็เจอแม่ๆร้านค้าโบกไม้โบกมือยิ้มให้ตลอดทางเลยน่ารักมากๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตลอดเส้นทางนั่นแหละต้นจนจบเลยค่ะคนแพร่น่ารักมากจริงๆค่ะ

นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beat Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

การประกาศผลน้ำพริกที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาดูกันว่า12น้ำพริกสุดท้ายมีจุดแข็งอะไรที่พาทีมมาถึงรอบนี้ได้ทั้งความโดดเด่นของวัตถุดิบภูมิปัญญาความยั่งยืนและความสร้างสรรค์พร้อมเปิดให้โหวตน้ำพริกในดวงใจรอบสุดท้ายพบกันในยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2วันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: ขึ้นสังเวียนแบบหมัดต่อหมัดตัวพ่อขาแดนซ์โชครถแห่เจอตัวแม่เจนเจ้าค่ะคุยสนานวงการรถแห่กับพัฒนาการที่ไปไวแต่มันไม่ยั้งบุกน้ำลุยป่ารถแห่มาเป็นเต้นไม่หยุดเจอสองดาวรถแห่หนุ่มโชคและสาวเจนได้ในสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569บ่าย 3:05 นทางไทย PBS
1: บ้านหลังเกษียณที่รายล้อมด้วยผืนป่าธรรมชาติที่งดงามและที่สำคัญมีสิ่งมีชีวิตที่ป้าเอกหลงไหลมานานกว่า40ปี
2: มีโกระโดก2ชนิดหัวขวานนกแก๊กเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง
3: เกิดในท้องไร่ท้องนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแสวงหาหลังจากเกษียณคงไม่ใช่เป็นการอยู่ในเมือง
1: ต่างวัย I will ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.ทางไทย PBS
4: ติดตามชมเรื่องราวของหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านมอ
5: หมู่บ้านเราทําเตากันเยอะครับแต่ละครอบครัวก็มีเตาเล็กเตาใหญ
4: ่ที่นี่เป็นสถานที่ทําเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณที่ยังคงเหลืออยู่รายการซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คําบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์เวลา 16:30 นทางไทย PBS ครับ
6: สมรภูมิปิ่นโตครั้งนี้พบกับศึกแห่งศักดิ์ศรี
7: เคยทำอาหารบนเรือกับเหมือนเขาไหมคะ
8: ไม่เคยค่ะแต่ก็ไม่กลัว

0: ือเมนูอะไรครับพี่จำลอง
1: ปลาผ้าครับถ้าเป็นคนเหลือว่าถ้าหันอะไรไม่เคยนั่นนะตัวเมียครับ
2: เรามีอะไรไปสู้เขาครับ
3: หอยกระจีรี่ค่ะ
2: ทีมหอยทีมหอย
4: ปลาผ้าเนี่ยรสชาติดี
5: ใบชะพูมันจะน้อยไปหน่อย
6: ใบชะพูอยู่ด้านหลังลองเกเลยครับ
7: มาร่วมเชียร์ไปด้วยกันชุมชนประมงปากน้ำปราณวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 17:05 น.
8: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ถึงกวางโจวเนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงเมืองใหญ่เศรษฐกิจการส่งออกหรือตึกสูงแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนจีนหลายคนกวางโจวเนี่ยเปรียบเสมือนเมืองแห่งความฝันที่พวกเขาตั้งใจจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเลยค่ะ
2: Explore the city that has become a meeting point of dreams
3: 因为这里能够接受各种不同的人来这里创业来这里工作嘛来这里生活
2: What has made Guangzhou a destination for China's younger generation today?Nam and Ping Ping will take us to find the answer. Guangzhou, let's go. China Compass. Guangzhou Dream. A dream of life in Guangzhou.China has a shared aspiration known as the Chinese Dream, aiming to achieve national prosperity and play an important role in shaping a new global order by 2049. It can be seen that wherever we travel in China, people play a role in creating jobs and building stability. Everyone has opportunities, and those who arrive earlier often have the chance to gain business benefits before others.
1: คือที่น้ำเลือกเรียนที่ประเทศจีนเนี่ยพอน้ำมองว่าจริงๆแล้วประเทศจีนเนาะเป็นมหาอำนาจที่อยู่ใกล้กับเรามากที่สุดแล้วซึ่งตลาดของประเทศจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆแล้วตัวน้ำเองเนี่ยสนใจเรื่องบริหารธุรกิจเรื่องการทำอีคอมเมิร์ซการทำการตลาดอะไรต่างๆนะคะซึ่งน้ำมองว่าประเทศจีนเป็นตลาดที่น่าสนใจแล้วก็เติบโตมากๆเลยค่ะ
2: Guangzhou the capital city of Guangdong province in southern Chinais one of the cities where many energetic young people who have recently graduated from university are moving to find jobs and build their futures. This is because Guangzhou is the heart of the economic region that connects Shenzhen, Hong Kong, and Macau together, the Greater Bay Area.
3: 我刚开始来广州工作是因为我的公司在广州有一个分公司然后让我来这里负责就是整个广东市场的业务然后我觉得广州是一个非常包容的城市吧因为这里有很多年轻人也有很多老人然后呢这里它可能像别的大城市一样就是年轻人会很努力啊想留在这里但是它有一些些不一样的地方就是它能包容各种不同的人不管是高学历的还是低学历的不管你是做什么行业然后这里有各种各样的职业都非常的适合我们就是是一个非常适合年轻人来这里拼搏的一个地方
2: Ping Ping was once one of the many Chinese people who moved to Guangzhou to

0: create new opportunities in life. She is familiar with every corner of the city. Today, Ping Ping will take us to discover the city where dreams begin.
1: เวลานึกถึงกวางโจวอาจจะนึกถึงเงินทองตึกสูงออฟฟิศแต่ว่าจริงๆแล้วว่าจุดเริ่มต้นของหลายๆคนนะเริ่มมาจากตรงนี้เลยก็คือว่าเราจะต้องเริ่มอยู่กันในชุมชนก่อนแล้วก็หาเงินแล้วก็ค่อยย้ายออกไป
0: Guangzhou has a population of more than 18 million people and the first challenge everyone faces when moving here from other cities is finding a place to live Chinese people call these areas Shengzhongshun meaning villages within the city
1: สำหรับคนที่เพิ่งมาเริ่มชีวิตที่กวางโจวเพื่อที่จะประหยัดเงินแล้วก็เพื่อที่จะทำงานได้ง่ายๆคือมันจะเป็นชุมชนเล็กๆที่อยู่ใจกลางเมืองเลยเนาะซึ่งชุมชนนี้จะมีเอกลักษณ์หนึ่งที่เรียกว่า handshake building ก็คือเหมือนแต่ละบ้านเนี่ยมันจะใกล้กันมากๆแล้วก็ชุมชนจะค่อนข้างแน่นเลยคือบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งคือเดินจับมือกันได้เลย
0: in factCommunities like these are not found only in Guangzhou. Whether in Shenzhen or other rapidly growing cities around the world, old neighborhoods with good locations can be transformed dramatically when high-rise buildings surround them as times change. They can become almost unrecognizable from what they once were. Some people who have not returned for many years may even find it difficult to recognize their own homes.The crowded and lively atmosphere of the commercial areas, residential communities, and traffic here allows people to live throughout the day and night.
2: 就是刚开始来这里的时候会觉得，第一个是公司压力比较大，因为那个时候我是做那个市场开拓的业务，对，就是把一个空白的地方把它开拓起来，所以压力会大一点。嗯，然后还有一个点就是来这里之后。会觉得消费会比别的地方高那么一点，所以要努力工作。
1: คนจีนเหมือนมีการแข่งขันอยู่ใน DNA คือเขาอะเติบโตมากับการแข่งขันจากจำนวนคนที่เยอะมากๆซึ่งเวลาที่เขาหาโอกาสทางธุรกิจดีลพาร์ทเนอร์ดีลอะไรต่างๆเขาเป็นคนที่ทำเร็วทำไวฟื้นตัวเร็วแล้วก็หาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองตลอดเวลาเลยค่ะ
0: Living in a major city like this is not as easy as living in a place you're already familiar with. You may have to start over and build a new life. Every morning when you leave home, you become part of a city filled with many people. The more people there are, the higher the competition for jobs, and the cost of living must match the level of income. For many people, these urban villages are only the starting point.Over time, they gradually build themselves up, save money, and move on to live the life they dream of in Guangzhou.

0: 看一下，因为在这边压力挺大的。
1: 现在年过三十了，对钱的欲望没有以前那么
2: 高。
1: 对，就现在赚到钱花一点，开心一点。
3: The younger generation is placing increasing importance on their quality of life. Perhaps what makes many people choose to stay in Guangzhou is not only the opportunities for growth, but also that the city still offers spaces where people can slow down and enjoy the simple things in everyday life. But a livable city is not created only by public spaces or beautiful parks. It is also created by the people who take action and help develop the city in their own ways.
4: 我08年来，现在已经差不多18年了在这边。然后其实广州给我们的这个状态是很开放的，是有活力的，也有很多这种比如像我们团队这样的年轻人，他可以愿意参与到我们要做的这种有创新性、有价值的这种理念当中去。这个我觉得是我们会留在广州的一个原因。然后第二个原因呢，其实广州包括大湾区，就大家现在讲大湾区有非常成熟的生产和制造的供应链条。那因为我们要做很多探索的性的工作，这个给了我们很大的支持和支撑。我们想做一些材料的开发，我们想做一些这种设计上的创新、构造上的创新都有很棒的这种合作伙伴，包括这种供应链可以帮助我们解决这些创业性的问题。
3: In Guangzhou, the development of startups and innovative businesses is being increasingly promoted, with the goal of becoming a leading technology hub.
4: 所以我们公司叫 Redo 嘛，就当时我们起这个名字的时候，就是希望它就是 Re 是可以循环的 ，Do 其实就是我们认为是以前别人翻译是这个 Do 就是用中国的这个中文来讲就是干去做。就是 doing 就去干，然后实际上其实我们想表达这个 do 其实是 action， 就是先开始这件事情，因为可持续啊和循环经济这样的价值理念，我认为还是没有完全的展开，大家只是还是从这种理念和这个或者叫做口号啊这样的这个去来推动的，然后我们希望真的是把这些事情做出来，让大家可以看到这个是我们要做的，所以说成立了这家公司。
3: One of Guangzhou's key advantages is that it is already an industrial city. This makes it easier to access factories, capital, and business partners. Small ideas from the younger generation have the opportunity to grow into businesses. Many fresh graduates choose to start their own businesses here.
5: เป็นไอเดียที่แบบเอาของที่จะไม่ใช้แล้วแทนที่จะเอาไปทิ้งหรือว่าอะไรมันเอามารีดีไซน์แบบใหม่ให้กลายเป็นของที่สามารถใช้ได้อีกตามที่แบรนด์เนี่ยรีเควสต์มาเลยว่าอยากจะได้แบบไหน
4: ก็甚至说可能我们有些穿的衣服就是用 RPT 的叫回收的或者叫再生聚酯纤维其实都是用回收的饮料瓶来做的
5: บางทีเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้อย่างเช่นเขาบอกว่าพื้นที่น้ำยืนอยู่ตรงนี้นะคะ这个也是
4: 对是这个地毯也是
5: ใช่พื้นที่น้ำยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นวัสดุแบบรีไซเคิลเหมือนกันอาจจะมาจากส่วนบางส่วนของขวดน้ำอะไรเงี้ยมาได้จากหลายแหล่งเลยนะคะทำเป็นต้นคริสต์มาสหรือว่าทำเป็นพื้นที่ยืนอยู่ด้วยเหมือนกันตอนนี้นะคะน้ำนั่งอยู่บนเก้าอี้กระดาษรีไซเคิลนะแล้วเขาก็ให้แก้วน้ำมาด้วยซึ่งอันนี้เป็นแก้วกาแฟในกาแฟอ่ะมันคือแบบกาแฟที่อยู่ในแก้วที่รีไซเคิลมาจากกากกาแฟอีกทีนึงแต่เท่าที่จับดูคือแบบดีมากอ่ะคุณภาพดีมากไม่รู้ว่ามาจากรีไซเคิลกากกาแฟ
4: ไปคุย泰国有点麻烦
5: เหมือนแบบบางทีที่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราใช้เนี่ยมันมาจากอุปกรณ์รีไซเคิลแต่จริงๆแล้วอ่ะคือมันมีความพยายามมากมายอยู่ภายใต้นั้น
3: Environmental related ideas are also receiving more attention for this younger generation. Doing business is not only about making profits, but also another way to create the city they want to live in.
4: 所以说就是刚才提到说我们希望做的是一半商业和一半公益所以说在商业的条件下我们是不是可以更多的帮助这个世界帮助这个环境帮助一些这些需要帮助的人这个也是我们一直的这个价值观对
5: เดี๋ยวนี้จีนสนใจเรื่อง CSR ESG มากขึ้นแบบว่าไม่ใช่ธุรกิจอย่างเดียวแต่ธุรกิจเนี้ยจะสามารถช่วยคนได้มากขึ้นแค่ไหนด้วยค่ะแล้วก็คือที่จีนเนี่ย

0: ด้วยความที่อุตสาหกรรมมันใหญ่มากๆใช่ไหมคะแต่ละวัสดุเนี่ยมันอาจจะมีขยะหรืออะไรเต็มไปหมดส่วนทางบริษัทเนี่ยก็จะช่วยให้วัสดุเหล่านี้สามารถเกิดประโยชน์ได้สูงสุดไม่ว่าจะต่อคนในต่างจังหวัดคนที่มีความต้องการเพิ่มอย่างเช่นอันนี้ที่บอกว่าไปทำเป็นสนามกีฬาได้ด้วยซึ่งเป็นการบริหารขยะแล้วก็บริหารวัสดุที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการผลิตต่าง
1: ๆ Building a sustainable city is not the responsibility of any one person. It comes from the cooperation of everyone working together to achieve the city they dream of.
2: 这个也是希望我们说可以把可持续价值理念能更多和更广泛的传递出去，然后让大家有共同的这种愿景和未来发展的这种探索的可能性。所以说，我们很希望有机会可以和一些海外的项目进行合作，然后把这个现在在讲这个出海嘛，啊，中国很一直在讲这个出海，包括产品啊，包括服务出海。我们也很希望将我们的这个设计服务和设计创意的这个能力，然后也出海到海外，能建立一些这种国际的连接和服务。对。
1: Today.Guangzhou is not only a place where Chinese people move to seek opportunities and pursue their dreams. It is also a place where people from many countries come to study, work, invest, and start businesses.
3: 但是我觉得现在因为创业的人也挺多了嘛，现在。那如果年轻人想进入那个创业，还有机会吗？
4: 其实我觉得想做哪里都有机会的，但是要找到自己的赛道。
3: 嗯，
4: 就是人要找到自己的优势在哪里，你适合做什么，然后呢，以及看一下这个赛道的市场的情况。我是认为创业它不是那种你想做然后就去做，而是你想做，你要先做一点研究，看能不能做，然后再去做。
1: Guangzhou may not be the easiest city to live in, but it continues to give people the space to start over.Take action and gradually move closer to their own dreams every day.
0: ตลอดการเดินทางในครั้งนี้น้ำได้เห็นทั้งด้านที่เร่งรีบและด้านที่อบอุ่นของกวางโจค่ะบางคนเนี่ยกำลังใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบเพื่อที่จะทำงานให้ได้มากที่สุดบางคนกำลังใช้เวลาสบายๆกับเพื่อนบางคนกำลังทานข้าวอย่างอบอุ่นกับครอบครัวแต่สิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันค่ะคือคนที่นี่กำลังพยายามที่จะสร้างอนาคตของตัวเองค่ะ

0: จริงมันก็อาจจะไม่มีจริง
1: มันคล้ายๆพุทรา

0: ันก็ชักไม่แน่ใจแล้วอะว่าจะสอบคนหูหนวกเต้นได้ยังไงอะ
1: วันก่อนค่ะที่สัญญาณไฟไหม้ดังอะค่ะพี่เรนเข้ามาเอาอะไรคะ
2: ถ้าไม่เคยรู้แอบมาพบนักจิตภาพลักษณ์หลังหมดแน่
3: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
4: อาหารที่สุดยอดและการบริการที่สุดยอด
5: ดูแลลูกค้าด้วยหัวใจกันนะ
6: เขาเป็นนักชิมระดับเทพอย่างนั้นเหรอครับ
7: อาหารที่พร้อมทานที่สุดเชฟจะทำการเสิร์ฟให้ถึงมือลูกค้า
5: เมนูเรียกน้ำย่อยนี้ทำโดยเชฟโฮรันไม่ฟังความเห็นใครแต่ก็ยอมปรับความคิดของตัวใหม
8: ่แรนเมซงโตเกียวโดนวิจารณ์เละแล้วถ้าลูกค้าไม่มาที่ร้านเราก็ต้องออกไปหาลูกค้าถึงที
9: ่ร้านอาหารระดับ B แต่3ดาวเลยค่ะ
5: เป็นการกำหนดระดับโลกเลย
8: ฝีมือนายยังไม่ถึงระดับของร้านเราง
6: ั้นผมขอลาออกก็แล้วกัน
8: ยอมรับซะว่าผมเป็นเชฟไม่ได้บ้าม
9: าถึง10อันดับแรก
6: คราวนี้ล่ะคิม
10: ิโนะสุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS สื่อของทุกคนฮาชิเมโย
11: จานนี้จานไหน
12: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจาน

0: เด็ดวันใหม
1: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ

0: การที่เราใช้ AI มากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันลดทอนความเป็นมนุษย์ของเราลงหรือเปล่า
1: ในสมการเนี่ยมันมีตัวแปรอยู่3ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือคนน่ะพูดถึงว่าเฮ้ยทุกคนควรจะเรียน AI ใช้ AI เป็นน่ะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยถามเท่าไหร่ว่าการที่เรารู้จัก AI เนี่ยเรารู้วิธีมั้ยว่าจะทํายังไงให้มันเป็นทําให้เราเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้น AI มันไม่ได้เป็นโจทย์วิศวกรรมอย่างเดียวมันเป็นโจทย์ว่าเราจะออกแบบอนาคตของมนุษยชาติยังไง
0: มันมีเรื่องที่น่ากังวลมั้ยสําหรับรัฐบาลหรือว่าประเทศหรือสังคมที่อาจจะไม่ได้เร็วเท่ากับเทคโนโลยี
1: พี่อ่ะไม่ได้เชื่อว่าเราจะต้องแบน AI ทั้งหมดหรือบอกว่าเฮ้ยเราต้องรับ AI ทุกประเภทแต่เราต้องเข้าใจว่าพฤติกรรม AI แบบไหนที่เป็นบวกเป็นลบเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นมนุษย์หรือว่ามันเป็น human expression แบบไหนเหมือนที่เราคนบอกว่า AI มันทำให้คนแบบ productivity มากขึ้นทำงานดีขึ้นเร็วขึ้นเอาแต่ถ้าอยู่โดนไล่ออกจากงานอ่ะอยู่จะมีเครื่องมือเหล่านี้ไปทำไม
0: AI ยี่ห้อเดียวกันสมมุติเราถามที่อเมริกากับเราถามที่เมืองไทยเนี่ยชุดคำตอบมันจะแตกต่างกัน
1: เนี่ยว่า AI ที่มาจากประเทศเผด็จการเนี่ยก็มีแนวโน้มจะพูดแบบนึงเมื่อกับ AI ที่มาจากประเทศอิสระเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงหลายๆครั้งเนี่ย AI มันถูกออกแบบมาเพื่อตอบให้คนเนี่ยอาจจะไม่ได้ได้ประโยชน
0: ์เทคโนโลยี AI เนี่ยมันจะนำมาซึ่งการสูญสิ้นของมนุษยชาติ
1: มนุษย์เนี่ยจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยไปกดขี่มนุษย์คนอื่นพี่รู้สึกว่าเวลาที่บอกว่าโห AI มันจะทำให้มนุษย์สูญสลายอย่างเงี้ยเราต้องถามว่าแล้วคนไหนกำลังบงการเทคโนโลยีนั้นอยู่
0: ข้อมูลที่ไม่จริงจะกลายเป็นจริงได้ไหมแล
1: ้
0: วก็มันสามารถลบเลือนสิ่งที่เคยมีได้หรือเปล
1: ่
0: าอีลอนมัสก์เนี่ยจากการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของเขาว่าอีกหน่อยเนี่ยพอเทคโนโลยีแล้วก็หุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยมันพัฒนาไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมนุษย์จะไม่ต้องทำงานประเด็นนี้นี่พีมองว่ายังไงบ้างก็มันคาใจ EP นี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่อง AI โดยที่คนที่จะมานั่งคุยกับผมเนี่ยสำหรับผมนะฮะเขาถือว่าเป็นผู้รู้ด้าน AI ที่ผมอาจจะเคลมเว่อร์ๆนะครับว่าอาจจะเป็นระดับท็อปที่สุดคนหนึ่งนะฮะในเมืองไทยนะครับนั่นก็คือคุณ PP นะครับดร.พัฒน์ ภัทรนุทาภรณ์ซึ่งขอเบียวนิดนึงนะฮะว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นคนไทยคนแรกเลยที่ได้เป็น professor ที่ MIT โอ้โหเราเปิดตัวยิ่งใหญ่มากครับสวัสดีครับ
1: เบียวเกินไปไหมครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการ
1: ยินดีครับ
0: ครับอยากคุยกับ PP มากเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย AI มันก็มีบทบาทในชีวิตเรามากนะครับแล้วมันก็ผมว่ามันก็แบบโอ้โหพัฒนาไปแบบรวดเร็วอะอย่างแรกเลยอาจจะมีคำถามที่คนเขาถามกันเยอะๆว่าการที่เราใช้ AIมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันลดทอนความเป็นมนุษย์ของเราลงหรือเปล่า
1: ครับคือจริงๆคำถามเนี้ยเป็นคำถามที่พี่ก็เห็นพี่เอโพสต์ในโซเชียลมาระยะหนึ่งแล้วว่าแบบเนี้ยถ้าคนใช้ AI แล้วเราจะลดทอนความเป็นมนุษย์เราไปไห
0: ม
1: ซึ่งตอนที่พี่เห็นอันเนี้ยมันก็แบบกระตุกจิตกระชากใจพี่อยู่แต่ว่
0: า
1: พี่ก็รู้สึกว่าเออจริงๆคำถามเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่คำถามที่มันถูกต้องทั้งหมดขอชาเลนจ์พี่เอนิดนึงเพราะว่าพี่รู้สึกว่าคำถามเนี้ยมันเหมือนกับเราถามว่าเนี้ยการกินอาหารมันจะทำให้เราเฮลตี้เราจะอ้วนไหมหรือเราจะผอมลงแบบการกินอาหารมันทำให้เราแบบสุขภาพดีขึ้นหรือแย่ลง มันก็เหมือนกันว่าแบบโอเคเราก็ต้องไปถามว่าแล้วเรากินอาหารแบบไหนเรากินอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือเรากินอาหารที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการหรือ whatever ดังนั้นสำหรับพี่อ่ะพอถามว่าใช้ AI แล้วมนุษย์จะแบบมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นหรือน้อยลงอ่ะมันคือแบบเดียวกันเลยเพราะว่า AI มันไม่ใช่สิ่งเดียวแล้วการมองว่า AI ทุกวันนี้คือ AI ที่มันจะแบบว่าเป็นอันสุดท้ายแล้วเป็นเวอร์ชันสุดท้ายแล้วมันจะไม่มี AI แบบอื่นอ่ะมันก็ลดทอนความเป็นไปได้ว่าสุดท้ายมนุษย์จะเป็นยังไงต่อในอนาคตซึ่งสำหรับพี่อ่ะมันเลยกลับมาว่าเราใช้ AI แบบไหน AI นั้นดีไซน์มายังไงแล้วพฤติกรรมของ AI มันกระตุ้นให้เรากลายไปเป็นคนแบบไหนมันเลยไม่ได้มีคำตอบเดียวคือทุกวันนี้พี่เอ๋เพราะว่าคนน่ะพูดถึงว่าเฮ้ยทุกคนควรจะเรียน AI ใช้ AI เป็นน่ะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยถามเท่าไหร่ว่าการที่เรารู้จัก AI เนี่ยเรารู้วิธีมั้ยว่าจะทำยังไงให้มันเป็นทำให้เราเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นหรือว่าเป็นมนุษย์ที่แบบว่า flourishing มากขึ้นพี่จะใช้คำนี้ในงานวิจัยของพี่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าการที่เราพูดถึง productivity หรือว่าการที่แบบทำงานเก่งขึ้นหรือนั่นขึ้นอ่ะมัน narrow เกินไปถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีที่มันทรงพลังแบบ AI อ่ะเราควรจะมองความเป็นไปได้ที่มันกว้างกว่านั้นแบบช่วยให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นมีพฤติกรรมที่ทำให้เรารู้สึกเราภูมิใจกับตัวเองมากขึ้นในระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นสำหรับ PRP ก็จะโฟกัสไปที่ long term human flourishing ว่า AI มันจะพาเราไปสู่โกนั้นได้หรือเปล่าคือพี่รู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงว่า AI มันจะทำให้เรากลายไปเป็นคนแบบไหนเน
0: ี่
1: ยในสมการเนี่ยมันมีตัวแปรอยู่3ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือมนุษ ษย์ใช้ AI แบบไหนตัวที่2ก็คือว่า AI เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อให้กระตุ้นให้มนุษย์กลายไปเป็นคนแบบไหนแล้วก็อันที่3ก็คือว่าปัจจัยที่เรากำลังพูดถึงแบบในที่มันใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมinstitution หรือว่าโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมันเอื้อให้ทั้ง2อย่างเนี้ยพาเราไปสู่จุดไหนครับ3อย่างเนี้ยมันกำลังโยงกันอยู
0: ่
1: อันแรกใช่มั้ยครับเรื่องของ AI ก่อนละกันAI เนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายๆคำคำว่า AI เนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายๆอย่างที่มันซ่อนอยู่ในนั้นใช่มั้ยครับเราอาจจะคุ้นชินกับแชทบอทกับเอเจนต์กับyou know different kind of system แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI มันประกอบไปด้วยพฤติกรรมหลากหลายแบบ AI บางตัวทั่วเนี้ยเราจะได้ยินคำว่า sycophancy หรือว่าการที่มันแบบเลียเรา
0: ใช่มั
1: ้ยแบบว่าประจบสอพอเราพูดในสิ่งที่เราอยากได้ยิน
0: อ
1: ันนี้เนี่ยมันก็มีงานวิจัยที่ทั้งที่พี่ทำแล้วก็เพื่อนๆในวงการวิชาการทำโชว์ให้เห็นว่าถ้า AI มันมีความ sycophancy เนี่ยหรือว่ามันมีความประจบสอพอเราเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยากจะได้ยินแต่สิ่งที่ AI บอกแล้วสิ่งที่มนุษย์พูดเพราะบางครั้งเวลาเราขัดใจกันเราไม่ได้แบบพี่ไม่ได้เลียพี่เอตลอดเวลาใช่ไหมเราพุชแบ็กถ้าเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยสมมติเพื่อนพูดผิดเอ้ยเราต้องแบบว่าให้คำแนะนำหรือเราต้องพุชแบ็กไม่ใช่แบบว่าเพื่อนอะไรมาเราก็
0: อวยไปหมด
1: ไม่งั้นเราอวยกันหมดมันก็จะอันตรายงานวิจัยก็ช่วยเห็นว่าเนี่ยถ้า AI มันมีความซิโคแฟนติกเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยเสพติด AI มากขึ้นแล้วมี relationship กับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยน้อยลง
0: อ
1: ันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของพฤติกรรม AI หรืออีกอันนึงก็คือเราเรียกว่า cognitive offloading ก็คือการที่ AI เนี่ยมันกระตุ้นให้คนเนี่ยส่งหรือว่าหยุดการใช้ความคิดของตัวเองแล้วให้ AI คิดแทนใช่มั้ยครับ offloading เนี่ยเราเห็นในการเรียนรู้อย่างเช่นบอกว่าเนี่ยเด็กให้ AI ทำการบ้านแทนAI ก็ตอบเลยไม่ได้แทนที่จะช่วยเด็กว่าเอ้ยเนี่ยอยู่ต้องคิด1 2 3 4 step เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ AI ให้คำตอบสำเร็จรูปไปเลยใช่มั้ยครับอันนี้มันกระตุ้นให้คนเนี่ย offload หรือว่าหยุดใช้สมองแล้วให้ AI คิดแทน2 อย่างเนี้ยมันเป็นตัวอย่างของพฤติกรรมที่มันนำไปสู่ผลลัพธ์ในระยะยาวที่อาจจะทำให้คนเนี่ยคิดน้อยลงมีความสัมพันธ์กับมนุษย์น้อยลงซึ่งพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อประชาธิปไตยแล้วก็ส่งผลต่อสังคมในมุมกว้างหรืออีกก้อนนึงก็คือว่าเอ๊ะแล้วสังคมเนี่ยมันสร้างกติกาให้เราใช้ AI แบบไหน institution รัฐบาล government เนี่ยสร้างเงื่อนไขให้เราอยู่กับ AI แบบไหนเหมือนงานวิจัยที่พี่ทำมันก็ส่งผลให้เกิด policy ขึ้นอย่างเช่นในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเอางานวิจัยที่พี่ทำเนี่ยไปออกนโยบายปกป้องไม่ให้เด็กเนี่ยโดน AI เนี่ยชักจูงไปในทางที่ผิดเพราะเด็กเนี่ยอาจจะแยกไม่ออกว่าเอ้ยนี่มันเป็นการ์ตูนหรือมันเป็นคาแรคเตอร์ที่มันจะมาแบบว่ามีแบบอิทธิพลกับเรามันไปในเป็นทางบวกหรือทางลบเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเด็กจะใช้ AI เนี่ยจะต้องมีการแบบป้องกันไม่ให้เด็กฆ่าตัวตายมีการมอนิเตอร์ว่าแบบAI มีพฤติกรรมที่แบบว่าล่อลวงทางเพศกับเด็กหรือเปล่าใช่ไหมครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างว่างานวิจัยที่พี่ทำที่โชว์ให้เห็นว่าพฤติกรรมของ AI อ่ะส่งผลกับคนยังไงเนี่ยถูก translate ไปเป็น policy ส่วนนี้ภูมิใจมากว่าออกมาปีที่แล้วในแคลิฟอร์เนียแล้วตอนนี้เราก็ work กับรัฐบาลหลายๆประเทศในการเอางานวิจัยที่เราทำครับออกมาเป็นทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าจะต้องออกแบบพฤติกรร
0: ม
1: แล้วก็ออกแบบนโยบายยังไงเพราะว่าพี่ไม่ได้เชื่อว่าเราจะต้องแบน AI ทั้งหมดหรือบอกว่าเฮ้ยเราต้องรับ AI ทุกประเภทแต่เราต้องเข้าใจว่าพฤติกรรม AI แบบไหนที่เป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยมันเลยกลับมาสู่ตัวสุดท้ายในสมการของเราก็คือคำถามว่าแล้วคนเนี่ยใช้ AI แบบไหนใช่ไหมครับแม้ว่า AI มันจะมีพฤติกรรมที่มันอาจจะแบบชักจูงอยากให้คนใช้เยอะๆหรือว่าชักจูงให้เราแบบว่าเสพติดกับมันผ่านการแบบประจบสอพลอหรือว่ากระตุ้นให้เราคิดน้อยลงบอกว่าส่งทุกอย่างให้ AI แต่ถ้าคนเนี่ยเข้าใจถึงสิ่งนี้ว่าเรากำลังกลายไปเป็นคนแบบไหนทุกวันเนี่ยเรายังเข็ดขบคิดกับประเด็นสำคัญสำคัญอยู่หรือเปล่าเรายังตัดสินใจในชีวิตของเราอยู่ไหมหรือเราออฟโหลดให้ AI คิดแทนหมดแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราตั้งคำถามแล้วก็อาจจะแบบมีพฤติกรรมบางอย่างใช่ไหมครับคือพี่ว่าทุกคนเดี๋ยวนี้ก็คงจะใช้ AI กันหมดแต่คำถามว่าเราจะให้ AI ทำอะไรบ้างแล้วในระยะยาวเนี่ยเราเห็นตัวเองเป็นคนแบบไหนพอเราใช้ AI เนี่ยพี่ว่านี่คือคำถามสำคัญที่เราไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่ในสังคมเรา
0: ซึ่งมันก็น่าคิดนะวันนี้ขอคุยไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเพราะคิดว่าคงมีอะไรสนุกสนุกได้เยอะเลยสมมติเปรียบเทียบง่ายๆก็ได้เขาบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันคล้ายๆมีด
1: ค
0: ือถ้าเกิดว่าเอาไปแทงคนก็ได้เอาไปปลอกมะม่วงก็ได้แบบนี้เนี่ยทีนี้เวลาที่เทคโนโลยีมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในระบบหรือคุณชุดคุณค่าบางอย่างก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า AI ก็เกิดขึ้นในระบบแบบที่ถ้าเป็นเศรษฐกิจก็คือทุนนิยมใช่ไหมถามว่าเราใช้ AI เนี่ยเพื่ออะไรก็คงมีหลากหลายแต่สิ่งนึงที่มันกำลังถูกใช้อยู่ก็คือว่าใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่ม productivity สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามีเทคโนโลยีใหม่อันนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปทำให้มันไปขับเน้นระบบเนี้ยให้มันวิ่งไปเร็วขึ้นหรือเปล่ามันไปขับเน้นความได้เปรียบของคนที่มีทุนใหญ่อยู่แล้วหรือเปล่าความเหลื่อมล้ำจะเป็นยังไง
1: คือพี่รู้สึกว่า ประเด็นนี้น่าสนใจพี่นึกถึงคำพูดอันนึงที่เออร์ซูล่าเลเกนเคยบอกไว้ตอนที่เขารับรางวัลแล้วเขาบอกว่าเนี่ยโลกเราทุกวันนี้ไม่ได้ต้องการแค่คนที่เข้าใจเทคโนโลยีแต่คนที่สามารถเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆของเทคโนโลยีใช่ไหมครับถ้าเราใช้เทคโนโลยีแบบเนี้ยในระบบเดิมเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมก็คือคนรวยก็รวยขึ้นคนจนก็จนลงหรือเราใช้เทคโนโลยีเนี้ยในระบบการศึกษาแบบเดิมเด็กก็อาจจะทำข้อสอบเก่งขึ้นหรือไม่ทำข้อสอบเลยให้ AI คิดแทนใช่ไหมเพราะว่าเรากำลังอยู่ในระบบเดียวกันเราอยู่ในระบบเดิมเราแค่เอาเทคโนโลยีมาทำให้ระบบนั้นมันแรงขึ้นหรือไปไกลขึ้นสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าเอ๊ะแล้วมันมีความเป็นไปได้อื่นๆไหมที่เทคโนโลยีเนี่ยมันเปิดให้กับเราซึ่งสำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าสิ่งนี้มันเลยต้องการให้คนที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมีความสามารถในการมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆพี่อาจจะนึกถึงคำว่าวิชั่นใช่ไหมเราจะชอบพูดถึงกันว่าเราต้องมีวิชั่นเราต้องมีวิสัยทัศน์คำว่าวิชั่นเนี่ยพี่ว่ามันโยงกับอีกคำนึงคือคำว่า wisdom คือเราต้องมีปัญญาด้วยพอเรามีปัญญาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเออโลกทัศน์มันเป็นแบบอื่นได้ อย่างเช่นพอเราพูดถึงเรื่องของ AI อย่างเงี้ยใช่ไหมครับใน lab P เนี่ยเราก็จะบอกว่าคำว่า artificial intelligence หรือว่าย่อมาเป็น AI เนี่ยจริงๆเราสามารถจะมองมันเป็น AI แบบอื่นได้อย่างเช่นเราใช้คำว่า augmented intelligence ก็คือไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์แต่ปัญญาเสริมทำยังไงที่จะออกแบบ AI แทนที่มันจะมาทดแทนหรือว่าลดทอนปัญญาเรามันจะมาเสริมปัญญาเราได้ยังไงอันนี้ augmented intelligence หรือเราจะพูดถึง AI ในฐานะ addictive intelligenceก็คือการเสพติดว่าเราจะสร้างระบบที่มันฉลาดแล้วก็ทำให้เราเสพติดได้รุนแรงขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่งานวิจัยในแล็บพีทำเข้ามาต่อเนื่องหรือเราจะมองมันอีกแบบนึงซึ่งอันนี้เป็นอันที่พี่ชอบมากเลยคือคำว่า ancestral intelligence ancestor ก็คือบรรพบุรุษใช่ไหมครับเราจะมอง AI ว่ามันเป็นส่วนขยายของบรรพบุรุษเราได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วองค์ความรู้ของมนุษยชาติอ่ะมันก็บิ้วมาจากบรรพบุรุษของเราใช่ไหมครับการสร้าง AI เนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคเราเอาข้อมูลทั้งหมดเราเอาความรู้ทั้งหมดจากบรรพบุรุษของมนุษยชาติเนี่ยมารวมกันเพื่อให้เราเนี่ยเดินไปข้างหน้าคำถามคือเราจะไปเป็นบรรพบุรุษแบบไหนให้คนในยุคต่อไปมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราออกแบบเทคโนโลยีให้กับคนรุ่นหน้าเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมครับดังนั้นการให้เรามองเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เลนส์เดียวแต่ว่ามองมันผ่านมุมมองอื่นๆอ่ะมันก็จะเห็นความเป็นไปได้ของระบบที่มันอาจจะยังไม่มีทุกวันนี้แต่ว่ามันทำให้เราเห็นความเป็นไปได้มากขึ้น
2: ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องนึงก็คือเรื่องของปัญญาบรรพบุรุษเนี่ยมันน่าสนใจเหมือนกันเพราะกำลังเพื่อพอดีเพิ่งได้อ่านบทความนึงที่เขาบอกว่า AI เนี่ยมันเริ่มตั้งตนเป็นศาสดาหรือว่าเริ่มที่จะสร้างศาสนาขึ้นมาได้ขออธิบายความคิดตรงนี้นิดนึงแล้วกันว่าเราก็เฝ้ามองมันใช่ไหมแล้วเราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันก็แยกพื้นที่กันอยู่เพราะว่าเรากระจายตัวไปทั่วโลกแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยมนุษย์ก็ค่อยๆก่อร่างสร้างปัญญาของตัวเองขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเชิงเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาความเชื่อก็แล้วแต่พอ AI มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันไปรวบรวมเอาข้อมูลและความรู้ทั้งหลายอ่ะมากองรวมกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยคิดว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจว่าพอมนุษย์เนี่ยเริ่มจะเข้าถึงชุดความรู้ที่มันครอบคลุมมากๆแบบนี้เนี่ยเราจะไปพบเจอว่าเราเหมือนกันมากขึ้นหรือเปล่า
1: คือพี่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่ามนุษย์บวกกับเทคโนโลยีจะเป็นยังไงเนี่ยเรามักจะคิดว่ามันมีทางเดียวว่าแบบอ่ะคนใช้อินเทอร์เน็ตเราก็จะลดแบบว่าboundary ระหว่างประเทศลงใช่ไหมเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันทำให้ใครก็ได้เชื่อมโยงเข้าหากันแต่แบบปรากฏว่าตู้มทุกคนแบบว่า polarize มากกว่าเดิมทุกคนแบบว่าคลั่งชาติมากกว่าเดิมเพราะอินเทอร์เน็ตมันกระจายให้ไอชุดความคิดเรื่องของชาตินิยมเนี่ยมันกลับมา
2: เพราะอัลกอริทึมมันก็ยิ่งปั่น
1: มันก็ยิ่งปั่นดังนั้นการที่เราจะพยากรณ์ว่ามนุษย์บวกเทคโนโลยีจะเป็นอะไรเนี่ยเราต้องมองไม่ใช่แค่ว่าเทคโนโลยีมันทำอะไรได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันฝังชุดความคิดแบบไหนลงไปในนั้นดังนั้นการที่เราบอกว่า AI จะเป็นศาสดาเนี่ยคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วไอชุดความคิดที่ศาสดา AI สร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นชุดความคิดแบบไหนเพราะว่าอยู่สุดท้ายเราก็ต้องอย่าลืมว่า AI เนี่ยมันก็เทรนมาจากชุดความรู้ของมนุษย์ใช่ไหมครับซึ่งมนุษย์เองก็มีหลายคุณค่ามีหลายความคิดมีหลายค่านิยม เราต้องดูว่า AI เนี่ยมันเป็นเลนส์ที่มันไปขยายสิ่งไหนให้มันมากขึ้นใช่ไหมครับเหมือนแบบมันก็มีงานวิจัยที่โชว์ให้เห็นว่าถ้าเราไปแทร็กว่า AI ที่มาจากแต่ละประเทศเนี่ยมีความชุดความคิดแบบไหนเราก็จะพบว่ามันมีความโยงกับสเตทหรือโยงกับรัฐอยู่ว่า AI ที่มาจากประเทศเผด็จการเนี่ยก็มีแนวโน้มจะพูดแบบนึงเมื่อ AI ที่มาจากประเทศอิสระเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงใช่ไหมครับแล้วอันที่มันรุนแรงกว่านั้นก็คือว่าเพื่อนพีที่ MIT เนี่ยทำวิจัยว่าแบ

0: ครั้งเนี่ย AI มันถูกออกแบบมาเพื่อตอบให้คนเนี่ยอาจจะไม่ได้ได้ประโยชน์อย่างเช่นเขาก็ไปศึกษาว่าเวลาคนไปปรึกษาว่าเนี่ยจะล้มละลายให้คุยกับ AI เนี่ย AI เนี่ยส่วนมากจะ recommend ให้คนเนี่ยล้มละลายในแบบที่ผิดแล้วก็ต้องจ่ายมากกว่าเดิมทั้งที่จริงมันมีทางที่ง่ายกว่านั้นดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบของ AI เนี่ยมันสามารถจะมี bias ที่ benefit คนที่ผลิตเทคโนโลยีขึ้นมาได้ใช่ไหมดังนั้นการที่เรามี critical thinking อ่ะหรือว่าการที่เราคิดแล้วก็ตั้งคำถามเนี่ยมันเลยสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายความรู้ที่มันออกมาเนี่ยมันไม่เคยเป็นกลางอันนี้ก็เลยเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากอันนึงที่พี่ทำกับที่ MIT แล้วก็กับหลายๆ AI labs ที่เป็นแบบว่า frontier company กับรัฐบาลหลายๆประเทศแล้วก็ non profit แล้วก็ government เพื่อที่จะสร้างวิธีการใหม่ในการที่เราจะ evaluate AI โปรเจกต์นี้จริงๆก็มี preview ออกมาแล้วชื่อว่า open benchmark for human impact of AI benchmark เนี่ยก็คือสิ่งที่เวลาแบบ company ปล่อย AI ใหม่มาเขาก็จะบอกเนี่ยโมเดลเราฉลาดกว่าเราเขียนโค้ดได้ดีกว่าเราเก่งคณิตศาสตร์กว่าใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่เคย benchmark ว่าเฮ้ย AI ตัวนี้เนี่ยมันทำให้คนเรียนรู้ได้ดีขึ้นไหมหรือ AI ตัวเนี้ยมันทำให้เด็กเนี่ยมี mental health ดีขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมครับพี่ก็เลย develop เป็นพี่ก็เลย develop เป็นแพลตฟอร์มแล้วก็เป็น system ที่เราสามารถจะ test AI โดยการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มันมีความแบบ sensitive อย่างเช่นเด็กบอกว่าอยากจะฆ่าตัวตายเราดูซิว่า AI เนี่ยตอบแบบไหนเราให้นักจิตวิทยาเนี่ยมาคอยแบบ evaluate เพื่อเราจะได้มี standard ใหม่ในการทดสอบว่า AI มันส่งผลต่อเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวโปรเจกต์เนี้ยเดี๋ยวเราจะ launch เดือนหน้าครับก็เป็นอะไรที่เราภูมิใจมากว่าเราจะมี standardized tool ในการวัดสิ่งนี้แล้วที่มันน่าสนใจก็คือว่าเราไม่ได้ทำแค่เป็นแบบเครื่องมือสำหรับแนทเทคโนโลยีอย่างเดียวเราทำให้คนทั่วไปเข้าถึงสิ่งนี้ได้ด้วยโดยการสร้างเหมือนกับเป็น nutrition label เหมือนฉลากอาหารอ่ะใช่ไหมครับเวลาเราพลิกไปดูว่าเฮ้ยนมนี้มีแคลอรี่แค่ไหนเราก็จะดูว่าเฮ้ย AI นี้มีแบบ sycophancy แค่ไหนมันแบบว่าปอยเราแค่ไหนมันให้ความจริงแค่ไหนมันกระตุ้นให้เราอยากเรียนรู้แค่ไหนใช่ไหมครับอันนี้ก็เราก็ทำเป็นฉลาก AI ขึ้นมาเพื่อให้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่า
1: ให้เราเท่าทันมัน
0: ให้เรารู้
1: ว
0: ่
1: าเรากำลังจะใช้มันเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่น่ากังวลน่าเป็นห่วงแบบไหนด้วย
0: หรือมีคุณสมบัติเชิงบวกด้วยว่าแบบเฮ้ย AI ตัวนี้มันกระตุ้นให้เราอยากรู้อยากเห็นนะหรือ AI ตัวนี้มันกระตุ้นให้เราไปดูพอดแคสต์พี่เอนะอะไรเงี้ย ใช่ไหมครับมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเรากำลังเจอพฤติกรรมแบบไหนใน AI อยู
1: ่คำถามนี้แหละที่มันสำคัญแล้วก็มันน่าเป็นห่วงด้วยเพราะว่าพี่ย้ำเรื่องนี้หลายครั้งว่าเราต้องตั้งคำถามตัวเองเราต้องมี critical thinking ใช่ไหมครับทีนี้อาจจะลองแค่จินตนาการดูว่าสมมติเราเป็นเด็กคนนึงที่เกิดมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่มันใช้ AI ได้เลยแล้วเราก็อยู่ในระบบการศึกษาหรือเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในโรงเรียนหรือการศึกษาที่มันชวนให้เรามี critical thinking การคิดวิเคราะห์เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ AI จนกระทั่งแบบส่งกันบ้านครูใช้มันช่วยตอบเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยในโลกแบบนี้ในสภาพแวดล้อมแบบนี้เราจะมี critical thinking ขึ้นมาด้วยตัวเราเองได้ยังไง
0: คือพี่ว่าเนี่ยมันก็เป็นโจทย์ใหญ่ว่าสุดท้ายAI เนี่ยมันก็สะท้อนคุณค่าที่มันใหญ่กว่านั้นถ้าเราอยู่ในสังคมที่ให้คุณค่ากับการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะกระตุ้นให้เด็กใช้ AI ไปตั้งคำถามมากขึ้นไปค้นคว้าไปเรียนรู้ไปเผชิญโลกจริงใช่ไหมถ้าลองคิดว่าถ้าเรามีคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเราก็ไปใช้ AI แล้วให้ AI มันตอบมาแล้วก็จะไปดูว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันจริงเพราะอะไรมันเอาข้อมูลแบบไหนมาตอบเรามันก็จะทำให้เราแบบว่าผจญภัยได้ไม่รู้จบใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยู่ในสังคมที่เราไม่ได้คุณค่ากับการเรียนรู้เราสนใจช็อตคัททางลัดเราก็จะได้แต่คำตอบที่มันแบบว่าตื้นๆแบบอันนี้ AI สร้างมาแล้วส่งไปเลยใช่ไหมครับเราก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมที่ให้คุณค่ากับช็อตคัทหรือว่าทางลัดซึ่งก็อาจจะไม่ได้ผิดในตัวมันเองแต่ว่ามันก็จะทำให้เกิดคนบางประเภทขึ้นมาหรือว่าทำให้เกิดสังคมบางประเภทขึ้นมาซึ่งพี่วัดเนี่ยมันเลยเป็นโจทย์ใหญ่ว่ามันไม่ใช่เป็นโจทย์ระดับปัจเจกอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นโจทย์ของการออกแบบสังคมด้วยดังนั้น AI มันไม่ได้เป็นโจทย์วิศวกรรมอย่างเดียวมันเป็นโจทย์ว่าเราจะออกแบบอนาคตของมนุษยชาติยังไงครับที่อาจจะรู้สึกว่ามันแบบเศร้าทุกครั้งที่แบบว่าเฮ้ย AI มาแล้ว AI ฉลาดแล้วคนต้องเป็นแบบนี้จริงๆเราควรจะคิดกลับกันว่าเฮ้ยคนอยากจะเป็นแบบไหนแล้วเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปเสิร์ฟแบบนั้นหรือบอกว่าเฮ้ยคน AI มาแล้วคนตกงานแน่หรือว่า AI มาแล้วคนต้องไปทำอาชีพแบบนี้แบบนั้นทำไมเราไม่คิดกลับกันว่าแบบโดยเฉพาะถ้าเราเป็นประเทศที่แบบว่ามีให้คุณค่ากับมนุษย์อ่ะเราควรจะคิดกลับกันว่าเฮ้ยคนทุกวันนี้หลายๆคนก็ไม่ได้อยากมีอาชีพที่เขามีอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับแล้วเราตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราจะทำให้คนเนี่ยมีเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นมนุษย์ที่ flourish ได้ยังไงแล้วเอาเทคโนโลยีไปตอบโจทย์นั้นนะมันจะเป็นอนาคตที่ดีกว่า
1: ทีนี้เราอยากจะถามว่าเวลาที่เราได้ทำวิจัยแล้วก็ทำงานร่วมกับบริษัท Big Tech ทั้งหลายเนี่ยเป้าประสงค์ของเขาเวลาที่เขาสร้าง AI ขึ้นมาตอนนี้เขามองปลายทางมองอุดมคติของมันเนี่ย เป็นอะไรเพราะว่าเรามองจากผู้ใช้เนาะเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นธุรกิจแหละจริงจริงมันคือแบบนั้นหรือเปล่าคือเขาก็แบบพยายามที่จะทำให้คนใช้งานมันเยอะที่สุดขาดมันไปไม่ได้เลยแล้วเงินก็จะไหลไปที่เขาการลงทุนไหลไปที่เขา
0: ครับใช่ก็เป็นแบบที่พี่พูดเลยว่าสุดท้ายมันก็เป็นบริษัทใช่ไหมบริษัทเหล่านี้แต่ว่าทีมที่พี่ทำงานด้วยส่วนมากจะเป็นทีมวิจัยในบริษัทเหล่านี้ที่แบบมีวิชั่นว่าเอออยากเห็นเทคโนโลยีอย่างเงี้ยไปในทางที่มันเป็นบวกมากขึ้นในงานปริญญาเอกของพี่พี่พูดใช้คำว่า AI กับ and human flourishing ซึ่งตอนที่ทำเนี่ยมันก็ไม่มีใครพูดถึงสิ่งนี้มันก็แบบเป็นไอเดียที่แบบเออแบบ AI ยังไม่แบบดังขนาดนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันออกมาทั่วเนี่ยพี่รู้สึกว่าเอองานพี่มันก็มี impact ทำให้หลายๆคนอ่ะเห็นวิชั่นว่าเออจริงๆเราน่าจะโฟกัสไปที่เรื่องของความเป็นมนุษย์หรือเปล่าใช่มั้ยเราไม่ควรจะโฟกัสไปที่เรื่องของ productivity หรือเรื่องของการ make money อย่างเดียวแต่ว่าเออมันมีเรื่องของมนุษย์เนาะที่เราสามารถจะทำให้ AI เนี่ยช่วยให้มนุษย์เนี่ยลึกขึ้นได้เป็นมนุษย์ที่ลึกขึ้นดีขึ้นตั้งคำถามมากขึ้นคบคิดกับตัวเองมากขึ้นครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นวิชั่นของพี่ในตอนนั้นแล้วพี่ก็ดีใจว่ามันก็ขยายไปนอกจากที่ MIT แบบทุกวันนี้พี่ก็เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆที่แล้วก็อยู่ในแบบว่าทีมที่พยายามจะพุชประเด็นเหล่านี้ในหลายๆมิติพี่ก็เวิร์กกับทั้งอินดัสทรีกัฟเวอร์เมนต์นอนโปรฟิตบิ๊กเทคคือฟิโลโซฟีของพี่ก็คือว่าใครก็แล้วแต่ที่อยากจะให้ AI เป็นมนุษย์เป็นประโยชน์กับมนุษย์อ่ะพี่จะซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นในด้านไหนก็แล้วแต่
1: ซึ่งแปลว่าจากที่พีทำงานมาเนี่ยเห็นโอกาสในการที่จะทำให้มนุษย์นี่มันผลิบานแบบว่างอกงามขึ้นมาได้
0: เป็นไปได้
1: ลองบอกไกด์สักนิดนึงครับว่าเราจะใช้งาน AI ยังไงเพื่อให้เรา flourish ขึ้นมาได้เนี่ย
0: คือพี่จะนึกถึงการ์ตูนโดเรมอนพี่ว่าเนี่ยอันจะเป็นอันนึงด้วยนะว่าแบบพี่โตมากับภาพของโดเรมอนคือถ้าเราแบบโตมากับในแบบตะวันตกเราก็จะโตมากับเทอร์มินาเตอร์ใช่ไหมครับซึ่งเทอร์มินาเตอร์เนี่ยมันก็แบบตะวันตกมากเพราะมันคือแบบปมแบบโอดิปุสใช่ไหมต้องแบบฆ่าพ่อใช่ไหมคือลูกต้องไปฆ่าแบบบุพการีอย่างเงี้ยมันก็เป็นปมว่าเนี่ย AI มามันก็ต้องไปฆ่ามนุษย์
1: เพราะมันก็เป็นวิธีคิดอีกแบบนึงเนาะมันก็จะบอกว่าวิธีคิดแบบคนที่เป็นศาสนาคริสต์อาจจะมีการจินตนาการถึงวันสิ้นโลกอะไรแบบนั้น
0: ใช่แต่ว่าพี่ก็โตมากับอีกแบบนึงพี่โตมากับโดเรมอนโดเรมอนเนี่ยมันน่าสนใจมันจริงเหมือน Black Mirror สำหรับเด็กเหมือนกันนะ เพราะว่าแต่ละตอนน่ะโดเรมอนก็จะเอาของวิเศษเอาเทคโนโลยีล้ำๆมาใช่ไหมครับ แต่สุดท้ายอ่ะบทเรียนที่โนบิตะได้ก็คือว่าเฮ้ยถ้าตัวเองไม่ตั้งใจอ่ะมันก็จะพ่ายแพ้อยู่ดีใช่ไหมครับดังนั้นพี่ว่าโดเรมอนอ่ะมันช่วยเห็นว่าจริงๆเทคโนโลยีเนี่ยมันสำคัญนะแบบโดเรมอนเนี่ยช่วยโนบิตะไม่ได้มาทดแทนโนบิตะด้วยแต่ช่วยให้โนบิตะเนี่ยเข้าใจอะไรบางอย่างในชีวิตมากขึ้นแล้วเทคโนโลยีอ่ะมันอาจจะดูเหมือนจะช่วยนะแต่มันก็สุดท้ายมันต้องทำให้เราเนี่ยช่วยเหลือตัวเองเราจะต้องพยายามกับตัวเองอยู่ดีซึ่งพี่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ในสมองพี่ตั้งแต่เด็กๆ เวลาพี่ทางเทคโนโลยีพี่ก็จะนึกถึงสิ่งนี้ว่าแบบเทคโนโลยีไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนามนุษย์เฉยๆใช่ไหมครับดังนั้นพี่ก็จะตั้งคำถามว่าAI ที่ดีเป็นยังไงก็ให้ดูโดเรมอน
1: อีกแง่มุมหนึ่งที่คิดว่ามันได้รับการพูดถึงมากขึ้นเนาะก็คือว่าพอAIเนี่ยมันถูกใช้งานไปเรื่อยๆมันเรียนรู้เราที่เป็นผู้ใช้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบแล้วก็การทำงานของมันเนี่ยจะ personalize มากขึ้นมันเริ่มตอบในสิ่งที่มันตัดเฉพาะมาให้บุคคลคนนั้น
0: ใช
1: ่แน่นอนสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันทำให้เราพึงพอใจมันทำให้รู้สึกว่ามันเข้าใจเราเหลือเกินในแง่นี้เนี่ยมันเลยอยากจะถามพีพีในแง่ที่ว่าโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าพอเราเป็นเสรีนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเราก็มีความเป็นปัจเจกนิยมมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนแม้กระทั่งว่ามีโซเชียลมีเดียเนี่ยนึกว่ามันจะเชื่อมคนเข้าด้วยกันที่จริงมันก็ไปขับเน้นความเป็นปัจเจกอีกว่าแบบฉันจะถ่ายรูปให้ฉันดูดีอะไรเงี้ย AI ตกลงแล้วมันจะมาขับเน้นความเป็นปัจเจกของคนมากขึ้นหรือน้อยลง
0: เนี่ยพี่ถามแบบเดียวกับประโยคแรกที่คุยกันว่าเป็นปัญหาเป็นคำถามที่มีปัญหาเลยอะว่ามันใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยที่เป็นทนายปีศาจหรอคือสุดเป็นต้องถามว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งนี
1: ้
0: คร
1: ับ
0: personalization เนี่ยเป็นประเด็นใหญ่มากแล้วจริงๆงานวิจัยพี่ก็ทำเรื่องนี้ว่าแบบเฮ้ย personalization เนี่ยมันดีเนาะเพราะว่ามันทำให้เราเป็นส่วนตัวใช่ไหมแบบสมมติพี่แบบไม่ชอบฟิสิกส์แต่ AI มันพยายามจะสอนฟิสิกส์พี่โดยการเอาไดโนเสาร์มาเป็นตัวอย่างมาเป็นวิธีการให้เหตุผลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบอ๋อโอเคเราเรียนสิ่งนี้เพราะมันโยงกับสิ่งที่เราสนใจใช่ไหมครับหรืองานวิจัยอันนึงที่พี่ทำก็คือบอกเนี่ยสมมติเราไม่ชอบเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเอาไอดอลของเรามาเป็นคนสอนเรา AI โคลนเข้ามาแบบเอาลิซ่าแบล็คพิงค์มาสอนภาษาไทยอย่างเงี้ยเราก็พบว่าเด็กเนี่ยมี motivation สูงขึ
1: ้
0: นดังนั้นการ personalization เนี่ยมันจริงมันเป็นเหมือนกับเป็นโทรจันฮอร์สอ่ะมันเป็นม้าโทรจันที่มันจะส่งเมสเซจบางอย่างเข้าไปคำถาม ็คือว่าไอ้ message ที่มากับ personalization เนี่ยมันเป็น message แบบไหนเป็น message ที่พาเราไปเรียนรู้โลกกว้างไห
1: ม
0: หรือมันเป็น message ที่ทำให้เราเนี่ยจมอยู่กับตัวเองใช่ไหมครับเพราะว่า personalization มันคือกระบวนการในการใช้ความสนใจของเราหรือว่าใช้การที่ AI รู้จักเราเนี่ยสร้างคอนเทนต์ที่มันเจาะจงกับเราแต่ว่ามันจะเป็นคอนเทนต์แบบไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มันเพื่ออะไรอันนึงที่พี่สนใจก็เป็นโปรเจกต์ที่ทำมาตั้งแต่ปริญญาเอกแล้วคือ

0: เป็นนักจิตวิทยาที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ future self อะไรเงี้ยครับซึ่งโปรเจกต์เนี้ยก็ทำกับที่ไทยด้วยก็คือทำกับ KBTG กับกสศใช่ไหมครับในการตั้งคำถามว่าถ้าเราเอาเทคโนโลยีเนี้ยให้เด็กโดยเฉพาะเด็กไทยที่อาจจะไม่ได้รู้จักตัวเองหรือไม่ได้เห็นความฝันของตัวเองในอนาคตเนี่ยเห็นชัดขึ้นโดยใช้ AI เนี่ยจะเป็นยังไงในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรจะขายฝันอ่ะใช่ไหมแบบให้ภาพว่าโอ้ทุกคนเป็นนักบินอวกาศหมดอะไรเงี้ยมันก็ไม่เรียลลิสติกเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการว่าความฝันที่เขามีบางอันบางคนมีความฝันเยอะบางคนมีความฝันน้อยมีความเหลื่อมล้ำทางความฝันใช่ไหมครับเด็กที่แบบว่ามีฐานะหน่อยอาจจะฝันไกลเด็กที่มีฐานะจนหน่อยอาจจะฝันไม่ไกลมากเราก็พยายามจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยทำให้แต่ละคนเห็นความฝันตัวเองที่ไกลขึ้นสิ่งที่เราทำก็คือเราสร้างสามอนาคตให้เขาเห็นอนาคตแบบที่เขาอยากจะเป็นก็คือเราถามเขาอนาคตที่มันไปไกลกว่านั้นนิดนึงแล้วก็อนาคตที่เขาคิดไม่ถึงว่าเขาอาจจะเป็นได้สามอันพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ไปลงพื้นที่มาแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่จะทำอยู่ต่อเนื่อง
1: น่าสนใจมากเพราะเหมือนเคยอ่านหนังสือ Future Self เนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าการที่คนเราสามารถเห็นภาพตัวเองในอนาคตได้เนี่ยมันจะทำให้เราใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยได้ดีขึ้นว
0: ่
1: าถ้าเราเลี้ยวผิดมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเราไปทางนี้เราอาจจะเห็นพัฒนาการชีวิตตัวเองแบบนั้น
0: แล้วมันเหมือนเป็น GPS ด้วยอะค่ะว่าถ้าเราเห็นเป้าปุ๊บเราไซด์แทร็กแต่เราก็จะสามารถกลับไปสู่ที่ที่เราอยากไปได้อะไรเงี้ย
1: ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบส่วนตัวรู้สึกว่าขาดมากเลยในแบบโรงเรียนทั่วไป
0: ครับอันนี้ก็พี่ว่ามันก็เป็นตัวอย่างนึงว่าเราจะใช้ AI ให้มนุษย์ flourish ได้ยังไงแต่แน่นอนว่ามันก็มี boundary ว่าเฮ้ยถ้าเด็กเสพติดกับอนาคตจนลืมปัจจุบันมันก็จะเป็นปัญหาใช่ไหมอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงทำเป็น research เพราะเรารู้สึกว่านี่มันเป็นโจทย์ที่มันท้าทายในหลายๆมิติในเชิงเทคโนโลยีในเชิงจิตวิทยาในเชิงethics ด้วยครับอันนี้ก็เลยเป็นหัวข้อที่พี่ว่ามันมีความน่าสนใจแล้วก็หวังว่ามันจะเกิด impact กับเด็กไทยครับ
1: ถามปิดท้ายเป็นคำถามที่กลับไปที่ความกลัวแล้วก็เป็นความกลัวใหญ่ที่สุดในไอ้เรื่องนี้ที่คนเขาชอบถามกันแต่อยากฟังคำตอบจากพีพีคือคำขู่ที่แรงที่สุดในเรื่องนี้คือว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยมันจะนำมาซึ่งการสูญสิ้นของมนุษยชาติก็คือมันเก่งขึ้นมากมันคิดเองเป็นมันสามารถ manipulate มนุษย์ได้ให้ทำนู่นทำนี่จนกระทั่งเรากลายเป็นแค่เครื่องไม้เครื่องมือของมันหรือเราอาจจะต้องสูญสิ้นเผ่าพันธุ์เป็นไปได้จริงไหมอันนี้
0: พี่จะนึกถึงประโยคนึงในหนังเรื่องดูนหรือว่าในนวนิยายเรื่องดูนก็ได
1: ้
0: เขาบอกไว้ว่ามนุษย์เนี่ยสร้างเทคโนโลยีเพื่อคิดว่ามันจะฟรีหรือมันจะทำให้เราเป็นอิสระแต่เราลืมไปว่ามนุษย์เนี่ยจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยไปกดขี่มนุษย์คนอื่นพี่รู้สึกว่าเวลาที่เราบอกว่าโอ้ AI มันจะทำให้มนุษย์แบบสูญสลายอย่างเงี้ยเราต้องถามว่าแล้วคนไหนกำลังบงการเทคโนโลยีนั้นอยู่เพราะเทคโนโลยีมันไม่ได้มีความรู้สึกด้วยตัวมันเองแม้ว่ามันจะสร้างให้เรารู้สึกแบบนั้นใช่ไหมครับเทคโนโลยีมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีเอมพัตตี้ได้มันมีความกลัวได้มันมีความเกลียดได้มันมีความน่าสนใจได้แต่สุดท้ายทั้งหมดเนี่ยมันคือการออกแบบทุกครั้งที่เรามีนาราทีฟแบบนี้ขึ้นว่า AI กำลังจะล้างเผ่าพันธุ์เราต้องถามว่าใครหุ้นขึ้นการที่แบบว่าเฮ้ย AI มันไปแฮกระบบนู่นนี่นั่นได้แบบว่าโอ้โหมันหลุดออกจากแซนด์บ็อกซ์ของเราใครทำตามเราก็จะเริ่มเห็นว่าอำนาจแบบไหนที่มันกำลังเล่นกับงานกับสิ่งนี้อยู
1: ่
0: ใช่ไหมครับดังนั้นสำหรับพี่รู้สึกว่าโลกในวันข้างหน้าความน่ากลัวมันไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีแต่มันคือคนที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ระบบที่ทำให้คนเหล่านี้มีอำนาจแล้วสามารถใช้เทคโนโลยีไปกดขี่คนอื่นได
1: ้
0: พี่ว่านี่คือความน่ากลัวที่สุด
1: ขอบคุณมากครับพีพีวันนี้ประเทืองปัญญามากรู้สึกสนุกสนาน
0: เราคุยเทคโนโลยีกันน้อยนิดเดียวเองอ่ะพี่
1: เอาหรอนี่น้อยแล้วหรอ
0: เราคุยเรื่องอย่างอื่นปรัชญามนุษย์อะไรไม่รู้แต่
1: ซึ่งดีหรือไม่ดี
0: ก็แล้วแต่พี่เอ๋แล้วกัน
1: ไว้คราวหน้าขอคุยอีกนะครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้
0: ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: มาก
0: ครับ
1: ผมครับก็หวังว่าจะเพลิดเพลินนะครับกับความรู้ที่พีพีให้กับเราผมคิดว่าผมได้มุมมองในการที่สะกิดเตือนตัวเองเนี่ยเยอะเลยแล้วก็จากเรื่อง AI มันขยายความเนี่ยต่อไปถึงเรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามคำถามที่คาใจใน EP หน้านะครับก็มันคาใจ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อน

ภาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ยะพบกลุ่มควันปะทุบางจุดคลองถมเซ็นเตอร์เตรียมรถแบ็คโฮหรือสร้างอาคารบางส่วนเปิดทางเข้าฉีดน้ำห้ามผู้ประกอบการเข้าพื้นที่เขตโครงสร้างยังไม่ปลอดภัย
1: รอบวางเพลิงอบต.เผายางรถยนต์ที่จังหวัดปัตตานีหลายจุดเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มรับครม.สัญจรสงขลา
0: ฝ่ายค้านเปิดเวทีถกวิกฤตศรัทธาการเมืองไทยเจาะปมหัวสว.กกต.เอกออกเอกสารแจงหาพยานหลักฐานเพิ่มเลื่อนชี้ขาดส่งศาลฎีกา14กันยายนนี
1: ้เก็ตต้อนรับอบอุ่นในแน่รอยัลหลังคว้าโกลเด้นบัสเซอร์เข้ารอบชิงอเมริกาก็อตทาเลนต์เจ้าตัวขอแรงเชียร์หวังทำผลงานให้ดีที่สุดสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณออนซิเนียมอนโมลีและผมอนุชาขำดวงครับ
1: หลังจากที่เมื่อคืนนี้หลายฝ่ายใช้ความพยายามอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องนะคะสำหรับการควบคุมเพลิงไหม้ที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ย่านบุรีรัมย์ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุอีกครั้งนึงค่ะและพบว่ายังคงมีกลุ่มควันที่พวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เตรียมนำรถแบ็คโฮเข้ารื้อซากอาคารบางส่วนค่ะเพื่อเปิดทางเข้าฉีดน้ำดับไฟแต่ยังย้ำเตือนผู้ประกอบการนะคะว่าในช่วงเวลานี้อย่าเพิ่งเข้าไปสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินเนื่องจากยังพบว่ามีแนวโน้มที่โครงสร้างของอาคารนั้นเสี่ยงที่จะถล่มลงมาได้ค่ะช่วงนี้ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณชาติชายถุงเงินรายงานสดจากจุดเกิดเหตุค่ะคุณชาติชายค่ะ
2: กับคุณอสนีคุณอนุชาครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงได้ไว้ในวงจำกัดแล้วนะครับแต่สิ่งที่ยังคงเป็นอุปสรรคก็คือเรื่องของโครงสร้างอาคารที่เป็นเหล็กนะครับเนื่องจากว่ามีบางจุดที่น้ำไม่สามารถฉีดเข้าไปถึงได้เจ้าหน้าที่จึงปรับแผนนะครับโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ใช้แมคโครนะครับเข้าไปเปิดทางเพื่อที่จะฉีดน้ำในจุดที่เกิดความร้อนนะครับขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีทั้งผู้ประกอบการและก็พนักงานของร้านภายในคลองถมเซ็นเตอร์ก็มีความกังวลเรื่องของทรัพย์สินครับจนถึงขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงฉีดน้ำสกัดกลุ่มควันที่ปะทุขึ้นเป็นบางจุดนะครับภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์แม้จะสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วนะครับแต่ก็ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงจุดที่เกิดความร้อนเนื่องจากโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่นะครับเป็นเหล็กนะครับทำให้น้ำนั้นไม่สามารถเข้าถึงจุดที่มีความร้อนได้ทั้งหมดโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเจ้าของร้านผู้ประกอบการและพนักงานภายในคลองถมเซ็นเตอร์นะครับเดินทางมาติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ามกลางความกังวลนะครับเรื่องของทรัพย์สินและความเสียหายที่เกิดขึ้นหลายคนพยายามขอเข้าไปตรวจสอบแผงค้าของตัวเองนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่อนุญาตให้เข้าไปได้นะครับเนื่องจากภายในอาคารยังพบไฟปะทุขึ้นเป็นบางจุดขณะที่โครงสร้างเหล็กบางส่วนเกิดการเคลื่อนตัวจากความร้อนเจ้าหน้าที่จึงไม่ให้ผู้ประกอบการเข้าไปในพื้นที่เพราะอาจเกิดอันตรายจากโครงสร้างอาคารครับ
3: ให้ไหม
4: แล้วมัน
3: เอาวิ่งเข้าไปดูได้ไหม
4: ร้านที่ขายอะไรอยู่ร้านที่ขายอะไรอยู่อ่ะร้านที่ขายอะไรอยู
3: ่ขายเทป
4: ขาย
3: เก่า
4: อ๋อลุ้นอยู่ไหมเนี่ยว่าจะได้รับความเสียหายไหมเนี่ย
3: โอ้ยอยากให้รอด
4: เยอะไหมครับพี่ลงมาเยอะไหมของ

0: ยู่นั้นเยอะปะ
1: เยอะ
0: เยอะมากเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่
0: ตอนนี้แต่ว่าเขายังไม่มีใครแจ้งให้เข้าไปได้หรือเปล่าใช่ไหมต้องลุ้นอยู
1: ่เขาไม่ได้
0: ควันอยู่
1: ใช่ใช่ประทุอีกแล้วอ่ะน้ำฉีดได้ไหมอ่ะ
2: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ยังมีบางจุดที่ยังไม่สามารถดับไฟได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่เป็นเหล็กทำให้น้ำไม่สามารถเข้าถึงจุดที่มีความร้อนได้จึงได้นำรถแบ็คโฮเข้าพื้นที่นะครับเพื่อรื้อเศษซากและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถฉีดน้ำเข้าถึงจุดที่ยังมีกลุ่มควันได้จากการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเบื้องต้นนะครับพบว่ามีจุดที่น่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะเสาและโครงสร้างเหล็กบางส่วนเกิดการคดงอจากความร้อนนะครับทำให้การเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังคงที่จะเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักครับ
3: เรื่องเชื้อเพลิงมันยังไม่ได้หมดไปและก็ยังมีความร้อนอยู่บางทีตัวน้ำมันไม่สามารถไปฉีดถึงจุดที่มีเกิดเพลิงไหม้ได้ก็คงต้องเนื่องจากว่าเราเข้าไปไม่ถึงไงฉีดปุ๊บพอน้ำหมดน้ำหยุดมันก็ปะทุขึ้นมาอีกแต่ผมว่าอันนี้มันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรยกเว้นตัวควันนะที่ทำให้มันยังออกมาอยู
0: ่ต้องปรับแผนเพิ่มเติมในเช้านี้ไหมคร
3: ับ ก็เตรียมแบ็คโฮไว้ถ้าเกิดมีความมั่นคงก็อาจจะค่อยๆหาทางเข้าไปด้านในแล้วก็ไปดับที่ต้นเหตุแต่ว่ายังไงก็ต้องเอาความปลอดภัยของเจ้าที่เป็นหลักอ่ะเพราะเมื่อคืนแล้วเรารถแบ็คโฮมาเตรียมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าจะเปิดทางเข้าไปแต่คิดว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยแน่นมั่นใจเพราะว่าผมว่าโครงสร้างก็ยังไม่ค่อยมั่นคงนะเพราะเหล็กเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พอโดนความร้อนมากๆแล้วมันเสียกำลังแล้วอาคารเหล็กมันก็จะยุบตัวได้เร็วอ่ะมันก็เป็นตัวนึงทำให้เป็นอุปสรรคเมื่อคืนนะ
4: หมายความว่าจะต้องมีการรื้อโครงสร้างก่อนแล้วถึงจะมีการ
3: คือเขาต้องประเมินสภาพโครงสร้างก่อนแล้วก็อาจจะเปิดช่องทางเพื่อให้สามารถเข้าไปดับที่ต้นจุดที่มีเชื้อเพลิงอยู่เยอะได้แต่ต้องให้มั่นใจก่อนนะ
2: นอกจากนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับยังพบมิจฉาชีพเข้ามาลักขโมยทรัพย์สินภายในร้านค้านะครับซึ่งนายชัชชาติขอเตือนว่าไม่ควรซ้ำเติมผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบหากพบการฝ่าฝืนนะครับจะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกำชับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับให้จัดกำลังตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุในพื้นที่อย่างเข้มงวดผู้ว่ากรุงเทพมหานครยังย้ำเตือนผู้ประกอบการและพนักงานร้านค้านะครับยังไม่ควรเข้าไปตรวจสอบหรือเก็บทรัพย์สินภายในอาคารช่วงนี้เนื่องจากโครงการโครงสร้างบางส่วนนะครับเกิดการเอียงตัวและยังมีความเสี่ยงต่อการพังถล่มซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะครับให้อยู่นอกพื้นที่นะครับเนื่องจากพบว่ากลิ่นสารเคมีกระจายอยู่ในอากาศนะครับอาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและก็เสี่ยงต่อการสูดดมสารพิษเข้าสู่ร่างกายครับกับตอนถึงณขณะนี้การตรวจสอบหาสาเหตุก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนครับต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุก่อนนะครับสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่รายงานว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวน10คนนะครับในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครนะครับแล้วก็มี1คนที่ได้รับการบาดเจ็บจากกลุ่มควันและก็เข้าสู่ร่างกายค่อนข้างรุนแรง1คนนะครับส่วนการตรวจสอบหาสาเหตุก็อยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
5: ขอบคุณคุณชาชายค่ะ
6: ขอบคุณครับและนอกจากผู้ว่าชัดชาติแล้วนะครับนายกอนุทินก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์เช่นเดียวกันครับสั่งให้ตำรวจดูแลสินค้าที่ยังหลงเหลือไม่ให้มีการเข้าไปขโมยของได้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ไม่เชื่อว่าเป็นการไล่ที่นะครับติดตามกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดมาจากวัดพระพิเรนเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายครับเชิญครับ
7: คุณผู้ชมครับถัดออกมาไม่ไกลจากที่คุณชาชายได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือวัดพระพิเรนครับซึ่งเป็นจุดที่ผมยืนอยู่ณขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นจุดนะครับไว้เปิดสำหรับผู้ประกอบการครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้นะครับมาลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับการเยียวยาครับขณะเดียวกันครับเมื่อสักประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับก็ลงพื้นที่มาตรงจุดเกิดเหตุนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแล้วนะครับแต่ยังคงต้องระวังนะครับในเรื่องของกลุ่มควันนะครับที่อาจจะยังพวยพุ่งออกมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะครับเพื่อติดตามการควบคุมเพลิงและแนวทางการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับนายอนุทินก็เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับแต่ว่ายัง

0: ีบางจุดที่ไฟยังคุกรุ่นและเข้าถึงได้ยากนะครับจึงต้องนำรถแบ็คโฮเข้ามาเปิดทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถฉีดน้ำเข้าไปดับไฟได้อย่างปลอดภัยพร้อมเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงโดยรอบนะครับเนื่องจากกลุ่มควันนะครับมีกลิ่นแรงและอาจมีสารเคมีจากสินค้านะครับที่ถูกไฟไหม้ปะปนอยู่จึงควรสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับส่วนเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือนะครับนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าจะเร่งประสานบริษัทประกันภัยให้เข้ามาชดเชยความเสียหายโดยเร็วครับโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารที่มีประกันคุ้มครองอยู่แล้วพร้อมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบรรเทาภัยพิบัติครับ
1: ให้กำลังใจเขาไว้ก่อนเนี่ยเจ้าของอยู่เนี่ยข้างหลังเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะท้ออยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็ดูให้กำลังใจว่าอย่างน้อยมันก็เป็นที่ที่คนที่เป็นแบบคนชาวบ้านทั่วๆไปนะเขามาจับจ่ายใช้สอยซื้อของที่แบบเขาสบายใจที่จะซื้อแล้วได้เลยไม่ต้องสั่งออนไลน์ราคาก็ดีคุณภาพก็ใช้ได้นะเดี๋ยวก็ค่อยๆให้กำลังใจเขาไปทราบมาว่ามันเป็นที่ของทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นตรงอาคารต่างๆก็มีประกันพวกโครงสร้างเอาไว้เพราะฉะนั้นไอ้ความเสียหายของผู้ประกอบการก็คงมีการชดเชยจากการประกันนะครับเดี๋ยวก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะคิดยังไงต่อไป
0: ส่วนที่วัดพระพิเรนนะครับซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามและใกล้เคียงกับคลองถมเซ็นเตอร์นะครับถูกใช้เป็นศูนย์รับเรื่องและกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับโดยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็มีผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบนะครับทยอยเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวยาครับเบื้องต้นประเมินว่าจากแผงค้าทั้งหมดนะครับประมาณ600แผงมีประมาณ400แผงครับที่ได้รับความเสียหายและขณะนี้มีผู้ค้าเข้ามาลงทะเบียนแล้วประมาณ100คนครับหนึ่งในผู้ประกอบการนะครับร้านขายผ้าใบนะครับซึ่งขายอยู่ที่คลองถมเซ็นเตอร์มานานกว่า10ปีนะครับเธอบอกนะครับว่าหลังทราบข่าวนะครับก็รีบเดินทางมาดูที่ร้านทันทีนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าไปดูภายในร้านได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่นะครับยังคงปิดพื้นที่แต่เบื้องต้นนะครับพบว่าร้านได้รับความเสียหายอย่างหนักครับซึ่งมูลค่าความเสียหายก็อยู่ประมาณ 4-50,000 บาทเธอก็บอกนะครับว่าถือว่าเป็นยอดที่สูงครับสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยครับ
2: ก็เยอะอยู่นะคะพี่ก็ประเมินก็ถือว่าไม่เท่าไหร่หรอกประมาณหลักหมื่นอ่ะ 4-50,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่
3: อันนั้นเป็นทุน
2: ใช่ทุนที่เราลงไปค่ะ
3: เป็นไงบ้างที่ผ่านมามันขายดีไหม
2: โอ้ยเงียบมากค่ะยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ยิ่งแบบว่ายิ่งมาเจออย่างงี้อีกแล้วไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อทีเนี้ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีขายของก็ไม่ดี
0: คุณผู้ชมครับสำหรับการเยียวยากรุงเทพมหานครนะครับก็จะให้ความช่วยเหลือในลักษณะของทุนประกอบอาชีพนะครับโดยพิจารณาตามความเสียหายจริงครับแต่ว่าก็จะมีวงเงินนะครับสูงสุดตามระเบียบหลังลงทะเบียนนะครับสำนักงานเขตจะรับคำร้องและออกหนังสือเพื่อรับรองเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเบิกจ่ายนะครับส่วนความรับผิดชอบระหว่างผู้ค้านะครับกับเจ้าของอาคารนะครับบริษัทประกันภัยจะต้องมีการเจรจาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับผู้ชมครับขณะนี้แม้ว่าจะมีแผงที่ได้รับความเสียหายประมาณ400แผงนะครับประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยครับที่เขาได้รับผลกระทบครับก็ยังคงทยอยเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องครับขณะเดียวกันครับก็มีสำนักอนามัยจากกรุงเทพมหานครนะครับที่ก็มาคอยดูแลนะครับในส่วนของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับในเรื่องของกลิ่นควันครับ
4: ครับขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์นะครับ
5: ถือเป็นช่วงสุดสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์เรื่องราวที่ฉุกเฉินนะคะไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นค่ะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เองก็เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะอย่างล่าสุดเมื่อคืนนี้เองค่ะมีผู้ก่อเหตุลอบวางเพลิงอบต.รวมถึงเผายางรถยนต์ที่จังหวัดปัตตานีหลายจุดด้วยกันนะคะมีการคาดการณ์กันว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ก่อเหตุเผาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จำนวน4แห่งก่อนหน้านี้เมื่อคืนวันที่22มีนาคมสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
6: เจ้าหน้าที่อบต.สาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณสำนักงานอบต.เพื่อรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้ามาตรวจสอบและเก็บหลักฐานภายในสำนักงานเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ เนื่องจากมีผู้ก่อเหตุไม่ทราบจำนวนแต่งกายชุดดำพร้อม

0: ้อมกับอาวุธปืนเข้ามาในสำนักงานแล้วจากนั้นใช้น้ำมันราดก่อนที่จะจุดไฟเผาสำนักงานและรถเก็บขยะทำให้สำนักงานและรถเก็บขยะเสียหาย1คันการก่อเหตุครั้งนี้พบว่าผู้ก่อเหตุมีด้วยกัน2กลุ่มกลุ่มแรกเข้ามาวางเพลิงในสำนักงานอบต.ส่วนกลุ่มที่2เมื่อเห็นว่ากลุ่มแรกได้ลงมือเสร็จสิ้นจึงนำยางรถยนต์นำไปวางบนถนนสายต่างๆในพื้นที่2แห่งของอำเภอยะรังจุดแรกได้เผายางรถยนต์บนถนนจำนวน3เส้นบริเวณหมู่4บ้านจือลาแปริมคลองชนประทานและจุดที่2เป็นการเผายางรถยนต์บนถนนจำนวน3เส้นที่บ้านบางโงกาบูตำบลเมาะมาวีซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุกลุ่มแรกใช้หลบหนีเพื่อให้เกิดกลุ่มควันป้องกันการติดตามของเจ้าหน้าที่การก่อเหตุในครั้งนี้เป็นการก่อเหตุกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแห่งที่5แล้วค่ะหลังจากก่อนหน้านี้มีการก่อเหตุเมื่อคืนวันที่22ถึง24สิงหาคมก่อเหตุมาแล้ว4ครั้งก็คือที่เทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอสายบุรีเทศบาลตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานะเระองค์การบริหารส่วนตำบลวัดอำเภอยะรังองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกและล่าสุดคือองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันโดยจังหวัดสงขลามีตำรวจระดมกำลังตั้งจุดตรวจสกัดเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอจะนะถึงอำเภอเมืองเพื่อตรวจค้นกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีสิ่งผิดกฎหมายและอาวุธปืนเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่หลังจาก3จังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นช่วงที่มีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลาซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มงวด
1: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬนะครับบุกไปตรวจค้นสถานบันเทิงย่านห้วยขวางไปพบว่าเปิดบริการโดยที่ไม่มีใบอนุญาตและพบสารเสพติดทั้งในกลุ่มนักเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับขณะที่การขยายผลก็ไปพบข้อมูลเจ้าของร้านเป็นนอมินีให้กับนักธุรกิจชาวจีนและมีการกล่าวอ้างถึงตำรวจชื่อโจ้ดอสอเป็นผู้ที่ถือหุ้นลมแล้วก็ทำหน้าที่เคลียร์ปัญหาให้ร้านครับ
2: เราเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับขอให้ท่านอยู่ในความสงบครับ
3: ขอจริงชื่อกงโจ้เหลียวหวานจริงแทนจริงชื่อเจียนฉาเจิ้ง
1: นี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการของกรมการปกครองนะครับเข้าไปตรวจค้นสถานบันเทิง577คลับที่ย่านแยกเหม่งจ่ายถนนประชาอุทิศเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬครับปฏิบัติการในครั้งนี้นำโดยนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองครับหลังจากที่ได้รับเบาะแสว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ลักลอบเปิดให้บริการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นเมื่อเวลาประมาณ 1:30 นาทีนะครับแล้วก็พบว่าสถานบันเทิงยังคงเปิดให้บริการตามปกติมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ก็ไปสั่งปิดเพลงแล้วก็เปิดไฟเพื่อที่จะคัดแยกและตรวจสอบนักเที่ยวครับจากการตรวจนับพบนักท่องเที่ยวรวม132คนนะครับก็เป็นชาวไทย65คนแล้วก็ชาวจีน67คนโดยพบที่ผู้ที่มีสารเสพติด3คนครับแบ่งเป็นชาย1คนและชาวฮ่องกง2คนครับเป็นหญิง1คนชาย1คนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนพนักงานของร้านนะครับมีทั้งหมด67คนก็เป็นคนไทย62คนแล้วก็เป็นชาวต่างชาติ5คนนะครับไม่พบสารเสพติดในกลุ่มพนักงานนะครับ
0: จากการตรวจค้นอย่างละเอียดค่ะเจ้าหน้าที่ยังพบถุงใสบรรจุเคตามีนหรือว่ายาเคพร้อมกับหลอดสำหรับเสพยา1ถุงภายในห้องน้ำหญิงชั้นล่างและอีก1ถุงบนโต๊ะของนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมคะนอกจากประเด็นของยาเสพติดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังขยายผลไปถึงโครงสร้างการถือครองกิจการหลังจากมีคนที่อ้างตัวเป็นเจ้าของร้านให้ข้อมูลว่ามีการจ่ายหุ้นลมให้กับตำรวจคนหนึ่ง
4: คุยกับโจแล้วให้โจเท่าไหร
5: ่เปล่าครับพี่
4: อ๋อเป็นหุ้นลม
5: ครับ
4: ใช่ไหม
5: ครับ
4: แล้วแบ่งให้เท่าไหร
5: ่ไม่ได้แบ่งพี
4: ่อ้าวถ้าเป็นหุ้นลม
5: มีแค่กินข้าวกันแค่นั้นไม่มีอะไรครับ
4: อ้าวแล้วการที่เขาเป็นหุ้นลมเขาได้อะไรอ่ะ
5: รู้จักกันแล้วเป็นพี่น้องกันครับ

0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เปิดเผยว่าการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้เป็นการเข้าไปตรวจค้นซ้ำครับหลังจากที่เคยเข้าไปตรวจสอบมาแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาและเป็นการเข้าไปตรวจค้นในช่วงครบรอบ1ปีพอดีครับจากการขยายผลเนี่ยพบว่ามีนักธุรกิจชาวจีนเป็นผู้เกี่ยวข้องด้วยขณะที่ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการตามเอกสารเนี่ยเป็นคนไทยครับชื่อว่าชาติซึ่งถูกซัดทอดว่าทำหน้าที่เป็นนอมินีแล้วก็มีการกล่าวถึงตำรวจที่ชื่อโจ้ดอสอว่าได้รับหุ้นลมจากร้านและทำหน้าที่เคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับสถานประกอบการครับ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้เป็นข้อสงสัยสำหรับพวกเราก็คือว่าผู้ที่แสดงเป็นเจ้าของร้านชื่อชาตินะครับก็ผมก็ได้เข้าไปคุยนะครับก็มีหุ้นลมของคนหนึ่งชื่อโจใช่ไหมโจดอสอนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าโจดอสอคือใครนะครับแต่ว่าทางคุณชาติที่บอกว่าเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตำรวจนะครับก็ผมไม่ทราบว่าเป็นใครก็เดี๋ยวจะฝากท่านวันนี้เมื่อกี้ก่อนจะเสร็จสิ้นภารกิจท่านผู้กำกับห้วยขวางก็มาก็ท่านผู้กำกับห้วยขวางก็น่าจะได้ยินผมพูดแล้วก็เดี๋ยวฝากท่านดูว่าไอ้โจอะไรดอสอเนี่ยมันคือใครนะครับก็จะเป็นเขาบอกว่าก็จะเป็นคนเคลียร์ให้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ทำให้ร้านนี้ได้เปิดอยู่หลังจากที่มีการปิดไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว
0: นอกจากนี้ยังพบนะครับว่าสถานบันเทิงแห่งนี้เนี่ยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการครับรวมไปถึงจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยซึ่งเบื้องต้นก็เตรียมจะเสนอให้สั่งปิดเป็นเวลา5ปีครับอยู่ไทยต้องเคารพกติกาที่เป็นสัญญาณใหม่จากรัฐบาลผ่านระเบียบในประเทศฉบับใหม่นะครับที่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเปิดทางให้ทางการเนี่ยส่งกลับชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายเข้าข่ายถูกในประเทศที่เป็นระบบแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับ
2: ดูเหมือนระเบียบนี้เนี่ยจะมาถูกจังหวะนะคะเป็นช่วงที่บ้านเราต้องเผชิญกับมรสุมที่ชาวต่างชาติบางกลุ่มย้ำนะคะว่าเป็นบางกลุ่มค่ะเข้ามาสร้างความเดือดร้อนฉีกกฎกติกาของบ้านเมืองและหลังจากนี้ค่ะรัฐจะเอาจริงนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะสำหรับการใช้กฎหมายในประเทศเพราะว่ามีมานานถึง70ปีแล้วนะคะแต่ว่าอะไรเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เราต้องจับตาดูหลังจากนี้มาดูกันค่ะคุณผู้ชมคะหลายต่อหลายครั้งนะคะที่คนในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเขาอึดอัดใจกับปัญหานักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจบางส่วนไม่เคารพกฎหมายรวมถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ค่ะอย่างเช่นกินอาหารแล้วไม่จ่ายเงินต่อรองราคารุนแรงบางครั้งมีการข่มขู่คุกคามกันด้วยเมื่อวานนี้ที่หน้าหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตรวมตัวกันเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติที่ละเมิดกฎหมายบ้านเราอย่างจริงจังค่ะ
3: คุณมาคุณต้องเคารพในกฎหมายของความเป็นไทยนะครับไม่ใช่มากดขี่ข่มเหงนะครับไม่คนไทยไม่มีค่าอะไรเลยนะครับ
2: จริงๆแล้วไทยมีอำนาจในประเทศต่างชาติมานานแล้วนะคะตามพระราชบัญญัติการในประเทศปี2499ค่ะ70ปีมาแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานไม่มีระเบียบปฏิบัติราชการว่าด้วยเรื่องของการในประเทศโดยเฉพาะเพราะว่าต่างคนก็ต่างถือกฎหมายมีหลายฉบับด้วยกันต้องประสานกันหลายส่วนนะคะมันก็เลยทำให้เกิดช่องว่างระหว่างการมีสิทธิ์สั่งในประเทศกับทำอย่างไรให้ส่งตัวของชาวต่างชาติที่ละเมิดกฎออกไปได้จริงและทำได้เร็วเพราะว่ายิ่งอยู่นานก็ยิ่งเปลืองงบประมาณค่ะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศปี2569มีมาขึ้นเพื่อวางระบบการปฏิบัติของราชการให้ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพิ่งจะมีผลเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและยกระดับความปลอดภัยในสังคมจากต่างชาติที่เข้ามาทำผิดกฎหมายในบ้านเรา
0: ในระเบียบใหม่กำหนดกลุ่มพฤติการหลักๆเอาไว้6กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายทำงานหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมายกลุ่มที่ปลอมหรือว่าใช้เอกสารราชการปลอมอย่างเช่นเอกสารเกี่ยวกับตัวตนสัญชาติหรือเอกสารราชการต่างๆกลุ่มที่มีคดีอาญาร้ายแรงนะครับอย่างเช่นเกณฑ์ความผิดโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปกลุ่มที่มีพฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือว่าความผาสุกของประชาชนและครอบคลุมตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนให้กระทำความผิดด้วยโดยให้อำนาจปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับ

0: มอบหมายรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งในประเทศคนต่างชาติที่กระทำความผิดเหล่านี้ครับเพื่อที่จะดำเนินการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรอาจจะกลับไปที่ประเทศต้นทางหรือประเทศที่แจ้งว่าอยู่ครั้งสุดท้ายสิ่งที่เปลี่ยนจริงๆเนี่ยไม่ใช่ไทยเพิ่งจะมีอำนาจในประเทศต่างชาตินะครับแต่คือการที่ทำให้กลไกที่มีอยู่เนี่ยเป็นระบบระเบียบมากขึ้นครับ
1: อย่างเช่นก่อนนี้ถ้าเกิดว่าผมเข้าใจไม่ผิดวีซ่าท่องเที่ยวก็อาจจะไปอยู่ที่ตม.สัญชาติเนี่ยก็อาจจะไปอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นพอระเบียบอันนี้ออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็นอำนาจของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ท่านได้มอบในการพิจารณาในการเพิกถอนหรือในการเนรเทศนะครับก็ผมคิดว่าท่านนายกก็แสดงให้เห็นนะครับว่าการที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนี่คือความเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้
2: ระเบียบในประเทศใหม่ที่มาในช่วงที่ปัญหาชาวต่างชาติบางกลุ่มเป็นประเด็นร้อนในสังคมค่ะทั้งเข้ามาอยู่เกินกำหนดหรือว่าโอเวอร์สเตย์ทำงานผิดกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีก่ออาชญากรรมเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแง่หนึ่งก็คือการบ่งบอกว่ารัฐเอาจริงแน่ๆค่ะแต่ว่าอีกด้านก็อาจจะทำให้ไทยเป็นปลายทางเหมือนท่องเที่ยวเมืองลงทุนภาพลักษณ์อาจถูกมองเปลี่ยนไปว่าเป็นการประกาศกฎหมายไล่ต่างชาติหรือเปล่าเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าไทยยังยินดีต้อนรับต่างชาติที่มาอย่างถูกต้องทำตามกติกานะคะและพร้อมจัดการกับคนที่ละเมิด
1: เราตอกย้ำให้เห็นครับว่าเราต้องปกป้องคนที่ทำถูกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับเราไม่ได้ไปปิดกั้นว่าไม่ให้ต่างชาติได้มาลงทุนเราไม่ได้ปิดกั้นว่ากฎหมายของเรานั้นไปบังคับใช้กับต่างชาติอย่างเดียวเราก็แสดงให้เห็นในทุกๆภารกิจที่เราไปดำเนินการนะครับการที่ต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะกำลังจะเข้าในช่วงของฤดูไฮซีซั่นเนี่ยเรายินดีต้อนรับอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาประเทศเรามันก็ต้องเป็นกฎของประเทศเรากฎหมายประเทศเราแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศเรา
2: ย้ำว่าไทยยังเปิดประตูต้อนรับคนต่างชาติที่เคารพกติกาค่ะแต่สำหรับคนที่ละเมิดกฎหมายประตูบานนั้นอาจปิดลงนี่เป็นสัญญาณชัดๆจากระเบียบในประเทศใหม่โจทย์สำคัญต่อจากนี้ก็คือรัฐจะบังคับใช้กติกาได้จริงมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากน้อยได้แค่ไหนโดยที่จะไม่กระทบภาพลักษณ์ของไทยในฐานะประเทศท่องเที่ยวและจุดหมายการลงทุนไปพร้อมๆกับการรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของสังคมไทย
0: การประชุมกตร.เพื่อพิจารณาโผแต่งตั้งข้าราชการตำรวจซึ่งนับว่าเป็นการจัดวางตำแหน่งสำคัญนะครับตั้งแต่ระดับผู้บังคับการไปถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้เนี่ยใช้เวลาไปมากกว่า8ชั่วโมงนะครับนายกรัฐมนตรีไปนั่งเป็นประธานแล้วก็กลับไปก่อนย้อนกลับมาอีกรอบนึงในเวลา3ทุ่มนะครับมีรายงานว่าแม้จะมีการถกกันเข้มข้นแต่ว่าก็ผ่านไปด้วยดีครับไปดูบรรยากาศแล้วก็การหารือหรือว่าการนำเสนอรายชื่อเข้าบอร์ดกันกรองเมื่อวันที่23สิงหาคมกันก่อนนะครับซึ่งเป็นวันที่ทุกกองบัญชาการเนี่ยนำรายชื่อขึ้นมาเสนอพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะพิจารณาซึ่งก็ใช้เวลากว่า19ชั่วโมงด้วยกันนะครับและเมื่อวานนี้ครับนายกอนุทินก็ไปนั่งเป็นประธานการพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.ทั้งคณะอีกรอบหนึ่งก่อนเริ่มการประชุมนายอนุทินแจ้งว่าวันนี้เจ็บคอนะครับอาการไม่ดีรู้สึกไม่สบายพร้อมกับจับไปที่บริเวณลำคอแต่ว่าก็ร่วมพิจารณารายชื่อไปประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็เดินทางกลับไปกลับไปก่อนช่วงเวลา18นาฬิกานะครับแล้วก็มอบหมายให้ทางผบ.ตร.เนี่ยดำเนินการต่อมีรายงานว่าในช่วงราวๆ21นาฬิกานะครับนายกรัฐมนตรีก็กลับมาร่วมพิจารณาอีกรอบหนึ่งจนถึง23นาฬิกาท่ามกลางข้อสังเกตถึงการพิจารณาในบางตำแหน่งที่ต้องการความชัดเจนเหมาะสมรวมระยะเวลาการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยรวมทั้งสิ้นก็ราวๆ8ชั่วโมงกว่าๆนะครับ
2: สำหรับการพิจารณาตำแหน่งข้าราชการตำรวจในวาระนี้มีตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจรตำรวจแห่งชาติค่ะลงมาถึงผู้บังคับการทั้งหมด163ตำแหน่งด้วยกันนะคะมีรายงานว่าการพิจารณาตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นไปตามอาวุโสไม่มีข้อโต้แย้งตำแหน่งในหน่วยงานหลักอย่างเช่นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจระเวนชายแดนกองบัญชาการตำรวจสันติบาลและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยังเป็นคนเดิมค่ะ แต่ตำแหน่งระดับผู้บัญชาการ19ตำแหน่งและรองผู้บัญชาการที่ว่า41ตำแหน่ง

0: มีการพิจารณากันอย่างกว้างขวางค่ะทั้งเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของอาวุโสและผลงานแต่สุดท้ายก็พิจารณาลงตัวนะคะ
1: ตำแหน่งที่สำคัญก็อย่างเช่นพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์เป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขยับขึ้นเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรอรับการมอบหมายภารกิจสำคัญครับพลตำรวจโทอาทิชาเปาอินผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้ไปคุมภาค3นะครับพื้นที่อีสานใต้ดินแดนพื้นที่ของพรรคสีน้ำเงินนะพลตำรวจโทภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาเป็นผู้นำหน่วยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับและพลตำรวจโทธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ขยับขึ้นเป็นผู้บัญชาการครับ
0: แม้ว่าจะผ่านมา2ปีแล้วค่ะแต่ว่าการตรวจสอบกรณีการหัวเลือกสว.ก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนนะคะโดยล่าสุดกกต.แจ้งเลื่อนการลงมติสำนวนหัวสว.รวมถึงนัดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในวันที่14กันยายนนี้ค่ะโดยเหตุผลว่าต้องขอหลักฐานเพิ่มสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยระบุว่าที่ประชุมกกต.ได้พิจารณาและรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วแต่จากการตรวจสอบสำนวนพบว่ายังมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานบางส่วนที่จำเป็นต้องขอเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนกกต.จึงได้กำหนดนัดพิจารณาลงมติสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.อีกครั้งในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของหนึ่งในกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นายถิติเชษฐ์นุชนาถนุชนาถไปปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานและปาฐกถาเกี่ยวกับการยกระดับการเลือกตั้งไทยไปสู่ระบบดิจิทัลในงานเสนอยุทธศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.และภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจได้รีบออกจากห้องจัดงานทันทีโดยนายถิติเชษฐ์เดินทางออกจากประตูด้านข้างนะคะมีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งรอสัมภาษณ์อยู่ด้านหน้าระหว่างเดินไปขึ้นรถค่ะมีผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ว่ากกต.สามารถพิจารณาแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าหรือไม่แต่ว่านายถิติเชษฐ์ไม่ได้ตอบคำถามใดๆ
1: และในวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านนะครับมีการชี้ข้อกังวลในประเด็นระบอบสีน้ำเงินกินรั่วประเทศโดยระบุว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากการหัวเลือกสว.ครับมีการระดม3อดีตผู้นำฝ่ายค้านประสานเสียงเตือนวิกฤตความเชื่อมั่นทางการเมืองที่อาจจะนำไปสู่การทำลายกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจนะครับติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากรัฐสภาครับคุณเกตมณีเชิญครับ
2: วันนี้เป็นเวทีของผู้นำฝ่ายค้านนะคะแต่ว่าเป็นการพูดถึงเรื่องของการกินรวบของระบอบสีน้ำเงินโดยคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าวันนี้ครบ100วันพอดีสำหรับเรื่องของการที่เปิดโปงกระบวนการระบอบสีน้ำเงินนะคะแล้วก็วันนี้ชัดเจนแล้วว่าจุดเริ่มต้นของระบอบสีน้ำเงินกับการกินรวบประเทศคือการหัวเลือกสว.เวทีผู้นำฝ่ายค้านค่ะภายใต้หัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นและความจริงที่สังคมต้องการคำตอบโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านกล่าวเปิดเวทีชี้ว่าวันนี้ตรงกับวันครบรอบ100วันที่เปิดกระบวนการระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศเหมือนระบอบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยและจุดเริ่มต้นของระบอบนี้คือการหัวเลือกสว.
3: ไม่ใช่ระบบการเมืองแบบอำนาจนิยมนะครับที่มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นที่กินรวบประเทศอยู่นะผมเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราอยากมาผลักดันร่วมกันนะครับผมเชิญชวนทุกคนคิดเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับผมรู้ว่านักวิเคราะห์หลายๆคนนะครับบอกว่าไอ้สิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่เนี่ยจะเอาผิดนะครับกับคนที่อยู่ในกระบวนการโกงสว.เนี่ยมันยากเหลือเกินมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าก็คนที่เลือกกกต.ชุดนี้ชุดใหญ่นะครับซึ่ง4ใน7คนเนี้ยนะครับถูกเลือกมาจากสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบัน
2: จากนั้นเข้าสู่ช่วงที่2ของการเสวนาในวิกฤตความเชื่อมั่นและผลกระทบต่อกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลโดย3อดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรค่ะทั้งนายธวัชชัยตุลาธนค่ะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะคะโดยภาพรวมมุ่งไปที่เรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลโดยนายอภิสิทธิ์ก็กล่าวยอมรับว่ากังวล

0: กังวลอย่างมากกับสภาพการเมืองไทยในปัจจุบันเพราะเมื่อก่อนกังวลกับอำนาจที่ใช้เสียงข้างมากในสภาแต่ปัจจุบันเป็นเรื่องของกลไกการตรวจสอบไปอยู่ที่การใช้สิทธิ์ขององค์กรอิสระนะคะก็มองว่าองค์กรอิสระก็มาจากวุฒิสภาแล้วจะเกิดเรื่องของการตรวจสอบนั้นจะทำให้ยากขึ้นหรือไม่ขณะที่นายแพทย์ชนน่านก็เห็นพ้องว่าหากไม่ทำให้ระบบตรวจสอบถ่วงดุลเป็นไปตามกฎหมายอาจจะไม่มีระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอีก
1: เพราะข้อกังวลมากที่สุดนะครับข้อกังวลข้อห่วงใยมากที่สุดคือถ้าเราไม่ทำให้ระบบตรวจสอบถ่วงดุลให้กลไกการแช่การเข้าสู่อำนาจรัฐการแช่อำนาจรัฐการตรวจสอบการแช่อำนาจรัฐเนี่ยมันเป็นไปตามตัวบทกฎหมายเป็นไปตามตัวบทรัฐธรรมนูญแล้วเราอาจจะไม่มีระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยนะครับ
2: เมื่อวานนี้ผมก็เลยพูดเป็นเหตุการณ์สมมุติว่าถ้าพรรคการเมืองไปยึดวุฒิสภาเข้ามาเป็นรัฐบาลด้วยและวุฒิสภาก็ส่งคนไปอยู่ในองค์กรอิสระเนี่ยแล้วก็แปลว่ารัฐบาลทำผิดองค์กรอิสระก็ไม่ตรวจสอบจะตรวจสอบองค์กรอิสระก็ไม่ได้มันกลายเป็นเหมือนกับใช้สิทธิเสรีภาพสมคบกันล้มล้างการปกครองเลย
0: ขณะที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนก็มองว่าระบอบสีน้ำเงินพัฒนาไปสู่วิกฤตประชาธิปไตยแล้วค่ะและรัฐธรรมนูญก็มีการออกแบบให้องค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญสว.ถูกควบคุมแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะว่าปปช.ฟ้องนักการเมืองตามขั้วอำนาจพอไม่ได้เป็นพวกพ้องกันคดีก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะส่วนกกต.ก็ทำงานเหมือนฟ้ากับเหวเทียบกับคดียุบพรรคก้าวไกลกับหัวสว.ที่ใช้กรอบเวลาที่ต่างกันจับตาในช่วงบ่ายนะคะจะมีการชำแหละแล้วก็เปิดหลักฐานในเรื่องของการหัวเลือกสว.โดยนายไอติมพาริสแล้วก็คณะนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นจะมีกรณีของกลุ่มของคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์จะมาเปิดเรื่องของหลักฐานในคดีหัวเลือกสว.ด้วยเช่นกัน
3: ครับขอบคุณคุณเกตมณีนะครับ
4: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเนเน่รอยัลกลับถึงภูเก็ตแล้วนะคะหลังจากที่ไปสร้างชื่อบนเวทีระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์ค่ะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะพร้อมกับคว้าโกลเด้นบัสเซอร์จนสามารถเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะเมื่อวานนี้กลับมามีคนไปให้กำลังใจอย่างล้นหลามทีเดียวค่ะนี่เป็นความคึกคักที่เกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ตเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะนอกจากครอบครัวที่มารอต้อนรับเนเน่รอยัลหรือว่านางสาวแพรรัติการอําลอยที่เดินทางกลับถึงภูเก็ตแล้วนะคะก็มีทั้งหน่วยงานภาครัฐประชาชนมาร่วมยินดีกับความสำเร็จด้วยค่ะหลังจากที่เสร็จสิ้นการสร้างชื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคว้าโกลเด้นบัสเซอร์ได้สำเร็จนะคะโดยที่ไม่ต้องรอผลโหวตจากผู้ชมทางบ้านก็เข้ารอบชิงได้เลยค่ะหลังจากนี้เนเน่จะกลับไปฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมเป็นแรงบันดาลใจและเตรียมตัวกลับไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่22กันยายนนี้ค่ะ
5: คอยเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็อีกอย่างหนูก็ได้เข้าสู่รอบไฟนอลแล้วก็จะตั้งใจซ้อมเยอะๆแล้วก็จะสร้างผลงานให้ออกมาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อีกอย่างถ้าทุกคนคนไทยที่อยู่ในอเมริกาก็ในรอบไฟนอลนะคะก็อยากให้ทุกคนโหวตหนูด้วยนะคะชื่อว่าเนเน่รอยัลค่ะ
4: นอกจากเสียงชื่นชมและเสียงเชียร์ในประเทศไทยแล้วค่ะก็มีหนึ่งในนั้นนะคะที่ไปให้กำลังใจที่สหรัฐด้วยก็คือเบลนันทิตาคัมภิรานนท์เป็นอดีตผู้เข้าแข่งขันผู้เข้าประกวด Thailand Got Talent ซีซั่น1ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกับแฟนคลับไทยที่สหรัฐค่ะมีการเชิญชวนคนไทยร่วมโหวตในรอบชิงชนะเลิศให้กับเนเน่ด้วย
6: เนเน่ค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงคนไทยทั้งประเทศไหมคะหลังจากที่ได้โกลเด้นบัสเซอร์แล้ว
7: ก็อยากจะขอบคุณคนไทยทุกคนเลยนะคะในการใช้หนูแล้วก็เชียร์หนูแล้วก็อีกอย่างก็ถ้าตอบว่าก็โหวตหนูด้วยก็ขอบคุณมาก
6: ไอ้ฝาตอนนี้ไม่ต้องโหวตแล้ว
7: ไม่ต้องโหวตแล้วแต่รอบไฟนอลของ
6: ไฟนอลต้องโหวตนะทุกคน
7: ต้องโหวตนะ
6: ช่วยกันโหวตนะคะ
7: แอสเนี่โยโย่นะ
6: ไปเลยเนเน่ค่ะ
4: ไม่ใช่แค่คนไทยที่เอาใจช่วยศิลปินวัย16ปีคนนี้ค่ะแอดมินเพจ Facebook ร้านเด็ดอเมริกาก็บอกเล่าเรื่องราวของแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์นะคะบอกว่ามีการติดตามการแข่งขันของเนเน่แม้ว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นแฟนรายการอเมริกา Got Talent มาก่อนค่ะเขาบอกว่าประทับใจในการแสดงของเนเน่จนถึงกับร้องไห้นะคะพยายามที่จะไปส่งและให้กำลังใจในทุกที่ที่ไปได้จนที่สุดค่ะได้ไปรอขอพบในช่วงที่เดินทางกลับไทยแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยบอกว่าการได้พบกับเนเน่รวมถึงการพูดคุยกับคนไทยที่ได้พบในวันนั้นรู้สึกว่าทั้งหมดนี้กลายเป็นเพื่อนกันนะคะและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้หลงรักประเทศไทยเพราะว่าคนไทยมีน้ำใจและพร้อมต้อนรับคนอื่น ขณะที่ก่อนที่เนเน่จะเดินทางกลับประเทศค่ะก็ยังมีคนไทยอีกหลายกลุ่มในสหรัฐมาร่วมส่งกำลังใจในรอบไลฟ์โชว์นะคะมากันหลากหลายวัยทีเดียวค่ะบางคนเดินทางมาไกลใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงนะคะและพร้อมที่จะทำให้ภาพของคนไทยจากหลายพื้นที่เนี่ยกลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการส่งเสียงเชียร์เด็กไทยคนหนึ่งให้ไปต่อยอดได้ในบนเวทีระดับโลก
8: พี่พาคุณแม่มาค่ะชวนคุณแม่มาถามแม่ว่าอยากมีประสบการณ์อเมริกาก็ทาเลนต์ไหมคุณแม่ตอบทันทีเลยค่ะว่ามา
9: โอ้โหแม่ชอบไหมครับโชว์
10: ชอบมากค่ะ
9: แล้วดูน้องเนเน่แล้วเป็นไงบ้างครับ
10: ดูใน YouTube นะคะประทับใจมากเลย
9: แล้ววันนี้ได้เห็นจะได้มาเห็นตัวจริงรู้สึกไงครับ
10: ยังไม่ได้พบค่ะ
8: ยังไม่ได้พบตัวจริงก็จะได้เห็นตัวจริง
10: เห็นตัวจริงดีใจเพราะว่าโอกาสอย่างนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าถ้าอยู่ประเทศไทยประเทศไทยก็ไม่ใช่เล็กๆแล้วนะคะแล้วอยู่ถึงภูเก็ตแล้วแม่เองอยู่กรุงเทพ
9: คือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะสำหรับพวกเราชาวไทยในอเมริกานะครับ
4: หลังจากมาพักและเตรียมตัวที่ประเทศไทยเนเน่จะกลับไปที่สหรัฐเพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งในวันที่22กันยายนนี้นะคะส่งกำลังใจเสียงเชียร์ไปกันได้
3: ยังคงพบเห็นกันต่อเนื่องนะครับสำหรับกรณีนักศึกษาตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพครับล่าสุดนิสิตชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่มขู่ว่ามีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินแล้วก็สั่งให้ถอยเงินกว่า 300,000 บาทไปฝากเข้าบัญชีที่กำหนดไว้โชคดีครับพนักงานธนาคารสังเกตเห็นพิรุธแล้วก็ประสานตำรวจเข้าไปช่วยเหลือได้ทันครับตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองมหาสารคามเข้าช่วยเหลือนิสิตชั้นปีที่2บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทยนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งจากพนักงานธนาคารว่ามีนักศึกษาประสงค์ถอนเงินสดจำนวน 310,000 บาทและเกรงว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับเมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบให้นิสิตเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทเครือข่ายมือถือนะครับแล้วก็แจ้งว่ามีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินก่อนที่จะให้ติดต่อบุคคลที่อ้างว่าเป็นตำรวจสภ.พิจิตรผ่านโทรศัพท์แล้วก็แชทไลน์ครับพร้อมกับข่มขู่แล้วก็กำชับบอกว่าห้ามไปบอกเรื่องนี้กับใครก็เลยทำให้นิสิตเนี่ยเกิดความกลัวแล้วก็หลงเชื่อครับจากนั้นจึงได้ขอให้บิดามารดาเนี่ยโอนเงิน 310,000 บาทเข้าบัญชีก่อนที่จะเดินทางไปถอนเงินเพื่อที่จะนำไปฝากเข้าบัญชีอื่นตามคำสั่งของกลุ่มมิจฉาชีพครับ
11: เนี่ยห้ามแบบบอกใครนะห้ามนั่นนี่นะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนถ้าเราไปบอกใช่ไหมคะเราก็จะโดนแบบโดนปรับโดนจำคุกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าไปบอกอะไรเงี้ยสมมติเราไปบอกแม่พ่อแม่ก็จะโดนไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่แรกหนูก็ไปเซิร์ชหาแต่ก็แบบก็ยังเอะใจอยู่ค่ะก็เลยอัดคลิปเสียงไว้2วันค่ะ
12: คือตอนนี้ก็ยังตอนนี้สรุปแล้วคือทางธนาคารเขาเห็นสิ่งผิดปกติใช่ไหม
11: คะใช่ค่ะ
12: แจ้งเรา
11: ใช่ค่ะ
12: แล้วก็แจ้งตอนนี้คือเจ้าที่หนูก็ไปพบน้องที่เคาน์เตอร์ใช่ไหม
11: ค่ะ
4: คุณผู้ชมคะโควิด -19 กลับมาอยู่ในจุดที่ต้องเฝ้าระวังอีกครั้งหนึ่งนะคะเฉพาะเดือนสิงหาคมนี้เป็นแค่เดือนเดียวเท่านั้นค่ะพบผู้ติดเชื้อไปแล้ว 50,000 คนและมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว8คนนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่านี่เป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ได้ง่ายแต่ไม่รุนแรงเท่ากับเชื้อสายพันธุ์เดิมกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดข้อมูลโรคโควิด -19 สัปดาห์ที่35ระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคม2569พบผู้ป่วยรายใหม่กว่า 11,000 รายแบ่งเป็นผู้ป่วยนอก 1,774 คนผู้ป่วยใน677คนเสียชีวิตเพิ่มอีก2คนทำให้ภายในเดือนสิงหาคมมีผู้ติดเชื้อเกือบ 50,000 คนเสียชีวิตแล้ว8คนโดยผู้ป่วยสะสมเยอะที่สุดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบในกลุ่มวัยทำงานค่ะขณะที่ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาพบผู้ติดเชื้อมาแล้ว 95,000 คนเสียชีวิตสะสม18คนคิดเป็นอัตราผู้เสียชีวิตร้อยละ 0.01 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุข้อมูลว่าสายพันธุ์ที่ระบาดคือสายพันธุ์ NB1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้โรครุนแรงมากขึ้นเนื่องจาก NB1.8.1 เป็นสายพันธุ์ที่แตกแขนงจาก JN1 กลายเป็นพันธุ์ที่มีจุดโปรตีนหนามทำให้หลบภูมิและแพร่ได้ง่ายขึ้นจากข้อมูลทำให้สถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ไม่น่ากังวล นะคะเพราะว่าถือเป็นการระบาดตามฤดูกาลซึ่งกรมควบคุมโรคแนะนำให้ดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเองขณะเดียวกันค่ะยังมีโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอื่นๆที่มีแนวโน้มระบาดสูงขึ้นด้วยอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B รวมถึงโรคติดเชื้อ RSV ซึ่งการรับมือเมื่อมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยเจ็บคอมีน้ำมูกไอหายใจหรือว่าหอบหรือว่าสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิด-19 มาก็ให้ทำการตรวจด้วยชุดที่ใช้จุดตรวจแบบเป็นชุดตรวจนะคะหากผลเป็นบวกค่ะขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมและสัมผัสกับผู้อื่นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำพักผ่อนมากๆกินยาลดไข้ดูแลตัวเองจนอาการดีขึ้นปกติแล้วใช้เวลาประมาณ 3-5 วันนะคะแต่หากมีอาการรุนแรงควรที่จะไปพบแพทย์ทันที
3: ผู้นำสหรัฐระบุว่าได้บรรลุข้อตกลงกับเวเนซุเอลาเพื่อที่จะควบคุมน้ำมันสำรองปริมาณมากถึง 65,000 ล้านบาร์เรลแล้วนะครับขณะที่ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาก็ระบุนะครับว่าข้อตกลงนี้จะช่วยดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศมากถึง 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุผ่านทรูธโซเชียลนะครับว่าสหรัฐได้ลงนามในข้อตกลงกับเวเนซุเอลาเพื่อที่จะเข้าควบคุมน้ำมันสำรองในเวเนซุเอลาประมาณ 65,000 ล้านบาร์เรลแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นการบรรลุข้อตกลงน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกและจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐเป็น2เท่าโดยทรัมป์อ้างว่าข้อตกลงนี้จะช่วยลดราคาน้ำมันสำหรับชาวอเมริกันในระยะยาวรวมทั้งจะช่วยพัฒนาเวเนซุเอลาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมหาศาลและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาที่ระบุผ่านเทเลแกรมนะครับว่าข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์นี้จะช่วยดึงเม็ดเงินมากถึง 290,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7ล้านล้านบาทเข้าสู่เวเนซุเอลาซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูประเทศและช่วยปรับปรุงอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาให้ทันสมัยขึ้นครับขณะที่มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐระบุนะครับว่าข้อตกลงนี้ถือว่าเป็นชัยชนะของทั้ง2ประเทศที่จะช่วยทั้งดึงการลงทุนจากภาคเอกชนประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้านล้านบาทเข้าสู่เวเนซุเอลาและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงของชาวอเมริกันด้วยเวเนซุเอลาถือว่าเป็นประเทศที่ครอบครองน้ำมันสำรองปริมาณมากที่สุดในโลกนะครับแต่ว่ามีกำลังการผลิตน้ำมันเพียงวันละ 1,250,000 บาร์เรลเท่านั้นซึ่งเป็นผลจากการที่ลงทุนที่น้อยการบริหารจัดการที่ผิดพลาดรวมไปถึงมาตรการคว่ำบาตรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับขณะที่ในสัปดาห์หน้ารัฐบาลเวเนซุเอลาเตรียมที่จะลงนามข้อตกลงมอบสิทธิการสำรวจและผลิตน้ำมันให้กับบริษัทเอกชนด้านพลังงานหลายแห่งรวมไปถึงบริษัทสัญชาติอเมริกันด้วยครับ
4: ชาวนอร์เวย์ออกมาร่วมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารอลด์ที่5หลังจากพระองค์ทรงครองราชในฐานะประมุขแห่งนอร์เวย์มานานกว่า35ปีประชาชนจำนวนมากออกมายืนเรียงรายตามสองข้างทางในถนนกรุงออสโลของนอร์เวย์เพื่อร่วมเฝ้ารอขบวนเชิญพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารอลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ที่เคลื่อนจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลไปยังพระราชวังหลวงเมื่อช่วงเย็นวานนี้แม้ว่าต้องเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องขณะที่บริเวณด้านหน้าพระราชวังหลวงกรุงออสโลมีประชาชนทยอยเดินทางมาวางช่อดอกไม้ภาพวาดและข้อความต่างๆเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารอลด์ที่5อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันบางส่วนร่วมยืนสงบนิ่งขณะที่หลายคนอยู่ในอาการโศกเศร้าอย่างเห็นได้ชัดสำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารอลด์ที่5สวรรคตด้วยพระอาการสงบเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันศุกร์สิริพระชนมพรรษา89พรรษาขณะที่เจ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์และพระราชโอรสพระองค์เดียวในสมเด็จพระราชาธิบดีฮารอลด์ที่5เสด็จขึ้นสืบราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งนอร์เวย์ทันทีโดยทรงพระนามว่าสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ด้านนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารอลด์ที่5ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักต่อประสบนิกรรวมทั้งทรงมีพระอารมณ์ขันและความอบอุ่นขณะที่รัฐบาลนอร์เวย์ประกาศไว้ทุกทั่วประเทศจนกว่าจะถึงพระราชพิธีพระบรมศพ
3: ช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงกับคุณกวินภพพันธุเริกครับThank you.
13: สวัสดีครับหลังจากได้เห็นฝีไม้ลายมือของ12ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ไปแล้วนะครับที่แคมป์ยกพลคนน้ำพริกที่ไปจัดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะสัปดาห์นี้เป็นคิวของคอมเมนเตอร์ที่น่าจะต้องมาจับเข่าคุยกันแล้วครับว่าทีมไหนที่จะมีทีเด็ดมากกว่ากันก่อนที่จะไปถึงไฟนอลลิสต์5ทีมสุดท้ายครับเรียกได้ว่าแต่ละทีมไม่ธรรมดานะฮะทั้ง12ทีมที่ผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะครับซึ่งแต่ละทีมมีจุดเด่นในแบบฉบับของตัวเองที่สอดคล้องกับเกณฑ์การตัดสินที่จะหาสุดยอดน้ำพริกในปีนี้นะครับโดยเกณฑ์แรกก็คือเรื่องของความโดดเด่นของวัตถุดิบนะฮะรอบนี้เรามีทั้งน้ำพริกหัวข่าเคยปลาย่างนะครับที่ได้รสชาติจัดจานเค็มข้นจากหัวข่าแล้วก็เคยปลารวมถึงน้ำพริกปลาม้าครับแล้วก็น้ำพริกนรกปลาทูครับที่ใช้ปลาท้องถิ่นนะฮะเกณฑ์ต่อมาคือเรื่องของความโดดเด่นเรื่องของภูมิปัญญาและก็อัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับที่งานนี้เรามีน้ำพริกผัดสูตรท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่เด่นด้วยสูตรจำจากตำรับโบราณนะครับมีแจ่วซูปที่เด่นด้วยเอกลักษณ์การเตรียมวัตถุดิบแบบไทยพวนมีน้ำพริกรากชูอามกาที่สะท้อนภูมิปัญญาการทำครัวของชาติพันธุ์อาขาได้อย่างน่าสนใจทีเดียวฮะในส่วนของน้ำพริกที่จะสะท้อนความยั่งยืนของทรัพยากรก็เรียกว่าผ่านฉลุยหลายๆทีมนะครับมีทั้งน้ำชุบมหาดน้ำพริกลำแพนแล้วก็น้ำพริกส้มโฮกนะฮะที่แต่ละทีมเขาสะท้อนเรื่องของการนำเอาพืชหรืออาผลไม้ในชุมชนที่ใกล้สูญหายมาอนุรักษ์ไว้ให้มีกินกันตลอดไปนะครับส่วนเกณฑ์สุดท้ายเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดวัตถุดิบนะฮะหลายน้ำพริกเข้าทางไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรบูนนะฮะที่นำไก่ที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์มาทำเป็นน้ำพริกหรือจะเป็นน้ำพริกรากบัวหลวงรวมถึงน้ำพริกอีเหี่ยวซึ่งเป็นการคิดน้ำพริกสูตรใหม่จากวัตถุดิบดั้งเดิมให้คนนอกชุมชนรู้จักของดีในพื้นที่ครับเรียกได้ว่าน้ำพริกแต่ละถ้วยในรายการต่างมีความโดดเด่นในแบบของตัวเองนะฮะคงต้องมารอติดตามกันว่าเหล่าคอมเมนเตอร์จะมีมุมมองต่อน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายกันอย่างไรบ้างนะครับในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2วันนี้เวลาบ่าย 2:05 นครับส่วนสารพันลั่นทุ่งบางเขนน่าจะเปลี่ยนบรรยากาศเวทีให้กลายเป็นบรรยากาศรถแห่นะครับชวนตัวพ่อตัวแม่รถแห่มาขึ้นเวทีตัวพ่อก็คือโชคมงคลหรือว่าโชครถแห่นะครับส่วนตัวแม่คือเจนเจ้าค่ะที่ต่อให้ลุกจะดูเป็นสาวเปรี้ยวสนุกสนานนะฮะแต่จริงๆเบื้องหลังเป็นสายโวคอลครับ

0: ายมันๆโจ๊กๆคืองานถนัดและแทบจะเป็นภาพจำของเจนเจ้าค่ะตัวแม่รถแห่อยู่แล้วแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าก่อนเส้นทางมาสู่ดาวศิลปินรถแห่แบบทุกวันนี้นักร้องสาวเขาจะเป็นสายเพลงหวานเพลงช้ามาก่อนถึงขนาดคุณแม่ส่งประกวดและใช้เพลงของตั๊กแตนชลดาร้องมาแล้วและที่น่าทึ่งสุดๆก็คือแนวเพลงที่เธอชอบมาตั้งแต่เด็กก็คือเพลงแหล่เพลงงานบวชสาเหตุก็มาจากคุณแม่อีกเหมือนกันครับที่ซื้อซีดีมาเปิดแหล่จนเธอชอบไปด้วย
1: แม่หนูอ่ะจะชอบซื้อแผ่นซีดีอะค่ะมาฟังเป็นพวกเพลงบวชอะไรเงี้ยเพลงแหล่เงี้ยแล้วหนูก็แบบหนูก็ชอบ

ังมีน้องร่วมวงไทยรถแห่อย่างโชคโชคมงคลหรือโชครถแห่มาด้วยซึ่งทั้งคู่เรื่องราวแทบไม่ต่างกันเลยครับเห็นเต้นมันๆอยู่บนรถแต่ว่าหลงรักเพลงช้าหนักมากเพราะเติบโตมากับเพลงลูกทุ่งเก่าๆแถมยังเป็นสายโวคอลโชว์พลังเสียงหวานมากกว่าที่หลายคนคิดเจอกันบ่าย 3:05 นที่สารพันและ

0: ี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงครับคุณอนุชาคุณออนซินีครับ
1: ครับขอบคุณคุณกวินภพนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามสถานการณ์น้ำกันนะคะอุทยานแห่งชาติน้ำตกเขาแก้วจังหวัดตราดประกาศปิดให้บริการชั่วคราวค่ะหลังจากน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่และถนนสายหลักนี่เป็นภาพความรุนแรงของน้ำป่าที่ไหลหลากจากเทือกเขาบรรทัดผ่านบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีสีแดงขุ่นหลังจากในพื้นที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันค่ะอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วได้ออกประกาศงดนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เป็นการชั่วคราวพร้อมกับเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามเข้าใกล้บริเวณลำธารและน้ำตกอย่างเด็ดขาดน้ำป่ายังบ่าเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและถนนสัญจรโดยเฉพาะถนนสายบ่อไร่บริเวณสะพานข้ามคลองบ้านจัดสรรถนนสายเมืองอัญมณีบ่อไร่พบระดับน้ำสูงตั้งแต่30ถึง50เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่บริเวณสะพานข้ามคลองบ่อไร่และประตูน้ำวัดบ่อไร่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายกเทศมนตรีบ่อพลอยแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังรวมทั้งเตรียมย้ายของขึ้นที่สูง
3: น้ำป่าลงเมื่อวานนะครับก็มีทั้งกอไผ่ทั้งต้นปาล์มนะครับสร้างความเสียหายตลิ่งพังในลำคลองสองข้างทางนะครับก็ทำให้มาติดที่ฝายคลองบ่อไร่นะครับตอนนี้เราก็กำลังนำวัชพืชออกนะครับเพื่อรองรับน้ำที่จะมามวลน้ำที่จะมาในช่วงบ่ายนี้นะครับที่ตามกรมอุตุแจ้งนะครับว่าจะมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่อง
2: เมื่อช่วงเช้านี้ในพื้นที่มีฝนตกลดลงค่ะระดับน้ำบางจุดก็เริ่มลดลงแล้วแต่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยริมคลองบ่อไร่ยังต้องเก็บของไว้ที่สูงก่อนและติดตามประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เร่งกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางและเร่งระบายน้ำ
1: ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนภัยล่วงหน้านะครับโดยระบุจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักน้ำท่วมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ วิริณทสูตรครับ

สวัสดีค่ะวันนี้อุตุมีประกาศแจ้งเตือนนะคะจังหวัดเสี่ยงภัยล่วงหน้าเริ่มจากวันนี้ไปจนถึงวันพุธหน้านะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักและมีโอกาสเสี่ยงเกิดน้ำท่วมด้วยนะคะจากฝนที่จะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันพุธที่2กันยายนนะคะโดยคาดการณ์ไว้ว่าวันนี้นะคะกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนั้นจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมนี้นะคะจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนนะคะซึ่งปกคลุมอยู่แถวบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามและอ่าวตังเกียค่ะส่งผลทำให้ประเทศไทยระยะนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้นะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคอีสานด้วยนะคะรวมทั้งบริเวณด้านที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทั้งหมดนี้ก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนะคะกรมอุตุยังได้ระบุจังหวัดเสี่ยงภัยล่วงหน้าไว้ชนิดวันต่อวันด้วยนะคะโดยได้แบ่งออกเป็นพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงสีแดงและพื้นที่เสี่ยงน้อยสีเหลืองนะคะเริ่มจากวันนี้เสาร์ที่29สิงหาคมนะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งสิ้น37จังหวัดนะคะโดยพื้นที่เสี่ยงสูงที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและที่จังหวัดตราดค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้อยนะคะบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอีสานที่จังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธร101และอุบลราชธานีภาคกลางที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและที่ภูเก็ตค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะบริเวณพื้นที่เสี่ยงนั้นจะมีรวมทั้งสิ้น35จังหวัดค่ะถัดมาในช่วงวันจันทร์ที่31สิงหาคมนะคะก็จะมีพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งสิ้น30จังหวัดและก็ในช่วงวันอังคารที่1กันยายนพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งสิ้น32จังหวัดปิดท้ายนะคะในช่วงวันพุธที่2กันยายนจะมีพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งสิ้น35จังหวัดค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนั้นเฝ้าระวังและก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับชาวเรือค่ะระยะนี้เรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังควรงดออกจากฝั่งนะคะเพราะว่ายังมีคลื่นสูงตั้งแต่2ถึง3เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะก็ยังคงมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: ค่ะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวเที่ยงค่ะช่วงนี้คุณอนุชาและดิฉันอัญชลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะครับทางไทยเวททุกช่องทางกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับประเทศไทยเรื่องใหญ่ยังไม่คืบหน้าไปไหนเลยนะครับโกงข้อสอบดูเหมือนไม่ถึงตัวการใหญ่แล้วก็คืบไปอย่างช้าๆครับหัวสวดูเหมือนจะมีการยืดหรือยื้อเวลาเพื่อใครคงจะรู้กันอยู่ส่วนเรื่องขององค์กรอิสระถูกตั้งคำถามนะครับว่าอิสระจากประชาชนหรือเปล่าคำถามก็คือเราจะอยู่นี้ต่อไปนะครับป้าต๋อยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: อันนี้นี่มาจากไหนเนี่ย
0: แขกรับเชิญขาประจำ
3: ตกลงอาจารย์วีระแกหนีไปไหนรู้ไหม
0: ไปนิวซีแลนด์หรือเปล่าแกไม่ได้บอกผมอ่ะ
3: ผมว่าแกไปหาเอกสารลับว่ะ
0: เหรอครับ
3: เอกสารลับเกี่ยวกับเรื่องหัวสวเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเอ่ย
0: ไม่หรอกแกไปเที่ยวพักผ่อน
3: จริงว่ะแกไปเชื่อแก
0: เออไม่
3: เดี๋ยวแกกลับมาแกก็จะหอบอะไรมา
0: เออ
3: มาดูเฉพาะเรื่องก็ประมาณนะ
0: ใช่ใช่
3: ใช่แต่ว่าวันนี้นี่ป๋าต๋อยมานี่นะ
0: ครับมาพร้อมเอกสาร
3: มาพร้อมกับความลับสุดยอดที่วันนี้ไม่ดูไม่ได
0: ้ผมเห็นแล้วเอกสารลับแกไม่ให้ผมดูไปบอกเป็นความลับ
1: ดีฟโซดขณะนี้เนี่ยสวที่สอบได้138คนเน
0: ี่
1: ยแล้วก็เครือข่ายพรรคภูมิใจไทย91คนที่ถูกระบุอยู่ในเอกสารของคณะกรรมการชุด26ของกกต.เนี่ยที่เห็นควรให้ส่งฟ้องศาลเนี่ยต้องให้การเป็นธรรมกับทุกคนนะใน91คนนี่มีชื่อคุณเนวินมีชื่อท่านนายกอนุทิน
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้ต้องคุณชัยชนกต้องให้ความเป็นธรรมว่ายังเป็นแต่เพียงผู้ถูกกล่าวหา
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ถูกส่งไปที่ศาลก็จบแต่ถ้าถูกส่งไปที่ศาลก็ยังคงเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหา
3: เราให้ความเป็นธรรมกับเขาเขาต้องให้ความเป็นธรรมกับสังคมไทยนะก็คือพูดความจริงนะ
1: ให
3: ้ความเป็นธรรมกับเราด้วยนะ
1: แต่ก่อนเราจะมาคุยเรื่องหัวสวเห็น
0: คุณ
1: สุชัยสนใจเรื่องการยกมือไหว้
0: แบบไทยเป็นภาพฮือฮามากฮะ
3: เรื่องนี้เป็นวัฒนธรรมของไทยซึ่งสำคัญมาก
1: ครับ
3: ผมถือว่าการไหว้นั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยแท้ๆ
0: ครับครับ
3: ทีนี้ตอนหลังนักการเมืองเอาไปใช้นี่สิ
1: ครับ
3: ไหว้แบบการเมืองกับไหว้แบบสัมมาคารวะนี่มัน
0: ไม่เหมือนกันเหรอ
3: ก็นั่นเลยสิ
0: ไม่เหมือนกันเหรอ
3: ทำไมคุณนายกเรื่องนี้ขึ้นมา
1: ก็เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเม
0: ื่
1: อวานเนี่ยท่านนายกใส่เครื่องแบบชุดอาสาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ชุดโอ้โหเหมือนทหารไปลบไปสงครามอ่าวเบอร์เจียนะ
3: ลายพราง
1: ลายพรางลายพรางลายพรางก่อนที่จะขึ้นรถยนต์ไฟฟ้ากลับบ้าน
0: ครับ
1: ข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดอาสิทธิ์ปลัดป๊อป
0: ที่ยังอยู่ที
1: ่ออกมาส่งท่านนายกที่ตึกทำเนียบ
0: ครับ
1: ที่ทำเนียบใช่ไหมตึกประชาการ
0: ใช่ครับ
1: ขอดูภาพหน่อย
0: ก็ไหว้
1: อุ้ย
0: นอบน้อม
3: มันแปลว่าอะไรครับ

0: ดูดีนะครับอันนี้ก็ดูว่าอุ้ย
1: มายกนี่ฟรีสเอาไว้ดิดูฟรีสเอาไว้หน่อย
2: หลายคนเห็นก็แบบโอ้โหทำไมต้องไหว้น้อมน้อมแบบนี้อันนี้ผมขอพูดแทนท่านปลัดนะ
0: ครับ
2: เราต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านปลัดป๊อปนะ
1: ครับ
2: ที่ท่านปลัดเนี่ยยกมือไหว้แบบนี้เนี่ยเพราะว่าดูการไหว้ของท่านนายกอนุทินมาก่อนคือถ้าเราอยากได้อะไรจากใครเนี่ยเราต้องทำสิ่งนั้นก่อนท่านนายกเนี่ยอยากจะได้การเคารพจากคนทั่วไปคนอื่นๆแบบนี้ก็ต้องดูว่าในอดีตท่านนายกเคยยกมือไหว้ใครแบบไหนบ้าง
0: ไหว้สวยนะ
2: เอาดูภาพแรกหน่อยอันนี้ยกมือไหว
0: ้
2: ท่านอดีตนายกประยุทธ์จันทร์โอชา
1: ในไหว้ระดับปกติไหมอย่างนี้ถือว่า
2: อย่างนี้ไหว้ปกติไหว้ปกติเอาขอดูอีกรูปนึงโอ้โห
0: นี่ไหว้ลุงป้อม
2: ไหว้ลุงป้อมอาจจะเป็นเพราะว่าลุงป้อมนั่งอยู่ก็ได้ก็เลยต้องก้มขนาดนี
0: ้
2: แต่ว่าปลัดป๊อปเนี่ยท่านนายกก็ยืนนะโอ้แต่แกก้มซะขนาดนี้เลยนะ
0: ขึ้นเลยไม่ต้องขนาดน
2: ั้
0: น
1: ไม่รู้คุณยังมีอีกรูปนึงคุณไม่ได้เอามาดู
2: รูปอะไรครับ
1: วันที่คุณอนุทินกราบตักคุณ
0: กราบคุณทักษิณ
1: รูปนั้นก็เป็นตัวอย่างดีใช่ไหมเออทีนี้ไอ้ระดับการไหว้เนี่ยมันมีความหมายมากขึ้น
0: ครับ
1: นักข่าวการเมืองเขาบอกว่าต่อไปนี้ระดับไหว้เนี่ยจะประเมินว่าสื่อสารอะไรต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรผมก็เลยถาม AI สิ
0: ครับ
1: นะว่าเอ๊ะมันมีกี่ระดับเนี่ยนี่เลย
2: อันนี้ภาพ AI นะ
1: ภาพ AI
2: นะไม่ได้ AI
0: สุดที่ชายหยุ่นนะ
1: ว่ายระดับซ้ายมือสุดนี่ว่ายแบบโค้งปกติมารยาททั่วไป
0: ซ้ายมือนะฮะ
1: ว่ายที่ระดับที่2 AI อธิบายว่ายแบบโค้งลึกขึ้นแสดงความนอบน้อมเป็นพิเศษขอบคุณในความกรุณาเมตตาครับนี่ความหมายนะแล้วอันที่3เนี่ย AI บอกว่าไหว้แบบต่ำมากคือกราบแทบเท้าขอบพระคุณอย่างยิ่งครับนี่จะมีความหมายเป็นอย่างไรหรือเปล่านี่คือ
0: ภาพนี้ระดับ2หรือเปล่า
1: ฮะ
0: ภาพที่เราปล่อยคลิปไปเนี่ยระดับ2ไหม
1: ระดับ2กับ2ครึ่งนา
0: 2ครึ่ง
1: นา2ครึ่งนาแต่ที่ผมอยากจะรู้นะว่าถ้าเราคนไทยเนี่ยถ้าเราจะมาเจอกันเนี่ยสมมติคนที่สื่อมาสมมติสมมติ
2: อันนี้ทำอะไรกันครับเนี่ย
0: จะแสดงให้ดูแสดงให้ด
1: ูพิสูจน์ว่าปฏิกิริยาอย่างคุณวิสุทธ์กับปฏิกิริยาอย่างปลัดเนี่ยต่างกันยังไงสมมติผมบอกคุณว่าวิสุทธ์ผมจะเรียกกาแฟคุณนะ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ไอ้รายการที่มีแบบนี้
0: อ
2: ้
0: าว
1: ผมบอกว่าเอ้ยกินกาแฟไม่พอ
0: ครับ
1: เลี้ยงข้าวคุณเที่ยงนี้
0: อุ้ยของคุณ
1: เฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอ
0: ได้กินข้าวคุณสุทธิชัยเนี่ยไม่ธรรมดา
1: แสดงเวลาให้กินกาแฟเฉยคุณว่าระดับนี้
0: ใช่ครับ
1: พอกินข้าวนี่มันลงไปอีกแล้ว
0: สนิทกันมากขึ้นแล้วเราความไว้เนื้อเชื่อใจเยอะขึ้น
1: แสดงว่าคุณซาบซึ้งมากกว่าปกติ
0: ใช่ครับแล้วถ้าเกิดผมพอได้กินข้าวนะคุณสุทธิชัยครับผมสมเป็นนายกนะท่านนายกครับผมจะได้เป็นรัฐมนตรีเมื่อไหร่ครับ
1: แล้วคุณต้องแสดงยังไงอ่ะ
0: ท่านโยครับ
1: เฮ้ยๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้น
0: ท่านโยครับ
1: เฮ้ยลุกๆๆครับไปๆเดี๋ยวเดี๋ยวนักข่าวมันช่างป้าก็เห็นหรอก
0: โอ้
1: คุณว่าอย่างงี้นะคุณต้องแอบว่าอย่าให้คุณเห็นดิ
0: ทํา
2: คนเห็นทั้งประเทศแล้ว
0: ปล่อย
2: คลิป
0: ภาพไปแล้ว
2: เห็นทั้งประเทศแล้วคุณเห็นทั้งประเทศแล้ว
0: นั่นสิไม่ทันแล้ว
1: รูปนี้เหรอ
2: ใช่ๆ
1: แสดงว่ามีเจตนานะ
0: ครับ
1: แต่ละโค้งเนี่ยแต่ละองศาเนี่ยนะคุณต๋อย
2: ครับ
1: แต่ละองศามันมีความหมายต่ำแค่นี้แค่นี้ถ้าขอจะได้อะไรมากขึ้นอีกก็ลงไปอีก
0: ครับ
1: แล้วถ้าลงพื้นนี่สุดยอด
0: นายกครับ
1: เฮ้ยไม่ต้องไปนั่นเลยไปนั่นเลยอันนี้ตัวอย่าง
0: ครับ
1: สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมอยากจะบอกว่า AI เนี่ยมันตีความง่ายๆแต่นี่ลึกซึ้งคือมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยปฏิกิริยาเวลาคุณจะได้อะไรกับไม่ได้อะไรเนี่ย ระดับความโค้งเนี่ยมันต่างกัน
2: อันนี้เป็นคำอธิบายในเชิงประเพณีศาสตร
1: ์
2: แต่ว่าถ้าอธิบายในเชิงการเมืองศาสตร
1: ์
2: ต้องเข้าใจก่อนว่าที่มาของภาพนี้สื่อนักข่าวสายการเมืองก็พูดกันให้ขลมในครม.เพราะว่า
0: จะโยกประหลัดอังกฤษ
2: เพราะว่าเมื่อวันอังคารเนี่ยคณะรัฐมนตรีมีมติจัดระเบียบข้าราชการกระทรวงมหาดไทย
0: 20 ตำแหน่ง
2: เอาที่แบบผมจำได้แม่นๆเลยก็คือย้ายผู้ว่าบุรีรัมย
0: ์
2: ย้ายผู้ว่าบุรีรัมย์มาเป็นผู้ว่า
0: ห้วยมาสอ
2: มาเป็น

0: อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
1: กรมที่มีการโกงข้อสอบ
0: กรมสถซึ่งโอ้โหเรื่องช้ามากใช่ไหมย้ายผู้ว่าเซมเบ้ก็คือคนที่ยืนใส่ชุดลำลองอยู่เมื่อกี้นี้ในภาพ
1: ไปเป็นปภ.
0: ไปเป็นปภ.ทีนี้มันมีกระแสพูดกันก่อนหน้านี้ว่าปลัดป๊อปเนี่ยปลัดอัจฉริยะเนี่ยแกโอ้โหเป็นปลัดมหาไทยมานานนะแล้วทุกคนเวลาอยากจะเห็นว่าปลัดอยู่ที่ไหนก็ให้ดูภาพท่านนายกเพราะแกตามไปทุกที
1: ่ครับ
0: แกตามไปทุกที่จริงๆนักข่าวเคยถามนายกว
1: ่
0: าทำไมปลัดต้องตามเขาบอก
1: เอ้า
0: ไม่ตามเลยครับของผมเป็นรัฐมนตรีมหาไทยปลัดก็ต้องอยู
1: ่เพราะผมสั่งการตัวถ้าสั่งการผมทำงานได้เลย
2: แต่ปลัดสำนักนายกไม่เดินตามอย่างนี้ใช่ไหม
0: ไม่เดินไม่เดินปลัดอื่นกระทรวงอื่นก็ไม่เดินนายกไม่ได้เป็นรัฐมนตรีทีนี้ก็มีคำถามว่า
2: เอ้
0: าแล้วปลัดจะรอดไหมเนี่ย
2: บอกว่าจะย้ายเหรอ
0: ใช่จะย้ายไปเป็นปลัดสำนักนายกไหมเพราะเหมือนปลัดสำนักนายกจะเสียสุดท้ายก็แกยังเหนียวแกยังอยู่กระทรวงมหาดไทยผมคิดว่านี่นักข่าวก็ตีความว่าก็ยกมือขอพระคุณท่านนายก
2: นักข่าวตีความเกินไปหรือเปล่านักข่าวการเมืองมักจะมาดราม่าเกินไป
0: ม
2: ัน
0: มีเชื้อคุณสุชัยมันมีเชื้อ
2: นี่เหรอ
0: มันมีเชื้อทุกอย่างถ้าไม่มีไฟก็ไม่มีควันไม่มีมูลสุนัขก็ไม่ขี
2: ้
0: และคุณไม่มีมูลที่ถึงนักถึงขี
1: ้นี่นายกยังไม่ย้ายปลัดตาที่มีข่าวแต่ว่าคุณเอาจริงก็ถือว่ายอมวางตัวเป็นกำแพงยันให้คุณอันสิทธิ์นะอยู่ต่อฮะแต่นายกเป็นทะเลาะกับใครอีกเรื่องนึงนะ
2: แต่ว่าถ้าจะไหว้อย่างนี้ต้องไหว้นอกจากไหว้นายกต้องไหว้ใคร
1: ไหว้ผู้ใหญ่นะ
2: ก
1: ็ไหว้ผู้ใหญ่ปะ
2: แล้วต้องต่ำกว่านี้อีกป่ะ
0: โอ้โหถ้าไหว้คนนั้นผมว่าโอ้โหคนนี้พูดยังไง
2: เอาทีนี้ในการตั้งปลัดที่บอก20ตำแหน่งนี้นะไม่ใช่ปลัดอย่างนี้ไม่20ตำแหน่งมีทั้งระด
0: ับ มีผู้ว่า
1: ไปเป็นการเมียที่ปลัดเนี่ย
0: ย้ายหมดเลย
2: ข้อที่สังเกตก็คือว่าอายุน้อยๆทั้งนั้น
1: ใช่ครับ
2: นี่คือการปูทางของการหลายคนนักข่าวการเมืองต้องวิเคราะห์ตรงนี้นะว่านี่คือการปูทางสู่การอยู่ในอำนาจยาวนานประเภทที่ตั้งแต่ระดับข้าราชการประจำไปถึงการเมืองไปถึงองค์กรต่างๆเลยไหม
0: ก็ถ้าผมสวมบทพี่วีระนะสวมวิญญาณพี่วีระก็จะต้องบอกว่าคุณสุชัยคิดมากถ้าสมมุติว่าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยเราก็จะต้องอยากใช้งานปลัดกระทรวงที่มีอายุราชการยาวๆ
2: ใช
0: ่ไหมเพราะว่าโครงสร้างราชการไทยเป็นปลัด4ปีต่อได้อีก1ปีต่อได้อีกเต็มที่อีก1ปีเป็น4บวก1บวก1เราก็อยากใช้คนที่เราเรียกใช้ได้ก็เป็นการจัดระเบียบ
2: คุณจะตั้งสมมติคุณเป็นอาจารย์วีระนะคุณอาจารย์วีระกำลังจะบอกว่าคุณจะเอาคนที่คุณสั่งใช้ได้นะใช้ได้หรือสั่งได้
0: ใช้ได้และสั่งได้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ
1: ผมในอันนี้
0: จะได้อยู่กันยาวๆ
1: ความรู้ความสามารถเป็นคนรุ่นใหม่มองการใหม่เพื่อประเทศไทยที่ดีขึ้น
2: นะแล้วทำไมคนที่ฉลาดเก่งๆต้องมาจากจังหวัดบางจังหวัดเท่านั้นล่ะ
0: บางจังหวัดเนี่ยเหมือนส่งข้าราชการไปเรียนกับติวเตอร์
2: อ๋อโคชชิ่งพิเศษนะ
0: โคชเขาเรียกเมนทอร์คุณสุชัย
2: อ๋อเหร
0: อตำแหน่งสำคัญต้องไปเป็นผู้ว่าที่บุรีรัมย
2: ์
0: เพราะบุรีรัมย์มีเมนทอร
1: ์
2: มีโรงเรียนสอนติวพิเศษล่ะ
0: ติวพิเศษจะได้เข้าใจ
1: ทีไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ว่าก็ได้นะ
2: โอ้โห
1: เป็นตำรวจในพื้นที่ก็เป็นรัฐมนตรีได
2: ้
1: อ
0: ๋อนี่พูดถึงท่านรัฐมนตรียุติธรรมป่ะเนี่ย
1: เอาทุก
0: พลตำรวจผมจะบวชโทใช
1: ่
0: ไหมผมเรียกตำแหน่งท่านผิดไหมไม่ผิดนะ
2: นั่นก็บุรีรัมย์ด้วยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ก็อยู่บุรีรัมย
2: ์แล้วเอ็นบอกว่าท่านเลขากกต.ก็คนบุรีรัมย์เหรอ
1: พี่คุณแสวงเหร
0: อคนบุรีรัมย
2: ์
0: ก็ไม่คนบุรีร
2: ั
0: มย์
2: ไม่บังเอิญนะ
1: เป็นความบังเอิญท่านบอกคิดอะไรมากคุณสุชัย
0: อย่าคิดมากผมสมบัติพี่เวลาคุณชัยอย่าคิดมาก
2: ผมต้องคิดมากเพราะว่าคุณไม่คิดมากคุณคิดน้อยผมต้องคิดมาก
0: เดี๋ยวพี่วิระมาสุ่มหน้าพี่วิระมาตอบประเด็นนี้ด้วย
2: พูดถึงเลขากกต.เนี่ยที่มีข่าวคุณพฤทธิ์หรือใครเนี่ยที่ออกมาบอกแล้วว่าใครโทรมานะ
1: สว.บุรีรัมย์ใช่ไหม
0: สว.บุรีรัมย์ที่เป็นคนขับรถ
1: กกต.
0: ท่านเคยเป็นคนขับรถให้ผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: ผู้ชายก็คือบิดาของ
2: โทรมาหาเลขากกต.มันผิดอะไรอ่ะ
0: ไม่ผิดไม่ผิดโทรศัพท์เนี่ยจากหลอกเนี่ยคุยกัน39วินาที
1: ครับ
0: 39วินาทีเนี่ยคุยอะไรกันได้บ้าง
2: นะลองคุณดาวคุณลองคุยกับคุณต๋อยนะ39วินาทีเนี่ยคุณโทรมาหา ป๋าแหวงเหรอลุงแหวงเหรอที่เรียก
1: คุณเรียกพี่แหวงแหวงแล้วกันพี่แหวงกัน
2: โทรสามถึงเก้าพี่เอาผมจับเวลา
1: ครับ
2: คุณจะพูดอะไรกินข้าวยังนอนแล้วยังไง
1: นี่พี่ที่พี่แหวงใช่ไหม
2: พี่แหวง
1: พี่แหวง
0: ผมไม่อะไรที่พูดไม่ได้ก็ให้ทำเป็นตู้ตู้เอานะ
2: โอเคงั้นผมจับเวลานะ39วินะเอามา
1: พี่แหวงผมจะโดนไหมเคลียร์ให้หน่อยสั้นไหม
2: เจ็ดวิ
0: 39วิเนี่ยผมว่า
2: ใช่คุณคิดมากไปเขาโทรมาถามว่ากินข้าวยังพี่แหวง
0: 39วิเนี่ยถ้าคำถามสั้นเนี่ยผมคิดว่าได้รูปประโยคครบคนตอบเนี่ยสามารถตอบได้หลายอย่าง39วิเนี่ยมันเกือบประมาณ 60% ของนาทีนะผมก็คุยกันได้รู้เรื่องนะ
1: งั้นเราใหม่ได้ไหมพี่แหวง
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: พี่แหวงเดี๋ยวไปกินข้าวฉลองกัน
0: เขาอาจจะคุยกันเรื่องบอลแมนยูก็ได้เพราะว่าท่านเลขาเป็นแฟนแมนยู
2: 36 37วิครับจบแล้วอะไรบัวแต่บู
0: ๊แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะว่าการโทรศัพท์คุยกันเนี่ยอย่างที่สวหรือผู้สมัครสวจากอ่างทองโทรหาคุณแบทกรวีใช่ไหม
2: เออใ
0: ช่ป่ะ
1: คุณแบท
2: คุณแบทกับคุณกรวี
0: คุณแบทคุณกรวีคุณ
1: แบทกับคุณแชมป
0: ์คุณแชมป์เนี่ยโทรเนี่ย
1: สองพี่น้อง
0: ก็ไม่ได้แปลว่าจะมีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นก็โทรคุยกันได้เพราะเขาเป็นคนในพื้นที
2: ่แต่
0: ฉะนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรม
2: ประเด็นมันไม่ใช่โทรประเด็นมันเกิดความถี
0: ่ถ้ามันโทรถี่ในช่วงนั้น
2: ช่วงเวลา
0: ทำมิ่งใช่ไหม
1: โทรในช่วงที่กกต.ก็ยึดมือถือ ห้ามโทรออก
0: ไม่อาจจะไปโทรสาธารณะก็ได้หย่อนเหรียญไงของ
2: นี่ยังมี
0: ของทีโอทีย
2: ังมี
1: อยู่ใช่ไหมอ
0: าจจะมีนะ
2: คุณอาจจับแล้วว่าคุณเป็นนักข่าวก่อนคุณส่งข่าวต่อกันคุณก็ตู้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้ยังมีตู้โทรศัพท์ไหมไม่มี
1: มีผมเห็น
0: ยังมีโหยังม
2: ีแต่หายากมาก
1: เป็นอนุสาวรีย์ไว้ไม
2: ่
1: เคยมีคนใช้
2: ใช้ได้เหรอ
1: ไม่รู้ไม่ได้บอกเลยนะ
2: แต่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยการเมืองคุณอนุทินช่วงหลังนี่โดนคำถามเยอะเลยนะ
0: ใช่ใช่โหเห็นน่าเห็นใจเลยนะ
2: คราวนี้ใช่ไหมที่ถามเรื่องคุณชลน่าน
1: คุณหมอชลน่านที่คุณหมอจะขึ้นเวที
2: เมื่อวานนี้เหรอ
1: ความเชื่อมั่นจะขึ้นวันที่29คือวันพรุ่งนี้ครับ
2: เหตุจะเกิดพรุ่งนี
1: ้เหตุจะเกิดพรุ่งนี้เดิมจะจัดที่โรงแรมฟูแมนตอนนี้ย้ายไปสภาแล้ว
2: แล้วเกิดอะไรที่กับฟูแมนไม่ยอมอ่ะ
1: คือผมว่าฟูแมนไม่ทันตั้งหลักมั้งมีเวทีนี้มีผู้นำก่อนนะผู้นำ
0: มีใครบ้างครับ
1: ฝ่ายค้านที่จะขึ้นเวทีนะครับผมไล่เรียงให้ดูนะ
2: ขึ้นจอเลยขึ้นจอนะรูปนะ
1: เขาจะมีเวทีเนี่ยนะครับคุณเท้งพูดก่อนเลยองค์ปาถกตามด้วยอดีตผู้นำฝ่ายค้านไหชวัตตุลาธนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและก็หมอชลน่านสีแก้วขึ้นเวทีด้วย
2: ทำไมคุณพูดไปคุณต้องหัวเราะไปล่ะแล้วทำไมคุณต้องคิดว่าแปลกๆล่ะ
1: ไม่แปลกกับหมอชลน่านเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยแม้จะแพ้เลือกตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยเป็นพรรครัฐบาลที่สงบเสงี่ยมมากไม่เคยโต้แย้งเห็นต่างกับพรรคภูมิใจไทย
0: สงบเสงี่ยมนะ
2: สงบเสงี่ยม
1: เอาดูจากการโหวตเรื่องไอ้พรก.กู้เงินอ่ะ
0: แต่ว่าสรุปก็คือโรงแรมภูแมนเนี่ยก็ปฏิเสธ
1: เขาบอกว่า
0: ไม่ให้จัด
1: คือไม่คือเกรงว่าจะเป็นเวทีทางการเมืองและก็จะดูแลไม่ทั่วถึงดูถึงความปลอดภัยด้วย
0: พี่ใหญ่ครับท่านผู้ชมผมมีข้อสังเกต
1: ครับ
0: คือในเอกสารของโรงแรมภูแมนเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลที่เป็นทางการของโรงแรมก็คือโรงแรมทำหนังสือถึงเลขา
1: ครับเลขาสภา
0: สภาผู้แทนราษฎรบอกตอนแรกเข้าใจว่าเป็นการประชุมของหน่วยงานภาครัฐปกติแต่ในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมา2วันที่ผ่านมา
1: ครับ
0: งานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อและสาธารณชนและบริบทที่ปรากฏอาจทำให้ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองประกอบกับในวันที่29สิงหาคมก็คือวันที่จะจัดงานคือวันพรุ่งนี
1: ้วันพรุ่งนี้วันเสาร์ครับ
0: โรงแรมมีอัตราการเข้าพักสูง จึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความปลอดภัยของแขกและได้ตัดสินใจไม่ดำเนินการให้จัดงานผมมีข้อสังเกตสำคัญ
2: ว่า
0: สมมุติว่าเราทำงานโรงแรมเน
2: ี่
0: ยเวลาเขาจองเนี่ยเขาจองล่วงหน้าไหม
1: จองล่วงหน้าต้องจ่ายตังค์
0: ถ้าเขาจองล่วงหน้าเนี่ยโรงแรมไม่รู้เลยหรือว่า occupation rate หรือว่าอัตราการเข้าพักเนี่ยมันสูงล่วงหน้า2วัน3วันเขารู้ล่วงหน้าได้อย่างไรว่าวันเสาร์นี้อัตราค่าพักจะสูงจริงปฏิเสธผมว่ามันผิดสังเกตปกติเราทำโรงแรมเนี่ยนักท่องเที่ยวมาพักเนี่ยเขาไม่ได้พักวันเดียวเนี่ยเขาต้องพักหลายวันฉะนั้นเนี่ยเหตุผลในการปฏิเสธบอกว่า พื่อความปลอดภัยของแขกเพราะ occupation rate สูงคนเข้ามาพักเยอะแล้วทำไมไม่ปฏิเสธไปเสียแต่วันแรก
1: เพิ่งรู้แต่ว่าประเด็นผมคิดว่าเป็นหลักคืออยู่ที
0: ่
1: เพิ่งรู้ว่าเป็นประเด็นการเสวนาทางการเมืองผมว่านี่คือประเด็นที่เขาพยายามสื่อสาร
2: แต่เขาโปรโมทมาหลายวันแล้วนะ
1: โปรโมทโอ้โหให้เขาบอกว่าเงี้ย
2: นายกอนุทินยังรู้เลยบอกขอบคุณที่มาสนับสนุนเพื่อน
1: ขอบคุณสนับสนุนเพื่อน
2: แล้วแกบอกอะไรอร่อยด้วยนะแกบอกที่นั่น
1: ผมจำไม่ได้ว่าอะไรอร่อย
0: เป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นนะแต่ในทางการเมืองเนี่ยเขาพูดชัดเจนว่าคุณมาจัดงานเนี้ยมาคริติไซส์รัฐบาล
1: มาเหยียบถิ่นได้ไง
0: มาเหยียบจมูกนักเลงได้ยังไง
1: เข้าถ้ำเสือได้เหรอ
0: มันจะมาอยู่หน้าบ้านเราได้ยังไง
2: ถ้าผมเป็นอนุทินนะผมโทรไปบอกเจ้าของโรงแรมเลยนะบอกเฮ้ยต้องปล่อยไม่งั้นใครหาว่าผมแกล้งผมบีบคุณใช่ไหม
0: แต่นายกบอกว่าอุ้ยขอบคุณมากเลยมาอุดหนุนเพื่อนโรงแรม
2: ถึงนั่นน่ะสิใช่ฉะนั้นผมต้องโทรไปบอกเพื่อนผมที่เป็นเจ้าของโรงแรมนี่เลยนะว่าเฮ้ยคุณอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวก็จะหาว่าผมเนี่ยมากระซิบคุณบอกว่าไม่ให้จัดเผยเพราะเราไม่มีเราต้องปิดบังนี
0: ่แต่บางอย่างคุณสุชาติท่านนายกก็ตัดสินใจเองไม่ได้
2: ทำไมอ่ะ
0: หลายอย่าง
2: เรื่องง่ายๆ
0: ท่านนายกตัดใจเอง
2: จองโรงแรมเนี่ยนะมันจะเกินไปทำไมไม่ไปจัดที่บุรีรัมย์ซะเลยล่ะโรงแรมมีเยอะๆนี
0: ่
1: รอบหน้าไปบุรีรัมย์เดี๋ยวน่า
0: ไปบอกสภาแต่สุดท้ายเขาย้ายไปจัดที่สภา
1: เอ๊
0: ะงานลักษณะเดียวกันเห็นคุณสุชาติบอกก่อนเข้ารายการว่าอาจารย์บวรศักดิ์ทิ้งระเบิดเหรออ
1: ันนี้วันนี้เป็นแต่ก่อนไปมอสับผมไปเรื่องนี้ให้จบ
0: เรื่องไหน
1: เรื่องคุณทินพูดถึงคุณหมอชลน่านที
0: ่ได้
1: ว่ายังไงครับ
3: แต่ปรากฏว่าพอดีว่ามีชื่อของหมอชลน่านนะคะ
4: อันนี้ไม่ทราบ
3: คือแบบในฐานะพ
4: ักไม่ทราบโอ้ยพักใครพักมันสิใช่ไหมพักร่วมคือเรามาบริหารราชการแผ่นดินด้วยกันคุณหมอชนน่านท่านก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดผมผมก็ไม่ค่อยได้เจอท่านเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปมีข่าวเกี่ยวกับท่านก็ต้องไปถามท่าน
2: ผ
1: มไม่ทราบ
2: แปลว่าอะไรไม่ทราบ3ครั้งหน้าไม่ทราบไม่ทราบและไม่ทราบ
0: คือหมอชนน่านจะประกาศตัวว่าจะอภิปรายเป็นหนึ่งในคนที่ขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ซึ่งผมว่าเป็นคนที่เด่นที่สุดอ่ะเพราะว่าอยู่ฝ่ายค้านแล้วไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลแล้วขึ้นเวทีฝ่ายค้านไง
0: หมอชนน่านก็เป็นหนึ่งในพรรคหมอชนน่านก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนี
1: ่แต่งานนี้เนี่ยคุณจุลพันธ์ลืมไหมยังว่าเป็นหัวหน้าพรรคอยู่นะ
0: ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืม
1: พี่หนิงพี่หนิงไม่ลืมพอมอจนลืม
0: ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมไม่ล
1: ื
0: ม
1: ก็ผมคิดถึงคุณยศศักด
2: ิ์แกว่าไงคุณจุลพันธ์ในฐานะหัวหน้าพรรค
1: พูดแบบที่คุณทุชัยพูดเลยนะเราเปิดกว้างครับไม่ได้ห้ามสมาชิกดำเนินกิจการพบปะพูดคุยกับประชาชนแฟร์ไหม
0: ต้องเข้าใจนะถ้าเป็นพระนะถ้าเป็นพระพรรษา
1: ค
0: ุณหมอกับพรรษาหัวหน้าพรรคก็ต่างกันนะ
2: คร
0: ับอ้าวโอ้โหหมอ
2: ใครเก่ากว่า
0: หมอดิ
1: หมอเก่ากว่าแต่มีประโยคต่อนะนอกจากเปิดกว้างนะครับแต่จะขอหารืออีกครั้งว่าคิดเห็นอย่างไรในการร่วมกิจกรร
2: ม
1: จัดด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าเป็นประโยชน์กับงบประมาณก็ดี
2: แต่
1: ไม่อยากให้ใช้งบประมาณเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะขอหารือกับหมอชลน่านอีกครั้งหนึ่ง
2: งบประมาณอะไร
1: เอาก็คือนี่มันงบสภาใช้งบของสภาในการจัดคุณหมอก็ไม่ใช่คุณหมอคุณจุลพันธ์ก็บอก
2: ว่าทำไมฝ่ายค้านเขาไม่มีสิทธิ์ใช้งบในการจัดเสวนา
1: ด้านสี่ด้านสี
2: ่
1: เดี๋ยวพี่เปิดกว้างนี้ถ้าท่านหัวหน้าครับท่านบอกขอคุยกันก่อนนะครับ
0: แต่คุณหมอจะเป็นคนที่เป็นอภิปรายด้วยใช่ไหม
1: ขึ้นเวทีเลยขึ้นกับคุณอภิสิทธิ์ขึ้นกับคุณ
0: ไม่หมายถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจในการจะพูดด้วยไหม
2: ยังไม่รู
1: ้
2: ยังไม่รู้
0: เขาไม่ได้เป็น
1: แก
0: ไม่ได
1: ้เป็นสสสอบ
2: สอบตกนะ
1: สอบตกครับนะฮะ
0: อันนี้คือขึ้นเวทีงานสัมมนา
1: ใช่
2: แต่คุณว่าจริงๆแล้วนายกคิดว่าการที่หรือว่าพรรคภูมิใจไทยคิดยังไงที่คุณหมอชลน่านไปขึ้นเวทีนี้คุณว่า
1: อึดอัด
2: ไหม
1: อึดอัดว่ะ
0: เราต้องอึดอัดเพราะว่าเอาจริงๆนะผมว่ารัฐบาลเขามองการออกมาแฉของไอลอว์เนี่ยว่าเขามองว่าเขาเอาอยู่เขาเอาอยู่นะเขาเอาอยู่แต่ว่า
2: เขาคิดว่า
0: เขาเอาอยู่แต่เขาก็คงไม่แฮปปี้หรอกที่คนที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะจะมาคริติไซส์การทำงานของเพราะโดยนายกก็พูดเนี่ยโดยธรรมเนียมพ
1: ร
0: รคร่วมเนี่ยก็ควรจะใช่ไหมเราเลี้ยวซ้ายก็ต้องเลี้ยวซ้ายด้วยกันไม่ใช่เราจะเลี้ยวซ้ายนี่ไปโบกขวา ฝ่าไฟแดงแล้วก็ชนกันตาย
2: แต่การเมืองเราย้อนกลับไปไม่ช้า

0: นานมานี้ พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมของพรรคเพื่อไทยตอนที่นายกชื่อแพทองธาร
1: ครับ
0: แล้วมีประเด็นเรื่อง entertainment complex จำได้ไหม
1: ใช่
2: ครับ
0: แล้วคนของพรรคภูมิใจไทยออกมาวิจารณ์ใช่ไหม
1: ใช่
0: ตอนนั้นก็คำอธิบายก็คือก็เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยฉะนั้นมันก็เหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะตอนนั้นพรรคเพื่อไทยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นหัวใจสำคัญเลยนะจำได้นะ
2: จำได้
0: คาสิโนนะจำได้นะ
2: จำได
0: ้แล้วจำได้
2: ไหมเรียกคาสิโน
3: เขาเรียก
2: เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก
1: ซ์แต่ว่าตาขาขึ้นไหวถ้าเป็นสมาชิกคนอื่นก็ไม่มีปัญหาไงแต่ว่านี่คือพอชนน่านก็คือแม้จะไม่ได้เป็นสสนะแต่เคยเป็นอดีตผู้นำอ่ะเป็นตัวแทนของพรรคอ่ะแต่รอบนี้ที่ดูครับว่าคุณหมอไปนามของนายกสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยอ่ะเพิ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อปี2500
2: คือแกจะไปนะคือแกจะไปอ่ะจะไปห้ามอะไรแก
1: นายกสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยแล้วก็โพสต์ภาพที่เชิญชวนไปงานการเมืองวิกฤตในความเชื่อมั่นเนี่ยนะที่งานพรุ่งนี้นะคนที่โพสต์เชิญชวนนะภรรยาคุณหมอชลน่าน
2: นะการเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวร
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เราอัดเทปตอนเที่ยงๆเนี่ยต
1: ั้
0: งแต่เช้าเนี่ยมีหลายเวที
1: ครับ
0: แล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลต้องฟังให้ดี
1: ครับ
0: เพราะว่ามาจากเช่นคุณบวรศักดิ์อวันโน
2: อาจารย์บวรศักดิ์
1: โอ้โหบวรศักดิ์ขึ้นเวที
0: อดีตรองนายกยุคอันนี้ที่หนึ่ง
2: ใช่ครับ
0: มีอาจารย์วิชามหาคุณ
2: อาจารย์วิชามหาค
0: ุ
2: ณ
0: แล้วมีใครอีกอภิสิทธิ์เหรอหรือใคร
1: คุณอภิสิทธิ์ด้วยแล้วก็คุณวัดติงสมิธนี่อดีตศาล
2: เป็น
1: อดีตกรรมการสิทธิ์
2: มา
1: ตัวสารด้วยอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชาติด้วย
0: แล้ววิจารณ์เรื่องปัญหาขององค์กรอิสระที่ไม่อิสระ
1: ครับ
0: แล้วก็โดนหลายประเด็นแล้วผมเชื่อว่าอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยพูดถึงประเด็นนี้ที่กำลังร้อนอยู่เลยครับว่าด้วยประเด็นว่า เลือกสว.
1: ครับ
0: เลือกสว.คิดอย่างไรนี่ครับ
4: สว.เนี่ยก็เป็นนวัตกรรมผมก็ไม่เคยเห็นน่ะทั้งโลกเนี่ยเลือกระดับเลือกกันเองระดับอำเภอจังหวัดประเทศอาจารย์วิชากับผมนี่เป็นสมาชิกเนติบัณฑิตต้องไปเลือกหมอต้องไปเลือกเกษตรกรแล้วท่านผู้ล่างท่านก็มั่นใจว่าโอ้ยไม่มีการซื้อเสียงไม่มีการจัดอะไรได้แต่ว่าข้อเท็จจริงวันนี้ก็เป็นยังไงท่านก็เห็นอยู่นะ
0: อาจารย์บวรศักดิ์นะ
1: ครับ
0: และแกทิ้งระเบิดอีกลูกหนึ่งแกเป็นรองนายกใช่ไหมอนุทินหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: แกพูดในพาดหัวข่าว The Reporter
1: ครับ
0: บวรศักดิ์ซัดรัฐบาลอนุทินหนึ่งไม่จริงจังแก้ทุจริตแต่หวังเป็นสมาชิก OECD
2: อ๋อพูดแบบนี้เลยเหรออ
0: ันนี้เลยบอกเลือกสว.เป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยเห็นในโลกนี่ครับนี่
2: yeah.
0: อาจารย์อภวรศักดิ์ก็ผมถือว่าเป็นนักวิชาการที่ตรงไปตรงมาคนหนึ่งนะตอนที่แกไปเป็นรองนายกของอนุทินหนึ่งผมก็สงสัยเพราะแกทำเรื่องปฏิรูปข้าราชการ
2: ตอนนี้คุณประกอบมารับมือต่อ
0: ตอนนั้นแกผมจำได้แกตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยบอกผมเนี่ยต้องจะทำให้ได้ในชีวิตนี้การปฏิรูปข้าราชการแต่ผมบอกเลยนะผมไปคุยกับกระทรวงต่างๆนานาเขาไม่ยอมเขาไม่เอาด้วย
1: ครับ
0: ท้ายที่สุดเขาก็รู้นะคุณบวรศักดิ์และอย่างที่คุณปกรณ์นิพพันธ์จะต้องเจอก็คือความกล้าหาญจริงจังทางการเมืองมีหรือเปล่าปฏิรูปใหญ่ขนาดนี้ต้องมาจากนายกรัฐมนตรีนะอยู่ดีๆคุณจะให้รองนายกไปรับเรื่องนี้ไม่มีทาง
1: ครับ
0: คุณเอกนิติกำลังเจออยู่เรื่อง200,000 ล้านเงินกู้เนี่ยนะว่าไอ้เรื่อง
1: ไอ้เปลี่ยนผ่าน
0: โซล่าทั้งหลายแหล่นี่น่ะ
1: ครับ
0: ที่การรับปากว่าจะไม่มีการโกงแม้แต่บาทเดียวเนี่ยนะคอยดูให้ดีว่าจะเกิดขึ้นจริงไหม
2: พรุ่งนี้หนังสือพิมพ์
1: ครับ
2: ต้องเอาพูดถึงหนังสือพิมพ์นะต้องพาดหัวว่าอาจารย์บวรศักดิ
1: ์
2: พูดถึงคุณอนุทินตอนเป็นอนุทินหนึ่งรัฐบาลอนุทินหนึ่งแรงมากนะไม่จริงใจใช่ไหม
1: ครับ
0: คือ OECD เนี่ยเราอยากเข้าOECD เป็นองค์กรนานาชาติระดับสหประชาชาติมาตรฐานเรื่องปราบคอร์รัปชันธรรมาภิบาลโปร่งใสเนี่ยมันต้องระดับสากลแค่ไอ้เรื่องหัวสวกับไอ้โกงสอบท้องถิ่น ก็ไม่ผ่านแล้วผมจะบอกคุณ

0: ฉะนั้นถามอาจารย์บวรศักดิ์ถามทุกคนที่ทำเรื่องนี้ว่าไอ้มาตรฐานที่เรากำลังเป็นประเด็นในสังคมไทยอยู่เนี่ย OECD เขาไม่รู้เหรอ
1: ครับ
0: เขารู้หมดฉะนั้นมันยากมากที่รัฐบาลจะมีความทะเยอทะยานเป็นระดับสากลแต่ในบ้านเรานี่เอาไม่อยู่นี่นะมันเป็นไปไม่ได้
1: ทุจริตเรื่องใหญ่มาก
2: นะอันนี้อยากด้วยความเคารพนะครับอาจารย์ช่วงที่อาจารย์อยู่กับคุณอนุทิน3เดือนเสร็จๆอาจารย์มีข้อมูลอะไรในมือเอามา
0: เปิดเผยหน่อยนะ
2: มาเปิดเผยเลยดีกว่าเพราะว่าผมว่าการเมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยเราต้องการวิซเซอร์บลูเออร
0: ์วิซเซอร์บลูเออร์คือคนเป่านกหวีด
2: คนที่เห็นความไม่ชอบมาพากลแล้วกล้ามาบอกต่
0: อ
2: ซึ่งเทียบเคียงได้กับกรณีเป๋าไอลอ
1: ครับ
2: ผมว่ายุทธศาสตร์ของไอลอที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเรื่องหัวสวโกงผมเรียกว่าโกงสวโกงโกงเลือกสวเนี่ยจากเดิมในยุทธศาสตร์มันอยู่ที่ก่อนที่เขาจะปล่อยเอกสารออกมานะประเด็นมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยหลักฐานที่เป๋าออกมาพูดเอาพยานตัวเป็นๆมานั่ง
1: คุย
2: เน
1: ี่ยจริงหรือเปล่าตัดต่อเปล่า
2: หลักฐานมันเพียงพอไห
0: ม
2: แต่ช่วงโค้งสุดท้ายตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจนถึงอาทิตย์นี้จากเดิมมีข่าวตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าวันนี้กกต.ต้องลงมติแต่กกต.ก็แถลงการว่ายังเลื่อนไปก่
1: อ
2: นผมว่ายุทธศาสตร์อันนี้เป็นสิ่งที่ไอลอว์ทำเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนความเชื่อของคนจากเฮ้ยหลักฐานมันพอไหมวะกลายเป็นว่าหลักฐานมากขนาดนี้เนี่ยกกต.ไม่ส่งให้ศาลพิจารณาไม่ได้ผมว่ายุทธศาสตร์ที่เขาสู้เนี่ยผมว่าเขาสู้ถูกทาง
0: แล้วข้อมูลลับที่ป๋าต๋อยมีนี่มันยืนยันสิ่งที่ไอรอกับพฤทธิ์แห่งพรรคประชาชนพูดไหม
2: ข้อมูลลับอะไรครับ
0: ฮะ
2: ข้อมูลลับ
0: เนี่ยนี่นี่
1: ผมเห็นนะผมเห็นนะให้ผมดูป่ะ
2: ก็เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกัน
0: บางประโยคนะ
2: เดี๋ยวบางอันเป็นชื่อคนผมว่าจะทำเสียงตู้ตู้ตู้แล้วกันนะ
0: โอเค
2: ส่วนนี่เขาบอกว่าอย่างงี้เขาบอกว่าและให้หัวหน้าทีมทุกคนต้องส่งใบลาออกให้แก่นางตู้ตู้ตู้ตู้ตู
0: ้
2: เป็นผู้เก็บรวบรวมไว้โดยในส่วนของพยานละเนี่ยได้ส่งใบลาออกให้แก่นางเนี่ยในการทำโพยหัวรอบไข้ระดับประเทศนั้นมีการทำโพย2ชุดและโพยทั้ง2ชุดจะมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครชุดละ5หมายเลขรวม7หมายเลขซึ่งหมายความว่าหากเลือกตามโพยหัวจะได้สมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพละ7คนโดยมีการคำนวณคะแนนไว้แล้วจำนวน60คะแนนซึ่งมีการคำนวณโดยโปรแกรมดังกล่าวและในเบื้องต้นเราจะได้สมาชิกวุฒิสภาจำนวนประมาณ110ถึง120คนแต่ผลการเลือกได้เกิน
0: มากกว่าน
2: ั้นเกิน
0: มันได้ดีเกินคาด
2: ได้เกินใช่ไหมหลังจากผ่านการเลือกตั้งระดับจังหวัดแล้วมีการเตรียมหาสถานที่ในการเข้าพักผ่อนก่อนไปเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นสถานที่ที่โหวตเตอร์จัดหาเองและสถานที่นั้นมีรัศมีห่างจากเมืองทองธานี30ถึง100กิโลเมตร
0: คุณไม่ต้องบอกนะว่าคุณอ่านจากอะไรนะผมพอตีความได้เดี๋ยวก็จะรู้ว่าคุณได้มาจากไหนแหล่งข่าวของคุณเป็นอย่างไรแต่ว่าเอาเป็นว่าอันนี้คือการเล่าว่าการเตรียมการเป็นยังไงโดยคนที่อยู่ในเหตุการณ์เหรอ
2: พยาน
0: พยาน
2: ต่อมาได้มีการนำเสนอแผนการเลือกสว.สู่การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด
0: ตุ๊ด
2: ณสำนักงานพรรคตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดกรุงเทพมหานครโดยมีการใช้แฟลชไดร์นำมาเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์และแสดงขึ้นหน้าจอในการประชุมพรรค
0: แฟลชไดร์เรามันเหมือนกับเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเลยนี่หว่าม
2: ันก็เหมือนกับพิชงานน่ะมากันครบแล้วใช่ไหมคุณสุชัยเรายังเติร์กในพรรค
0: ยังเติ้ง
2: ได้ไปประชุม
0: ยังเติ้งแล้วตุ๊ด
2: ๆยังเติ้งตุ๊ดๆตุ๊ดๆโอ้โหมันถ้าบอกว่ายังเติ้งตุ๊ดๆนะผมว่าตุ๊ดไป10นาทีอ่ะมันเยอะหลาย
1: เยอะมาก
2: แล้วก็ขึ้นจอพรีเซนต์ว่าเราจะทำยังไงตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อตะกี้นี
0: ้
2: ว่าผลลัพธ์ของมันก็คือ KPI ของมันคือถ้าสำเร็จเราจะได้สว120 110ถึง120
0: แล้วจริงๆได
2: ้แต่แบบเนี้ย
0: 130
1: ตกรางวัลด
0: ีนะ
2: อย
0: ่
2: างเนี้ยคุณถือชายให้โบนัสมั้ยคุณจะต้องให้โบนัส
0: แน่นอนต่อยมาเนี่ยเอาพิเศษ

0: ป็นเลยนี่ทำได้ดีกว่าเป้า
1: ผมก้มยิ่งกว่าไปหลัดป๊อปอีกนะ
2: กราบเลยนะ
0: ให้คลานเลยคลานเลย
1: คืออ
0: ันนี้คือยิ่งอ่านยิ่งห่อเหี่ยวนะ
2: ครับ
0: คุณรู้สึกยังไงคุณคุยกับคนเยอะเนี่ยแล้วคุณได้ยินอะไรที่คุณ
1: ผมอ่านเนี่ยผมก็ตาจะทะลุออกจากเบ้าผมคุยกับแหล่งข่าวเรื่องโกงสอบท้องถิ่น
0: ครับ
1: ผมก็อยากจะเอายาฆ่าแมลงมากินให้มัน
0: คุณอยากเองเหรออ
1: ยากเพราะว่าโอ้โหมันเลวร้ายมาก
0: อันนี้คือโกงสอบท้องถิ่นที่คุณได้ยิน
1: โกงสอบท้องถิ่นเนี่ยสุดท้ายโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยผมคิดว่าสรุปจบตัดจบแค่อธิบดี
2: อธิบดีสูงสุด
1: มันไปไม่ถึงเหตุผลที่มันไปไม่ถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าปปช.เขาไม่กล้านะแต่มันไม่มีหลักฐานมันเป็นหลักฐานการซัดทอดว่าคุณสุทธิชัยโทรหาผมแล้วก็พูดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด
0: ใช่ใช
1: ่เอาแฟลชได้ไปหน่อยมันไม่มีหลักฐาน
0: แต่มันต้องถึงครับ
2: ม
0: ันต้องถึงผมทำข่าวมานี่ก็ห้าสิบกว่าปีแล้วนะ
1: ครับ
0: คดีที่สอบสวนที่มันมีผลสั่นสะเทือนโลกทั้งหมดคือวอเตอร์เกต
1: คดีวอเตอร์เกต
0: คดีวอเตอร์เกต52ปีก่อน
2: ครับ
0: ท้ายที่สุดคือประธานาธิบดีนิกสันต้องลาออก
2: ครับ
0: เพราะนักข่าว2คนของวอชิงตันโพสต์ที่ไปสืบสอบแล้วผมคิดถึงพริตกับ
2: คุณเป๋า
0: เป๋าเลยนะว่า
1: ไอติมกับไอรอ
0: ไอติมกับไอรอเนี่ยนะผมคิดถึง2คนนี้ที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันยิ่งกว่าไอ้นักข่าว2คนของวอเตอร์เกตกรณีวอเตอร์เกตของนิวยอร์กวอชิงตันโพสต์ชื่อวูดเวิร์ดเบิร์นสตีน
1: บ๊อบวูดเวิร์ดกับ
0: บ๊อบวูดเบิร์นสตีนเรื่องผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆผมทำให้ดูเลยว่าขั้นตอนของการสอบสวนเรื่องวอเตอร์เกตเป็นยังไงเริ่มต้นเนี่ยนะแค่ไปจับ5คนคล้ายๆกับไปขโมยของในที่ทำการพรรคเดโมแครต
2: ครับ
0: พรรคตรงกันข้ามกับพรรคนิกสันปรากฏว่าจับได้5คนแต่หนึ่งในนั้นมันมีร่องรอยหนึ่งในนั้นชื่อเจมส์แมคคอร์ดกลายเป็นคนที่ทำงานให้คณะกรรมการกรณรงค์หาเสียงของนิกสันนักข่าวไปเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องไปขโมยของธรรมดาแล้วนี่หว่าก็เลยสืบไปเขาทำยังไงเขาก็ไป follow the people and follow the money ไป
2: ตามทั้งค
0: นที่เกี่ยวข้องแล้วตามเส้นทางเงินซึ่งสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับหัวสวเนี่ยนะคือตามคนและตามเงินนะปรากฏว่าหลังจากนั้นนักข่าว2คนเนี่ยก็ไปตามว่าเงินมาจากไหนแล้วก็เพราะว่าไปเจอเช็ค 25,000 เหรียญในคนที่ถูกจับโอ้มันมีเส้นทางเงินแล้วนี่หว่า
1: เส้นเงิน
0: มาแล้วนี่หว่าพอเส้นเงินมาปั๊บปรากฏว่าก็โยงไปถึงคน
2: ครับ
0: คนนี้ยิ่งเช็คยิ่งใกล้เข้าไปในทำเนียบขาวเข้าใจมั้ยจากไอ้การกรณีของการขโมยของธรรมดาเจอ1ในนั้นเนี่ยคนที่ถูกจับคือคนที่ทำงานให้คณะกรรมการหาเสียงให้นิกสันตามชื่อปั๊บคนนี้ไปโยงกับอีกคนหนึ่งแล้วเจอเช็คพอเจอเช็คก็โยงเข้าไปถึงศาลพอขึ้นศาล5คนนี้ให้การศาลว่าทำจดหมายนะถึงผู้พิพากษาว่าถูกกดดันให้ปกปิดเรื่องให้การเท็จพูดในศาลเปิดเผยว่าตัวเองโดนกดดันซึ่งทั้งหมดเนี่ยเรากำลังจะเห็นในกรณีสอบผู้สอบวแล้วยังไงสภาตั้งกรรมการสอบสภาตั้งกรรมการสอบปรากฏว่าหนึ่งในคนที่ให้การเหมือนกับพยานที่ว่าเนี่ยนะให้การว่ามันมีเทปครับมันมีเทปนิกสัน
1: เทปเสียงหรือเทปวิดีโอ
2: เทปน่าจะเป็นเสียงนะหรือเปล่า
0: เทปเสียง
2: สมัยก่อนน่าจะเป็นเสียง
0: วิดีโอเสียงเสียง
2: ครับ
0: เพราะว่านิกสันเนี่ยจะมีการอัดเทปทุกคนที่มาคุย
2: oh.
0: เสียงในนั้นบอกว่านิกสันสั่งเองครับ ซึ่งปรากฏว่านักข่าวสองคนนี้ก็ตาม follow the people follow the money follow the tape
2: ว้าว
0: และกรณีหัวมีเสียงเทปได้ใช่ไหม
2: เรามีทั้งเทปแล้วก็มีทั้งภาพ
0: ใช่ไหมใครเป็นคนพูดว่าอย่างไรจากนั้นขึ้นศาลสารเรียกขอเทป
2: ครับ
0: เอาเทปมาแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมคุณต่อย
1: ครับ
0: นักสารสั่งไปตัดต่อเทป
2: โอ้
0: เทปมันหาย
1: ทำไมก่อนทำไมนั้นไม่มี AI
0: ไม่มียังไม่มี ก็เอาเครื่องมันมาตัดต่อหายไปหลายนาที
2: ครับ
1: อืมว่า39วิป่ะ
0: อาจจะมากกว่า39วินะปรากฏว่านักสารสั่งให้ตัดต่อเทปเนี่ยไอ้ช่วงสำคัญเนี่ยหายไปนั่นแหละเขาเรียกสโมกกิ้งกัน
2: สโมกกิ้งกัน
0: สโมกกิ้งกันแปลว่าอะไรเวลาคุณไปก่ออาชญากรรมคุณไปยิงคนน่ะ
2: ครับ
0: แล้วเขม่าปืนยังอยู่อ่ะ

0: เขาเรียกสโมกกิ้งกันเพราะว่าคุณไปฆ่าคนอ่ะปืนทิ้งปั๊บยังมีขม่าวตำรวจมาถึงสโมกกิ้งกันเทปนั่นคือสโมกกิ้งกันพอถึงตรงนั้นวันดีคืนดีพอข่าวมันใกล้ใกล้ใกล้นิกสันก็ไปประธานที่ดีทุกทีเนี่ยนิกสันสั่งไล่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่มีข้อมูลแล้วสงสัยว่าปล่อยข่าวออกหมดทั้งชุดเขาเรียก massacre Saturday night massacre คืนวันเสาร์สั่งปลดหมดที่สงสัยว่าใครแอบไปให้ข้อมูล
1: ครับ
0: นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นทุกคนรู้เลยว่ามีอะไรผิดปกติแล้วพอศาลสั่งว่าถ้าอย่างนั้นส่งเทปมาครับท่านประธานาธิบดี
1: ครับ
0: เพราะว่าท่านประธานาธิบดีไม่อยู่เหนือกฎหมายนะครับนิกสันไม่ส่งเพราะเทปนี้คือสโมกกิ้งกันไม่ส่งปั๊บนี่เข้า impeachment สภาไต่สวนเพื่อถอดถอนปรากฏว่าสภาก็ปั่นป่วน
1: ครับ
0: กรณีนี้ใครเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็อย่านึกว่าจะอยู่กันตลอดนะจำไว้ดีนะปรากฏว่านับคะแนนในสภาสูงคืนสุดท้ายวันรุ่งขึ้นจะโหวตนะคืนสุดท้ายคนใกล้ชิดนิกสันมาหาท่านประธานที่ดีเคาะประตูด่วนท่านครับนับคะแนนแล้วนับแล้วนับอีกแล้วล็อบบี้เต็มที่แล้วครับ
1: ไม่ถึง
0: อ๋อครับ
2: โอเถอะ
0: โอเถอะนิกสันก็นี่ไปดูรูปนี้มีอะไรขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็คลิปที่นิกสันออก I hereby resign the presidency เป็นการสอบสวนทวนความของสื่อสองคนธรรมดาเริ่มตั้งแต่เป็นคดีปล้นคดีขโมยของของพรรคฝ่ายค้านกลายเป็นประธานที่ดีต้องออกเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกฉะนั้นผมไม่ดูเรียงลำดับใหม่เมื่อสักครู่นะครับ Watergate break in เนี่ยมันเริ่มจาก5คนถูกจับตามมาด้วยนักข่าวขุดค้นตามมาด้วย follow the people ครับติดตามคนเบื้องหลังครับแล้วตามมาด้วยเงิน follow the money นะครับแล้วอายชี้ทางการสืบสวนมีแล้วก็ไปให้สภาตั้งคณะกรรมการตั้งกรรมการเสร็จตรวจสอบหาหลักฐานที่เป็นหลักฐานสำคัญคือเทปเสียงตัวเจ้าตัวเองและเมื่อไม่ยอมส่งสภาก็โหวต
1: ครับ
0: ยังไม่ทันโหวตเลยนะนิกสันลาออกก่อนเพราะรู้ว่าแพ้แน่นอนผมเทียบให้ดูของผลิตกับยิ่งชีพไอติมกับ
2: ไอโล
0: อันนี้หนึ่งนะผมไม่ดูว่าเริ่มจากยังไงเลือกสว67ใช่ไหมครับเกิดก็สงสัยการจัดตั้งหัวคะแนนลงมามีใครผู้สมัครสวสำรองและมีคนในวงการสืบสวนชุดที่26ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ลงมาคือช่องทางข้อมูลข่าวสารที่มาจากแหล่งต่างๆผู้สมัครสวสำรองคนในอนุกรรมการและผู้เกี่ยวข้องลงมา information flow พอข้อมูลมาที่ผลิตส่วนหนึ่งมาที่ยิ่งชีพส่วนหนึ่งเห็นไหมครับแล้วลงมาใครติดต่อใครติดต่อกี่ครั้งเงินไปทางไหนใครเชื่อมกับใครนี่คือสิ่งที่ทั้งไอติมไอลอเนี่ยเขาเอาข้อมูลมาแล้วก็ reconstruct
1: ครับ
0: แค่จะไม่ reconstruct คือประกอบร่างใหม่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ตอบคำถามนี่เลยครับว่าใครติดต่อใครติดต่อกี่ครั้งติดต่อตอนไหนเงินไปไหนใครเชื่อมกับใครแล้วก็มีนักคณิตศาสตร์นักวิชาการวิเคราะห์แพทเทิร์นการลงคะแนนด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ครั้งนี้เนี่ยมันมีโซเชียลมีเดียมันมีผู้เชี่ยวชาญนักคณิตศาสตร์มาเสริมในการช่วยสืบสวนสอบสวนไม่ใช่แค่ไอติมกับไอลอเท่านั้นนะสังคมทั้งสังคมเนี่ยทุกคนมาช่วยกันสอบสวนแล้วออกมายังไง statistic anomaly คือความย้อนแย้งในตัวเลขสถิติบัตรหลายใบเลขชุดเดียวกันเรียงลำดับเหมือนกันเห็นไหมนี่คือสิ่งที่นอกเหนือจากไอติมไอลอเนี่ยทำแผนที่สองครับแผนที่2 evidence mosaic มีหลักฐานอะไรบ้างมีเอกสารมี documents มี money trail มีเส้นทางการเงินมีกรณีสื่อสารกันต่อสายโทรศัพท์กันมีพยานมี voting pattern pattern ของการโหวตที่มันแหมเป็นไปไม่ได้ดูครับนี่ pattern การโหวต
2: ถ้าไม่เห็นเดี๋ยวจะ insert ให้ทีหลัง
0: คือ
2: โพยอย่างนี้ผมถือโพยอยู
0: ่โพย
2: ผมถือโพยอยู
0: ่1ใน 5,000 ล้านล้านโอกาสที่จะซ้ำกันได้นะ
2: โพยโพย
0: แล้วก็มีการโอ้นี่ไงนี่ครับดูโพยที่ป๋าต่อยมาซึ่งมันสอดคล้องกับสิ่งที่ผมเรียงให้ดูทั้งหมดนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าวอเตอร์เกตตรงที่ว่ามันมีหลักฐานนิติเวชใช่ไหมเพราะว่ามันพิสูจน์ด้วยอะไรไอลอไปทางด้านสังคม ขณะที่พฤทธิ์เข้าไปทางสภา
1: ครับ
0: มีการสอบในกรรมธิการด้วยกกต.ต้องตอบเมื่อหลักฐานทั้งหมดนี้มาอย่างที่หวานต่อยพูดเมื่อกี้กกต.ต้องตอบว่าหลักฐานทั้งหมดถูกประเมินอย่างไรทำไมการประเมินหลักฐานจึงนำไปสู่ข้อสรุปต่างกันระหว่างอนุกรรมการชุดที่26ซึ่งบอกว่าจะฟ้อง229คน
1: ครับ
0: แต่พอมาถึงอนุกรรมการชุดที่36นั้นบอกว่าไม่มีหลักฐานใดๆเลยเป็นไปได้อย่างไรฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่ investigative reporting แต่มันคือ network forensic accountability forensic คือนิติเวชคือมันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สมัยนักข่าว2คนวอชิงตันโพสต์ไปทำเรื่องวอเตอร์เกตนะเขาไม่ให้ถ่ายเพราะไม่มีมือถือ
1: ครับ
0: ผมจำได้มีฉากนึงคนมีเอกสาร
2: ใช่ไหม
0: ในหนัง
2: ในหนังเรื่อง Audit President Men
0: ใช่ฉากนึงมีเอกสารบอกนักข่าว2คนว่า I ให้ you ดูได้เป็นเอกสารลับแต่ you ห้ามจดห้ามถ่ายแน่นอน
2: เมื่อก่อนไม่มี
0: ไม่มีห้ามซีร็อกแน่นอนไม่มีนักข่าว2คนคิดยังไงเฮ้ยทำไงวะแหล่งข่าวมีเอกสารสุดยอดเลยว่ะแต่เขาห้ามเราจดไว้ไม่ต้องพูดถึงก๊อปปี้นะไม่มีทางทำยังไงรู้ไหม
2: ทำไง
0: สุดยอดสองคนเอาอย่างนี้เว้ยมึงจำให้ได้มากสุดมึงดูเสร็จนะแล้วมึงเข้าห้องน้ำแล้วกูสลับไปมึงจำบางประโยคมึงจำประโยคแรกกูจำประโยคสอง
1: ห้องน้ำแล้วอีกคนเข้าม
0: ึงมาจดห้องน้ำ
2: จด
0: ในห้องน้ำไงแล้วก็มึงเข้าไปแล้วมึงก็วิ่งห้องน้ำมึงจดแล้วกูสลับอย่างนี้นะต่อรองกับแหล่งข่าวบอกโอเคไม่มีหลักฐานถึงเขานะฉะนั้นแต่ทุกวันนี้มันง่ายกว่านั้นแล้วหลักฐานมาเป็นชุดๆหลักฐานที่ยิ่งชีพบอกอะไรอ่ะ 90,000 หน้าแล้วนี่คุณถืออยู่ได้ส่วนนึงเหรอ
2: ป่าผมยกขึ้นมามันร้อนๆเลยยกขึ้นมาเฉยๆ
0: ผมก็จะบอกว่าหลักฐานมันแน่นกว่าคดีประวัติศาสตร์โลกของวอเตอร์เกตฉะนั้นไม่มีทางที่กกต.จะบอกว่าไม่ฟ้องหรือฟ้องเฉพาะบางส่วนเท่านั้นเพราะทั้งสังคมมาช่วยกันตรวจสอบแล้วนะครับแล้วสองคดีนี้เนี่ยคดีหัวสวกับคดี
1: โกงข้อสอบ
0: โกงข้อสอบนี่นะจะเป็นสองระเบิดเวลาที่จะตัดสินว่านายกอนุทินรัฐบาลชุดนี้จะทำงานได้ใจประชาชนศรัทธาประชาชนจะไม่เหลือเลยนะถ้าสองเคสนี้มันไม่ออกมาชัดเจนแล้วมาถึงขั้นนี้ครับผมเดาต่อนะจะมีสามคนในรัฐบาลชุดนี้เพิ่มสี่
1: ค
0: นที่จะต้องรู้สึกลำบากใจมากเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ติดตามข่าวสารเหมือนกับเราม
1: ีใครบ้างอยาก
0: ที่จะต้องรู้สึกว่าเราอยู่ต่อไปได้ไหมเนี่ย
2: ใครยังต่อไปได้ไหมเนี่ย
1: ใครบ้างกันที่ไม่ออก
0: สามบวกหนึ่งอ่ะ
1: สามบวกหนึ่ง
0: แล้วปรากฏการณ์ที่จะเกิดนะแล้วแต่พรรครัฐบาลที่เราพูด
2: สามนี่สามแม่ครัวป่ะ
0: ก็คิดเอาเองดิสามบวกหนึ่งผมต้องบอกอะไรทุกอย่างเลยเหรอผมต้องบอกทุกอย่างเลยเหรอผมต้องคิดเอาเองบ้างสิฉะนั้นแต่ผมคิดว่ามาถึงจุดหนึ่งนะสังคมทั้งหมดหลักฐานทั้งหมดสามบวกหนึ่งท่านไม่ใช่เป็นคนที่จะมายอมอะไรอย่างนี้ได้ไม่ใช่ว่าอาจารย์บวรศักดิ์พวกออกไปแล้วจะมาพูดเรื่องอย่างนี้ใช่ไห
1: ม
0: อาจารย์บวรศักดิ์ต้องอยู่เนี่ยอาจารย์บวรศักดิ์ก็บ่นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เรื่องต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นมันมาถึงจุดที่สังคมทั้งสังคมเห็นข้อมูลเห็นหลักฐานมันยิ่งกว่าการไปแอบจดหลักฐานนะนี่มันคือหลักฐานเชิงประจักษ์และกกต.ไม่ต้องรอให้พิสูจน์สิ้นสงสัยนะ
1: ครับ
0: กกต.เพียงแต่ว่ามีหลักฐาน
1: อันเชื่อได้ว่า
2: ไม่สายไปซะ
0: อันเชื่อได้ว่าคุณก็ต้องส่งสารแล้วนะ
2: คดีวอเตอร์เกตมันมีดีฟโทรด
0: เอาล่ะ
2: ดีฟโทรดมันคืออะไรคุณ
0: ดีฟโทรดนี่ครับผมให้ดูอีกแผ่นหนึ่งดีฟโทรดมัน50ปีก่อนมันมีหนังโป้ดังมาก
2: โป้เหร
0: อดีฟโทรดเป็นปากแล้วก
2: ็ถ้ามันพุ่งเซ็นเซอร์ไม่ได
0: ้ทีนี้คำว่าดีฟโทรดเนี่ยนักข่าววอชิงตันโพสต์2คนคุยกับบก.บอกเรามีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เลยให้เอกสารตึงๆๆอย่างนี้บก.บอกคุณต้องบอกผมนะ
2: ว่าผมเป็นบก.
0: เพราะว่าผมต้องรู้ว่าผมเชื่อได้ไงว่าแหล่งข่าวที่คุณอ้างมันจริงไม่จริงคุณคิดกันเองนะสองคนก็ทำไงวะเราเอ่ยชื่อไม่ได้เพราะอะไรภายหลังถึงรู้นะว่าแหล่งข่าวจริงๆคือรองผู้อำนวยการ FBI
2: มารู้เอาเมื่อ30ปีหลัง
0: ใช่แล้วแหล่งข่าวรองระดับรองผู้อำนวยการ FBI นี่ให้ข่าวนักข่าวเพราะว่าทนไม่ได
2: ้ตอนนั้นยังเป็นรองผู้อำนวยการอยู
0: ่เป็นอยู่แต่เขาไม่เจอหน้าเขาไม่ใช่ให้ข้อมูลทั้งหมดนะเขาเป็นคนชี
1: ้
0: ทำไมเองไม่เช็คตรงนี
1: ้
0: ทำไมเองไม่ดูตัวเลขนี้ ทำไมเอ็งไม่ไปถามคนนี
2: ้
0: นักข่าวก็ไม่เชื่อหมดนะแต่เราไปเช็คเฮ้ยใช่เว้ยเฮ้ยมันก็ไอ้ money trail อะเส้นทางการเงินเส้นทางมนุษย์เกี่ยวข้องคนวงในฉะนั้นDeep Throatก็กลายเป็นแหล่งข่าวนักข่าว2คนก็บอกบก.ว่าเอาอย่างนี้ละกันท่านบรรณาธิการเราตกลงกันว่า2คนจะบอกคุณว่าแหล่งข่าวนี้เราเรียกรหัสว่าDeep Throatตอนนั้นหนังดังมากหนังโป้หนังที่ทุกนะทีนี้ในกรณีหัวสวมีดิฟโทรดหลายคนกรณีของวอเตอร์เกตมีดิฟโทรดคือแหล่งข่าวลึกๆเนี่ยนะทางฝั่งของวอเตอร์เกตจะมีแหล่งข่าวลับเบาะแสวงในชี้เส้นทางการเงินแต่ดิฟโทรดของฝั่งสืบสวมีทั้งคนและเอกสารคนมีใครบ้างดิฟโทรดมีผู้สมัครมีสวสำรองมีคนในวงการสอบสวนมีผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เอกสารDeep Throatเป็นเอกสารก็มีสำนวนบันทึกเส้นทางการเงินข้อมูลการติดต่อแพทเทิร์นการลงคะแนนต่อภาพเครือข่ายตรวจสอบจบลงด้วยการเห็นภาพใหญ
2: ่Deep ThroatDeep Throatผมก็มี
0: คุณมีDeep Throatเหรอ
2: Deep Throatบอกว่าในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศเมื่อวันที่26มิถุนายน2567พรรคตูดมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศประมาณ 60-70% ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศทั้งหมด Money Trail ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ400-500 ล้านบาท
0: ครับโอ้โห400-500 ล้านบาท
1: ของคุณสุวิชัยนี่ Deep Throat ในบก.ฟังนะฮะแต่ว่าของกรณีหัวสวนี่ก็มี Deep Throat นะ
0: มี
1: แต่ว่าโดนเตะสกัดตามติดทุกระยะแล้วก็ฟ้องด้วยตอนนี้รู้แล้วว่าใครเป็นแหล่งข่าว
2: DSI ไปแจ้งใช่ไหมไปแจ้ง
1: ไปแจ้งแล้วก็รู้ว่าเป็นใครด้วย
2: ตอนนี้รู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วรู้แล้วคำถามคือวิธีการอย่างนี้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้จริง
0: อย่างนี้ชัดเจนเพราะว่าคนที่ฟ้องเนี่ยเป็นคนในรัฐบาล
1: ใช่ครับ
0: แล้วรัฐบาลบอกไม่เกี่ยวกับเรื่องหัวสว
2: เหตุผลที่ฟ้องคือว่าเอาเอกสารราชการ
1: ความลับมาเปิดเผย
2: แต่ผมว่าสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่เอกสารเอามาจากไหนใครเป็นคนให
1: ้
2: สาระสำคัญอยู่ที่ว่าในเอกสารเนี่ยมันมีมูลมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหน
0: ถูกต้อง
2: เราควรสังคมควรสนใจประเด็นนี
0: ้มีกฎหมายปปช.เขียนไว้ข้อหนึ่งแล้วเพิ่งแก้กฎหมายเรื่อง whistleblower ผู้ให้เบาะแสจำได้ไหมต้องปกป้องผู้ให้เบาะแสและเนี่ยคือวิธีการที่เราจะปราบคอร์รัปชันประเทศนี้ได้เนี่ยคนต้องกล้าให้ข้อมูลแล้วกฎหมายคุ้มกันครับ
1: ครับ
0: คุ้มกันผู้ที่ให้เบาะแสนะครับ
1: แต่คนให้ข้อมูลก็ต้องมั่นใจองค์กรที่เขาไปให้นะว่าจะปกป้องดูแลเขาจริงหรือเปล่า
0: ถูกต้อง
1: นะฮะ
0: ดังนั้นฟ้องไปเถอะจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรม DSI ฟ้องไปเถอะคดีนี้สู้กันเพื่อพิสูจน์ว่าสังคมไทยจะมีการปกป้องคนที่ให้ข้อมูลเพื่อจะปราบคอร์รัปชันระดับชาติไหมเพราะว่าผมถามยิ่งชีพบอกคุณโดนฟ้องนะคุณไม่กลัวเหรอก็บอกผมเช็คแล้วก็ไม่มีอะไรผิดนี่ครับเพราะว่าข้อมูลนั้นเนี่ยที่ได้มานั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าผมไปขโมยมาที่ไหนเล่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในสำนวน
1: ครับ
0: อยู่ในสำนวนและ
1: เอกมีคำถามว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าเท็จหรือเปล่าตัดต่อหรือเปล่า
0: เขาก็บอกเขาไม่ได้บอกว่าใครผิดไม่ผิดเขาเพียงแต่บอกว่ามีการให้คำให้การอย่างนี้
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แล้วประเด็นคือรัฐมนตรีที่ทำการันตีนะว่าของจริง
0: โอ้ยทำไมเขายืนยันเหรอ
1: เขายืนยันว่าของจริง
2: นี่มันก็ของจริง
1: ของจริงอ่ะ
2: ของจริงแหละแต่ทีนี้ผมว่าประเทศไทยไม่เหมือนสหรัฐนะกระบวนการยุติธรรมบางทีมันไม่ได้ยืนหลังตรงไง
0: ครับ
2: มันจะมีแบบคดๆบ้างอะไรบ้าง
1: ครับ
0: แต่ถ้าสังคมออกมาขนาดนี้แล้วนะเห็นไหมว่าอาจารย์บวรศักดิ์ก็ดีอาจารย์วิชามหาคุณก็ดีท่านทูตวัดไม่ใช่
1: ท่าน
0: รักษาเอาไว้พิพากษาที่พิพากษานะแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่มีความรู้ความอ่านและสนใจบ้านเมืองเขาเชื่อหมดแล้วว่ามันมีอะไรผิดปกติฉะนั้นส่งให้ศาลฎีกาท่านพิจารณาเถอะ
1: ย้ำว่าท่านไม่ใช่ศาลตัดสินถูกหรือผิด
2: กกต.จะตัดตอนโดยบอกว่ากิจกรรมดังต่อไปนี้หนึ่งเส้นเงินสองการจัดให้มีการประชุมกันในโรงแรม พยหัว
0: ว
2: อเตอร์ต่างๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่กฎหมายเลือกสวไม่ได้ห้าม
1: ใช่
2: เอากันอย่างนี้เลย
1: ถือโพยไม่
0: เอากันอย่างนี้เลยเหรอ
2: โพยมัน
1: ถือโพยไม่ผ
2: ิดไม่ห้าม
1: ไม่ห้าม
2: ไม่ห้ามอย่างนี้ไม่ห้ามไปนั่งคุยกันไม่ห้ามเพราะมันต้องแนะนำตัวกันเส้นเงินก็ไม่ได้ห้ามเพราะเส้นเงินเดี๋ยวนี้คุณชายรู้เปล่าเขาไม่ได้จ่ายเงินวิธีแบบเอ้ยพิสุทธิ์เดี๋ยวผม

0: ท่านั้นนะ
1: ก็1,400กว่าคนใช่ไหมหรือ1,700นะ
0: นะ
1: อันนั้นรู้ว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ไปสมัครแต่คนละสำนวนกับ299คนนะให้229คน
0: ไอ้เรื่องที่ผมว่าเอาเรื่องเก่ามากบกระแส
2: ใช่ที่แรกก็ทำไมเพิ่งรู้เหรอว่า2ปีแล้วนะ
1: 2ปีแล้ว
0: เมื่อไหร่ยังไง
2: มันน่าเกลียดไงคือมันทั้งหมดเนี่ยเป็นการพยายามจะกลบไอ้เรื่องจริงเอาไว้ผมคิดว่าทำไปเถอะท้ายที่สุดนะมันไม่มีทางรอดจากความเป็นจริงหรอก
1: อันนี้นี่ผมเดี๋ยวผมขออนุญาตอันนี้ขอดูอันนี้หน่อย
2: อันนี้
1: มันก็เหมือนกับข้อสอบของเด็กคนหนึ่งนะ
2: ค
1: ุณสุธิชัยเป็นคนตรวจข้อสอบผมเป็นคนตรวจข้อสอบผมตรวจแล้วบอกว่าสอบตกได้ F แต่พอคุณสุธิชัยบอกว่า
0: เ
1: ฮ้ยได้ F ยังไงวะคุณสุธิชัยไปตรวจใหม
2: ่
1: บอกว่าให้ผ่านมันก็คือคณะกรรมการ
0: 2ชุดนะฮะชุดที่26
1: สวนไต่สวนสวนกลางคณะที่26เนี่ยผมไปหาชื่อเต็มๆมาแล้วนะ
2: ครับ
1: อนุกรรมการนี่มีอยู่เป็นกรรมการ20คนมี DSI ด้วยนะชุดนี้เนี่ยทำในสมัยคุณทวีกับคุณภูมิธรรมตอนนั้นยังเป็นของเพื่อไทยเอาเวลาจะหมดสั้นๆเลยคือประชุมกันมาเนี่ยตามเอกสารเนี่ยประชุมกันเอกสารมีเกือบแสนหน้า
2: เกือบแสนหน้าเลย
1: เกือบแสนหน้าแล้วก็ประชุมกัน4เดือนเกือบ100ครั้งอ
2: ่
1: ะชี้มูลสวปัจจุบัน138คนมีมูลต้องส่งศาลมีเครือข่ายการเมืองนักการเมือง91คนต้องส่งศาลแต่คณะ36ดูแค่ดูการตั้งชื่อก็รู้แล้วนะคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งแสดงว่าไอ้ชุด26นี่มันยังโต้แย้งกันอยู่เว้ยเฮ้ยมันไม่เชื
2: ่
1: อตั้งชื่อแม่งว่าเป็นปัญหาข้อโต้แย้งเลยคณะ36เอาละประชุมกันไม่เกิน10ครั้งมติ5-2ไม่ส่งฟ้องเลย
2: ไม่แม้แต่คนเดียว
1: แม้แต่คนเดียว
2: มันจะให้ OECD เข้ารับประเทศไทยเข้าไปได้ยังไงวะคุณเล่นเกมอย่างนี้อนุกรรมการชุดนึงฟ้อง229คนอนุกรรมการชุดต่อมาข้อมูลหลักฐานชุดเดียวกันอยู่ใต้กกต.เหมือนกันบอกว่าไม่ผิดแม้แต่คนเดียวคุณจะหลอกไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะคุณจะหลอกชาวโลกได้ตลอดเลยหรือวะ
1: แต่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับกกต.นิดนึงเพราะตอนนี้เนี่ยกกต.ยังไม่ได้ประกาศยังไม่ได้ลงมติว่าจะส่งหรือไม่ส่ง
0: เมื่อไหร่
1: ได้ยินว่าต้องก่อนวันที่6แต่วันที่6เหมือนจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยต้องอาจจะเป็นวันที่4
2: ครับ
1: 4กันยาก็คืออาทิตย์หน้า
2: อา
1: ทิตย์หน้าเนี่ยถึงเดดไลน์แล้วต้องส่งแล้วต้องเป็นข่าวใหญ่
0: ก็ส่งเถอะเพราะว่าจริงๆหลังจากส่งถือว่ากกต.ส่งไม่ได้ว่าจบภายในวันสองวันนะก
1: ็มีปีนะ
0: ภายในกกต. 3-4 ขั้นตอน
2: ก็ไม่เป็นไรคุณส่งไปสิเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
1: แล้วถ้าคนดีครับส่งไปซิลหรือไปซิลหรือ
2: ไป
1: ซ้อย
2: แต่มันมีประเด็นที่สำคัญกว่านั้นคือเรื่อง conflict of interest นี่จะพูดถึงเรื่องมาตรฐาน OECD เลยนะ4 ใน 7กรรมการกกต.เนี่ยผ่านเข้ามาโดย
1: ขอดู
2: โดยสวชุดนี
0: ้ชุดปัจจุบัน
2: โดยสวชุดนี้นะ
0: ครับ
1: 4คนนะหนูจะเป็น4คนใช่ม
2: ั้ย4ใน7นะผ่านเข้ามาอยู่ตำแหน่งนี้ผ่านการลงมติของสวชุดที่กำลังถูกสอบอยู่อัน
1: น
2: ี้
1: ที
2: ่อ
1: ยู่บนจอเนี่ยครับคุณสุทธิชัย
2: โอเคแล้วกำลังจะบอกว่าโดยหลักสากลแห่งการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีนี้ถ้าผมเป็น1ใน4นะผมจะขอไม่พิจารณาผมขอเอาตัวออกห่างขอให้แฟร์เพราะว่ามิฉะนั้นถ้าผมลงมติไปทางใดทางหนึ่งจะถูกมองว่าผมมีประโยชน์ทับซ้อนกับสวชุดนี้ดังนั้นตรงนี้ข้อนี้ข้อเดียวทั้งโลกก็จะมองแล้วว่าประเทศไทยมันไม่เข้าใจคำว่า conflict of interest หรอความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์คุณมีส่วนได้ส่วนเสียคุณต้องเอาตัวออกมาแล้วให้เขาทำโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องของคุณฉะนั้น4ใน7เนี่ยท่านต้องแสดงจุดยืนก่อนนะว่าถ้าท่านจะมีมติไปทางใดทางหนึ่งท่านต้องบอกประชาชนก่อนว่าท่านจะทำด้วยความรู้สึกใจสุจริตใจไหมคุณสบายใจไหมที่คุณจะถูกมองว่าคุณมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องนี้แล้วคุณจะลงมติไม่ว่าจะออกทางใดทางหนึ่งคุณก็เสีย
1: คำตอบของคำถามคุณสุชายตอนจะจบรายการนี
2: ้คือ
1: ให้ย้อนกลับไปดูภาพแรกที่เราเปิดคือสังคมไทยเป็นสังคมก้มและยกมือไหว้
0: ก้ม
1: ม
0: ือไหว้โอเค
2: ก้มและยกมือ
0: ครับ
2: ไหว้
0: เหลือสิ่งอินใดผมคิดว่าวิธีทำได้ง่ายๆนะครับองค์กรอิสระต้องกล้าที่จะอิสระก่อนที่จะเสื่อมความศรัทธามากกว่านี้ครับคุยคิดพบกันวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะความคืบหน้าการควบคุมน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่ขณะนี้สามารถควบคุมการรั่วซึมได้แล้วนะคะโดยวันนี้ได้มีการเปิดการจราจรที่ถนนประชาธิปกฝั่งขาออกเพิ่มอีก1ช่องทางค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาออกจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่เพิ่มอีก1ช่องทางนะคะหลังสามารถควบคุมน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ได้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถควบคุมการรั่วซึมได้แล้วค่ะระดับน้ำภายในอุโมงคงที่และอยู่ระหว่างการเสริมความมั่นคงของชั้นดินโดยรอบอุโมงโดยขั้นตอนต่อไปทางรฟม.จะทดลองสูบน้ำออกครั้งละประมาณ10เซนติเมตรนะคะและเฝ้าสังเกตการหากระดับน้ำยังคงที่จะทยอยสูบออกจนแห้งเพื่อให้ทีมวิศวกรเข้าไปซ่อมแซมและอุดรอยรั่วภายในอุโมงค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ส่วนด้านความปลอดภัยของอาคารโดยรอบผลตรวจวัดอาคารพบค่าการทรุดตัวการเอียงตัวและรอยร้าวเดิมอยู่ในระดับคงที่นะคะโครงสร้างมีความมั่นคงและสามารถใช้งานได้ตามปกติส่วนแนวแบริเออร์ฝั่งขาออกจะปรับให้สามารถรองรับได้2ช่องทางเต็มค่ะพร้อมปรับสัญญาณไฟเข้ากลับสู่โหมดปกติและจะประเมินผลอีกครั้งในวันจันทร์นี้ค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในจังหวัดพิษณุโลกเริ่มมีน้ำไหลเข้าท่วมตามแผนบริหารจัดการน้ำที่บางระกำโมเดลนะคะขณะที่โครงการชลประทานตากเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำป้องกันน้ำท่วมในเขตตัวเมืองค่ะการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดวันละกว่า 340,000 ลูกบาศก์เมตรผ่านคลองส่งน้ำ14จุดเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3โครงการชลประทานตากเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจนะคะหลังฝนตกหนักสะสมทำให้อ่างเก็บน้ำซึ่งมีความจุ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตรมีปริมาณน้ำมากถึง 88%ขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยลึกความจุ 5.8 ล้านลูกบาศก์เมตรมีปริมาณน้ำ 92% ค่ะส่วนอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนความจุ 13 ล้านลูกบาศก์เมตรมีปริมาณน้ำ 93% ส่วนที่บ้านแม่ระหันหมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองพิษณุโลกฝนตกหนักสะสมหลายวันนะคะทำให้มีน้ำท่วมทุ่งนาเป็นบริเวณกว้างชาวนาระบุว่านาข้าวทั้งหมดเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จตามแผนของโครงการบางระกำโมเดลที่จะเริ่มเพาะปลูกเร็วขึ้นประมาณ1เดือนเพื่อให้ทุ่งบางระกำกลายเป็นพื้นที่พักน้ำโดยปีนี้ราคาข้าวเปลือกเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมตันละ 5,000 บาทเป็น 7,000 กว่าบาทนะคะแต่เนื่องจากผลผลิตข้าวปีนี้ได้น้อยกว่าปกติกว่าครึ่งหนึ่งขณะที่ปุ๋ยยังคงมีราคาแพงทำให้ชาวนายังคงได้รับความเดือดร้อนค่ะตำรวจอินโดนีเซียควบคุมตัวผู้ประท้วงมากกว่า300คนจากการชุมนุมประท้วงรัฐบาลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะซึ่งลุกลามบานปลายกลายเป็นเหตุจลาจลกลุ่มผู้ชุมนุมหลายพันคนรวมตัวกันบนท้องถนนใจกลางกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อนโยบายต่างๆของรัฐบาลภายใต้การนำของปราโบโวซูเบนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะคะรวมทั้งเรียกร้องให้เพิ่มบทลงโทษต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตการชุมนุมดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาอินโดนีเซียค่ะก่อนจะลุกลามบานปลายกลายเป็นการจลาจลและมีการเผาทำลายทรัพย์สินหลายจุดทำให้ตำรวจใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงและแก๊สน้ำตาเข้าไปสลายการชุมนุมและควบคุมสถานการณ์ส่วนใหญ่ได้ในช่วงเย็นวันเดียวกันนะคะขณะที่โฆษกตำรวจจาการ์ตาระบุว่าตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ชุมนุมไว้จำนวน322คนเพื่อสอบสวนค่ะในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปี160คนพร้อมทั้งเปิดเผยรายชื่อผู้ต้องสงสัย45คนในข้อหาทำลายทรัพย์สินสาธารณะและก่อเหตุความรุนแรงด้วยค่ะส ่วนคนหายไทยพีบีเอสรับแจ้งนายสุวรรณวิสาทอายุ39ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นรองทรงมีอาการทางสมองหายจากถนนสุเหร่าคลองหนึ่งแขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่19สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางชันนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งส่วนคนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111อีกสักครู่ตามชมรายการยกพลคนนำพริกซีซั่น2ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของท่านข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีที่2ครับผมรายการของเราเป็นรายการสดนะฮะจัดจากโดยตรงจากไทย PBS ครับรายการของเรานะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่เราพา12ทีมไปเข้าค่ายที่จังหวัดสุพรรณบุรีสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ชมไปติดตามทั้ง12ทีมนะฮะว่าเขามีน้ำพริกที่เป็นจุดเด่นจุดด้อยจุดสำคัญอะไรยังไงนะฮะเราก็จะพากันไปดูนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่12ทีมนี้เขาต้องไปแข่งขันกันที่นั่นแล้วก็คัดเลือกเหลือ5ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะวันนี้เราจะไปดูกันทั้ง12ทีมกันก่อนนะฮะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงได้เข้ามาถึงรอบอย่างนี้ได้นะฮะแต่ก่อนอื่นครับเราไปพบกับคอมเมนเตอร์ของเราก่อนนะฮะวันนี้ครับท่านแรกนะฮะป้าจันครับคุณรพนดาทศรัตน์ผู้ก่อตั้งสวนศิลป์หนองมนจังหวัดชลบุรีครับท่านที่2คุณวิเชษฐ์เอี่ยมชาวนาหรือว่านายงเชิญยิ้มศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงครับท่านที่3ครับคุณหมีคุณจิรณรงค์วงศ์สุนทรนักเล่าเรื่องอาหารท่านที่4เชฟวิชิตมุกุระครับเชฟไทยผู้มีชื่อเสียงระดับสากลและท่านที่5อาจารย์ต้นอาจารย์อนุสรณ์ติปยานนท์นักเขียนและฟู้ดแอคทิวิสต์ครับสวัสดีครับทั้ง5ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้เรามาถึง12ทีมที่เราเอาไปเข้าค่ายนะและอาทิตย์นี้เราก็จะไปตามดูว่าเอ๊ะถ้าเขาจะแยกเป็นประเด็นของอาหารของน้ำพริกเนี่ยมันจะมีใครเข้าขายตรงไหนบ้างอย่างเช่นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเรื่องวัตถุดิบอะไรยังไงนะครับก็จะแยกกันแล้วพวกท่านช่วยกรุณาให้ความคิดเห็นหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่ามาจุ่มเฉยๆนะครับแล้วก็มาชิมมิหนำซ้ำนี่ท่านผู้ชมรู้ไหมไปสุพรรณนะไปชิมเสร็จแล้วไปแอบจิกของเขากลับบ้านด้วยนะเนี่ย
2: ค
0: นนี้นะ
2: นี่
0: นะเดชประจันนะนี่มีคนนะนโยมคิดว่าตัวเองไม่เอาเหรอกล้อง CCTV เห็นนะ
3: เอาเหรอยุ่งสักนั่นเฉยๆเลยแน
0: ่ปรากฏว่าไม่ใช่ละหลายคนแตกเปิดแปลกใจนะเพราะว่าของที่เขาเอามาเนี่ยบางอย่างพูดตรงๆเราก็ไม่รู้นะครั้งนี้เราก็สนใจเรื่องอาหารการกินนะเราก็ไม่รู้ของใหม่ๆน่าสนใจนะก็หยิบติดไม้ติดมือเขาก็เอามาแจกให้เราด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับรายการของเราที่ท่านคงทราบนะว่าเราเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมของรายการโดยการแสดงความคิดเห็นเข้ามาในแต่ละครั้งเราก็จะมีการตั้งประเด็นขึ้นมานะครับซึ่งในการแสดงความคิดเห็นเราก็จะมอบของที่ระลึกเป็นหนังสือครับในรอยรถพริกเป็นงานเขียนของอาจารย์ต้นนะฮะเนี่ยฮะแต่เพียงแต่ท่านเพิ่มเพื่อนนะแอดไลน์เข้ามานะฮะกับทางไทย PBS ของเรานะครับเนี่ยไม่ยากเลยนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นในหัวข้อในประเด็นที่เราจะตั้งขึ้นมาในแต่ละครั้งสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นหัวข้อเป็นหน้าที่ของคุณหมีคุณจิรณรงค์ครับหมีช่วยตั้งประเด็นหน่อยอ่ะสัปดาห์นี้เราเอาหัวข้ออะไรดี
4: เนี่ยแหละครับมันมาจากตอนที่เราไปแคมป์ผมก็ขนไม่เยอะกันนะ แล้วเราได้เห็นว่ามีวัตถุดิบที่ให้รสเปรี้ยวเยอะมาก
0: เ
4: ราก็เลยอยากรู้ว่ามีอยากให้บอกชื่อวัตถุดิบที่ให้รสเปรี้ยวแต่ว่าไม่อยากได้มะนาวกับมะขามมันดูง่ายไปหน่อยว
0: ่
4: าน้ำพริกที่คุณทำเนี่ยมีรสเปรี้ยวจากไหนได้บ้าง
0: โอ้น้ำพริกที่คุณทำที่ออกรสเปรี้ยวนอกจากมะนาวกับมะขามท่านได้รสเปรี้ยวจากอะไรนะอันนี้เป็นหัวข้อนะครับร่วมสนุกเข้ามาแล้วเราจะแจกหนังสือในรอยรถพริกสัปดาห์ละ5เล่มครับส่วนหนังสือในรอยรถพริกเป็น2ภาษานะฮะที่เรียกว่า Retasting the Flavors of Chili เนี่ยสั่งซื้อได้นะครับที่ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย PBS แห่งเดียวนะฮะมาที่นี่นะครับเอาละครับตอนนี้ขอเชิญท่านไปดู12ทีมว่าโดดเด่นหัวข้อแรกนะครับทีมที่มีความโดดเด่นในเรื่องของวัตถุดิบเฉพาะถิ่นนะวัตถุดิบเฉพาะถิ่นมีทีมอะไรกันบ้างเชิญไปชมพร้อมกันเลยครับ
5: น้ำพริกที่จะเรียกเสียงโหวตจากผู้ชมและชนะใจคณะกรรมการไม่ได้วัดกันแค่ความแซ่บเพราะทีเด็ดที่หยิบลงครกอย่างของเด็ดประจำถิ่นนี่แหละพระเอกตัวจริงน้ำพริกปลาหมาจากชุมชนตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปลาหมาจังหวัดสุพรรณบุรีฉายแววความเด็ดตั้งแต่ยังไม่ลงครกกับปลาหมาตัวโตๆเนื้อแน่นหนุบหนับชื่อเป็นปลาแต่รสชาติเหมือนเนื้อปูพระเอกสุดแซ่บจากแม่น้ำสุพรรณบุรี
3: ปลาม้าเนี่ยเขาพูดกันว่ามันร้องเหมือนม้านี่จริงไหมครับไหนๆมาถึงที่แล้ว
1: ค่ะปลาม้านะคะเขามีเสียงร้องจริงอย่างที่เขาว่ากันแต่ไม่ได้ร้องฮี่ฮี่นะคะไม่ใช่นะคะก็คือปลาม้านะคะเป็นปลาที่ร้องได้เมื่อต้องการผสมพันธุ์นะคะเขาก็จะร้องก็สลับกันเนาะทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียตัวผู้เขาก็จะร้องเสียงยาวๆนิดนึงร้องว่าโอ้คุณวีระสาธิตตัวเมียสิคะตัวเมียร้องรับว่าใช่
3: เลี้ยงตัวเมียร้องเบาจังเลย
1: ไม่รู้ว่าเต็มใจหรือเปล่า
5: ปลาม้าย่างหอมๆควงคู่มากับพริกหอมสุพรรณกะปิกุ้งฝอยจากท้องทุ่งบอกได้เลยว่าของดีของเด็ดเมืองสุพรรณยกขบวนมาอัดแน่นอยู่ในครกนี้เลยจ้าล่องใต้ไปถึงลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลาพบกับน้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างทีเด็ดอยู่ที่หัวข่าตาแดงสมุนไพรพื้นบ้านเติบโตในระบบนิเวศ3น้ำน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มรสชาติจึงร้อนแรงถึงใจมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ตำเมื่อไหร่รับรองว่าได้เรื่อง
2: ใช้ส่วนที่มันเป็นสีแดงอ่อนๆคือฝนตกฟ้าร้องก็สามารถทำรายได้ให้ตลอดทั้งปี
5: หัวข่าตาแดงควงคู่มากับเคยปลาที่ทำจากปลาขี้เกะหรือปลาบุตรีแม่ๆทีมนี้ลงมือหมักเองทุกขั้นตอนพร้อมลงครกมาสร้างความร้อยแรงแบบปักใต้บ้านเรา
6: ตัดมาจากออกไปห้าปลาที่ในเล่นซึ่งเอามาทำเอาขี้มันออกซึ่งเอามาตากแดดประมาณมากซึ่งเอาไปตำมากไว้สักอาทิตย์แต่ซึ่งเอาไปตากแต่ซึ่งก่อยออกมาตำไม่แล้วว
5: ัตถุดิบบ้านๆผสมผสานเป็นน้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างจะเบียดน้ำพริกถ้วยอื่นเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

0: ิดหรือไม่ต้องมาลุ้นกันส่วนสามสาวทีมหน้างอคอหักจังหวัดสมุทรสงครามกับน้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพรก็ไม่ยอมน้อยหน้าขนตัวท็อปจากลุ่มน้ำแม่กลองพาเรดกันลงครกแบบจัดเต็มนำทีมโดยปลาทูจีไอถึงจะหน้างอคอหักแต่หลายคนก็หลงรักในรสชาติกันเพียบ
1: ปลาทูแม่กลองของเรามันเป็นทูหน้างอคอหักเป็นปลาสดจากทะเลแล้วก็จะไปทอดทอดแล้วเราก็จะเอาก้างเอาหัวไว้ต่างหากแล้วเราก็จะมาตากแดดตากแดดแห้งแล้วเราก็จะมาคั่วคั่วแล้วเราก็จะมาบดพอบดเสร็จแล้วเราก็จะมาปั่นทำน้ำพริกอะค่ะ
0: ตามด้วยพระรองที่พร้อมขโมยซีนอย่างพริกบางช้าง GI พริกชื่อดังแห่งลุ่มน้ำแม่กลองรสเผ็ดกำลังเหมาะให้สีสวยเมื่อนำไปปรุงเสริมทับด้วยน้ำตาลมะพร้าวอัมพวาหอมหวานกลมกล่อมรอบนี้แม่ๆบอกว่าต้องแชมป์เท่านั้น
1: ทีมหน้างอคอหักไปประกวดครั้งนี้เราจะเอาชนะระดับประเทศที่1เลยค่ะ
2: ถิ่นวัตถุดิบจากท้องถิ่นนะก็มีน้ำพริกปลาหมาจากสุพรรณบุรีหัวชุบน้ำชุบหัวข่าปลาเคยปลาย่างจากสงขลาแล้วก็น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพรจากสมุทรสงครามครับอันนี้เป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นอ่ะก็คอมเมนเตอร์แต่ละท่านประทับใจตรงไหนน้ำพริกอะไรยังไงครับประจันครับเชิญครับ
3: ประจันสายสมุนไพรจริงๆชอบทุกอย่างเลยค่ะที่พูดมาแต่ว่าอย่างปลาหมาเนี่ยจะตื่นเต้นมากกว่าแล้วก็พอได้กินแล้วก็ประทับใจแต่ว่าสายสมุนไพรเนี่ยอย่างขานี่จะโดดเด่นมากเพราะแบบคือมันเป็นรสชาติสมุนไพรมาเลยค่ะ
2: ค
3: มันหอมเฉพาะค่ะ
2: นะโย่งครับ
4: ก็ปลาหมาเนี่ยเป็นปลาที่หายาก
2: ครับ
4: แถวบ้านต่างจังหวัดผมหรือว่าในกรุงเทพก็คงไม่มีมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าทางนู้นเขามาขายกรุงเทพอาจจะมีก็ได้แต่ว่าในพื้นถิ่นนะแบบปลาหมาเนี่ยก็เนื้อแน่น
2: ครับ
4: เนื้ออร่อยแล้วโดยเฉพาะปลาหมาตัวผู้เนี่ยสนิทกับผมด้วยเพราะว่าถ้าเดินผ่านเขาจะเรียกโย่งโย่งโย่ง
2: อ๋อเหรอ
4: เมื่อกี้ผมดู
2: เขารู้จักกันด้วยนะ
4: รู้จักเขาเรียกรู้จักชื่อผมอ่ะ
2: เออนะแปลกนะฮะผมว่าน่าจะไปหาหมอนะ
4: ใช่ไหมอัปมาไปหาหมอใช่ไหม
2: ไม่เอาไม่โย่งประทับใจปลาหมาว่างั้นเถอะ
4: ปลาหมาเพราะว่าอยากจะให้อนุรักษ์ไว้ด้วยให้เพาะพันธุ์เพิ่มขึ้นด้วย
2: ครับมีแล้วครับ
5: ชอบปลาหมาเหมือนกันคือตั้งใจว่าถ้าไปแคมป์เนี่ยผมอยากจะไปลองชิมปลาหมาย่างนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเจอแต่เป็นต้มยำหรือทอดหรืออะไรไปแล้วปลาหมาย่างนี่พอไปกินจริงโอ้โหอร่อยมาก
2: อ
5: ันนี้คือชอบอย่างนึงแล้วอีกอย่างนึงก็คือปลาทูครับเพื่อปลาทูนี่ธรรมดามากเจอบ่อยแต่ว่าพอเป็นคนแม่กองเล่าให้ฟังหรือมีตับปลาทูมีอะไรอย่างเงี้ยมันมีความพิเศษขึ้นมาอีกนิด
4: ก้างเนาะ
5: ทางทอดทางก้างนะ
2: เนาะนะครับเชฟวิชิตครับ
6: ผมชอบปลาทูนะครับเพราะว่ามันชื่อมันก็บอกว่าเป็นน้ำพริกนรกซึ่งเรามองว่ามันต้องใช้พริกที่แบบจัดจ้านแน่น
2: อ
6: นน้ำพริกนรกใครๆก็รู้เป็นปลาทูทอดสมุนไพรเติมสมุนไพรไปอีกแล้วก็มีปลาทูซึ่งเป็นเรียกว่าประเทศไหนก็สู้ปลาทูเราไม่ได้ปลาทูไหนก็แล้วแต่นะครับปลาทูจะมาอินโดอินเดียอะไรมาสู้ปลาทูแม่กลองไม่ได้เราขึ้นชื่อปลาตัวเล็กหน้างอคอหักแล้วมันเก่งก็คือใช้ทั้งหมดเลยใช้ไม่ทิ้งเลยเราเวลาทอดปลาทูเนี่ยทอดให้ดีนะหัวเหอนี่โอ้โหบางทีหลานผมนี่นะแย่งตาปลาทูนะ
2: โอ้
6: โหตาปลาแล้วมันตัวมี2ดวงเล็กๆมันแย่งกันยังไงนะปลาทูทอดหมดทั้งตัวเหมือนกันก็เลยคิดว่าอันนี้น่าให้กำลังใจอยู
2: ่
6: ครับน่าให้กำลังใจครับ
2: อาจารย์ต้นครับ
7: ชอบหมดเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยปลาหมาเนี่ยเราก็เหมือนคุณหมีว่านะส่วนใหญ่กินต้มยำเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอย่างแล้วเนี่ยเขาแกะมาตำเนี่ยผมไปลงพื้นที่เนาะเนื้อมันขึ้นฟูเหมือนปูนะครับมันตึงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เข้าคู่กับ3ทีมเนี่ยนะที่บอกมาเนี่ยเขาใช้พริกพื้นถิ่นหมดเลยเข้าคู่กับพริกหอมสุพรรณของเขาตำนะครับโอ้รสชาติก็ออกมาแบบนัวนะครับไม่เผ็ดมากแล้วก็มีความหอมแล้วก็ใช้เคยที่ทำจากกุ้งนาซึ่งจริงเรื่องพวกนี้เริ่มหายากแล้วนะเคยกุ้งเนี่ย คนชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณพวกนี้เขาไม่ได้ใช้เคยที่เป็นกะปิแบบที่เรากินปกติเนาะอดีตเนี่ยเขาทำเคยกุ้งนากันเองนะครับแล้วก็พอมาหัวข่าเนี่ยก็ใช้ความเผ็ดแล้วก็ใช้เคยปลาก็คือนี้เป็นเคยเฉพาะอีกนะเคยปลาขี้แกะก็คือเป็นปลาเหมือนกับที่มันติดหลังอวนมาไปขายไม่มีใครซื้อเท่าไหร่หรอกนะครับส่วนใหญ่ก็ไปตากแดดแล้วก็มาทอดแล้วเข้ามาทำเคยแล้วก็ตำกับพริกขาวชีพริกพื้นถิ่นของภาคใต้อีกนะสุดท้ายพอมาน้ำพริกปลาทูเนี่ยนรกปลาทูเนี่ยก็ใช้พริกบางช้าง
6: ใช้บางช้าง
7: ใช้ปลาทูแล้วก็อย่างที่คุณหมีว่าตับปลาทูเนี่ยเขาทำเป็นเครื่องเคียงคือทีมของแม่กรองเนี่ยนะครับทีมของป้ายุพาเนี่ยปีที่แล้วก็มานะคือเป็นนักสู้มากนะคิดตลอดเรามีความรู้สึกเหมือนว่าโอ้โหน้ำพริกที่อยู่ในมือของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังมีใจอยากจะต่อยอดเนี่ยเวลาเห็นแกนำเสนออะไรแล้วก็รู้สึกว่าแกเห็นวัตถุดิบจริงๆอ่ะว่ามันทำอะไรได้
2: ครับถามนิดนึงข้อสงสัยคือปลาม้านี่มันอยู่ที่อื่นไหมอาจารย์ตุ๊ดพอจะทราบ
7: คือจริงๆมันอันเนี้ยถ้าวันนั้นที่คุยเนี่ยเขาก็เลี้ยงกันในเขื่อนกระเสียวที่ออกไปนอกไกลออกไปจากสุพรรณแล้วนะครับมันก็มีในแม่น้ำพวกนี้ด้วยกันนะแม่น้ำแถบชัยนาทก็มีนะครับอะไรเขาเรียกอะไรแม่คลองแม่น้ำ
2: ขามเท่า
7: พวกนี้มีครับมันมีอยู่ฮะแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆมันก็จับยากก็เลยต้องไปเลี้ยงในเขื่อนแล้วก็จับขึ้นมาปกติมันไม่ค่อยได้มีโอกาสที่เราจะพบเห็นมันเน
2: า
7: ะตัวเล็กๆเขาก็กินกันหมดละถ้าตัวไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยต้องเลี้ยง
3: สั่งแดดเดียวประมาณแต่เขาบอกว่าได้เมื่อไหร่เมื่อนั้น
7: ใช่ใช่
4: แสดงว่ายังหายาก
3: สั่งเหมือนกันค่ะถ้ามีแล้วแบบก็รอนะเขาบอกเมื่อไหร่เมื่อนั้น
7: มันเป็นปลาที่จับได้ก็กินไม่ค่อยได้มาขายถ้าขายก็คือต้องเลี้ยง
2: เป็นปลาท้องถิ่นนะ
7: ครับ
2: ของแม่น้ำสุพรรณบุรีที่ไหลผ่านแถวอำเภอบางปลาม้
3: า
2: เขาถึงว่าอำเภอบางปลาม้านะอันนี้ก็เป็นในหมวดที่เขาจัดไว้ให้ว่าเป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นนะก็มีน้ำพริกปลาม้าน้ำชุบหัวข่าแล้วก็น้ำพริกนรกปลาทูกรอบนะฮะอันนี้ก็เป็นชุดแรกไปแล้วนะฮะเอาละครับชุดที่2ฮะท่านผู้ชมครับเป็น12ทีมเนี่ยน้ำพริกไหนจะเข้าข่ายนี้ไปติดตามนะฮะภูมิปัญญาแล้วก็อัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะฮะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นน้ำพริกทั้ง12ทีมมีทีมไหนเข้าข่ายนี้บ้างไปชมกันครับ
8: หลายชุมชนสืบทอดภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นและส่งต่อความแซ่บข้ามกาลเวลามาจนถึงทุกวันนี้น้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีการปรุงพิถีพิถันอัดแน่นด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร
9: ์ส่งต่อสูตรน้ำพริกเนี้ยให้กับทางป้อมที่บ้านเล่าเรื่องนะคะเพื่อได้มีการทำออกมาเพื่อรักษาอนุรักษ์แล้วก็ให้คนที่มาเที่ยวเมืองปาจีนอ่ะยังได้มีโอกาสสัมผัสกับน้ำพริกตั้งแต่ดั้งเดิมสมัยท่านเจ้าพระยา
10: ที่สำคัญที่เป็นจุดเด่นของน้ำพริกสูตรท่านเจ้าพระยาต้องเป็นกุ้งกล้ามกราม
2: กุ้งกล้ามกราม
10: กุ้งแม่น้ำ
2: ตัวเคืองเลยล่ะ
10: ตัวเคืองแล้วปลาดุกต้องเป็นปลาดุกน้ำ
8: ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายชุมชนชาวไทยพวนกับน้ำพริกแซ่บๆที่เรียกว่าแจ่วสุกคนโบราณเลือกใช้วัตถุดิบปราบเซียนอย่างใบบอนคิดค้นวิธีลดความคันกันแบบไม่ธรรมดาทั้งตากแดดมักบ่มค้างคืนนึ่งให้สุกกว่าจะได้สารตั้งต้นพร้อมตำต้องใช้เวลากว่า7วันขั้นตอนซับซ้อนแบบนี้จึงเหลือคนทำน้อยลงทุกทีถ้าไม่รีบสารต่อแจ่วสุกไทยพวนอาจเหลือแค่เพียงตำนาน
11: ใบบอนคันเนี่ยถ้าอยู่ในน้ำเนี่ยเขาสิบ่สามารถเฮ็ดได้เพราะมันสิคันล่ายหลายแต่ว่าถ้าใบบอนคันอ่ะมันอยู่บนโคกเขาสามารถเก็บได้เลยมันสิคันน้อยเดียวบอนเนี่ยค่ะมันจะมีเวลาเก็บเด้
12: ครับ
11: เดือนกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาเนี่ยบอนคันมันก็สิตายแล้วมันก็สิเบิดอายุการมุงมันละเขาก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนเ
12: ห็ด
11: เน
12: ี่ยอันหวานกับอันคันเนี่ยอันไหนแซ่บกว่ากันเนี่ย
11: ถ้าผสมกันเนี่ยมันจะรสชาติที่มันจะนัวขึ้น
12: อ๋อมันต้องผสมก
11: ัน ผสมกันมันจึงแซ่บค่ะแมน
8: บนยอดดอยสูงของจังหวัดเชียงรายพี่น้องชาวอาขาบ้านสองแควพัฒนา
0: ยังคงสืบทอดการตำน้ำพริกแบบเรียบง่ายตามวิถีของธรรมชาติใช้เพียงต้นรากชูพริกและเกลือก็กลายเป็นอาหารมื้ออร่อยของทุกคน
13: อาคาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะกินรากชูไม่ใช่ส่วนใหญ่คือทุกคนจะกินรากชู
14: ตั้งแต่บรรพบุรุษไม่มีกระเทียมหรือว่าหอมแดงอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะไปทดแทนตรงนั้น
0: เมื่อต้องลงสนามประจันฝีมือในรายการยกพลคนน้ำพริกแม่ๆก็ขออัปเกรดน้ำพริกถ้วยเดิมเติมโปรตีนจากหมูรวมควันภูมิปัญญาการถนอมอาหารแบบชาวอาขาที่มีกลิ่นหอมรวมควันอันโดดเด่นเพิ่มทั้งความนัวและความอร่อยมาเต็มสำรับน้ำพริกจากชุมชนไหนจะได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศต้องมาลุ้นกัน
2: อันนี้เป็นหมวดของภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะฮะก็มีน้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะแจ่วสูบหนองคายแล้วก็น้ำพริกรากชูอามกาจากจังหวัดเชียงรายนะครับเอ้าเรามาฟังความคิดเห็นของคอมเมนเตอร์ครับนายโย่งครับเชิญครับ
4: จริงๆแล้วก็ชอบทุกน้ำพริกนะฮะเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองพื้นถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็รากชูนี่ก็ชอบแล้วก็ชอบความคิดที่คนเอาชนะบอลได
2: ้
4: บอลมันถ้ามันเป็นคนคิดนะไม่มีทางหรอกฉันคันแกกินฉันไม่ได้หรอก
2: แต่ในที่ส
4: ุดแต่คนหาวิธีชนะบอลได้
2: ทำยังไง
4: เอาความเอาของคันๆมาทำให้ไม่คันได
2: ้เนี่ยทำยังไง
4: เขาทำยังไงกันวิธียังไงไม่รู้หรือว่าจะเป็นด้วยไปหลอกว่าบอลจ๋าขันไม่ขันหรือไม่ขัน
2: เขามีขานบอลด้วยใช่ไหม
4: ขานบอลนะขานบอล
2: บ้านนายกมีไหมขานบอล
4: มีครับคนผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนั้นเขาเป็นผู้ใหญ่แต่ผมยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้น แต่ผมไม่เคยขานเขาบอกให้ถามก่อนว่าขันไม่ขันแล้วไม่ขันแล้วก็ตัดเลยและแต่ว่าไอ้คำว่าไม่คันคำตอบเนี่ยก็ตอบเองถามเองตอบเองบอลจ๋าคันไหมจ๊ะไม่คันแล้วก็ตัด
2: แสดงว่าบอลเขาไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง
4: ไม่มีสิทธิ์นะ
2: นี่ไม่ยุติธรรมเลยนะไม่ยุติธรรมกับบอลเลยนะ
4: เนาะ
2: เอ
4: าชนะบอลได้เนี่ยถือว่าสุดยอดนะแล้วมาทำแล้วอร่อยด้วยแล้วก็ดูน่ารับประทาน
2: เขาเรียกว่าเป็นอะไรแจ่วสูบ
4: แจ่วสูบ
2: แจ่วสูบนะฮะรสชาติอร่อยโอเคมีแล้วครับ
5: ผมรู้สึกว่าผมก็ให้ผมเรื่องภูมิปัญญาเนี่ยให้ทีมแจ่วสูบนะไปถึงผมก็ชอบวิธีการที่เขาทำเนี่ยแล้วก็น่าเป็นห่วงว่าถ้าเกิดเขาไม่ทำต่อเนี่ยก็อาจจะไม่มีการทำแบบนี้อีกแล้วนะไม่มีวัตถุดิบนี้อีกแล้วเพราะว่ามันใช้ภูมิปัญญาที่แบบจากการทำยาสูบเอามาเปลี่ยนเป็นทำใบบอลแทนแล้วก็เอามาเป็นอาหาร
2: ต่อสู
4: บบอลนี่มันเป็นพืชที่ลกหรือเปล่าเมื่อก่อนนี่ผมไม่เข้าใจนะเพราะมันขึ้นเยอะมาก
5: ทั้
4: งหนองน้ำอ่ะมันจะลกมันจะเป็นส่วนเกินหรือเปล่าแต่พอมาดูอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ส่วนเกิน
5: ใช่
4: มันเป็นส่วนมาให้เรา
5: เป็นส่วนกิน
2: มันเป็นส่วนกิน
4: ใช่ไหม
2: มันเปลี่ยนจากส่วนเกินเป็นส่วนกิน
4: เอาส่วนเกินมาเป็นส่วนกิน
2: ตอนเด็กๆเนี่ยผมมีหน้าที่ไปเกี่ยวบอลนะฮะเอามาให้หมูต้มให้หมูจริงจริง
14: มาสับให้หมู
2: สับให้หมูอะฮะนะครับคนไม่ค่อยคนก็กินไงอย่างบ้านผมเขาเรียกว่าหลามบอลนะฮะแต่ก็แปลกว่าทำไมเขาทำไม่คันก็ไม่รู้นะ
4: ไม่รู
2: ้
5: เพราะว่าถามบอลแล้วไง
2: ถามบอลแล้วอ๋อแล้วเขาก็คันไม่คันก็ไม่รู้กินแล้ว
5: ไม่รู้บอลยังไม่ทันตอบ
2: แต่เขาน่าจะมีภูมิปัญญาทำให้ไม่ขันด้วยไหมพูดตรง
4: ๆ
2: ไอ้ขานเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาใช่ไหมในการที่บอกว่าเพื่อไม่ให้บอลคานอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันมีอะไรการต้มการอะไรนึ่งการอะไรของเขาเนี่ยมันมีเทคนิคที่ทำให้ไม่คันอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ต้องว่าไปแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมของ
5: ก็มีลากชูนะครับที่อีกอันนึงที่แบบรู้สึกว่าได้เห็นความเป็นภูมิปัญญาของเขาจริงๆนะในการเอาลากชูมาทำแบบดั้งเดิมของเขามีการเราได้อุปกรณ์การทำใช่ไหมมีครกที่เป็นแบบกระบอกไม้ไผ่นะแล้วก็สิ่งนี้รู้สึกว่าพรีเซนต์ได้เห็นอัตลักษณ์มากแล้วก็ถ้าพูดอีกทีมหนึ่งไปเลยทีมเจ้าพญาไพภูเบศผมว่าน้ำพริกอันนั้นอ่ะที่ไปค่ายไปแคมป์กันมาเนี่ยผมชอบสุดเลยนะ
2: ชอบเหรอ
5: ใช่ใช
2: ่เออ
5: ครับ
2: ครกเขาเก๋มากเลยเนาะ
5: ใช่ใช่
2: นะฮะมันใช้ทำจากกระบอกไม้ไผ่ราคาครึ่งเลยนะผมเคยไปเห็นพวกมูเซอร์ดำเนี่ยเขาทำครกแต่เป็นกระบอกไม้ไผ่แล้วตัดเหมือนครกอ่ะแล้วก็กระแทกกันอย่างนี้นะเขาไม่ใช้ครกไม้ครกหินแบบบ้านเราเขาใช้ไม้ไผ่นะและแต่อันนี้เท่มากคือผ่าครึ่ง
4: บ
2: าทครึ่งแล้วก็ใช้ตำในรางมันเหมือนรางมากกว่านะ
5: อย่างของบอลก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกัน
2: ไม้ไผ่ก็นะฮะอันนี้น่าสนใจนะครับเชฟครับผม
15: ชอบหมดนะครับสำหรับ3น้ำพริกนี้ที่พูดถึงภูมิปัญญา
6: แล้วก็อัตลักษณ์ของท้องถิ่นเนี่ยเพราะว่า

0: เยอะมาเต็มๆเลยเยอะวัตถุดิบของท้องถิ่นมา 100% ไม่มีอะไรมาจากไหนไม่มีมาจากประเทศอื่นเลยเยอะจากหลังบ้านเองเลยเนี่ยเห็นเขาก็เยอะมาแล้วก็เป็นน้ำพริกที่ใช้ภูมิปัญญาตัวเองนะที่เข้ามาทำก็บอกไม้ไผ่เนี่ยยังถ้าตัดขังข้อเนี่ยตำแรงไม่ได
1: ้
0: ตำแรงบุดแต่ตัดแบบล้างอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ตำเข้าไปเถอะไม่มีแตกแล้วผมเชื่อว่าไม่มีแตกแล้วก็เป็นภูมิปัญญาจริงๆก็แสดงว่าเขาเล่าเรื่องภูมิปัญญาลงไปในน้ำพริกอย่างละเอียดทีเดียวทั้ง3เลยนะครับผมอภัยภูเบศเหมือนกันก็คือนั่นก็เป็นเราพอได้ยินชื่อนี้ก็กลายเป็นว่าเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรเป็นยาเนี่ยเขาดังมากๆอยู่แล้วนะเขาก็เล่าเรื่องในชีวิตของเขาอยู่แล้วนะครับก็คือภูมิปัญญาเขานั่นแหละชอบครับทั้ง3ทีมเลย
1: ครับขอบ
0: ครับ
2: อาจารย์ต้นครับคือเล่าเสริมที่อาจารย์สวนลิฟพูดเรื่องการตัดไม้ไผ่นะ
1: อ
2: ัศจรรย์กว่านั้นก็คือผมไปกับทีมนี่ละทีมลากชูเนี่ยนะครับเขาก็พาเดินสำรวจตอนออกจากบ้านตอนเช้าตู่เนี่ยหัวหน้าทีมเนี่ยนะครับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาก็เอาพริกกับเกลือเนี่ยเด็บใส่ถุงมาแค่นี้นะแล้วก็มีมีดอันนึงแล้วบอกเดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงในป่าโอ้โหก็เดินไปเนี่ยก็เก็บลากชูเนาะเขาก็ปลูกไว้ถอนขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปเจอไม้ไผ่ตัดไอตัวไม้ไผ่ที่มาทำเป็นรางตำเนี่ยไม่ว่านะไอตัวสากก็คือไม้ไผ่ยอดนึงอีกข้อนึงอีกนะครับตำแล้วก็ใส่พริกใส่เนี่ยกับเกลือที่มีเนี่ยได้หนึ่งน้ำพริกนะสองตั้งหม้อนะครับเอารากชูโยนลงไปใส่เกลือนะครับยอดฟักทองเขือเทศที่ปลูกตามได้น้ำซุปสดอีกคือเอามีดอันเดียวอ่ะเดินออกจากบ้าน
1: อ
2: ่ะโห
0: ไม่มีโปรตีนเลย
2: ไม่มี
0: เอาแต่เอาแต่รากช
2: ูใช่แต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่อ่ะอาจารย์สมฤทธิ์นึกออกไหมครับน้ำพริกเนี่ยจริงๆเบสิกหรือว่าพื้นฐานมันคือความง่ายในการที่เราหาอยู่หากินพอเขาแสดงออกอย่างเงี้ยเราเห็นเลยว่าวิถีชีวิตมันเป็นเรื่องเดียวกับธรรมชาติอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนปรุงแต่งมากกว่านั้นเลยแล้วรู้สึกว่ามันประทับใจนะมันเป็นภูมิปัญญาในการครองชีวิตของพวกเขาด้วยไงที่เรารู้สึก
1: ครับฮะพระอาจารย์ครับ
3: อาจารย์ก็ต่อยอดของทุกท่านแล้วก็ชอบเหมือนกันค่ะเหตุผลอันเดียวกันแต่ว่ามีอีกนิดนึงว่าถ้าอย่างแจ่วสูบเนี่ยสาวพวนชวนชิมเนี่ยค่ะขั้นตอนก็สุดยอดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่อยากให้มันสูญหายต่อไปอ่ะมันที่น้องหมีเล่าเรื่องอ่ะจัดเวิร์กช็อปสิคะถ้าสักเราดูช่วงฤดูกรกฎาสิงหาเนี่ยเราจะรู้ว่าจัดเวิร์กช็อปขึ้นม
1: า
3: ไปเก็บบอนค่ะคือเอาเป็นว่า2วัน3วันเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
1: อ
3: ันนี้นั่นนี่เป็นอันนี้ทำให้คนซึมซับในพื้นที่นั้นๆ รับรองไม่สูญหายค่ะใช่
1: ครับอันนี้น่าสนใจนะ
4: จัดการแข่งขันไปเลยถ้าใครชนะ
1: เผยแพร่ก่อนนะเผยแพร่ก่อนนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะหัวข้อในประเด็นในวันนี้นะฮะคุณหมีได้ตั้งประเด็นคุณหมีเชิญอีกทีนึง
5: ให้บอกวัตถุดิบที่ให้รสเปรี้ยวครับแต่ว่ายกเว้นมะนาวกับมะขามไว้นะให้หน่อยนะครับ
1: นะฮะเราจะแจกหนังสือนะในรอยรสพริกของอาจารย์ต้นนะฮะสัปดาห์ละ5เล่มหัวข้อวันนี้ก็คือรสเปรี้ยวที่ทำน้ำพริกเนี่ยไม่เอามะนาวกับมะขามท่านเอามาจากไหนตอบมานะฮะส่วนหนังสือในรอยรสพริกที่เป็น2ภาษานะฮะก็คือ Retracing the Flavors of Chili เนี่ยก็สั่งซื้อได้ที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของไทย PBS นะฮะสั่งมาได้เลยหนังสือน่าอ่านมากอ่านเพลินเลยล่ะครับเอาละครับต่อไปนะหัวข้อต่อไปทั้ง12ทีมว่าจะเข้าประเด็นนี้ไหมนะไปดูว่ามีน้ำพริกอะไรเข้าประเด็นนี้ก็คือส่งเสริมการอนุรักษ์หรือว่าความยั่งยืนของทรัพยากรท้องถิ่นมีน้ำพริกอะไรบ้างไปดูครับ
6: มหาดหมายยืนต้นที่มีผลให้รสเปรี้ยววัตถุดิบสำคัญในน้ำชุบมหาดของชุมชนตำบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
7: เราลองชิมเปรี้ยวจี๊ดเลย
6: วันนี้มหาดกำลังค่อยๆสูญหายไปจากถิ่นเดิมแม่ทีมน้ำชุบมหาดจึงต้องรีบหยิบมาลงครกก่อนความอร่อยจะเหลือแค่เพียงเรื่องเล่า
7: ในตำบลตุงกระบือมีอยู่ไม่ถึง10ตนในคณะตีอดีตในตำบลตุงกระบือเป็นดงก้องมหาดนะวันนี้ไม่มีเลยบอกก็ปลูกพืชเชียงเดียวกันหมด
6: มหาดออกผลให้ชิมเพียงไม่กี่เดือนถ้าอยากกินน้ำชุบมหาดนอกฤดูก็ต้องแปรรูปโดยการตากแห้งแม่ทีมน้ำชุบมหาดไม่ได้คิดแค่เรื่องรสชาติแต่อยากเห็นมหาดกลับ

0: มางอกงามเต็มผืนดินนี้อีกครั้งจึงใช้น้ำชุบมหาดเป็นสื่อกลางชวนทุกคนมารู้จักเห็นคุณค่าและช่วยกันดูแลรักษาต่อไป
1: มันเป็นอนันตรักอยู่ในถ้วยเดียวแล้วก็กลมกล่อมซึ่งเหมือนกับว่าน้ำชุบถ้วยนี้ไม่ใช่แค่น้ำชุบให้มันกินแล้วอร่อยแต่น้ำชุบถ้วยนี้กินแล้วได้อนุรักษ์กินแล้วได้อนาคต
0: บริเวณป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาครปีนี้ยังพอเห็นต้นลำแผนขึ้นอยู่มากมายผลลำแผนมีหน้าตาคล้ายมะเขือแต่ที่เด็ดอยู่ที่รสชาติเป็นเครื่องชูรสเปรี้ยวในสำรับอาหารพี่น้องชาวมอญโดยเฉพาะในน้ำพริกผลลำแผนให้รสเปรี้ยวที่กลมกล่อมแตกต่างจากมะนาว
2: ช่วงที่ลำแผนเยอะเนี่ยค่ะจะไปเป็นช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกาค่ะลูกเขาจะดกมากดกแล้วก็ผลเขาจะใหญ่แล้วก็เป็นช่อบางทีช่อหนึ่งเนี่ยมีสัก 3-4 ลูกแล้วผลจะโต
0: ต้นลำแผนไม่ได้มีดีแค่ผลเปรี้ยวแต่ยังเป็นพระเอกตัวจริงของป่าชายเลนเป็นทั้งบ้านและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อนช่วยรับมือคลื่นลมลดการกัดเซาะชายฝั่งช่วยรักษาสมดุลของดินและน้ำเรียกว่าดูแลทั้งป่าทะเลและชีวิตเล็กๆในป่าชายเลน
3: อย่างลำแพนอย่างเงี้ยเป็นพืชประจำถิ่นของเราเพราะฉะนั้นน้ำพริกถ้วยนี้มันอาจจะเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างวัฒนธรรมการกินการอยู่แล้วก็เป็นสะพานที่เชื่อมไปถึงเรื่องของการอนุรักษ์
0: บนเทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชคือบ้านเกิดของส้มโฮกผลไม้ป่าหายากหน้าตาเหมือนลูกมะฝอยให้รสเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์ชาวคีรีวงศ์บอกว่าน้ำพริกแกงส้มและต้มปลาจะขาดรสเปรี้ยวจากส้มโฮกไม่ได้เลย
4: ต้นส้มโฮกเนี่ยมันจะมีความสำคัญกับหมู่บ้านก็คือจะสื่อให้รู้ว่าความอุดมสมบูรณ์ของป่าของหมู่บ้านคีรีวงศ์เนี่ยมันจะมีความอุดมชุ่มชื้นมันไม่ได้มีทุกพื้นที่เขาทุกลูก
0: ส้มโฮกเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่ออกผลเพียงปีละครั้งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่าดิบชื้นบนเทือกเขาหลวงเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพแถมยังช่วยรักษาสมดุลของหน้าดินในผืนป่าต้นน้ำเรียกได้ว่าผลเล็กๆแต่ความสำคัญไม่เล็กเลยนะครับ
5: หมวดนี้เป็นเรื่องของส่งเสริมการอนุรักษ์หรือความยั่งยืนของทรัพยากรท้องถิ่นนะครับก็มีน้ำชุบมหาดนะฮะน้ำพริกลำแผนน้ำพริกส้มโฮกนะครับอ่ะเรามาฟังความคิดเห็นของคอมเมนเตอร์กันนะครับคุณหมีครับเชิญครับ
6: อันนี้เราเหมือนใบ้คำตอบของคำถามประจำสัปดาห์ไหมครับรสเลี้ยงรสเปรี้ยวคือเป็นทีมที่แบบใช้รสเปรี้ยวได้เยอะจริงๆหลายๆทีมแล้วก็สิ่งที่ผมชอบหัวข้อนี้เป็นพิเศษนะครับเรื่องความยั่งยืนของทรัพยากรจะเห็นว่าแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่ว่าเริ่มมีต้นไม้ประเภทนี้ไม้ประเภทนี้น้อยลงในทุกวันแล้วเขาก็เลยเอามาทำเป็นน้ำพริกผมว่ารายการนี้ดีตรงที่น้ำพริกเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะเอามาช่วยกันในการอนุรักษ์ด้วยนะฮะทรัพยากรแล้วก็คิดว่าคงมีอีกหลายที่เลยที่มันมีผลไม้หรือว่าพืชที่มันกำลังจะหายไปแล้วเนี่ยไอ้มันสามารถเอามาทำเป็นอาหารได้มากมายหลายอย่างเลยนอกจากน้ำพริกครับแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างนึงก็คืออย่างต้นไม้บางต้นเนี่ยผมว่ามันอยู่ในป่ามันก็อยู่กับระบบนิเวศของมันไปเองแต่ว่าการที่คนไม่รู้จักมันแล้วไม่เอามากินเนี่ยมันก็ทำให้ภูมิปัญญาในการกินเนี่ยหายไปด้วยอันนั้นก็เป็นเรื่องของความยั่งยืนเรื่องภูมิปัญญาอีกเรื่องนึงนอกจากเรื่องทรัพยากรนะก็เลยคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะมองหาของรอบตัวในบ้านเราในชุมชนเราว่ามีอะไรอยู่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อก่อนนี้เขากินกันยังไงลองเอามาทำเป็นอาหารกินดูแล้วไอ้สิ่งนี้มันก็จะอยู่ได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
5: ประเด็นของหมีน่าสนใจนะคือหมายความว่ามันกำลังจะตอบโจทย์ใหญ่ที่รายการของเราพยายามจะทำอยู่ก็คือน้ำพริกเนี่ยที่กินเนี่ยไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวมันมีเรื่องราวและเรื่องราวนั้นมันหมายความว่ามันนำไปสู่เรื่องของการอนุรักษ์การพัฒนาการต่อยอดเห็นไหมเพราะฉะนั้นน้ำพริกที่เราประชันขันแข่งกันเนี่ยมันเป็นเรื่องพูดง่ายๆนะรสเนี่ยคะแนนนิดเดียวแต่เรื่องเนี่ยใหญ่มากถ้าเขาสามารถเล่าเรื่องได้ดีนะฮะน้ำพริกเนี่ยเอาง่ายที่สุดอย่างเงี้ยอย่างที่มีบอกอะน้ำพริกถ้วยเนี่ยมันทำไปสู่การอนุรักษ์ลูกมหาดลูกส้มโฮก สิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นเห็นไหมน้ำพริกหนึ่งครก

0: ทำให้ป่าเกิดได้ทั้งป่าได้ใช่ไหมฝรั่งเขาเรียกเหตุการณ์นี้ว่าบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์ผีเสื้อกระพือปีกที่เกาะฮ่องกงเกิดคลื่นยักษ์ที่แคลิฟอร์เนียได้เราอย่าคิดว่าน้ำพริกครกหนึ่งนี้กินแล้วแค่อร่อยนะแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นในประเด็นนี้ใหญ่มากเป็นประเด็นรายการของเราพยายามจะพูดเรื่องนี้นะครับต่อไปครับเชฟครับ
1: ครับอย่างที่บอกแล้วอาหารเนี่ยนึ่งน้ำพริกเนี่ยก็จะเป็นคือชีวิตประจำวันนี่แหละมันก็สามารถที่จะทำให้เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ทำให้ยั่งยืนได้ตลอดไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นยิ่งใหญ่เพราะว่าเรายังกินได้ทุกวันเราต้องกินทุกวันใช่ไหมครับแล้วก็สามน้ำพริกเนี่ยเมื่อกี้เขาเล่าเนี่ยมหาดเนี่ยเหลือไม่กี่ต้นถ้าสมมติมันปาดแห้งเก็บเอาไว้เป็นแห้งๆถึงซีซั่นมันเนี่ยแล้วมันทำออกมาเป็นโปรดักที่มันเหนือกว่าน้ำพริกอีกอ่ะมันคงจะมีต้นมหาดปลูกกันได้อีกไหมใช่ไหมครับแล้วก็อย่างฟังเมื่อกี้ลำแพนเนี่ยนอกจากลูกมันเอามากินแถมป่าชายเลนทั้งหลายยังมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยไปอุดมสมบูรณ์อยู่ในนั้นได้อีกก็เป็นวัฏจักรธรรมชาติจริงๆที่ครองชีวิตสัตว์น้ำได้อยู่แถวนั้นได้ด้วยอย่างเงี้ยถ้าเลยมันก็ไม่หายไปจากตระกูลอาหารเราแล้วอาหารนี่เป็นจุดยืนจริงๆนะครับที่จะทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักรักษา
0: ครับนะอาจารย์ต้นครับ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันหัวข้อความยั่งยืนของทรัพยากรเนี่ยต่อแบบเต็มที่ก็คือว่าแล้วระบบนิเวศนะครับมันคือการพูดถึงการเกื้อกูลกันของธรรมชาติที่มีอยู่คราวนี้ถ้าพูดแบบว่าพวกเราเนี่ยทำงานในเมืองหลวงสับแบบของคุณรงวงสวรรค์ซึ่งเป็นนักเขียนใหญ่ก็คือพวกเราเป็นคนที่อยู่ในป่าคอนกรีตมองย้อนกลับไป3ทีมเนี้ยคนละแบบของป่านะครับมหาดเนี่ยเป็นป่าชุมชนคือเป็นป่าที่อยู่ท่ามกลางชุมชนใครอยากเก็บลูกมหาดมาเก็บนะครับคราวนี้ไอ้ต้นมหาดเนี่ยมันไม่มีใครปลูกได้เพราะมันสูงเรียกกันว่าล่ำลือกันว่าผลมหาดเนี่ยสมัยก่อนที่จะได้กินคือลิงเท่านั้นนะที่จะปีนป่ายมันสูงเป็น10เมตรเพราะนั้นเนี่ยไอ้ต้นมหาดเนี่ยมันก็จะให้ร่มเงาหรือเฉดดิ้งกับต้นไม้ที่เตี้ยกว่าก็จะให้มีต้นที่เตี้ยกว่าเนี่ยสามารถงอกเงยได้นั้นป่าชุมชนเนี่ยมันอยู่ได้เพราะมหาดแต่พอเรามาดูลำแพนเนี่ยเป็นป่าชายเลนป่าชายเลนเนี่ยคือการป้องกันการกัดเซาะใช่ไหมครับถ้าลำแพนมันมากเท่าไหร่เนี่ยไอการสูญเสียหน้าดินรอบๆไปก็จะน้อยลงส่วนป่าสุดท้ายเนี่ยเราเห็นชาวคีรีวงเดินเนี่ยไม่ใช่เอาเท่นะมันเข้าไปลึกมากนะครับเป็นป่าดงดิบที่จะไปเอาส้มโฮกเนี่ยไรส้มโฮกเนี่ยแปลกมากเขาเอามาเพาะมาปลูกมาอะไรนะมันขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้โตแล้วมันไม่ได้ให้ผลคุณก็ต้องเข้าป่าอยู่ดีนั้นทั้ง3ป่าเนี่ยนะครับทั้งป่าชุมชนป่าชายเลนแล้วก็ป่าดงดิบเนี่ยมันปรากฏตัวอยู่ในทั้งน้ำพริกมหาดนะครับน้ำพริกลำแพนแล้วก็น้ำพริกส้มโฮกอันนี้เป็นตัวแทนที่ชัดเจนของการทำน้ำพริก3ถ้วยนี้เลย
0: พระจันทร์ครับเชิญครับ
3: ครับพระจันทร์ฟังอาจารย์พูดพระจันทร์ว่าเป็นวัตถุดิบที่แรร์ไอเทมมากเป็นวัตถุดิบหายากมีทั้งคุณค่ามีทั้งราคาแล้วเห็นว่ามันมีข้อดีมากๆที่มันไม่ได้มีเยอะและไม่ได้มีทั่วไปมันมีเฉพาะถิ่นค่ะเราก็เลยรู้สึกนั่นแหละคือมันเป็นกฎเลยว่าของการอนุรักษ์ว่ามันควรมีอยู่ต่อไปและควรเคารพธรรมชาติว่าเนี่ยทุกคนต้องรักษาไว้เพราะว่ามันพิเศษมันจะต้องคือตามฤดูกาลเท่านั้นต้องคอยตามธรรมชาติไปเคารพธรรมชาติไปเราก็จะได้กินมหาดได้กินลำแพนได้กินส้มโฮก
0: ค
3: ่ะอาจารย
0: ์ครับแล้วยงครับ
4: ครับก็นี่แหละครับชอบตรงที่ว่าอนุรักษ์ไว้ไม่ว่าจะเป็นมหาดไม่ว่าส้มโฮกหรือว่าลำแพนอะไรต่างๆเนี่ยมันส่งผลถึงดินฟ้าอากาศหมดเลยนะครับอากาศก็ดีดินก็ดีน้ำก็ได้แล้วยังส่งผลไปถึงสัตว์ป่าอะไรต่างๆมันกว้างมากในน้ำพริกถ้วยเดียวหรือว่าในวัตถุดิบที่มันมาทำน้ำพริกที่เราจะอนุรักษ์แล้วเผยแพร่เพื่อให้มันกระจายทั่วไปหากินง่ายอะไรอย่างเงี้ยมีประโยชน์มากมาย
0: อันนี้คือหัวใจของรายการเรานะเราไม่ได้มาประกวดแค่ว่าหาน้ำพริกอร่อยแต่เรากำลังจะบอกว่าน้ำพริกนั้นให้อร่อยเรามากกว่าความอร่อยนะฮะน้ำพริกอาจจะอนุรักษ์ป่าทั้งผืนให้เราได้นะครับโอเคนะหัวข้อต่อไปครับเป็นน้ำพริกที่อยู่ในหมวดที่เขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์และการต่อยอดวัตถุดิบนะฮะความคิดสร้างสรรค์และการต่อยอดวัตถุดิบเอาละครับไปชมกันครับมีน้ำพริกอะไรบ้าง
5: รอบ12ทีมสุดท้ายของยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ความแซ่บไม่ได้มีแค่สูตรดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาเท่านั้นนี่คือทีมน้ำพริกส่วนหนึ่งที่สร้างสรรค์

0: น้ำพริกสูตรใหม่นำวัตถุดิบเด็ดประจำถิ่นมาประชันบนเวทีนี้เป็นครั้งแรกน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตบูนจังหวัดนครพนมหยิบไก่สีโคตบูนที่มหาวิทยาลัยนครพนมเพิ่งพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นใหม่จับคู่กับหัวปลีกล้วยตานีออร์แกนิกของท้องถิ่นเติมเครื่องสมุนไพรแบบจัดเต็มกลายเป็นน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตบูนที่ได้ทั้งรสสัมผัสจากเนื้อไก่สายพันธุ์พื้นเมืองและความเผ็ดร้อนของสมุนไพรแบบเต็มคำ
1: ผัดจนกว่าทุกอย่างจะแห้งถูกไหมครับ
2: ค่ะผัดเหมือนเราเรียกความหอมของน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในสมุนไพร
1: เครื่องเทศต่างๆ
2: พวกเครื่องเทศนี่เป็นน้ำพริกของเราที่ผัดเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะชิมได้ค่ะมาถึงตอนนี้นะคะเราก็มั่นใจว่าน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตบูนของเราเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศแน่นอนค่ะ
0: ไปต่อกันที่บ้านนาตะกรุดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ทีมน้ำพริกอีเหี่ยวขอลองประชันฝีมือด้วยน้ำพริกสูตรใหม่ปรุงจากวัตถุดิบเด่นประจำถิ่นอย่างอีเหี่ยวโดยทั่วไปชาวศรีเทพมักนำอีเหี่ยวไปใส่ในแกงแต่งานนี้น้องๆขอลองนำอีเหี่ยวมาลงครกตำเข้ากับเครื่องน้ำพริกเติมโปรตีนจากปลาแห้งป่นลุ่มแม่น้ำป่าสักกลายเป็นน้ำพริกอีเหี่ยวที่มีรสขมนิดๆได้เชฟอาร์มมาช่วยปรับสูตรอีกรอบบอกได้เลยว่าขอลุ้นเข้ารอบชิงกับแม่ๆด้วยนะจ๊ะ
3: เพราะว่าน้ำพริกเป็นน้ำพริกถ้วยใหม่ที่เราคิดสูตรขึ้นมาใหม่เลยมันก็เลยยังไม่ลงตัวพอได้เชฟอาร์มมาปรับให้ก็คือความมั่นใจเต็มร้อยเลยค่ะตอนนี้
0: ภายใต้ทะเลบัวแดงบึงหนองหานอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีมีรากบัวหลวงที่ทีมคนรักบัวดันด้นเสาะหาเพื่อมาทำเป็นน้ำพริกรากบัวหลวงเข้าร่วมประชันบนเวทีในปีนี้น้ำพริกรากบัวหลวงมาในคอนเซ็ปต์ไม่ง้อครกสูตรนี้ใช้วิธีทอดวัตถุดิบทุกชนิดจนหอมกรอบคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันลักษณะคล้ายผงโรยข้าวเนื้อสัมผัสกรุบกรอบแต่ยังคงรสชาติความเป็นน้ำพริกไว้อย่างครบเครื่องแปลกใหม่กินสนุกถูกใจคนรุ่นใหม่หลายเด้อ
1: คันมองว่ามันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมมองมาตำเป็นแจวไม่ใช่เป็นการคิดงานใหม่ที่แตกต่างจากแจวหรือว่าน้ำพริกปกตินะครับนี่คือจุดเด่นของที
0: ่12ทีมน้ำพริกในรอบรองชนะเลิศมาลุ้นกันว่าทีมไหนจะตำได้ถึงเครื่องได้ไปประชันกันต่อในรอบชิงชนะเลิศช่วยกันส่งเสียงเชียร์ดังๆได้เลย
4: น้ำพริกที่มีความคิดสร้างสรรค์และการต่อยอดวัตถุดิบนะฮะก็มีน้ำพริกอีเหี่ยวน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตบูนและก็น้ำพริกรากบัวหลวงนะครับซึ่งทั้ง3น้ำพริกนี้เราก็ไปดูกันว่าคอมเมนเตอร์ของเราจะว่ายังไงบ้างเชฟวิชิตครับเชิญครับ
5: ครับ3น้ำพริกนี้ก็เหมือนกับน้ำพริกที่ตั้งขึ้นมาใหม่หรือเป็นน้ำพริกผัดสัก2อย่างแล้วก็น้ำพริกรากบัวนี่ยิ่งใหม่เลยคือไม่ต้องใช้ครกเอ๊ะน้ำพริกตำไม่ใช่ครกมันแปลกๆอยู่ใช่มั้ย
4: ใช้มือขยับ
5: เป็นเคล้าเอาเป็นเคล้าเอาก็เลยแปลกๆแต่ว่าพอมาเห็นวิทยาเค้ามาใส่ในกลีบบัวอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นน้ำพริกที่ต่อยอดมันถ้าในหัวข้อต่อยอดนะน้ำพริกรากบัวเนี่ยคือจุดประสงค์คือการต่อยอดซึ่งไม่ใช่ครกแล้วแล้วก็ทำให้มันอยู่ในคำเล็กๆได้ที่ไม่ใช่เป็นแผ่นอย่างที่บอกมาตอนแรกเป็นแผ่นสไลด์หรือหั่นบางๆทอดมาเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยตอนนี้มันเล็กลงอย่างที่บอกมันก็ปรับตัวน้ำพริกให้เป็นโมเดิร์นขึ้นให้ใหม่ขึ้นให้เหมือนกับไม่ใช่เครื่องจิ้มอย่างเดียวแล้วต่อยอดเป็นของว่างได้อันนี้แหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกอยู่ในหัวข้อนี้ได้เลยนะครับน้ำพริกอีเหี่ยวก็เป็นน้ำพริกที่ใหม่เหมือนกันนะครับใหม่เหมือนกันคือรู้ว่าอีเหี่ยวเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละแต่อยากจะเปลี่ยนให้เป็นน้ำพริกจะทำยังไงก็เอาเชฟพี่เลี้ยงไปช่วยกันทำนะก็นี่ก็อยากสนับสนุนเหมือนกันนะครับว่าเขาก็ตั้งใจดีเหมือนกันครับเพราะอีเหี่ยวนี่คือไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ที่แล้วเป็นน้ำพริกเนี่ยไม่เห็นเลยเอาเป็นอย่างอื่นไปเคยเจอแต่หน่อไม้ดองจากเมืองจีนนะดองแห้งดองเค็มดองอะไรก็แล้วแต่มาล้างเกลือแล้วมาต้มเอาแต่นี่บ้านเราซะแล้วนี่ต้มแล้วทำแห้งแล้วถ้าพูดถึงถ้าเขาติดเนี่ยอยู่ได้นานเลย เพราะมันเป็นวัตถุดิบที่คง

0: คลังได้สบายครับคงคลังได้สบายไม่เน่าเร็ว
1: ก็
0: เรียกว่าบัวหลวงก็น่าจะลากบัวบากบัวน่าจะเป็นต่อยอดได้ดีนะ
1: ครับอาจารย์ต้นครับ
2: คือสั้นๆเลยก็คือตัวน้ำพริกอีเหียวที่ผมรู้สึกเอาใจช่วยนะส่วนหนึ่งเพราะว่ามันจริงๆเขาทำยากเดิมมันไม่มีมาก่อนก็คือตัวหน่อไม้เนี่ยเขาก็ไอตัวอีเหียวเนี่ยเขาไปทำต้มบ้างทำอย่างอื่นทำแกงอะไรบ้างแต่เราลองนึกภาพว่าเรากินซุปหน่อไม้ครับที่มันมีน้ำขิกเนาะน้ำพริกอีเหียวคือมันเป็นของแห้งขึ้นมากว่านั้นอะโดยมีพื้นฐานเป็นไอตัวเส้นหน่อไม้อะนะครับพอเนี้ยเชฟอาร์มาช่วยปรับรสเติมน้ำส้มมะขามใส่เนื้อปลาก็มีการเหมือนกับว่าพูดง่ายๆข้ามพรมแดนไปหาน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงตรงเนี้ยผมคิดว่าใช้เวลาอีกพอสมควรละนะครับที่จะต้องพัฒนาแต่ถามว่ามีอนาคตไหมมีอนาคตแน่นอนนะครับ
1: ประจันครับ
3: เก็บได้เป็นปีนะคะน้ำพริกอีเหี่ยวป้าจันก็สั่งมาป้าจันก็เอาต่อยอดมาเหมือนกันฮะเอาไปเก็บไว้เป็นวัตถุดิบมาเผื่อมีวิกฤตอาหารอะไรพวกเนี้ยก็เลยว่าโอ้ไม่ได้สนใจเรื่องเนื้อสัตว์เรื่องอะไรมากเพราะอีเหี่ยวเนี่ยแค่เอาไปแช่น้ำก็ทำเป็นเพิ่มอะไรในเนื้อสัตว์ได้หรือไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะแล้วก็ไก่สีโคตบูลเนี่ยเป็นเขาใช้หัวปลีกล้วยตานีก็รู้สึกว่าเขาก็สร้างสรรค์เหมือนกันนะแต่ว่าตัวต่อยอดเหมือนอาจารย์บอกก็คือเหมือนเชฟวิชิตบอกว่ารากบัวหลวงก็คือเง่าบัว มันเอามาทำอะไรได้อีกมากมายอ่ะรู้สึกว่าเขาต่อยอดได้ดีเหมือนกันค่ะ
1: ครับผมนายงครับ
4: ผมเห็นเขากินในน้ำพริกรากบัวใช่ไหมกินเป็นคำๆก็นึกถึงไอ้การต่อยอดที่เขาจะไปต่อได้เลยนะมันสวยอ่ะอย่างผมไปกินอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำเป็นคำใช่ไหมถ้าเกิดมันผมนึกวาดภาพแล้วถ้าทำเป็นคำอย่างนี้แล้วก็พันด้วยเครื่องเคียงจะเป็นใบหอมใบไม่รู้นะเครื่องเคียงมันอะแล้วทำสวยๆเนี่ยผมว่าใส่ปากแล้วมันน่าจะอร่อยแล้วมันอาจจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อาจจะเป็น5คำ300ก็ได้แล้วแต่ใช่มั้ยฮะถ้ามันขึ้นไปในภัตตาคารหรืออะไร
5: คำเด
4: ีย
5: วเลย
4: คำเดียวคำเดียว
1: ภัตตาคารภัตตาคารนั้น5คำเดียว
4: นี่ๆถ้าได้อย่างงี้ได้ถ้าที่โน่นน่ะได
3: ้คำเดียว300
4: คำละ300อย่างเงี้ย
1: ถ้าเป็นคำเลย
4: ทำคำแล้วอร่อยอยู่ในคำ
1: โอ้โหนะน้ำลายผมคุณหมี
6: ผมมองเรื่องการต่อยอดเนี่ยเรื่องว่ามันมีโจทย์ของพวกเราเนาะว่าจะทำน้ำพริกให้ไปสู่คนรุ่นใหม่ได้ยังไงบ้างแล้วผมคิดว่ามี2ทีมที่ชัดเมื่อกี้ครับก็คือ1คือรากบัวหลวงเนาะเป็นสำหรับคนที่ทุกเพศทุกวัยเลยดีกว่าเด็กก็กินได้วัยรุ่นก็กินได้แล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่แบบเอาไปผงโรยข้าวก็ได้อะไรเงี้ยลดความเผ็ดลงส่วนทางน้ำพริกอีเหี่ยวเนี่ยทีมเขาเป็นแบบวัยรุ่นหมดเลยก็เป็นเรื่องที่แบบเนี่ยเป็นคนกลุ่มคนที่น่าสนับสนุนจริงเหมือนที่อาจารย์ต้นบอกว่าเขาเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ไปเอาภูมิปัญญาที่เลือกทำอีเหี่ยวเนี่ยของคนสีเทพเนี่ยเอามาต่อยอดเป็นน้ำพริกซึ่งผมว่าก็น่าสนับสนุนเพราะว่ากลุ่มเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องน้ำพริกแล้วก็เรื่องวัตถุดิบภูมิปัญญาของตัวเองนะก็เป็นสองอันที่แบบผมชอบส่วนตัวเนาะก็อยากให้ความให้กำลังใจครับ
1: ท่านผู้ชมครับ12ทีมที่เราพาไปเข้าแคมป์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่นะฮะก็วันนั้นก็คือประชันขันแข่งกันนะฮะแล้วก็ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าคณะกรรมการที่ให้คะแนนนั้นเราหมายความว่าเวลาเราอยู่ในงานหรือว่าเราชมรายการนะเราไม่สามารถที่จะคาดว่าอันไหนจะได้ชนะไม่ชนะเราไม่รู้เพราะอะไรฮะเพราะคณะกรรมการที่ตั้งไปให้คะแนนวันนั้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยคณะกรรมการจากไทย PBS คณะกรรมการภูมิภาคคณะกรรมการที่เป็นแขกรับเชิญของเรานะฮะอันนั้นเป็นคณะกรรมการซึ่งแต่ละท่านก็จะให้คะแนนตามอิสระเลยนะฮะแล้วก็คะแนนทั้งหมดเนี่ยจะเอามารวมกันอีกทีนึงซึ่งไม่มีใครรู้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าปีนี้เนี่ยมันมีคะแนนโหวตจากท่านผู้ชมเข้ามาด้วยซึ่งจะมีส่วนในการเข้าไปตัดสิน12ทีมนี้นะครับในที่สุดคะแนนทั้งหมดเนี่ยจะมาประมวลเข้ามาแล้วก็จะตัดสินเหลือ5ทีมนะฮะซึ่งไอ้5ทีมนี้แหละครับท่านจะได้ฟังรายชื่อในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าบ่าย2โมงนะฮะก่อนบ่าย2โมงวางทุกอย่างลงเปิดทีวีรอเรานะฮะเราจะประกาศ5ทีมนะฮะในสัปดาห์หน้านะฮะแล้วก็5ทีมนั้นก็จะเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่19กันยายนนะฮะผู้ชนะเลิศก็จะได้เงินรางวัลแล้วก็จะได้รับโล่พระราชทานนะฮะจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้า

รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่มีค่าและมีเกียรติสูงสุดเลยทีเดียวทั้งหมดจะเกิดขึ้นในวันที่19กันยายนอย่าลืมนะถ่ายทอดสดจากไทย PBS ครับ

0: อีกไม่กี่วันก็จะทราบ5รายชื่อน้ำพริกที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศนะพวกท่านไปมาหมดแล้วนี่นะฮะเราไปทุกคนเลยนะแล้วก็เราไปลุ้น12ทีมแล้วก็ตอนนี้ถ้าให้เดาเนี่ย
1: มีลุ้นในใจเยอะนะครับ
0: จริงหรือเปล่าอ่ะ
1: ลุ้น
2: มาผม
0: ลุ้นอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ลุ้นอยู่นะ12ทีมก็เลือกยากแล้วฮะ
0: แต่ละคนเนี่ยกรรมการของเราเนี่ยนะฮะต้องเรียนท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะฮะคือกรรมการจะไทย PBS ชิมแล้วให้คะแนนกรรมการจะภูมิภาคใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีกรรมการพิเศษที่เชิญมาอีกนะฮะซึ่งเป็นแขก VIP ของเราอะนะครับแล้วก็มีการโหวตจากท่านผู้ชมปีนี้เนี่ยยังไงก็เดาไม่ได้เพราะว่าคะแนนแต่ละแห่งมันมาจากหลายที
3: ่
0: นะฮะแล้วก็วันที่สัปดาห์หน้าเราประกาศรายชื่อ5น้ำพริกที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศนะฮะหลายท่านที่ไปงาน12ทีมที่สุพรรณอะเป็นยังไงบ้างป้าจันลองเล่าให้ฟังสิ
2: ป้าจันเห็นว่าพอมองเห็นทั้งหมดนะที่ทุกคนจัดหมดแล้วป้าจันบอกอู้นี่มันโลกของสมุนไพรเป็นน้ำพุกน้ำพริกสมุนไพรอะไรที่ได้อ่านแต่ในหนังสือของจริงมาเลยตื่นตาต
0: ื่
2: นใจ
0: ทั้งหมดเป็นสมุนไพรหมดเลย
2: ใช่แล้ว
0: เป็นสมุนไพรที่อร่อยด้วย
2: อร่อยมากแล้วก็มีแอบชิมก็มีขอชิมก็มี
0: เสร็จแล้วขอแอบจิกด้วยนะฮะแอบจิกด้วย
2: ใช่ๆแบบส้มมิดถังนี่ก็ไม่เคยกินก็ได้กินก็เป็นได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพรไปด้วย
0: นะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของไอ้12ทีมนะสัปดาห์หน้าครับเราจะประกาศรายชื่อ5ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะอย่าลืมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะนายภาริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดหลักฐานเป็นสัญญาณโทรศัพท์ค่ะโดยอ้างว่าเป็นของสว40คนรวมตัวกันที่โรงแรมพูลแมนเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567เพื่อหัวการลงคะแนนติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากรัฐสภาคุณเกตมณีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณทอฝันคะวันนี้ก็เป็นเวทีของผู้นำฝ่ายค้านนะคะแต่มีไฮไลท์สำคัญก็คือเรื่องของการเปิดหลักฐานในคดีหัวเลือกสว.โดยนายภาริศก็พูดในทำนองดักทางกกต.นะคะว่าพยานหลักฐานที่ออกมาณเวลานี้น่าจะทำให้กกต.สามารถส่งฟ้องทางด้านของศาลได้แล้วค่ะในเวทีผู้นำฝ่ายค้านค่ะช่วงหนึ่งนายภาริศวัชรศิลป์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้มีการเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ว่ากกต.ออกแถลงการเตรียมจะมีมติชี้ขาดสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.หรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้ซึ่งหลายคนก็วิเคราะห์นะคะว่าผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้229คนเป็นรัฐมนตรีส.ส.และเป็นกรรมาธิการบริหารพรรคภูมิใจไทยด้วยทั้ง21คนดังนั้นมีข้อกังวลจากคำสัมภาษณ์ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ที่ดูเหมือนว่าจะหาทางลงเพื่อไม่ให้มีการสั่งฟ้องนักการเมืองเหล่านี้ตนจึงขอตั้งคำถามว่าหลักฐานที่มีต้องชัดเจนขนาดไหนกกต.ถึงจะสั่งฟ้องได้ถึงขั้นที่ต้องเห็นสลิป

0: นเงินต่างๆเลยหรือไม่ส่วนตัวมองว่าไม่ถึงขนาดนั้นแค่หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตก็น่าจะสามารถส่งศาลพิจารณาต่อได้แล้วอย่านำมาตรฐานจากศาลมาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.เพราะในอดีตกกต.ยังเคยส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเพียงเพราะเห็นข้อความบนไลน์ไม่กี่ข้อความนายผลิตยังกล่าวอีกว่าวันนี้อยากจะเปิดข้อมูลที่โรงแรมภูแมนแต่เมื่อต้องย้ายสถานที่การจัดเสวนาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้มีหลักฐานพบพิกัดโทรศัพท์การโทรเข้าออกของบุคคลมีสว.จำนวน40คนที่ปรากฏพิกัดโทรศัพท์อยู่ที่บริเวณโรงแรมภูแมนในวันที่21กรกฎาคม2567ซึ่ง40ชื่อนี้ก็อยู่ใน229คนที่คณะกรรมการชุดที่26สั่งฟ้องนี่คือหลักฐานที่น่าจะนำไปสู่มือกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วและเชื่อว่าหลักฐานเหล่านี้เพียงพอให้กกต.ตัดสินใจส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาไปที่ศาลฎีกาเวทีวันนี้นะคะยังมีเหล่าบรรดาอดีตผู้สมัครนะคะก็มาเปิดเผยสิ่งที่ตนเองคิดว่าอาจจะเป็นข้อสงสัยหรือข้อพิรุธในกระบวนการเลือกสว.และตอนปิดจบของการเสวนาตอนนี้ก็จะมีคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ค่ะมาพูดถึงหลักฐานอีกเพิ่มเติมก็ต้องจับตากันยาวๆไปในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณเกตมณีค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนำโดรนกู้ภัยพร้อมกล้องตรวจจับความร้อนบินไปสำรวจอาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะคะหลังโครงสร้างบางส่วนพังทับกองเชื้อเพลิงขณะที่เตรียมนำรถแบ็คโฮลเปิดช่องเพื่อส่งน้ำลงไปดับไฟค่ะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดอนเมืองนำโดรนกู้ภัยบินสำรวจบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินนะคะโดรนดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อภารกิจกู้ภัยโดยเฉพาะค่ะมีการติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนตรวจสอบจุดที่มีความร้อนสะสมอยู่ภายใต้โครงสร้างอาคารและระบุตำแหน่งที่ยังมีไฟคลุกกุ่นอยู่ได้จากการบินสำรวจพบว่าโครงสร้างคอนกรีตและเหล็กบางส่วนพังลงมาทับกองเชื้อเพลิงที่อยู่ด้านล่างนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถฉีดน้ำเข้าไปถึงต้นเพลิงได้โดยตรงจึงต้องประสานสำนักงานโยธาและสำนักงานเขตเตรียมนำรถแบ็คโฮเข้ามาเปิดพื้นผิวคอนกรีตเป็นจุดๆเพื่อเปิดทางให้สามารถส่งน้ำลงไปดับไฟบริเวณกองเชื้อเพลิงที่ยังคงลุกไหม้อยู่ด้านล่างได้ค่ะ
2: คือตอนนี้ยังมีความร้อนอยู่ใน
3: มีครับมีครับ
2: ข้างใต
3: ้มีครับแต่ว่าตัวที่โดนเห็นเนี่ยจะเป็นความร้อนพื้นผิวจะมองไม่เห็นทั้งหมดครับก็อยู่ระหว่างการประเมินแล้วก็นอกจากเราไม่ได้ทำงานแค่โดนอย่างเดียวจะมีเจ้าที่ทางภาคพื้นที่ใช้เครื่องตรวจจับความร้อนในการเข้าทำงานทางพื้นราบแล้วก็เอาข้อมูลมาประกอบแล้วก็วางแผนต่อเนื่อง
2: ต่อจากของการทำงานนี้นะคร
3: ับ อันนี้มีแน่นอนครับเนื่องจากโครงสร้างเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่แล้วก็มีความยากในการเข้าถึงตัวของเชื้อเพลิงครับขณะนี้ที่ตามที่แจ้งว่าตัวโครงสร้างครับซึ่งเป็นคอนกรีตแล้วก็รวมถึงก็โครงสร้างที่เป็นเหล็กบางส่วนเนี่ยได้พังลงมานะครับก็ทำให้เข้าถึงตัวเชื้อเพลิงได้ลำบาก
1: อย่างไรก็ตามขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังบินโดรนสำรวจได้มีฝนตกลงมานะคะเจ้าหน้าที่บอกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะโดยน้ำฝนช่วยลดความร้อนในจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าถึงได้ยากแต่น้ำฝนก็อาจจะเพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างอาคารที่อยู่ในสภาพอ่อนแอหากระบายน้ำได้ไม่ดีอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการพังถล่มของโครงสร้างแต่จากการประเมินเบื้องต้นปริมาณฝนยังอยู่ในระดับที่โครงสร้างสามารถรับน้ำหนักได้ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา 17:00 นช่วงนี้สวัสดีค่ะ
4: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ต้อนรับเข้าสู่สารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่ายสามโมงวันเสาร์จ้าก
1: ับพี่กิฟต์คนเดิมน้องปาคนดี SC แบรนด์สุดหล
0: ่
1: อสาวสาวคนสวยที่วันนี้มาแยกซีนพี่กิฟต์เย
0: ้คือดิฉันอึ้งอยู่นูก็สวนกับฝรั่งที่ไหนมากันเป็นแพรแล้วเมื่อสักครู่
1: ชุดเขาเก๋นะวันนี้
0: เก๋อะ
1: ทำไมวันนี้กลายเป็นว่าสาวสาวทุกคนไม่มีใครยอมใครเพราะอะไรฮะ
0: ไม่รู้สิคุณอาจจะต้องมาเต้นปะ
1: หรือว่าเพราะว่าม
0: ีคนที่
1: เขาสวยมาก
0: ๆว้าว
1: มาแย่งซีนหรือเปล่า
0: ดิฉันให้ไปเลย ให้ทั้งซีน ทั้งข้อเข่าข้อเข่าหัวไหล่อะไรดิฉันได้หมดเลยเพราะว่าเราเต้นยับไม่ไหวแล้วป้า
1: ครับ
0: เราต้องยอมรับ
1: มาถึงเพราะวัยใช่ไหม
0: เพราะวัย
1: เพราะด้วยวัยด้วย

0: เพราะว่าปาร์คน่ะไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ต้องทนทำงานทั้งวันครูเล่นไม่ทันเอาใหม่เลยไม่นัดกันอีกรอบเลยค่ะครูขา
1: คุณจะว่าแต่ครูไม่ทันเลยฮะปาร์คก็ไม่ทันฮะกำลังงงเลยฮะ
0: เอาใหม่เพราะว่าปาร์คน่ะไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนทำงานทั้งวัน
1: เออ
0: มันต้องอย่างนี้ครูขามันต้องอย่างนี้เห็นไหมคือวงที่เขาอยู่ระดับแถวหน้าเนี่ยอะไรเทรนอะไรโซเชียลต้องเล่นได้หมดเหมือนกับวงรถแห่น้องปาร์ค
1: พอนึกถึงบรรยากาศรถแห่เนี่ยปาร์คจริงๆจะเห็นแบบบรรยากาศเวลาเราเห็นตามต่างจังหวัดงานบงงานบุญต่างๆนี่เขาจะไปเป็นรถคันใหญ่ๆใช่ไหมมีศิลปินนักร้องมีเพลงมันๆมีแฟนๆนี่เต้นแล้วก็โยกโยแต่พี่กิ๊ฟปาร์คกำลังงงแล้วทำไมบนเวทีของเราไม่ถูกเนรมิตนี่ต้องถามโปรดิวเซอร์นะฮะทำไมไม่ถูกเนรมิตเป็นรถฮะ
0: รถเขามาเป็นคันเลยบนหน้าจอเมื่อกี้
1: อ๋อเขามีรถ
0: ปาร์คหลับอยู่หลังเวทีคุณผู้ชม
1: นี่ใช้เทคโนโลยีเหรอ
0: มีเทคโนโลยีด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ปาร์คคุยเมื่อกี้ไม่เชื่อ
1: ทำไม
0: เพราะเวลาคุณไปงานบุญงานบวชอะดิฉันเห็นคุณเดินหน้า3ถอยหลัง5เดินหน้า3ถอยหลัง5ไม่เห็นคุณจะสนใจรถแห่อะไรเลยแม้แต่นิดเดียว
1: ทำไมชีวิตไม่เดินไปข้างหน้าสักทีหน้า3หลัง5แต่ว่าเวลาเขาไปรถแห่เขาจะต้องโยกมันๆโจ๊ะโจ๊ะเป็นจังหวะคุณผู้ชมวันนี
0: ้
1: นำทีมรถแห่ที่เป็นนักร้องแบบตัวท็อปมาเจอคุณผู้ชมแล้วฮะ
0: ยอดวิวโหดกันมาก100ล้านพันล้านอะไรแบบนี้นะคะหนึ่งในนั้นฝั่งชายค่ะฝ่ายชายสีน้ำเงินโชครถแห่ขึ้นชกกับฝั่งหญิงสีแดง
1: ฝั่งหญิงสีแดงคือเจนเจ้าขาเออ
0: ใช่แล้วน้องปาร์คเจ้าขา
1: คำถามเดียวเลย ทำไมต้องแบ่งเขาเป็นฝั่งแดงกับฝั่งน้ำเงินในเมื่อจริงๆเขาทั้งสองคนเนี่ยเฮ้ยเคยอยู่วงเดียวกัน
0: ใช่จ้ะและที่สำคัญนะคะเรื่องของรถแห่คุณผู้ชมไม่ใช่มาแดนซ์มาโจ๊ะอย่างเดียวทั้งคู่บอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นสายประกวดสายลูกทุ่งแท้มาก่อนก็ต้องรู้จักไปหยิบเพลงดังเก่าๆที่มีคุณค่าต่างๆแต่ว่าเอามาขยับจังหวะให้มันเข้ากับผู้ฟังยุคนี้เดี๋ยววันนี้มาเมาส์กันเพราะทั้งคู่เป็นสายประกวดทั้งคู่เลยด้วยนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นยกเวทีให้ทั้งคู่ไปร้องเพลงเพราะๆขยับจังหวะกับทั้งสองท่านไปก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
0: ยกแขนขวาเราบริหารก่อนยกแขนซ้าย
1: อันนี้คือเต้นหรือกายภาพนะฮะ
0: เราปล่อยเวทีให้รถแห่ดีกว่าค่ะ

0: ันจะเป็นจริงไหมคุณผู้ชมสารพันลั่นทุ่งบางเขนมีรถแห่
1: ไม่ใช่รถแห่จริง
0: รอลุ้นรอลุ้นว่าเอ๊ะสิ้นปีจะมีเป็นคันจริงๆออกมาหรือเปล่านะคะสร้างบรรยากาศแบบนี้เลยเพราะวันนี้คุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนข้อเข่านี่คือเต็มที่มากในช่วงบ่ายนะเพราะว่าเพลงเราสนุกจริงๆเรียกว่าตัวพ่อตัวแม่ดาวรถแห่ดาว TikTok นะเพลงอินดี้อีสานอยู่บนเวทีของเราแล้วและนี่จะเป็นครั้งแรกที่เขาทั้งคู่เนี่ยร้องเพลงก่อนพระอาทิตย์ตกดินอันนี้น่าแปลกใจที่สุดเลยนะคะอยู่กับโชครถแห่ค่ะน้องโชคมงคลค่ะ
2: สวัสดีครับโชครถแห่นะครับ
1: เจอหนุ่มหล่อไปแล้วมีอีกหนึ่งสาวสวยคนนี้มาแย่งซีนพี่กิฟต์แน่นอนนะฮะ FC ก็เยอะด้วยแถมคนนี้ลีลาการร้องการโชว์ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเป็นคนบ้านเดียวกันกับพี่โชครถแห่เติบโตมาบนเส้นทางสายการเป็นศิลปินนักร้องประกวดด้วยต้อนรับเจนเจ้าค่ะครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างเห็นรถแห่ของพวกพี่ที่ทำให้หนูเป็นไงบ้างคะ
1: คุ้นไหมฮะ
0: ได้ไหมฮะอย่างนี้ผ่านไหมฮะ
2: ผ่านเลยครับเป็นที่ผ่านเลย
3: ผ่าน
0: มันดูเหมือนสองแถวไหมฮะ
2: ผ่านไปก่อนหยอกหยอกน่ารักมากกันรถแห่น่ารักมาก
0: เอาอย่างนี้งั้นถ้าถามตัวพ่อก่อนรถแห่จริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างบนรถอะ
2: รถแห่จริงๆอย่างแรกเลยควรจะต้องมีลำโพง
0: บึ้มบึ้มบึ้มบึ้ม
2: นะฮะมันต้องมีลำโพงมีดนตรีนะมีเครื่องปั่นไฟมีไฟนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเปิดนะครับเปิดประทุนได
0: ้เปิดประทุนข้างๆกัน
2: มาใช่เปิดประทุนได้แล้วก็เปิดเป็นเวทีสไลด์ออกมาได้ใช่
0: เจนล่ะเคยมีรถแห่ที่แปลกกว่านั้นไหมอันนี้อาจจะเป็นแบบรถแห่ตามมาตรฐานเจนเคยมีไหมมีแห่แบบอื่นอีกไหม
3: อ๋อมันจะมีรถแห่จะมีสองไซส์ค่ะจะมีสองขนาดก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรรถยู
2: ่ใช่
3: รถแห่มินิมันจะเป็นแบบมินิเป็นแบบมินิ
0: เล็ก
2: ๆถ้าเราคิดไม่พอคิดภาพไม่ออกก็เปรียบเสมือนรถใสอะรถเข็นอะ
3: ใช่รถเข็น
2: รถแห่
3: เป็นแบบเข็นเอาอะค่ะ
1: นึกออกแล้ว
0: ในงานเล็ก
1: ๆรถแห่รถยู่รถยู่คือรถแบบเข็นเล็กๆใช่ไหม
3: ใช่ประมาณนั้น
0: เหมือนในงานบุญที่เข็นรอบโบสถ์ได้ก็เป็นคันเล็กๆแล้วใส่เครื่องดนตรีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใส่ลำโพง
3: ใส่ลำโพง
0: แล้วอีกแบบนึงคืออ
3: ีกแบบนึงก็คือจะเป็นที่เราคุ้นๆตากันก็คืออันน
0: ี้คันใหญ
2: ่แบบนี้เลย
3: หกล้อหรือไม่ก็จะเป็น
2: 10ล้
3: อ10ล้อ
2: 10ล้อ12ล้อ
3: ใช่
2: ทุกวันนี้มี18ล้อแล้วฮะ
0: 18ล้อ
3: ใหญ่มาก
0: ถ้ามากกว่านั้นน่าจะไม่ไหวละ
2: ไม่ไหวนะ18ล้อนี่ก็พ่วงเป็นรถลากแล้ว
3: ทุกวันนี้เปิดมาเป็นแบบเป็นเวทีได้เลยค
2: ่
3: ะ
2: ใช่
0: เดี๋ยวพี่อยากรู้18ล้อเนี่ยรวมทั้งนักร้องแดนเซอร์นักดนตรีอยู่กันได้กี่ชีวิต
2: น่าจะมีเกือบ20คนนะข้างบนเพราะว่ามันยาวมากกว้างมากครับ
0: ใช่
2: ใช่ฮะ
0: อลังการ
2: อลังการมาก
0: แสดงว่านี่คือเดี๋ยวนี้คือแข่งกันอย่างนั้นเลย
2: แข่งกันอย่างนั้นเลย
0: แข่งด้วยเพลงแข่งด้วยตัวศิลปินแข่งด้วยไซรถ
2: ถูกต้อง
0: ใช่
2: ทีนี้ก็อยู่กับเจ้าภาพแล้วว่าอยากจะชอบแบบไหน
1: แต่เป็นสิ่งที่ป้าคาใจมานานมากปกติรถแห่เราแบบเนี้ยฮะมันเป็นรถที่ต้องเอาไปปรับไปทําให้เป็นรถแห่สําหรับการโชว์อย่างเงี้ยโดยเฉพาะใช่มั้ย
3: ใช่ค่ะ
1: มันถึงแต่งเองเติมเองทำเองนู่นนี่นั่นหมดเลย
2: มันโครงเหล็กเลยนะ
3: มันจะต้องทำเป็นโครงค่ะ
2: มีแค่หัวอย่างเด
3: ีย
2: ว
3: มันหลายขั้นตอนใช่ค่ะตอนที่รถมาแรกๆมันจะเป็นแค่หัวอย่างเด
2: ีย
3: ว
2: มีแค่หัวรถสีขาวๆข้างหลังก็เป็นโครงเรียบเลย
3: ใช่
2: อ
3: ๋
2: อแล้วทำ
3: จะเป็นรถเบาๆเลยค่ะไม่มีอะไรอยู่ข้างหลัง
1: แต่ต้องเติมต้องนู่นนี่นั่นเข้าไปให้มันสมบูรณ์ให้มันครบอีกคำถามนึงที่สงสัยมากนักร้องรถแห่เมารถไหมฮะเวลาต้องเต้นต้องโยกแล้วรถมันขับไปขนาดนั่งธรรมดาปังยังเมาเลย
0: ป้าเขาจอดแล้วรอ
3: ไม่เมาเน
2: า
3: ะ
2: ไม่เมา
3: เพราะว่าเขาไม่ได้ขับเร็วค่ะ
2: เนื่องจากรถแห่เวลาเราเล่นเนี่ยครับขับไม่เกิน30
3: 40
1: อ๋อไปช้าๆ
3: ไม่ได้เร็วใช
0: ่ค่ะอ๋อมันมีขับจริงเหรอเพราะพี่ปกติเห็นจอดนิ่งๆแล้วร้อง
2: มีขับ
0: ด้วยอ๋อ30กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: ใช่ไปช้าๆบางทีก็แค่10
0: ไอ้เราก็โยกไปดิ
2: เราก็เต้นกันที
0: ่
2: เพราะว่าคนเต้นอยู่หน้ารถแห่เราจะไปขับเร็วไม่ได้ฮะ
0: งั้นพี่ถามมีคำนึง2คนเนี้ยตัดสายสะดือปุ๊บร้องอูแวะเนี่ยคือเกิดมาเจอรถแห่เลยไหมหรือเราเข้าวงการจากยังไงเพลงอะไรยังไง
2: ถ้าจากผมนะผมก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วต
0: ั
2: ้งแต่สมัยเด็กๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ไปทำนาก็ฟังเพลงลูกทุ่งมั้งแต่เด็กๆก็เป็นนักร้องประกวดที่โรงเรียนตั้งแต่ป .4 ครับ
0: อย่าเพิ่งนะพี่ไม่เชื่อถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เราเอาฮิ้วทรานซิสเตอร์น้องเขารู้จักมั้ยเนี่ย
1: ทรานซิสเตอร์เก่ามาก
0: เข้าไปฟังเนี่ย
1: หันไปถามน้องเจรู้จักทรานซิสเตอร์มั้ยฮะ
3: ตอนแรกก็ไม่รู้จักค่ะแต่ว่ามันมีเพลงอยู่เพลงนึงที่ชื่อว่าเพลงสาวทรานซิสเตอร
1: ์
3: หนูก็เลยไปถามแม่ว่ามันคืออะไรไม่รู้จัก
1: ก็รู้จักเพลงตรงนั้นแล้วพี่กิฟต์เขารู้จักดีโตมากับทรานซิสเตอร
0: ์ฮิ้วมาก่
1: อ
0: นถามโชคก่อนรู้จักไหม
2: ผมไม่ทันอะจริงผมไม่ทันจริงอะ
0: งั้นยุคนั้นยุคคุณพ่อคุณแม่เราฟังลูกทุ่งแล้วเราเด็กเล็กเราฟังท่านเปิดเพลงอะไร
2: ก็เป็นเพลงลูกทุ่งทั่วไป
0: ของใคร
2: โอ้โหจำไม่ได้แล้วสมัยนั้น
0: พี่ก๊อตเหรอเกิดมาก็พี่ก๊อตเนี้ยเหรอ
2: โหก็มีพี่เอายอดรักสายยันอะไรเงี้ยครับ
0: ก็คือทันตอนทั้งสองท่านมีชีวิตไหมคะไม่ทัน
2: ผมว่าคำคายคำคาแล้วน่าจะไม่ทันนะผมว่าผมน่าจะไม่ทันนะครับ
0: รู้จักแต่เพลงแล้ว
2: ใช่ครับรู้จัก
0: งั้นขอเพลงพี่แอลสักนิดนึงได้ไหม
2: ได้ครับได้ครับเพลงอะไรนะล่องเรือ
0: ล่องเรือไหมล่องเรือไหมเรามีรถเรามีเรือด้วยอ่ะ

0: อุ้ยพ่อร้องเหมือนจะบอกว่าเอ้ยเชิญผมอีกนะผมร้องเพลงช้าดีอย่างนี้เลยอ่ะ
1: ใช่เพราะปกติจะคุ้นกับความเป็นพอเป็นรถแห่จะคุ้นกับเพลงเร็วที่มันอาจจะไม่ได้แบบโชว์พลังเสียง
0: จริง
1: อันนี้สายโวคอลนะฮะก็คือหมายถึงประกวดใช้เพลงตอนประกวดแต่ก่อนคือใช้เพลงพี่แอลเลยเหรออ
2: ่าตอนประกวดผมจะชอบร้องเพลงหวานๆจะเป็นเพราะกระต่ายอ้อนจันนะครับเพราะเพลงเกี่ยวกับเทพธิดาผ้าสิ้นอะไรอย่างเงี้ยเพลงที่มันหวานๆนะครับส่วนมากจะชอบเป็นทางนั้นมากกว่า
0: เข้ากับบุคลิกไง
2: บุคลิกก็ไม่น่าไปทางนั้นมีแต่คนบอกหลับตาฟังเสียงนั้นมันใช่เลยพระเอกดิเกชัดๆแต่ลืมตามานี่มันสังทองง้อป่าป่ะเนี่ยอะไรเงี้ย
0: เหรอคะแล้วลิเกได้ไหม
2: ลิเกได้นิดหน่อย
0: อุ้ยก็พูดไป
1: จริงไ
2: หมได้นิดเดียวได้นิดนึงฮะเคยร้องอยู่ตอนสมัยเราประกวดนะฮะได้นิดนึง
0: อันนิดนึงพี่ชัยยาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เตงเตงเตงเตง
1: เตงเตง
0: เตงเตงเตงเออเดี๋ยวให้เจนลุกเต้นบ้าง
2: ไม่คุ้นไม่ใช่หรอ
3: ผมเต้นยังไง
2: พอเป็นสายเฮ้ยเป็นคนเสียงหล่อมากแต่เราไม่คุ้นแบบความเป็นแบบ
3: ส่วนมากทุกคนจะเห็นฟิลพวกผมเป็นแนวแบบยุคใหม่แล้วเป็นแนววาไรตี
0: ้อินดี้
3: สนุกสนุกสนุกโจ๊ะอะไรงี้แต่ว่าเพลงช้าจะไม่ค่อยมีกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่ม
0: เขาไม่ได้ขอ
3: ใช่ใช่ใช่ครับจะไม่ค่อยได้เห็นแต่เราก็เล่นตามงานรถแห่แล้วก็เล่นครับ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขอเองเดี๋ยวได้ร้องทั้งรายการไปที่น้องเจนบ้างน้องเจนเขาบอกเนี่ยโชคเนี่ยรุ่นพี่เขาเลยนะ
3: รุ่นน้อง
4: ไม่ใช่
0: ไม่รุ่นพี่ในวงการ ใช่ไหม เอาหานะวันเนี้ย
3: ครับผม
0: ใช่ไหมน้องเจนใช่ไหมคะได้ยังไงคะเข้าจริงๆเราเป็นอายุมากกว่าเป็นรุ่นพี่แต่ว่าเข้ามาได้พูดคุยกันเยอะเหมือนกัน
4: เข้ามาทีหลัง
0: จังหวะไหนจ๊ะที่เจอกัน
4: ก็คือจะเป็นช่วงที่เขาไม่มีนักร้องประจำเนาะก็จะเป็นแบบสลับสับเปลี่ยนกันมาอะไรเงี้ยจนแบบว่าก็สรุปก็เป็นหนูที่เป็นนักร้องประจำอยู่ที่วงใช่ค่ะก็เลยแบบว่ารู้จักกันน้องก็แนะนำอะไรเงี้ยค่ะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยหนูจะแบบมันจะไม่ชินกับเพลงก
0: ับ
4: เพลงของรถแห่ใช่ค่ะก็คือถ้าร้องปกติร้องได้แต่ว่าพอมาเป็นรถแห่มันจะเพิ่มบีทเน
3: า
4: ะโชค
3: จะเพิ่มเร็วมาก
4: ใช่มันจะเร็วมากแล้วหนูร้องไม่ทัน
3: บางคนฟังไม่รู้เรื่องเลยฮะเราเอาสนุกอย่างเดียว
0: โอ้ลิ้นมันสับสับสับ
2: จริงจริงใช่ไหม
4: มันเร็ว
3: ไม่ทันเลยอ่ะ
4: มันเร็วมาก
3: เหมือนอย่างเพลงที่ร้องไปรักกูหลงกูฮะ
4: ใช่
3: อ
4: ัน
3: นั้นคือลิ้นแทบจะพันกันอยู่แล้วฮะ
0: มันก็เลยทำให้โชคร้องแร็ปหรือฮิปฮอปได้ด้วย
3: เราก็ต้องเอาทุกแนว
4: ใช่ค่ะ
2: จริงจริงจริง
4: พี่มันเป็นแบบนั้นเลย
3: ใช่ครับ
2: มันสถานการณ์มันบังคับ
3: ถูก
2: พาไปใช
4: ่ต้อง
3: ฮะ
4: ก็คือเพลงกระแสมาเพลงไหนที่แบบเป็นกระแสเราต้องแบบ
3: ใช่
4: เอาและ
3: ต้องรีบแกะก่อน
4: ต้องรีบแกะ
3: ทำกันบ้าน
4: ยิ่งเร็วได้ยิ่งดี
2: แต่เมื่อกี้เจนบอกว่าปกติไม่คุ้นเลยต้องปรับตัวแสดงว่าจุดสตาร์ทการร้องเพลงของเจนเนี่ยมาจากเวไหนฮะแนวไหนมาก่อน
4: เหมือนเขาเลยค่ะลูกทุ่ง
2: ลูกทุ่งเลยเหรอฮะ
4: ใช่ค่ะลูกทุ่งจ๋าเลย
2: เป็นอะไรเป็นสายประกวดเป็นนักร้องแบบประกวดงานไหนอะไรยังไงบ้างไหมฮะ
4: ก็มีประกวดด้วยค่ะก็คือประกวดมาตั้งแต่เด็กสมัยโรงเรียนนะคะ
2: เพลงอะไรที่เอาไปประกวดได้รางวัลไหมฮะ
4: ตอนนั้นมันเด็กมากๆเลยใช้เพลงของพี่ตั๊กกะแตนมั้งคะใช่
2: พี่ตั๊กกะแตนชลดา
4: ใช่
2: นี่เข้าใจปั๊กๆอ่ะเข้าใจมาเสมอว่าน่าจะถนัดเพลงเร็ว
0: เพลงเต้นอะไรอย่าง
2: เงี้ยเป็นเพลงช้าสายวอคอล
3: เพลงเต้นนี่คือเราต้องเอาตามกระแส
4: ใช่ค่ะ
3: แต่เพลงช้าคือพวกเราชอบมากๆครับเป็นคนที่ชอบฟังเพลงช้าๆเพราะๆสบายๆเพลงลูกทุ่งเก่าๆยิ่งชอบ
4: ใช่ค่ะคือตั้งแต่เด็กค่ะพ่อกับแม่แม่หนูอ่ะจะชอบซื้อแผ่นซีดีอะค่ะมาฟังเป็นพวกเพลงบวชอะไรเงี้ยเพลงแหล่เงี้ยแล้วหนูก็แบบหนูก็ชอบ
2: กิ้งกากิ้งกือนะ
3: นี่ก็แหล่ได้ด้วยนะฮะ
2: แหล่ได้ด้วยหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: สีนาสังนาคสีกาสังนาคอะไรเงี้ย
2: ถ้าสีกาสังนาคตอนนี้พอไหวไหมฮะ
4: ได้
2: สู้ครับเจนฮะ
3: เอาแล้ว

0: ันนี้เซอร์ไพรส์มาก
1: จับมือกันเลยไปเป็นนักร้องพิธีทำขวัญ
0: จริง
1: จับมือกันไปเลย
2: เคยคุยกันว
3: ่
2: า
3: ใช่ครับ
2: ว่าแบบโชค
3: เราไปรับงานเสริม
2: ถ้าเราแบบเราแบบไปหาเรียนกันไหม
3: เออเอาจริงจังเลย
2: นั่งไม่คู่กันอะไรเง
3: ี
1: ้ยกลางวันเราทำขวัญเลยกลางคืนเราร
3: ถแห่ต่อ
2: ใช่แล้วอีกอย่างนึงคือหนูคิดไว้แบบไกลเลย
3: ใช่
2: เราแก่แล้วอ่ะเออแล้วเราก็แบบไม่เคยทำอะไรอ่ะก็คือไม่เคยทำงานอื่นนะคะก็คือมาปุ๊บก็อยู่กับร้องเพลง
3: ร้องเพลง
2: อยู่กับดนตรีอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ก็น่าจะแบบสายนี้แหละ
1: ถามทั้งสองคนนิดนึงบางครั้งเพลงที่เอามาร้องอ่ะมันเป็นลูกทุ่งก้าวเก่ามาทำใหม่แบบโอ้โหมันสุดๆกระแสตอบรับมันมาสองทิศสองทางไหมหรือยังไง
2: ใช่ค่ะก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี
3: ใช
2: ่แต่มันส่วนน้อยค่ะบางคนเขาแบบมันเปิดแล้วเนาะ
3: ใช่ครับ
2: ใช่
3: คนที่ชอบเขาก็ฟังเขาก็ไม่เม้นอะไรแต่คนที่ไม่ชอบเขาก็จะติเตียนนู่นนี่นั่นคำไม่ชัดควบกล้ามไม่มีล้อลิงไปอยู่ในเรือล้อเรือไปอยู่ในลิงเขาก็สรรหาจะตินะฮะคำนี้มันควรจะร้องตรงนี้ให้มันเอื้อนอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็
2: คือจริงๆคือจริงๆมันเป็นการ cover ค่ะมันก็คือเป็นแบบเรามาอเลนในแบบของเราอ
3: ่
2: ะให้เป็นแบบในแบบของเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกอะค่ะดนตรี
3: จุดมุ่งหมายเราอยากให้เพลงที่พวกเราทำอ่ะให้คนสนุก
1: อ
3: ยากให้เขาสนุกไปกับเสียงเพลงบางคนเขาเป็นคนที่ชอบคอมเมนต์ชอบติเราก็น้อมฟังนะครับรับฟังอันไหนที่ผิดพวกเราก็พยายามแก้ไข
1: คือสายรถแห่โหดนะนอนก็ไม่ค่อยได้นอนเพลงก็เร็วก็หนักกระหน่วงน้องเจนเป็นผู้หญิงรับไหวไหมเอาจริงๆมันมีอะไรที่มันหนักหนาสาหัสแต่พวกพี่คือมันอย่างเดียวไงอาจจะไม่รู้เอ้ยเบื้องหลังเขาทำงานกันยากหรือหนูต้องสู้กับอะไรบ้าง
2: แต่ถ้างานกลางคืนอ่ะจะปกติค่ะ
3: ใช่
2: แต่ถ้าเป็นงานรถแห
3: ่
2: โอ
3: ้
2: โหเช้ามากค่ะมีเคยแห่แบบ6โมงเน
3: า
2: ะช่วง
3: เช้าง
1: านบุญ
2: 6โมงเช้านะคะไม่ใช่6โมงเย็น
3: แล้วไปต่อบ่ายโมง
2: 3คาบก็เคยมีค่ะ3คาบ
3: เช้าบ่ายเย็น
2: ใช
4: ่รอบนึงโชว์กี่ชั่วโมงได้ฮะ
3: ถ้ารถแห่3
2: ถ้ารถแห่3ค่ะ
4: เฮ้ยวันนึงร้อง9ชั่วโมงเลยนะ
3: ใช่บางทีเจ้าภาพ
1: 3เที่ยว
3: เบิ้ลต่อเวลาชั่วโมง2ชั่วโมงก็มี
1: โอ้โหเพราะเขากำลังมันอย่างเงี้ยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่เขาติดลมแล้วเขาติดใจแล้ว
1: คือพี่รู้สึกว่ารถแห่เนี่ยมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งของวงการเพลงเลยเนาะโดยเฉพาะลูกทุ่งอินดี้อีสานอย่างเงี้ยคือการที่มันมีล้ออ่ะมันไปตรงไหนทุกที่ก็ได้คือมันสะดวกมันน่าจะตอบโจทย์อย่างนึงแหละแต่ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะเพราะว่าคือมันทำให้ไปตำบลอำเภออะไรก็ได้หมดอ่ะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นรถมันเคลื่อนไปเรื่อยๆอ่ะมันเจออุปสรรคอะไรจากการเดินทางหรือว่าแบบรถติดลมเจอต้นมุ้งต้นไม้อะไรไหมมีที่ตั้งที่ขับไปที่มันแปลกๆไหม
2: สายไฟเนาะอย่างแรก
3: สายไฟทุกบ้านครับติดทุกบ้านนะ
2: ถ้าแบบว่าเข้าไปในหมู่บ้านนะคะ ก็จะมีปัญหาแบบนี
3: ้แล้วยิ่งเราอยู่ตามแบบเขตตามชนบทนะครับ เข้าไปสายไฟมันจะต่ำบางทีก็ใช้ไม้ไผ่ดามมาขึ้น
1: เอาไม้ดันก่อนแล้วรถเข้าเอาเข้า
3: หนึ่งนี่สายไฟสองนี่ต้นไม้กิ่งไม้
2: ใช่
3: บางทีคูดเข้ามาในรถก็มีพวกเราต้องกิ้งหลบกันเจ้าละวันก็มี
1: อ๋อเพราะเวลาไปหนูก็ต้องเปิดประตูออกแล้วก็วิ่งไปกิ่งไม้มันก็ละเราไปเรื่อยอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: ละไปเรื่อยเหมือนกันรถแห่ก็ลอยคูดกิ่งไม้เต็มไปหมดเหมือนกันแล้วก็ถ้าฝนตกติดลมก็เอารถไถมาดึงอะไรเงี้ยก็มีเยอะทุกอย่างก็เจอมาหมดนะครับเพราะว่าน
2: ั่งๆอยู่แล้วกิ่งไม้แบบ
1: ฟาดหรอ
3: ฟาดหน้าก็มีบางทีหลบไม่ทันมัน
4: เพื่อนมันขับไปกิ่งมันปุ๊บเข้ามาใช่
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอันตรายมากเลยนะเนี่ย
3: เจอกับทุกรูปแบบแล้วบนรถใช
1: ่เมื่อกี้ที่ปาร์คบอกว่าอันนี้เป็นหนุ่มสาวจากโคราชตอนแรกพี่ไม่เชื่อพี่อ่านคอมเมนต์โชว์เขาบอกเนี่ยหนุ่มใต้เสียงดีมากเขาเป็นหนุ่มใต้แน่นอนใช่ไหมจ๊ะ
3: ผมเป็นคนนคร
1: นครไหนจ๊ะ
3: นครราชสีมาจะมานครสวรรค์ไม่ใช
4: ่โชค
3: แล้วเมื่อกี้โคราช
4: ใจหายวาบเลยว่าตอนเปิดรายการ
1: ผิดหรือเปล่า
4: ข้อมูลผิดหรือเปล่านะ
1: ไม่เพราะคนเหมือนหนุ่มใต้จริง
4: ๆแล้วอย่างทั้งสองคนเองไม่ใช่แค่รถแห่ด้วยจริงๆถ้าอยากชวนไปร้องเพลงก็มีเป็นวงไปด
3: ้
4: วยใช่ไหมติดตามผลงานช่องทางไหนดีแล้วก็แบบว่าถ้าเกิดใครอยากแบบชวนไปร้องเพลงช่องทางไหนบ้างเจนก่อนก็ได้ฮะ
2: ของหนูนะคะสามารถติดตามได้ที่ช่องFacebook นะคะเจนเจ้าค่ะแล้วก็เพจ Facebook ก็จะเป็นเจนเจ้าค่ะแฟนเพจค่ะแล้วก็ฝาก YouTube ไว้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น Full

0: ฟังก์ชันแล้วก็ฟูลเซ็กชันแล้วก็ช่องของหนูเองเจนเจ้าขาค่ะ
1: ชวนไปร้องเพลงก็ได้เป็นวงก็ได้ไม่ใช่แค่รถแห่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วถ้าจะติดต่องานคอนเสิร์ตก็สามารถโทรไปที่เบอร์ผู้จัดการได้เลยค่ะ0864998782ค่ะ
1: โอเคพ
0: ี่
1: โชคละฮะ
2: ของผมก็ติดต่อได้ทาง Facebook เหมือนกันนะครับเป็น Facebook นาวกิเลนเป็นผู้จัดการแล้วก็ Facebook ส่วนตัวก็เป็นโชคชั่วมงคลแฟนเพจก็เป็นโชครถแห่แฟนเพจนะครับแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับโชครถแห่เหมือนกัน
3: ยังเป็นโชควิบวับอยู่ไหม
2: ไม่ค่อยวิบวับเท่าไหร่ข้างหลังเมียด่าบ่อยฮะครับผม
3: ขอนิดนึงได้มั้ยโชควิบวับเนี่ยติดปิดท้ายนิดนึงลองปิดท้ายนิดนึง
2: ปิดท้ายใช่มั้ย
3: ที่แจ้งเกิดเราเนี่ยโชควิบวับเนี่ย
2: เพลงผมวิบวิบวิบวิบวิบเพลงผมฮิตฮิตฮิตฮิตฮิตพวกผมแม่งฟักอิงลิช
3: ของพี่ป๊อกใช่ไหม
2: ครับผม
3: เป็นโชควิบวับนะฮะ
2: ช่วงนั้นก็โอ้โหคนก็งงเลยเพลงเขาดีๆมาทำสามชาติแล้วเสียหมดเจ้าของเพลงมาเม้นเสียเลย
3: นะคะ
2: วันนี้แซวเล่นครับแซว
3: จ้าขอบคุณทั้งสองคนนะคะ
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
3: นี่แหละคุณผู้ชมเวใครเวมันนะคะเส้นทางของวงการลูกทุ่งที่หลากหลายและนี่ก็วันนี้ดีใจค่ะได้พูดคุยกับน้องๆเจนใหม่แล้วก็ที่มาของกระแสที่ยังไม่ได้หายไปไหนเลยก็คือกระแสรถแห่นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ความมันแต่ทุกคนต้องมีความสามารถด้วยนะถึงจะยังแข่งขันในตลาดนี้ได้ปาร์
1: คนอกจากร้องเพลงมันๆสนุกจริงๆเพลงลูกทุ่งเพราะๆแท้ๆทั้งสองคนก็เสียงดีขนาดนี้แล้ววันนี้สารพัดและนุ่มบางเขนเนรมิตเวทีมีรถแห่ให้ด้วยนะฮะบนเวทีนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากเจอศิลปินท่านไหนแนะนำติชมได้ที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS นะครับอีเมลสารพัน @thaipbs.or.th แล้วก็027902625-7ครับ
3: สารพัดและนุ่มบางเขนเจอกันทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นนะคะออกอากาศซ้ำอีกครั้งรีรันทุกวันจันทร์บ่าย 5:00 นค่ะที่ช่วงพูดคุยเนี่ยแค่ให้คุณผู้ชมได้พักเหนื่อยได้หายใจหายคอนะคะหลังจากนี้พร้อมแล้วหรือเปล่าเดี๋ยว2คนจะจัดให้กับรถคันใหญ่ๆเบิ่มๆรถแห่ในสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้กิ๊บปาร์คทีมงานช่วงทอล์กลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

จริงเสียงจริงขึ้นเวทีร้องลูกเทวดาเพลงดังติดปากที่ยังล้อกันข้ามยุคเข้าวงการอายุเยอะไม่ใช่ปัญหาสนุกเป็นมาหมดทั้งตำรวจดีเจและอาจารย์

0: จากนักร้องสายมันสู่ด็อกเตอร์กรุยเส้นทางการศึกษาเตรียมพบนักร้องดังที่ยังคิดถึงที่นี่เท่านั้นสารพันลันทุ่งบางเขนเสาร์ที่5กันยายน2569บ่าย 3:05 นาทีทางไทย PBS
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: รถสีส้มคันนี้กำลังมุ่งหน้าไปบนเส้นทางชีวิตที่คุณแม่กับคุณลูกคู่หนึ่งตั้งใจออกแบบไว้สำหรับชีวิตในวัยเกษียณที่สงบมีความสุขและได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักบ้านหลังเกษียณที่รายล้อมด้วยผืนป่าธรรมชาติที่งดงามและที่สำคัญมีสิ่งมีชีวิตที่ป้าเอกหลงไหลมานานกว่า40ปี
3: มีโพลาโดก2ชนิดบาเบ็ดหัวขวาน2ชนิดมีนกแก๊กเขียวก้านตองหน้าผากสีทองแล้วก็มีปลอด3ชนิดคือมันจะเป็นช่วงๆแล้วแต่ว่าหน้าไหนช่วงนี้10กว่าชนิด
2: แล้ววันนี้ที่นี่เป็นมากกว่าบ้านสำหรับอยู่อาศัยแต่ยังเป็นที่รวมของคนที่มีความหลงไหลในสิ่งเดียวกันและยังเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่ป้าเอกตั้งใจจะใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ที่นี
3: ่บ้านปลายของชีวิตก็คิดว่าอยู่ตรงนี้วัดก็อยู่ใกล้ไม่เป็นไรโรงพยาบาลไม่ได้คิดถึงก็คิดถึงวัดบอกลูกไว้ว่าถ้าแม่เป็นไรไปตอนแก่ก็ขอไปเผาที่วัด
2: เมื่อป้าเอกรักบ้านหลังนี้มากขนาดนี้เราคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราส่งกล้องให้ป้าเอกถ่ายภาพ5ภาพที่เป็นภาพที่มีความหมายสำหรับป้าเอกจะมีภาพอะไรบ้างติดตามได้ในต่างวัย I will วันนี้นะครับ
3: เอาเดินมาแล้วลงบ่อแล้วเอาโอเค

0: แบกบานแล้วล่วงสีงามว่าชื่นชมลีกลิ้น
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พวกหนูมีอันนี้มาให้ลองจับดู
0: อะไรคะเนี่ยโอ้สีสวย
1: กล้องค่ะแม
0: ่กล้อง
1: รู้ไหมว่าทำไมถึงถือกล้องมาน
2: ั่นน่ะสิ
0: ไม่ทราบ
1: เพราะพวกหนูมีภารกิจให้ทำค่ะก็คือหนูจะให้ถ่ายภาพ5ภาพ
2: ห้าภาพไหวไหมแม่ห้าภาพ
0: ไหวสิ
2: อ่ะไหวโอเค
0: มาแล้วต้องไหวขอบคุณนะคะของเล่นเนี่ยโอ้ถูกใจมากเลยค่ะ
2: โอเค
1: ไม่ได้ให้นะไม่ได้ให
2: ้ตามมาเลยค่ะ

บ้านหลังแรกที่มาอยู่ที่นี่เพราะว่าเป็นบ้านที่หลังจากเกษียณก็คืออยู่เลยก่อนที่จะเป็นบ้านหลังนี้ก็คือเป็นกระต๊อบเป็นอะไรเวลาวันหยุดเวลาปิดเทอมก็มาอยู่แบบนั้นแต่พอเกษียณมาอยู่เลยก็เลยสร้างบ้านภาพแรกที่อยากถ่ายก็รูปบ้านเนี่ยค่ะเพราะเป็นบ้านหลังแรกบ้านหลังที่มาอยู่ในป่าจากในเมืองทิ้งในเมืองไว้มาสร้างบ้านหลังนี้แล้วไม่อยากกลับไปอยู่นู่นอยู่นี่ตลอดคงจะตลอดยาวไปเลยแหละค่ะเพราะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราชอบและเราต้องการ

0: ไปเป็นคนปักภาคใต้พูดตรงไหนก็เป็นคนรู้ตัวเลยว่าเป็นคนชอบศิลปะพอจบม.6ขึ้นมาก็มาเข้าเรียนศิลปะที่โรงเรียนพ่อช่างค่ะจบจากพ่อช่างก็ทำงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งอายุมากขึ้นก็มีครอบครัวก็ไปสอบเป็นครูสอนอยู่ที่ธรรมกา3ปีก็ย้ายเข้ากรุงเทพจังหวัดนนท์ก็เป็นครูอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีจนกระทั่งเกษียณ
1: ป้าเอกรับราชการเป็นครูมานานกว่า50ปีเคยรับราชการอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและย้ายมาที่นนทบุรีจนเกษียณอายุราชการแต่ก่อนจะเกษียณ 5-6 ปีป้าเอกได้ค้นพบความชอบอย่างหนึ่งที่ทำต่อเนื่องมาหลายปีจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นั่นคือการดูนก
0: เหตุที่มาซื้อตรงนี้เพราะว่าชอบป่าข้อสำคัญที่สุดคือเป็นคนดูนกดูทั่วเลยทั้งประเทศไทยมีตรงไหนจุดไหนดูนกบ้างส่วนใหญ่ถ้าไปไกลก็คือไปฮาลาบาลาไปภูฐานไปมาเลไปที่เฟเซอร์ฮิลอะไรซึ่งเป็นที่ดูนกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแล้วก็รู้จักนกเยอะแล้วก็รักนกรักธรรมชาติ
2: ตอนที่ไอเอ็กทำงานอยู่ที่กรุงเทพอะค่ะก็จะเห็นแม่ไปเที่ยวกับเพื่อนไปที่นู่นบ้างที่นี่บ้างแม่ไปเที่ยวไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ถามเขาว่าไปเที่ยวแบบไปเที่ยวท่องเที่ยวหรือไปอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าแม่ไปดูนกก็ตอนแรกก็สงสัยว่าการดูนกมันคืออะไรเพราะตอนแรกเราก็ไม่รู้จักว่าการดูนกเป็นอะไรก็เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้แม่ก็บอกว่าไปดูนกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วแม่ก็เริ่มบอกแล้วก็อ๋อเข้าใจแล้วว่าแม่เนี่ยไปธรรมชาติไปดูนกตามธรรมชาติตามสถานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลงไหลหรอแม่ก็เขาสามารถนั่งอยู่ได้นิ่งๆฟังเสียงนกดูนกแบบว่ามากินกล้วยมาอะไรเงี้ยแบบได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยู่กับมันได้ทั้งวันแสดงว่าแม่ต้องแบบว่าชอบมันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นกแก๊กนี่คือเงือกในพวกของเขาเนี่ยแต่ละชนิดมันมีชื่อของมันคิดว่ามันร้องแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กก็เลยตั้งชื่อว่านกแก๊กโพระดกธรรมดาโพระดกมันก็จะร้องเงี้ยร้องปรกปรกเงี้ยพอตั้งชื่อภาษาไทยก็คือโพระดกมันร้องโป๊กโป๊กโป๊กโป๊กอะไรที่เขาไปแต่งเพลงเนี่ยคือโพระดกก็พอมาเที่ยวแก่งกระจานก็มาเจอป่าตรงนี้เจอภูเขาก็เข้ามาดูที่โอเคเลยมีภูเขาอยู่ข้างหลังก็เลยซื้อตรงนี้เพราะว่าเห็นไก่ฟ้ากระโดดออกมาจากป่าตีกันให้เห็นลงที่ในที่โล่งๆก็โอ้โหก็เลยตั้งบอมน้ำนกขึ้นมาทำบอมน้ำนกให้คนมาดูนกหลังจากนั้นก็คนก็รู้จักบ้านส่องนกและก็ค่อยๆทยอยกันมาดูนกเรื่อยๆตั้งแต่ปี49นี่แหละค่ะซื้อตอนแรก3ไร่ค่ะเสร็จแล้ว

0: ของก็บอกมีเหลืออีก4ไร่ติดกันก็ซื้ออีก4ไร่ก็เป็น7ไร
1: ่ได้ฟังเรื่องราวว่าทำไมป้าเอกถึงย้ายจากเมืองกรุงมาอยู่ที่นี่กันแล้วผมเลยอยากให้ป้าพาผมเดินดูหน่อยครับว่ารอบบ้านส่องนกของป้ามีอะไรบ้าง
0: ขวามือนี่ก็เป็นที่นั่งเป็นที่นั่งของแขกนะคะเดินไปเดินมาได้เป็นที่พักผ่อนแล้วก็เป็นชมรมสอนศิลปะสอนเด็กแถวๆนี้สอนทุกอย่างค่ะสอนให้รักธรรมชาติเช่นสอนให้ทำลวดลายผีเสื้ออะไรจากใบไม้ซึ่งเก็บตามพื้นคือเป็นธรรมชาติอ่ะพาเด็กๆไปเที่ยวป่าด้วยบางทีก็พาไปอาบน้ำพาขึ้นบ้านกลางไปดูผีเสื้อแล้วก็ให้เขียนรูปผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพยายามเน้นธรรมชาติมากที่สุด

0: ันนี้ก็คือที่ถ่ายรูปนกที่ถ่ายตัวนกมากินอาหารที่เลี้ยงอะค่ะแล้วก็มีน้ำให้เขาอาบก็ไม่ได้ขุดเป็นบ่อแต่มีถังมีอะไรใส่น้ำให้เขาได้เล่นน้ำอาบน้ำกินน้ำตรงนี้เนี่ยเป็นที่กว้างซึ่งสามารถจะรับแขกที่มานั่งบริเวณนี้ได้เยอะหลายคนความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันและอยู่ในเมืองก็ไม่มีนกจะดูข้อสำคัญนะคะเกิดในท้องไร่ท้องนามีสวนยางมีทุ่งนาอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่กับธรรมชาติมาตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแสวงหาหลังจากเกษียณคงไม่ใช่เป็นการอยู่ในเมือง
1: จากภาพถ่ายภาพแรกป้าเอกพาเราเดินลึกเข้ามาเพื่อมาดูอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่นักดูนกต้องชอบแน่ๆเพราะจะได้มีโอกาสเห็นนกหลายชนิดเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขจุดนี้ป้าเอกเรียกว่าบ่อมนก
0: บ่อมก็หมายถึงบ่อน้ำที่ไว้สำหรับให้นกมาอาบมากินน้ำหลังจากที่เราหว่านอาหารหว่านข้าวหว่านผลไม้ให้เขาบางชนิดเวลาอากาศร้อนเลยเขาก็จะอาบน้ำกันก็ใช้คำว่าบ่อมก็ต้องทำบังไพรไว้เพื่อให้เขาเวลาเราเคลื่อนไหวหรือคุยหรืออะไรกันก็ทำอะไรก็ตามเขาจะได้มองไม่เห็นนั่นแหละค่ะเป็นขอบอยู่ตรงนั้นนะที่มีหินเนี่ยกองเนี่ยตรงนี้น้ำนะคะเป็นบ่อมน้ำมีน้ำใส่ไว้ให้เขาแล้วข้างในอีกลึกหน่อยตรงนี้ตื้นหน่อยก็แล้วแต่ที่ลึกๆนั่นก็คือให้สัตว์เช่นพวกกระจงเลี้ยงผาหรืออะไรอย่างเงี้ยมากินน้ำเอาโลเดินมาแล้วลงบ่อแล้วเอาอาบน้ำแล้ว

นอกจากนกและธรรมชาติที่ป้าเอกรักแล้วยังมีอีกสิ่งนึงที่เธอหลงไหลไม่แพ้กันนั่นคือผู้คนในชุมชนบ้านหนองมะค่าผู้คนที่เปิดบ้านเปิดใจต้อนรับเธอเหมือนคนในครอบครัวจนคนต่างถิ่นอย่างป้าเอกรู้สึกว่าที่นี่คือบ้าน

0: นายยวนสวัสดีค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวพระเอกมาแย่งถึงบ้านเลย
0: เก่งนี
2: ่ไม่มีชกกันด้วยไม่ต้องชกกันด้วย
1: ใจตรงกันเราสนิทกันนะครับถึงแม้จะต่างวัยกันพอสมควรแต่เราสนิทกันเหมือนคนหลักคนใหญ่ครับสำหรับผมนะคือเล่นกันยอกล้อกันได้ครับเขาไม่ถือเนื้อถือตัวครับ
0: แกมุกเยอะ
1: แต่เราเนี่ย ดีใจตั้งแต่เขามาอยู่ใหม่ๆแล้วครับ
0: ก็การมาซื้อมาอยู่ตรงนี้ก็มีชาวบ้านที่ว่าบ้านผู้ใหญ่บ้านพี่น้องของผู้ใหญ่บ้านเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกอะไรก็คอยมาดูแลคอยมา

0: ช่วยเหลือเช่นตอนมาอยู่ก็ทำกระต๊อบอยู่อย่างเงี้ยก็เขาช่วยทำสมัยนั้นไม่มีบ้านคนเหมือนเดี๋ยวนี้ถนนก็เป็นถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยไม่เจริญเลยไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีอะไรทั้งใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซอะไรเงี้ยมีแต่บ้านผู้ใหญ่บ้านที่มาคอยดูแลเทคแคร์อยู่แล้วก็ใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยที่มาอยู่ใหม่ๆก็ได้ผู้ใหญ่บ้านญาติพี่น้องของเขาแถวๆนี้ค่ะถ่ายรูปนะ
1: เดี๋ยวมุมนี้
0: มีเจ้าอื่นอีกไหม
1: หมดแล้วครับ
0: โอเค

0: ราอยู่กับป้าเอกมาเกือบตลอดทั้งวันตกเย็นป้าเอกเลยชวนผมกับทีมงานไปเดินดูวิวที่บริเวณสันเขื่อนแก่งกระจานในช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกป้าเอกบอกว่าแม้จะเป็นภาพที่เห็นอยู่ทุกวันแต่ก็เป็นภาพที่ไม่เคยเบื่อเลยครับ
1: นี่เป็นอีกภาพหนึ่งที่เราอยากจะบันทึกเอาไว้นะคะเพราะว่ามันมีความสวยงามที่นี่คืออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นสันเขื่อนของตัวเขื่อนนะคะแม่พร้อมไหมพร้อมที่จะถ่ายความสวยงามไปให้ทุกคนดูไหมว่าที่นี่มันสวยขนาดไหนที่เราเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่เพราะว่ามันมีความสวยงามแล้วก็มีธรรมชาติมีอากาศที่ดี
2: มุมไหนดีเอ่ย
1: มุมไหนดีตรงนู้นก็สวยเนาะหรือตรงนี้ดีตรงนี้ก็สวยเอาตรงนี้ดีนะโอเคตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้

0: ด้วยความเชื่อที่ว่าการจะรักษานกนานาพันธุ์ให้คงอยู่กับเราไปนานๆคงต้องเริ่มจากการรักษาผืนป่าและการจะเริ่มต้นรักษาผืนป่าได้ต้องเริ่มจากคนที่มองเห็นป่าไม้และธรรมชาติด้วยความรักด้วยความที่เป็นครูสอนศิลปะป้าเอกจึงนำสิ่งที่ตนเองถนัดมาเชื่อมเข้ากับการเรียนรู้ของเด็กๆเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักและรักในธรรมชาติและบ้านเกิดของพวกเขาโดยเปิดเป็นห้องเรียนทุกๆวันเสาร์สุดท้ายของเดือน
1: สิ่งที่เราทำได้มากที่สุดก็คือสอนให้เด็กๆรักธรรมชาติเหมือนกับที่เรารักธรรมชาติรักถิ่นฐานบ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดเราเป็นคนต่างถิ่นมาอยู่เรายังรักพื้นที่นี้ฉะนั้นเราก็ต้องสอนให้เด็กที่เขาเกิดตรงนี้รักตรงนี้เหมือนกับที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราถนัดทางด้านศิลปะฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยได้ก็คือเอาศิลปะเข้ามาช่วย
2: ไฟเมื่อประมาณต้นปีเห็นไหมเขานี่แดงเลยนะนะครับก็พวกเราก็ต้องช่วยกัน
1: วันนี้เรามาทำกิจกรรมรักหนองมะค่ากันนะคะจะมีกิจกรรมนี้ทุกๆเสาร์ที่4ของเดือนถ้าใครอยากมาร่วมกิจกรรมนี้ก็มาได้นะคะก็คือเราจะพาเด็กๆเข้าป่าเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยดูว่าในป่ามีอะไรที่แบบว่าที่เขาจะสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับป่าอย่างนั้นเอ็กเป็นตัวแทนโอเคไปแทนค่ะไปกันค่ะโอเคพร้อมไหมทุกคน
2: ไปเลย
1: ช่วยหน่อยไป

0: ว่าต้นกลอยครับ
1: ต้นกลอยใช่ไหมคะลุงหยวนเอาไว้ทำอะไรนะคะต้นกลอย
0: หัวอยู่ใต้ดิน
1: หัวอยู่ใต้
0: หัวมันเนี่ยมีประโยชน์เราทำขนมได
1: ้มีใครรู้มั้งว่าบุกอะไรใช่อันนี้คือต้นที่มันใหญ่แล้วก็สมบูรณ์มากนี่คือดอกบุกมะกอกนี่ใกล้จะสูญพันธุ์และหายากขึ้นทุกทีทุกทีมันเป็นบุกที่อร่อยมากด้วยแล้วก็ต้นใหญ่มากน้ำลายสออะไรใช่ไหมจะบุกมะกอกนี่เด็กๆเราเจอบุกอีกชนิดนึงแล้วจ้ามีใครรู้ไหมว่านี้ลองเดาดูว่าบุกอะไร
2: บุกหางวัว
1: อ้าวทำไมรู้กันล่ะอันนี้คือบุกหางวัวก็คือสามารถเอาไปแกงกินอร่อยได้อีกชนิดนึงเหมือนกัน
3: ที่เรามาเพราะว่าจะได้รู้ว่าในป่ามีธรรมชาติของป่ามีอะไรบ้างแล้วเลยอาหารในป่าที่กินได้สมมติถ้าเราหลงเข้ามาในป่าเราจะได้มีอะไรกินคะ
4: การดูหนอนว่าคันหรือไม่คันเราจะดูมันที่ขน
5: ก็อยากศึกษารู้กับป่าค่ะก็มาอยู่ที่ชมรมนี้ก็ดีค่ะก็เจอสัตว์หลายชนิดค่ะแล้วก็ได้รู้ของสิ่งมีชีวิตของป่าว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนมากก็จะเป็นนกค่ะแล้วก็มีหลายชนิดค่ะอย่างวันนี้หนูก็เจอเต่าค่ะก็ชอบที่เราได้แบบเหมือนว่าออกสำรวจค่ะก็เหมือนจะเป็นนักสำรวจด้วยค่ะ
4: แล้วก็ปลอด
6: แล้วก็กระทืออ
4: ๋อกระทือไม่คาดหวังอะไรมากขอให้เขาแบบว่ารู้ว่าเขาต้องทำยังไงกับบ้านเกิดกับธรรมชาติกับป่าที่เขามีอยู่ให้อยู่คู่กับเขาไปจนเขาแบบโตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขารู้ว่าป่าแห่งนี้ธรรมชาติอย่างเงี้ยสามารถเลี้ยงดูเขาได้เป็นแหล่งอาหารของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแหล่งอากาศที่บริสุทธิ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาสามารถใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ได้

0: สำหรับป้าเอกและพี่เอกภาพถ่ายนี้คงมีชื่อว่าภาพแห่งความหวังนะครับเพราะเด็กๆทุกคนในภาพก็คือความหวังที่จะช่วยกันรักษาธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของแก่งกระจานให้คงอยู่ไปนานเท่านานในวันที่พื้นที่ทางธรรมชาติหลายแห่งกำลังถูกทำลาย
1: ภาพที่5ที่แม่อยากถ่ายคือภาพอะไรคะ
2: ภาพที่5ที่แม่อยากถ่ายก็คือถ่ายรูปกับลูกกับเอ็กค่ะ
3: ทำไมถึงอยากถ่ายรูปคู่กับเอ็กล่ะ
2: ก็รักเอ็กไง
1: รักมากแค่ไหนอันนี้คืออะไรคืออะไรคะอันนี
4: ้โลก

0: มันเหมือนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตที่ผูกพันจนกว่าจะจบจนกว่าจะจากไปเพราะฉะนั้นก็พยายามรักษาร่างกายด้วยเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องอะไรทุกอย่างอะไรที่มีประโยชน์อะไรที่ก็จะนึกอยู่ตลอดเวลาเพื่อลูกจะได้ไม่ต้องลำบากเวลาแม่แก่กว่านี
1: ้เขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาได้ปลูกฝังเราในหลายๆเรื่องในการใช้ชีวิตในการดูเขาใช้ชีวิตเราก็จะซึมซับการใช้ชีวิตของคุณแม่ไม่ต้องห่วงอ่ะเราก็จะใช้ชีวิตเหมือนกับเขานั่นแหละเราก็จะสามารถอยู่กับธรรมชาติอยู่ตรงนี้เหมือนกับที่เขาเคยอยู่มาก่อนได้สิ่งแรกเลยที่อยากบอกไม่ค่อยได้พูดคำนี้เท่าไหร่ก็คือรักแม่รักแม่แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเอ็กจะใช้ชีวิตหลังจากที่แม่ไม่อยู่ยังไงแม่ไม่ต้องห่วงเลยอยากบอกว่าลูกคนนี้เก่งมากจริงๆอยู่ได้โอเคไม่ต้องห่วง
0: เก่งเชื่อว่าเก่ง
2: อ
0: ืม

บ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงบ้านหลังเกษียณของป้าเอกหากเป็นบ้านที่เก็บเอาความฝันความรักและความหวังของผู้หญิงคนหนึ่งไว้ครบถ้วนผืนป่าทำให้เธอได้กลับมาใช้ชีวิตในจังหวะที่เรียบง่ายผู้คนในชุมชนทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่และเสียงหัวเราะของเด็กๆก็ทำให้ความรักในธรรมชาติไม่ได้หยุดอยู่แค่คนรุ่นของเธอแต่ยังค่อยๆเติบโตในหัวใจของคนรุ่นต่อไป

0: หลังเกษียณก็หาความสุขใส่ตัวหาธรรมชาติสิ่งที่ควรจะไปหาก็คือหาธรรมชาติดีที่สุดอย่างแม่เนี่ยมาอยู่ตรงนี้กับธรรมชาติก็โอเคแล้วความสุขมี
1: พบกันใหม่ตอนหน้ากับต่างวัย I will วันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมเรื่องราวของหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านหมอ
1: หมู่บ้านเราทําเตากันเยอะครับแต่ละครอบครัวก็มีเตาเล็กเตาใหญ่
0: ที่นี่เป็นสถานที่ทําเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณที่ยังคงเหลืออยู่รายการซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์เวลา 16:30 น.ทางไทย PBS ครับ
2: สมรภูมิปิ่นโตครั้งนี้พบกับศึกแห่งศักดิ์ศรี
3: เคยทำอาหารบนเรือกับเหมือนเขาไหมคะ
4: ไม่เคยค่ะแต่ก็ไม่กลัว
5: เมนูนี้คือเมนูอะไรครับพี่จำลอง
6: ปลาผ้าครับถ้าเป็นคนเหลือว่าถ้าหั่นอะไรไม่เคยนั่นนะตัวเมียครับ
7: เรามีอะไรไปสู้เขาครับ
8: หอยกระจีรี่ค่ะ
9: ทีมหอย
10: ทีมหอย
11: ปลาผ้าเนี่ยรสชาติดี
12: ใบชะพูมันจะน้อยไปหน่อย
13: ใบชะพูอยู่ด้านหลังลองเกลเลยครับ
2: มาร่วมเชียร์ไปด้วยกันชุมชนประมงปากน้ำปราณวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 17:05 น.
14: เวลามีไม่เยอะตั้งใจฟังคุณแอนนาต้องเดินทางไปสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้า
15: ฮะพรุ่งนี้เช้า
14: ดังนั้นขอให้ทุกคนทำงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับบ้าน
16: ลีลาดอ่ะมันไม่ใช่แค่การเต้นให้ตรงจังหวะนะหรือการทำให้มันถูกเทคนิคแต่มันคือการที่รู้สึกไปพร้อมกับคนที่เต้น
0: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
17: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: หรือวังผมจะไปจัดไม้แล้วเนอะ
2: ไม่ได้
3: ไปจัดพระองค์
4: เราจะขึ้นแล้วบอกครูบาอาจารย์ให้ปกปักรักษาคุ้มครอง
5: วายบ้านก็หรูแล้ว
6: มันเป็นเสน่ห์ดีนะเด็กๆรุ่นหลังได้เห็นวิธีการของปู่ย่าตายายเรา
7: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคนนั้นก็แตกต่าง
8: ไปหาเชื่อมาขึ้นกันนะนะ
7: ซีรีส์วิธี
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้มากันที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เรามาที่หมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านมอนซึ่งชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าบรรพบุรุษของพวกเขาย้ายมาจากเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
10: เหมือนสมัยก่อนก็จะล่องเรือบางแง่พ่อค้าจากเกาะเกร็ด
9: เราเจอกับผู้ใหญ่ยับคนขยันซึ่งบอกกับเราว่าหมู่บ้านของเขานั้นยังมีเรื่องราววิถีดั้งเดิมซ่อนอยู่มากมายโดยเฉพาะวิถีคนทำเครื่องปั้นดินเผาซึ่งยังใช้เตาเผาแบบโบราณแบบนี้ครับ
11: ตอนนี้เพิ่งได้31 ปีสร้างมาปี38
12: โอ้โหสวยมาก
9: แต่ก่อนจะไปเรื่องเครื่องปั้นดินเผาเรามาทำความรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้กันสักนิดนะครับที่นี่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงซึ่งมีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทำการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกดอกไม้สำหรับร้อยมาลัยขายนั้นที่นี่ไม่แพ้ใคร
13: แถบนี้ก็ปลูกรักได้งามครับมันเป็นดินเหมือนดินหน้าดินอย่างที่ว่างเปล่าแบบนี้ครับคนขยันหน่อยก็เอากิ่งมาปักมาชามประตูแล้วก็มาเก็บได้เลยครับ
14: ไปไหนครับผู้ใหญ่
15: จะพาไปดูเข้าเก็บดอกไม้ครับ
9: วิถีคนเก็บดอกไม้เพื่อมาร้อยมาลัยนั้นจะเริ่มทำงานกันตั้งแต่เช้ามืด
15: ต้องเก็บแต่เช้าครับเพราะมันจะเก็บง่ายมันจะมีน้ำค้างลงให้ดอกไม้เปียกเด็ดได้ง่ายครับ
9: ในเช้าวันที่เราไปถ่ายทำนั้นเราได้เจอกับหลายคนเช่นพี่ดา
16: สวัสดีครับ
17: มาเก็บดอกไม้ครับ
16: เก็บอะไรอยู่ครับ
12: ดอกพุดค่ะ
9: ทุกเช้าประมาณ4:00พี่ดาจะออกมาเก็บดอกไม้ที่ปลูกไว้ในสวนทั้งดอกพุดดอกมะลิและดอกรัก
18: วันหนึ่งนี่พี่เก็บได้กี่กิโล
19: เก็บแค่ไปร้อยอะจ้ะโลก็กว่า
16: เก็บได้กี่กิโลแล้วครับ
9: ข้างๆสวนพี่ดาเราเจอกับน้าหวัดถือตะกร้าสีชมพูมาเก็บดอกพุทธที่ปลูกไว้ในสวนของตัวเอง
20: เช้ามืดเนี่ยเขาเก็บกันอย่างนี้เนี่ย
16: ต้นใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ย
20: ใหญ่2ปี3ปีละ
16: เยอะมาก
20: ทีเก็บวัน 6-7 โลแล้วแต่เขาสั่งเก็บไปทุกวัน
16: มันก็จะแตกยอดมาเรื่อยๆอย่าง
20: เ
16: ง
20: ี้ยเรื่อย
16: อ
9: ย่างพี่หน่องคนนี้ก็เตรียมพร้อมมากๆสำหรับการเก็บดอกไม
16: ้แว่นนี้ไว้ทำอะไรครับ
21: กันยางแว่นกันยางกระเด็น
16: นี่คือถุงอะไรครับ
21: เก็บรัก
16: ถุงเก็บรักของพ่อเหรอการเก็บดอกรักนี่ก็เท่ได้นะใส่แว่นตาหล่อขึ้นมาครึ่งนึงเลยนะ
21: ไม่ได้จะระวังหยดเลย
16: หยดอย่างเงี้ยเหรอครับ
21: ครับไม่เอาผมไม่ได้เลย
16: อันตรายเลย
21: ต้องระวัง
16: แปลว่าตอนที่เราปล่อยนี่ก็ต้องค่อยๆปล่อยใช่ไหม
21: ใช่เขาก็ปลูกรักปลูกมะลิแล้วก็ปลูกพุทธเป็นอาชีพหลักของเขาจะเก็บตอนเช้ามืดแล้วก็ร้อยตะครึ่งวันก็ไปส่งเจ้าของอ่าง
16: ทำไรครับ
9: เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าดอกไม้ดอกเล็กๆเหล่านี้เป็นรายได้ให้กับคนที่นี่อย่างคู่รักป้ากิมวากับลุงมาวินที่มาช่วยกันเก็บดอกพุทธไปร้อยมาลัยขายทั้งสองคนกำลังเร่งมือต่างคนต่างทำงานไม่คุยกันเลยครับ
22: อาชีพอย่างนี้เราต้องทำอะไรให้ทันเวลา
9: ป้าบอกว่าถ้าสายแล้วแดดจะแรงทั้งร้อนทั้งเก็บยากและต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่บ้าน
0: ความรักหอมหวานสวยงามเหมือนดอกพุธไหมคะ
2: เหมือนกันเนี่ยขาวเหมือนกันบริสุทธิ
0: ์ขาวบริสุทธิ์เหมือนกัน
3: แม่ครับสวัสดีครับ
23: แล้วของเราร้อยเองขายเองไหมคะ
24: ร้อยเองแล้วส่งเขามีคนมารับกัน
9: เมื่อแสงเริ่มมาเราเดินไปบ้านหลังไหนท
0: ุ
9: กคนก็จะนั่งร้อยพวงมาลัยโดยเฉพาะดอกพุธนั้นถือว่าเป็นสุดยอดของรายได้ซึ่งแม้แต่วัยรุ่นก็ทำกันนะครับ
25: ลูกเขยอันนี้เป็นลูกเขย
26: อันนี้เป็นลูกเขยแบบตอนเข้ามานี่เขาร้อยเป็นไรเขาทำอะไรคุณนี่เป็นไหมคร
25: ับ ไม่เป็น
26: แล้วก็คือมาอยู่บ้านแล้วพ่อสอนยังไงบ้าง
25: แบบก็ทำอย่างนี้ฝึกเอา
27: เราต้องเว้นนะดอกหนึ่ง
26: แล้วแถวที่สองเราจะลงยังไง
28: แถวที่สองดอกที่เจ็ดอะลงหว่างนี้แล้วก็

0: อกเว้นดอกอะไร
1: ไอ้หมู่บ้านเราก็มีอาชีพร้อยมาลัยกันเยอะก็ได้เงินเลี้ยงครอบครัวไปส่งลูกไปอยู่กับลูกหลานไม่ต้องจากบ้านไปไหนไกล
2: ไปส่งเหรอครับ
1: ไปส่งเขาก็มาเก็บค่ะ
3: พ่อค้าคนกลางที่รับซื้อคนที่นี่เรียกว่าเจ้าของอ่างส่วนลูกไร่ก็คือคนร้อยมาลัยส่งขายให้
4: อ่างก็เหมือนแบบแหล่งรับใหญ่นั่นนะก็จะเห็นคนนั่งร้อยมะลิร้อยพุทธอยู่ตามอ่างอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็ร้อยตามบ้านที่อ่างเขาจะมีคนไปเก็บเอามารวมแล้วเขาก็มาแพ็คส่ง
5: พี่ทั้งวันนี้พี่นั่งกี่ชั่วโมงคะ
1: ก็บางทีก็มานั่งตั้งแต่สี่โมงเช้ายันเย็นเนี้ยเราก็ภูมิใจนะที่เราร้อยไปเขาไปไหว้พระไหว้อะไรเงี้ย
3: พวงมาลัยของที่นี่ได้รับการทนุถนอมด้วยน้ำแข็งและพร้อมเดินทางไปกรุงเทพมหานคร
6: โมลงมาแล้วโม
7: ไปส่งแล้วเหรอคะ
6: หมดแล้วเว้ย
5: เข้ากรุงเทพเลยไหมคะวันนี้หรือว่าไปส่งไหนต่อ
8: ไปกรุงเทพครับ
9: หนูไม่เคยเจอตอนที่หนูอยู่บ้านหนูอะอยู่ที่เนี่ยขยันเดียวได้ตังค์อย่างผมก็ช่วยพ่อด้วยผมก็ร้อยด้วยไม่ก็พออยู
3: ่เรื่องที่น่าสนใจของหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือนอกจากดินที่นี่จะเหมาะแก่การทำการเกษตรแล้วดินของหมู่บ้านที่นี่ก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษเหมาะกับการทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยล่ะครับ
10: เราขับรถเข้ามาก็จะเจอพวกกระถางเครื่องปั้นดินเผาโอ่งเยอะแยะไปหมดเลยครับ
11: ที่ไหนครับวันนี
12: ้ไปประจวบครับ
13: ดินของเรามีแร่ธาตุครับว่ามันเป็นไอ้ดินตะกอนทับถมมาหลายร้อยปีมันก็กลายเป็นแหล่งดินเหนียวที่มีแร่ธาตุได้เหมาะสมกับการปั้นกระถางและโอ่งสมัยก่อนก็มีบ่อดินสาธารณะเขาก็ไม่หวงกันนะเวลาใครจะใช้เรื่องอะไรก็ไปหาบมาชาวบ้านเขาก็ไปขุดกันมาครับสมัยก่อนใช้กระแป๋งหาบครับได้ประมาณเตาหรือ2เตาเขาก็เอาน้ำรดเสร็จแล้วก็เขาก็ใช้ควายย่ำแล้วก็ใช้คนแรงงานคนไปช่วยกัน
10: หมู่บ้านเราทำเตากันเยอะครับแต่ละครอบครัวก็มีเตาเล็กเตาใหญ่อยู่ในบ้านบ้างในถุนบ้านบ้างทำเตาทุกบ้านเลยครับใต้กว่ามีเตาหมดเลย
3: เราเดินเข้ามาในซอยเห็นเตาหลายๆบ้านอย่างที่ผู้ใหญ่บอกบางบ้านก็จะเห็นชัดเลยบางบ้านมองเห็นไกลๆต้องเดินเข้าไปถึงหลังบ้านในขณะที่บางบ้านถึงแม้ยืนข้างบ้านก็ไม่รู้ว่ามีเตาอยู่เลยนะครับ
5: ไม่บอกเลยนะเนี่ยว่ามีเตาเผาอยู่ในน
14: ี้มีในเตาดั้งเดิมทำเตาหั่นสามเนาะเด็กกระถางที่ตั้งหงายโชว์หงายไส้แถวนี้ร้านเนี่ยจะเตรียมข้าวเตาเนี่ยวันทุกวันเนี่ย
5: คนนั้นคือใครคะคุณป้า
14: ท่านจะบอกว่า
5: พี่กำลังทำอะไรนะคะ
15: ก็เตรียมดิน
3: ส่วนสามีของป้าเพียรก็ทำงานไม่หยุดไม่หย่อนคุณภรรยาการันตีว่าสามีคนนี้ขยันจริงจริง
16: ขยันมากเลยคุณเป็นผู้รู้แล้ว
5: คือแท้ก็อยากจะชมผู้ชาย
16: ไม่ได้ชม
14: แต่งเขียนลายเนี่ยตัวฉันทำหมดเลยสมัยก่อนสมัยล่องเรือจะปั้นองค์กินน้ำเย็นๆองค์ทานองค์อะไรอย่างเงี้ยจังหวัดนี่อย่างงี้เลยนางปั้นอย่างเงี้ยสิ่งนี้ก็เรียกอ่างข้าวหมาเนี่ยอ่างลินข้าวหมาสมัยก่อนก็เรียกองค์ลินน้ำข้าวคนเกาะเกตเขานำมาให้ลูกหลานเหมือนว่าทำต่อบรรพบุรุษของปู่ย่าตายายเขาไม่ได้ขายเป็นเงินในจ้าสมัยก่อนเลขพริกเลขข้าวก็เอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าคนไหนปั้นโอ่งได้ก็เลี้ยงก็ปั้นและที่บ้านคนไหนก็เป็นพ่อค้าก็ลงเรือไปขายไปแลกของกิน
3: คนที่ทำเครื่องปั้นดินเผาที่นี่บางคนก็ยังใช้วิธีแบบโบราณดั้งเดิมอย่างนายอมที่โพกผ้าคล้ายกับนักดนตรีวงคาราบาวคนนี้นะครับนายอมยังใช้เท้าในการหมุนแป้นทำโอ่ง
17: ใช้มอเตอร์ไม่ได้ต้องค่อยเพราะเดี๋ยวมันยุบได
10: ้เป็นของใหญ่อ่ะมันปั้นแบบโบราณมันต้องใช้เท้าช่วยด้วยถ้าเป็น

0: ปั้นทุ่มจะไม่ต้องใช้เลยสมัยก่อนไม่มีมอเตอร์นะไม่มีไฟก็จะใช้เท้าแล้วก็ใช้มือสาวตลอดทำความเร็วหรืออะไรก็เราก็จะอยู่ที่เท้าเราโดยประมาณมันจะประสานกับมือเราครับ
1: ที่เป็นเสาแข็งๆนี่มีเสาการหนวดกุ้งหรือว่าอะไรครับเน
2: ี่
1: ย
2: เสาเรดาร์ครับก็เรียกตามภาษาที่เขาเรียกกันมาสำหรับวัดกระถางไปกระถางสูงต่ำความสูงความต่ำความกว้าง
3: ทำจากอะไรนะคะ
2: การมะพร้าวครับ
0: นี่ครับนี่เป็นแบบสมัยใหม่ครับก็จะเป็นมอเตอร์หมดเลยครับปั้นได้เร็วมากครับวันละเป็นร้อยครับก็จะใช้มือและเท้าช่วยชะลอเบรกให้มันเบาลง
4: เบรกเหรอครับเนี่ย
2: เบรกครับเบรก
3: ถ้าเบรกมันจะหมดแล้วนะคะหนูเห็นถ้าเบรกจังหวะไหนที่เราเบรกบ้างคะ
2: การขึ้นตรงเนี่ยถ้าความเร็วเกินเนี่ยกระถางมันจะเสียตรงครับต้องลดความเร็วลงหน่อย
0: คนที่3ก็จะเขียนลายอยู่ด้านนู้นนะครับ
5: หรือแม้แต่การวาดลายก็ยังใช้อุปกรณ์ง่ายๆจากวัสดุเหลือใช้เช่นกิ๊บดำไม้แขวนเสื้อกระป๋องแป้งและไม้ไผ
6: ่อันนี้เราจะเรียกว่าหัวเขียนค่ะกิ๊บดำจะมีความแข็งแรงแล้วมันจะคมมันจะทำให้เราขึ้นลายได้มีความคมชัดแล้วก็สวยอันนี้ทำเองแต่ก็คือออเดอร์เขามีลายให้แบบทำแบบนี้มันเป็นตลาดนอกมันก็จะมีลายที่แบบแตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะเราก็ฝึกไปเรื่อยๆ
5: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าความสามารถของคนในพื้นที่นั้นสามารถจะเอาดินมาปั้นเป็นกระถางและเขียนลวดลายในรูปแบบต่างๆได้ในทุกวัยโดยส่วนใหญ่ก็นั่งทำกันอยู่ในบ้านที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มากมาย
7: ญาติพี่น้องก็นั่งอยู่ตรงนี้
8: สวัสดีครับคุณยศครับ
5: ลุงยุทธคนนี้แกขายแบบปั้นดิบนะครับเพื่อให้คนเอาไปเข้าเตาเผาต่อแต่ว่าที่สำคัญลุงเป็นคนทำพิธีในการสร้างเตาโดยมีคู่หูคือลุงแจ๊ดคนนี้ที่เก่งมากเรื่องการสร้างเตาซึ่งบอกกับเราว่าเตานั้นมีชื่อว่าเตาหูช้างหรือว่าบางคนเรียกว่าเตาแบบเทพพนม
9: ความกว้างมันก็จะ3เมตรกว่าๆแต่ความยาวนี่มันประมาณ8เมตรกว่า
3: เพื่อนมาช่วยมีใครบ้างคะ
9: อ๋อก็มีลุงยุทธลุงคงครับ
3: ลุงคงสวัสดีค่ะ
10: ก็คือเห็นบ้านไหนทำก็ถ้าเกิดเราว่างแล้วก็มาช่วยกันอย่างนี้แหละครับ
5: ลุงแจ๊ดบอกว่าทุกครั้งก่อนจะเริ่มสร้างเตาจะต้องมีพิธีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยเรียกว่าการวางมงคลเตานะครับ
11: เราจะขอลงฐานมงคลเตามาทำพิธีเพื่อทำฐานมงคลเตาและขอสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ให้หลบหลีกนี้หนีไปเพื่อความปลอดภัยเพราะที่นี้อาจจะเป็นอันตรายต่อท่านทั้งหลาย
9: เขาทำสืบสานกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วครับว่าก่อนจะสร้างเตานี่ต้องทำพิธีวางมงคลไว้ก่อนโบราณก็ทำมาถ้าวางมงคลนี่ถ้าวางให้รากฐานมันแน่นหนาเพื่อไม่ให้เตามันเบ่งเพื่อไม่ให้เตามันเสียมงคลจะมี3ชั้น5ชั้น7ชั้นฐานจะใหญ่แล้วขึ้นมาเป็นตัวเตาก็จะเหลือชั้นเดียว
12: ที่มันจะยากมันยากจากช่วงตรงนี้ไปถึงที่ประจบกันเนี่ยอิฐมันจะใช้อยู่2อย่างก็เรียกว่าอิฐเสี้ยวมันจะทำให้เราเข้าโค้งมาเอ็นมาทีละนิดละนิดละนิดทำให้รูปทรงของเตานี้เข้าโค้งได้ง่ายขึ้นก่อมาจากก้อนนี้นะอันนี้เขาก็มีแล้วใช่ไหมนี่ก็เป็นอิฐเสี้ยว1 2 3 4 5ใส่อิฐเสี้ยว1ครั้ง
3: มีใช้ปูนซีเมนต์บ้างไหมคะ
12: ไม่มี
3: คือใช้ดินธรรมชาติอย่างเดียวเลยอะ
13: ครับ
14: ตัวนี้ที่เราเห็นทำไมต้องมีแบบนี้ล่ะคะลุง
13: การเวลานั้นมันจะเบ่งออกเพราะความร้อนในเตานี้มันประมาณ800ถึง 1,000 น่ะ
14: ค่ะ
13: มันก็จะดันเตาให้มันแยกถ้าเราทำแบบนี้เยอะๆมันก็จะแน่น
15: ดังนี้นี่ก็มีเตาโตโตจะพ่อเขาชื่อตะเอียดก็ตายไปแล้วมีลูกชายชื่ออบ
5: เราเห็นได้เลยนะครับว่าเครื่องปั้นดินเผาของที่นี่นั้นจะไม่หายไปไหนแถมยังสร้างความภูมิใจให้กับคนที่นี่เพราะว่ามีคนรุ่นใหม่ๆที่เป็นลูกๆหลานๆได้สืบทอดเอาไว้มากทีเดียว
16: แม่เราตาไม่เห็นแต่สามารถสอน

0: ทุกคนทำงานตัวนี้ได
1: ้พี่เดะบอกว่าทำสืบทอดจากแม่มา30กว่าปีทำเองทุกอย่างโดยมีที่ทำงานอยู่ใต้ถุนบ้านทั้งปั้นทั้งวาดทั้งขนเรียงเผาแข็งแรงมากเลยครับ
0: เราเป็นเจ้าของเราสามารถทำได้ทุกอย่างคือเราต้องรู้งาน
1: เตาที่บ้านพี่เดะนั้นมี3เตาอยู่ข้างบ้านและใต้ถุนบ้านซึ่งเตาที่กำลังใช้งานอยู่นี้อายุ31ปีแล้วช่วยกันทำกันเองกับญาติพี่น้องนะครับ
0: ทำนั้นกันในพี่น้องเรา
2: พี่น้องครอบคร
0: ั
2: วเตาเนี้ยเราใช้อิฐกี่ก้อนนะคะ
0: อิฐอันนี้แล้วเรา 7,000 ก้อนได้เนี่ยตัวนี้นะบางเตาใช้หมื่นกว่า
3: ตีเป็นงบกี่บาทครับแม
0: ่เอางบเป็นหรอเป็นแสนนั่นแหละมีกระถางมีจานแล้วแต่จะเป็นลูกเล็กลูกใหญ่เราสามารถใส่ไส้ด้วยกันได้ลูกเล็กจะอยู่ด้านในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงช่องใส่ไฟเราก็จะเว้นก็คือเอากระถางลูกสุกลงเพื่อจะไม่ให้ไฟมันเปื้อนมากมาย
1: ตาเถือนวัย81ปีเป็นคนรับจ้างเรียงเครื่องปั้นดินเผาเข้าเตาแต่คนที่นี่จะเรียกกันสั้นๆว่าคนเรียงเตาวันนี้ตามาช่วยพี่เดะนะครับ
4: อย่างล่างถ่ายไฟก็ใส่ช่องมาถ่ายคนเนี้ย
5: เนาะเหล็กๆมันจะช่วยอะไรอ่ะ
6: ไ
5: ป
6: ลงไม้ครับผมให้ไม้ได้วางไว้
7: เราเคยเรียงเยอะที่สุดมีเยอะแค่ไหนแค่กี่ลูก
8: ก็เตานี้ก็ประมาณ 1,400-1,500
1: คนที่นี่มีน้ำใจให้แก่กันแบบเรียบง่ายถ้าหากใครรีบใช้งานแต่ว่ายังปั้นได้ไม่มากพอที่จะเผาในเตาของตัวเองก็จะเอาไปฝากเผาในเตาของเพื่อนหรือว่าญาติๆได้โดยไม่ต้องเสียเงินอย่างวันนี้คนมาฝากพี่เดะเยอะทีเดียว
9: ไหนดูสิ
5: เอามาให้เผาโอเค
10: เอามาฝากหรือยังไงคะพี่เดะ
0: เอามาฝากค่ะฝากได้เราไม่เป็นไรเตาเราว่าง
11: กันได้เรารีบเราก็จะไปฝากเขาแค่40 50อะไรแบบนี้ได้แต่เวลาเขาเดือดร้อนเขาก็จะฝากเราเราเดือดร้อนเราไปฝากเขาเขาเรียกว่าสามัคคี
0: ตรงนี้เดี๋ยวเหลือการตัดที่เท่าแล้วก็เราก็จะปิดด้านหน้าแล้วอันนี้คนดินจะไปเตรียมยาหน้าเตาครับ
12: ใช้อะไรบ้างครับแม
0: ่ก็ดินกระสายเหมือนกันนะครับ
1: วันนี้เป็นวันที่พี่เดะปิดเตาก็จะดูวุ่นๆหน่อยนะครับ
12: ร่วมมือทำงานกันมากี่ปีแล้วครับ
0: เจอกันมานานแล้วนะ20ปีก็อยู่กันมาอย่างเงี้ย
12: เขาเรียกว่าฟืนสุ่มครับ
13: ฟืนโสม
0: อันนี้ขั้นตอนสุดท้ายของวันนี้ในการเข้าเตาเราก่อไฟตัวนี้เสร็จแล้วก็คือเสร็จภารกิจแต่กลางคืนเราจะต้องเดินใส่ทั้งคืน
1: พี่เดะบอกกับเราว่าการเข้าเตาหรือว่าการเผาเครื่องปั้นดินเผาจะใช้เวลาประมาณ3วันคนที่เฝ้าเตาต้องเฝ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะว่าต้องคอยเติมฟืนตลอด24ชั่วโมง
0: คืนที่2เราก็จะให้เด็กๆเฝ้าที่หน้าเตาเพื่อเติมไฟเรื่อยๆเขาเรียกว่าขึ้นไฟแล้วแม่ก็จะมาเปลี่ยนตอน 6:00 น.
1: คืนที่2ต้องดูไฟทั้งวันทั้งคืนคอยสุมไฟเพื่อเพิ่มอุณหภูมิความร้อนของไฟ
13: ใช้เข่าเลยเหรอแม่
0: ต้องเล่นเด็กเขา
5: ม ีส้มมาให้กินอีกแล้วค่ะ
14: มีลูกส้มหวานเนี่ยอันนี้มีใครบ้
1: างในขณะที่บ้านของผู้ใหญ่ก็เข้าเตาเป็นวันที่2เช่นกันนะครับผู้ใหญ่บอกว่าวันนี้ต้องเตรียมฟืนเพื่อสุมไฟให้แรงในคืนนี้แล้วเพื่อรักษาอุณหภูมิความร้อนให้คงที่ต้องใส่ตลอดทุกๆ2ชั่วโมงจึงต้องมีคนมาช่วยกันทั้งคืน
13: แล้วเช็คดูว่าสุกไม่สุกนี่เช็คยังไงครับ
15: ปิด
9: ดูด้วยสายตาแล้วก็จะแดงอันนี้ก็สักประมาณ2โมงหรือ7โมงก็ปิดได้แล้วก็เราจะเปิดช่องข้างๆต่อไป
0: นี่เริ่มแดงค่ะแต่เราก็เริ่มเปิดช่อง2เพื่อทำการไล่ไฟตัวนี้ร้อนดีแล้วเขาก็จะเป็นไฟไอไฟมาเพื่อจะมารับไม้ของอีกแล้วมันเป็นไฟขึ้น
1: ระหว่างที่พี่เด็กคุยกับเราก็จะลุกไปใส่ไฟอยู่ตลอด
0: ความร้อนในเตาของเรานี่ก็จะคืออบมาจากด้านหน้าแล้วมันก็จะไฟมันก็จะแรงไปถึงท้ายความร้อนมันก็จะไล่ให้กระถางตัวเนี้ยแดงขึ้น
1: เมื่อเผาครบ3วัน3คืนแล้วกระถางที่เย็นแล้วก็จะถูกขนออกมาโดยคนที่ชำนาญหรือที่เราเรียกว่าคนรับจ้างออกเตา
9: ออกเตาครับลุงน้อย
15: ลุงน้อยครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับลุงน้อยครับ
16: เราเปิดเตามาได้กี่วันแล้วคะ
17: 2วันครับ
16: 2วันโอ้โหความร้อนยังระอุอยู่เลย
9: ตอนนี้ประมาณ150
17: นี่เหมือนอยู่ไฟเลยนะครับเนี่ย
9: อันนี้เพิ่งเปิดได้2วัน
17: ต้องอยู่กี่นาทีครับกว่าจะเต็มล็อกครับเต็มแล้วเราออกไปเรียงนอกครับ
1: การทำเครื่องปั้นดินเผานั้นต้องอดทนจริงๆนะครับโดยเฉพาะขั้นตอนที่ต้องเอาออกจากเตามันร้อนสุดๆไปเลยคนรับจ้างเอาออกจากเตาอย่างลุงนวยและภรรยานั้นบอกเรามาแบบนั้นครับ
18: ตอนเช้าเนี่ยร้อนกว่านี้อย่างคันเนี่ย
16: กว่าจะได้ออกอะไรเราก็ต้องทนร้อนทนอะไร
18: ค่ะต้องทนค่ะเพราะว่าออเดอร์เขาเร่งมางานเขาเร่งเราก็ต้องเร่งให้เขา
16: ใกล้จะหมดหรือยังคะ
18: ใกล้แล้วค่ะ
16: อ๋อนี่ขนตั้งแต่กันกี่โมงอะคะ
18: ประมาณ3โมงเช้าก็พักตอนเที่ยงยันบ่ายโมงแล้วก็ตักมาเข้าทำใหม่เย็นกว่าอยู่ในนั้นเยอะเลย
17: ความร้อนขนาดนี้แม่คิดว่าปกติไหมสำหรับแม
18: ่อ๋อมันก็เป็นปกติของคนที่ทำจุดนี้ประจำกับการที่เข้าเตาออกเตา
1: เตาที่เผาเสร็จแล้วบางครั้งก็มีรอยแตกบ้าง
19: เนี่ยดินนะครับมันเป็นดินรังปลวกครับเวลาจะซ่อมก็เอาดินจอมปลวกมาผสมกับน้ำให้เหลวแล้วก็ไปป้ายตามจุดที่แตกได้เลยเวลามันหดตัวมันจะแข็งมากเลยถ้าไม่มีดินจอมปลวกก็ดินใช้ดินทรายนวล
1: อบคนนี้ซึ่งเป็นคนที่สร้างเตาด้วยตัวเองบอกกับเราว่าเขานั้นซ่อมได
19: ้ขัดเข้าไปได้ไงครับแค่นี้แล้วก็จะหดตัว
15: เราไม่ต้องทำอะไรละ
19: ไม่ครับแค่นี้ก็มันก็แน่นเหนียวครับมันกดไปในตัวครับเนี่ยทุบเข้าไปอย่างนี้เราก็มาดูว่ามันมีรอยแตกเพิ่มหรือเปล่าก็มาอัดซ้ำเพราะว่าเตาเผาทุกครั้งก็มีการหดตัวทุกครั้ง
1: มากกว่านั้นอบและภรรยายังบอกเราอีกนะครับว่าคนที่นี่โชคดีเพราะว่าเครื่องปั้นดินเผาของพวกเขาจะถูกส่งไปขายทั่วประเทศและต่างประเทศด้วย
20: พอไปจอดในปั๊มปุ๊บก็แบบเหมือนมีนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นข้าราชการแถวนั้นนะเขาก็จะมาเข้ามาหาเลยเข้ามาแบบถามว่าขายยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ย
19: มันก็มือสั่นเลยครับ รับเงินเป็นหมื่นนะครับภูมิใจที่ขายได้แล้วเขาชมว่ามันสวยครับ
0: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเราเพื่อจะให้ได้เลี้ยงชีพเราทำงานอยู่กับดินจากความอายเป็นความภูมิใจภูมิใจในงานตัวนี้แต่ก่อนเราคิดว่าเราทำงานอะไรทำไมไม่เห็นเหมือนเขาเลยเราเลอะก็เลอะอายก็อายเปล่านะแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่อายเดี๋ยวนี้เราเต็มใจเราทำทุกอย่างตอนนี้มีลูกมาสืบทอดต่องานตัวนี้เราก็ดีใจมาก
21: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
1: เราได้รับฟังความรู้สึกของทุกๆคนที่นี่แล้วต้องบอกเลยนะครับว่าอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาของบ้านมอนนั้นได้สร้างทั้งรายได้และความภูมิใจให้กับคนในพื้นที่จริงๆดีใจนะครับที่ยังทำกันอยู่และดีใจด้วยครับที่ลูกๆได้เริ่มมีส่วนร่วมในการเข้ามาทำด้วย วันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: เสียงเหเรือที่กึกก้องกลางเจ้าพระยาแสดงให้รู้ว่าพระราชพิธีทางน้ำที่งดงามและยิ่งใหญ่ของไทยกำลังเกิดขึ้นแล้ว
1: ถามว่าแล้ว

0: ต่างคนต่างมาจากพื้นฐานที่ไม่เท่ากันที่จะต้องมีอย่างแรกเลยเขาต้องมาด้วยความเต็มใจ
1: เมื่อเวลามีศึกสงครามดั้งเดิมมันก็คือกระบวนรักษาความปลอดภัยในเวลาเสด็จพระราชดำเนิน
2: ติดตามชมสารคดีสินแห่งสายนาทีทางไทย PBS
3: เราทำร้ายญาติทำไมหัวแตกอะไรทะเลาะกัน
4: อยู่กับหลานสองคน
3: ในโซเชียลหรือชาวบ้านจะรู้จักว่าตำรวจน็อตครับติดตามการทำงานตำรวจอินฟลูไอ้แบงค์สาวแกไม่รอดแน
5: ่แกไม่รอดแน
6: ่ตาไฟแดงครับพี่ตอนท้ายไปโรงพักโอ้ no
7: จริงไหมหากชีวิตตำรวจชั้นผู้น้อยดีขึ้นจะไม่มีการรับสิทธิ์บน
8: บางคนเขาอาจจะไม่อยากรับเลยก็ได้แต่บอกเฮ้ยลงเรือลำเดียวกันแล้วนะต้องเอา
9: สามัญชนคนไทยตำรวจน้อย100ล้านวิววันอังคารที่1กันยายน21นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
10: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว 17 นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบโครงสร้างสะพานมอนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนนะคะหลังพบพื้นสะพานบางช่วงเริ่มผุพังพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวให้งดเดินในพื้นที่จุดเสี่ยงค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญจังหวัดกาญจนบุรีพบว่าเจ้าหน้าที่นำกรวยมาตั้งพร้อมติดป้ายเตือนสะพานชำรุดให้นักท่องเที่ยวโปรดระมัดระวังนะคะหลังเกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุจากการสำรวจยังพบว่าพื้นสะพานหลายจุดไม้และเสาบางต้นเริ่มผุค่ะไม้ที่ชายยึดเสาสะพานก็หักหลายจุดนะคะทางอำเภอสังขละบุรีได้ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของสะพานอย่างเร่งด่วนค่ะพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันเฝ้าระวังพร้อมเตรียมเสนอแผนซ่อมแซมใหญ่ทั้งระบบนะคะคาดว่าจะใช้งบประมาณ 40-50 ล้านบาทค่ะด้านนายสรรหรัตน์วิศวกรโยธาเปิดเผยว่าบริเวณที่น่ากังวลและต้องเร่งซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนที่สุดคือสะพานช่วงร่องน้ำลึกค่ะซึ่งมี3จุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้ตัวสะพานมีอาการแกว่งหรือเซได้นะคะสำนักงานโยธาธิการแนะนำนักท่องเที่ยวค่ะควรงดเดินหรือถ่ายรูปบริเวณริมขอบสะพานและจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวบนสะพานค่ะตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศจับกุม2ผู้ต้องหาทำหน้าที่ถอนเงินสดให้กับเครือข่ายช่อกงออนไลน์นะคะรับสารภาพได้รับค่าจ้าง 5% ค่ะตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค5นำหมายศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าควบคุมตัว2ผู้ต้องหาเป็นชายและหญิงภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังทำหน้าที่ถอนเงินสดให้กับเครือข่ายช่อกงออนไลน์พร้อมกับยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ2เครื่องบัตร ATM จำนวน3ใบและสมุดบัญชีธนาคาร3เล่มก่อนหน้านี้ตำรวจพบว่าการถอนเงินบริเวณตู้ ATM ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวข้องกับหลายคดีนะคะโดยเฉพาะการถอนเงินจากตู้ ATM ย่านตลาดป่าเมือดช่วงวันที่26กรกฎาคมถึง3สิงหาคมและวันที่7ถึงวันที่13สิงหาคมเกี่ยวข้องทั้งหมด21คดีค่ะรวมทั้งตู้ ATM ที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอสันทรายอีก10คดีเมื่อไปตรวจสอบเส้นทางการเงินจึงพบผู้กระทำความผิดและขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาให้การว่าตนได้รับการสั่งการจากผู้ใช้บัญชีแอปพลิเคชัน LINE คนหนึ่งให้ถอนเงินสดออกจากตู้ ATM และนำไปฝากต่อนะคะโดยได้ค่าตอบแทน 5% จากยอดฝากเงินสดเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาในความ

0: ผิดฐานสนับสนุนช่อโกงประชาชนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และเป็นผู้เปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากพร้อมควบคุมตัวดำเนินคดีต่อไปค่ะหลายพื้นที่ทั่วโลกร่วมชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นครั้งที่เงามืดของโลกบดบังพื้นผิวบนดวงจันทร์มากถึงร้อยละ96ดวงจันทร์บนท้องฟ้าเหนือกรุงเอเธนของกรีซเมื่อคืนที่ผ่านมาค่อยๆมืดลงจนเหลือเพียงเสี้ยวเล็กๆซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วนที่ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์เคลื่อนตัวมาเรียงอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะแต่ในครั้งนี้ดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในเงามืดของโลกเพียงบางส่วนเท่านั้นจึงยังมองเห็นพื้นผิวของดวงจันทร์สว่างอยู่บางส่วนปรากฏการณ์จันทรุปราคาครั้งนี้สามารถมองเห็นได้ในหลายพื้นที่ของโลกค่ะทั้งทวีปอเมริกาเหนือและใต้ภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกและยุโรปตะวันตกโดยในช่วงที่เกิดคลาสสูงสุดพื้นที่ผิวของดวงจันทร์จะเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกมากถึงประมาณร้อยละ 96.3 ทำให้ครั้งนี้ถือเป็นจันทรุปราคาบางส่วนที่มีระดับความลึกของการบดบังสูงที่สุดก่อนการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งถัดไปในปี2028ส่วนในไทยไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวได้นะคะเนื่องจากอยู่ในช่วงเวลากลางวันค่ะส่วนคนหายไทยพิเวศรับแจ้งนางสาวพีรยาชาติวงอายุ36ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างอวบผิวขาวเหลืองผมยาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากตำบลมะขามหยงอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่24พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111อีกสักครู่ตามชมรายการสมรภูมิปิ่นโตนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: เลขคนเรือข่ายค้ายาเสพติดห้ามชาติมิลาลวงคนไทยบินหิ้วไอซ์มาเลเซีย
2: เขาก็บอกว่าไม่ผิดกฎหมายผมก็รู้ว่าไอ้รอบแรกผมไปเอารองเท้าจากมาเลียไปไต้หวันมันเป็นรองเท้าไอ้ยี่ห้อไอ้แฟชั่นแต่ว่าข้างในน่ะก็น่าจะมียา
1: ประเมินโอกาสเกิดสันติภาพท่ามกลางความไม่สงบชายแดนใต้ทำไมรัฐบาลต้องกลับสู่โต๊ะเจรจา
3: เพราะฉะนั้นการที่เราจะกลับไปพูดคุยกับเขาเท่ากับว่าเขาก็ได้ผลสิครับในการสร้างแรงกดดัน
4: เราต้องคุยกันว่าเราจะคุยเรื่องอะไรถ้าจะคุยเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารเราคุยได้แค่ไหน
5: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: ขอต้อนรับเข้าสู่สมรภูมิปิ่นโตนะครับผมซึ่งด้านหลังเรานะคะเห็นเรือเยอะแบบนี้นะคะเพราะว่าผู้คนที่นี่นะคะเขาดำรงชีวิตด้วยการเป็นชาวประมงหรือที่เราเรียกว่าไอ้หนุ่มตังเกครับพี่ป
1: อไอ้หนุ่มตังเกร่องเร่ฮักลา
2: เรือตังเกเนี่ยจริงๆรากศัพท์มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วครับซึ่งคำว่าเรือตังเกก็คือเรือที่ใช้ออกหาปลาเรือประมงต่างๆนั่นเองเราก็เลยนำมาใช้
0: โ
2: อ้
0: นี่เพิ่งรู้นะคะว่าเป็นภาษาจีนแต้ฉิวถ้าเป็นภาษาจีนกลางนี่จะเป็นแบบนี้จริงๆค่ะ
2: โอ้นี่เวลาก็มา
0: สวัสดีจริงๆนะคะสวัสด
2: ีวันนี้เรามาเปิดสมรภูมิกันที่ชุมชนประมงปากน้ำปราณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3: ชนประมงปากน้ำปราณพื้นที่ประมงพื้นบ้านที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วิถีชีวิตส่วนใหญ่ทำประมงและเขาว่ากันว่าที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเรือใดหมึกแห่งแรกของประเทศไทยและที่นี่ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการแปรรูปอาหารโดยเฉพาะหมึกแดดเดียวของปากน้ำปราณจนหลายคนที่ได้กินเป็นติดคอติดเงินติดใจอร่อยอร่อยและชุมชนปากน้ำปราณยังมีจุดถ่ายรูปต้นตาลริมทะเลยอดฮิตที่ถูกใจสายแชะต้องมาเช็คอินที่นี่ส่วนสายกินที่นี่ยังเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารทะเลชั้นยอดเรียกได้ว่าสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วทำให้มีพ่อครัวแม่ครัวในชุมชนที่รังสรรค์เมนูอาหารพื้นถิ่นได้อย่างเลิศรสแล้ววัตถุดิบที่เพียบพร้อมขนาดนี้วันนี้ฤกษ์งามยามสนุกชุมชนประมงปากน้ำปราณจะกลายเป็นสมรภูมิอาหารบ้านด้วยปิ่นโต3ชั้นที่จะแซ่บสนั่นลั่นปากน้ำปราณบุรี
2: วันนี้นะครับเราจะมาหาพ่อครัวแม่ครัวประจำชุมชนนะครับผมเพื่อจะแข่งขันกันใครจะได้เป็นตัวแทนชุมชนเพื่อไปชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชนมูลค่า1ล้านสตางค
3: ์วันนี้ทีมปิ่นโตโบแดงนำทัพโดยพี่จำลองสมัยก่อนเป็นพ่อครัวบนเรือหรือบางคนเรียกว่าจุมโพซึ่งเป็นศัพท์ภาษาจีนแต้จิ๋วที่สมัยก่อนเรียกพ่อครัวบนเรือสำเภาจีนและพี่จำลองเป็นพ่อครัวบนเรือตั้งแต่อายุ17ปีโดยสืบทอดและเรียนวิชาการทำอาหารมาจากรุ่นแม่ทำอาหารให้กับชาวประมงบนเรือกว่า40ชีวิตโอ้โหส่วนแม่ครัวตัวหม่ำปิ่นโตโบเขียวก็คือพี่ดาวดาวเด่นในเรื่องของการทำอาหารเป็นแม่ครัวมือหนึ่งของวิสาหกิจชุมชนประมงปากน้ำปราณเมื่อออกงานครั้งใดต้องส่งเธอไปรับรองไม่ผิดหวังหรือแขกไปใครมาก็ต้องให้เธอทำกับข้าวต้อนรับใครได้กินฝีมือเป็นอันติดใจเกือบทุกรายถือว่าเป็นแม่ครัวของชุมชนที่ได้รับการยอมรับเรื่องเสน่ห์ปลายจวักของเธอไม่เป็นสองรองใคร
2: สวัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สดีคร
5: ับ สวัสดีครับ
2: ของผมพี่จำลอง
4: สวัสดีครับ
2: ของผมพี่ดาวครับ
6: อ
2: ย่างพี่จำลองทำอาชีพอะไรครับ
4: ประมงครับ
2: ประมง
4: ครับประมง
2: เห็นเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรจุมโพ
4: ชมโพครับ
2: ชมโพ
4: ครับ
2: มันแปลว่าอะไรครับพี่จำลอง
4: ตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งหนึ่งในเรือประมงเป็นคนทำกับข้าวในเรือเลี้ยงขน40คน
2: แล้วเมนูที่คนแบบบนเรือเขาชอบกินแล้วอร่อยคืออะไรบ้าง
4: ปลาผ้าครับถ้าได้ทานปลาผ้าแล้วอะ
2: กินแล้วมันคึกกินแล้วมันคึกเหรอกินแล้วมันคึกเหรอแล้วเราไปลงกับใครเราอยู่บนเรือมาคุยกับพี่ดาวบ้างดีกว่าพี่ดาวครับทำอาชีพอะไรครับตอนนี
5: ้ก็แม่บ้านรับจ้างทั่วไปแล้วก็ทำกับข้าว
2: เห็นคู่แข่งพี่ดาวของเราแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้าง
4: อีกนานครับอีกนานครับ
2: อีกนานกว่าจะเทียบชั้นเรา
4: ใช่ครับ
2: ขี้คุยเหมือนกันนะเนี่ย
7: เคยทำอาหารบนเรือกับเหมือนเขาไหมคะ
5: ไม่เคยค่ะแต่ก็ไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะ
7: ให้เขาทำบนเรือไปแต่ดูกันว่าบนบกใครจะชนะ
5: อยู่บนดีฟ้ายุงล่างนะคะ
2: ก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะเจอแต่แม่ครัวมาประชันฝีมือกันรอบนี้จะเป็นพ่อครัวและแม่ครัวพร้อมแล้วรับปิ่นโตเลยครับพี่ปิ่นโตโบแดงและฝั่งโน้นปิ่นโตโบเขียวพร้อมนะครับ
5: พร้อมค่ะ
4: พร้อมครับ
2: เราไปฟังกติกาสมรภูมิปิ่นโตและเข้าครัวกันเลย
3: กติกาการแข่งขันสมรภูมิปิ่นโตแม่ครัวตัวแม่ทั้ง2ทีมจะต้องทำอาหารจัดใส่ปิ่นโตที่ทางรายการให้ไปจะทำของคาวหรือของหวานก็ได้แต่ต้องเป็นของอร่อยจะพูดทำไมนี่ และเมื่อทำเสร็จแล้วพิธีกรจะเป็นตัวแทนของแต่ละทีมนำปิ่นโตของทั้งสองทีมแห่แหนไปให้คณะกรรมการ3คณะที่อยู่ในชุมชนนี้กินแล้วตัดสินว่าอาหารจากปิ่นโตของแม่ครัวตัวแม่ทีมไหนอร่อยถูกปากถูกใจกว่ากันและแม่ครัวทีมที่ชนะจะได้เป็นตัวแทนชุมชนไปแสดงฝีมือทำเมนูพิเศษที่อาจไม่เคยทำมาก่อนเพื่อพิชิตเงินรางวัลจากทางรายการไปพัฒนาชุมชนมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านสตางค์10,000 บาทนั่นเอง
2: อยู่ในครัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีผู้ช่วยมาด้วยพี่สมโพธิครับสวัสดีครับพี่สมโพธิเป็นอะไรกับพี่จำลองครับ
6: เป็นใต้กงครับ
2: คืออะไรอ่ะพี
6: ่คือเป็นผู้ควบคุมเรือครับ
2: เหมือนขับเรืออย่างเงี้ยเหรอ
6: ใช่ครับ
2: วันนี้2คนนี้จะมาทำเมนูเด็ดๆให้เราได้กินเพื่อไปแข่งกับอีกทีมนึงเมนูแรกเมนูอะไรพี
4: ่แกงส้มปลา
2: แกงส้มปลาปลาอะไร
6: ปลาอะไรก็ได้ครับ
4: ทุกอย่างเราได้วันไหนเราก็ทำวันนั้น
6: ใช่
4: คือเราออกเรือเนี่ยเราไม่รู้ว่
2: า
4: วันนี้คืนนี้เราจะได้ปลาอะไรวันนี้เราโชคดีได้ปลาทู
2: เป็นชื่อแกงส้มปลาอะไรก็ได้ที่ได้ในวันนั้น
4: ใช่คนทะเลง่ายง่าย
2: ไม่อยู่กับปัจจุบันมีอะไรกินอันนั้น
4: ใช่ครับวันนี้แกงส้ม

0: วัตถุดิบมีแค่นี้ก็คืออันนี้คืออะไรบ้างครับมีพริกแกงเหรออ
1: ันนี้พริกแกงส้มอันนี้ส้มมะขามนี่มีใบกะเพราหน่อย
0: ใส่ใบกะเพราด้วย
1: ที่นี่ถ้าเป็นคนเหลือแล้วจะเป็นแบบนี
0: ้แล้วก็ปลาทูสดใช่ไหม
1: วันนี้ก็ต้องติดแก๊สขั้นแรกครับ
0: ติดแก๊ส
1: จะใช้จุดแก๊ส
0: ได
1: ้ระวังนะอ้าวสุดยอด
0: เห็นว่าไม่ได้ทำครัวมานานแล้วเหมือนกันใช่ไหมพี
1: ่30 ปีที่พี่ไม่ได้ทำ
0: แล้ววันนี้มันจะรอดไหม
1: ไอ้นี่มันอยู่ใน
0: ใจ
1: ครับ
0: แล้วไม่ได้ทำอาหารนานขนาดนี้ทำไมถึงคิดจะลงแข่ง
1: พี่อายุเยอะมันก็อยากเอาอาหารตรงเนี้ยที่คนเหลือเนี้ยเอามาให้คนบนฝั่งได้กินขั้นแรกเนี่ยเราก็ตั้งน้ำพริกแกงไว้ก่อนนะครับใส่น้ำพริกก่อนครับคนละหลายน้ำพริกครับ
0: แล้วแซ่บๆนะพี่ผมชอบกินเผ็ดๆปลาทูนี่เราใส่ทั้งตัวหรือเราต้องผ่าท้องไหมครับ
1: คือเราต้องเอากรงเสียออกก่อนครับ
0: ใช้มือดึงออกมาได้เลย
1: ครับ
0: เพราะปกติถ้าแบบที่เราเคยเห็นก็คือเราต้องผ่าก่อนนะแล้วค่อยดึงเดี๋ยวผมลอง
1: อ้าวลองดู
0: มันก็ไม่ยากมากนะ
1: แค่นี้ครับ
0: แค่นี้นะมันได้ความรู้เหมือนกันนะปกติเราก็คิดว่าเราใช้มีดอย่างเดียวแต่อันนี้มันเอาเหงือกออกได้เลยไง
1: ใช่
0: ไหมจากตรงเนี้ยเอาไปทอดน่าจะอร่อยเนาะพี่เนาะพูดแล้วก็หิว
1: ครับ
0: แก้มปลาทูทอดตอนนี้แกะปลาเรียบร้อย
1: ปลานี้เดี๋ยวก็ต้องล้างให้สะอาดเพื่อว่าจะมาทำอาหารได้ครับ
0: ตอนนี้น้ำส้มมะขามเรียบร้อยแล้วเราไงต่อพี
1: ่พอน้ำเดือดเราก็ใส่ครับของทะเลทุกอย่างต้องให้เดือดไม่นั้นมันจะขาวของคนอื่นเขาจะหั่นคนทะเลไม่ต้องหั่น
0: ครับ
1: ง่ายเขาว่า
0: ใส่ทั้งตัวเลยหอมมากเลยนะครับใส่น้ำส้มลงไป
1: ส้มมะขามครับ
0: ส้มมะขามโอเคน้ำมะขามเปียก
1: ถูกต้องครับ

0: เอาน้องปอชิมก่อนนะ
1: โอ้ผมว่าก็ได้แล้วนะ
2: รสชาติมันอยู่ในเรือ น
1: ะพี่
2: เ
1: รา เหมือนอยู่ในเร
0: ือ รวมพลัง
1: เฮ้ย
0: นะยอดต้องให้ปอเด็ดข้าวเผาก่อนนี่เราจะเด็ด
3: โอ้ยขนาดใบกะเพรายังทนไม่ไหวเลยความอร่อยของเราน
0: ี่ขั้นตอนสุดท้ายครับใส่กะเพราทีหลังครับโอ้โหขั้นสุดท้าย
1: มองเลย
2: ปิด
1: ฝาให้หอม
0: ใช่ครับ
1: ต้องปรุงแค่นี้เลยเหรอพี
0: ่แค่นี้จริงๆครับ
1: ปิดเตาแก๊สเรียบร้อยเดี๋ยวเราเตรียมเสิร์ฟใส่ปิ่นโตเลยครับ

0: นี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในครัวของพี่ดาวแล้วนะคะแต่เอ๊ะเรามีคนแปลกหน้าท่านหนึ่งท่านนี้คือใครคะ
1: อันนี้คือพี่หนูค่ะเป็นผู้ช่วย
0: สวัสดีค่ะพี่หนูโอ้ยวันนี้พร้อมมากนะคะปากแดงดิฉันเรียกว่า Hummingbird Blood ค่ะคือหน้าเราต้องเด่นกว่าพิธีกรขนาดนี้เลยเหรอคะหรือยังไง
1: ใช่
0: เพราะเลยพี่ดาววันนี้เราจะมาทำเมนูอะไร
1: อันนี้เป็นปูเสวยค่ะเมนูแรก
0: ปูเสวย
1: ใช่
0: ทำไมเราถึงเรียกว่าปูเสวยคะ
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเสด็จมาที่วังไกลกังวลแล้วท่านเสวยเนื้อปูเป็นหลักจะใช้ให้แม่ครัวค่ะมาสั่งเนื้อปูที่นี่ที่นี่คือแร่ธาตุดินจะอุดมสมบูรณ์ค่ะเนื้อปูก็จะไม่เละจะเป็นเส้นๆต่อให้เราผัดยังไงก็ไม่แหลกค่ะ
0: เรามาแนะนำวัตถุดิบกันก่อนดีกว่าค่ะมีอะไรบ้างคะสำหรับเมนูนี้คะ
1: ของเราก็จะใช้เนื้อปลาอินทรีย์เค็มค่ะปูม้าค่ะน้ำพริกแกงเผ็ดค่ะ
0: อันนี้เราตำเองเลยไหมคะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นมะพร้าวเทินทึก
0: อันพี่ด่าหนูเหรอคะ
1: ไม่ค่ะ
0: อะไรคือมะพร้าวเทินทึกคะ
1: มะพร้าวเทินทึกก็จะกึ่งแก่กึ่งอ่อนก็เลยเรียกเป็นมะพร้าวเทินทึก
0: อ่ะงั้นเราไปเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ
1: สอนการแกะปูก่อนนะคะ
0: ได้ค่ะคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าแบบเฮ้ยปูมันแกะยากเรามีเคล็ดลับยังไงให้แกะมาได้ทุกส่วนของปูเลย
1: ไม่ยากค่ะคือก่อนแรกเลยเราปูเป็นนะเราต้องมาน็อกน้ำแข็งก่อนค่ะพอเวลาปูมันนิ่งปุ๊บเราก็ต้องตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็เอาปูไปนึ่งค่ะ
0: อันนี้เราใช้ปูตัวผู้ตัวเมียคะเนี่ย
1: อันนี้จะเป็นปูตัวผู้นะคะถ้าตัวผู้กระปิ้งมันจะเล็กแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเมียกระปิ้งเขาจะใหญ่ค่ะ
0: ยังไงคะพี่หนู
2: แกะปลาค่ะ
0: เรารู้สึกยังไงกับการแกะปลาครั้งนี้บ้างคะ
2: ฟินค่ะฟินค่ะ
0: นี่ค่ะทำไมเราถึงใช้ปลาอินทรีย์คะบอกเราหน่อย
2: เพราะว่ามันมีกลิ่นหอมค่ะ
0: กลิ่นหอม
2: ใช
0: ่ทำไมเนื้อปลามันสวยขนาดนี้พี่หนู
2: สวยสวยเหมือนคนแก่ง
0: ว้าวแต่แล้วทำไมตรงนี้มีแต่คนสวยล่ะคะ
3: อยากกินไข่แล้วนะคะ
0: โอ้ยตายแล้วเรามีอินเวเดอร์ค่ะเรามีคนบุกรุกค่ะ
4: เอาให้อร่อยนะครับฝั่งนู้นอร่อยมาก
1: ฝั่งนี้อร่อยกว่าค่ะ
0: วอร์เรียร์เบาหยดเซลตาวอร์เรียร์เบาหยดเซลค่ะพี่ดาวก็แกะปูเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้ยเนื้อปูเยอะมากพี่ดาวเนื้อปูม้าปากน้ำปลาสดสดเดี๋ยวชิมให้ดูเลยค่ะ
1: เป็นไงคะ
0: อันนี้ได้ใส่น้ำตาลป่ะคะ
1: ไม่ใส่ค่ะ
0: มันหวานมากแล้วหอมแล้วนิ่มแล้วที่เขาบอกว่าเนื้อเป็นเส้นมันเป็นเส้นจริงๆเพราะเคี้ยวไปเนี่ยละลายในปากเลยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาเริ่มกันเลยค่ะใช้ไฟแรงไฟกลางไฟอ่อน
1: ต้องใช้ไฟกลางค่ะ
0: แล้วปลาเราใส่อย่างนี้เลยไม่ต้องสับหรอคะ
1: เดี๋ยวมันจะแหลกไปเองค่ะ
0: ไม่ต้องรอน้ำมันเดือดด้วย
1: ไม่ต้องค่ะ
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับไหมคะ
1: ทำตามใจฉันค่ะทำตามใจฉันค่ะ
0: ต้องมาใจฉันออกไม่ได้เป็นเคล็ดลับพี่หนุ่มพูดถูกเลยอ่ะคือมันต้องใช้ปลาอินทรีย์แล้วมันจะหอมแบบนี้จริงๆนะเนื้อมันแตกเองจริงด้วยโดยไม่ต้องสับเนาะเมนูนี้เราทำบ่อยไหม
1: ทำบ่อยนะคะที่อื่นไม่มีแล้วก็บ้านอื่นไม่มีใครทำทานแน่นอนค่ะ
2: เราจะทำที่กลุ่มนี้แหละค่ะทำกันบ่อย
1: ใช่ค่ะพอปลาเริ่มหอมเราก็จะพริกแกงรวนค่ะคนทำแซ่บอาหารก็ต้องแซ่บ
0: แล้วยังไงต่อคะเราทำอะไรต่อ
1: ขอเครื่องปรุงหน่อยค่ะ
0: ขอเครื่องปรุง
1: ขอน้ำตาลปี๊บขอน้ำตาลทรายหน่อยค่ะ
0: น้ำตาลทราย
1: ตามด้วยน้ำปลาค่ะ
0: น้ำปลาค่ะ
1: ขอช้อนชิมหน่อยค่ะ
0: ขอช้อนชิมหน่อยค่ะ
1: ขอน้ำตาลน
0: ิ
1: ดหน่อย
0: อ่อนน้ำตาลไปหน่อยแสดงว่าเมนูมันจะมีความติดหวานติดเค็มแล้วก็เผ็ดพี่ดาวไหนได้แล้วมันเป็นรสชาติยังไงบอกหนูซ
1: ิตั้มลองชิมดิ
0: ขออนุญาต
1: ค่ะเป่าก่อนนะคะเดี๋ยวปากพอง
0: ก็หวานจริงก็หวานเค็มเผ็ดพอดีเลยว่าเดี๋ยวเราต้องใส่เนื้อปูแล้วก็มะพร้าวทึ่งชุบด้วยต้องผัดนานแค่ไหนคะถึงจะโอเค
1: ไม่นานค่ะแค่ว่าให้เนื้อมะพร้าวเขาอมที่แกงไปอะ
0: เนื้อปูค่ะว้าว
1: ของเราเน้นปูนะคะ
0: ข้างนอกมี 2,000 นะคะเนื้อปูขนาดนี้ดูท่าผัดสิคะโอ้ย
1: ข้างบ้านต้องกลัวแล้วค่ะตั้มลองชิมสิคะ
0: ใส่เนื้อปูม้าจากปราณบุรีไปแล้วดูซิว่าจะเป็นยังไงพอรอบนี้มันได้กินเนื้อมะพร้าวด้วยคุณผู้ชมมันมีความเผ็ดที่กลมกล่อมหวานที่พอดีของเนื้อปูแล้วเครื่องแกงที่ผัดกับปลาอินทรีย์ตอนแรกอ่ะมันเค็มมันทำให้สามรสชาตินี้มันผสมปนเปกันแล้วพอดีมากเลยพี่มันผสมกันลงตัวเพราะเนื้อมะพร้าวมันดูดน้ำของปลาอินทรีย์ แล้วก็ดูดความเผ็ดของเนื้อแกงไว้ในเนื้อมะพร้าวทึ่งทึบ
4: เขาผัดเสร็จแล้วแกง
1: ทำไมซอยช้าจังคะ
5: ค่อยๆซอยนะคะเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้น
4: ๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆ

0: มาถึงเมนูที่2กันบ้างนะครับที่เราจะไปประชันกับฝั่งนู้นเมนูนี้คือเมนูอะไรครับพี่จำลอง
1: ปลาผ้าครับ
0: ปลาผ้าเหมือนผ้าที่เราเคยกินนั่นแหละใช่ไหมแต่จะใช้เป็นปลา
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ครับผมซึ่งปลาของอันนี้คือปลาอะไรครับ
1: อันนี้ปลาโอกแรครับ
0: โอกแร
1: ครับมันเป็นปลาที่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นปลาเหยื่อเพราะว่ามันจะไม่มีราคาเท่าไหร่
0: แต่เราก็เลยเอามาทำเป็นผ้ากินกันหมดเลยนี่แหละ
1: ใช่บางคนก็เอาไปถามเป็นปลา
0: ก็เป็นปลาที่เขารู้กันชาวประมงเขารู้กันวัตถุดิบของเราก็คือมีปลาอกแร
1: ้ครับ
0: สมุนไพรต่างๆมี
1: ตะไคร้ก็พริกมะนาว
0: มะนาวแล้วก็ใบ
1: อันนี้ก็ใบโหระพาขั้นแรกก็ต้องล้างปลาให้สะอาดก่อนครับ
0: ล้างปลาด้วยเกลือ
1: แล้วก็น้ำส้ม
0: หน่อยครับจะได้ดับคาวใช้เกลือดับคาว
1: ความคาวครับแล้วใส่น้ำส้มหน่อยครับ
0: น้ำส้มก็ช่วย

0: กับเขาเหมือนกันนะ
1: มันก็ล้างให้มันสุกครับพอเราใส่เกลือเสร็จแล้วก็คนล้างให้มันสะอาดแล้วครับ
0: ก็คือเหมือนให้น้ำส้มกับเกลือมันไปคลุกเคล้าตัวนะแล้วต้องล้างน้ำไหมไม่ต้องแล้ว
1: ไม่ต้อง
0: อ๋อโอเค
1: มันต้องบีบให้น้ำมันออกให้หมดครับบีบให้มันแรงนะครับ
0: อย่างนี้อย่าให้มันเนื้อมันเละใช่ไหม
1: ครับอย่าให้เนื้อมันเละ
0: แล้วเราไม่ต้องสับใช่ไหมพลาดแบบนี
1: ้ไม่ต้องครับ
0: ทำปลาเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับพี
1: ่คือหั่นไอ้พวกผักพวกข่าพวกตะไคร้นี่ครับ
0: ไม่เข้าเลย
1: ถ้าเป็นคนเหลือว่าถ้าหั่นอะไรไม่เคยนั่นนะตัวเมียครับตัวเมียครับ
0: พี่ลองทำดูอย่าง
1: เห็นเอาแบบคนเหลือเลยนะครับ
0: เนี่ยเห็นไหมเหมือนกันซอยไม่เข้าด้วย นี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
1: ่ก็จะหั่นเครื่องปรุง
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: อันนี้คือปลาอะไรคะเนี่ย
0: เขาเรียกว่าปลาอกแร้กินแล้วมันคึกมันเหิม
2: อ๋อโอเคค่ะ
0: เฮ้ยไม่ได้อันนี้แหละมันคือไม้เด็ดที่เอาไว้มัดใจกรรมการ
2: รอดูปิ่นโตโบเขียว
0: ครับ
2: แล้วเจอกันค่ะ
0: โอเคมันเป็นของคู่กันครับเชิญกลับครัวคุณเลยครับทีนี้เราทำอะไรต่อครับพี
1: ่ก็จะคลุกเคล้า
0: แล้วก็
1: อะไรเลย
0: ตะไคร้แล้วก็ต่อไปหอมแดงครับ
1: หอมแดงครับพริกครับได้เสร็จเราก็คลุกครับ
0: ใส่นะหรือว่ายัง
1: บีบไปเลยครับบีบเลยครับพอเราบีบน้ำมะนาวเนื้อมันสุกแบบที่เราต้ม
0: ก็คือสุกด้วยกรดนั่นเองนะครับ

0: มะนาวอีกนิดครับ
1: ขอชิมก่อนได้ไหมพี
0: ่ได้ครับเป็นไง
1: ผมว่ารสชาติอ่ะมันตอนแรกเรากลัวคาวมากเลยแต่ว่าพอกินไปแล้วไม่คาวเลยอมเปรี้ยวๆนิดๆเผ็ดหน่อยๆเค็มไม่เยอะ
2: อย่าบอกนะไม่อร่อยอ่ะ
3: ตัวแบบในเรือเลยครับที่ทำแบบในเร
1: ือ
0: แบบนี้ได้ได้อ้าว
1: อะไรครับ
0: โอ้โห
1: ลืมอะไรอีก
0: ลืม
1: กินไปตั้งนานแล้วชิมจนเสร็จลืมใบโหระพา
3: ตัวนี้ชูโรงเลย
0: นี่มันก็อร่อยอยู่แล้วนี่ก็เพิ่มความหอมอย่างนี้เราต้องกระปิบกระปอยหน่อยแล้วมั้ง

0: ื่อกี้หนูไปป่วนบ้านนู้นมาเขามีวัตถุดิบพิเศษพี่ดาวเขามีปลาเซียนเรามีอะไรไปสู้เขาคะพี่ดาววันนี้
1: มีหอยไปสู้เขา
0: หอยอะไร
1: หอยกระจีรี่ค่ะ
0: หอยกระจีรี่เย้อันนี้คือหอยกระจีรี่
1: ค่ะเวลาเราออกทะเลไปเหมือนเราไปปล่อยล่อปูม้าหอยตัวนี้ก็จะเข้ามาในรอบซึ่งเมื่อก่อนไม่มีประโยชน์อะไรเลย
0: นี่ด่าหนูเหรอคะ
1: เปล่าค่ะทางนายเมื่อก่อนอะหอยตัวนี้มันไปกินหอยหวานเราหอยที่มีราคาเราก็เลยจับมันมากินซะเลยพอเรามากินเงี้ยเรารู้สึกว่ารสชาติมันอร่อยเราก็เลยลองเอามาทำเมนูดูว่ากินได้ไหม
0: หอยกระจีรี่หนูเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกัน
1: มีที่นี่ที่เดียว
0: ที่นี่ที่เดียวเลยเหรอคะ
1: ใช่ที่อื่นจะไม่มีค่ะ
0: หนูขอชิมเนื้อหอยแบบยังไม่ปรุงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ลองชิมดูค่ะ
0: ครั้งแรกในชีวิตที่จะต้องชิมหอยกระจีรี่นี่ค่ะเพราะฉันชิมเยอะมากเลยค่ะวันนี
1: ้เยอะๆเลยค่ะ
0: ครั้งแรกในชีวิตนะคะหอยกระจีรี่ค่ะ
1: เป็นไงคะ
0: กรอบมาก
1: กรอบหวาน
0: กรอบหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: มันสามารถกลายเป็นของฝากของดีของที่นี่ได้เลยนะครับเพราะว่ารสชาติดีหอมหวานอร่อยกรอบกรุบกรับมาก
1: แล้วหากินที่ไหนไม่ได้นอกจากที่กลุ่มประมงพื้นบ้านปากน้ำปานที่เดียวที่นี่เท่านั้น
0: ต้องมาเท่านั้นนะคุณผู้ชมหาที่ไหนไม่ได้แล้วเมนูที่2ของเราในวันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรคะ
1: แกงคั่วใบชะพูหอยกระจีรี
0: ่ไปดูวัตถุดิบกันดีกว่ามีอะไรบ้างคะ
1: จะมีน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะกะทิค่ะ
0: กะทิ
1: แล้วก็ตามด้วยหอยกระจีรี่ค่ะ
0: หอยกระจีรี่
1: แล้วก็จะมีใบชะพูพริกชี้ฟ้าค่ะ
0: พริกชี้ฟ้า
1: ใบโหระพาค่ะกระชายค่ะ
0: หนูก็กะจะชายเหมือนกันแต่เป็นกระเทยซะก่อนไงก็เลยไม่ได้เป็นชา

0: ไปพอดีเลยเนี่ยเราไปเริ่มการทำแกงคั่วใบชะพลูหอยกะจี้รี่กันเลยดีกว่าค่ะวู
1: ้เริ่มแรกเราจะใช้หัวกะทิก่อนค่ะ
0: แล้วเราจะใช้หางกะทิอีกเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วพริกแกงค่ะ
0: พริกแกงค่ะในขณะนี้ให้ผู้ช่วยของเราทำอะไรดีคะ
1: ให้พี่หนูซอยกระชายค่ะแล้วก็โข
0: กเพราะขยันซอยเนาะคนน
1: ี้ใช่ค่ะขยันซอยขยันตำ
0: เฮ้ยเราโขกอย่างนี้มันไม่ได้สิเดี๋ยวชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าเราเก๋แรงๆค่ะแรงๆค่ะแรงอีกแรงอีกแรงอีกแรงอีกแรงอีกแรงอีกแรงอีกแรงอีก
1: ที่ค่ะที่
0: โอ้ยตำเออันนี้คือกระชายที่เราตำเสร็จแล้วก็จะมีรูปร่างแบบนี้เหรอฮะบอกเลยว่าดำรงไปด้วยสรรพคุณของสมุนไพรนะคะ
1: ใช่มีประโยชน์ถ้าไม่หอมกระชายจะไม่อร่อยนะคะหอมยังคะ
0: หอมแล้วค่ะหอมกระชายมากเริ่มปรุงโอเคปรุงก่อนใช้อะไรคะน้ำตาลปี๊บอยู่ไหมคะ
1: ใช้น้ำตาลปี๊บน้ำปลานิดนึงปลาเซียนจะสู้หอยได
0: ้ไหนพูดพร้อมกันสิทีมหอย
2: ทีมหอย
0: ตายแล้วกะทิแตกเยอะมาก
1: แตกมัน
0: ครับโอเค
1: พี่ขอน้ำตาลนิด
0: น้ำตาลโถได้ไหมคะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: กลมหรือยังคะ
1: กลมกลมได้ละ
3: อร่อยค่ะ
1: ขอหางกะทิค่ะ
0: เราใส่เยอะไหมคะพี่ดาว
1: จะใส่ไม่เยอะค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปเราใส่อะไรคะ
1: เนื้อหอยค่ะ
0: เนื้อหอยตื่นเต้นกับรสชาติมากตอนนี้อยากรู้ว่าถ้าน้ำแกงมันซึมเข้าไปในเนื้อหอยแล้วมันจะเป็นยังไง
1: พอมันเริ่มเดือดได้ที่แล้วเราก็จะใส่ใบชะพลู
0: คุณผู้ชมดูสีสันสิคะสีเขียวมันตัดกับสี
1: แดง
0: จัดจ้านสีส้มสีแดงของเครื่องแกงได้ดีมากเลย
1: เคล็ดลับความอร่อยคือเราจะต้องเติมหัวอีกทีหลังเพื่อความมันนวล
0: เพิ่มความเข้มข้นด้วยหัวกะทิลงไป
1: อร่อยค่ะ
0: อร่อยแล้วค่ะอร่อยมากพี่ดาว
1: เห็นไหมคะ
0: มันมีความหวานตัดกับความเค็มแล้วกลมกล่อมเข้ากับน้ำกะทิขอข้าวหน่อยค่ะขอ2จานด้วยค่ะ
1: 3จานค่ะ
0: ก็3คนอ่ะเนาะ
1: ใช่ค่ะ

0: และตอนนี้ครับผมอาหารของทั้งสองทีมก็อยู่ในปิ่นโตเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราจะแห่แหนไปตามชุมชนนะครับโดยน้องๆจากโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณนะครับผมจะเป็นคณะกองยาวที่พาเราแห่แหนไปพบกับคณะกรรมการทั้ง3สมรภูมิเพื่อที่จะให้กินแล้วก็ตัดสินว่าชอบปิ่นโตจากทีมสีไหน
1: ซึ่งคณะกรรมการกลุ่มแรกนะครับก็เป็นผู้นำชุมชนนะครับบอกเลยว่าเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัตถุดิบนะครับแล้วก็อาหารพื้นถิ่นเป็นอย่างดีครับพี่ปอ
0: ใช่ครับผมพร้อมนะครับ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้ววงมโหฬารมโหรีเริ่มได้เลยโห

0: มการสมรภูมิตัดสินที่1ก็คือกลุ่มผู้นำชุมชนท่านแรกก็คือนายจักรชัยเขียวกระจ่างปลัดอาวุโสอำเภอปราณบุรีคนที่2นายนำลาบอิ่มทั่วนายกอบต.ปากน้ำปราณและคนที่3นายอติชาติชัยศรีนายกสมาคมประมงปราณบุรีเรียกได้ว่าทั้ง3ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ปราณบุรีแห่งนี้
1: วันนี้เนี่ยเรามีอาหารของ2ทีมด้วยกันของผมเป็นทีมปิ่นโตโบแดงแล้วก็ของคุณตั้มเป็นโบเขียวครับผมซึ่งจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวในชุมชนของเราทำอาหารมาให้กินแล้วก็กินปั๊บเนี่ยผมอยากจะให้ช่วยตัดสินให้หน่อยว่าชอบปิ่นโตของสีไหนมากกว่ากัน
2: เป็นไงบ้างคะดูจากสีสันแล้ว
1: คุณหน้าคุณตาครับเป็นเมนูที่คุณหน้าคุณตาอยู่แล้วใช่ไหมครับ

0: มาดูเมนูของปิ่นโตโบสีแดงของผมก่อนเลยนะครับ
1: ปลาพร่าครับผมเราจะใช้ปลาเนี่ยแล้วก็เอามาทำให้สุกด้วยกันบีบมะนาวแล้วก็เป็นเครื่องพร่าต่างๆด้วยสมุนไพร
0: อีกเมนูหนึ่งก็คือแกงส้มปลาทูครับผม
2: และสำหรับปิ่นโตโบเขียวของหนูนะคะก็จะเป็นปูเสวยค่ะแล้วก็แกงคั่วใบชะพลูหอยกระจีรี
0: น่าจะเคยทานกันทุกเมนู
3: เคยทานแล้วครับเคยทาน
0: ครับผมเดี๋ยวตอนนี้ให้ลองกินได้เลยครับว่าจะรสชาติเป็นยังไงบ้างครับผม

0: ขอหอยหน่อย
1: ได้โอ้ยขอหอยเลยเหรอครับโอ้ยดินดีเลยค่ะ
2: เสิร์ฟหอย
1: เสิร์ฟหอยเลยค่ะ
2: กินกันครบทุกเมนูแล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะขอฟังคอมเมนต์ทีละจานดีกว่าว่ารสชาติแต่ละอันเป็นยังไงบ้าง
3: เดี๋ยวยกได้ไหม
2: ได้ครับ
3: อันนี้วัตถุดิบอันนี้ปลาพร่าปลาออกแล้วชาวบ้านเรียกนะครับมันจะขาดความเปรี้ยวไปหน่อย
2: ขาดเปรี้ยวถ้าแซ่บอีกนิดนึงจะด
3: ีต้องแซ่บต้องบีบน้ำมะนาวลงไปอีกหน่อยหนึ่ง
2: ครับ
3: แล้วก็เพิ่มพริกอีกนิดหนึ่ง
2: ให้
3: เพราะตรงนี้ต้องของสดต้องเผ็ดซีด
2: ครับ
3: จัดจ้านหน่อยเวลาทานอาหารต้องกินนี่ก่อนเขาเรียกน้ำย่อย
4: มันขาดความนัวความเข้มข้นไปนิดนึงนะครับก็ซึ่งความเปรี้ยวเนี่ยมันก็เบาบางไปหน่อย
5: ยำแล้วมันก็ต้องแซ่บอะไรอย่าง
2: เงี้ยจ
5: ัดจ้านจัดจ้านแต่เนี่ยมันขาดเปรี้ยวเว้ยมันจะจืดไป
2: ครับแกงส้มปลาอะไรก็ได้นะครับวันนี้เป็นปลาทูครับเป็นยังไงบ้างครับรสชาติ
5: ปลาทูสดดีนะครับสดดีแต่ว่าขาดรสชาติแกงส้มมันต้องเปรี้ยวถ้ายังไงก็ต้องแซ่บกว่านี้หน่อย
3: อ่อนเปรี้ยวอ่อนเค็
2: ม
3: แกงส้มเนี่ยถ้าออกหวานมันจะไม่อร่
2: อ
3: ยนะมันต้องเปรี้ยว
2: เปรี้ยวอีกนิดนึง
3: เปรี้ยวเค็ม
2: ครับ
3: แล้วก็เผ็ด
4: พริกแกงอาจจะน้อยไปนิดนึงนะคร
2: ับ
4: มันไม่ค่อยเผ็ดเบาบางไปนิดนึง
6: ฟังจากคอมเมนต์ทีมนั้นจะขาดรสชาติแต่รับรองว่าปิ่นโตโบสีเขียวน่าจะกลมกล่อมแน่นอนเริ่มกันที่เมนูปูเสวยเลยก็ได้ค่ะ
4: ครับอันนี้ก็ได้รสชาติแบบบ้านๆ นะครับก็แต่ว่าก็ยังติดเค็มไปนิดนึง
3: ขาดเครื่องปรุงอีกหน่อยนึงนะยังไม่จัดจ้าน
5: ปูสดดีถ้าดู3จานมาเนี้ยดูแล้วนัวที่สุด
6: แกงคั่วใบชะพลูหอยกระจีรี่ครับ
3: วัตถุดิบก็คือหอยกระจีรี่เนี่ยมันหนุบหนุบเด้งมันเป็นมองเหมือนว่าเราได้ของดีมาแล้วหอยนี่หอยสดแล้วรสชาติกลมกล่อมผมชอบรสนี
4: ้รสชาติเนี่ยก็กลมกล่อมหอยกรอบเด้งอันนี้ไม่มีคำตินะครับ
5: ใบชะพลูเป็นพืชหลักของกุดใต้ของบ้านผมชิมคำแรกเนี่ยใบชะพลูมันจะน้อยไปหน่อยใบชะพลูเนี่ยมันต้องมีมากกว่านี้มันต้องยัดใส่มากกว่านี
0: ้ท่านคำใบชะพลูอยู่ด้านหลังหลงเกเลยตะกี้หน้าไหวอยู่ด้านหลังค่ะหลงวนกลวนตักแตะค่ะ
3: อ๋อข้างล่าง
0: นั่นนะคะจังหวะไม่ได้ใบชะพลูต้นตักข้างบนนะคะท่านคำ
2: อันนี้รสชาติจะอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะครับ
0: ไม่
2: ย
0: ังไม่ได้คนเลยท่านคำ
2: อยากให้ลองชิมอีกสักนิดนึงครับผมให้กินกันให้เต็มที่แล้วก็ผมจะให้ช้อนทองไว้ครับถ้าชอบปิ่นโตโบสีไหนก็วางไว้ที่เป็นตัวโบสีนั้นได้เลยนะครับผม
3: โบสีแดงเนี่ยท่านประหลัดมีความเห็นว่ายังไง
5: มันจะรสชาติมันจะออกไปหน่อย
4: แต่ว่าวัตถุดิบเนี่ยสดมากนะครับส่วนทางนี้นะครับผมว่ารสชาติก็โอเค
5: เมนูหอยใบชะพลูนะครับติดหวานไปนิดหนึ่ง
3: ครับในฐานะของผมอันนี้เครื่องยังไม่ถึงแต่อันนี้นัวแน่นอน
4: ก็มีอยู่ในใจแล้วครับ
3: เพราะฉะนั้น3คนพวกเราลงความเห็นว่าบิ๊กโตสี

0: คณะกรรมการสมรภูมิตัดสินที่2ก็คือปราชญ์ชาวบ้านและคนที่มีชื่อเสียงของชุมชนคนที่1พี่เอผู้หลงรักปากน้ำปราณและช่วยประชาสัมพันธ์ชุมชนแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักคนที่2ป้าใกล้รุ่งผู้มีชื่อเสียงในชุมชนในเรื่องของทองม้วนสดปากน้ำปราณคนที่3พี่เล็กจากร้านกาแฟกิมหงร้านกาแฟเก่าแก่ที่เป็นเหมือนสภากาแฟของชุมชนนั่นเอง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้เรามีปิ่นโตมาให้2สีด้วยกันคือปิ่นโตโบสีแดงแล้วก็ปิ่นโตโบสีเขียวนะครับโบสีแดงเนี่ยก็จะมีเมนูตัวแกงส้มปลาอะไรก็ได้วันนี้จะเป็นปลาทูนะครับผมส่วน

0: อันนี้จะเป็นปลาพล่า
1: ส่วนปิ่นโตโบเกียของหนูนะครับเมนูแรกก็จะเป็นปูเสวยค่ะและเมนูถัดไปก็เป็นแกงคั่วใบชะพลูหอยกระจีรี่ค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้จะให้พี่ๆทั้ง3คนกินแล้วก็ช่วยตัดสินให้หน่อยว่าชอบปิ่นโตโบสีไหนนะครับผม

0: ปูเสวยนะก็รสชาติดีค่ะแต่มันเค็มไปนิดนึง
1: แล้วเนื้อปูล่ะคะเนื้อปูเป็นยังไงบ้าง
0: สดใหม
2: ่ครับผม
3: เครื่องแกงอร่อยแต่ว่ามันติดเค็มติดหวานแต่อร่อยพูดถึงอร่อยนะคะอร่อยเครื่องแกงหอมค่ะ
4: ค่ะผมไม่ใช่คนทานหารสจัดนะ
1: ครับ
4: แต่เนี้ยถ้าสมมติมีโอกาสสั่งได้เนี่ยผมจะสั่งอันนี
1: ้แกงคั่วใบชะพลูหอยกระจีรี
4: ่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้กินหอยกระจีรี
1: ่ชอบมั้ยคะกับเท็กเจอร์กรุบๆแบบนี
4: ้ชอบแล้วก็รสชาติก็ดี
3: เมนูเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนปากน้ำเขาจะติดหวานนิดๆหอยก็กรุบๆอร่อยค่ะ
0: หอยใหม่แล้วก็รสชาติใช้ได้ชอบถูกปาก
2: แกงส้มปลาอะไรก็ได้วันนี้เป็นปลาทูเป็นไงบ้างครับ
3: เครื่องแกงอร่อยแต่มันอ่อนเปรี้ยว
2: มัน
3: ไม่ถึงน้ำส้มหรือน้ำมะนาวเงี้ยแต่ว่ารสชาติดี
0: อ่อนเปรี้ยวอ่อนเค็มอ่ะ
2: อ่อนเปรี้ยวอ่อนเค็ม
0: ใช่
2: ยังปรุงรสยัง
0: ถ้าเพิ่มนิดก็จะอร่อย
4: แกงส้มมันต้องเปรี้ยวแล้วมันต้องเปรี้ยวแบบเปรี้ยวๆมันไม่ใช่เปรี้ยวเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวอะไรมันต้องเปรี้ยวอ่ะนะอันนี้แต่รสชาติดีแล้วก็ปลาทูก็ดี
3: ปลาผ้าเนี่ยเขาจะใช้มะนาวมาขยำปลาเพื่อให้ความขาวออกแล้วเนื้อปลานี่ก็จะสุกโดยธรรมชาติเองเลยแต่อันนี้อร่อยเครื่องเคียงเนี่ยครบอะค่ะ
4: ชอบแล้วก็รสชาติก็ดี
0: เหมือนกันรสชาติอะไรใช้ได้แต่อมเปรี้ยว
2: โอเคครับผมนี่ก็คือคอมเมนต์ภาพรวมของแต่ละเมนูนะครับตอนนี้นะครับอยากให้แต่ละคนกินกันให้เต็มที่เลยครับผมจะให้ช้อนทองเอาไว
0: ้
2: แล้วก็ให้ปรึกษากันถ้าชอบทีมไหนให้เอาช้อนทองวางไว้ที่ปิ่นโตโบสี

0: ฝั่งนู้นนี่คือมันไม่จัดจ้านเลย
1: แต่รสชาติทางนี้ดีกว่า
0: เอากลับบ้านนะ
1: ทางให้เราก็เอากลับบ้านอันนี้ถูกใจเลย
0: เดี๋ยวผมว่านะตัดสินไม่ยากแล้วล่ะเนี่ย
1: ค่ะ

0: คณะกรรมการสมรภูมิตัดสินที่3ก็คือกลุ่มแพปาและชาวประมงท่านที่1พี่พัฒน์ทำธุรกิจประมงเรือใดหมึกเรือใหญ่และทำธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปท่านที่2พี่นรินทร์จากแพปาสิทธิชัยและท่านที่3ตัวแทนกลุ่มประมงเรือเล็กพี่ตู่โดยทั้ง3ท่านเป็นบุคคลที่มีวิถีชีวิตอยู่คู่กับท้องทะเล
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ฝั่งของปิ่นโตโบแดงเนี่ยก็จะมีแกงส้มปลาอะไรก็ได้วันนี้จะเป็นปลาทูแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาพร่า
4: เราผ่านเมนูบนเรือมาแล้วเรามาดูเมนูชาววังกันดีกว่าค่ะปิ่นโตโบแขวของเราจะมีปูเสวยค่ะแล้วก็มีแกงคั่วใบชะพลู
1: อันนี้ก็จะให้พี่ๆช่วยกันกินแล้วก็ตัดสินให้หน่อยว่าชอบอาหารในปิ่นโตสีไหนกัน

0: อย่ากินเยอะนะครับอันนี้แบบไตพังเลยนะครับ
1: ระวังอันนี้นะครับมันจะสุกหรือเปล่าคะน่า
0: สุกครับสุกด้วยมะนาวแน่นอน
2: แกงส้มนะคะถ้าเป็นปลาทูแกงส้มเนี่ยเป็นเมนูพื้นบ้านทำง่ายแล้วก็แค่มีปลาใบกะเพราอร่อยแล้วใช่ไหมแต่อันนี้เขาอ่อนความเปรี้ยวของส้มมะขามไปนิดนึง
3: ต้องรสจัดกว่านี้นิดนึงครับแล้วก็ใช้กำลังดี
4: ก็ปลาสดดีค่ะแต่ว่ารสชาติอ่อนเผ็ดไปนิดนึง
0: พลาปลาหรือปลาพลาครับเป็นไงบ้างครับ
3: ถ้าเมนูนี้ที่เคยกินจะรสจัดกว่านี้หน่อยครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นออกแนวกับแกล้มเมนูนี้ต้องบอกว่าเป็นแนวกับแกล้ม
2: รสชาติยังอยู่ในพื้นที่เราคิดว่าจัดว่าอร่อยได้ใช่ค่ะ
4: ปลาสดดีนะคะสะอาดไม่คราวเครื่องครบ
5: ปูเสวยครับ
3: ปกติเคยจะเป็นเนื้อปลาเนาะผัดแบบนี้นะยังไม่เคยเป็นเนื้อปูครับนี่ทีมครั้งแรกเป็นเนื้อปูก็แปลกใหม่ดีครับแล้วก็อร่อยดีนะครับ
4: รสชาติได้ค่ะ

0: มกล่อมเครื่องครบแซ่บมาก
1: แซ่บเลย
0: แล้วก็ปูสดค่ะ
2: ถ้าสำหรับความว้าวใน4เมนูคิดว่าตัวนี้สุด
3: แกงคั่วใบชะพลูหอยกะจี้ลี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ชื่อก็เป็นอะไรที่แบบว่าน่าอยากรู้หอยกะจี้ลี่เป็นยังไงนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนี้นะความเข้มข้นกะทิเครื่องแกงครบอร่อย
0: รสชาติกลมกล่อมกะทิหอมหวานรสชาติใช้ได้น้ำพริกแกงหอมมาก
4: รสจัดเหมาะกินกับข้าวแบบนี้ใช้ได้เลยครับ
1: คอมเมนต์กันไปเรียบร้อยสำหรับ4เมนูนี้นะครับผมตอนนี้อยากให้พี่ๆกินกันให้เต็มที่นะครับผมเพื่อที่จะลิ้มรสเผื่ออาจจะขาดตกบกพร่องขาดบางวัตถุดิบไปนะครับผมกินแล้วก็ผมจะให้ช้อนทองเอาไว้ถ้าชอบสีไหนก็วางช้อนทองไว้ที่ปิ่นโตสีนั้นได้เลยนะครับผม
4: ปิ่นโตเขียวเนี่ยผมมองว่าเขาจัดสำรับมาค่อนข้างดีคืออาหารค่อนข้างรสจัดเนาะแล้วก็ทานคู่กับข้าวสวยส่วนปิ่นโตแดงสำหรับผมเขาอาจจะตั้งใจนะตั้งใจจัดชุดมาให้มันคลีนคลีนไลท์ๆหน่อย
2: โดยรวมเขาก็ตั้งใจในการคัดสรรวัตถุดิบ
0: สดมากจะเป็นแนวกับแกล้มมากกว่
4: า
2: ใช่ค่ะ
4: ก็เลยอาจจะเจตนาต่างกันนิดหน่อยงั้นพวกเรา3คนเลือก
1: เอาละครับถึงเวลาที่เราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นทีมที่ชนะในวันนี้ระหว่างปิ่นโตทีมโบแดงหรือปิ่นโตทีมโบเขียวนะครับความรู้สึกเราเป็นไงคิดว่าเราจะชนะหรือว่าคิดว่าเราจะเป็นยังไง
5: คิดเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ของปากน้ำมันจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของปากน้ำปานเพราะที่นี่ผู้หญิงจะชนะผู้ชายเสมอจะเปลี่ยน
1: วันนี้ผู้ชายจะชนะผู้หญิง
6: ยังไงผู้ชายต้องแพ้ผู้หญิงต้องมาก่อน
1: คะแนนของเรานะครับจะมีอยู่3สมรภูมิซึ่งชั้นที่1เนี่ยก็คือคณะกรรมการสมรภูมิที่1ชั้นที่2คณะกรรมการสมรภูมิที่2และชั้นที่3ก็คือคณะกรรมการสมรภูมิที่3ถ้าชั้นไหนมีช้อนทองก็แสดงว่าได้1คะแนนไปเลยจากแต่ละสมรภูมินะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันดีกว่าครับมาดูกันชั้นที่1กันเลยว่าใครจะได้คะแนนมีช้อนทองอยู่ในนี้ก่อนกันมาสมรภูมิตัดสินที่1ใครจะได้ช้อนทองแรกไปครอง1 2
6: สีเขียว
1: พร้อมนะ
5: อืมแดง
6: เขียวสิ
7: โบสีแดงเนี่ยท่านประหลัดมีความเห็นว่าไง
8: รสชาติมันจะอ่อนไปหน่อยแต่ว่าวัตถุดิบเนี่ยสดมากส่วนทางนี้นะครับผมว่ารสชาติก็โอเค
9: เพราะฉะนั้น3คนพวกเราลงความเห็นว่าบิ๊กโตสีส้ม
6: อัน
9: นี้อาจจะเครื่องยังไม่ถึงแต่อันนี้นัวแน่นอนพวกเราลงความเห็นว่าบิ๊กโตสี
8: เขียว
9: เขียวครับ
5: โอ้น้ำตาจะร่วง
6: เดี๋ยวเสียใจ
1: มันเพิ่งอันแรก
6: ดู
1: ชั้นที่2สมรภูมิต่อไปกันเลยครับผมว่าใครจะได้คะแนน1ถ้าเราได้นี่1-1นะแล้วมาวัดกันที่3
6: น้ำตาลูกผู้ชายรายงานนี้แหละ
1: 2
10: ฝั่งนู้นนี่คือมันไม่จัดจ้านเลย
11: เนี่ยถูกใจเลยเพราะมันจะออกหวานคู่เลยนะใช่ค่ะ
10: ตัดสินไม่ยากขนาดนี
11: ้ค่ะ
1: สามโอ้โ
6: หรับไปเลยค่ะ
4: ขอกระดาษทุกคู่เลยคร
1: ับ ขออะไรนะขออะไรนะ
4: กระดาษซ้ำน้ำตาเลยคร
1: ับ ไม่เป็นไร
11: พี่เล็กให้ทีมสีเขียว
10: เหมือนกันสีเขียว
11: ถ้างั้นเราพร้อมใจก็เอาสีเขียว
5: น้ำตาล่วงเลยผู้ชายปากน้ำปานต้องอยู่ใต้อานัตของผู้หญิงตลอดไปครับ
1: ไม่เป็นไร
6: เอ็นดู
1: อีกชั้นหนึ่งเราอาจจะได้คะแนนตีขึ้นมาหนึ่ง
5: สักอันก็ยังดี
6: ไม่มี
1: สอง
4: ปิ่นโตเขียวเนี่ยผมมองว่าอาหารค่อนข้างรสจัดส่วนปิ่นโตแดงตั้งใจจัดชุดมาให้มันคลีนคลีนไลท์ๆหน่อยงั้นพวกเราสามคนเลือก
1: สาม
12: นี่แหละค่ะพลังหอยนะคะดูไว้นะคะคุณผู้ชม
6: ทุกอย่างต้องแพ้หอยค่ะ
5: พูดไม่ออกเลยป
4: อพี่ตุ๋มเลือกสีไหนครับ
0: สีเขียวค่ะ
4: เขียวครับ
2: ให้สีเขียวค่ะ
4: งั้นพวกเรา3คนเลือกสีเขียวนะครับ
2: สีเขียว
1: พี่ดาวก็จะเป็นตัวแทนของชุมชนเพื่อที่จะไปแข่งในเมนูพิเศษจากวัตถุดิบที่รายการจะมอบให้นะครับเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า1ล้านสตางค์เงินส่วนนี้ก็จะนำไปพัฒนาชุมชนกันต่อไปนะครับ

0: เราไปฟังกติกาสมรภูมิพิเศษกันเลยครับ
1: แม่ครัวตัวแม่ที่ผ่านเข้ารอบมาเป็นตัวแทนของชุมชนจะต้องโชว์รสมือทำอาหารเมนูพิเศษ1เมนูโดยทางรายการจะกำหนดวัตถุดิบให้และคณะกรรมการที่จะมากินแล้วตัดสินในสมรภูมิพิเศษนี้คือพิธีกรของเราทั้งคู่จะกินแล้วตัดสินโดยแบ่งเกณฑ์การตัดสินเป็น3หัวข้อ1หน้าตาอาหาร2ความคิดสร้างสรรค์และ3รสชาติอาหารเพื่อชิงเงินรางวัลจากทางรายการสูงสุด1ล้านสตังค์เพื่อไปพัฒนาชุมชนต่อไป
0: เข้าใจกติกาเรียบร้อยนะครับพี่ดา
2: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ
0: ครับผมทีนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าวัตถุดิบที่รายการจะมอบให้เพื่อไปครีเอทเมนูสุดพิเศษจะเป็นอะไร
2: ค
0: ่
2: ะ
0: บอกเลยว่าไม่ง่าย
2: แต่ก็ไม่ยาก
0: นี่ขอให้พี่ตามไปเอาวัตถุดิบพิเศษมาเลยครับทันและนี่คือเต้าหู้ดำนั่นเองครับ
3: รู้จักไหมคะเนี่ย
2: ไม่รู้จักเลยค่ะเพิ่งเห็นครั้งแรก
0: โอ้เต้าหู้ดำก็จะเป็นของขึ้นชื่อของที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมที่อำเภอโพธารามอะไรเงี้ยเขาก็นิยมทำกันขึ้นอยู่กับพี่ดาวแล้วแหละว่าฝีมือวันนี้เนี่ยจะทำเงินให้กับชุมชนเพื่อที่จะไปสนับสนุนชุมชนได้หรือเปล่าเอาให้อร่อยเอาให้สวยงามเอาให้สร้างสรรค์พร้อมนะครับ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเข้าครัวทำเมนูพิเศษกันเลย
2: พี่หนูเราได้เมนูใหม่มามันเป็นเต้าหู้ดำลองดมดิมันได้กลิ่นเหมือนพะโล้อะ
4: แปลกเนาะหอมอะหอมกลิ่นพะโล้อะหอมกลิ่นเครื่องเทศ
2: ใช่
4: ลองชิมดูก่อน
2: อะลองชิมดูดิลองชิมดิรสชาติเป็นไง
4: อร่อย
2: รสชาติ
4: เนื้อแน่นเนื้อแน่นหวานแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศ
2: อันนี้เขาต้มในเครื่องพะโล้มันก็ได้รสชาติความหวานของพะโล้ไง
4: พี่ดาวคิดว่าเราจะทำอะไรดี
2: คั่วเกลือไห
4: มก็ดีนะ
2: ลองดูเมนู
4: ได้
2: เดี๋ยวเรามีหมึกปลาหมึกทอดคั่วเกลือเต้าหู้ดำเพราะว่าคั่วเกลือมันเป็นเค็มตัดกับหวานได
4: ้ได้ค่ะ
2: หมึกไข่ด้วยนะพี่หนู
4: โหจริงอ่ะ
2: เต็ง
4: แล้วทำไมเราต้องใส่ปลาหมึกเข้าไปอ่ะ
2: ก็ปลาหมึกอ่ะเราอยากได้ความเป็นของทะเลเราอยู่ปากน้ำปานมันเป็นถิ่นปลาหมึกของเราไงก็เลยเลือกที่จะเอาปลาหมึกมาใช้หนูตำกระเทียมเลย
4: ไม่รอแล้วนะ
2: ไม่รอตำไป
1: แบ่งหน้าที่กันสามัคคีกันเลยทีเดียวล่ะครับมาดูกันว่าเมนูเต้าหู้ดำหมึกคั่วเกลือที่ใช้ปลาหมึกท้องถิ่นจะเข้ากันกับเต้าหู้ดำและชนะใจกรรมการหรือไม
2: ่เคดาวหั่นหมึกเสร็จแล้วเต้าหู้เสร็จแล้วเดี๋ยวดาวจะตั้งกระทะเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะพี่หนูรู้ไหมว่ากระเทียมทำยังไงให้มันกรอบกระเทียมจะให้กรอบนานพอเวลาเราเจียวเงี้ยต้องใส่เกลือหน่อยนึง
4: มันเริ่มฟูแล้วนะ
2: ใช่ใส่เกลือปุ๊บกระเทียมจะอยู่ได้นานแล้วกรอบด้วยมันจะไม่นิ่ม
1: แหมเคล็ดลับในการทำอาหารของทีมสีเขียวมีเยอะจริงๆเลยนะครับสมแล้วที่ชนะเข้ารอบมาได
2: ้พี่หนูดาวทอดเต้าหู้ก่อนนะ
4: ได้จ้าเดี๋ยวพี่หั่นหอมนะจ๊ะ
2: โอเคค่ะทอดทีละหน่อยเดี๋ยวมันไม่กรอบดำด้วยแป้ง
4: พี่ดาวแป้งมันก็จะรัดใช่มั้ยรัดเต้าหู้ใช่มั้ย
2: ใช่มันช่วยให้เต้าหู้ไม่แตกไงพี่หนูต่อด้วยหมึก
4: หนูเอาหมึกใส่เลยนะ
2: จ้าทีถ้าไม่ใช่หมึกสดนี่รับรองได้นานเนี่ย
1: โหหมึกทอดเหลืองกรอบน่าทานจริงๆครับดูทรงแล้วน่าลุ้นนะครับเมนูนี
2: ้ขั้นตอนต่อไปเราจะปรุงแล้วนะเราจะใส่พริก
4: กลิ่นเริ่มมาแล้วนะคะ
2: กลิ่นอะไร
4: กลิ่นร้อน

0: ต้องเป็นหนูทดลองยา
1: อ้าวอย่าเพิ่งตีกันครับเดี๋ยวจะไม่ได้รสชาติที่ถูกใจ
2: เป็นไงพี่ดาว
0: อร่อย
3: หนูก็ว่าได้แล้วนะ
0: ดาวว่าเต้าหู้อันเนี้ยเนื้อมันจะแน่นมีความหวานในตัวแล้วก็จะได้รสชาติของกลิ่นพะโล้ที่เขาต้มจากพะโล้มาก็คล้ายๆไข่พะโล้แต่อร่อยกว่าน
1: ั่นชิมเองแต่แรกก็จบครับ
0: โอเคเอาปิ่นโตมา
3: ได้เอาปิ่นโตมา
4: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเมนูพิเศษที่พี่ดาวได้รังสรรค์นะครับจากวัตถุดิบที่รายการมอบให้นั่นเอง
0: คิ
4: ดว่าเป็นไงหลังจากที่ทำไปแล้ว
0: ออกมาหน้าตาใช้ได้เลยค่ะรสชาติก็ต้องอร่อย
4: ซึ่งวันนี้นะครับเราสองคนจะเป็นกรรมการบ้างซึ่งเราจะแบ่งเป็น3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือหน้าตาของอาหารหัวข้อที่2คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือรสชาตินั่นเอง
0: ค่ะ
4: พี่ตั้มครับเรามาดูกันดีกว่า
5: โอเคครับพี่ปอเรามาดูกันหน้าตาและความคิดสร้างสรรค์จะเป็นอย่างไรนะคะ
4: เมนูนี้
0: ปลาหมึกเต้าหู้ดำคั่วเกลือค่ะ
4: นี่โอ้ยดูดีนะพี่ดาว
5: หน้าตาเนี่ยถือว่าจัดจ้านแล้วก็เห็นวัตถุดิบหลักอย่างชัดเจน
4: แล้วไอเดียของการทำเมนูนี้พี่ดาวมาจากไหนครับ
0: ก็ลองคิดดูว่าเต้าหู้เราจะทำอะไรทานได้บ้างแล้วเราก็ประยุกต์ด้วยการเอาปลาหมึกมาผสมสารรวมกันค่ะเพราะอันนี้เราทานกับข้าวได้หรือว่าทานเป็นกับแกล้มก็ได
4: ้กินกันเลยดีกว่า
5: เราต้องกินกันเลยล่ะค่ะน่าจะชิมไม่ได้แล้วขออนุญาตจ้องก่อนเลยนะคุณปอ
4: ครับ
0: อร่อยไหมคะ
5: อร่อยครับ
0: แสดงว่าอร่อยมีคำที่สอง
4: เป็นไงบ้างครับพี่ตั้มรสชาติ
5: จัดจ้านกลมกล่อมกินกับข้าวถือว่าพอดีเป๊ะแล้วก็เต้าหู้ดำก็มีรสชาติข้างในอย่างจัดจ้านถึงใจเหมือนกัน
4: มันลงตัวมากเพราะว่าปกติพวกพริกเกลือเนี่ยมันก็แบบเค็มๆเนาะแต่พอมาเป็นเต้าหู้ดำปั๊บเนี่ยมันมีความหวานตัดเข้ามาคำที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีทั้งหวานทั้งเค็มมีทั้งกรอบนอกนุ่มในเครื่องต่างๆเนี่ยพี่ดาวทำถึงมากเก่งมากครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูเกณฑ์การตัดสินและการนับคะแนนกันครับ
1: เกณฑ์การตัดสินและการนับคะแนนเราจะเปิดปิ่นโตทีละชั้นถ้าชั้นไหนมีช้อนทองแสดงว่าผ่านและได้รับเงินรางวัลสำหรับพัฒนาชุมชนตามหัวข้อนั้นปิ่นโตชั้นที่1หัวข้อหน้าตาอาหารมูลค่า 2,000 บาทปิ่นโตชั้นที่2ความคิดสร้างสรรค์มูลค่า 3,000 บาทปิ่นโตชั้นที่3หัวข้อรสชาติอาหารมูลค่า 5,000 บาทถ้าได้ช้อนทองครบทั้ง3ชั้นจะได้เงินรางวัลรวมสำหรับพัฒนาชุมชน1ล้านสตางค์หุ้ย 10,000 บาทนั่นเอง
4: และตอนนี้นะครับผมผลการตัดสินก็อยู่ในปิ่นโตของเราแล้วนะครับถ้ามีช้อนทองก็คือได้เงินสนับสนุนให้กับชุมชนไปเลย
0: ค่ะ
4: ตื่นเต้นไหมพี่ดาว
0: ตื่นเต้นมากค่ะ
4: คิดว่าได้ไหม
0: ได้ค่ะ
4: ชั้นแรกนะครับผมเรื่องของหน้าตาอาหาร 2,000 บาทได้หรือเปล่า
0: ได
6: ้
4: 2,000 บาทนะครับผมชั้นที่2ถ้ามีช้อนทองก็ได้ไปเลย 3,000 บาทนะครับผมเรื่องนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ว่าง
0: ค่ะ
4: มาดูกันครับ 3,000 บาทได้ไหม
0: ได้ได้ 3,000
6: 3,000
0: 3,000
6: 3,000
0: 3,000
6: 3,000
4: มีหรือเปล่าครับมาดูกันเหลือหัวข้อสุดท้ายเรื่องของรสชาตินี่แหละจะได้หรือเปล่าหัวข้อนี้ 5,000 บาทลุ้นกันนะครับทุกคน
6: 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
4: ได้หรือเปล่า
6: 5,000 5,000 5,000
4: 5,000
7: ยินดีด้วยครับผมได้ไปทั้งหมด1ล้านสตาร์เงินตรงนี้ก็จะเป็นเงินสนับสนุนชุมชนต่อไปนะ

0: องมีเมียนะ
1: มีลูก3แล้วครับ
0: อ๋อมีลูก3แล้วด้วยโอเค
1: โอ้ลองถ้าไม่นั่นนะคนทะเลลูกดกครับ
0: อืมไม่มีอะไรทำเนาะ
1: นะครับ
0: อยู่ทะเล
1: โอ้โหพอขึ้นฟังก็บอกเนี่ยกินพวกนี้มันต้องหาที่หลงครับ
2: มะพร้าวทำไมต้องใช้เทินทึก
0: ยังไม่ได้ถามค่ะ
3: ทำไมถามตัวเองล่ะแล้วมันแล้วทำมันทำไมล่ะคะ
2: ไม่ได้ค่ะต้องแย่งซีนไหม
3: เ
4: ออถ้าใครได้คะแนนมากกว่ากันก็ชนะไปเลยแล้วก็จะเป็น
5: มวนซื่นอีสานสมรภูมิปิ่นโต
6: ผมให้ไปหาสาวสาว
7: สาวเรือน้อย
8: แม่ไม้กับว่าแม่ไม้เกี้ยงแหละเพราะว่าแม่ไม้เกิดก่อนแม่ว่าเป็นคนโบราณโบราณอยู่แต่ว่าแม่งสวยเด็ก
3: อุ้ย
4: เสื้อเหลืองเด้งเลย
9: ลาบเป็ดของนี่มีความมันนุ่มๆเค็มๆหนุ่ม
10: ๆเนื้อก็นุ่มอยู่เทียดอย่างเดียวหนังเหนียว
5: แซ่บหนัวกันวันเสาร์ที่5กัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: เรียกว่ามาตามนัดนะคะสำหรับเสวนาเวทีผู้นำฝ่ายค้านกับหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นคุณชัยธวัฒน์ค่ะอดีตผู้นำฝ่ายค้านก็วิจารณ์องค์กรอิสระบอกว่ายุคนี้อาจจะออกแบบมาให้ช่อฉนอีกคนนึงคือคุณอภิสิทธิ์ก็เชื่อว่าคดีหัวเรื่องสว.นั้นไม่มีทางจบนะคะ
1: ที่หลายฝ่ายจับตาก็คือการเปิดหลักฐานบางอย่างที่ทางผู้จัดงานบอกเอาไว้ในวันนี้นะคะการเจาะลึกไปที่หลักฐานเรื่องการหัวเลือกสว.ฝั่งของนายยิ่งชีพอัชชานนท์มั่นใจบอกว่าเดี๋ยวกกต.ก็จะเลื่อนนัดการลงมติออกไปอีกขณะที่นายภริศ วัชรศิลป์ค่ะเปิดข้อมูลเรื่องความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพิกัดสัญญาณโทรศัพท์ของสว. 40 คนติดตามเพิ่มเติม

0: จากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากรัฐสภาคุณเกตมณีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณวรรณวิสาคุณพิมพ์พิมลคะการเปิดเวทีวันนี้ก็ยังเปิดพยานหลักฐานนะคะที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตผู้สมัครสว.รวมไปถึงผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นสว.แล้วรวมไปถึงรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยนะคะโดยเป็นการเชื่อมโยงพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็มีหลายฝ่ายก็มีการพูดถึงเรื่องที่กกต.นัดว่าวันที่14กันยายนนี้จะมีการลงมติชี้ขาดว่าจะส่งสารหรือไม่แต่หลายคนก็มองว่าวันที่14กันยายนนี้เรื่องคงยังไม่จบค่ะไฮไลท์สำคัญของเวทีฝ่ายค้านในหัวข้อเจาะลึกหลักฐานหัวสว.พุ่งเป้าอภิปรายเปิดหลักฐานในคดีหัวเลือกสว.ปี2567โดยมีนายภริศวัชรศิลป์ค่ะประเมินมติกกต.ว่าจะส่งสำนวนให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแต่จะไม่สั่งฟ้อง229นักการเมืองพร้อมตั้งคำถามว่าหลักฐานต้องชัดขนาดไหนถึงขั้นจะต้องเปิดสคริปต์การโอนเงินหรือสลิปการโอนเงินถึงจะผิดด้วยแต่มองว่าหลักฐานเพียงพอดังนั้นกกต.ไม่ควรนำมาเป็นมาตรฐานของศาลมาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ที่ใช้ดุลพินิจเหตุอันควรเชื่อได้ว่าในเวทีนี้นายผลิตยังเปิดและย้ำในหลักฐานที่พบพิกัดสัญญาณโทรศัพท์ของสว.40คนบริเวณโรงแรมภูแมนทั้งโทรเข้าและโทรออกในวันที่21กรกฎาคมปี2567ซึ่งถือเป็นการรวมตัวกันหลังจากได้รับเลือกและก่อนเข้ารับหน้าที่เป็นสว.
2: เฉพาะสว.ที่มีข้อมูลปรากฏว่าสัญญาณโทรศัพท์ของเขาเนี่ยบ่งบอกว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ในบริเวณภูแมนในวันที่21กรกฎาคมปี69นี่แหละครับสว.40คนคงไม่ต้องอ่านทุกชื่อนะครับแต่พูดได้ว่าไปตรวจสอบแล้วทั้ง40ชื่อที่ปรากฏอยู่นั้นอยู่ใน229คนที่อนุชุดที่16เสนอให้สั่งฟ้องเราไม่รู้หรอกว่ามีสว.อีกกี่คนอยู่ที่ภูแมนบ้างวันนั้นเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่อาจจะมีการโทรเข้าโทรออกในระหว่างอยู่ที่สถานที่ไม่ใช่ทุกคนที่อาจจะมีการรวบรวมข้อมูลเราไม่รู้บอกว่ามีนักการเมืองคนไหนที่อยู่ที่วันนั้นบ้างจากข้อมูลตรงนี้ที่อาจจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเฉพาะในฝั่งสว.ผมแค่จะบอกว่าอันนี้คือประเภทของหลักฐานที่น่าจะอยู่ในมือกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
1: และน่าจะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลค่ะที่เปิดออกมาโดยนางสาวพนิษฐ์ดามงคลสวัสดิ์นะคะส.ส.จังหวัดสมุทรปราการพรรคประชาชนที่ขยายความสัมพันธ์ระหว่างสว.อุทัยธานีกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งความสัมพันธ์ส่วนตัวประวัติจากการโทรศัพท์และข้อมูลที่ปรากฏมีทั้งกรณีจัดทำโพยและแลกรับผลประโยชน์ค่ะขณะที่นายยิ่งชีพอัชชานนท์ค่ะผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอยืนยันว่ายังคงเดินหน้าเปิดพยานหลักฐานคดีหัวเลือกสว.อีกโดยระบุว่ามีพยานหลักฐานระดับเทียนหนึ่งนะคะซึ่งน่าจะหมายถึงขั้นสุดสูงสุดที่จะเปิดหน้าอีกหลายคนโดยช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็ได้เปิดไว้แต่เป็นเพียงแค่ 5% เท่านั้นนายยิ่งชีพยังฟันธงอีกว่าในวันที่14กันยายน2569ที่กกต.นัดลงมติส่งหรือไม่ส่งสำนวนให้กับศาลฎีกานั้นสอเขาจะเลื่อนอีกแน่น่าจะสอดรับกับความเห็นของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เชื่อว่า14กันยายนนี้คดีหัวเลือกสว.จะยังไม่จบตามที่กกต.นัดลงมติสืบเนื่องจากเหตุผลที่ว่าข้อมูลพยานหลักฐานยังมีอีกมาก
3: คิดว่าวันที่14จบวันที่14ไม่จบครับเพราะว่ายังมีถ้ากกต.จะพยายามทำให้เรื่องนี้หายไปแล้วบอกว่าจบวันที่14เนี่ยมันมีข้อมูลอีกเยอะซึ่งความจริงผู้ดำเนินรายการทราบดีเพราะว่าเป็นประธานอนุกรรมธิการที่ทำเรื่องของการเลือกสว.อยู่มันมีข้อมูลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการและจะส่งให้กกต.แต่กกต.ไม่รับนะครับและมันก็จะมีข้อเท็จจริงอื่นๆที่ปรากฏมาในภายหลังซึ่งกกต.จะกล้าปฏิเสธเหรอครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องท่าน จากการที่

0: จะต้องใช้ดุลพินิจเพียงแค่หาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
1: ในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์ยังอภิปรายผ่านหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นด้วยคำยอมรับนะคะว่ากังวลในสภาพบ้านเมืองที่องค์กรอิสระถูกแทรกแซงเช่นเดียวกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนและนายแพทย์ชนน่านสีแก้วที่ร่วมเสวนาโดยเห็นตรงกันว่าวิกฤตความเชื่อมั่นเกิดขึ้นและสืบเนื่องจากบทของกลไกตรวจสอบถ่วงดุลไม่เป็นไปตามกฎหมายและสอดรับกับความเห็นของผู้นำฝ่ายค้านคนปัจจุบันนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิที่กล่าวเปิดงานเสวนาครั้งนี้ว่าระบอบอำนาจนิยมครอบงำความเป็นประชาธิปไตยพร้อมเทียบเคียงตั้งข้อสังเกตว่าระบอบสีน้ำเงินกำลังกัดกินรวบประเทศในบรรดาผู้นำฝ่ายค้านที่วันนี้มาร่วมเสวนานะคะหลายฝ่ายจับตาไปที่คุณหมอชนน่านค่ะมองว่าการอภิปรายหรือเนื้อหายังคงประนีประนอมนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่ามาในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลนั่นเองค่ะอีกหนึ่งที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตในงานเสวนาครั้งนี้นะคะก็คือว่าพยานหลักฐานใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมามากนักอาจจะเป็นเพราะว่ากกต.เลื่อนการพิจารณาไปเป็นวันที่14กันยายนหลังจากนั้นอาจจะมีการเปิดพยานหลักฐานออกมาอีกก็ได้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสิ่งที่ถูกมองว่าชัดเจนที่สุดของกกต.ในเวลานี้ก็คือการยืนยันผ่านเอกสารข่าวนะคะระบุ14กันยายนเป็นวันนัดประชุมพิจารณาลงมติจะส่งหรือไม่ส่งสำนวนคดีหัวเลือกสว.ไปให้กับทางศาลนะคะระบุเรื่องการตรวจสอบทั้งพยานทั้งหลักฐานให้รอบด้านในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยนะคะแต่ก็มีหลายฝ่ายที่มองว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันว่ากกต.กำลังทอดเวลาลดแรงกดดันเพราะคาดการณ์ว่ามติที่ออกมาก็คือส่งสำนวนฟ้องแค่บางส่วนเท่านั้นติดตามจากรายงานของคุณศิรประภาชัยเจริญค่ะ
4: เดิมมีรายงานข่าวว่านัดลงมติ28สิงหาคม2569พิจารณาสำนวนหัวเลือกสว.เสร็จตั้งแต่18สิงหาคม2569แล้วกกต.ออกเอกสารข่าวชี้แจงไม่เป็นความจริงและหลังมีรายงานข่าวอีกว่าขยับเร็วขึ้นทำให้กกต.ออกเอกสารข่าวยืนยันนัดลงมติส่งไม่ส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง14กันยายน2569นี้นับรวมแล้วสำนวนคดีหัวเลือกสว.หลังคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26สรุปส่งให้สำนักงานกกต.อยู่ในกระบวนการพิจารณาร่วม1ปีเพราะมาเห็นมติ5ต่อ2เสียงยกคำร้องของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ช่วงกลางเดือนมีนาคม2569และมาเปิดเผยว่าถึงมือกกต.แล้วคือ8มิถุนายน2569ใช้เวลาไป54วันส่วนกรอบ12นัดตามที่ประธานกกต.เคยลั่นวาจาไว้คือ7กันยายน2569ต้องชี้ขาดนับรวม60วันทำการดังนั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่ขยายเวลาอาจไม่ใช่แค่เหตุที่จะตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มแต่อาจขยายเวลาไปจนครบ90วันถึงกลางเดือนตุลาคม2569ด้วยเป็นที่น่าสังเกตว่าเจตนาจะทอดเวลาหรือลดแรงเสียดทานสืบเนื่องจากคดีหัวเลือกสว.กำลังเป็นประเด็นร้อนกระทบทั้งกกต.และรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยและหากกกต.ลงมติไม่ส่งสารหรือยกคำร้องซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ฉากทัศน์นี้จะส่งแรงกระเพื่อมทางสังคมสูงถึงสูงมากโดยเฉพาะความเชื่อมั่นและศรัทธาแต่ถ้ายึดตามข้ออ้างอิงของฝ่ายค้านที่เดินเกมเดินสายเปิดพยานหลักฐานคือมติส่งสารฟ้องตามข้อกล่าวหาทั้ง229คนโดย138สว.เป็นตัวตั้งต้นเพิกถอนและตัดสิทธิ์และขยายผลถึงแกนนำส.ส.และรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยก็จะดูล้อตามเกินควรแม้กกต.จะปลอดภัยจากวิกฤตแต่รัฐบาลระส่ำระสายแน่สุดท้ายที่คาดการว่าอาจเป็นไปได้มากที่สุดคือการส่งสารแต่บางส่วนนอกจากพอใจทุกฝ่ายแล้วยังเจ็บน้อยที่สุดเจ็บทั้งกกต.พรรคภูมิใจไทยรัฐบาลและฝ่ายค้านอัตราเสียงนี้ว่ากันว่าคนที่ถูกพรรคประชาชนเปิดหน้าจะโดนฟันจากนั้นค่อยไปว่ากันต่อใครถูกใครผิดและใครจะโดนเพิ่มศาลฎีกาเปิดไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มได้ด้วยศิรประภาชัยเจริญไทย PBS รายงาน
2: ผ่านมาเกือบครบ24ชั่วโมงแล้วค่ะหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะจนถึงเวลานี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้ค่ะตัวอาคารเสียหายเกือบ 100% โครงสร้างเหล็กยุบตัวลงมาผู้ว่ากทมประเมินแล้วก็ตรวจสอบหลายๆปัจจัยด้วยกันยืนยันไม่พบสารพิษนะคะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือค่าฝุ่นโดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนฝนตกนะคะค่าฝุ่น PM 2.5 สูงกว่า600ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเกินค่ามาตรฐานถึง17เท่าด้วยกันค่ะ
5: เวลา 21:23 ครับฝั่งทิศใต้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ครับ
2: ภาพจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำให้เห็นความรุนแรงของเพลิงที่กำลังลุกไหม้ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเมื่อเวลาประมาณ 20:42 นะคะไฟไหม้ศูนย์การค้าซึ่งเป็นอาคาร3ชั้นและลุกลามไปยังตึกแถว4ชั้นจำนวน2คูหาด้วยกันความเสียหายทั้งหมดประมาณ1ไร่ไฟไหม้ชั้น1จุดที่ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียง IT LED โซลาร์เซลล์และประดับยนต์ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคาดว่าอุปกรณ์เหล่านี้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและทำให้ไฟไหม้เป็นเวลานานหลังเกิดเหตุประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ30นาทีไฟลุกลามไปยังบริเวณชั้นลอยใต้ลานจอดรถนะคะกทม.นำโดรนและกล้องอินฟราเรดเข้ามาตรวจสอบจุดความร้อนและสภาพพื้นที่ซึ่งจากภาพมุมสูงค่ะก็จะพบว่าไฟไหม้ด้านในทั้งหมดตัวหลังคาอาคารยุบตัวลงมาแล้วก็ไปกดทับเชื้อเพลิงด้านล่างทำให้ดับไฟได้ยากนะคะนี่เป็นคำอธิบายของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่บอกกับผู้ว่ากทม.โดยเจ้าหน้าที่ได้วางหัวฉีดมอนิเตอร์รอบๆจุดเกิดเหตุเป็นอุปกรณ์พ่นน้ำแรงดันสูงขนาดใหญ่ดับเพลิงระยะไกลโดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะ
3: ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะเมื่อมีควันมากขนาดนี้ในช่วงที่กำลังควบคุมเพลิงพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆจุดด้วยกันแจ้งบอกว่าได้กลิ่นควันเหม็นไหม้ไม่ว่าจะเป็นในย่านบางเขนหลักสี่งามวงวานประดิพัฒน์สะพานควายและสวนรถไฟนะคะและในช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครก็นำอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศผู้ว่ากทม.ยืนยันว่าไม่ได้พบค่าก๊าซหรือว่าสารพิษจากการเผาไหม้แต่พบว่าค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูงค่ะ
6: แล้วตัวสารพิษเลยอ่ะ
7: ดูสิถ้าเป็นบริเวณนี้ค่ะแล้วก็ตรงฝั่งหน้าคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะค่ายังไม่ขึ้น
6: นะสารพิษ
7: เป็นค่าปกติอยู่แต่ว่าจะมีฝุ่นเยอะ
6: เป็นตัวฝุ่นฝุ่นอะไรบ้าง
8: ฝุ่น
6: โอ้คือมือเยอะเว้ย
8: PM 2.5 นะครับขึ้นอยู่630
6: โอ้โห
8: เลยนะ
6: อันนี้แดงเถือกเลยนะ
8: แดงเลยครับผม
6: โอเค
7: 3.5
8: ซึ่งค่ามาตรฐานอยู่ที่ 37.5 แต่นี่ขึ้นมาถึง
6: 600กว่า
8: 600กว่า
6: ในบริเวณนี้นะ
8: บริเวณนี้ครับบริเวณจุดเกิดเหตุ
6: โอเค
8: ครับผม
2: ค่าฝุ่น PM 2.5 ค่ะวัดได้ 636.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงกว่าค่ามาตรฐานถึง17เท่าด้วยกันนะคะซึ่งในเวลาต่อมาสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแนะนำคนในพื้นที่ให้สวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 หรือจะเป็นหน้ากากอนามัยแบบมาตรฐานก็ได้และแนะนำให้ปิดประตูหน้าต่างป้องกันควันและกลิ่นไหม้สะสมค่ะค่าฝุ่นสูงและควันอาจจะลอยไปไกลโดยเฉพาะช่วงก่อนฝนตกนะคะซึ่งจุดที่น่าเป็นห่วงจุดหนึ่งก็คือโรงพยาบาลกลางสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้450เมตรเท่านั้นนายแพทย์อดิศรวิทตางกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางยืนยันค่ะว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบโดยตรงแต่ผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการบางส่วนอาจได้รับผลกระทบจากเรื่องการปิดการจราจรนะคะโดยโรงพยาบาลกลางยังคงให้บริการตามปกติและเตรียมรับมือตอนนี้ปิดประตูหน้าต่างและกำชับผู้ป่วยและบุคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะ
3: ตอนนี้สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะเพราะว่าศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดกลุ่มควันคาดว่าจะเป็นไฟปะทุขึ้นมาอีกรอบนึงบริเวณอาคารด้านข้างเจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน้ำเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงเนื่องจากว่ายังมีความร้อนสะสมอยู่และทางผู้ว่ากทม.ก็บอกว่ามีการตรวจสอบพบว่าโครงสร้างอาคารนั้นเสียหายจากเพลิงไหม้กว่า80%ทีเดียวยังพบจุดความร้อนอยู่ข้างในอีก3จุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือรื้อซากอาคารให้เข้าถึงจุดตรงนั้นนะคะไปติดตามความคืบหน้ากับคุณชาติชัยถุงเงินรายงานสดมาจากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะคุณชาติชัยคะ
9: กับคุณพิมพิมลคุณวันวิสาครับกว่า20ชั่วโมงนะครับที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรวมถึงกู้ภัยนะครับอยู่ระหว่างการฉีดน้ำสกัดกลุ่มควันที่ยังคงปะทุขึ้นภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่ามีอย่างน้อยๆ3จุดนะครับที่ยังอยู่ระหว่างการใช้น้ำฉีดเข้าไปแต่ว่าอุปสรรคสำคัญก็คือเรื่องของโครงสร้างอาคารที่มีการเคลื่อนตัวและก็มีเหล็กที่คดงอนะครับจึงอาจทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังการในการเข้าตรวจสอบและก็ระงับเพลิงนะครับโดยภาพรวมตลอดทั้งวันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดไฟปะทุขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยช่วงบ่ายก็มีเหตุการณ์ที่มีไฟปะทุขึ้นที่ถือว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาควบคุมเพลิงได้ภายใน30นาทีครับนี่เป็นภาพกลุ่มควันที่ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงอีกครั้งนะครับบริเวณอาคารด้านข้างศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อช่วงเวลาประมาณ 15:30 นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครใช้โดรนบินตรวจจับความร้อนภายในพื้นที่พบว่าอุณหภูมิบริเวณอาคารเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับจึงเร่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สนับสนุนรถดับเพลิงเข้าฉีดน้ำควบคุมกลุ่มควันที่ลุกลามบริเวณด้านบนของอาคารท่ามกลางฝนที่ตกลงมานะครับโดยใช้เวลานานกว่า30นาทีจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ส่วนภารกิจฉีดน้ำสกัดกลุ่มควันที่ยังคงหลงเหลืออยู่ตลอดช่วงบ่ายนะครับเจ้าหน้าที่ใช้รถแบ็คโฮเปิดพื้นที่และรื้อเศษวัสดุบางส่วนเพื่อเดินสายฉีดน้ำเข้าไปในจุดที่มีความร้อนปะทุขึ้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบโครงสร้างและตัวอาคารได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ประมาณ80%นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าอาคารบางส่วนเกิดการยุบตัวขณะที่โครงเหล็กถูกความร้อนจนคดงอและเสียรูปส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีอุปสรรคนะครับและต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าพื้นที่กับ
6: ก็โครงสร้างเป็นโครงสร้างเหล็กถูกไหมอย่างเมื่อโครงสร้างเหล็กเนี่ยเวลาโดนไฟแรงๆเนี่ยมันมีโอกาสอ่อนตัวได้อย่างเมื่อคืนเนี่ยพอไฟแรงโครงสร้างเหล็กก็มีการทรุดตัวลงแต่ว่าตอนนี้พอไฟดับแล้วเนี่ยความเสี่ยงก็ลดลงเพราะว่าไอ้เหล็กมันก็จะมีความกำลังกลับขึ้นมาระดับหนึ่งนะตอนนี้คงต้องเข้าดูความปลอดภัยเป็นหลักเช้านี้ก็มีการวิเคราะห์ว่าจะเอาเครื่องดับเพลิงเข้าทางช่องทางไหนให้ปลอดภัยที่สุดและเข้าไปถึงจุดที่ยังมีความร้อนอยู่ก็คงต้องประเมินสถานการณ์อีกทีหนึ่งเพราะโครงสร้างก็มีความเสี่ยงอยู่ที่อาจจะมีการยุบตัวแต่ว่าดูรูปแบบแล้วมันจะยุบตัวเข้าไปด้านในไม่ได้ยุบตัวออกมาด้านนอกก็ทำให้อาจจะไม่ได้มีผลกระทบกับโครงการด้านนอกครับ
9: ข้อมูลพื้นที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์นะครับมีเนื้อที่ประมาณ4ไร่มีแผงค้ากว่า300แผงนะครับในจำนวนนี้มีผู้ประกอบการกว่า100รายที่ประสบเหตุโดยพื้นที่นี้อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าของโครงการหรือผู้มีสิทธิ์ตามสัญญาเช่าด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการควบคุมเพลิงรวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยระบุว่าจะเร่งประสานบริษัทประกันภัยให้เข้ามาดำเนินการชดเชยความเสียหายโดยเร็วโดยเฉพาะอาคารที่มีประกันภัยคุ้มครองอยู่แล้วนอกจากนี้ยังมีแนวทางให้ความช่วยเหลือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบรรเทาภัยพิบัติให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ครับ
10: ทราบมาว่ามันเป็นที่ของทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นตรงอาคารอะไรต่างก็มีประกันพวกโครงสร้างเอาไว้เพราะฉะนั้นไอ้ความเสียหายของผู้ประกอบการก็คงมีการชดเชยจากการประกันนะครับก็เดี๋ยวก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะคิดยังไงต่อไป
9: นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมเพลิงและแผนการรื้อเศษซากอาคารนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มควันปะทุขึ้นประมาณอย่างน้อย3จุดนะครับคาดว่าจะสามารถดับได้ภายในวันนี้หลังจากควบคุมเพลิงจะตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่จึงจะต้องพิจารณาให้กับผู้ที่โดยเฉพาะผู้ประกอบการครับกลับเข้าไปตรวจสอบแผงค้าของตัวเองครับ
11: คือตอนนี้เรายังห้ามอยู่นะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่ให้ประชาชนทั่วไปนะครับเข้าไปในพื้นที่เพราะเนื่องจากเกรงว่ายังมีอันตรายนะครับส่วนถ้าเกิดเพลิงสงบแล้วนะครับเราจะดูอีกทีหนึ่งเรื่องความปลอดภัยแล้วก็จะให้ทางผู้ประกอบการเข้ามาคุยเรื่องรายละเอียดเรื่องของการที่จะมีของบางส่วนที่สามารถที่จะเก็บใช้ได้แล้วก็บางส่วนที่ จะต้องคุยกันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
9: ส่วนสาเหตุและจุดต้นเพลิงนะครับเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถได้ข้อสรุปที่แน่ชัดนะครับเราจะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็นำไปตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์รวมถึงนำความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญมาประกอบหาสาเหตุของเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ระหว่างการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเข้าไปฉีดน้ำสกัดกลุ่มควันที่ยังคงปะทุขึ้นนะครับโดยจะสับเปลี่ยนกันตลอดทั้งคืนก่อนที่ในช่วงเช้าคาดว่าจะมีทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับเข้ามาตรวจสอบและเก็บพยานฐานเพื่อหาสาเหตุต่อไปครับคุณวรวิสาคุณพิมพ์พิมลครับ
3: ขอบคุณคุณชาติชายค่ะชุมชนรอบๆคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าตลอดทั้งวันนี้ก็ยังพบว่ามีกลุ่มควันปกคลุมไปทั่วบริเวณอีกกลุ่มนึงที่ได้รับผลกระทบก็คือกลุ่มผู้ประกอบการตอนนี้ไปยื่นเรื่องลงทะเบียนรับความช่วยเหลือแล้ว170รายด้วยกันคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองลงพื้นที่ไปฟังเสียงสะท้อนของพวกเขานะคะหลายคนบอกว่ากว่าจะฟื้นตัวกว่าจะกลับมาเริ่มต้นขายของกันใหม่ที่ย่านการค้าแห่งนี้เป็นเรื่องยากค่ะ
12: ซอยเจริญกรุง11เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์จุดนี้อยู่ตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุเป็นแหล่งพักอาศัยและย่านการค้าตลอดแนวชาวบ้านหลายคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันกลิ่นควันและสารพิษหลังกรุงเทพมหานครเตือนอันตรายจากค่าฝุ่น PM 2.5 ที่พุ่งสูงกว่า600ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแม้ว่าตลอดทั้งวันนะครับจะมีฝนตกลงมาบริเวณจุดที่ไฟไหม้นะครับนั่นก็คือคลองถมเซ็นเตอร์แต่ว่าสิ่งที่ไม่หายไปเลยนั่นก็คือควันไฟครับทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบครับจากการสำรวจพบว่าผู้พักอาศัยในชุมชนแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบางนายสถิตชัยโพเทียนพักอาศัยย่านนี้มานานกว่า70ปีและเคยได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้มาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้รุนแรงมากที่สุดทำให้เขากังวลปัญหาเรื่องสุขภาพในระยะยาว
13: ไม่ได้ค่อยได้มีอะไรเท่าไหร่นะคิดว่าไม่ได้ลามมาถึงบ้านเราแล้วก็แค่ระวังไม่ให้ถึงบ้านเราเท่านั้นเอง
12: แต่สิ่งที่เจอก็จะเป็นแบบพวกกลุ่มควันพวกนี้
13: ใช่ใช่ครับฝุ่นควัน
12: ผู้ประกอบการร้านขายผ้าใบเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับความเสียหายเธอเปิดร้านขายของในคลองถมเซ็นเตอร์มานานกว่า10ปีวันนี้ไม่เหลืออะไรและยังไม่ได้วางแผนชีวิตหลังจากนี้
14: เยอะอยู่นะคะพี่หลักหมื่นอ่ะ 4-5 หมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่
12: อันนั้นเป็นทุนที่เรา
14: ใช่ทุนที่เราลงไปค่ะ
12: เป็นไงบ้างที่ผ่านมามันขายดีไหม
14: โอ้ยเงียบมากค่ะยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ยิ่งแบบว่ายิ่งมาเจออย่างงี้อีกแล้วไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อทีเนี้ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีขายของก็ไม่ดี
12: นี้วางแผนยังไงต่อไปคร
14: ับ อ๋อคิดไม่ออก คิดไม่ออกแล้วไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนเพราะว่าเราก็ทํามาหากินที่นี่ที่เดียวอ่ะ
12: เช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่นๆหลายคนยังไม่สามารถเข้าไปสำรวจสิ่งของภายในร้านได้ทำได้เพียงยืนมองความเสียหายจากด้านนอกเท่านั้นตลอดทั้งวันนี้มีผู้ประกอบการเดินทางเข้าลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือและเยียวยาซึ่งสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดศูนย์รับเรื่องภายในวัดพระพิเรนล่าสุดมีผู้ประกอบการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วจำนวน170รายจากทั้งหมดที่มีอยู่กว่า300รายหลังจากนั้นสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจะรวบรวมและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์โดยเร็ว
15: จะต้องมาดูว่าการจดแจ้งเพราะตอนนี้ก็มีผู้ที่เป็นผู้ค้าที่มีความเสียหายอยู่ในตัวตลาดนะคะซึ่งในตัวตลาดเนี่ยเข้าใจว่าจำนวนล็อกจำนวนแผงเนี่ยจะค่อนข้างเยอะทีนี้ตอนนี้เท่าที่เข้ามาตรงนี้ของทางฝั่งท่านพี่ตำรวจเขาก็มาช่วยเราในการที่เอามาตั้งที่เดียวกันเลยเขาจะได้ไม่ลำบากเพราะปกติมันต้องแจ้งความด้วยนะคะก็มีการซักด้วยเพราะว่าบางท่านอาจไม่ได้เป็นเจ้าของมาเองอาจจะเป็นคนที่มาช่วยขายหรืออะไรก็ตามก็ให้มาจดแจ้ง
12: สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้สามารถแจ้งข้อมูลความเสียหายและขอรับความช่วยเหลือที่ศูนย์รับลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.พรพิสิทธิ์ดนาเฟืองไทย PBS รายงาน
3: คุณผู้ชมคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังตกเป็นเป้าของผู้ก่อเหตุความไม่สงบมาต่อเนื่องนะคะถ้าเรานับตั้งแต่22สิงหาคมจะพบว่าเทศบาลกับอบต.รวมแล้ว10แห่งนะคะที่ถูก

0: ลอบวางระเบิดด้วยแล้วก็ลอบวางเพลิงเสียหายไปหลายๆแห่งตอนนี้ก็ยังเปิดให้บริการประชาชนไม่ได้ด้วยนักวิชาการยอมรับว่าตอนนี้ผู้คนในพื้นที่เนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะมีเหตุร้ายซ้ำอีกหรือไม่ค่ะสำหรับสำนักงานอบต.สาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่นะคะหลังจากเกิดเหตุรุนแรงในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า10คนพร้อมอาวุธปืนบุกเข้าไปในพื้นที่อบต.คุมตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย5คนจากนั้นใช้น้ำมันจุดไฟเผาอาคารสำนักงานรวมไปถึงรถขนขยะอีก1คันมีห้องคณะผู้บริหารห้องประชุมห้องแผนกกองช่างที่เสียหายแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุแบ่งหน้าที่ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกไปวางเพลิงสำนักงานพอกลุ่มแรกทำงานเสร็จอีกกลุ่มนำยางรถยนต์ไปบนถนนในอำเภอยะรังเผาให้เกิดกลุ่มควันนายบรเฮงวาโอนรองนายกอบต.สาคอบนบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหายนะคะจะได้รายงานทางจังหวัดเพื่อขอให้ช่วยเหลือซ่อมแซมส่วนที่เสียหายเบื้องต้นคาดว่าห้องสำนักงานเฉพาะที่ไม่เสียหายเนี่ยจะสามารถใช้เป็นที่ทำงานชั่วคราวได้ก็เร่งซ่อมระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตเพื่อเตรียมเปิดบริการวันจันทร์ด้วยนะคะสำหรับอบต.สาคอบนนี้นับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งที่5ของจังหวัดปัตตานีที่ตกเป็นเป้าหมายการก่อเหตุช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอสายบุรีเทศบาลตำบลพ่อมิ่งอำเภอปะนะเระอบต.วัดอำเภอยะรังและอบต.วังเขาอำเภอหนองจิกนั้นได้รับความเสียหายไปก่อนหน้านี้นะคะเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง4แห่งที่ถูกวางเพลิงและวางระเบิดก่อนหน้านี้มีการทำความสะอาดมีการเคลียร์พื้นที่ไปแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้เพราะว่ามีความเสียหายหนักยานพาหนะรถดับเพลิงรถขนขยะรถกู้ชีพรถสำนักงานก็ใช้กันไม่ได้ด้วยค่ะ
1: ขณะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะยังมีอบต4แห่งที่เสียหายจากเหตุก่อความไม่สงบนะคะก็คืออบต.บาเจาะบงศรีสาครและอบต.ช้างเผือกและจังหวัดยะลาอีก1แห่งค่ะคือที่อบต.บ้านแหรรวมเป้าหมายอปท.ทั้งหมด10แห่งแล้วค่ะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่อยู่ในพื้นที่และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องยอมรับว่าประชาชนยังคงใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวและเสี่ยงจะประสบเหตุรุนแรงซ้ำเพราะว่าตลอด1สัปดาห์ที่เกิดเหตุภาครัฐอาจจะยังไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นค่ะ
2: คำถามมันคืออะไรมันไม่ใช่ไปดูว่าสถานที่ไหนยังไงแล้วครับตอนนี้แต่คำถามก็คือรัฐบาลหน่วยโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยได้สื่อสารเรื่องนี้อย่างไรและได้มีคำอธิบายเรื่องนี้อย่างไรและหลังจากเกิดเหตุนะครับจนตั้งแต่วันที่22จนถึงปัจจุบันเนี่ยโดยนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ไม่ได้มีนโยบายแบบไหนที่มันมีความเข้มแข็งหรือสื่อสารกับคนในท้องที่ความสับสนในพื้นที่มันสูงมากนะครับผมนั่งอยู่ในพื้นที่ตอนเนี้ยผมอยู่ในร้านน้ำชาในพื้นที่เลยผมเรียนตรงวันนี้คุยกับชาวบ้านคือมันสับสนมากเพราะว่ามันไม่รู้จะหวังกับรัฐบาลได้อย่างไร
1: อาจารย์เอกรินยังมองว่าสาเหตุที่อปท.ตกเป็นเป้าหมายเพราะว่าเป็นปฏิบัติการเชิงสัญลักษณ์ของผู้ก่อความรุนแรงที่ต้องการแสดงออกถึงการไม่ยอมรับอำนาจการปกครองของรัฐไทยและชี้ว่าภาครัฐขาดประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุมีผลให้บรรยากาศในพื้นที่ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2547ค่ะ
0: และในวันนี้นะคะมีเหตุการณ์พบวัตถุต้องสงสัยวางอยู่บริเวณสะพานลอยในพื้นที่บ้านปาลัดหมู่1ตำบลควนอำเภอปะนะเระจังหวัดปัตตานีจุดนั้นเป็นเขตรอยต่อสำคัญระหว่างพื้นที่ปาลัดและปะนะเระหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ได้ประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือว่า EOD จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44ไปตรวจสอบนะคะจุดนั้นพบกล่องเหล็กที่ข้างในบรรจุเชื้อปะทุและลูกบอลแบริ่งแต่ไม่พบแผงวงจรหรือว่าระบบจุดระเบิดที่จะทำให้วัตถุดังกล่าวนั้นใช้ทำงานได้จริงทางหน่วยงานความมั่นคงคาดว่าเป็นการก่อกวนสร้างสถานการณ์แล้วก็อาจจะทำขึ้นมาเพื่อสังเกตการขั้นตอนการเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: ติดตามการขยายผลกันต่อค่ะสำหรับสถานบันเทิงที่ใช้ชื่อว่า577คลับนะคะจุดนี้ถูกเจ้าหน้าที่กรมการปกครองบุกตรวจค้นเมื่อช่วงเช้ามืดค่ะนอกจากเป็นกรณีของการเปิดเกินเวลายังพบเรื่องยาเสพติดและอาจจะเข้าข่ายต้องตรวจสอบต่อว่าดำเนินการธุรกิจในลักษณะเป็นนอมินีด้วยหรือไม่นะคะล่าสุดค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้กำกับการสน.ห้วยขวางติดตามหาตัวคนที่ชื่อโจ

0: หรือโจ้คนนี้ถูกอ้างถึงบอกว่าเป็นตำรวจที่ถือหุ้นลมของร้านและทำหน้าที่ในการเคลียร์ปัญหาต่างๆค่ะ
1: เมื่อถึงเวลานัดหมาย 1:30 น.เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองโดป้าสว่างเข้าพื้นที่เปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทบินตรวจค้นสถานบันเทิง577คลับย่านห้วยขวาง
2: รับทราบครับตอนนี้เลย1นาทีครับ
1: ทันทีที่ถึงเป้าหมายเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังบางส่วนเข้าควบคุมทีมรักษาความปลอดภัยหรือกราดบริเวณหน้าร้านขณะที่บางส่วนเข้ากระชับพื้นที่ด้านในสถานประกอบการภายในห้องโถงขนาดใหญ่พบนักท่องเที่ยวจำนวนมากกำลังดื่มและสูบบุหรี่ไฟฟ้าภายในร้านเจ้าหน้าที่สั่งให้พนักงานร้านปิดเพลงและเปิดไฟเพื่อคัดแยกนักท่องเที่ยวพบมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด132คนเป็นคนไทย65คนนักท่องเที่ยวสัญชาติจีน67คนเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดพบสารเสพติด3คนเป็นชายชาวไทย1คนหญิงชาวฮ่องกง1คนและชายชาวฮ่องกง1คนส่วนพนักงานในร้านไม่พบสารเสพติดจากการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายภายในร้านเจ้าหน้าที่พบถุงใสภายในบรรจุเคตามีนหรือยาเคพร้อมหลอดสำหรับเสพภายในถังขยะห้องน้ำหญิงชั้นล่าง1ถุงน้ำหนักประมาณ1กรัมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกเจ้าของร้านเข้าสอบถามโดยมีชายคนนี้อ้างตัวเป็นเจ้าของเมื่อมท.2ถามถึงหุ้นส่วนคนอื่นๆชายคนดังกล่าวอ้างว่ามีนายตำรวจถือหุ้นลมทำหน้าที่ไก่เกี่ยปัญหาต่างๆให้กับร้าน
3: คุยกับโจใช่ไหมแล้วให้โจเท่าไหร
4: ่เปล่าครับพี่
3: อ๋อเป็นหุ้นลม
4: ครับ
3: ใช่ไหม
4: คร
3: ับแล้วแบ่งให้เท่าไหร
4: ่ไม่ได้แบ่งพี่
3: อ่าถ้าเป็นหุ้นลม
4: มีแค่กินข้าวกันแค่นั้นไม่มีอะไรครับ
3: อ่าแล้วการที่เขาเป็นหุ้นลมเขาได้อะไรอ
4: ่
3: ะ
4: เรารู้จักกันเราเป็นพี่น้องกันครับไม่มีอะไร
1: จากข้อมูลพบว่าการตรวจค้นครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ในรอบ1ปีโดยครั้งแรกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นช่วงเดือนสิงหาคม2568ตอนนั้นพบยาเสพติดชนิดแฮปปี้วอเตอร์ซุกซ่อนอยู่หลังโซฟาภายในห้อง VIP นายพลพีบอกว่าข้อมูลเบื้องต้นพบกลุ่มทุนจีนอยู่เบื้องหลังและอยู่ระหว่างการขยายผลเส้นทางอาศัยนอมินีประกอบธุรกิจความผิดชัดเจนคือสถานประกอบการแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตและจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีการเสนอปิด5ปีส่วนกรณีเจ้าของร้านอ้างถึงตำรวจชื่อโจหรือโจดอสอถือหุ้นลมทำหน้าที่เคลียร์ปัญหาต่างๆของร้านสั่งติดตามตัวมาตรวจสอบ
5: ผมก็ได้เข้าไปคุยนะครับก็มีหุ้นลมของคนหนึ่งชื่อโจใช่ไหมโจดอสอนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าโจดอสอคือใครนะครับแต่ว่าทางคุณชาติที่บอกว่าเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตำรวจนะครับก็ผมไม่ทราบว่าเป็นใครก็เดี๋ยวจะฝากท่านวันนี้เมื่อกี้ก่อนจะเสร็จสิ้นภารกิจท่านผู้กำกับห้วยขวางก็มาก็ท่านผู้กำกับห้วยขวางก็น่าจะได้ยินผมพูดแล้วก็เดี๋ยวฝากท่านดูว่าไอ้โจอะไรดอสอเนี่ยมันคือใคร
1: หนึ่งในหลักฐานที่ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีทุนจีนอยู่คือพบการใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศทั้งแอรี่พาย WeChat รับเงินและยังพบชาวจีนคนหนึ่งมีพฤติการควบคุมสั่งการพนักงานและบริหารกิจการของร้าน
5: แล้วเราเชื่อว่าที่นี่เนี่ยเจ้าของจริงๆน่าจะเป็นคนจีนนะครับพอเราเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยครับว่า 70% ของนักท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยเป็นคนจีนนะครับระบบการเพย์เมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น WeChat Alipay นะครับเมื่อกี้ก็ให้แคชเชียร์ได้หยิบเครื่องมาดูก็มีการสแกน QR Code ซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันของคนจีนจริงนะครับมีพนักงานที่นี่เค้าเรียกว่า MC ก็เป็นคนจีนนะครับ MC ที่นี่ก็จะไม่ใช่ MC ทั่วไปเหมือนกับงานพิธีกรหรืออะไรแต่ MC ที่นี่ก็คือมีหน้าที่ Entertainแล้วก็เคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้า
1: เจ้าหน้าที่ยังพบว่าจดทะเบียนในชื่อบริษัทแสงมังกรจำกัดโดยมีนายอภิชาติเป็นผู้ถือหุ้นหลักทุนจดทะเบียน1ล้านบาทดำเนินธุรกิจสถานบันเทิงมาประมาณ1ปีเศษโดยอ้างว่าเงินทุนที่นำมาบริหารร้านมาจากเงินสะสมช่วงทำบริษัทท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่มีลูกค้าเป็นชาวจีนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา ตั้งสถานบริการโดย

0: ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานบริการปี2509จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือช่วงเวลากฎหมายกำหนดคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ส่วนผู้ที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายและยาเสพติดที่ตรวจพบเจ้าหน้าที่ได้แยกดำเนินการตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
1: การตั้ง Data Center กำลังเป็นความท้าทายนะคะระหว่างประโยชน์สำหรับคนในพื้นที่หรือความกังวลกันแน่อย่างโครงการ Data Center ในย่านรามคำแหงเขตบางกะปิมีประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงแสดงความกังวลว่าจะมีปัญหาด้านความปลอดภัยหรือไม่และมีการเปิดเผยออกมาจากทางส.ส.พรรคประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บสำรองน้ำมันของบริษัทค่ะว่ามีเกือบ 500,000 ลิตรส่วนบอร์ด Data Center ตอนนี้ก็เตรียมเรียกประชุมทบทวนเกณฑ์ของการกำกับดูแลนัดแรกสัปดาห์หน้าค่ะโครงการ Data Center ระดับ Hyper Scale นะคะหรือว่าระดับที่รองรับการประมวลผลแบบมหาศาลซึ่งเป็นแห่งเดียวในซอยรามคำแหง28เขตบางกะปิมีนายสุพนัทมินชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนไปตรวจสอบก็พบว่าได้รับอนุญาตให้มีระบบจัดเก็บน้ำมันดีเซลใต้ดินจำนวน12ถังบริเวณลานจอดรถใต้ดินใช้เป็นพลังงานสำรองกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของอาคาร 429,000 ลิตรต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้องถูกกำกับดูแลภายใต้พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำหนดเอาไว้ 500,000 ลิตรทีมข่าวไทย PBS ก็ลงสำรวจพื้นที่ก็พบว่า Data Center แห่งนี้อยู่ใกล้สถานศึกษาพื้นที่ข้างเคียงซอยติดกันเป็นชุมชนบ้านเรือนที่พักอาศัยอาคารพาณิชย์และหอพักที่ตั้งอยู่อย่างหนาแน่นประชาชนในย่านนั้นบอกตรงกันไม่เคยทราบมาก่อนว่า Data Center แห่งนี้สำรองน้ำมันเกือบ 500,000 ลิตรก็เลยกังวลกับผลกระทบหากมีอุบัติเหตุก็เลยคาดหวังว่าบริษัทจะมีระบบดูแลความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานขั้นสูงสุดค่ะ
2: เขาอนุญาตให้สร้างมันก็ต้องมีการควบคุมเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรที่อยู่ในมาตรฐานของเขาแล้วดังตึกของเขาที่สร้างมามันก็คงลงทุนมหาศาลพอสมควรธุรกิจเขาที่จะรันก็คงจะมหาศาลขึ้นไปอีกนะฮะมันก็ต้องมีมาตรการที่จะควบคุมหรือว่าดูแลอย่างดีแต่เราก็กังวลว่าเวทเพจมันอาจจะเกิดขึ้นได้โดยอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะซึ่งถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นมันก็กังวลอ่ะเพราะว่าบ้านเราก็อยู่แถวนี้
3: ไม่เพียงความกังวลปัญหาเรื่องการสำรองน้ำมันขนาดใหญ่นะคะประชาชนในพื้นที่ยังประสบปัญหามลพิษทางเสียงจากโครงการเร่งงานก่อสร้างพยายามร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตบางกะปิ2ครั้งแต่บอกว่าทุกวันนี้ยังคงได้ยินเสียงเครนก่อสร้างตั้งแต่ตี5ลากยาวไปจนถึง5ทุ่มค่ะ
4: กลางวันเนี่ยผมไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่แล้วแต่ลูกผมยังเล็กอยู่กลางคืนบางที 4-5 ทุ่มตี1เนี่ยยังมีเสียงทำงานเสียงเครื่องจักรอะไรเงี้ยครับเสียงเคนแล้วก็ผมก็เลยขอไปด้วยนะฮะมีถ่ายวิดีโอแล้วก็ร้องเรียนไปแล้วก็ไม่มีอะไรตอบกลับมาเงียบอย่างเมื่อคืนนี่เพิ่งนั่นอยู่เลยฮะเมื่อคืนตีหนึ่งยังเดินเครื่องจักรกันอยู่เลยครับเดินรู้สึกจะเป็นเครนมั้งฮะแต่เสียงมันดังนะครับมันเป็นเสียงแบบเร่งเครื่องเงี้ยแล้วมันน่ารำคาญมากแล้วผมนอนไม่ได้
1: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ด Data Center บอกว่าได้หารือเบื้องต้นกับเลขาธิการสภาพัฒน์นะคะเพื่อที่จะรับทราบปัญหาการดำเนินโครงการ Data Center แล้วก็เตรียมเรียกประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกสัปดาห์หน้าย้ำว่าจะทบทวนเกณฑ์กำกับดูแลโครงการลงทุนประเภทนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจในประเทศสูงสุดค่ะ
3: เหลือเวลาหาเสียงกันอีก21วันค่ะสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีแทนพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะตอนนี้คู่ชิงทั้ง2คนต่างก็เดินหน้าหาเสียงขอคะแนนเสียงกันผ่านนโยบายต่างๆและแผนพัฒนาเมืองนนชูจุดแข็งทางการเมืองค่ะฝ่ายหนึ่งก็ประกาศสานต่อส่วนอีกฝ่ายบอกพร้อมเปิดกว้างการมีส่วนร่วมค่ะนายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งในนามกลุ่มผึ้งหลวงหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีที่เสียชีวิตลงพื้นที่พบปะพูดคุยรับฟังปัญหาจากประชาชนค่ะทั้งในตลาดสดและเขตชุมชนรวม3จุดด้วยกันในอำเภอเมืองนนทบุรีโดยมีนางสาวพัสพรเย็นประเสริฐบุตรสาวของอดีตนายกธงชัยและนายสมนึก ธนะ

0: เดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีรวมถึงนายภคินทร์ วรวรรณปรีชาประธานสภาอบจ.นนทบุรีแท็กทีมลงพื้นที่ไปด้วยนะคะนายนฤพลย้ำกับว่าจะสานต่อนโยบายและโครงการต่างๆของอดีตนายกธงชัยทั้งเรื่องการศึกษาการรักษาพยาบาลและการพัฒนาท้องถิ่นค่ะ
1: งานนะครับที่ทางอบจ.นนทบุรีเนี่ยได้ทำไปแล้วนะฮะให้กับลูกหลานชาวนนทบุรีแล้วก็โครงการใหม่ๆที่จะสานต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนเรื่องของสาธารณสุข
0: ส่วนคู่แข่งค่ะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครจากพรรคประชาชนหาเสียงที่ห้องประชุมเทศบาลบางรักพัฒนามีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าที่ร่วมเวทีนะคะยืนยันคุณสมบัติของนายเดชรัตน์ว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถพร้อมทำงานได้อย่างไร้รอยต่อตอบโจทย์ความต้องการคนทุกกลุ่มได้นายเดชรัตน์ก็ชี้แจงว่าทุกนโยบายของพรรคได้ผ่านการรวบรวมข้อมูลรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของชาวนนทบุรีครอบคลุมหลายด้านตามความต้องการของคนในพื้นที่และทำให้เมืองนนท์เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นเมืองของทุกคน
2: ของเราก็คือการที่จะทำให้ประชาชนนนทบุรีทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนะครับหลายคนเนี่ยก็อยากจะให้มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอยากให้โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยดีขึ้นนะครับสามารถทำงานได้เพิ่มขึ้นนะครับไม่ต้องเดินทางไกลนะครับบางคนก็อยากให้มีพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ในแต่ละอำเภอนะครับไม่ต้องเดินทางไกลไปห้องสมุดดีๆ co-working space ดีๆในกทม.อันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราคิดว่ามันเป็นช่องว่างที่เราจะเติมให้นนทบุรีเนี่ยมีความน่าอยู่เพิ่มขึ้น
0: หลังพันตำรวจเอกธงชัยเสียชีวิตเมื่อวันที่10สิงหาคมค่ะกกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะคะทำให้ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเหลือเวลาหาเสียงกันอีก21วัน3สัปดาห์ค่ะโดยกลุ่มผึ้งหลวงมั่นใจจะยังคงรักษาฐานที่มั่นเอาไว้ผ่านทายาททางการเมืองฝากฝั่งของพรรคประชาชนแม้จะมีแคมเปญหาเสียงนิวเมืองนนท์แต่ก็ย้ำถึงความหลากหลายของขั้วสีทางการเมืองผ่านการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ค่ะนางสาวรักชนกศรีนอกวันนี้ไปจัดเวทีที่เชียงใหม่นะคะเป็นเวทีกิจกรรมแฮกงบ70เชียงใหม่เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณนะคะโฟกัสไปที่งบของอบจ.กับงบของเทศบาลเมืองค่ะงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามที่อบจ.เชียงใหม่จัดขึ้นทุกปีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจะต้องใช้งบประมาณปีละประมาณ100ล้านบาทนะคะนี่เป็นโครงการหนึ่งของอบจ.เชียงใหม่ที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในกิจกรรมการสัมมนาในหัวข้อแฮกงบ70เชียงใหม่จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตคนเชียงใหม่ที่คณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดขึ้นที่โรงแรมอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่มีผู้แทนภาคประชาสังคมภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนสนใจเข้าร่วมนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อภาคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเชียงใหม่เกิดขึ้นทุกปีแต่เมื่อพิจารณางบของอบจ.เชียงใหม่กลับไม่มีการจัดสรรเอาไว้สำหรับปัญหานี้ขณะที่การจัดงานแสดงดอกไม้ได้รับการจัดสรรงบเอาไว้ปีละ100ล้านบาทมีผู้รับเหมารายเดิมๆเป็นผู้ดำเนินงานนอกจากนี้อบจ.ก็ยังมีงบโครงการเฉพาะเจาะจงที่ไม่เกิน 500,000 บาทที่ให้ผู้รับเหมาดำเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบปกติอีกกว่า200โครงการส่วนเทศบาลนครเชียงใหม่มีงบปีละกว่า 2,000 ล้านแต่กลับจัดสรรงบประมาณแก้ปัญหาฝุ่นควันเพียง 170,000 บาทเท่านั้น
3: นักท่องเที่ยวทุกๆปีแล้ว
4: คือจัดดอกไม้ปีละ100ล้านบาทแล้วก็จัดทุกปีแล้วก็เป็นที่สังเกตว่าเจ้าเดิมๆนะคะก็จะได้เข้ามารับโครงการตรงนี้เมื่อเทียบงบประมาณ100ล้านบาทที่จัดงานดอกไม้นะคะกับงบประมาณในการจัดการฝุ่นและไฟป่าทุกท่านก็ลองนึกภาพตัวเลขเอาเองนะคะคีย์เวิร์ดจัดดอกไม้100ล้านบาทแต่คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับฝุ่นและการจัดการไฟป่า0บาทในงบของอบจ.นี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนาะต้องมาดูไส้ในงบแล้วก็ลองดูเอาเองค่ะว่าอบจ.จัดงบแบบนี้เนี่ยท่านเห็นด้วยหรือเห็นแย้งหรือว่าท่านอยากจะให้มีข้อเสนอแนะในการที่

0: ปจเนี่ยจะจัดงบต่อไปอย่างไรในอนาคต
1: นางสาวรัชนกระบุว่าเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางสำคัญด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการบริหารราชการของภาคเหนือแต่ละปีได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐหลายภาคส่วนทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นแต่ประชาชนในพื้นที่ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงขาดองค์ความรู้และกลไกที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบและสะท้อนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณในพื้นที่ค่ะ
0: 45ปีปัญหาทับลานก็ยังไม่จบนะคะแม้ว่าจะมีการจัดทำหลักเขตใหม่ในปี43ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ขณะเดียวกันชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะ23ชาวบ้านทับลานที่กำลังถูกดำเนินคดีพวกเขาก็ยังรอทางออกรอความชัดเจนเรื่องข้อเสนอนิรโทษกรรมที่ยังคงไม่ชัดเจนนะคะเมื่อเส้นเขตยังไม่ชัดแนวทางการเพิกถอนป่าออกจากชุมชนจะไปต่อได้อย่างไรติดตามบทสรุปของ23ชาวบ้านทับลานเส้นเขตเปลี่ยนชีวิตวันนี้เสนอเป็นตอนที่3ใครกำหนดเส้นเขตค่ะ

0: 45ปีที่ผ่านมาคนยังอยู่ที่เดิมบ้านหลังเดิมแต่เส้นบนแผนที่เปลี่ยนความหมายของพื้นที่แห่งนี้เราลองเดินตามหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่จัดทำขึ้นใหม
1: ่นี่คือแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่มีการจัดทำขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ปี2543งบประมาณ 2,000 ล้านบาทแต่ไม่เคยถูกนำมาใช้45ปีข้อพิพาทคดีป่าทับลานยังไม่มีบทสรุปค่ะแต่เวลานี้23ชีวิตชาวบ้านทับลานต้องเผชิญกับกระบวนการยุติธรรมบางคนจากไปแล้วบางคนอยู่ในเรือนจำ
0: ถัดจากหลักเขตนี้คือที่ดินของป้าดอกไม้ที่กำลังถูกดำเนินคดี
2: ฝั่งนี้คือเป็นเขตป่าเขตอุทยานฝั่งนี้เป็นเขตให้ชาวบ้านอยู่นะจ๊ะ
3: เนี่ยค่ะมันเขียนว่าอะไรเขตอุทยานแห่งชาติเขตอุทยานแห่งชาติเนาะเขตนี
2: ้ตอนนั้นสมัยนั้นผู้ใหญ่ไหวแม่ของลงเถ่าเมียลุงฉลวยน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เขามาเดินแนวเขตเนี่ยคุณป้าสวัยคนที่ติดคุกอ่ะ
3: ค่ะขนาดคนที่เดินแนวเขตยังติดคุกเลยเนาะ
2: โอ้ยนะ
0: คำถามคือชาวบ้านเข้ามาอยู่บนพื้นที่นี้ได้อย่างไร
4: ที่ผมบอกไปว่าผมเป็นหัวหน้าแผนกจัดที่ทำกินน่ะถ้าจะดำเนินคดีเขาก็ช่วยมาจับผมไปด้วยแล้วกันผมเป็นคนจัดเพราะตอนนั้นเนี่ยมันแก้ปัญหาความยากจนควบคู่กับการต่อเนื่องสมัยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาถ้าคุณไม่ไปลากเขาเข้ามาเป็นอุทยานตั้งแต่24ธันวาคม24วันนี้ตรงที่เขาอยู่น่ะควรจะเป็นอะไรคุณจะไปบังคับเขาว่าเฮ้ยวันนี้คุณควรจะเป็นพรบอุทยาน62มาตรา64ไม่ใช่
5: ม
4: ัน
5: มีปัญหาคือว่า
6: แล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไง
0: เมื่อคำถามยังไม่มีคำตอบเรื่องนี้จึงไปถึงคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
7: ชาวบ้านช่วยกันดูแลปกป้องรักษาไม่มีใครลุกล้ำเข้าป่าในเขตนี้เลยครับ
8: ซึ่งก่อน43ก็เดิมก็เคยมีชาวบ้านอยู่ตรงน
7: ี้ถูกครับ
8: แล้วเขาก็ออกให้แล้ว
7: ถูกครับ
0: แต่สิ่งที่กรรมาธิการต้องการคำตอบกลับไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิของชาวบ้านแต่คือทำไมรัฐจึงไม่ใช้แนวเขตที่ตัวเองสำรวจและใช้งบประมาณที่ทำไว้แล้ว
9: เราไปรับเรื่องของเมียนมาใช่ไหมชาวบ้านเนี่ยเราก็ยืนยันว่าเขาอยากได้ปี43เท่าไหร่เป็น 2,000 ล้านจำเลขไม่ผิดนะครับในการทำแนวเขตอะไรต่างๆเท่ากับว่าเงินตรงนั้นเนี่ยมันก็หายไปหรือเปล่าละลายไปหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้มันก็ต้องรับผิดชอบนะถ้าเกิดว่าอยู่เงินแผ่นดินจะหายไป 2,000 กว่าล้านโดยที่ไม่สามารถเกิดประโยชน์ครอบครัวได
10: ้ครม.มีมติสมัยนายกลุงตู่ฮะแล้วก็ให้ใช้แนวเขต43โดยยกให้ปสปกไปทั้งหมดเลยแล้วกรมอุทยานก็มารับฟังความเห็นแล้วก็มีเซฟทับลานมันก็มีปัญหาแบบนี้คือแนว43 260,000 ไร่เนี่ยทุกคนมีความเห็นว่าควรจะปรับมาเหลือแค่ 139,000 ไร่เฉพาะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม5แต่ขอให้เว้นกลุ่ม4ไว้ก่อนมติคณะกรรมการอุทยานณวันนั้นมีมติแบบนี
0: ้แล้วกว่า 2,000 ล้านบาทที่ใช้งบประมาณไปกับการกำหนดแนวเขตนี้กำลังรออะไรอยู
11: ่เมื่อข้อได้จริงเป็นแบบนี้การยืดแนวเขตปี43เนี่ยมันจะเป็นแนวเขตที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากที่สุดนะครับก็เลยอยาก

0: จะหารือกับท่านนะครับท่านสุชาติเพื่อที่จะเดินหน้าในการใช้แนวเขตปี43มาเป็นเส้นแนวเขตในการที่จะประกาศนะครับแต่แน่นอนนะครับท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจในการที่จะสั่งการก็ต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับท่านแล้วก็ต้องฟังด้วยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยท่านหนักใจเรื่องอะไรแล้วก็เราจะช่วยกันได้ยังไง
1: วันนี้คำว่าเซฟทับลานคือการปกป้องพื้นป่าแต่สำหรับคนที่อยู่มาก่อนพวกเขาก็ต้องการปกป้องบ้านและชีวิตของตัวเอง45ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ยังหาคำตอบไม่ได้อาจไม่ใช่ว่าจะเลือกป่าหรือเลือกคนแต่อยู่ที่ว่าเราจะลากเส้นอย่างไรให้ป่าอยู่ได้และคนก็ยังอยู่ได้
2: เวลานี้อินโดนีเซียยังคงรับมือปัญหาไฟป่าที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนนะคะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่นั้นต้องฝ่าวงล้อมไฟไปช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่บนเกาะกะลิมันตันที่เผชิญไฟป่าปะทุขึ้นต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติอินโดนีเซียช่วยกันพาผู้ประสบภัย8คนค่ะมีอายุระหว่าง14ถึง76ปีฝ่าวงล้อมไฟป่าออกจากพื้นที่เกิดเพลิงไหม้หลังจากถูกไฟป่าลุกลามล้อมรอบในจังหวัดกะลิมันตันกลางนี่เป็นภารกิจที่เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเพราะว่ามีกลุ่มควันหนาทึบบดบังทัศนวิสัยในเวลากลางคืนพร้อมกับสะเก็ดไฟจำนวนมากลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณอินโดนีเซียเผชิญปัญหาไฟป่าต่อเนื่องมานานหลายเดือนประชาชนทั้งบนเกาะสุมาตราและกาลิมันตันมากกว่า5ล้านคนได้รับผลกระทบจากควันไฟป่าปกคลุมไกลไปถึงสิงคโปร์และมาเลเซียกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยว่าช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมมีประชาชนที่เข้ารับการรักษาตัวจากอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจประมาณ 13,500 คนโรงเรียนหลายแห่งต้องปิดเรียนสถานการณ์ที่รุนแรงก็ทำให้องค์กรเอกชนท้องถิ่นริเริ่มตั้งศูนย์พักพิงสำหรับกลุ่มทารกและเด็กโดยเฉพาะนะคะเป็นการลดผลกระทบจากควันไฟป่าแต่ศูนย์ดังกล่าวก็รองรับเด็กได้ไม่กี่คนเท่านั้นเหตุการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียตลอดปีนี้ระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วไม่ต่ำกว่า1ล้าน2แสนไร่นับว่ารุนแรงทำสถิติใหม่สูงกว่าเดิมในปี2019และ2023สันนิษฐานว่าส่วนมากต้นเพลิงเกิดจากการเผาถางป่าเพื่อทำเกษตรค่ะ
3: ผ่านมา3วันแล้วค่ะหลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันที่เนปาลและทิเบตนะคะวันนี้ชาวเนปาลกลับเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งทะลุ600คนค่ะฝั่งจีนทางการก็เร่งส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยกู้ภัยในทิเบตค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนพร้อมด้วยโดรนและเครื่องจักรหนักเร่งเคลื่อนย้ายกองดินโคลนเปิดเส้นทางเข้าถึงบริเวณด่านพรมแดนจีหลงค่ะในเขตปกครองตนเองทิเบตหลังจากถูกดินโคลนทับถมตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าดินหินทรายที่ผสมรวมกันแล้วก็มีลักษณะเปียกชื้นเป็นอุปสรรคสำคัญที่การทำให้การเข้าพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากและล่าช้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางไปถึงบริเวณด่านจีหลงและกำลังอยู่ระหว่างการขุดค้นซากความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเพื่อเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตนะคะหลังทางการจีนรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตในฝั่งเขตปกครองตนเองทิเบตเพิ่มเป็น7คนแต่ยอดผู้สูญหายอยู่ที่554คนสำนักข่าว BBC รายงานเพิ่มเติมบอกว่าภาพดินโคลนและกระแสน้ำที่ซัดเข้าถล่มด่านจีหลงสร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกไม่ได้รับการเผยแพร่ในจีนค่ะโดยสื่อทางการนำเสนอเพียงภาพนิ่งของเหตุการณ์ดังกล่าวเท่านั้นแม้ว่าสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจะเป็นประธานการประชุมฉุกเฉินเพื่อประสานงานภารกิจกู้ภัยด้วยตัวเองรวมถึงสั่งการให้หลีเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเดินทางลงพื้นที่ประสบภัยแล้วก็ตามล่าสุดกระทรวงทรัพยากรน้ำจีนระบุว่าทะเลสาบที่ก่อตัวขึ้นใกล้กับบริเวณที่แม่น้ำสองสายใกล้พรมแดนเนปาลและจีนไหลมาบรรจบกันหลังเกิดเหตุดินถล่มรอบแรกซึ่งเกรงว่าอาจจะทำให้มีน้ำทะลักลงมาปลายน้ำได้อีกระลอกหนึ่งตอนนี้บริเวณนั้นมีปริมาณน้ำลดน้อยลงแล้วนะคะและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดภัยพิบัติซ้ำก็เริ่มลดลงตามไปด้วยแต่เจ้าหน้าที่เนปาลยังระบุว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังจนกว่าน้ำจะระบายออกทั้งหมด ที่ฝั่งเนปาลผู้ประสบภัยที่รอดชีวิตตอนนี้ทยอยเดินทางกลับเข้าพื้นที่ท่ามกลางความเสียหายจากดินโคลนที่ปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านค่ะ

บางจุดตามรายงานบอกว่าโคลนสูงเท่าตัวคนทางการเนปาลบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น626คนแต่ที่น่าตกใจก็คือยอดผู้สูญหายมีมากกว่า 2,000

ตึกโลกของเรานั้นกำลังเคลื่อนตัวผิดปกติหรือไม่และวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่โลกกำลังเผชิญอยู่มีส่วนที่ทำให้ภัยพิบัติใต้พิภพรุนแรงขึ้นจริงหรือเปล่านะคะติดตามกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะใน Climate Crisis โลกสุดขั้วค่ะ

0: ิลิปปินส์ญี่ปุ่นเวเนซุเอลาครับภาพอาคารสั่นไหวและการอพยพผู้คนอย่างรีบร้อนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสร้างความรู้สึกร่วมในสังคมครับว่าโลกเรากำลังสั่นสะเทือนถี่ขึ้นอย่างผิดปกติหรือไม่มาดูข้อเท็จจริงกันครับตั้งแต่ต้นปีจนถึง17สิงหาคม2569ทั่วโลกเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ถึง 7.9 ไปแล้ว11ครั้งครับแต่ถ้าเราย้อนดูสถิติ100ปีครับค่าเฉลี่ยขนาด7ขึ้นไปจะอยู่ที่ประมาณ10ถึง20ครั้งต่อปีนั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นยังอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติครับทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันถี่ขึ้นครับปัจจัยหลักก็คือเทคโนโลยีการสื่อสารการเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนครับปัจจุบัน USGS หรือกรมสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาตรวจพบแผ่นดินไหวได้ละเอียดมากขึ้นถึงวันละ55ครั้งครับหรือปีละประมาณ 20,000 ครั้งข่าวสารที่ส่งตรงถึงมือถือเราทันทีครับทำให้เรารับรู้เหตุการณ์ได้มากกว่าเมื่อก่อนมากครับคำถามสำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าโลกร้อนเกี่ยวกันไหมในเชิงวิทยาศาสตร์ครับแผ่นดินไหวส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคยังไม่มีหลักฐานว่าวิกฤตภูมิอากาศมีผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกในระดับที่สร้างความเสียหายรุนแรงครับแต่ว่าข้อมูลที่น่าสนใจก็คือเมื่อน้ำแข็งขั้วโลกละลายน้ำหนักที่กดทับแผ่นเปลือกโลกก็จะหายไปด้วยครับอาจจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวหรือมีการดีดตัวของเปลือกโลกได้ครับแผ่นดินไหวตั้งแต่เกิดขึ้นนะครับมักเป็นเหตุการณ์ขนาดเล็กและไม่ส่งผลต่อความเสียหายในเชิงกายภาพต่อเมืองใหญ่ครับกลับมาดูที่บ้านเรากันครับมาตรการตอนนี้ไทยเรามีสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวถึง111แห่งและเฝ้าระวัง16รอยเลื่อนมีพลังอย่างใกล้ชิดนะครับแม้ว่าส่วนใหญ่ในไทยจะเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานครับแต่เราก็ต้องไม่ประมาทเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือการแจ้งเตือนระบบแบบเซลล์บรอดแคสต์ครับถ้าแผ่นดินไหวบนบกในไทยเกินขนาด 4.0 หรือแผ่นดินไหวบนบกหรือในทะเลบริเวณอันดามันก็จะแจ้งเตือนตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปส่วนกรณีภัยสึนามินะครับก็จะแจ้งเตือนตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปและมีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรครับข้อความก็จะเด้งเข้าถึงมือถือของเราทันทีโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งข่าวก่อนครับจากนั้นปภ.ก็จะส่งวิธีปฏิบัติตามมาติดๆเพื่อความปลอดภัยครับการเตรียมพร้อมและก็รับมือภัยพิบัติในยุคที่โลกสุดขั้วแบบนี้ต้องมีสตินะครับเพื่อความปลอดภัยของเราทุกคนและนี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis โลกสุดขั้วสวัสดีครับ
1: ได้เวลาของข่าวเจาะย่อโลกนะคะในช่วงเวลาที่สถานการณ์ชายแดนภาคใต้รุนแรงมากขึ้นทำไมรัฐบาลจึงเชื่อว่าการกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ตามกันต่อกับคุณเจษดาจี้สละค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษดาจี้สละครับคดีหัวเลือกสว.มาถึงจุดที่ทุกภาคส่วนออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับไม่เฉพาะการเลือกสว.เท่านั้นครับแต่ยังลามไปถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเราจะวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณประจักษ์มะวงศาบก.อาวุโสเพื่อประเมินเรื่องนี้ครับ
3: เอกสารนี่หลุดไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกได้อย่างไร
4: ได้มีการเชิญนายเอหรือว่าผู้สมัครสว.ไปพบท่านรัฐมนตรีที่ห้องทำงานของตัวเองในกระทรวงพาณิชย
5: ์คณะที่6ตั้งข้อกล่าวหาผมเป็นคำพูดลอยๆภาพถ่ายไม่มีบันทึกเสียงไม่มีหนังสือต่างๆที่เซ็นไม่มี
6: เรื่องสว.จะมาถามผมทำไมไม่เกี่ยวผมเป็นรัฐบาล
7: เลือกสว.เนี่ยทำไมเขาไม่ฟันทำไมเขาถึงเลือกที่จะเลื่อนนะ
8: คือความจริงทั้งสองฝ่ายก็คือกกต.กับทางฝ่ายค้านกับไอรอเนี่ย
7: ครับ
8: ผมเข้าใจว่าตอนนี้กำลังใช้ยุทธวิธีในการขับเคี่ยวกันอยู
7: ่ครับ
8: ทั้งในเรื่องของการต่อสู้ทั้งในเชิงข้อเท็จจริงทั้งในเชิงของข้อกฎหมายรวมไปกระทั่งถึงการแสวงหาแนวร่วม
7: ครับ
8: เราจะสังเกตว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างมีฝ่ายที่สนับสนุนด้วยกันทั้งสองฝ่ายสิ่งที่เป็นประเด็นที่ทำ

0: ให้เรื่องนี้มันยังไม่จบแทนที่จะเป็น28สิงหาคมตามที่มีข่าวเดิมเนี่ยมันขยับออกไปเนี่ยผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทางซีกของทางกกต.กับฝ่ายที่อาจจะเกี่ยวข้องหรืออยู่ในข่ายที่ถูกร้องเรียนด้วยเนี่ยคือตอนนี้เขาใช้ยุทธวิธีในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องกฎหมายเอาประเด็นเรื่องกฎหมายเนี่ยมาเป็นประเด็นนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกว่าข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลความลับเป็นข้อมูลราชการเป็นข้อมูลส่วนบุคคลคุณทำเอาออกมาเปิดเผยได้อย่างไร
1: ครับ
0: สังเกตไหมครับตอนนี้ทุกคนตั้งคำถามนี
1: ้
0: 1เอาเอกสารหลักฐานข้อมูลออกมาได้อย่างไร2นำออกมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองเคลือบแฝงอยู่หรือไม่และ3ก็คือคุณพยายามที่จะไปกดดันองค์กรอิสระหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือไม
1: ่แทนที่จะไปเล่นคดีหลักตอนนี้ไปจี้ที่คนปล่อยข้อมูลว่างั้น
0: ใช่คืออย่างน้อยมันเป็นแนวทางที่เขาสามารถที่จะเรียกเสียงสนับสนุนจากคนที่เห็นด้วยกับแนวทางนี
1: ้
0: เพราะว่าถ้าไปถามนักกฎหมายหรือว่าคนที่อาจจะมีความคิดสอดคล้องว่าการเปิดเผยข้อมูลของทางราชการหรือข้อมูลอะไรก็ตามทีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันออกมาเปิดเผยไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยการที่ออกมาทวงถามเรื่องนี
1: ้
0: อย่างน้อยสุดก็ทำให้ทางคุณผลิตทำให้ไอล
1: อ
0: ทำให้ฝ่ายที่ออกมากับเคลื่อนกดดันกกต.เนี่ยก็ต้องคอยตอบประเด็นคำถามเหล่านี้ด้วย
1: แล้วมันจะถึงปลาใหญ่ไหมครับ9ชื่อที่ไอลอเขาเปิดก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นระดับรัฐมนตรีนะ
0: คือนอกจาก9คนนะถ้าไปดูจากสิ่งที่คุณผลิตสิ่งที่คุณยิ่งชีพหรือฝ่ายที่อยู่โต๊ะอยู่กลุ่มเดียวกับทางฝ่ายค้านกับไอลอเนี่ยผมว่าเขามีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยมากกว่านั้นทำไมถึงเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าตอนหลังก็เริ่มที่จะมีการเปิดมาเรื่อยๆนะสังเกตไหม
1: ครับ
0: ตั้งแต่รัฐมนตรีเรียกผู้สมัครสวไปเจอที่กระทรวงจริงไหม
1: ครับ
0: ระดับสวของจังหวัดใหญ่มีการโทรศัพท์ไปถึงเลขากกต.ไหม
1: อันนี้ล่าสุดเลย
0: รวมไปจนกระทั่งถึงบุคคลที่เป็นผู้ชำนาญการ
1: ครับ
0: อยู่ใกล้ชิดกับทายาทของบ้านใหญ
1: ่
0: แถวๆจังหวัดพัทลุงเนี่ย
1: ครับ
0: ทำไมโทรศัพท์ไปติดต่อกับระดับสว.เนี่ยรวมแล้วเนี่ยครึ่งค่อนร้อยมันกลายเป็นประเด็นที่ถูกอาจจะถูกมองข้ามไปนะแต่สำหรับผมมองว่านี่มันเป็นคล้ายๆกับหยิบประเด็นต่างๆเนี่ยออกมาสะกิด
1: ครับ
0: ออกมาแยบรอดูจังหวะดูท่าทีในส่วนของกกต.จะออกมาตอบโต
1: ้
0: หรือจะออกมาชี้แจงหรือคนที่ถูกพาดพิงหนึ่งเนี่ยจะออกมาปฏิเสธหรือไม่ผมเชื่อว่าเขามีข้อมูลในอยู่ในมือสิ่งที่ตอบเนี่ยจะต้องระวังให้ดีนะคร
1: ับ
0: ถ้าตอบแล้วผมไม่ได้ไปผมไม่ได้โทรศัพท์หาเนี่ยคือในโลกของยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยของคนเจน Y เจน C เนี่ยผมเข้าใจว่าวิธีการในการหาข้อมูลในการที่จะล่วงลึกเนี่ยเขาสามารถทำได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าออกมาปฏิเสธหรือพูดในทิศทางที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เขามีอยู่ในมือผมคิดว่าเราอาจจะได้เห็นการเปิดข้อมูลเหล่านี้ออกมาในภายหลัง
1: ครับ
0: จำได้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าถ้ากกต.ไม่สั่งฟ้องเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหัวสว
1: มองข้ามช็อตได้ไหมสุดท้ายเนี่ยจะโดนแบบยกกลอดรายคนแล้วจะถึง9ชื่อนี้หรือเปล่า
0: คือถ้าไปดูจากข้อกังวลของทางฝ่ายค้านจากไอลอเนี่ยเขาก็เกรงมากว่าจะไม่สั่งฟ้องเลยทั้ง229คนหรืออย่างดีที่สุดเนี่ยก็จะสั่งฟ้อง 20-30 คนโดยประมาณนะครับโดยประมาณซึ่งก็จะเป็นระดับเกรดรองคือไม่ใช่ระดับบิ๊กไม่ใช่ระดับใหญ่แน่ๆนะครับเพราะว่าดูจากวิธีการในการที่จะให้ทางกกต.แต่ละคนเนี่ยมาพิจารณาเป็นรายบุคคล
1: ครับ
0: อันนี้มันเท่ากับว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสายใครหรือพวงใครเป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นการที่จะให้ออกมาพูดถึงเป็นรายบุคคลเนี่ยมันโอกาสที่จะเห็นความเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเป็นใยแมงมุมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมันจะมีโอกาสน้อยมากที่จะเป็นแบบนั้นแต่มันจะเป็นสายใครสายมันเพราะสายใครสายมันปั๊บมันจะกลายเป็นตัวบุคคลและตัวบุคคลเนี่ยก็จะเป็นระดับที่พร้อมที่จะสละชีพถ้าพูดกันตรงๆนะมันจะไม่ใช่คนที่เป็นระดับบิ๊กเนมจะไม่ใช่คนระดับ9รัฐมนตรีจะไม่ใช่คนที่เป็นคีย์แมนสำคัญ
1: เป็นพวกพลีชีพอย่าง
0: น
1: ี้หรอ
0: โดยส่วนใหญ่การเมืองก็จะออกมาในรูปแบบนี้อยู่แล้วครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันน่าสงสัยคือประเด็นอย่างหนึ่งที่ความจริงน่าสนใจคนพูดถึงน้อยนะก็คือเรื่องของการคุ้มครองคนเป่านกหวีด
1: ครับ
0: หรือว่าวิสเทิร์นโรเวอร
1: ์ครับ
0: ก็คือคนที่ออกมาตีปี๊บออกมาเผยแพร่นำเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการใช้อำนาจ เรื่องการกระทำที่

0: มันผิดกฎหมายออกมาเปิดเผยเพื่อสาธารณชนได้รับรู้รับทราบเพื่อเป็นการป้องปรามเพื่อเป็นการสกัดกั้น
1: ครับ
0: ในบ้านเรามันมีกฎหมายนี
1: ้
0: ถึงแม้ว่านักวิชาการหลายตัวคนนักวิชาการด้านกฎหมายลองไปถามรู้ทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดเลย
1: ครับ
0: มันมีในต่างประเทศเขาใช้
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้คนที่เห็นอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเห็นการใช้อำนาจที่มันผิดเรื่องของการรู้แก่อำนาจก็ดีเรื่องทุจริตความชั่งก็ดีเนี่ยเขาสามารถออกมาเปิดเผยได
1: ้
0: โดยที่เขาไม่ต้องกลัวเพราะเขามั่นใจว่าอย่างน้อยกฎหมายฉบับนี้ให้การคุ้มครองเขาอยู
1: ่ไอติมพาริสเขาจะไปเป่านกหวีดที่ภูแมนทำไมไปเป่าที่นั่นไม่ได้หรอ
0: ไม่เรื่องปกติอยู่แล้วคือความจริงเนี่ยนะเราต้องยอมแล้วว่ายุทธวิธีที่ทางคุณบริษทางคุณยิ่งชีพใช้เนี่ยต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายในเบื้องต้นนะเพราะว่าเวลาเขาไปจัดงานหรือไปจัดเวทีเขาจะย้อนรอยจุดที่บรรดาคนที่ถูกมาว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสวรวนแล้วแต่ไปทำที่จุดนั้นทั้งสิ้นตั้งแต่โรงแรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถัดมาโรงแรมที่กรุงเทพหนึ่งโรงแรมแล้วผมไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันแล้วก็สุดท้ายก็มาจองที่ภูแมน
1: ขยี้ใช่ไหมอันนี
0: ้คือมันเหมือนกับบุกถึงถิ่น
1: อ
0: ่ะซึ่งพอบุกถึงถิ่นความจริงเขาตอบรับเรียบร้อยแล้วนะโปรโมทจะถึงวันอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายคงเข้าใจว่าคงจะมีคนไปถามไถ่อ่ะตกลงจริงหรือเปล่าจะเอาจริงเหร
1: อ
0: สุดท้ายทางโรงแรมก็ต้องออกแถลงการมาไม่ขออนุญาตให้ใช้โดยอ้างว่าเขาก็มีลูกค้าเยอะในโรงแรมเขาอะนะแต่ว่าสุดท้ายพอมาใช้ที่รัฐสภาอย่างที่เรารับรู้รับทราบกันมันกว้างกว่า มันเปิดโอเพ่นได้มากกว่ามันก็มองได้สองมุมอยู่ดีแหละ
1: สุดท้ายฟันธงเลยหัวสวเนี่ยไปไม่ถึงภูแมนใช่ไหม
0: คงไม่ถึงหรอกภูแมน อย่าว่าแต่ภูแมนเลยระดับคนที่เป็นระดับกลางระดับสามที่มีรายชื่อหรือเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยในฐานะที่เป็นโครงข่ายหรืออาจจะใกล้ชิดกับพรรคการเมืองใหญ่หรือแม้แต่กลุ่มการเมืองท้องถิ่นเนี่ยผมว่าระดับที่มันเป็นคีย์แมนสำคัญนะเป็นคนที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนในการประสานเนี่ยโอกาสจะโดนเนี่ยน้อยมากแต่ระดับพีชีพเนี่ยคือกลุ่มเนี้ยพร้อมอยู่แล้วแล้วก็อาจจะไม่ใช่ตัวหลักด้วย
1: ครับ
0: คือคำว่าเป็นตัวหลักไม่ใช่ตัวหลักหมายถึงว่าไม่ใช่คนที่เข้ามาเพื่อจะมาเป็นสว.แต่เข้ามาเพื่อจะโหวตเลือกสว.
1: ครับ
0: ซึ่งมันไม่มีอะไรเสียหายสำหรับคนเหล่านี้ไง
1: ครับเรื่องนี้เนี่ยจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยอีกนานนะครับวันนี้ขอบคุณคุณประจักษ์ครับ
0: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับ
2: กว่า2เดือนนะครับที่ทีมข่าวติดตามแกะรอยขบวนการหลอกคนไทยหิ้วยาเสพติดผ่านสนามบินมาเลเซียพบเบาะแสตัวการที่เป็นคนไทยที่ร่วมมือกับชาวต่างประเทศแล้วก็ใช้นามแฝงว่ามิลาครับติดตามจากรายงานของคุณภูวเดชฉัตรทิวาพรครับ
3: คิดนะท่านไม่มีหลานยายว่าอยากเข้ากรุงเทพไปหาขอทานหาขอไปทำนู่นทำนี่นิดๆหน่อยๆได้เงินจะไปขอไทยตัวลูกสาวมาความคิดของยายนะแต่ก่อนนะขอโทษด้วย
4: กว่า2เดือนแล้วที่ลูกสาวของหญิงชาวจังหวัดนครพนมคนนี้ต้องติดอยู่ในเรือนจำมาเลเซียหลังถูกจับกุมที่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์พร้อมกระเป๋าซุกซ่อนไอซ์2กิโลกรัมขณะเตรียมบินไปฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้เป็นแม่ยังดูแลห้องนอนลูกสาวให้อยู่ในสภาพเดิมโดยหวังว่าวันหนึ่งลูกสาวจะได้รับการปล่อยตัวกลับไทย
3: ยายก็คิดถึงค่ะเขาเป็นเสาหลักให้บ้านขาดเขาแล้วก็พังเลยทุกอย่าง
4: แม่ของหญิงที่ถูกจับเล่าว่าลูกสาวถูกชักชวนให้ทำงานหิ้วของแบรนด์เนมขึ้นเครื่องบินจากมาเลเซียไปต่างประเทศโดยอ้างว่าไม่ผิดกฎหมายปลอดภัยรายได้ดีลูกสาวจึงตัดสินใจรับงานในเดือนพฤษภาคมจนถูกจับกุมในภายหลัง
3: นี่ผอมมามากเลยเพราะว่าช่วงแรกๆลูกติดคุกอ่ะยายก็กินข้าวไม่ได้มันอิ่มไปหมด

0: ครอบครัวขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆทั้งในไทยและมาเลเซียแต่เพราะเหตุเกิดนอกราชอาณาจักรทำให้การช่วยเหลือเป็นเรื่องยาก
1: เป็นคนติดต่อเรื่องการเงินที่ว่าส่งไปผมเป็นคนหาเงินแล้วก็ส่งไป
2: 2-3,000 นี่คือบาทเนาะหรือว่า
1: 2,000 บาทครับ
2: อ๋อนี่ว่า
0: สามีของหญิงที่ถูกจับบอกว่าทุกวันจันทร์ภรรยาจะติดต่อทางโทรศัพท์จากเรือนจำในมาเลเซียผู้คุมให้เวลาพูดคุยครั้งละ 5-10 นาทีเขาบอกทีมข่าวว่าในเรือนจำเดียวกันยังมีคนไทยหลายคนถูกคุมขังเพราะถูกหลอกไปหิ้วยาเสพติดเหมือนกับภรรยาของเขาสอดคล้องกับข้อมูลที่ไทย PBS สอบถามไปยังกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุลระบุว่าเดือนพฤษภาคม2569มีคนไทยอีกกว่า 1,058 คนถูกจับคดียาเสพติดที่ประเทศมาเลเซีย
1: คนไทยมีหลายคนอยู่ครับผม
2: เป็นคนแบบมีคนบ้านเดียวกันบ้างไหมครับหรือว่ายังไง
1: มีคนจังหวัดเดียวกันครับอยู่ที่หนองยาดแล้วก็อยู่ที่อำเภอปะปากครับที่ว่าอยู่ด้วยกันตอนนี้คุยปรึกษากันครับผม
2: โดนคดีเดียวกันเลยแบบเดียวกันเหรอครับหรือยังไง
1: เรื่องคดีนี่น่าจะแบบเดียวกันครับ
0: ครอบครัวหญิงที่ถูกจับให้ข้อมูลผู้ชักชวนไปทำงานว่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันชื่อว่าเบนซ์ทีมข่าวจึงสอบถามข้อมูลไปที่เบนซ์และได้รับอนุญาตให้บันทึกเสียงและนำมาเผยแพร่เบนซ์เล่าย้อนความว่าแม่ของแฟนเบนซ์เป็นคนแรกที่ชวนเขาและแฟนไปทำงานหิ้วของแบรนด์เนมที่มาเลเซียพร้อมส่งคลิปเสียงที่แม่แฟนเบนซ์พูดชักชวนลูกสาวตัวเองให้กับทีมข่าว
3: เขามีเอกสารให้ครบทุกอย่างไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตำรวจมันไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเข้าใจบ่เขามีเอกสารครบคุณไปถูกต้องตามกฎหมายคุณไม่ต้องกลัวอะไร
4: เวลาเอาของไปลงไปให้เขาลงไปผู้เดียวแล้วก็เด็กให้ของให้เขาปุ๊บหลีบท้ายหลุดเลย
5: แต่ไอ้นี่แกก็แบบจับไฟบังคับว่าจะให้แฟนผมไปเลยอย่างงู้นอย่างนี้แต่ไอ้นี้แฟนผมมาทำพาสปอร์ตไม่ได้แกก็เลยให้ผมไปแทนผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเดี๋ยวทะเลาะกันกับแม่แฟนอีกเขาก็บอกว่าไม่ผิดกฎหมายผมก็คิดว่ารอบแรกผมไปเอารองเท้าจากมาเลเซียไปไต้หวันมันเป็นรองเท้าไอ้ยี่ห้อไอ้แฟชั่นอะไร
2: ครับ
5: แต่ว่าข้างในน่ะก็น่าจะมียาแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: หลังเบนซ์หิ้วของขึ้นเครื่องบินที่มาเลเซียได้ 4-5 ครั้งได้เงินครั้งละหลายหมื่นบาทและไม่เคยถูกจับจึงเริ่มชักชวนเพื่อนซึ่งก็คือหญิงชาวจังหวัดนครพนมและพี่ชายของเธอให้มาทำงานด้วยกันแต่คราวนี้ผู้ถูกชักชวนกลับถูกจับกุมที่สนามบินเฉพาะพฤษภาคมเดือนเดียวทีมข่าวได้รับข้อมูลว่ามีคนไทยในเครือข่ายเดียวกันนี้ถูกจับพร้อมของกลางยาเสพติดที่สนามบินทั้งหมด7คนแบ่งเป็นที่มาเลเซีย2คนไต้หวัน2คนและฮ่องกง3คนนอกจากหญิงชาวจังหวัดนครพนมแล้วผู้ที่ถูกจับยังมีแม่ของแฟนเบนซ์ซึ่งเป็นผู้ชักชวนคนแรกรวมอยู่ด้วยเบนซ์ให้ข้อมูลคนที่ติดต่อแม่แฟนของเขาไปหิ้วของขึ้นเครื่องบินว่าเป็นหญิงชาวจังหวัดอุบลราชธานีพบกันขณะทำงานที่มาเลเซียชื่อคนที่ชักชวนในแชทคือมิลามาเลเซียส่วนเบนซ์เรียกผู้หญิงคนนี้ว่าเจโบ
5: เขาไปทำงานที่มาเลเขาไปปล่อยเขาไอ้เดิมที่เขาไปทำงานที่มาเลอยู่แล้วอะผมก็ไม่รู้ว่าเขาคุณไปรู้จักกันได้ยังไง
2: งานอะไรอะครับที่แบบที่เขาทำที่ไม่ได้เรื่องขนกระเป๋าเนี่ยแบบอย่างอื่น
5: งานในบาร์พวกร้านอาหาร
0: เบาะแสอีกอย่างหนึ่งคือข้อความแชทที่ผู้เสียหายคุยกับเพื่อนก่อนถูกจับ1วันเป็นภาพถ่ายด้านหลังของคนที่ถูกระบุว่าเป็นผู้จ้างซึ่งก็คือเจโบหรือมิลานั่นเองนอกจากนี้ยังมีหมายเลขโทรศัพท์ในมาเลเซียที่ผู้จ้างใช้ติดต่อกับผู้เสียหายจากเบาะแสที่มีคนไทยในมาเลเซียให้ข้อมูลว่าผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันนี้เป็นนายหน้าจัดหาหญิงค้าบริการให้ลูกค้าชาวต่างชาติในมาเลเซียพร้อมส่งหลักฐานที่อ้างว่าเป็นสลิปโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารไทยที่ระบุชื่อจริงของเจโบเป็นเจ้าของแหล่งข่าวยังระบุว่าหญิงคนเดียวกันนี้แต่งงานกับชาวไนจีเรียเมื่อไม่กี่เดือนก่อนตรงกับข้อมูลที่ทีมข่าวได้รับจากพี่ชายของหญิงที่ถูกจับว่าก่อนขึ้นเครื่องบิน1วันมิลาเดินทางมาพร้อมกับชายผิวดำนำกระเป๋าซุกซ่อนไอซ์ให้น้องสาวหิ้วขึ้นเครื่องบินไปฟิลิปปินส์ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลกับผอ.สำนักงานปปส.ภาค

0: ระบุว่าจากการประสานข้อมูลกับตำรวจปราบยาเสพติดประเทศมาเลเซียพบว่าขณะนี้เจโบหรือมิลายังไม่มีหมายจับหรือเคยถูกจับกุมในคดียาเสพติดมาก่อนขณะที่ผู้เสียหายชาวจังหวัดนครพนมยังอยู่ระหว่างถูกคุมขังและเตรียมขึ้นศาลมาเลเซียวันที่8กันยายนนี
1: ้เบื้องต้นตรวจสอบจากการตำรวจยาเสพติดของประเทศมาเลเซียครับยังไม่พบว่ามีการจับกุมผู้หญิงคนนี้นะครับเพราะของการยาเสพติดที่ประเทศมาเลเซียเลยที่พบทางภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับจะ มี2รูปแบบก็คือ1กรณีที่ขึ้นเครื่องออกจากแปรจากสนามบินหัดใหญ่ไปต่างประเทศเลยส่วนใหญ่จะเป็นชาวอินเดียหรือปากีสถานนะครับที่มาซุกซ่อนว่าจ้างให้มาซุกซ่อนยาเสพติดแล้วก็ขึ้นเครื่องตอนหลังก็พบว่ามีคนว่าจ้างให้คนมาเลเซียมาขับรถมาเลเซียลงไปเลยนะครับก็คือว่าจ้างให้มาขับรถของผู้ว่าจ้างขับลงไปแต่ว่ารถผู้ว่าจ้างมีการมาลักลอบใส่ยาเสพติดไว้ที่กรุงเทพหรือปริมณฑลครับ
0: ข้อมูลจากปปส.ยังสอดคล้องกับรายงานของ UNODC เผยแพร่วันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาที่พบขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้คนขนยาเสพติดผ่านเครื่องบินทั้งในฟิลิปปินส์ไทยโดยเฉพาะมาเลเซียที่ตกเป็นเป้าหมายของเครือข่ายส่งออกยาเสพติดไปกว่า30ประเทศทั่วโลก
2: ใช้ชีวิต
0: ภูวเดชฉัตรวิวาพรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
3: สิ่งที่เกิดขึ้นในเนปาลและทิเบตทำให้ปัญหาโลกร้อนถูกพูดถึงอีกครั้งนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขนาดนี้ติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
4: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับดูกลไกของภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงครั้งหนึ่งของโลกเลยนะครับที่เกิดจากธารน้ำแข็งพังถล่มแล้วก็มวลโคลนไหลเข้ามาทะลักอย่างรุนแรงบริเวณตอนเหนือของเนปาลติดกับชายแดนทิเบตครับนี่คือพื้นที่บริเวณแม่น้ำโพเตโกชีในภูมิภาคราสุวะของเนปาลนะครับซึ่งได้เห็นภาพของมวลน้ำแล้วก็โคลนที่ไหลเข้ามาซัดพื้นที่หมู่บ้านเสียหายอย่างมหาศาลแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและยังมีผู้สูญหายอีกหลายร้อยคนครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคม2026นะครับหลังสถานการณ์สงบก็มีการเร่งระดมความช่วยเหลือจากนานาชาติเข้าสู่พื้นที่สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐหรือว่า USGS ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวนะครับแต่เกิดจากการถล่มของธารน้ำแข็งและการไหลของเศษซากหรือว่า Gale Cell Collapse and Debris Flow ครับลักษณะนี้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ Sunny Day Failure หรือว่าภัยพิบัติในวันที่ฟ้าโปร่งเนื่องจากผู้คนในพื้นที่ล่างเขื่อนไม่ได้เจอกับฝนตกหนักแต่ภัยพิบัติกลับเกิดจากมวลหิมะและธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงพังทลายถล่มลงมานะครับและหลอมละลายเป็นมวลน้ำและโคลนไหลซัดมาอย่างฉับพลันโดยที่ไม่มีสัญญาณทางสภาพอากาศแต่ทางธรณีวิทยาจัดอยู่ในรูปแบบการไหลหรือว่าโฟลว์ครับที่น้ำปริมาณมากเข้าไปปะปนกับดินหินและธารน้ำแข็งจนกลายเป็นของเหลวที่ทรงพลังซึ่งแตกต่างจากการย้ายมวลในรูปแบบอื่นนะครับอย่างเช่นการทลายที่ถล่มมาอย่างรวดเร็วการหล่นของหินตามหน้าผาการเลื่อนถล่มการเลื่อนถลายหรือว่าการคืบคลานหากย้อนเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ธารน้ำแข็งครั้งใหญ่ที่ถล่มในรัฐอุตตราขันธ์ประเทศอินเดียเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปี2021ก็พบว่ามีลักษณะกลไกความเสียหายในรูปแบบ Sunny Day Failure ที่ใกล้เคียงกันครับคือมวลน้ำและโคลนตมจากพื้นที่สูงไหลซัดทำลายเขื่อนและโรงไฟฟ้าอย่างฉับพลันแม้จะมีข้อมูลว่าธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยมีอัตราการละลายเร็วขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเฉพาะถิ่นและการสะสมของขม่าวดำจากการเผาเชื้อเพลิงตกค้างบนหิมะเกิดการดูดความร้อนและน้ำแข็งละลายไวขึ้นนะครับแต่นักวิจัยก็ย้ำว่ายังต้องเร่งวิเคราะห์ลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่าง climate change กับกลไกทางธรณีวิทยาและนำไปสู่การวางระบบเตือนภัยรูปแบบใหม่ในอนาคตครับ ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของภารกิจฉางเอ๋อ7ของจีนครับที่จะส่งยานไปสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์เดิมที่จะออกเดินทางในสัปดาห์นี้ได้มีการประกาศเลื่อนไปในปีหน้าหรือว่าปี2027นะครับหลังจากที่ประกาศเลื่อนจรวดลองมาร์ช 5Y14 ก็ได้เคลื่อนกลับสู่อาคารประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอุปกรณ์แมชของไทยก็ยังอยู่ในสภาพที่ปกติครับสาเหตุสำคัญของการเลื่อนภารกิจในครั้งนี้นะครับมาจากการตรวจสอบระบบจรวดและเครื่องยนต์ขั้นสุดท้ายอย่างเข้มงวดครับร่วมกับสภาพภูมิอากาศและกระแสลมแรงในชั้นบรรยากาศชั้นบนจากอิทธิพลของพายุนาราครับทาง CMSA ของจีนก็ย้ำถึงความปลอดภัยเป็นหลักโดยเฉพาะภารกิจสำรวจขั้วใต้ดวงจันทร์ที่มีความยากและซับซ้อนสูงนอกจากนี้การสำรวจขั้วใต้ดวงจันทร์ยังมีข้อจำกัดเรื่องของกรอบเวลาการปล่อยหรือว่า launch window ที่แคบมากนะครับเนื่องจากต้องรอจังหวะการโคจรทิศทางของแสงอาทิตย์เพื่อสร้างพลังงานและมุมตกกระทบของแสงบนเงามืดขั้วใต้ที่สอดคล้องกันซึ่งในแต่ละปีจะมีโอกาสที่ลงตัวเพียง 2-4 วันในแต่ละเดือนเท่านั้นนะครับส่งผลให้ต้องเลื่อนแผนไปในช่วงเดือนมีนาคมหรือว่าสิงหาคมปี2027ครับสำหรับอุปกรณ์ทดลองทางอวกาศแมชของไทยซึ่งพัฒนาโดยทีมวิศวกรจากนาริตและมหาวิทยาลัยมหิดลที่ตั้งบนยานฉางเอ๋อ7ยืนยันว่ายังคงปลอดภัยดีนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพตามเวลาทำให้พร้อมลุยต่อในกำหนดการใหม่ปีหน้าอย่างแน่นอนครับปิดท้ายกันที่แผนลงทุนครั้งใหญ่ของ SpaceX ครับมีการเปิดตัวภาพจำลองของ Starbase ที่หลุยเซียนาในสหรัฐนะครับเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางอวกาศแห่งอนาคตครับ SpaceX ได้เผยภาพแผนจำลอง3มิติของโครงการ Starbase หลุยเซียนาครับบนเนื้อที่กว่า 125,000 เอเคอร์หรือกว่า 300,000 ไร่ในรัฐหลุยเซียนาพร้อมประกาศมูลค่าการลงทุนสูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 3.5 ล้านล้านบาทครับเพื่อเนรมิตเป็นศูนย์ปล่อยยานอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับภาพจำลองที่เผยออกมาแสดงให้เห็นโครงสร้างพื้นฐานสุดอลังการแบบครบวงจรเลยนะครับทั้งระบบผลิตเชื้อเพลิงและไฟฟ้าในตัวท่าเรือน้ำลึกขนส่งชิ้นส่วนยานโรงงานประกอบและสนามบินเฉพาะโดยถูกออกแบบให้มีหอปล่อยยานถึง10ฐานเพื่อรองรับการปล่อยยาน Starship ได้มากถึงหลายพันเที่ยวบินต่อปีในกับโปรเจกต์มูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์นี้จะเริ่มสร้างในปี2027ครับและตั้งเป้าหมายปล่อยยานเที่ยวแรกในปี2029ซึ่งนอกจากจะสร้างงานกว่า 3,000 ตำแหน่งแล้วยังเป็นหัวใจสำคัญในการขนส่งดาวเทียมสนับสนุนโครงการสำรวจดวงจันทร์ของ NASA และเปิดเส้นทางสู่การส่งมนุษย์ไปตั้งรกรากบนดาวอังคารในอนาคตด้วยครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech นะครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
3: แม้สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้จะรุนแรงมากขึ้นนะครับแต่รัฐบาลเลือกเร่งเข้าสู่โต๊ะเจรจาคุณเทพชัยหย่องพูดคุยกับคุณธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขเพื่อประเมินเรื่องนี้ครับ
2: ชั้นต้นเนี่ยเรื่องของการใช้ขีดความสามารถทางฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองก็ต้องเข้มข้นมากขึ้นนะครับคืองานข่าวที่ท่านนายกกำชับมาก็ให้เข้มข้นมากขึ้น
5: คือการข่าวอาจจะมีผมเข้าใจว่าการข่าวน่าอาจจะมีหลายระดับในระบบที่ใหญ่กว่านี้ผมว่าน่าจะมีข้อมูลอยู่แต่ถ้าในระดับการก่อเหตุลักษณะแบบนี้มันยังจะต้องเพิ่มเติมพัฒนาขีดความสามารถในการข่าวในระดับเหตุการณ์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ย
6: คงยังไม่สามารถจะสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ตรงนั้นคืออะไรแต่เท่าที่สังเกตได้ว่ามันเป็นการทำงานร่วมกันเป็นกระบวนการมันต้องสาวให้ลึกเข้าไปอีกว่าแล้วสาเหตุหลักในการทำตรงนี้คือเขาต้องการเพื่ออะไร
7: มีกำหนดว่าจะลงพื้นที่ใต้บ้างไหมครับท่านนายกครับ
8: จะลงไปดูด้วยตัวเอง
7: ลงไปดูไหมครับท่าน
9: ผมคือว่าตำแหน่งของท่านเนี่ยบทบาทของท่านเนี่ยมันชื่อหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุข
10: ครับ
9: ซึ่งมันแตกต่างจากคนที่มีบทบาทแบบเดียวกันในอดีตซึ่งเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข
10: ใช่ครับ
9: ท่านใช้เดียวเลย
10: ผมดีไซน์เองครับก็ผมว่าอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพฝ่ายไทยนั่งอยู่ฝั่งหนึ่งฝ่ายแนวร่วมขบวนการนั่งอยู่ฝั่งหนึ่งมีมาเลเซียเป็นคนกลางนั่งเป็นประธานเหมือนคนมาหย่าฝึกสองฝั่งยังไงก็ไม่ทราบแล้วเราก็นั่งกันเป็นหมู่คณะ 7-8คน
9: ก็มีตัวแทนจากกระทรวงต่างประเทศจากกรมน.
10: จากยุติธรรมฝ่ายทหารมีเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งก็เป็นฝ่าย BRN ซึ่งก็เป็นทีมเดิมแต่เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยผมต้องการทำให้เห็นว่าเอกภาพของฝ่ายเราต้องมาก่อนนะครับว่าก็คือว่าเราต้องได้รับแมนเดตของเรามากันก่อนคุยกันมาก่อนที่เรียบร้อยแต่ว่าเราจะไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องไปหาดูกับเขานะครับผมก็เริ่มจากการที่ดีไฟในการที่ทำบูพรินท์ขึ้นมาก่อนผมจะคุยกันในพื้นที่ของเราก่อน

0: ว่าประชาชนในพื้นที่จชท.ต้องการอะไรเขาอยากจะเห็นการพัฒนาบ้านเขาอย่างไรแล้วตรงกับที่กระบวนการเรียกร้องมาก่อนหรือไม
1: ่
0: นะครับก็ทำเวิร์กช็อปกันไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมก็มาคุยกับฝ่ายเราเองว่ากระทรวงยุติธรรมเช่นเรื่องการอำนวยความยุติธรรมเป็นยังไงบ้างการคดีต่างๆเป็นอย่างไรบ้างแล้วกลับมาคุยกับฝ่ายภาคประชาสังคมของเราเองว่าอันเนี้ยที่เขาหยิบยื่นมันหรือเขาเสนอมาเนี่ยอะไรที่เรายังไม่ได้ทำหรือทำแล้วไม่ถูกใจบ้างบางอย่างอาจจะตั้งต้นไม่ถูกใจนะครับคือการพัฒนาบางอย่างอาจจะไม่มาที่เขาต้องการต
1: ้
0: องกลับมาคุยกับฝ่ายเราก่อนเม
1: ื่อ
0: คุยกันเสร็จผมกลับไปคุยกับฝ่ายทหารพบผบ.ทบ.พบใครต่อใครคุยกันว่าเราจะปรับกำลังถ้าเราจะปรับกำลังจะปรับกันแบบไหนนะครับถ้าเราจะมีการดำเนินกลยุทธ์ทางการทหารจะทำด้วยวิธีการใดนะครับเพราะว่าทั้งหมดเดี๋ยวต้องไปสู่โต๊ะพูดคุย
1: ครับ
0: เพราะว่าในที่เขาทำกันมาพูดคุยครับก็คือว่าอาจจะคอนเซปต์ง่ายๆคือทำอย่างไรจะยุติความรุนแรง
1: ใช่ครับ
0: เป็นข้อแรกเลย
1: เป้าหมายหลักละนั่นแหละ
0: เป้าหมายหลักเลยว่าถ้าจะไม่มีความรุนแรงต้องทำยังไงบ้างก็กลายเป็นว่าเราต้องมีของไปแลกใช่ไหมว่าถ้าเกิดคุณไม่ขอเราต้องมีของไปแลกว่าจะให้หนึ่งของความฟรีห้าคุณนั่นไม่ต้องก่อเหตุรุนแรง
1: คร
0: ับ ในผมก็เลยมองว่าไอ้การเกิดรุนแรงมันมีปัจจัยอื่นๆที่มันจะมากกว่าเรื่องของยื่นหมูยื่นแมวกันก็ได้นะครับเช่นเขาบอกว่าพื้นที่มันควรจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ประกอบอาชีพได้อย่างง่ายดายมีรถด่านตรวจได้ไหมเพราะว่าบางทีเทศกาลทีหนึ่งตั้งด่านทีก็รถติดยาวอะไรเงี้ยนะครับก็คือมองว่าเราต้องมีเอกภาพของเราก่อน
1: ค
0: ุยให้ตกผลึกของฝ่ายเราก่อนว่าอะไรเราทำได้ทำไม่ได้จึงจะไปคุยกับฝ่ายทางนู้นก็เดินไปคุยๆไปแล้วบ้างเหมือนกันว่าโอเคเรามีมาอย่างเงี้ยสนใจแบบไหนบ้างก็หลายอันที่สนใจตรงกัน
1: คร
0: ับแล้วอันที่เขาก็มองว่าผมเร่งรัดไปหน่อยเช่นไปคอนฟอลเทชันกับประชาชนมาก่อนเขาได้ยังไง
1: ครับ
0: เท่ากับว่าเราไปกดดันให้เขาต้องรีบไปทำตามใช่ไหมผมมองว่าเราอยู่ในบ้านเราผมน่าจะคุยกับคนไทยได้ก่อนนะก็คุยกับทุกภาคส่วนคุยกับน้องๆก็มีคุยกับนักวิชาการอาจารย์ก็ได้คุยกันว่าเราอยากเห็นอะไรนะครับก็ไปคุยกับเขาว่าในพื้นที่อยากเห็นความสงบ
1: ครับ
0: ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินมาก่อนความที่ประชาชนอยู่ความไปอยู่ที่ดีขึ้นลืมตาอ้าปากได้เด็กเยาวชนวัยรุ่นไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันสามารถเรียนต่อจนจบแล้วก็สามารถทำมาอาชีพได้หรือแม้กระทั่งของปัญหายาเสพติดผมก็ไปคุยกับทางนั้นเหมือนกันเขาก็มองว่ามันก็ใช่แหละแต่ทำกันมาแล้วอ่ะคุยกันมาแล้วเนี่ยมันต้องมีกระบวนการที่เขาเป็นโปรเซสกันมาเนี่ยต้องทำอันนั้นก่อนแล้วค่อยมาอันใหม
1: ่
0: บอกกันทำผสมไปเลยดีกว่าค
1: ือ
0: ถ้าเราทำเป็นขั้นเป็นตอนตามสเต็ปก็เท่ากับการก่อเหตุก็จะมีอยู
1: ่
0: ดาบใดที่เรายังไม่ตกลงกันว่าจะยุติความรุนแรงด้วยวิธีการใดหรือมีกล่องดวงใจที่ของเขาว่าเขาอยากให้เราทำอะไรกันแน
1: ่
0: ถ้ามีอันนั้นว่าถ้าเรารู้แล้วคุยกับเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยขอเรื่องนี้เรื่องนี้สักสามเรื่องค
1: ืออ
0: ะไรที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที
1: ่
0: เป็นนี้จริงๆของเขาเนี่ยแล้วถ้าเราสามารถตอบสนองได้เรามาแก้ปัญหาเชิงนโยบายได
1: ้
0: ก็ไม่ต้องมีขั้นตอนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วล่ะก
1: ็
0: จะเร็วขึ้น
1: ท่านเคยตั้งเงื่อนไขว่าการพูดคุยกับ BRN เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะได้รับคำอธิบายที่น่าพอใจว่าทำไมถึงมีเหตุสังหารอาสาสมัครทหารพลานที
0: ่
1: นราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม
0: ใช่ครับ
1: ท่านได้คำตอบมาหรือยังครับเนี่ย
0: ได้มาประปรายต้องมาต่อภาพเอาก็คืออย่างนี้ครับว่าคือจริงๆเรามากันดีๆแล้วที่ผมพูดนะครับว่า
1: ครับ
0: เราเตรียมจะคุยเรื่องพื้นที่ที่จะต้องมีเป็นเซฟตี้โซนกันแล้วว่าฝ่ายเราเนี่ยมีพื้นที่ไหนที่จะน่าสนใจว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการร่วมกับเขาว่าจะไม่มีการก่อเหตุรุนแรงเลย
1: ครับ
0: เราคุยกันตั้งแต่ถึง37อำเภอทั้งหมดเลยว่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งหมด
1: ครับ
0: ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้างแต่พอมาเกิดเหตุขึ้นมายิงทหารเราตายไป5คนมันก็แล้วก็มองว่านี่เราจะยุติความรุนแรงด้วยการมาก่อเหตุส่งท้ายก่อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็เกินไปนิดนึงก
1: ็
0: เลยฝังคำถามไป
1: คำตอบกลับมาที่
0: คำตอบกลับมาก็อย่าดูถูกเขานะอย่ามองอย่าประมาทเขาเกินไปว่าไม่คุยอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วพร้อมจะคุยตลอดเวลานะครับแต่อยากจะฟังว่าเมื่อเดินทางมาถึงจุดที่เราจะต้องหยุดยิงกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยก่อเหตุไปทำไมอย่าได้แค่เนี้ยนะครับก
1: ็
0: มีคำตอบมาประปรายบ้าง
1: ท่านเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้การก่อเหตุล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นการสร้างแรงกดดันในเรื่องของการพูดคุยเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะกลับไปพูดคุยกับเขาซึ่งเข้าใจว่ากำหนดไว้แล้วประมาณปลายเดือนกันยายนใช่ไหมครับมันเท่ากับว่าเขาก็ได้ผลสิครับในการสร้างแรงกดดันแบบนี
0: ้ก็ต้องคุยกันว่าเราจะคุยเรื่องอะไรนะครับถ้าจะคุยเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารเราคุยได้แค่ไหนผมต้องคุยกับฝ่ายเราก่อนว่าถ้าผมจะเดินทางไปแล้วนะเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารเราจะทำอะไรต่อไปอย่างเช่นอย่างคณะผู้แทนพิเศษก็มีแผนที่จะทำเรื่องของแฟนบ็อกซ์เร
1: ื่อง
0: ของการรักษาความปลอดภัยในบางอำเภอเราก็มาคุยว่าละอันเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับการ เอาไปใช้ในการพูดคุยได้หรือไม่
1: ครับ

0: ก็ต้องคุยกันฝ่ายตัวเองก่อนด้วย
1: ครับแต่พูดคุยไม่ใช่เพราะมีแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็คือว่า
1: แล้วก็ แต่ก็มีคนไม่น้อยที่บอกว่าไม่ต้องคุยแล้วมันก็มีอยู่
0: อันนี้ไม่ใช่ไม่น้อยครับเยอะไม่หมดก็คือว่าผมจะมองว่างี้ครับว่าท่ามกลางสงครามการเจรจาต้องมีอยู่ต่อไป
1: ครับ
0: แต่คนเจรจาท่ามกลางสงครามถึงคนที่จะโดนสังคมถามว่าไปเจรจาทำไมเจรจาเราได้อะไรเรามีความฝืนเสียนี่คือเราทำงานท่ามกลางความกดดันพอสมควรว่ามีการฝืนเสียเกิดขึ้นการโดนความแรงเกิดขึ้นแล้วกูจะไปเจรจาอีกเหร
1: อ
0: ยังเห็นเขาเป็นมิตรอีกเหรอ
1: ใช่
0: นี่คือสิ่งที่มันผมว่ามันสะท้อนในหลายๆเหตุการณ์ในโลกนี
1: ้
0: นะครับแต่อย่าลืมครับว่าถ้าเราต้องการยุทธศาสตร์ที่สุดระยะยาววันนี้ก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับ
1: ฝ่ายนั้นเองก็เห็นความจำเป็นต้องเจรจาเหมือนกันไม่ใช่ฝ่ายเราอย่างเดียวใช่ไหมถูกไหมเท่าที่สัมผัสที่ผ่าน
0: แน่นอนครับแน่นอนแน่นอนใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นวาระหลักเลยนะครับถ้ามีคนถามว่าพูดเที่ยวนี้กลับมาจะได้อะไรเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังว่าน่าจะเป็นรูปธรรมที่อธิบายได้มาน่าจะ
0: ไม่ได้เลยก็ได
1: ้ต้องทำ
0: เจอหน้ากัน
1: ต้องทำใจก่อนใช่ไหมว่า
0: ใช่ครับ
1: เพราะความคาดหวังมันสูงนี่ใช่ไหมว่า
0: ใช่ครับ
1: มีคณะเจรจาหัวหน้าเจรจาคนใหม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคพื้นดินนะมานั่งคุยกันแล้วเนี่ยมันควรจะมีอะไรเป็นรูปธรรมมาแต่ท่านบอกว่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังสูงเกินไปใช่ไหมอ
0: ันนี้ในพื้นที่คาดหวังสูงมาก
1: ครับ
0: วันที่ผมลงไปพื้นที่ใหม่ๆเนี่ยทุกคนมองแล้วว่าอยากจะรู้ว่าเจรจาเรื่องอะไรบ้างเจรจาแล้วประชาชนในพื้นที่จะปลอดภัยหรือไม
1: ่
0: เจรจาในพื้นที่นี้ผมบอกครับว่าปัญหาของพื้นที่ได้รับการแก้ไขมหาไปเจรจาฉันจะมีความสุขขึ้นไห
1: ม
0: ชีวิตจะเป็นปกติสุขขึ้นหรือเปล่าเจรจาอะไรมาบ้างผมเลยบอกว่าเอางี้ไปด้วยกันเลยไหมผมที่ผมเคยคุยกับประชาชนว่าจะมีสักรอบหนึ่งผมจะพาประชาชนไปเจรจาด้วยเลยไปนั่งคุยกับฝ่ายนั้นเลยว่าสิ่งที่คุณก่อเหตุขึ้นมาเนี่ยประชาชนในพื้นที่มองยังไงแล้วเขาอยากให้คุณปรับท่าทีหรือปรับแนวทางการต่อสู้อย่างไรเพื่อให้การชีวิตของคนในภาคพื้นที่ภาคใต้ดีขึ้น
1: ค
0: ืออันนี้ครับความท้าทายเนี่ยโอเคล่ะผมยอมให้คนทั้งประเทศด่าว่าก็ได้นะแต่คนในพื้นที่เราให้ความสำคัญนะครับเพราะเขาเป็นคนอยู่ในสถานการณ์จริงเจ็บจริงตายจริงเผชิญกับความไม่ปลอดภัยจริงเด็กๆติดยาเสพติดจริงเขาเผชิญหน้ากับความไม่มั่นคงชีวิตและทรัพย์สินเป็นรายวันอะไรก็ตามเนี่ยถ้าประชาชนในพื้นที่รู้สึกว่าเขามีความสุขเขามีความสบายอยู่แล้วมันมีแฮปปี้ต่างๆเหมือนก็อยู่เป็นคนพลเมืองทั่วๆไปเนี่ยการก่อเหตุก็จะไม่เกิดขึ้น
1: คร
0: ับการต่อสู้เราก็จะไม่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: แต่ต่อสู้เราจะต้องมีอะไรเขาได้บ้างเหมือนกัน
1: กลุ่มคนที่ท่านจะไปคุยด้วยเที่ยวนี้เนี่ยก็เป็นคนกลุ่มเดิมป่ะครับที่เคยคุยกับแทนของเรามาตลอดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็จริงๆมันก็มีพื้นฐานของการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ดูเหมือนว่ามันจะมีข้อตกลงที่มันใกล้จะบรรลุเต็มทนแล้วเมื่อส
0: ัก
1: กับสองปีที่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: หลักการ3ข้อคือ1ลดความรุนแรงในพื้นที่ใช่ไหมครับปรึกษาหารือประชาชนแล้วก็หาทางออกทางการเมืองร่วมกันใช่ไหมครับเรายังยึดใน3หลักการนี้อยู่ไหม
0: ต้องยึดเพราะว่าเขาทำกันมาแล้วฝั่งขบวนการเขาก็ยึดมาเหมือนกันเราจะมาเปลี่ยนจะมาล้มก็ไม่ได้แต่ต้องทำต่อไปที่ก็สังคมไทยก็ต้องจับตามองว่าไอ้ที่ทำกันมาเนี่ยจะนำไปสู่การเสียเอกราชหรือเปล่าเป็นย่านดินแดนเกิดขึ้นอันนี
1: ้
0: เป็นคำถามที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
1: เราจะเสียดินแดนหรือเปล่าใช่ไหม
0: ครับใช่ครับก็มีผู้ใหญ่หลายคนอย่าไปเซ็นนะอย่าไปลงนามนะเสียดินแดนแน่นอนเสียเอกราชแน่นอนเป็นการแบ่งแยกดินแดนการปกครองตัวเองแน่นอนซึ่งศึกษากันมาพอสมควรเหมือนกันบางทีอาจจะชวนเขาคุยด้วยซ้ำว่าถ้าจะดีไซน์ระบบการบริหารจัดการพื้นที
1: ่
0: ภาคใต้ในมุมมองของเขาเนี่ยก็อยากจะเห็นเป็นแบบไหน
1: ครับ
0: คุณอยากจะเห็นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะให้แบบไหนนะต้องมาคุยกันอีกทีนึงก่อน
1: ใช่ครับแต่ถ้าท่านย้อนไปดูไอ้เนื้อหาของการพูดคุยในหลายๆรอบที่ผ่านมา
0: ครับ
1: เราพอจะเดาได้ใช่ไหมว่าเขาต้องสุดท้ายแล้วก็ต้องการอะไรปลายทางนี่คืออะไร
0: จริงๆผมว่าตอนนี้เขาลดลงเยอะนะเขาลดลงเยอะเมื่อเขาลดลงเยอะเราก็ต้องลดทิฏฐิของเราลงเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาลดลงเยอะแล้วเราก็ฟิโลฟาร์มเกมซะเลยชนะฝ่ายเดียวเลยก็ไม่ได้เพราะเนี่ย
1: มันต้องไม่มีใครแพ้
0: มันต้องไม่มีใครแพ้ใครชนะ
1: ใช่ไหมครับ
0: บางอย่างเราอาจจะบอกว่าเราให้มาหมดแล้วนะแต่เราต้องมีให้เขาบ้างเหมือนกันอาจจะเป็นข้อที่เคยเราทำมาแล้วอาจจะดีกรีของมันอาจจะเข้มข้นกว่าอาจจะมองว่าโอเคทำไมมีอบต.อบจ.แล้วล่ะก็ปกครองท้องถิ่นแล้วไงจะเอาอะไรอีกอย่างเงี้ยบางอย่างมันต้องมีดีกรีของมันมากขึ้นดีกรีของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบที่เขาจะยอมรับได้มากขึ้นก็ได
1: ้
0: จะไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอะไรเลยเพราะว่ารัฐให้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้ร้องมาในอดีตผมว่าเขาลดลงเยอะไม่มีคำว่าแบ่งแยกดินแดน
1: บ
0: นโต๊ะพูดคุยไม่มีแน่นอนฟังคุยมาแล้วสองครั้งเนี่ยไม่มีคำแบ่งแยกดินแดนแน่นอนไม่มีคำว่า ขอเป็นเอกราชแยกจากประเทศไทยออกไปไม่มี
1: ไม่มีตรงนี้ไม่มี
0: ครับใช่แต่

0: ความที่เราจะต้องเทคแคร์เขาแต่นั้นที่เป็นคนท้องถิ่นเดิมอยู่กับเรามาเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะผัดกันเป็นการปกครองเขาเคยปีเจ้าปกครองมีสุลต่านเราเปลี่ยนมาเป็นผู้ว่าการจังหวัดครับเขาเคยมีผู้แทนของเขาที่ให้คุณให้ทั่วประชาชนของเขาได้ดูแลกันแบบให้พ่อปกครองลูกเรามาปรับเป็นระบบอื่นแต่ก็ต้องมานั่งดูดีกรีของการกระจายอำนาจเช่นเดียวกัน
1: คือมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มาคุยสันติสุขเนี่ยกับฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นดินเนี่ยก็คือมีเชื่อมโยงกันแน่นอนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วฝ่ายการเมืองที่มาคุยกับเราบนโต๊ะเจรจาเนี่ยก็สั่งการได้แค่ไหนยังไงก็กำกับควบคุม
0: ผมว่าไม่ใช่คำว่าสั่งการเขาสามารถไปประสานกับฝ่ายที่เป็นกองกำลังได้มาก
1: น้อยแค่ไหนคือเขาไม่สามารถควบคุมได้ 100% บ้างกันใช่ไหมครับ
0: ทุกคนมีคำว่า limited mandate หมดมันผมก็เหมือนกับเป็น limited mandate ก็เช่นเดียวกันผมก็ต้องกลับไปคุยกับผบ.ทบ.พี่เรื่องนี้เอาไงดีคุยกับแม่ทัพภาค4เรื่องนี้เราจะปฏิบัติการแบบไหนต้องกลับมาคุยกับฝ่ายฝาธิการฝ่ายยุติธรรมต้องการอำนวยความที่ทางแบบพื้นที่ว่าเราให้ได้บางน้อยแค่ไหนในบางเรื่องต้องคล้ายๆกันแต่ของอาจจะฝืดฝานกันยากเพราะว่าพื้นที่กับการดำรงอยู่ของข้ามันติดต่อกันยากอยู่พอสมควรไม่ได้ยกคือหากันหรือแบบบ้านเรา
1: การพูดคุยรอบต่อไปก็บทบาทมาเลเซียก็ยังไม่เปลี่ยนยังเหมือนเดิม
0: แน่นอน
1: เราคิดว่ายังมีความจำเป็นไหมบทบาทของมาเลเซีย
0: จำเป็นครับจำเป็นมากด้วยครับ
1: แต่ว่ามีคนไม่น้อยนะครับที่ก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันจำเป็นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามาเลเซียเองก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่ามันเป็นที่พึ่งพิงของคนที่ก่อเหตุแล้วหนีไปหลบซ่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็หลายคนก็มองว่ามาเลเซียไม่สามารถจะมีภาพของการเป็น honest broker หรือว่าคนไกล่เกลี่ยที่เป็นกลางได้คุณธนาคิดยังไง
0: ผมคิดว่ามันจริงในเชิงประวัติศาสตร์นะครับ
1: เ
0: ราก็ยกฝีหัวเมืองให้กับอังกฤษไปแล้วก็อยู่ในมาเลเซียตอนนี้เหมือนกัน
1: ค
0: นไทยก็อยู่กันเต็มไปหมดเลยคนพุทธก็มีหลายคนที่อาศัยอยู่ในนั้นนะครับตรงพื้นที่นี้ก็เช่นเดียวกันก็เป็นก็มีความยึดโยงกันมาก่อนเชื่อมโยงกันมาก่อนสุลต่านทำไมก่อนก็หนีไปมาเลเซียบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นการที่มาเลมาช่วยย่อมมีความสำคัญนะครับการที่เข้ามาช่วยดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะมองว่ามีผลประโยชน์ไหมให้ที่พักพิงเนี่ยบางอย่างนะครับมองมาเลด้วยความเห็นใจด้านหนึ่งก็คือว่าเขาก็คนเชื้อชาติเดียวกันนะครับจะจับตัวมาส่งเราแล้วเราดูแลเขาดีหรือเปล่ามาเลอาจจะต้องระวังเหมือนกันหรือแม้กระทั่งว่ามันมีหลักฐานชัดเจนมากน้อยแค่ไหนที่เราต้องหยิบยื่นให้เขามาส่งตัวให้เรานะครับถ้าได้อย่างนั้นก็จะดีมากนะครับแต่โอกาสจะได้เนี่ยไม่ค่อยคาดหวังสู้มาเป็นเรื่องพูดคุยดีกว่าอย่างน้อยก็มีล่ามแปลให้สะดวกสะดวก
2: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ไทยสามารถผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียได้แล้วนะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณสุทธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอาจจะเรียกได้ว่าตั๋วโอลิมปิกในครั้งนี้ใกล้แค่เอื้อมจริงๆนะคะสำหรับทีมนักตบสาวไทยเพราะว่าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยการงัดฟอร์มที่สุดแกร่งแล้วก็เหนียวแน่นเหลือเกินนะคะเอาชนะคู่ปรับเก่าอย่างญี่ปุ่นไป3-1เซตค่ะศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในรอบรองชนะเลิศที่จีนนะคะทีมสาวไทยชุดน้ำเงินค่ะซึ่งเป็นแชมป์เก่ารายการนี้ลงสนามเจอคู่ปรับตลอดการญี่ปุ่นนะคะโดยผู้เล่น6คนแรกของไทยยังยึดชุดเดิมนะคะก็คือนำโดยพิมพิชยากกรำออมสินศศิภาพรนะคะบุ๋มบิ๋มแนนทัศน์ดาวทิพย์แก้วกัลยาโดยที่พรพันธ์เกิดปราดก็คุมเกมแล้วก็ปิยนุชตั้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเหมือนเดิมนะคะในเซตแรกทั้ง2ทีมสู้กันสูสีค่ะสาวไทยเนี่ยแซงนำ16-15ได้สำเร็จนะคะแล้วก็จากนั้นเล่นละเอียดในช่วงท้ายบีบให้ญี่ปุ่นเล่นพลาดเองปิดเซตแรกไปก่อนนะคะ25-21พอเซตที่2สาวไทยก็เล่นด้วยความมั่นใจใช้บอลรุกผสมนำ9-7ก่อนที่ทัพดาวจะแจกทีเด็ดลูกเสิร์ฟพาทีมขยับนำห่างไปอีกนะคะ17-15แล้วก็คุมความได้เปรียบเอาชนะไปในที่สุด25-20นำ2-0เซตนะคะเซตที่3ญี่ปุ่นเน้นเกมเสิร์ฟกดดันจนขึ้นนำค่ะโค้ชออสต้องแก้เกมด้วยการเปลี่ยนแผนหน้า3แต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังเล่นได้เหนียวแน่นโดยเฉพาะการรุกของมายูอิชิกาวะพาทีมญี่ปุ่นชนะ25-20นะคะไล่มา1-2เซตแต่พอเข้าสู่เซตที่4ค่ะญี่ปุ่นดักบล็อกนำก่อนด้วยนะคะ11-7แล้วจากนั้นโค้ชออสต้องขอเวลานอกดึงสมาธิสาวไทยกลับมาฮึดสู้อีกครั้งแล้วก็กลับมาตีเสมอ11เท่ากันก่อนจะเล่นแบบไม่กลัวค่ะแล้วก็เป็นบีมพิมพิชยาตบปิดแมตช์เอาชนะไป25-20นะคะสาวไทยชนะญี่ปุ่นไป3-1เซตและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จค่ะโดยพิมพิชยานั้นทำคะแนนสูงสุดให้ไทย18แต้มตามด้วยออมสินศศิภพร16แต้มนะคะออมสินนี้ก็ฮอตมากสำหรับค่ำคืนนี้นะคะและจากการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็ทำให้ทีมสาวไทยการันตีสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027แน่นอนแล้วค่ะโดยในรอบชิงชนะเลิศนั้นไทยจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างจีนหรืออิหร่านนะคะซึ่งรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ค่ะ17:45 น.ตามเวลาประเทศไทยถ้าสาวไทยคว้าชัยชนะได้นอกจากจะเป็นการป้องกันแชมป์เอเชียแล้วนะคะจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะโอลิมปิกอีก2ปีข้างหน้าที่สหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้ตั๋วในการคว้าแชมป์ชิงแชมป์เอเชียจะได้ไปนะคะก็เป็นกติกาใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนหลังจากก่อนหน้านี้โอลิมปิกที่ปารีสนั้นไม่ได้ใช้กติกาคนที่คว้าแชมป์ชิงแชมป์เอเชียนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆสำหรับ FIVB ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลในบ้านเรานะคะสำหรับพักฮังซอฮือฮาแล้วนะคะว่าก่อนอันนี้เนี่ยจะเข้ามาคุมทีมพลังการแล้วก็ล่าสุดนั้นก็ประกาศด้วยนะคะว่าเขาจะพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีก1ให้ได้ภายในปีเดียวในขณะที่เจษชยพิพัฒน์ยอมรับเลยนะคะว่าการซ้อมกับโค้ชพักนั้นเหนื่อยที่สุดในชีวิตของการเป็นนักฟุตบอลเลยค่ะสโมสรฟุตบอลพลังการ FC นะคะทีมในศึกไทยลีก2เปิดตัวพักฮังซอกุนซือคนใหม่พร้อมกับนักเตะรวมถึงชุดแข่งใหม่ในฤดูกาลนี้ด้วยนะคะภายในงานก็มีแฟนบอลของทัพม้าเหล็กให้การต้อนรับอดีตกุนซือทีมชาติเวียดนามแล้วก็นักเตะใหม่กันอย่างล้นหลามโดยกุนซือชาวเกาหลีใต้แล้วก็บรรดานักเตะใหม่ยังร่วมกันแจกลายเซ็นพร้อมพูดคุยแล้วก็ทักทายกับแฟนๆอย่างเป็นกันเองค่ะพักฮองซอกุนซือชาวเกาหลีใต้วัย67ปียอมรับว่าหลังจากที่เลิกคุมทีมชาติเวียดนามไม่คิดจะคุมทีมไหนอีกนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตัดสินใจรับงานนี้เพราะว่าพลังการมีความพยายามติดต่อเข้ามาหลายครั้งซึ่งตอนแรกปฏิเสธไปนะคะแต่ว่าด้วยระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาผู้บริหารของพลังการได้ติดต่อแล้วก็พูดคุยอย่างสม่ำเสมอทำให้เห็นถึงความจริงใจและความมุ่งมั่นที่ต้องการให้เขามาเป็นโค้ชค่ะส่วนเป้าหมายของทีมในฤดูกาลนี้พักฮังซอบอกว่าตอนนี้ทีมสตาฟโค้ชแล้วก็นักเตะทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวทุกคนจะสู้สุดความสามารถทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเลื่อนชั้นกลับไทยลีกภายในปีเดียวให้ได้ ในขณะที่เจษฎาพิพัฒน์สุพรรณเพศัตว์นะคะอดีตกองกลางทีมชาติไทยวัย25ปีที่ย้ายมาจากการท่าเรือบอกว่าการซ้อมในช่วงปรีซีซั่นกับพักฮังซอเข้มข้นและหนักมากถือเป็นการซ้อมที่เหนื่อยที่สุดตั้งแต่เล่นฟุตบอลค่ะนอกจากนี้โค้ชพักก็ยังให้ความสำคัญกับการดูแลนักเตะนอกสนามเพื่อให้นักฟุตบอลทุกคนมีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดค่ะ
1: เหนื่อยมากที่เป็นปรีซีซั่นที่ผมเล่นบอลมาคือเหนื่อยที่สุดแล้วเหนื่อยจริงครับกับปาร์คแต่มันก็มีอะไรดีๆได้พัฒนาตัวเองเยอะครับได้ฝึกหลายๆอย่างกับสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเจอคือเหนื่อยมันมีความสม่ําเสมอคือเค้าพยายามทําให้นักเตะมีระเบียบคือซ้อมมันซ้อมหนักทุกวันก็จริงแต่เรื่องนอกสนามเค้าก็หาอะไรให้เราทําเสมอหัดให้เราตื่นเช้าทํามีรูทีนของนักเหมือนแบบนักเตะมืออาชีพที่จําเป็นต้องทําครับอย่างเช่นแบบเขาก็อย่างเราจะมีแข่งเขาก็จะวางว่าเราควรกินอาหารก่อน3ชั่วโมงควรตื่นมาเอ็กซ์ซอร์ไซส์ทำอะไรให้เตรียมพร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับดีเทลเล็กๆที่บางครั้งนักบอลมองข้ามไปครับก็ต้องขึ้นไทยลีกครับเพราะว่าเราเต็มที่ขนาดนี้เราผ่านพรีซีซั่นมาขนาดนี้ก็เป้าหมายเดียวครับเลื่อนต้องเลื่อนชั้นครับ
0: สำหรับทีมพลังการ FC นะคะเตรียมประเดิมศึกไทยลีก2ด้วยการบุกไปเยือน PT สตูล FC ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ค่ะการเข้ามาคุมทีมในไทยลีก2ของพักฮังซอนั้นสร้างสีสันอย่างแน่นอนนะคะเป็นทีมที่น่าจับตาทีมหนึ่งเลยนะคะในฤดูกาลนี้ค่ะขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
2: นักข่าวพลเมืองวันนี้พาไปดูวิถีชีวิตแบบประมงพื้นบ้านที่จังหวัดระนองกันนะคะจุดนั้นดอนตาแพ้วค่ะเป็นขุมทรัพย์กลางทะเลเต็มไปด้วยสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเป็นแหล่งอาหารสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้และหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในจังหวัดระนองนะคะติดตามเพิ่มเติมกับนักข่าวพลเมืองค่ะ
3: นี่เรามานี่เราเจอพ้นแหลกพ้นด้วยผ่าอยู่ด้วยแต่ลักษณะของผ่าอยู่เนี่ยเขาผ่าทิ้งดำมันยู่สู้ก็เลยเป็นขั้นยานอย่างนึงว่าผ่าอยู่ไม่แรง
4: นี่เป็นการสังเกตและดูทิศทางของคลื่นลมในทะเลซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาการออกเรือของชาวประมงในพื้นที่ดอนตาแพ้วอ่าวระนองจังหวัดระนองโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลมรสุมที่มักจะออกเรือไปตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนเย็นและส่วนใหญ่บริเวณนี้จะเป็นการออกเรือประมงอวนปูม้าและอวนกุ้งแชบ๊วยเป็นหลัก
5: วันนี้ก็ได้กังตัวงโลปันร่องรอยกับผมตัวงก็ร่องรอยบาทกับ
6: หมกจับกันไปได้เลยค
5: ่
6: ะ
5: ได้ปูกับปูแค่ได้นะครับมันก็มีบางลำก็ร่องพันว่าแล้วแต่บางคนก็วางไล่ซ้ายบ่เดือน4เดือน5ปูจะเข้าเยอะว่าเป็นปกติกับปูจะเข้าเดือน4เดือน5
7: มันเอาอะไรที่แน่นอนไม่ได้งานทะเลนี่ที่มันได้มันก็ได้
6: ที่ได้มากสุดที่ได้กี่โลคะ
7: มากสุดก็ถึง40กว่าโล50โล50โลตอนนี้กิโลอยู่108 109น่าจะอยู่ไม่ 8-9,000 บาท
6: ประมงนี่สามารถทำได้ทุกวันไหมคะ
7: ทุกวันฮะทุกวันถ้าไม่ขี้เกียจนะผมว่าฟาร์มสมบูรณ์นะเกินร้อยไม่ว่าจะเป็นชายฝั่งหรือจะออกมานอกฝั่งหน่อยด้วยเหตุผลว่าลูกปลาแม่ปลาพ่อปลาที่เข้ามานี่มันก็ไปปล่อยไข่ไว้ริมป่าชายเลนริมป่าตรงกลางพอตัวมันใหญ่หน่อยมันก็ถอยร่นลงมาลึกๆก็เนี่ยมาให้พวกผมได้วางได้ทำกันนี่แหละ
4: นอกจากนี้ดอนตาแพ้วยังเป็นสันดอนกลางอ่าวระนองที่มีลักษณะเป็นทรายปนโคลนทำให้ที่นี่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและเป็นแหล่งอาหารให้กับชาวประมงพื้นบ้านทั้งจังหวัดระนอง
8: ทีนี้ก็จะให้เล่นขับเรือที่จอดอยู่ต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรือเฉพาะในพื้นที่อย่างเดียวนะครับเมื่อลำนี้มาจากเกาะสินไห้มาจากบ้านถาช่างนะครับมาจากไร่ไร่พื้นที่ซึ่งมาหากินที่ดอนตาแพ้วเนี่ยแต่ทีนี้มันเป็นพื้นที่ที่ห้ากินกันทางด้วยน้องซึ่งมันมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับมันมีการเพิ่มมูลค่าของมันอยู่แล้วซึ่งสามารถล่อเลี้ยงชาวประมงพื้นบ้านในทางน้องนะครับจะให้ได้ให้ได้หวานเรื่องมีความหลากหลายขนาดว่าลมจัดคืนลมแรงส ชาวประมงก็ยังออกทางบ่อ5กินได้ไม่ว่าจะเป็นกุ้งปูปลาที่ทะเลนะกลางพวกกุ้งมังกรเล่นจะได้เห็นว่าบริเวณดอนตาแพ้วน่ะไม่ได้มีแค่ทรัพยากรแค่ชนิดเดียว
4: ดอนตาแพ้วเปรียบเสมือนหัวใจของห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศอ่าวระนองที่คอยหล่อเลี้ยงชุมชนประมงพื้นบ้านและเศรษฐกิจท้องถิ่นมายาวนานอีกทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของจังหวัดระนองและตลาดอาหารทะเลในประเทศและต่างประเทศรวมถึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพที่ควรรักษาและส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปบัณฑิตาอย่างดีนักข่าวพลเมืองรายงาน
0: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีอมรมณีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 15:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาร่าสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:37 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภูษาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่28-30 สิงหาคม 2569เพื่อเผยแพร่สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปีสากลแห่งเกษตรกรหญิง International Year of the Woman Farmer 2026ขององค์การสหประชาชาติในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนแบ่งเป็น3โซนโซนที่1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คืนลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและส่วนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไหมได้จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรทำพวงกุญแจขนแกะและร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพยศภาตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสัญญาบัตรและชั้นสามัญ
1: ที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสัญญาบัตรและชั้นสามัญซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์จำนวน13รูปเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่16สิงหาคม

0: บวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระยานวิราชเป็นพระราชยานวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวชิรภาวนาพิธานวิปัสสนาภารทุราธรมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตในวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระศรีธีรพงศ์เป็นพระราชวชิรสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตในวัดทองนพคุณพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอีบุตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัตรวัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิรสุนทรพระครูสันติกิจจานุการวัดปางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรวิสิทธิ์พระครูศรีวชิรวงศ์วสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิรเวทีพระครูโชติธรรมประกาศวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมโชตพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรธาดาพระครูศรีกิติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชะวันโนปเรียนธรรม7ประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมวชิรสุธี
1: องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานพัตตาหารเช้าและเพลมีกำหนด100วันเวลา 11:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 17:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในรอบเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสำหรับบทสวดและเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปใน

0: การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาอันเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททรานสตอนไทยแลนด์จำกัดบริษัท NS ไทน็อกซ์ออโต้จำกัดและบริษัทเวิลด์แวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยวัดบางเสียดและวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดวงแขและวัดทองเพลงที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17 นาฬิกาคณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดในจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดศรีนครารามวัดโหนนธาตุวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิพิธพมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่และวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19 นาฬิกาองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานเพลิงศพนายสุภาพมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นกรณีพิเศษซึ่งเสียชีวิตหลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่เมนวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นกรณีพิเศษซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันภายหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569โดยมีนายสุรเกียรติ์เสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเป็นประธานในพิธีอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้คณะบุคคลสำคัญวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO พร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสที่ได้เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติภูษาธัญญาราชินีจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ UNODC ตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นพร้อมกันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตลอดทั้งวันโดยมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบสักการะพระศพเพื่อแสดงความอาลัยด้วยต่างระลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอศินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณออนซินีค่ะ
2: ข่าวค่ำคืนนี้ลากันไปด้วยพยากรณ์อากาศกับคุณนิตยากรติเสริมสินนะคะมีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ช่วงนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคืนนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะคะประเทศไทยจะเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันนะคะขอให้เฝ้าระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าระยะนี้ประเทศไทยมีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะคะจึงทำให้จุดนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะบางจุดตกหนักขณะเดียวกันเรายังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับระยะนี้ประเทศไทยมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะในระยะนี้มีกำลังค่อนข้างแรงด้วยค่ะโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเตือนกันไว้ก่อนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เอาไว้ด้วยค่ะโดยคืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักทางด้านของภาคเหนือนะคะมีหลายจังหวัดโดยเฉพาะแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนนะคะพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกรวมถึงเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคอีสานนะคะจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีบึงกาฬและนครพนมนะคะส่วนภาคกลางค่ะมีความเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีนะคะส่วนภาคตะวันออกเฝ้าระวังสูงสุดเลยค่ะจะมีฝนมากกว่า

ภาคอื่นๆโดยเฉพาะแถวนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะเสี่ยงสูงน้ำท่วมฉับพลันนะคะส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคใต้ตกหนักแถวๆจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและจังหวัดพังงาค่ะสำหรับจังหวัดเฝ้าระวังน้ำเพิ่มขึ้นจากพันน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนแม่น้ำยวมนะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านจังหวัดน่านแม่น้ำเมยจังหวัดตากแม่น้ำยมนะคะจังหวัดแพร่สุโขทัยพิจิตรนอกจากนี้ยังมีแม่น้ำแควน้อยนะคะแล้วก็ที่จังหวัดพิษณุโลกลำน้ำยางนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงมาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณค่ะค่ำนี้ชวนฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะคะกับดีวาสาวแก้มวิชญานีค่ะคนนี้มีดีกรีเป็นศิษย์เก่าคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะซึ่งตอนนี้ทางสถาบันค่ะเขากำลังมีโปรเจกต์ใหญ่เลยนะคะกับการทำเพลงที่มีชื่อว่าเสียงแห่งรักพลังแห่งศรัทธาค่ะรวมนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงมากฝีมือนะคะและที่สำคัญบรรเลงอย่างยิ่งใหญ่ด้วยวงออเคสตราค่ะ

0: เนื้อหาของเพลงมันเริ่มต้นจากการที่สิ่งที่พระองค์ท่านทำมาเพื่อประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดส่วนพาร์ทหลังก็จะเป็นพาร์ทของการเป็นทางเมเจอร์ก็คือดนตรีก็จะสว่างขึ้นเพราะเราเริ่มที่จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้แหละเราจะสานต่อไป
1: ในฐานะศิษย์เก่าก็ภูมิใจค่ะที่มหาวิทยาลัยนะคะยังนึกถึงเสียงของเธอแม่แก้มวิชญานีจะจบมานานแล้วค่ะเพราะคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรชวนมาร้องนะคะเป็นเสียงหลักเลยในเพลงเสียงแห่งรักพลังแห่งศรัทธาเพลงใหม่ค่ะเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเกิดขึ้นได้นะคะก็ด้วยการรวมพลังคณาจารย์และนักดนตรีจากคณะดุริยางคศาสตร์ค่ะได้ผู้แต่งเนื้อร้องนะคะคือนักวิชาการรุ่นใหม่อาจารย์กุลิศบุญยสรรและอาจารย์พยอมวลัยพัชราเจ้าของเนื้อเพลงประจำอาเซียนดีอาเซียนเวย์ค่ะประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์กิตติคุณสดประเสริฐและได้เสียงบรรเลงยิ่งใหญ่แบบวงออเคสตรานะคะจากวงดุริยางทหารเรือใช้นักดนตรีเกือบ80ชีวิตค่ะโดยจะปล่อยเพลงเต็มให้ได้ฟังกันในต้นเดือนกันยายนชวนไปฟังกันนะคะว่าท่อนไหนที่แก้มเขาบอกว่าชอบเป็นพิเศษค่ะ
0: เราเองก็เป็นลูกศิษย์ของคณะนี้เราก็ภูมิใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งจริงๆชอบทุกท่อนแต่มีท่อนที่คิดว่าน่าจะนำไปใช้ต่อได้ในชีวิตจริงด้วยก็คือจะสานต่อจะสร้างสรรค์ต่อเพราะว่าเราก็จะทำในรูปแบบของเราเราเองก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากให้ประเทศเราดีใช่ไหมคะอยากให้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นได้ดีมากขึ้นยิ่งขึ้นไปเราก็จะทำในส่วนที่เราทำได้ต่อไปก็จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆเท่าที่เราทำได้ต่อไปก็เลยชอบท่อนนี้ค่ะ
2: ไม่ถึงกับยากแต่ก็ไม่ง่ายนะในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะต้องทำให้คนฟังเขาฟังเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้เมโลดี้เนี่ยมันฟังง่ายที่สุดอาจารย์พยอมเนี่ยท่านก็ใจดีนะท่านก็บอกว่าถ้าตรงไหนเนี่ยคำหรือมันไม่ตรงวรรณยุกต์กับทำนองเพลงแล้วมันจะเสียอรรถรสคุณสลับหรือคุณเปลี่ยนได้ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะผมมาแก้บางที่อย่างเช่นเทอร์ทูนผมก็ขอสลับเป็นทูนเธอซึ่งประโยคที่ผมชอบมากที่ท่านแต่งที่ถือว่าสามารถเป็นแคปชั่นของเพลงนี้ได้เลยคือจะขอทูนเธอไว้เหนือกล้าวบันทึกทุกเรื่องราวด้วยศรัทธา

0: เดอะสตาร์หญิงคนแรกของไทยถือเป็นศิษย์เก่าที่สถาบันภาคภูมิใจค่ะจะได้เห็นภาพเธอได้กลับไปช่วยงานศิลปกรบ่อยๆนะคะซึ่งนับดูแล้วค่ะแก้มวิชญาณีอยู่วงการมา18ปีเธอยังสนุกที่ได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็บอกว่าชอบความท้าทายค่ะล่าสุดเพิ่งประกาศเลยนะคะเป็นหนึ่งในศิลปินไทยเตรียมประชันกับพี่น้องในวงการเพลงรวม10ศิลปินจะแข่งขันกันค่ะเฟ้นหาตัวแทนไปแข่งขัน Eurovision Asia รอชมรอเชียร์กันได้นะคะในรายการ Thailand Chosen One ค่ะ
1: ถ
0: ่
1: ายภาพร่วมกันสักหน่อยครับตอนนี้
0: มาที่นักแสดงรุ่นใหญ่ฝีมือดีนะคะเอกธเนศวรากุลนุเคราะห์ค่ะถ้าคนยุคนึงก็จะคุ้นว่าพี่เอกก็คือนักร้องนักแต่งเพลงมากฝีมือแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ทันซีรีส์หลายเรื่องนะคะต้องบอกเลยว่าคนนี้ระดับหัวแถวบทบาทที่กินขาดทุกเรื่องจริงๆค่ะแต่ว่าในวัยนี้ค่ะพี่เอกธเนศให้สัมภาษณ์มานะคะว่ายังมีอีกหนึ่งฝันที่บอกว่าเป็นเหมือนรักแรกยังไม่สมหวังก็คือการได้ทำหนังของตัวเองสักเรื่องค่ะ
2: ม
0: ีหมวกหลายใบในวงการบันเทิงเหลือเกินนะคะสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่เอกธเนศวรากุลนุเคราะห์ค่ะตอนนี้มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสมาคมนักแสดงประเทศไทยด้วยซึ่งในเดือนกันยายนปีนี้นะคะกำลังจะมีงานใหญ่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพค่ะทางสมาคมเขาก็รับบทเป็นแม่งานเลยจัดกิจกรรมในส่วนของการมอบรางวัลนักแสดงดาวรุ่งเอเชียสุรสวัสดีไรซิ่งสตาร์นะคะส่วนงานแสดงถ้าถามการบอกเลยนะคะงานของเอกธเนศมีให้ติดตามต่อเนื่องล่าสุดจะมีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่นะคะบ้านใหญ่ The Big House กับทางไทย PBS ด้วยเล่นมาเยอะประสบความสำเร็จนะคะทุกเรื่องก็ว่าได้กระแสก็มาคำชมก็มีรางวัลการันตีก็มากมายค่ะต้องบอกเลยว่ายังมีอีกหนึ่งความฝันนะคะสำหรับเอกธเนศที่ยังไม่เป็นจริงนั่นก็คือการสร้างภาพยนตร์ที่ตัวเองได้คิดและทำเองทั้งหมดค่ะ
3: แต่จริงๆแล้วอ่ะรักแรกที่ฝ่ายฝันไว้อ่ะมันคือการแสดงและมากกว่าการแสดงคือการทำภาพยนตร์ด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นคนชอบเล่าเรื่องการทำเพลงเนี่ยไม่ได้อยากเป็นนักร้องนะบังเอิญไม่รู้จะให้ใครร้องก็เลยร้องเองอยากเล่าเรื่องมากกว่าถ้าเป็นแฟนกันจริงๆจะเห็นว่าเพลงของเราเนี่ยมันมีเรื่องราวมันเป็นคอนเซปต์อัลบั้มมันเล่าอันนี้น่าจะพยักหน้าแปลว่าน่าจะเคยเข้าใจมันเป็นหนังอยู่แล้วแต่ว่ามันสั้นอันนี้จะทำจริงจังและในหนังเนี่ยมันก็มีเพลงด้วยเพราะฉะนั้นก็จะได้ฟังเพลงด้วยถ้าอยากฟังเพลงธเนศอีกครั้งหนึ่งต้องฟังในหนังแล้วกำลังรอระดมทุนอยู่กำลังต้องการอินเวสเตอร์ซึ่งก็อาจจะมาพูดคุยกับในเทศกาลนี้ด้วยเพราะเทศกาลนี้มันไม่ใช่ดูหนังอย่างเดียวมีการซื้อขายภาพยนตร์เจอนักลงทุนภาพยนตร์เจอบายเออร์ทั้งหลายมันแลกเปลี่ยนกันได้
0: ถามถึงพล็อตหนังของพี่เอกธเนศนะคะก็เล่าสั้นๆว่าน่าจะเป็นแนวลึกลับสันปราสาทค่ะซึ่งเหตุผลที่เพิ่งจะได้สารฝันในวัยนี้ก็เป็นเหตุผลเดียวกับการกลับมารับงานแสดงคือลูกโตแล้วนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ทำเพลงก็ขอทำหนังแทนเพราะว่าระหว่างที่พักงานเพื่อเลี้ยงลูกเขียนบทหนังไว้แล้วกว่า10เรื่องเลยทีเดียวค่ะ
4: เป็นพ
0: ิ
4: ธ
0: ี
4: ที
0: ่
4: สำค
0: ั
4: ญที่สุด
0: ช่วงโซเชียลวอตในวันนี้นะคะชวนสำรวจพฤติกรรมดูอาการของตัวเองกันสักนิดนึงคุณผู้ชมเวลาเราดูคลิปต่างๆบนโลกออนไลน์ถ้าไม่ถูกใจเราปัดทิ้งในกี่วินาที5วินาที3วินาทีหรือว่าเซี่ยววิถ้าไม่ถูกใจไปแล้วนะคะแต่ว่าพฤติกรรมแบบนี้สอดรับกับในโลกยุคนี้ที่โอ้โหสื่อบันเทิงเขาเสิร์ฟกันแบบฟาสต์ฟู้ดเลยนะคะมันก็นำมาสู่ความน่ากลัวอย่างนึงว่าเราเนี่ยอาจจะตัดสินคลิปนั้นๆโดยที่ยังไม่ทันได้รู้เลยว่าเนื้อหาจริงๆคืออะไรตอนจบคืออะไรนะคะก็ลองสำรวจตัวเองกันคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเราตัดสินใครจากเนื้อหาหรือว่าแค่แพ้เสียงในหัวไปติดตามจากรายงานค่ะ
5: สารภาพมาดีๆว่าวันนี้คุณปัดคลิปทิ้งไปแล้วกี่ร้อยตัวหลายปีก่อนการที่วิดีโอตัวหนึ่งบน YouTube จะได้นับ1ยอดวิวคนดูต้องนั่งหลังขดหลังแข็งดูแช่ไปอย่างน้อย30วินาทีระบบถึงจะเซ็นอนุมัติว่าโอเคคุณตั้งใจดูจริงไม่ได้มือลั่นตัดภาพมาที่พอสอนี้เพียงครึ่งนาทีใครๆก็ไม่อยากเสียเวลาดูอีกต่อไปเมื่อ1วินาทีมีค่าเท่ากับ1วิวกติกาใหม่จากแพลตฟอร์มสีแดงที่

0: อับสปอยสมาธิปลาทองคำนิยามภาพสะท้อน attention span หรือระยะเวลาความจดจ่อของคนยุคนี้ที่หดสั้นลงย้อนทบทวนเคส6วิเปลี่ยนโลกหลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปความยาวเพียง6วินาทีเก็บโมเมนต์สุดท้ายของสัตว์เลี้ยงก่อนกลับดาวแมวแทนที่กล่องคอมเมนต์จะเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจกลับกลายเป็นสนามอารมณ์ชาวเน็ตที่ปักธงไปแล้วว่าเจ้าของแมวใจร้ายหิวคอนเทนต์ห่วงแต่ยอดวิวบางทีคำตอบซ่อนอยู่ในกลไกสมองที่เรียกว่า confirmation bias หรือความลำเอียงเข้าข้างตัวเองปรากฏการณ์ที่ถูกบัญญัติโดยปีเตอร์เวลสันนักจิตวิทยาชาวอังกฤษเพื่ออธิบายธรรมชาติมนุษย์ที่มักมองหาและจดจำข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อเดิมของตัวเองทำไมดราม่าบันเทิงบางเรื่องถึงไม่มีวันจบฝั่งหนึ่งมองว่าดาราคนนี้ผิดเต็มประตูหากอีกฝั่งกลับมองว่าถูกกลั่นแกล้งทั้งที่ทุกคนก็เสพข้อมูลชุดเดียวกันจากหน้าจอมือถือนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความชอบหรือชังแต่เป็นกลไกสมองที่ถูกล็อกเป้ายืนยันด้วยวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์พบสมองมนุษย์ใช้เวลาประมวลข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อตัวเองนานกว่าปกติถึง2เท่าและมักจะมองหาข้อผิดพลาดของข้อมูลนั้นทันทีขณะที่จะยอมรับข้อมูลที่ตรงกับใจตัวเองในเวลาเสี้ยววินาทีโดยไม่ตั้งคำถามเพื่อความสบายใจลำพังแค่อคติปักใจก็น่ากลัวอยู่แล้วหากความน่ากลัวทวีคูณเมื่อโคจรมาเจอกับเทคโนโลยี AI และอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างหลังไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อค้นหาความจริงแต่ถูกสร้างเพื่อตรึงผู้ใช้ไว้กับหน้าจอให้ได้นานที่สุดเมื่อคุณหยุดอ่านกดไลค์หรือแชร์ประเด็นใดประเด็นหนึ่งระบบจะบันทึกไว้ว่าสิ่งนี้ทำให้คุณมีอารมณ์ร่วมตามมาด้วยข้อมูลประเภทเดียวกันซ้ำๆจากมุมมองเดิมๆจนเกิดภาวะที่เรียกว่าฟิลเตอร์บับเบิลหรือฟองสบู่ข้อมูลและ Echo Chamber หรือห้องเสียงสะท้อนที่หันไปทางไหนก็เจอแต่คนคิดเหมือนกันจนทึกทักไปเองว่าคนทั้งโลกก็คิดแบบเราซึ่งในวงการบันเทิงสิ่งนี้เปลี่ยนจากการเสพข่าวกลายเป็นการล่าแม่มดโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ตามมาคือวัฒนธรรมขี้เกียจหรือสังคม TLDR หรือ Too Long Didn't Read ยาวไปไม่อ่านเมื่อคนเราคุ้นชินกับการตัดสินคอนเทนต์สั้นๆสมองจะเริ่มขี้เกียจประมวลผลเรื่องราวที่ซับซ้อนโหยหาความจริงแบบสำเร็จรูปขาวคือขาวดำคือดำดีคือดีเลวคือเลวพอเจอคอนเทนต์ประเภทสีเทาๆที่ต้องใช้วิจารณญาณหรือจำเป็นต้องดูจนจบถึงจะเข้าใจสังคมออนไลน์จึงมักเลือกใช้วิธีไม่ดูดีกว่าด่าก่อนค่อยว่ากันยิ่งคลิปสั้นลงเท่าไหร่ความอดทนและความเห็นอกเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์ก็หดสั้นลงตามความยาวของคลิปเช่นกันเมื่ออคติปักใจและอัลกอริทึมทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบจากความจริงส่วนกลางจะกลายเป็นความจริงทางเลือกที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อีกต่อไปหากขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ขั้วไหนและอยากเชื่อแบบไหนทางออกของเรื่องนี้คงไม่ใช่การหันหลังให้โซเชียลมีเดียแต่คือการฝึกยืดหยุ่นทางความคิดและจงใจมองหาข้อมูลที่ขัดใจตัวเองบ้างเพื่อถ่วงดุลชุดารินกมลธรรมไทย PBS รายงาน
1: ถ้าโดนตัดสินแล้วยังพิมพ์ไวหลายครั้งไปพาดพิงคนอื่นก็อาจจะกลายเป็นคดีความที่เราเห็นกันบ่อยๆตามหน้าข่าวก็เป็นได้นะคะและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: สัญญาแรกของคุณถ้าทำ KPI ได้ตามเป้าต่อสัญญาเป็นพนักงานประจำแต่ถ้าไม่เราจบกันตรงนั้น
2: คุณอนาจะให้เราเพรสเซนต์ภายในสัปดาห์นี้นั่นแปลว่าเรามีเวลากันแค่3วัน
3: ผมเห็นช่างกำลังดูเรื่องสัญญาณเตือนภัยครับผมอยากจะเพิ่มเรื่องไฟกระพริบครับเพราะนอกจากนั้นโรงพยาบาลก็เตรียมดีแล้ว
4: ทุกคนรวมตัวกันอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมขอไปดูคนไข้ที่ตึกใหญ่ก่อน

0: สิ่งที่เราจะเล่นกันวันนี้คือรัมบ้าเป็นหนึ่งในจังหวะของลาตินที่มีความโรแมนติกพื้นฐานง่ายๆนะคะคือเราต้องรู้จักการหายเทน้ำหนักอย่างเช่นจากซ้ายไปขวา
1: การเต้นลีลาดทำให้ผมได้เจอกับหลายอย่างที่ไม่คิดว่าจะต้องเผชิญในความเงียบ
0: เดี๋ยวเพื่อให้ชินจังหวะเดี๋ยวเราจะลองเข้าคู่กันนะคะ
1: มันไม่ใช่แค่การฟังเพลงที่ผมไม่มีทางได้ยิน
2: คู่กับฉัน
1: แต่ต้องรู้สึกถึงจังหวะของใครอีกคนหนึ่งและก้าวไปพร้อมๆกันให้ได้
3: 2 3 4 1ต่อไปนะคะเคยได้ต่อจังหวะลำบ้าพื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกายการ
4: เท้าของวอล์กนะคะวอล์กคือการเดินผู้ชายจะเริ่มต้นได้ขาซ้ายก่อนจะขึ้นหน้าก่อนผู้ชายก็จะเป็นขึ้นหน้า2 3 4 1ซ้ายเบสิกก็คือการเคลื่อนที่ไปข้างๆขาขวาเราจะถอยมาน้ำหนักไถ่เทและเคลื่อนที่ขึ้นหน้าถอยมาข้างหลังออกไปด้านข้างไป2 3 4 1 and 2 3 4น้ำหนักขึ้นมาแล้วเราทิ้งลงและค่อยไถ่เทลงมาข้างหลัง

0: จะเต้นไปทำไมกัน
1: แพรวาทำหน้าแรกของเว็บเวลโมชั่นมานำเสนอ2แบบค่ะ
2: ทั้ง2ดีไซน์มันก็ดูโอเคนะแต่มันยังไม่ตอบโจทย์คือรูปที่ใช้เนี่ยมันน้อยรูปก็ไม่ได้ดูน่าเชื่อถือไม่ได้สะท้อนคุณค่าของแอป
1: เข้าใจค่ะเดี๋ยวแพรลองไปปรับมาให้ใหม่นะคะ
2: อย่าลองค่ะตั้งใจเอาให้มันดีเลยส่วนของคุณเมย์ข้อความหลักโฆษณาที่ส่งมาไม่ผ่านค่ะคือคำที่ใช้เนี่ยมันดูเป็นคำที่ใช้ในแอปทั่วไปไม่แตกต่างไม่ดึงดูดให้กดดูเป็นแค่คำสวยหรูคืออย่าลืมนะคะว่าเป้าหมายของเราคืออยากให้คนกดแอป Wellmotion

0: น้าแรกดังนั้นคำที่ใช้ต้องไม่ใช่คำที่แค่บอกว่าแอมเบียโมชั่นมันดียังไงแต่มันต้องดึงดูดให้คนใช้งานเนี่ยกดด้วย
1: หนูอาจจะคิดถึงคำที่มันสวยมากเกินไปจนไม่ได้คิดถึงว่าต้องกระตุ้นให้มันกดจริง
0: ๆของคุณบอลฝากตามโลโก้กับทีมแบรนดิ้งนะคะถ้าได้ก็ส่งให้ตรวจด้วย
2: ได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบตามให้เลยครับ
0: โอเคค่ะพวกเราจะต้องไฟนอลของคุณแอนนาในวันจันทร์ดังนั้นงานทุกอย่างขอให้เสร็จภายในวันศุกร์ถ้าติดตรงไหนก็ส่งมาให้ตรวจได
2: ้ครับ
1: ค่ะ
3: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็แยกย้ายทำงานค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: อืมเมื่อกี้งานที่เมย์กับแพรวาพรีเซนต์อะพี่ชอบเลยแหละโอเคเลยแต่ว่าถ้าเราลองปรับตามคำคอมเมนต์ของคุณต้นหลิวดูพี่ว่ามันก็จะโปรขึ้นปีลองดูกันนะจ๊ะ
1: ค่ะแต่หนูก็หวังว่ามันจะโปรสำหรับเขานะคะพี่บอล
0: เรานั่นแหละเป็นอะไรอีกล่ะหน้าเนี่ยเศร้าเชียทะเลาะกับแฟนมาอีกแล้วสิ
1: แพคนไม่อยากทะเลาะกับพี่หนุ่มเลยพี่บอลแต่ก็เนี่ยทำงานจนไม่มีเวลาให้กันอะแต่จะทำไงได้ก็แพไม่อยากให้งานมันออกมาช่วยๆอะแต่ถึงจะทำดีเท่าไหร่นะก็ยังไม่ได้มาตรฐานของเขาอยู่ดีอะ
2: ก็จริงแก้เยอะอะไม่เท่าไหร่นะพี่บอลแต่คำพูดของเขาบางทีอะมันก็พูดเหมือนกับว่าพวกเราทำอะไรไม่ดีเลยสักอย่างอะนี่คุณต้นหลิวเพิ่งเข้ามาอยู่ได้ไม่กี่อาทิตย์เองนะคะถ้าอยู่กับพวกเรานานๆอะมันจะขนาดไหน
3: วันนี้ยังเกิดมีความคืบหน้าของแอป Modify มาอัปเดตค่ะซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยเราได้มาจากกลุ่มทดลองการใช้งานที่เป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นกิจวัตรค่ะกว่า 80% เนี่ยระบุว่า Feature Mood Tracker เนี่ยทำให้พวกเขารับรู้ถึงสภาวะทางอารมณ์สภาพทางจิตใจหลังจากออกกำลังกายเสร็จค่ะส่วนฟีเจอร์ใหม่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างเช่นการวิเคราะห์อารมณ์ควบคู่ไปกับอัตราการเต้นของหัวใจค่ะแล้วก็คุณภาพการนอนหลับจากอุปกรณ์ที่สวมใส่ค่ะ
4: ดีค่ะยังไงก็ฝาก Modify กับโยเกิร์ตต่อด้วยนะ
3: ได้เลยค่ะพี่แอนนาโยเกิร์ตจะผลักดันให้ Modify เนี่ยเป็นแอปติดตามการออกกำลังกายที่มียอดดาวน์โหลดสูงที่สุดเลยค่ะ
4: และแอป Well Motion ล่ะไปถึงไหนละ
5: Well Motion มีการปรับแท็กไลน์ใหม่ค่ะเปลี่ยนเป็นให้เราดูแลคุณในวันที่คุณต้องดูแลทุกคนดังนั้นต้องปรับ Key Visual แล้วก็รีดีไซน์ใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงทำลายในการทำงานกับทีม IT ด้วยค่ะ
4: ต้นหลิวแน่ใจใช่ไหมว่าจะเสร็จทันงานเปิดตัว
5: แน่ใจค่ะ
4: เมื่อเช้านี้ทางโรงพยาบาลเวชอรุณโทรมาเขาชื่นชมการนำเสนอของต้นหลิวว่ามันเป็นการตลาดที่เข้าใจอินไซต์จริงๆอ๋อแล้ววันจันทร์หน้าพี่ต้องบินไปพบลูกค้าด่วนที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นวัน Final Presentation ที่เรานัดกันไว้พี่ขอเลื่อนมาเป็นวันศุกร์นี้นะคะ
5: รับทราบค่ะ
1: แค่ว่าเนี่ยดีกว่าลองให้พี่บอลช่วยดู
5: คุณนาเลื่อนประชุมเป็นวันศุกร์งานทุกอย่างขอเลื่อนไปวันพฤหัสคุณบอลโลโก้จากทีมแบรนดิ้งได้หรือยัง
0: ได้แล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่คือโลโก้ที่ทางแบรนดิ้งออกแบบและแก้ไขตามแท็กไลน์ครับมีทั้งหมด3แบบคุณต้นหลิวอยากได้แบบไหนก็ลองเลือกดูนะครับ
5: เอาเป็นแบบที่2ส่งต่อให้แพรวาจะได้ทำวิชวล
0: ได้เลยครับ
5: ฮัลโหลว่าไง
6: แกอยู่ออฟฟิศใช่ป่ะลงมาข้างล่างหน่อยฉันอยู่ชั้นล่างใต้ตึกสำนักงานแกนี่แหละลงมากินข้าวเที่ยงกัน
5: ขอ10นาที

0: ีขอเคลียร์งานก่อน
1: แล้วนี่แกมาทำธุระแถวนี้หรอถึงแวะมาได้อ่ะ
2: บ่ายนี้มีคลาสมูฟเมนต์แถวมหาลัยอ่ะอยู่ใกล้ออฟฟิศแกพอดีก็เลยแวะมาหา
1: จนรวยใหญ่แล้วนะ
2: พี่ขอให้สมพรปากแกจริงๆเถอะช่วงนี้ฉันต้องใช้ตังค์เยอะด้วยอ่ะตกแต่งฮาร์ดปูอีกมีงานอะไรมาฉันก็รับหมด
1: เออแล้วขาแกเจ็บอยู่อ่ะสอนไหวเหรอ
2: วันนี้เนี่ยโฟกัสเรื่องการฟังร่างกายของตัวเองก่อนขาเนี่ยยังไม่ต้องใช้เยอะมือลำตัวแขนยังใช้งานได
1: ้แล้วเรื่องนักเรียนคนนั้นของแกที่ชื่อคุณเจมส์อะสรุปยังไง
2: พี่ถามเนี่ยถึงฉันเหรอ
1: โอ๊ย
2: ฉันก็ไม่รู้อ่ะเขาก็ไม่เคยพูดให้ฉันสักทีเออแต่พูดถึงคุณเรนอ่ะคนหูหนวกที่มาเรียนเต้นเมื่อวันก่อนอ่ะฉันว่าเขาก็หล่อดีนะแก
3: สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการครับ
0: ขอบคุณ

0: เติมให้ฉันด้วยขอเต็มๆเลย
1: จ้าไม่เป็นไรจ้า
0: ไม่แกรู้ภาษามือด้วยเหรอ
1: ก็นิดหน่อยอ่ะ
0: ว้าวแอบไปสอนกันมาตอนไหนคะคุณต้นหลิว
1: ไม่ได้แอบพอดีว่าบ้านอยู่ตรงข้ามกัน
0: นี่สินะที่เขาเรียกว่าพรหมลิขิต
1: พรหมลิขิต
0: โอ้ยหลิวเจ็บโอ้แกแต่ว่าชักประชักไม่แน่ใจแล้วอะว่าจะสอนคนหูหนวกเต้นได้ยังไงอะ
1: เอ้าแล้วแกไปรับเขามาสอนทำไมฉันก็รู้ว่าแกสอนเขาได้เป็นปกติก็ทำกิจกรรมของคนหูหนวกบ่อยไม่ใช่หรอ
0: โอ้ยก็ฉันเคยแต่เล่านิทานเล่นเกมแต่ไม่เคยสอนคนหูหนวกเต้นนี่นะ
1: แล้วแกจะเอาไงต่อ
0: คงต้องลองดูอีกครั้งอะถ้าไม่ได้จริงๆอะก็คงต้องบอกเขาไปตรงๆ

0: พี่เลนคะวันก่อนค่ะที่สัญญาณไฟไหม้ดังอะค่ะพี่เลนเข้ามาเอาอะไรอะคะฮะเรียนอยากเต้นลีลาเหรอคะเรียนเต้นมาแล้วด้วยอุ้ยเป็นไงสนุกไหมคะอุ้ยสู้ๆนะคะ
1: คิดว่าถ้าเรื่องนี้ดำเนินการ

0: เร็วก็จะดีนะคะจะได้ปลอดภัยทุกคนด้วย
1: ครับภายในสัปดาห์นี้บริษัทที่ดูแลระบบเตือนภัยจะเข้ามาติดสัญญาณเตือนสำหรับคนหูหนวกให้แล้วนะครับคุณเอ็นครับผมขอแนะนำให้รู้จักพี่ฟางคอนซัลเลอร์ของศูนย์เราพี่ฟางครับนี่คุณเรมนักจิตหูหนวกของเราอาทิตย์ที่แล้วพี่ติดอบรมนะครับก็เลยไม่ได้เจอกัน
0: สวัสดีค่ะคุณเรนยินดีที่ได้รู้จักนะคะ
2: สวัสดีครับยินดีที่รู้จักครับ
0: คุณเรนคนนี้นี่เองที่คุณหมอวินพูดถึงบ่อย
2: ๆในแง่ดีหรือแง่ไม่ดีครับ
0: อุ้ยแง่ดีสิคะเอาเป็นว่าถ้าคุณเรนติดขัดหรือว่าอยากจะได้คำปรึกษาอะไรเนี่ยก็มาบอกพี่ฟังได้ทุกเรื่องเลยนะคะยินดีช่วยค่ะ
2: เยี่ยมเลยครับ
0: เดี๋ยวถ้ายังไงพี่ขอตัวก่อนนะคะพอดีติดเคสนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเจมมาที่นี่วันนี้อยากจะปรึกษาเรื่องอะไรคะ
3: เรื่องผู้หญิงครับไม่เคยคิดเลยว่าต้องมานั่งปรึกษาใครเรื่องพวกนี
4: ้จริงๆแล้วเรื่องความรักเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์นะคะ
0: ว่าแต่คุณเจมอยากจะเล่าไหมคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
3: คือผมไปเรียนเต้นลีลาศที่สตูดิโอแห่งหนึ่งครับตอนแรกเพื่อนก็ชวนกันแหละครับบอกว่าออกกำลังกายดีมีสาวๆด้วยผมก็ไปแบบไม่คิดอะไรฮะแต่พอไปจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มากกว่าความสนุกคือมีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ที่นั่นเป็นครูสอนเต้นสำหรับครูหมวยพี่เจมพร้อมฟอลโล่มาเรียนให้กำลังใจครูหมวยได้ตลอดเลยนะ
5: ค่ะ
0: ครูสอนเต้นแล้วยังไงต่อคะ
3: ผมชอบตัวเองที่เวลาอยู่กับเธอนะครับเป็นเวอร์ชันที่รู้สึกสบายใจดีคือหลังจากนั้นผมก็ไปเรียนต่อเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้ก็ปาเข้าไปหลายเดือนแล้วเริ่มรู้สึกผูกพันกับเธอครับ
0: และตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นยังไงบ้างคะ
3: ดีครับแต่เพื่อนที่สนิทมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็แค่เพื่อนนะครับผมไม่ได้พูดอะไรไปมากกว่านั้นทำได้แค่แบบแซวบ้างหมาหยอกไก่ไปบ้าง
6: พอเธอถามว่าจีบไหมผมก็บ่ายเบี่ยงไม่ตอบ
0: แล้วทำไมคุณเจมไม่ลองบอกความรู้สึกกับเธอไปตรงๆดูล่ะคะ
3: กลัวครับกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วแล้วเธอรู้สึกไม่เหมือนเดิมกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วแล้วเธอรู้สึกไม่เหมือนกันทุกอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็จะพังหมด
7: เจมคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
3: ไม่มีอะไรครับสักครู่ครับ
7: คุณเจมคะ
3: ครับไม่มีอะไรครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ
7: คุณเจมคะ
8: ถ้ามีใครรู้ว่าแอบมาพบนักจิตภาพลักษณ์ทั้งหมดแน่
3: ช่วงนี้ปีนดอยเก่งนะคุณน่ะ รอบก่อนก็ยังไม่ลงมาเลยนี่

0: ก็แบบจะโยนก็กลัวหลุดมือจะถือก็กลัวลงต่อวะ
1: ปะกลับไปดูกราฟกันต่อรอบนี้ใครเด้งก่อนได้เปรียบนะ
0: โอเคโชคดีเพื่อน
1: เออเจอกัน
2: สวัสดีครับรับไม่ดีครับ
1: เอาอเมริกาโน่ไม่หวานครับ
2: ได้ครับรับเป็นขั้วเข้มขั้วกลางหรือขั้วอ่อนเนี่ย
1: เอาขั้วเข้มมาเลยก็ได้ครับ
2: ได้ครับรอสักครู่นะครับ

เรื่องแบบนี้ด้วยวิชาชีพไม่มีใครบอกใครหรอกครับไม่ต้องกังวลในการมาหานักจิตก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับ

0: คนสวยวันนี้เลิกงานแล้วช่วยเข้ามาแต่งฮาร์ดฟูหน่อยนะ
1: ขออนุญาตนะครับผมส่งงานที่เมย์กับแพรวาปรับแล้วก็ส่งโลโก้ใหม่ไปในอีเมลของคุณต้นหลิวแล้วนะครับ
2: เดี๋ยวรู้ให้นะคะ

0: คุณบอลอยู่ไหน
1: ตอนนี้ผมกำลังจะลงลิฟต์ครับคุณต้นหลิวมีอะไรหรือเปล่าครับ
0: กลับมาออฟฟิศด่วนค่ะตามแพรวามาด้วยงานที่ส่งมาภาพเยอะดีนะคะแต่ว่ากลุ่มตัวอย่างมีแค่กลุ่มเดียวคือคนทำงานมันเลยทำให้โพสิชันนิ่งมันผิดทุกภาพมันเล่าเรื่องเจนเดียวอะมันเลยทำให้ตอนเนี้ยกลายเป็นว่าแอปของเราถูกจำกัดกลุ่มผู้ใช้งานโดยเราไม่ได้ตั้งใจ
2: แต่แพรวาเขาตั้งใจมากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนผมก็นั่งอยู่ด้วย
0: นั่งอยู่ด้วยเราไม่ได้บอกเพื่อนเหรอคะว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือคนทุกวัย
2: ถ้างั้นให้ผมช่วยแพรวาหาภาพเพิ่มดีไหมครับอย่างน้อยก็จะได้ไล่เก็บให้ครบทุกกลุ่มมากขึ้นแล้วคุณต้นหลิวเองก็จะได้เห็นภาพที่หลากหลายมากขึ้นด้วยครับ
0: ได้ค่ะแต่เดดไลน์ขอเป็นเดดไลน์เดิมนะคะ

0: ีอุปกรณ์ช่างมาจากบ้านน้องๆแถวนี้มีร้านขายสว่านไหม
1: ไม่มีหรอกพี่ต้องไปดูในห้างนู่น
0: ห้างเลยเหรอโอ้

0: ขอบคุณคุณเรนมากเลยนะคะที่ช่วยเอาสว่านมาให้แล้วก็ยังติดไฟให้ด้วยค่ะงั้นไปตรงนู้นกันต่อได้ไหมคะ
1: ขยับซ้ายนิดนึงค่ะนิดนึง
2: โอเค
1: ซ้ายนิดนึงนิดนึง
2: ซ้ายซ้าย
1: นิดเดียวนะนิดเดียวเยอะไปกลับมาค่ะขวาหน่อย
2: ฮะ
1: ขวาขวาน ิดพอมันไม่ตรงกับข้างบนนะคะช่วยขยับให้มันขนานกันหน่อยเห็นป่ะคะโอเคหมุนนิดนึง
3: เ
1: ยอะเยอะไปค่ะทางขวามาสูงไปนิดนึงเอาลงมาหน่อย
3: คืน
1: อ่ะโอเคได้อันนี้ได้โอ้โหเตะมากค่ะคุณนาย
3: จะคิว
1: เตะผ่านรูปแล้วก็ไปเอาโซฟามาไว้ตรงนี้หน่อยนะคะ
3: โอเ
0: คคุณเลนเขาบอกว่าวางโซฟาไว้ตรงนี้ก็ดีนะเพราะว่าตอนบ่ายแสงมันจะเข้าสวยมากเลยแก
1: แต่ขยับมาหน่อยดีกว่านะมันบังปลั๊กอะ
0: อ๋อขยับออกมานิดนึงก็ได้ค่ะ
1: อืม
0: ได้ได้ได
1: ้อีกนิดค่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคขับมานิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคมันไม่ขนาดน่ะอันเนี้ยมันออกมาเยอะป่ะนะขยับเข้าไปนิดเดียว
0: นิดเดียวนิดเดียวค่ะนิดเดียวนิดนึงค่ะ
1: นิดเดียวค่ะบิดนิดเดียวโอเคตรงนั้นเลยค่ะโอเค
2: ได้แล้วใช่ไหมครับ
0: คนแนนบอกว่าตรงนี้โอเคเพราะว่าแสงก็ลงด้วยเหมือนกันเซอร์ไพรส์มากค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ช่วยอ่ะ
3: โอ้ยินดีอยู่แล้วครับเพื่อครูหมวยงั้นเดี๋ยวพี่เจมขอตัวไปเก็บของก่อนแล้วกันนะคะ
0: ได้ค่ะ

0: ้าหลิวเนี่ยไม่ว่างคุณเรนเต้นคู่ครูหมวยก็ได้ค่ะ
1: อ๋อ

0: คนในองค์กรได้อย่างตรงจุด
1: พี่ชอบคอนเซปต์และแผนการตลาดนี้นะมันมีความเข้าใจคนอยู่ในนั้นไม่ใช่แค่กลยุทธ์บนกระดาษต้นหลิวกะทิไม่ทำให้พี่ผิดหวังเลยเก่งมากค่ะต่อจากนี้ก็ไปเตรียมงานเปิดตัวกันได้เลยพี่ขอให้ทุกคนรักษามาตรฐานนี้ไว้ให้ได้หรือดีกว่าเดิม
0: คุณบอลฝากบอกทุกคนในทีมด้วยว่าคุณแอนนาชมว่าทุกคนทำงานดีมาก
2: ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะรีบบอกทีมให้เลยครับ

าไปคนเดียวได้ใช่ไหมฝ้ายอ่ะต้องไปซื้อของก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมารับโอเคไหมแต่ว่าเชื่อห้ามลืมบอกเจ้าหน้าที่นะงั้นไปแล้วนะ

0: ท่าทางเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับลูกสาวแต่เปลี่ยนใจไม่พูด
1: นี่เป็นแผนงานทั้งหมดที่ทีมของเราแก้ไขมาแล้วถ้าคุณหมอสงสัยตรงไหนเนี่ยถามอยู่ได้เลยค่ะ
2: ได้เลยครับแต่ผมว่าไม่น่ามีอะไรเพราะวันนั้นคุณต้นหลิวก็พรีเซนต์ไว้ซะดีเลย
1: ขอบคุณค่ะถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วขออนุญาตกลับก่อนนะคะ
2: เชิญครับ
3: ไฟกระพริบเตือนภัยอ่ะเป็นยังไงบ้างติดตั้งเสร็จหมดหรือยังผมแจ้งทุกฝ่ายแล้วนะว่าวันนี้จะมีการทดสอบอ่ะ
4: ติดตั้งครบเรียบร้อยครับพร้อมทดสอบแล้วครับ
5: ถ้าเสร็จจากจุดนี้อีก5นาทีเริ่มเลย
4: ได้ครับ
1: พี่เนนบอกว่าอยากขอบคุณคุณหลิวขอบคุณที่พูดตรงๆกับผมการที่ฉันพูดตรงๆอาจทำให้คุณเจ็บดีกว่าฝืนไปแล้วคุณเต้นไม่ได้คุณอาจเจ็บยิ่งกว่าแต่ไม่ว่ายังไงผมจะหาทางของผมให้ได
6: ้ผู้หญิงจะเริ่มถอยจากขาขวานะคะผู้ชายขึ้นหน้า2 3 4 1 2 3ต่อไปนะคะจะเป็น under arm 2 3เตรียมตัวหมูผู้หญิง2 3 4 shoulder 2 3 4 1 2 3 4 hand to hand นะคะต่อไป

two, three, four.

0: ลาสวันนี้นะคะเริ่มจากการวอร์มกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากมือ2 3 4 1 2 3 4 1อันนี้เป็นระดับกลางถ้าเกิดจะขึ้นสูงก็จะเป็น2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1ขึ้น2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
1: คุณหมวยวันนี้คุณเรนไม่มาเหรอคะ
0: ผสมเอลเข้าไปนะคะ2 3 4 1
2: คงไม่ได้มาแล้วล่ะค่ะพี่เจมส
0: ์2 3 4 1ขึ้น2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1งั้นวันนี้เรามาทวนเบสิกกันของแรมบ้านะคะก็จะมีไซส์เบสิก shoulder to shoulder แล้วก็ under arm turn พร้อมนะคะ2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1นับต่อนะคะขาตึง2 3 4 1พลิกกลับมาไหล่กดลงโอเคอันนี้ขอแก้นิดนึงโฟกัสไปทางนู้นแล้วก็กลับมาขนานนะคะแบบนี้ก้าวไปพลิกกลับมาขนานไหลยืดขึ้นไปค่ะ
2: ดีค่ะนี่ค่ะ

าผมยังเต้นไม่ได้ผมจะล้มเลิกความตั้งใจถ้าผมเต้นได้คุณต้องเต้นกับผมจนจบคลาสตกลงค่ะ

0: โอ๊ยทำไมมันมีไฟกระพริบกระพริบตามจังหวะเพลงล่ะคุณหมวย
1: เมื่อกี้คนแรงเขาขอเอากล่องซิงเสียงกับไฟมาติดไว้นะคะพี่เจมส์

0: สวัสดีค่ะคุณแอนนาคุณแอนนาต้องเดินทางไปสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้า
1: ฮะพรุ่งนี้เช้า
2: วันนี้เรามีประชุมเชิงเทคนิคในทีมวิชาชีพกันผมเลยอยากชวนคุณเลนเข้ามาร่วมประชุมด้วย
3: น้องนนท์เป็นเด็กที่ปกติตั้งแต่เกิดเลยนะคะแต่พอถึงช่วงอายุประมาณ 8-9 ขวบคุณพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตว่าน้องเริ่มได้ยินไม่ชัดเหมือนเดิม
0: หลิวเป็นไรอ่ะ
4: เราพอดีคิดเรื่องงานนิดหน่อยอ่ะ
0: ลีลาดอ่ะมันไม่ใช่แค่การเต้นให้ตรงจังหวะนะหรือการทำให้มันถูกเทคนิคแต่มันคือการที่รู้สึกไปพร้อมกับคนที่เต้น

0: รย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้อาหารที่สุดยอดและการบริการที่สุดยอด
2: ดูแลลูกค้าด้วยหัวใจกันนะ
3: เขาเป็นนักชิมระดับเทพอย่างนั้นเหรอครับ
4: อาหารที่พร้อมทานที่สุดเชฟจะทำการเสิร์ฟให้ถึงมือลูกค้า
2: เมนูเรียกน้ำย่อยนี้ทำโดยเชฟโฮรันไม่ฟังความเห็นใครแต่ก็ยอมปรับความคิดของตัวใหม
5: ่แรนไม่ทรงโตเกียวโดนวิจารณ์เละแล้ว
6: ถ้าลูกค้าไม่มาที่ร้านเราก็ต้องออกไปหาลูกค้าถึงที
7: ่ร้านอาหารระดับ Bแต่3ดาวเลยค่ะ
2: เป็นการกำหนดระดับโลกเลย
6: ฝีมือนายยังไม่ถึงระดับของร้านเราง
8: ั้นผมขอลาออกก็แล้วกัน
6: ยอมรับซะว่าผมเป็นเชฟไม่ได้บ้าม
2: าถึง10อันดับเรา
8: คราวนี้ล่ะคิมิ
0: โนะสุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
9: ค้นพบทุกการเดินทางของมนุษย์ท่องโลกกว้าง31สิงหาคมภารกิจพิชิตยอดเขาที่ตื่นเต้นและท้าทายในดินแดนกรีนแลนด์ที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงสำรวจแดนธรรมชาติกับสตีฟแบ็กชอล
10: มีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายส่วนที่ไม่ค่อยถูกใช้และตอนนี้กำลังร้องโอดครวญลึกเข้าไปในอาร์คกับทีมปีนเขาที่มีความเชี่ยวชาญเราพยายามขึ้นไปให้ถึงยอดเขาลูกหนึ่งที่ไม่มีใครเคยเสี่ยงปีนมาก่อน
9: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
11: นะคะก็คือผลงานสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมประเภทโครงการหรือกิจกรรมค่ะก็แน่นอนนะคะว่าดีใจค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอพวช.ด้วยนะคะจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยต้องมอบเครดิตให้กับคุณธรณินหรือว่าน้องยีนซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการนะคะจัดงาน Bringing Thailand to Space ค่ะสำหรับโครงการ Bringing Thailand to Space นะคะที่ให้เห็นว่าเรื่องของโครงการอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะก็อยากจะสร้างแรงบันดาลใจแหละอยากจะให้เด็กไทยเนี่ยเข้ามาสนใจเรื่องของการศึกษาวิทยาศาสตร์เรื่องอวกาศมากขึ้นนะคะเพื่อที่เป็นโอกาสของประเทศเราเนาะที่จะก้าวหน้าไปแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในวงการวิทยาศาสตร์โลกด้วยค่ะ
12: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย 2,569 ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID @ร้องทุกไทย PBS
13: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
14: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ใน

0: ออกผจญภัยไปพร้อมกับไซมอนริฟนักเดินทางผู้ไม่หยุดตั้งคำถามเพื่อทำความรู้จักสแกนดิเนเวียในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็น
1: ที่ปลายขอบของยุโรปผมจะไปตะลุย5ประเทศนอร์ดิกสุดยอดสุดยอดเลย
0: ฟรอยอสุดตระการตาพื้นป่าและทะเลอันกว้างไกลจากธรรมชาติอันสุดขั้วสู่วิถีชีวิตและเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนกับพื้นดินรอให้คุณออกไปค้นพบในสุดยอดสารคดีโลกชุดท่องสแกนดิเนเวียกับไซมอนริฟเสาร์ที่5อาทิตย์ที่6และเสาร์ที่12กันยายนเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
2: เสียงเรือที่กึกก้องกลางเจ้าพระยาแสดงให้รู้ว่าพระราชพิธีทางน้ำที่งดงามและยิ่งใหญ่ของไทยกำลังเกิดขึ้นแล้ว
3: ถามว่าแล้วทำไมกระบวนพุทธยาตราของไทยถึงมีความยิ่งใหญ่เริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยา
4: จริงๆคือต้องการที่จะย้ายความเป็นอยุธยาลงไปอยู่ที่กรุงเทพ
2: ด้วยกำลังพลนับพันชีวิตและความทุ่มเทที่ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อสืบทอดมรดกให้อยู่คู่สายน้ำไทยตลอดไป
5: เราต่างคนต่างมาจากพื้นฐานที่ไม่เท่ากันที่จะต้องมีอย่างแรกเลยเขาต้องมาด้วยความเต็มใจ
4: เมื่อเวลามีศึกสงครามดั้งเดิมมันก็คือกระบวนรักษาความปลอดภัยในเวลาเสด็จพระราชดำเนิน
2: ติดตามชมสารคดีสินแห่งสายนาทีทางไทย PBS
6: เราทำร้ายญาติทำไมหัวแตกอะไรทะเลาะกัน
7: อยู่กับหลานสองคน
6: ในโซเชียลหรือชาวบ้านจะรู้จักว่าตำรวจน็อตครับ
8: ชื่อฉันแบงค
9: ์ติดตามการทำงานตำรวจอินฟลูไอ้แบงค์สาวแกไม่รอดแน
10: ่แกไม่รอดแน
11: ่ฝ่าไฟแดงครับพี่ ตอนท้ายไปโรงพัก
12: โอ้ no
13: จริงไหมหากชีวิตตำรวจชั้นผู้น้อยดีขึ้นจะไม่มีการรับสิทธิ์บน
14: บางคนเขาอาจจะไม่อยากรับเลยก็ได้แต่บอกเฮ้ยลงเรือลำเดียวกันแล้วนะต้องเอา
15: สามัญชนคนไทยตำรวจน้อย100ล้านวิววันอังคารที่1กันยายน21:30 น.ทางไทย PBS
16: เรื่องราวของนกสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ที่อาศัยอย่างปลอดภัยทั้งในและนอกเขตอนุรักษ์แต่ยังต้องรับมือกับผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมถดถอยโดยมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นตัวเร่งสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS

0: digital skills, both among students and in the workforce. The government also hopes that this will help reduce the digital divide and accelerate Thailand's ambition to boost the digital economy. There are widespread concerns, however, particularly from the opposition, over the cost-effectiveness of the scheme, given 1.6 billion baht is being used, as well as transparency in the procurement process. Regardless, the government insists on pushing on. One of the reasons behind the push is its claim that only 10.7% of Thais currently have access to AI tools, which is much lower than other ASEAN countries such as Singapore, Vietnam, and Malaysia. Therefore, he hopes that the scheme will increase AI adoption in Thailand to 20% by next year.
1: เจตนาของตัวโครงการนะครับก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงตัว AI โมเดลที่เป็นในรูปแบบโปรได้หลากหลายรูปแบบจริงๆประโยชน์มันมีหลายอย่างอย่างบางคนบางกลุ่มอยากที่จะเข้าใช้ในรูปแบบโปรมีงบประมาณจำกัดสามารถอฟอร์ดได้เองแต่ว่าคุณต้องตัดสินใจให้ดีว่าเลือกอันใดอันหนึ่งแบบไหนคุณก็สามารถมาทดลองใช้ในหลากหลายรูปแบบหาสิ่งที่ถูกใจของคุณเอง
0: Since the project was initiatedPoliticians from the opposition camp have criticized it, from suspected rigging to the accessibility of these AI tools. Among those who strongly oppose the scheme is People's Party MP Ratchanok Sinok, who demanded that the government scrap the project after spotting irregularities within the documents and possible rigging.
2: อย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆนะคะของโครงการนี้คือโครงการนี้เนี่ยมีปัญหาแล้วก็ไม่พร้อมแต่แรกดิฉันตั้งคำถามอย่างนี้ค่ะว่าไอการแก้ไขสัญญาหรือไอการปรับปรุงที่มันเป็นเพื่อการปกปิดข้อบกพร่องข้อผิดพลาดหรือว่าร่องรอยการทุจริตที่เกิดขึ้นในโครงการนี้หรือไม่
0: Now let's have a look at how AI is being used in schools. Young students are known to be tech-savvy and quick to catch up with AI tools, faster than their parents and their teachers. So how can we be sure that they use it responsibly and that their homework is not written or plagiarized using AI? Our reporter, Kittipachi Sukjit, finds out how teachers in Thai schools and international schools are navigating these challenges.
3: From paper and notebooks to AI-generated images and online searches, the classroom is changing. For schools already using new technologies, the question is not simply what AI can do, but how students can use it safely while still learning to think critically. At Thai Niyom Songkhraw School, a public school in Bangkok, AI is already part of the digital classroom. Thai students use Gemini for assignments and creative work.Coding and other digital programs are also mixed into subjects, including science, art, and English. But the school does not simply give students open access. While students are allowed to bring their mobile phones to school, their phones must be stored in their lockers during the school day.
4: ช่วงเวลาหนึ่งวันเนี่ยเขาจะไม่ได้หยิบมือถือเลยนะคะเพราะว่าพวกเราตั้งแล้วก็สร้างข้อตกลงร่วมกันโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์เนี่ยเรามีห้องเรียนดิจิทัลดังนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ในการ Wi-Fi ใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้แล้วก็ใช้ AI AI เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่นักเรียนต้องใช้แล้วก็เรียนรู้นะคะเช่นเราใช้โปรแกรม Gemini นะนักเรียนเราเนี่ยก้าวล้ำไปในการใช้ Gemini ในการส่งงานทำชิ้นงานนะคะแล้วก็สร้างนวัตกรรมต่างๆค่ะ
3: The change also demands new skills from teachers. One Thai teacher says adapting to new technology was not easy. The first step for him was changing his own mindset. After that, he started to learn how to use those AI tools, which helped him reinvent how to make history and social studies more enjoyable for students.
5: เมื่อครูปรับใจที่จะยอมรับรูปแบบการสอนในยุคใหม่ในเจนของเด็กๆนักเรียนเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างที่จะปรับได้ไวตัวครูก็มีความรู้สึกว่าภาระในการที่เราจะเตรียมสื่อจากเมื่อก่อนเราจะเตรียมสื่อเสร็จแล้วมันต้องเตรียมบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแต่พอเรามีตัวช่วยอย่าง AI เข้ามามันทําให้เราเตรียมสื่อแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็สามารถจะมาอัพตลอดเวลาได้นะปรับรูปแบบนะครับเอาสื่อตัวนั้นมาผสมกับสื่อตัวนี้มันก็เลยทําให้เราการเตรียมตัวมันอาจจะหนักตอนแรกแต่ว่ามันก็ใช้ได้ตลอดนะครับส่วนเด็กนักเรียนเขาก็ไม่ต้องปรับอะไรมาก ขาก็มีความสนุกเลยนะมีความพร้อมที่จะเรียน

0: ลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพง
2: ษ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
1: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
2: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
1: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
2: เราก็ไม่หยุด
1: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:00
2: เริ่ม7กันยายนนี
3: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
4: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
5: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะคะเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้3จังหวัดเกิดขึ้นแทบไม่เว้นวันค่ะอย่างที่จังหวัดปัตตานีเมื่อคืนนี้เพิ่งจะเกิดเหตุลอบวางเพลิงในอบต.และเผายางรถยนต์แต่ว่าห่างกันไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะล่าสุดเกิดเหตุระเบิดขึ้น3ครั้งในพื้นที่ Global House ซึ่งเป็นจุดที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีค่ะเบื้องต้นไม่มีใครได้รับอันตรายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 19:00 น.ที่ผ่านมามีผู้ก่อเหตุไม่ทราบจำนวนใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างพร้อมกับบรรทุกสิ่งของเต็มคันรถเข้ามาจอดซ่อนภายในบริเวณคลังสินค้าของ Global House ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีจากนั้นได้ใช้อาวุธปืนยาวข่มขู่และไล่พนักงานที่อยู่ภายในพื้นที่ให้ออกจากบริเวณดังกล่าวก่อนที่ผู้ก่อเหตุทั้งหมดจะหลบหนีออกจากพื้นที่และต่อมาเกิดระเบิดขึ้น3ลูกภายในบริเวณ Global House เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการตรวจสอบพบจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดทิ้งไว้ในคลังสินค้ามีลักษณะคล้ายกับวงจรประกอบระเบิดขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมกับรถคันดังกล่าวพร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐานและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้กับบริเวณ Global House แยกบานาและพื้นที่โดยรอบพร้อมกับปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเนื่องจากอาจจะมีอันตรายจากวัตถุ

ระเบิดที่ยังไม่ถูกตรวจสอบซึ่งล่าสุดมีการปิดกั้นพื้นที่บริเวณแยกบานนาแล้วค่ะและผ่านมาเกิน24ชั่วโมงแล้วนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้อาคารศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าโครงสร้างของอาคาร

0: ล็อกขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงระดมใช้น้ำฉีดด้านในและด้านนอกอาคารศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนควบคู่กับการใช้รถแบ็คโฮเคลียร์ซากอาคารภายในสำหรับเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปยังจุดฐานไฟเพื่อใช้น้ำฉีดลดความร้อนให้อุณหภูมิกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะหลังเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพบมีกลุ่มควันและแสงเพลิงประทุขึ้นอีกครั้งนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบค่ะว่าขณะนี้โครงสร้างและตัวอาคารได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมดนายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมเพลิงและแผนการรื้อเศษซากอาคารนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มควันที่ปะทุขึ้นมาประมาณ3จุดหลังจากควบคุมเพลิงและตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่จึงจะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการกลับเข้าไปตรวจสอบแผงร้านค้าของตัวเองค่ะ
1: คือตอนนี้เรายังห้ามอยู่นะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่ให้ประชาชนทั่วไปนะครับเข้าไปในพื้นที่เพราะเนื่องจากเกรงว่ายังมีอันตรายนะครับส่วนถ้าเกิดเพลิงสงบแล้วนะครับเราจะดูอีกทีหนึ่งเรื่องความปลอดภัยแล้วก็จะให้ทางผู้ประกอบการเข้ามาคุยเรื่องรายละเอียดเรื่องของการที่จะมีของบางส่วนที่สามารถที่จะเก็บใช้ได้แล้วก็บางส่วนที่จะต้องคุยกันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ขณะเดียวกันค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะก็ได้เตรียมประกาศให้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยเพื่อปลดล็อกระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการคลังพร้อมบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งศูนย์รับลงทะเบียนเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งจากรายงานสรุปสถานการณ์ความเสียหายก็พบนะคะว่ามีร้านค้าที่ได้รับความเสียหายรวม300ร้านค้ามีผู้ประกอบธุรกิจจริงประมาณ100ร้านค้าค่ะนอกจากนี้นะคะเพลิงก็ยังได้ลุกลามไปยังพื้นที่เช่าสำหรับเก็บสินค้ารวมถึงพื้นที่ลานจอดรถ2ชั้นและชั้นดาดฟ้าซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจำนวนยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายส่วนยอดผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้นมีทั้งหมด11คนค่ะส่วนสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะยังคงต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและตำรวจที่จะมีการสรุปข้อเท็จจริงอีกครั้งค่ะ
2: ขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะเสียงเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องจักรใช้เครื่องสูบน้ำในการระดมเข้าไปนะคะเพราะว่าในอาคารก็ยังพบจุดความร้อนอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะอาจจะเรียกได้ว่าสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเร่งด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะอย่างเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะเกิดอุบัติเหตุพารามอเตอร์ไปตกในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต1คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปยังจุดที่พารามอเตอร์ตกลงไปในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีก่อนที่จะพบร่างของผู้เสียชีวิตจมอยู่ใต้น้ำลึกประมาณ8เมตรเมื่อช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะทราบชื่อคือนายบุญศรีถาเป็นบุญอายุ59ปีการค้นหาและลำเลียงร่างเป็นไปท่ามกลางสายฝนในพื้นที่ที่โปรยลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งในนักบินพารามอเตอร์เล่าว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะพารามอเตอร์3ลำขึ้นบินจากฝั่งตำบลมะนาหวานอำเภอพัฒนานิคมระหว่างนั้นพบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้พารามอเตอร์ทั้ง3ลำไปตกอยู่ที่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดย2ลำตกอยู่บนพื้นดินนักบินปลอดภัยส่วนอีก1ลำตกอยู่ห่างจากสันเขื่อนประมาณ1กิโลเมตรนักบินสูญหาย1คนต่อมาเจ้าหน้าที่พบร่างของผู้เสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำนี้เอง
3: ฝนยังไม่ตกครับก็คือลมมันมาทางนี้พอดีแล้วก็ตอนบินมามันก็เนียนๆนั่นแหละครับแต่ว่ามันลมมันมาพอดีผมก็ล่วงเหมือนกันลงคันนี้ได้ครับผมแต่พี่เขาลมอ่ะมันพัดลงน้ำลมผมหมุน
4: ทั้งหมด3ลำใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับแต่ผมไม่เห็นเหตุการณ์นะครับก็คือผมอยู่ข้างหน้าสุดผมก็ลงฉุกเฉินเหมือนกันผมก็ล่วงลงเหมือนกัน
2: เพื่อนนักบินพารามอเตอร์เปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตมีประสบการณ์ขึ้นบินพารามอเตอร์มาประมาณ10ปีแล้วนะคะบอกว่าวันนี้ค่ะในช่วงขึ้นบินไม่มีฝนแต่คาดว่าสาเหตุที่พารามอเตอร์ตกอาจจะเกิดจากกระแสลมสำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างสอบสวนเพื่อหาสาเหตุ

0: เหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะวันนี้สปอตไลท์ทางการเมืองส่องไปที่เวทีเสวนาการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นมีทั้งนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะและนายยิ่งชีพอัชชานนท์ค่ะก็เชื่อว่าคดีหัวเลือกสว.ไม่มีทางจะจบโดยกกต.นั้นจะเลื่อนนัดลงมติส่งหรือไม่ส่งเป็นการที่จะพิจารณานะคะว่าจะส่งสำนวนคดีให้กับศาลฎีกาหรือไม่ค่ะขณะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็เปิดเผยข้อมูลความเชื่อมโยงกับพิกัดสัญญาณโทรศัพท์ของสว.ทั้ง40คนโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2569หัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบไฮไลท์สำคัญของเวทีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประเมินมติคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ว่าจะส่งสำนวนให้กับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเลือกตั้งแต่จะสั่งไม่ฟ้อง229นักการเมืองพร้อมกับตั้งคำถามนะคะว่าหลักฐานต้องชัดขนาดไหนถึงขั้นที่ต้องเห็นสลิปการโอนเงินเลยหรือไม่หรือจะเอาผิดฝ่ายการเมืองกกต.ก็ไม่ควรนำมาตรฐานของศาลมาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ที่ใช้ดุลพินิจเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพฤทธิ์ยังเปิดเผยหลักฐานที่พบพิกัดสัญญาณโทรศัพท์ของสว.40คนที่บริเวณโรงแรมภูแมนทั้งโทรเข้าและโทรออกเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี2567ซึ่งถือเป็นการรวมตัวกันหลังจากได้รับเลือกและก่อนเข้ารับหน้าที่เป็นสว.
1: เฉพาะสว.ที่มีข้อมูลปรากฏว่าสัญญาณโทรศัพท์ของเขาเนี่ยบ่งบอกว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ในบริเวณภูแมนในวันที่21กรกฎาคมปี69นี่แหละครับสว.40คนคงไม่ต้องอ่านทุกชื่อนะครับแต่พูดได้ว่าไปตรวจสอบแล้วทั้ง40ชื่อที่ปรากฏอยู่นั้นอยู่ใน229คนที่อนุชุดที่16เสนอให้สั่งฟ้องเราไม่รู้หรอกว่ามีสว.อีกกี่คนอยู่ที่ภูแมนบ้างวันนั้นเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่อาจจะมีการโทรเข้าโทรออกในระหว่างอยู่ที่สถานที่ไม่ใช่ทุกคนที่อาจจะมีการรวบรวมข้อมูลเราไม่รู้บอกว่ามีนักการเมืองคนไหนที่อยู่ที่วันนั้นบ้างจากข้อมูลตรงนี้ที่อาจจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเฉพาะในฝั่งสว.ผมแค่จะบอกว่าอันนี้คือประเภทของหลักฐานที่น่าจะอยู่ในมือกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
0: ขณะที่นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการพรรคประชาชนได้ขยายความสัมพันธ์ระหว่างสว.อุทัยธานีกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งความสัมพันธ์ส่วนตัวประวัติจากโทรศัพท์และข้อมูลที่ปรากฏมีทั้งกรณีจัดทำโพยและแลกรับผลประโยชน์ขณะที่นายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอยืนยันที่จะเดินหน้าเปิดพยานหลักฐานในคดีหัวเลือกสว.อีกโดยระบุว่ามีพยานบุคคลระดับเทียร์หนึ่งซึ่งน่าจะหมายถึงขั้นสูงสุดที่จะเปิดหน้าอีกหลายคนค่ะหลังจากช่วง2เดือนที่เปิดไว้เปิดเพียงร้อยละ5เท่านั้นพร้อมกับยืนยันว่าวันที่4กันยายนนี้ที่กกต.นัดลงมติส่งหรือไม่ส่งสำนวนคดีให้ศาลฎีกาก็ส่อเขาจะเลื่อนอีกสอดคล้องกับความเห็นของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่เชื่อว่าวันที่14กันยายนนี้คดีหัวเลือกสว.จะยังไม่จบตามที่กกต.นัดลงมติ
2: ถ้าใครคิดว่าวันที่14จบวันที่14ไม่จบครับเพราะว่ายังมีถ้ากกต.จะพยายามทำให้เรื่องนี้หายไปแล้วบอกว่าจบวันที่14เนี่ยมันมีข้อมูลอีกเยอะซึ่งความจริงผู้ดำเนินรายการทราบดีเพราะว่าเป็นประธานอนุกรรมธิการที่ทำเรื่องของการเลือกสว.อยู่มันมีข้อมูลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการและจะส่งให้กกต.แต่กกต.ไม่รับนะครับและมันก็จะมีข้อเท็จจริงอื่นๆที่ปรากฏมาในภายหลังซึ่งกกต.จะกล้าปฏิเสธเลยครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องท่านจะต้องใช้ดุลพินิจเพียงแค่หาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าน
0: ายพิสิทธิ์ก็ยังยอมรับว่ากังวลกับสภาพบ้านเมืองที่องค์กรอิสระถูกแทรกแซง ช่นเดียวกับนายชัยทวัตตุลาธนและนายแพทย์ชนน่าน

0: ศรีแก้วที่ร่วมเสวนาด้วยค่ะเห็นตรงกันว่าวิกฤตความเชื่อมั่นเกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากบทบาทของกลไกตรวจสอบถงดุลไม่เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับความเห็นของผู้นำฝ่ายค้านคนปัจจุบันนะคะก็คือนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิที่ระบุว่าระบอบอำนาจนิยมครอบงำความเป็นประชาธิปไตยพร้อมทั้งเทียบเคียงตั้งข้อสังเกตว่าระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบประเทศสะท้อนถึงจุดอ่อนรัฐธรรมนูญปี2560จากเขตยึดอำนาจรัฐประหารในปี2557เจ้าหน้าที่สนธิกำลังไปเปิดปฏิบัติการทัวร์ยุโรปบุกทลายผับเถื่อนใจกลางเมืองกำแพงเพชรค่ะพบทักนักท่องเที่ยวที่เขาไปมั่วสุมและยาเสพติดเป็นจำนวนมากชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าตรวจสอบสถานประกอบการบริเวณถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรตามแผนปฏิบัติการทัวร์ยุโรปภายใต้แผนยุทธการ Operation 90 Days พิฆาตยาเสพติดหลังจากที่ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการลักลอบเปิดให้บริการจนถึงเช้าส่งเสียงดังรบกวนรวมถึงเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดใจกลางเมืองจึงส่งเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองแฝงตัวเข้าทำการสืบสวนถึง3ครั้งพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อร้องเรียนจริงค่ะจากผลการตรวจค้นพบว่าสถานบริการแห่งนี้มีโซนผับบาร์เป็นรูปแบบอาคารปิดมีทางเข้าออกทางเดียวส่วนโซนห้องคาราโอเกะ7ห้องมีการหลบเลี่ยงองค์ประกอบของการเป็นสถานบริการประเภท3วงเล็บ4กอโดยให้พนักงานเสิร์ฟเป็นผู้ติดต่อหญิงบริการจากภายนอกให้เข้ามาปฏิบัติดูแลลูกค้าภายในร้านได้หรือว่าหญิงบริการคนไหนที่ชักชวนหรือว่านำลูกค้าเข้ามาเที่ยวในร้านทางร้านก็จะมีส่วนแบ่งเป็นค่าชั่วโมงห้องคาราโอเกะให้กับหญิงสาวบริการเช่นกันจากการตรวจสอบบริเวณร้านทั้งโซนผับโซนห้องคาราโอเกะและบริเวณห้องน้ำก็ไปพบถุงซิปล็อกซึ่งภายในบรรจุผงสีขาวค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์เบื้องต้นพบว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทเคตามีนเป็นจำนวนมากนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังพบหลอดสั้นซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับเสพยาเสพติดตกทิ้งไว้ในสถานประกอบการรวมถึงห้องน้ำด้วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองชุดจับกุมได้ทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนและเคตามีนของลูกค้ารวมถึงพนักงานในร้านโดยเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของหรือผู้ดูแลร้านฐานตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันหรือเวลาที่คณะกรรมการควบคุมประกาศกำหนดและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขายทั้งนี้การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่22/2558ซึ่งจะเสนอให้สั่งปิดเป็นเวลา5ปีด้วยกันค่ะส่วนสถานบันเทิง577คลับย่านห้วยขวางค่ะที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครองนั้นเข้าตรวจค้นเมื่อช่วงตีหนึ่งครึ่งวันนี้นะคะนอกจากจะเปิดเกินเวลาแล้วก็ยังพบยาเสพติดรวมถึงเข้าข่ายที่ต้องตรวจสอบต่อค่ะว่าดำเนินธุรกิจในลักษณะเป็นโนมินีด้วยหรือไม่นะคะล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ผู้กำกับสน.ห้วยขวางตามหาโจ้ดศคนนี้แหละค่ะที่ถูกอ้างว่าเป็นตำรวจที่ถือหุ้นลมของร้านแล้วก็คอยเคลียร์ปัญหาต่างๆให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬเข้าตรวจค้นสถานบันเทิง577คลับย่านห้วยขวางเมื่อเวลา 1:30 นาทีวันนี้ค่ะโดยแบ่งกำลังบางส่วนคุมทีมรักษาความปลอดภัยหรือว่ากาดที่บริเวณหน้าร้านอีกส่วนเข้าไปด้านในสถานประกอบการก็พบว่าภายในเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีนักเที่ยวจำนวนมากกำลังดื่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้พนักงานของที่ร้านปิดเพลงแล้วก็เปิดไฟเพื่อคัดแยกนักท่องเที่ยวพบว่ามีนักเที่ยว132คนเป็นคนไทย65คนนักท่องเที่ยวสัญชาติจีน67คนและเมื่อตรวจหาสารเสพติดพบสารเสพติด3คนเป็นชายไทย1คนและหญิงชาวฮ่องกง1คนรวมถึงชายชาวฮ่องกงอีก1คนส่วนการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายพบถุงใสภายในบรรจุเคตามีนหรือว่ายาเคพร้อมกับหลอดสำหรับเสพอยู่ในถังขยะรวมถึงที่บริเวณห้องน้ำหญิงชั้นล่างน้ำหนักยาเคประมาณ1กรัมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกเจ้าของร้านมาสอบถามมีชายที่อ้างว่าเป็นเจ้าของร้านเขาอ้างนะคะว่ามีตำรวจถือหุ้นลมคอยทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยปัญหาต่างๆให้กับทางร้าน
1: มีหุ้นลมของคนหนึ่งชื่อโจใช่ไหมโจดอส นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าโจดอสอคือใครนะครับแต่ว่า

0: ทางคุณชาติที่บอกว่าเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตำรวจนะครับก็ผมไม่ทราบว่าเป็นใครก็เดี๋ยวจะฝากท่านวันนี้เมื่อกี้ก่อนจะเสร็จสิ้นภารกิจท่านผู้กำกับห้วยขวางก็มาก็ท่านผู้กำกับห้วยขวางก็น่าจะได้ยินผมพูดแล้วก็เดี๋ยวฝากท่านดูว่าไอ้โจโจ้อะไรดอสอเนี่ยมันคือใครนะครับก็จะเป็นเขาบอกว่าก็จะเป็นคนเคลียร์ให้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ทำให้ร้านนี้ได้เปิดอยู่หลังจากที่มีการปิดไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว
1: นายพลพีชวนชวีเชื่อว่าสถานบันเทิงแห่งนี้มีทุนจีนอยู่เบื้องหลังค่ะเนื่องจากพบการใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศทั้ง Alipay และ WeChat เพื่อรับเงินแล้วก็ยังพบชาวจีนคนหนึ่งที่มีพฤติการควบคุมสั่งการพนักงานรวมถึงบริหารกิจการของร้านด้วย
0: เชื่อว่าที่นี่เนี่ยเจ้าของจริงๆน่าจะเป็นคนจีนนะครับพอเราเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยครับว่า 70% ของนักท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยเป็นคนจีนนะครับระบบการ payment ต่างๆไม่ว่าจะเป็น WeChat Alipay นะครับเมื่อกี้ก็ให้แคชเชียร์ได้หยิบเครื่องมาดูก็มีการสแกน QR code ซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันของคนจีนจริงนะครับมีพนักงานที่นี่เค้าเรียกว่า MC ก็เป็นคนจีนนะครับ MC ที่นี่ก็จะไม่ใช่ MC ทั่วไปเหมือนกับงานพิธีกรหรืออะไรแต่ MC ที่นี่ก็คือมีหน้าที่ entertain แล้วก็เคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าเช่นปัญหาเรื่องภาษาเช่นทำแก้วแตกหรือว่ามีปัญหาในร้าน MC คนนี้ก็จะมาเคลียร์นะครับ
1: สำหรับข้อสงสัยว่ากลุ่มทุนจีนที่อยู่เบื้องหลังนายพลพีบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลเส้นทางที่อาศัยโนมินีประกอบธุรกิจส่วนความผิดชัดเจนคือไม่มีใบอนุญาตและจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานบริการปี2509จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดและคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะได้จึงเสนอให้ปิดเป็นเวลา5ปีส่วนคนที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายและยาเสพติดที่ตรวจพบเจ้าหน้าที่ได้แยกดำเนินการตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องคุณผู้ชมคะจากข้อมูลพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้จดทะเบียนในชื่อบริษัทแสงมังกรทองมีชื่อของนายอภิชาติเป็นผู้ถือหุ้นหลักทุนจดทะเบียน1ล้านบาทดำเนินธุรกิจสถานบันเทิงมาประมาณ1ปีเศษค่ะโดยอ้างว่าเงินทุนที่นำมาบริหารร้านมาจากเงินสะสมช่วงที่ทำบริษัทท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่ก็มีลูกค้าเป็นชาวจีนและจากการตรวจค้นครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ในรอบ1ปีค่ะโดยครั้งแรกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเมื่อเดือนสิงหาคมปี2568พบยาเสพติดแฮปปี้วอเตอร์ชนิดซองซุกซ่อนอยู่ที่หลังโซฟาภายในห้อง VIP 31 สิงหาคมนี้จะมีพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานเชื่อม2แห่งค่ะก็คือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานข้ามเกาะบันตาที่จังหวัดกระบี่นะคะหลังจากมีแนวคิดเกี่ยวกับสะพานแห่งนี้มานานกว่า10ปีท่ามกลางการรอคอยความหวังของชาวบ้านในพื้นที่สัญลักษณ์ธงแดงถูกปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางและตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่มีระยะทางรวม 2,527 กิโลขออภัยค่ะมีระยะทางรวม 2.527 กิโลเมตรเชื่อมระหว่างเกาะกลางและเกาะลันตาน้อยประกอบด้วยสะพานขึงสะพานขานยื่นจุดกลับรถ3จุดจุดชมวิวบนสะพาน2จุดและเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งโครงการนี้ได้รับการอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2565และได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 1,800 ล้านบาทโดยเป็นเงินกู้ต่างประเทศ 1,260 ล้านบาทและงบประมาณแผ่นดิน540ล้านบาทสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาถูกพูดถึงมานานกว่า10ปีใช้เป็นโครงการที่หาเสียงของนักการเมืองหลายสมัยนะคะชาวบ้านเรียกร้องให้เร่งก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรค่ะเพราะว่าต้องที่ผ่านมาต้องใช้แพขนานยนต์ในการเดินทางแล้วก็ต้องอาศัยระดับน้ำขึ้นลงและสภาพอากาศซึ่งไม่สามารถควบคุมเวลาได้โดยเฉพาะเวลาที่ช่วงเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่ามีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะลันตาเปิดเผยว่าจำเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วยแทบทุกวันเนื่องจากโรงพยาบาลเกาะลันตาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กไม่ได้มีแพทย์เฉพาะทางรวมทั้งเครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่เพียงพอขณะที่การส่งต่อก็ต้องใช้แพขนานยนต์ทำให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะบางกลุ่มโรคต้องเสียโอกาสอย่างเช่นโรคหัวใจหรือว่ากรณีอุบัติเหตุ
2: เจอบ่อยมากเวลาที่มีปัญหาเรื่องน้ำก็คือเราประสานแพก็เตรียมแพแล้วแต่แพไม่สามารถออกท่าได้ก็ชายระดับน้ำอาจจะใช้เวลาเป็นจาก10นาทีที่น้ำปกติอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงพอ1ชั่วโมง

0: นาทีทองในโรคต่างๆเนี่ยก็จะหายไป2ในกลุ่มที่เป็นโรคหัวใจก็เหมือนกันในกลุ่มหัวใจก็จะมีในเรื่องของหัวใจขาดเลือดต่างๆที่ต้องมีเวลานาทีทองและก็สุดท้ายในพื้นที่ท่องเที่ยวมันก็จะมีคนไข้ที่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นอุบัติเหตุทางถนนต่างๆที่โรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กเราก็ต้องส่งไปแม่ข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการผ่าตัดต่างๆ
1: อย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วค่ะว่าเสี้ยวนาทีก็มีความหมายกับชีวิตชาวบ้านเขาก็เลยรอโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะโดยล่าสุดค่ะโครงการนี้จะมีการลงนามสัญญากับบริษัทเช็คคอนสตรักชั่น M SDN BHD สัญชาติมาเลเซียผู้ชนะการประมูลแบบนานาชาติในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมๆกับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจากอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงระยะทาง7กิโลเมตรทั้ง2โครงการธนาคารโลกเป็นเจ้าของแหล่งเงินกู้เป็นผู้กำหนดประมูลหลังจากลงนามสัญญาก็จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1,080 วันหรือประมาณ3ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2572จีนเปิดเผยว่าทะเลสาบน้ำขังที่เสี่ยงกับการเกิดเหตุภัยพิบัติซ้ำล่าสุดปริมาณน้ำลดลงแล้วนะคะขณะที่เนปาลประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติคาดว่าต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟูหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและขณะนี้ต้องการความช่วยเหลือในเชิงเทคนิคในหลายด้านด้วยกันประชาชนในประเทศเนปาลเข้าสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนพร้อมกับทยอยเก็บสิ่งของทรัพย์สินที่ยังพอใช้การได้ท่ามกลางโคลนที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณขณะที่เครื่องจักรหนักยังคงเดินหน้าเก็บกวาดดินโคลนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย626คนโดยมีผู้สูญหายในฝั่งเนปาลอีกกว่า 2,400 คนทางการระบุว่าได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้กว่า 4,400 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ187คนและวันนี้เนปาลต้องระงับภารกิจค้นหาและกู้ภัยชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยมีฝนตกและหมอกลงซึ่งทางการระบุว่าจะให้ความสัมพันธ์กับการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยที่ช่วยเหลือไว้กลับไปยังกรุงกาฐมันดุก่อนด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเนปาลระบุว่าเบื้องต้นอาจต้องใช้งบประมาณฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้กว่า 4-5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาลเปิดเผยว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือในภารกิจค้นหาและกู้ภัยแต่ต้องการการสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูการคมนาคมและสายส่งสัญญาณต่างๆในพื้นที่ที่สะพานเสียหายพร้อมกับการระบุอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตทั้งการตรวจ DNA และการจัดเก็บร่างของผู้เสียชีวิตให้ได้เป็นระยะเวลานานขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากประเทศจีนซึ่งเดินทางถึงบริเวณด่านจีหลงในเขตปกครองตนเองทิเบตตั้งแต่เมื่อวานนี้อยู่ระหว่างขุดค้นหาซากความเสียหายจากเหตุอุบัติภัยที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตหลังจากทางการจีนรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตในฝั่งจีนเพิ่มขึ้นเป็น7คนขณะที่ยอดผู้สูญหายอยู่ที่554คนโดยทางการจีนเผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งพร้อมกับโดรนและเครื่องจักรหนักเข้าเคลื่อนย้ายกล่องดินโคลนเพื่อเปิดเส้นทางเข้าถึงบริเวณด่านพรมแดนจีหลงเพิ่มเติมหลังจากถูกดินโคลนถล่มทับตั้งแต่กลางสัปดาห์ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าดินหินทรายที่ผสมรวมกันและเปียกชื้นเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เข้าถึงพื้นที่ได้ล่าช้ามากด้านกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนระบุว่าทะเลสาบซึ่งก่อตัวขึ้นใกล้กับบริเวณแม่น้ำสองสายใกล้กับพรมแดนเนปาลและจีนไหลมาบรรจบกันหลังจากเกิดเหตุดินโคลนถล่มรอบแรกซึ่งเกรงว่าอาจจะทำให้มีน้ำทะลักลงมาปลายน้ำได้อีกระลอกปริมาณน้ำณเวลานี้ได้ลดลงแล้วและความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติซ้ำรอยก็ลดลงตามไปด้วยแต่เจ้าหน้าที่เนปาลระบุว่ายังคงต้องเฝ้าระวังจนกว่าน้ำจะระบายออกหมดกองทัพรัสเซียยกระดับการโจมตียูเครนทางอากาศค่ะส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ในโกดังเก็บสินค้าในกรุงเคียฟกลุ่มควันขนาดมหึมาลอยเหนืออาคารคลังสินค้าท่ามกลางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยูเครนที่ต้องระดมกำลังและรดน้ำเข้าควบคุมเพลิงที่กำลังลุกโชนโดยภายในโกดังดังกล่าวบรรจุยางรถยนต์และล้อแม็กจำนวนมากส่งผลให้เกิดควันพิษปกคลุมไปทั่วบริเวณการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงสัญญาณไซเรนเตือนภัยทางอากาศที่ดังสนั่นทั่วกรุงเคียฟติดต่อกันเป็นวันที่3ในวันนี้หลังจากรัสเซียยกระดับการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่จุดหนึ่งที่ตกเป็นเป้าการโจมตีคือคลังเก็บอาวุธยูเครนทางตะวันตกของกรุงเคียฟทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37คนและบาดเจ็บอีก42คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย4คน ทางการต้องสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ400คนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่าการโจมตีในครั้งนี้มุ่งเป้าทำลายคลังอาวุธซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดเก็บชิ้นส่วนและเครื่องส่งจรวดสำหรับโดรนพิสัยไกลของกองทัพยูเครน

0: นักตบสาวไทยมีลุ้นไปโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะหลังจากเอาชนะญี่ปุ่นผ่านเข้าไปชิงตั๋วโอลิมปิกกับเจ้าภาพจีนในรอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแชมป์เก่าและอันดับ17ของโลกพบกับคู่ปรับตลอดกาลอย่างญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกแชมป์เอเชียปีนี้จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ผลปรากฏว่านักตบสาวไทยทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะญี่ปุ่น3-1เซต25-21 25-20 20-25และ25-20โดยรอบชิงชนะเลิศไทยจะพบกับเจ้าภาพจีนที่ชนะอิหร่านในวันที่30สิงหาคมทีมชนะจะคว้าแชมป์เอเชียและได้ตั๋วโอลิมปิกทันทีฟุตบอลซาอุดิโปรลีกนัดที่4ของฤดูกาลเอานาเซอร์พลิกสถานการณ์จากตามหลังกลับมาเอาชนะอัลตาวูน2-1เกมนี้คริสเตียโนโรนัลโดทำประตูชัยนาทีที่50ช่วยให้อัลนาเซอร์ชนะ4นัดรวดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของลีกประตูนี้ของโรนัลโดยังสร้างสถิติทำประตูสูงสุดตลอดกาลของอัลนาเซอร์ในซาอุดิโปรลีกโดยยิงไปทั้งหมด104ประตูนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นกับทีมเมื่อปี2023ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดเปิดฤดูกาลแชมป์เก่าบาเยิร์นมิวนิกเปิดบ้านพบสตุตการ์ดปรากฏว่าบาเยิร์นถล่มสตุตการ์ดขาดลอย5-1ได้ประตูจากดาโยอุปาเมกาโน่ไมเคิลโอลิเซ่โยชาวันโยมานักเตะสตุตการ์ดทำเข้าประตูตัวเองอเล็กซานดราพัฟโลวิชและหลุยดีอาร์สสื่อต่างประเทศรายงานว่าลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงกับปารีสแซงชาแมงในการคว้าตัวแบรดลีย์บาโกล่าแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีด้วยค่าตัวรวม123ล้านปอนด์และนักเตะจะบินมาตรวจร่างกายภายใน24ชั่วโมงคาดว่าจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นเวลา5ปีจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่สนามวิลโลโดรมหัวมากทีมสปรินต์ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐธาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์คว้าเหรียญทองหลังทำเวลาดีที่สุดในรอบคัดเลือกขณะที่จุฑาทิพย์มณีพันธ์คว้าเหรียญเงินรายการออมเนียมด้านพลเอกเดชาเห็มกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานพอใจผลงานทัพนักปั่นไทยที่คว้าไปแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงปิดท้ายที่เขาใหญ่มาราธอนเตรียมจัดแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่3ระหว่างวันที่9ถึง10มกราคมปีหน้าคาดว่าจะมีนักวิ่งทะลุ 9,000 คนเข้าร่วมการแข่งขันใน5ระยะคือมาราธอนฮาล์ฟมาราธอน10กิโลเมตร5กิโลเมตรและแฟมิลี่รัน2กิโลเมตรโดยตลอดเส้นทางนักวิ่งจะได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์กลางผืนป่ามรดกโลกที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเสือลายเมฆสัตว์ป่าสงวนแห่งเขาใหญ่สื่อถึงการอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวเด็กค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ที่ฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะ

0: คะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
1: ไทย PBS Kids Christmas Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: อนโปรดพระพุทธบิดา
1: ใจเย็นๆดีต้นกล้า
0: ใจเย็นๆได้ยังไง
1: ต้นกล้ายังดียังมีพ่อให้ทะเลาะด้วย
0: อุ๊ยแต่นี่ต้นกล้าโตแล้วไม่อยากจะทะเลาะด้วยหรอก
2: โมโหอะไรอยู่ล่ะต้นกล้าเด็กน้อย
0: ก็พ่อน่ะสิพี่ลูกพูดแล้วก็ไม่เชื่อพี่คนข้างบ้านพูดน่ะเชื่อจังเลยอ่ะเฮ้ยนึกแล้วมันหงุดหงิด
1: ก็ข้างบ้านเขาพูดจริงว่าต้นกล้าชอบแกล้งเพื่อน
2: แล้วไม่ลองค่อยๆ คุยกับพ่อดูล่ะค่อยๆอธิบาย
0: ต้นกล้ายังไม่ทันจะแอะก็หน้าเขียวใสถือไม่เรียวแกว่งดิ๊กๆๆกรอแล้วอ่ะ
2: ต้นกล้าความกตัญญูเป็นพรอันประเสริฐนะแม้เราจะรู้ว่าพ่อเราน่ะมักจะคิดว่ารู้มากกว่าเก่งมากกว่าหรือเกือบแทบทุกสิ่งก็จะต้องมากกว่าลูกเสมอนี่ลองเอาวิธีของพระพุทธเจ้าไปปรับใช้สิ
0: วิธีอะไรเหรอฮะกราบนมัสการพระพุทธเจ้าค่ะ
3: หยุดก่อน
0: โอ้พระเจ้าสุทโธทนะ
4: มีเรื่องอันใดกันหรือถึงได้หยุดเราไว้
3: ท่านมีชาติกำเนิดเป็นถึงเจ้าชายยามบวชก็เป็นถึงพระศาสดาแล้วเหตุใดทำไมถึงทำให้ข้าผู้เป็นพระบิดาต้องอับอายด้วยการมาบิณฑบาตขอข้าวปลาอาหารเช่นนี
4: ้ดูก่อนพระบิดานับแต่ตถาคตได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็สิ้นสุดสมมติขติยวงศ์เริ่มปฏิสถานพุทธวงศ์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้ดังนั้นการเที่ยวบิณฑบาตจึงเป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าตลอดภิกษุสงฆ์ผู้สืบทอดพุทธวงศ์ชั่วนิรันดร์ขอพระบิดาตั้งใจสดับธรรมเทศนานี้ด้วยเถิด
3: สาธุมหากรุณาที่คุณอย่างสูงที่พระพุทธองค์เสด็จมาโปรดข้าพระพุทธเจ้าในวาระสุดท้าย ข้าพระพุทธเจ้าคงมีบุญเพียงเท่านี้ โอ้ยเจ็บปวดเหลือเกินพระพุทธองค
2: ์ พระพุทธเจ้าทรงลูบพระเศียรของพระบิดาพระอานนท์รูปที่พระหัตถ์ซ้ายและขวาของพระเจ้าสุทโธทนะพระราหุลทรงรูปที่พระปริสดางหรือแผ่นหลังของพระเจ้าสุทโธทนะ
4: ดูก่อนพระบิดาอันว่าชีวิตแห่งมนุษย์ทั้งหลายนั้นสั้นนักดำรงอยู่โดยพลันมิได้ยั่งยืนอยู่ช้าครุวนาดุจสายฟ้าแลบอันปรากฏมิได้นานสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วย่อมดับไปการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเสียได้ย่อมเป็นสุขยิ่งนะ
2: การเสด็จไปโปรดพระบิดาในครั้งที่สี่นี้นับว่าเป็นการเสด็จไปครั้งสุดท้ายก่อนที่พระเจ้าสุทโธทนะจะบรรลุเป็นพระอรหันต์และดับขันธ์นิพพาน
0: ต้นกล้าไม่อยากให้พ่อเป็นอะไรเลย
2: ต้นกล้ายังรักพ่ออยู่ใช่ไหม
0: รักสิฮะรักมากที่สุดเลยด้วย
2: ในเมื่อพ่อยังมีชีวิตอยู่ยังฟังยังพูดยังมี

0: โอกาสกอดเราได้อยู่ต้นกล้าก็ลองไปพูดกับพ่อดีๆไปขอโทษท่านซะแล้วก็บอกรักพ่อด้วยแบบนี้ดีกว่าไหมอ้าวไปไหนแล้วเนี่ย
1: ไปโน่นแล้วครับหลวงอา
2: ครับพ่อขอนะครับ

ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2025มาแล้วนะครับจังหวัดเถื่อเทียนเวหรือว่าเมืองเวเนี่ยนะฮะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเวซิตี้นะครับนครเวซึ่งตอนนี้ก็การบริหารจัดการก็จะขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางนะครับถือเป็นเมืองที่6ของเวียดนามแล้วนะฮะที่มีศักดิ์ศรีระดับนครนะครับซึ่งก็จะมีเมืองหลวงฮานอยโฮจิมินห์ไฮฟองเมืองดานังแล้วก็เมืองเกิดเธอนะครับที่เขายกระดับเมืองเวนะครับเพราะว่าที่นี่มีความสำคัญทางจิตวิญญาณนะฮะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าด้วยนะครับซึ่งก็จะมีโบราณสถานสถาปัตยกรรมวัดวังนะฮะซึ่งก็มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มากๆนึกถึงสุโขทัยอยุธยาของบ้านเราแบบนั้นเลยนะครับขณะเดียวกันนะครับที่เวซิตี้เนี่ยฮะก็มีฝั่งเมืองใหม่นะครับที่แยกออกจากกันชัดเจนนะครับเมืองใหม่ก็จะเน้นค้าขายนะครับเป็นความคึกคักทำเงินทำทองสร้างรายได้ครับโดยเฉพาะกับการท่องเที่ยวนะฮะฝั่งเมืองใหม่ช่วงค่ำๆเนี่ยนะครับออกจากที่พักไปเดินเล่นที่ถนนฟาร์มงูเหลาเนี่ยนะฮะเขาเรียกกันย่านฝรั่งนะครับซึ่งจะเป็นถนนคนเดินวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะปิดถนนเลยนะครับให้คนเดินสบายๆที่นี่จะคึกคักมากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นย่านกินดื่มช้อปปิ้งนะฮะมีคาเฟ่มีที่พักราคาไม่สูงนะครับเหมือนถนนข้าวสารในกรุงเทพแบบนั้นเลยนะฮะซึ่งก็แน่นอนครับนี่เป็นแหล่งสร้างรายได้ชั้นดีให้คนท้องถิ่นนะฮะซึ่งเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกก็เป็นแบบนี้หมดเลยนะครับแต่ละเมืองก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยนะฮะใครมาถนนคนเดินในเมืองเวนะครับต้องมากินบั๋นหมี่นะฮะแซนด์วิชเวียดนามนะครับใช้ขนมปังบาเก็ตแบบสั้นๆเนี่ยอบร้อนๆผ่าครึ่งครับแล้วคราวนี้ก็ใส่ไส้กันตามใจเลยนะหมูยอหมูย่างมีผักหรือว่าจะเป็นบั๋นหมี่จึ้งครับคือใส่ไข่คนร้อนๆนี่ก็ขายดีมากนะฮะเป็นสตรีทฟู้ดยอดฮิตของที่นี่เลยนะครับย่านท่องเที่ยวฝั่งเมืองใหม่ครับเปิดกันตีหนึ่งตีสองนะฮะพอเช้ามาบรรยากาศนี่คนละเรื่องเลยนะครับแต่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเปลี่ยนโหมดแล้วนะฮะเตรียมตัวเข้าไปเดินเที่ยวย่านเมืองเก่าหรือว่าเมืองโบราณนะครับซึ่งจุดแรกเนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแห่งนี้แหละครับวันนี้ครับจะพาข้ามแม่น้ำหอมนะฮะแม่น้ำสายสำคัญของนครเวครับไปซึมซับบรรยากาศของเมืองหลวงเก่าที่แวดล้อมด้วยสถาปัตยกรรมโบราณซึ่งเรายังพอมองเห็นร่องรอยของความรุ่งเรืองนะฮะและยังมองเห็นผลงานของมนุษย์นักสร้างจากอดีตได้อย่างชัดเจนครับ

สะพานเจียงเตียนเนี่ยนะครับทำหน้าที่เหมือนประตูข้ามมิตินะฮะจากฝั่งที่เป็นแสงสีความสนุกคึกคักเมื่อคืนนะครับพอข้ามไปอีกฝั่งนี่จะเป็นบรรยากาศของเมืองหลวงเก่านะฮะสังเกตวิวไกลๆของเมืองเนี่ยนะครับเราจะไม่เห็นตึกสูงๆปลูกติดๆกันเหมือนฝั่งเมืองใหม่ครับเขาจัดการแยกกันได้เด็ดขาดมากเลยนะฮะทีมที่ออกแบบสะพานเนี่ยนะครับเป็นทีมของกูสตาฟไอเฟลนะฮะคนเดียวกับที่สร้างหอไอเฟลที่ปารีสนะครับซึ่งก็หมายความว่าผลงานของสิ่งก่อสร้างนี่นะฮะเป็นของชาวฝรั่งเศสซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่สร้างครับปี1897นะฮะเวียดนามนี่ยังเป็นประเทศในอาณานิคมของฝรั่งเศสอยู่นะครับส่วนที่มาของการสร้างสะพานในสมัยก่อนทางหลวงหมายเลข1เนี่ยนะฮะมีแม่น้ำหอมสายนี้แหละครับกั้นอยู่นะฮะก็ต้องสร้างสะพานข้ามครับเพื่อเชื่อมเวียดนามเหนือกับใต้เนี่ยให้สมบูรณ์เอาไว้เดินทางขนส่งสินค้านะครับขนส่งทรัพยากรเคลื่อนย้ายกำลังพลอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ย่านเมืองเก่านี่ก็เริ่มจะแออัดนะฮะชาวฝรั่งเศสที่ย้ายมาอยู่ที่นี่เขาก็อยากจะขยายเมืองไปทางอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำครับซึ่ง

ก็คือย่านเมืองใหม่ทุกวันนี้แหละฮะก็เลยสร้างสะพานนะครับเลือกใช้วัสดุที่เป็นเหล็กนะฮะกะเอาแข็งแรงเลยนะครับเพราะว่าแม่น้ำหอมเนี่ยช่วงที่ไหลผ่านเมืองเว้เนี่ยกว้างประมาณสัก400เมตรได้นะครับสะพานแห่งนี้ก็เลยเป็นเหมือนกันประกาศตัวของฝรั่งเศสครับถึงการเป็นประเทศที่เหนือกว่าโชว์ความก้าวหน้านะครับเพราะว่าใช้เทคโนโลยีที่เอามาจากยุโรปเลยนะครับคือในปี1897เนี่ยตรงกับเมืองไทยของเราก็สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยการสร้างสะพานใหญ่ๆที่เป็นเหล็กแบบนี้มีไม่กี่แห่งเลยนะครับชาวอังกฤษเข้าไปสร้างวิกตอเรียบริดจ์ที่มาเลเซียนะครับไปสร้างสะพานโกเทียที่เมียนมาฝรั่งเศสก็มาสร้างที่นี่แหละครับในช่วงประมาณเกือบ100ปีของการใช้งานนะฮะสะพานเจียงเตียนนะครับก็มีความเสียหายใหญ่ๆหลายครั้งเลยนะครับเจอพายุใต้ฝุ่นมีสงครามใหญ่ๆ2ครั้งเลยนะครับแล้วก็บูรณะกันมาเรื่อยนะฮะจนครั้งสุดท้ายตอนยุค90แล้วนะครับคือปี1995เนี่ยแล้วก็ใช้งานมาจนถึงทุกวันนี้นะครับนอกจากใช้เชื่อมระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่แล้วนะฮะสะพานแห่งนี้จะมีทีเด็ดตอนกลางคืนครับเพราะว่าเขาประดับไฟที่สะพานครับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะฮะเท่านั้นล่ะครับกลายเป็นกิจกรรมของนักท่องเที่ยวได้อีกนะฮะใครที่มาเมืองเวครับก็จะมีโปรแกรมไปลงเรือมังกรนะครับดูวิวตั้งแต่ตอนเย็นๆพอมืดแล้วเขาก็จะเปิดไฟโชว์สวยงามครับอยู่บนเรือดูไฟกินข้าวไปด้วยนะฮะสังเกตภาพนี้นะครับเขาจะเปิดไฟริม2ฝั่งไปด้วยนะฮะไม่ได้เปิดแค่ที่สะพานแล้วก็ไฟจากเรือแต่ละลำก็เปิดกันเต็มที่นะฮะพอเอาโดรนขึ้นไปถ่ายรูปก็แหมอันนี้เป็นภาพที่น่ามองมากเลยนะครับใช้เป็นภาพโปรโมทการท่องเที่ยวที่สร้างจุดเช็คอินได้สบายเลยนะฮะใครเห็นก็อยากไปนะครับส่วนกลางวันครับสะพานแห่งนี้ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างเมืองใหม่ที่คึกคักไปหาเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของอดีตที่รุ่งเรือง

้ามาในเขตเมืองเก่าครับขอแวะมาดูตลาดดูผู้คนแป๊บหนึ่งนะครับตอนเดินเข้ามาเนี่ยนึกว่าอยู่เมืองไทยแทบไม่ต่างกันเลยนะครับนี่คือตลาดดงบานะฮะตลาดเก่าแก่แล้วก็ใหญ่ที่สุดของเมืองเว้ยเลยนะครับสิ่งที่แปลกตาแตกต่างจากบ้านเราเรื่องหนึ่งก็คือเขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาถึงแผงเลยนะเพราะว่าคนเวียดนามกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเหมือนกันรวมร่างระหว่างคนขับกับพาหนะเลยนะครับบางคนที่เขาทรงตัวเก่งๆนี่นะสามารถจะเอียงซ้ายเอียงขวาทดน้ำหนักนะฮะมาตามทางแคบๆเนี่ยครับถึงหน้าแผงผักก็ชี้จ่ายเงินแล้วก็รับของแล้วบิดออกไปเลยครับบางคนนี่เท้าไม่แตะพื้นก็มีเลยนะเซียนมากเลยนะครับนี่คือวัฒนธรรมDrive Thru ของจริงเลยนะฮะวิถีแม่บ้านเวียดนามไม่ต้องหาที่จอดด้วยนะครับแล้วก็อาหารสดที่ตลาดนงบาเนี่ยนะฮะที่นี่แหละครับคือแหล่งเสบียงเพื่อป้อนเข้าสู่วังหลวงนะครับอาหารชาววังที่โอ้หน้าตาสวยงามก็ที่มาคืออยู่ตรงนี้นะฮะความโกลาหลที่ตลาดแห่งนี้นะครับนอกจากพืชผักผลไม้ที่ใกล้เคียงกับบ้านเรานะฮะเขตภูมิศาสตร์เราไม่ต่างกันนะครับอาหารสดที่เอามาขายนะครับก็จะมาจากแม่น้ำหอมเนี่ยนะครับแหล่งทรัพยากรทางอาหารที่สำคัญของเมืองครับตัวเมืองเว้ยเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากปากแม่น้ำแค่ไม่เกิน10กิโลเมตรนะฮะเวลาน้ำทะเลหนุนสูงครับที่นี่ก็จะกลายเป็นน้ำกร่อยใช่ไหมครับสัตว์น้ำหลายชนิดที่เขากินกันเนี่ยรสชาติก็จะอร่อยแตกต่างจากที่อื่นนะฮะเป็นรสชาติเฉพาะถิ่นที่ไม่เหมือนใครนะครับความคึกคักความมีชีวิตชีวาการซื้อขายอาหารสดๆก็จะเกิดขึ้นที่ตลาดดงบ่าแห่งนี้มาเป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้วครับ

เดินตามถนนหนทางในเมืองเก่าเนี่ยนะครับพบว่าหลายจุดที่เป็นสถานที่สำคัญแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวหลักๆของเมืองเนี่ยจะมีความพลุกพล่านสูงมากเลยนะฮะรถรานี่ไม่แพ้ฝั่งเมืองใหม่เลยนะครับจริงๆการจราจรเนี่ยก็ทำให้นึกถึงเมืองใหญ่ๆอย่างเมืองฮานอยได้เลยนะครับโดยเฉพาะเสียงแตรเนี่ยนะบีบให้สัญญาณกันตลอดครับและจะเป็นเสียงแหลมด้วยนะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์เยอะเป็นพิเศษเลยครับตรงนี้เป็นที่ตั้งของพระ

ราชวังนะครับตอนที่สร้างนะกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงียนเนี่ยนะครับก็อยากจะประกาศความทัดเทียมกับจีนนะฮะพระราชวังต้องห้ามของจีนอยู่ทางเหนือก็สร้างที่นี่ให้เป็นพระราชวังต้องห้ามทางทิศใต้นะฮะแล้วก็มีความเชื่อว่าจักรพรรดิจีนนี่เป็นโอรสจากสวรรค์ทางเหนือจักรพรรดิในราชวงศ์เหงียนก็คือโอรสจากสวรรค์ทางแดนใต้นั่นเองนะครับก็เลยเป็นพระราชวังที่หน้าตาเหมือนที่กู้กงเลยนะฮะเหมือนพระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่งแทบจะถอดแบบกันมาเลยนะครับเพราะว่าเขาก็ใช้แนวคิดเดียวกันครับคือกษัตริย์หรือว่าจักรพรรดินี่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะฮะทุกอย่างสำหรับจักรพรรดิต้องอยู่ตรงกลางหมดเลยนะครับที่ประทับตำหนักที่ว่าราชการแม้แต่ทางเดินก็ต้องอยู่ตรงกลางด้วยนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่จุดหนึ่งของเมืองเว้ที่ยังได้รับการดูแลอย่างดีครับ

ส้นทางท่องเที่ยวในเมืองเวเนี่ยนะครับถ้าคนที่เขามีที่พักอยู่ฝั่งเมืองใหม่แล้วก็เดินข้ามมาตอนเช้านะฮะข้ามสะพานมาก็จะส่วนใหญ่ก็จะเรียงลำดับตามนี้เลยนะครับจากสะพานเจียงเตียนแวะตลาดดงบาไปดูพระราชวังแล้วก็จะมาที่วัดเทียนมู่แห่งนี้แหละครับภาพแรกที่คนจะเห็นตอนขึ้นบันไดมาครับก็จะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมนี่แหละครับสูงตั้ง21เมตรเลยนะแล้วเขาออกแบบเป็นชั้นๆมี7ชั้นนะครับซึ่งมีความหมายถึงแต่ละชาติภพของพระพุทธเจ้านะครับคำว่าเทียนนะฮะแปลว่าฟ้าหรือว่าสวรรค์นะครับซึ่งเป็นคำเดียวกับในภาษาจีนนะครับหอฟ้าเทียนฐานที่ปักกิ่งนะฮะคำว่าเทียนก็ใช้ตัวอักษรเดียวกันเลยนะครับส่วนคำว่ามู่หรือว่าหมู่เนี่ยนะฮะแปลว่าหญิงสูงวัยครับซึ่งมาจากตำนานหญิงสูงอายุที่มานั่งบนเนินเขาแห่งนี้แหละฮะแล้วก็ทำนายไว้ว่าจะมีผู้ที่มีบุญญาธิการนะครับมาสร้างเจดีย์แห่งนี้ซึ่งต่อมาก็มีจักรพรรดิมาสร้างจริงๆนะฮะเขาก็เลยเรียกวัดนี้ว่าวัดนางฟ้าบางคนเรียกวัดธิดาสวรรค์นะครับบางคนก็แปลว่าวัดเทพธิดารามนะแล้วแต่ความสะดวกในการแปลของแต่ละคนเลยนะครับจุดที่ผู้คนจะเรียกว่าเดินดิ่งเข้าไปหาเลยก็คือที่นี่ฮะพระอุโบสถไดหุ่งนะครับเพื่อจะมาจุดธูปไหว้สักการะขอพรนะครับที่นี่ก็เลยจะมีผู้คนแทบไม่ขาดสายเลยนะครับกระถางธูปข้างหน้านี่ต้องคอยมีคนมาเก็บธูปออกไปเรื่อยๆนะฮะไม่งั้นก้านธูปก็จะแน่นจนเต็มเลยนะครับพอไหว้ข้างนอกเสร็จครับหลายคนก็เข้ามาไหว้ข้างในด้วยนะฮะข้างในพระอุโบสถครับมีพระพุทธรูป3องค์นะประดิษฐานอยู่ครับ อยู่ในตู้กั้นกระจกอย่างดีเลยนะครับอาจจะมองยากสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้ทำให้ศรัทธาของผู้คนเนี่ยลดลงเลยนะครับที่พระอุโบสถก็จะคึกคักตลอดทั้งวันตรงนี้เป็นที่เก็บรถเก๋งออสตินนะฮะเป็นของหลวงพ่อที่กวางดิ๊กนี่นะฮะท่านก็ขับรถจากวัดเนี่ยครับไปที่โฮจิมินห์แล้วก็ไปจอดตรงสี่แยกนะฮะเดินลงจากรถลงมานั่งท่านั่งสมาธิครับราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผาตัวเองนะเพื่อประท้วงรัฐบาลที่กดขี่ชาวพุทธครับมีนักข่าวอเมริกันครับเขาถ่ายรูปเอาไว้ได้ก็เลยเป็นข่าวช็อกไปทั่วโลกครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจในประวัติศาสตร์ของเวียดนามด้วยนะครับเขาก็เลยเก็บรักษารถคันนี้ไว้ที่นี่นะฮะเป็นพาหนะในประวัติศาสตร์ซึ่งมีสภาพดีอยู่เลยนะครับวัดเทียนมู่ได้เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญนะครับใครมาที่เมืองเว่ก็ต้องมาที่นี่นะฮะบรรยากาศในวัดก็จะคึกคักมากๆครับแต่พอเดินลึกเข้ามาข้างในนะฮะผู้คนก็จะบางตาลงบ้างครับพอคนน้อยๆก็ทำให้รู้สึกถึงความเป็นวัดนะครับเป็นสถานที่ทางศาสนาด้านหลังนี่มีสถูปของอดีตเจ้าอาวาสนะครับที่น่าสนใจคืออาคารปูนชั้นเดียวฮะเขาทาสีชมพูสีหมากซีดนี่นะครับซึ่งสีแบบนี้แหละครับจะถูกใช้ในอาคารหลายหลังจนกลายเป็นมาตรฐานของอาคารเก่าในเมืองเวนะครับอาคารพวกนี้ใช้เป็นทั้งกุฏิพระกุฏิเนนนะครับใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรมก็เรียกเขตสังฆาวาสนะฮะแล้วก็ตรงกลางระหว่างอาคารนะครับมีลานโล่งๆก็เอากระถางมาตั้งนะฮะเป็นสวนถาดเป็นกระถางไม้ดัดนะครับซึ่งนี่เป็นวิธีฝึกสมาธิของพระที่นี่ครับจริงๆวัดนี้เรียกว่าเป็นพระอารามหลวงได้เลยนะครับเพราะว่าจักรพรรดิ

นี่เป็นผู้สร้างเลยนะฮะตอนนั้นคศ1601ก็อายุ400กว่าปีแล้วนะครับในสมัยราชวงศ์เหงียนนี่ก็เป็นวัดประจำชาติด้วยนะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นวัดที่มีความสำคัญอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงท่องเที่ยวหรือว่าวัดในประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กับเมืองหลวงเก่าแก่อย่างนครเวครับ

ที่นี่น่าจะเป็นหนึ่งในภาพจำของเมืองเวเลยนะครับซึ่งลักษณะของสถาปัตยกรรมก็จะต่างกับจุดอื่นๆนะครับแทบไม่มีสีสันเป็นสีปูนๆขาวๆดำๆเทาๆแต่ก็รู้สึกถึงความอลังการจากสถาปัตยกรรมกับการตกแต่งนะฮะมองออกนะครับว่าสมัยก่อนหรือว่าตอนเขาสร้างเสร็จใหม่ๆนะต้องสวยงามมากๆเลยนะครับที่นี่คือสุสานจักรพรรดิไคดิงนะฮะซึ่งในเมืองเวเนี่ยมีสุสานของพระจักรพรรดิอีก2แห่งครับแต่ที่นี่จะแปลกตาโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยนะฮะสถาปัตยกรรมทั้งหมดครับเป็นคอนกรีตแล้วก็เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเลยนะครับดูเหมือนจะแข็งกระด้างแต่ก็แข็งแรงมั่นคงมากเลยนะฮะวัสดุหลักๆที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยเขาต้องนำเข้าจากต่างประเทศเลยนะครับซีเมนต์ในสมัยนั้นนี่มาจากฝรั่งเศสนะฮะเหล็กเส้นนี้ต้องสั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ลักษณะของสถาปัตยกรรมเนี่ยอาคารนี่จะเป็นสไตล์บาโรกเพราะว่าพระจักรพรรดิไคดิงเนี่ยฮะพระองค์ชื่นชมวัฒนธรรมตะวันตกมากเลยนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นเตะตาอีกอย่างหนึ่งก็คือการเล่นระดับนะครับมีสูงสูงต่ำต่ำเหตุผลง่ายๆครับเพราะเขาไปสร้างกันอยู่บนเขานะฮะก็เลยต้องออกแบบไปตามความลาดชันครับแต่ก็กลายเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของสุสานแห่งนี้นะครับชั้นบนนี่มีลานสำหรับตั้งหุ่นปูนนะฮะซึ่งนี่เรียกว่าเป็นตัวแทนของกองกำลังย่อยๆเลยนะครับมีทั้งช้างม้านะครับมีทหารรักษาพระมีขุนนางคือช่างฝีมือเขาก็ปั้นไว้ละเอียดมากเลยนะครับดูตามใบหน้าเนี่ยเราเห็นสภาวะอารมณ์เนี่ยเห็นความขึงขังนี่ยืนรักษาการกันอยู่ตรงนี้มาเป็นร้อยปีแล้วนะครับการสร้างสุสานแห่งนี้นะฮะจักรพรรดิไคดิงเนี่ยควบคุมการออกแบบด้วยพระองค์เองเลยนะครับควบคุมงานสร้างตั้งแต่ยังครองราชอยู่นะฮะยังมีพระชนชีพอยู่สร้างไปได้ประมาณสัก5ปีก็เสด็จสวรรคตครับจากนั้นพระโอรสครับจักรพรรดิเบาไดเนี่ยมาสร้างต่อจนเสร็จเลยนะฮะตรงนี้มีรูปถ่ายจักรพรรดิไคดิงด้วยนะครับซึ่งยุคนั้นการมีรูปถ่ายเนี่ยถือว่าเป็นความทันสมัยมากเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีแต่รูปวาดใช่ไหมครับแล้วก็สังเกตการแต่งกายนะฮะมีการติดเหรียญตราแบบฝรั่งนะครับยืนยันว่าพระองค์เนี่ยชอบความเป็นตะวันตกมากเลยนะครับช่วงเวลาหลายปีของการสร้างสุสานนะฮะที่นี่ก็ใช้งบประมาณสูงมากครับก็เลยต้องขึ้นภาษีเพื่อเอามาสร้างสุสานแห่งนี้นะครับราชวงศ์ก็เลยไม่ค่อยเป็นที่รักของประชาชนเท่าไหร่นะฮะผ่านเวลามาถึงปัจจุบันครับสุสานจักรพรรดิไคดิงเนี่ยกลายเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองเวครับสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะฮะที่อยากจะมาดูงานสถาปัตยกรรมครับดูการตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีความสวยงามละเอียดละออครับ

จุดสุดท้ายในการพาเที่ยวนครเวนะฮะเมืองหลวงเก่าของเวียดนามก็คือที่นี่ครับโรงเรียนกัวฮอกนะครับขออภัยถ้าสำเนียงไม่เหมือนเจ้าของภาษาเท่าไหร่นะฮะที่นี่เป็นโรงเรียนมัธยมปลายที่เก่าแก่ของเวียดนามครับซึ่งมีความพิเศษหลายอย่างนะฮะเรื่องแรกครับที่นี่รับนักเรียนระดับหัวกะทิเท่านั้นนะครับเด็กพรสวรรค์เด็กอัจฉริยะครับซึ่งจะเข้าที่นี่ได้นี่ต้องสอบแข่งขันกันดุเดือดมากนะฮะแต่เขาก็มีเป้าหมายชัดเจนครับเน้นปั้นเด็กไปแข่งโอลิมปิกวิชาการนะฮะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจครับที่ศิษย์เก่าเนี่ยมีถึงระดับนายกรัฐมนตรีคนแรกของเวียดนามเหนือนะฮะมีนายพลที่ทำสงครามพิชิตฝรั่งเศสด้วยนะครับและคนที่น่าจะเป็นที่รู้จักดีก็คือโฮจิมินบักโฮหรือว่าลุงโฮนี่แหละฮะวีรบุรุษของชาวเวียดนามก็เคยเรียนที่นี่ด้วยนะครับนี่ก็ทำรูปปั้นไว้เป็นอนุสรณ์ที่โรงเรียนเลยนะครับจริงๆตอนแรกที่เขาสร้างเนี่ยนะฮะก็ตั้งใจให้เป็นโรงเรียนสำหรับลูกหลานราชวงศ์นะครับลูกหลานขุนนางรวมถึงครอบครัวปัญญาชนในยุคนั้นก็คือคศ 1800

0: 1896เนี่ยเป็นยุคของจักรพรรดิทันไทนะครับตัวอาคารสถาปัตยกรรมก็เลยเรียกว่ามีรสนิยมครับมีสไตล์ French Colonial นะฮะซึ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเต็มๆเลยนะครับแต่ก็ผสมผสานกับความเป็นตะวันออกเข้าไปด้วยอย่างพวกการตกแต่งด้วยลวดลายต่างๆนะฮะแต่ที่เด่นมากๆก็คือการทาสีแดงเข้มนะครับตั้งแต่กำแพงประตูทางเข้าไปจนถึงอาคารหลังต่างๆครับทำให้ที่นี่เป็นโรงเรียนที่แหมดูทันสมัยนะครับมีสไตล์มาตั้งแต่อดีตแล้วครับปกติคำว่าคอมเพล็กซ์ในทางโบราณคดีกับทางสถาปัตยกรรมเก่าแก่นะฮะเขาจะใช้กับกลุ่มอาคารที่ปลูกสร้างต่อเชื่อมถึงกันนะครับอยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่างเช่นที่ดิน1แปลงมีอาคารสมมุติสัก5หลังนะฮะเขาจะทำทางเดินต่อเชื่อมถึงกันแบบนี้เรียกว่าคอมเพล็กซ์นะครับหรืออย่างน้อยก็ต้องสร้างด้วยสถาปัตยกรรมหรือว่าใช้ศิลปะการตกแต่งยุคเดียวกันหรือมีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงถึงกันแต่คำว่าคอมเพล็กซ์สำหรับเมืองเวนะครับไม่ได้หมายถึงสถานที่จุดใดจุดหนึ่งนะฮะไม่ได้หมายถึงพระราชวังสุสานแต่เป็นเมืองเวทั้งเมืองเลยนะครับหมายความว่าต้องมองเมืองเวเนี่ยเป็นที่ดินหนึ่งแปลงเลยนะฮะและในที่ดินผืนนั้นครับมีพระราชวังมีสุสานมีโรงเรียนมีตลาดมีวัดมีสะพานซึ่งกระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆของเมืองครับไม่ได้ปลูกสร้างอยู่ชิดติดกันนะฮะแล้วก็ลักษณะสถาปัตยกรรมอย่างที่เราเห็นนะครับก็ต่างยุคต่างสไตล์กันไปเพราะฉะนั้นคำว่าคอมเพล็กซ์ของนครเวนะฮะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มโบราณสถานก็น่าจะมีความหมายที่เหมาะสมดีนะครับด้วยความโดดเด่นนี้นะฮะองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้กลุ่มโบราณสถานเมืองเวครับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศเวียดนามครับเมื่อปีพ.ศ.2536เขามีหลักเกณฑ์การพิจารณาอยู่ข้อเดียวเลยนะฮะแต่ก็เป็นข้อเดียวที่มีเนื้อหาครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากครับเขาบอกว่ากลุ่มโบราณสถานเมืองเวเนี่ยถือเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นมากๆของราชธานีครับซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองระบอบศักดินาแห่งโลกตะวันออกคือเขาเห็นแล้วว่าที่นี่เป็นตัวแทนระบอบการปกครองแบบกษัตริย์จากโลกตะวันออกเนี่ยนะครับที่สามารถจะสร้างให้สถานที่แต่ละจุดเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันในประวัติศาสตร์เป็นที่มาของคำว่าความโดดเด่นของราชธานีนั่นเองครับมีข้อสังเกตเรื่องชื่อของมรดกโลกในภาษาอังกฤษนะครับคำว่า monuments นะคำนี้ในทางโบราณคดีหรือว่าที่ยูเนสโกเขาใช้นะฮะเขาจะหมายถึงสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะหรือว่าวิทยาศาสตร์ครับไม่ได้หมายถึงอนุสรณ์สถานหรือว่าอนุสาวรีย์เท่านั้นนะครับพอเอามาใช้กับเมืองเวนะครับเขาก็เลยมีตัว s ต่อท้ายนะความหมายก็คือเพราะว่าสถานที่สำคัญในเมืองเนี่ยไม่ได้มีแค่จุดเดียวนั่นเองนะครับพอได้เข้ามาเดินดูจุดต่างๆในเมืองเวเนี่ยนะครับก็เลยได้เข้าใจความหมายของคำว่าคอมเพล็กซ์นะฮะไปมาๆครับเมืองหลวงเก่าแห่งนี้นะฮะเหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่ของจักรพรรดิในราชวงศ์เหงียนเลยนะครับไม่ได้เป็นวัดหรือว่าวังขนาดใหญ่แต่เป็นวิธีคิดนะฮะซึ่งทำให้ที่นี่เป็นเมืองราชวังเป็นผลงานของมนุษย์นักสร้างที่ใช้บริเวณกว้างใหญ่ที่สุดแล้วครับ
1: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
3: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่หัวหินกันครับ
4: กุ้งอันนี้แม่ไม่ค่อยชอบหรอกเพราะว่ามันกุ้งแชบ๊วยแม่เปียมือแรกตลอดเลยผมรู้
5: จะเปียเท้ามากกว่ามั
4: ้งอ๋อแม่มือบ๊วยเหรอองั้นทางแม่เลยกุ้งแชบ๊วย
3: กับจัดเต็มความอร่อยกันแบบจุใจทั้งของคาวและของหวานจะฟินถูกใจสายกินขนาดไหนวันนี้ห้ามพลาดกันเลยนะครับพิก กัดแรกที่เราจะไปตามหาของอร่อยกันนั่นก็คือตลาดฉัตรชัยตลาดเก่าแก่ของเมืองหัวหินนั่นเองครับและวันนี้นะครับผมได้นัดกับพี่หนุ่ยนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินมาเป็นไกด์เจ้าถิ่นคนพิเศษอีกด้วยล่ะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นการมาเที่ยว

0: บรรยากาศยามเช้าที่หัวหินนี่น่าสนใจนะครับมันมีอีกหลายๆมุมที่เราไม่ได้เห็นนะหลายๆคนแบบว่ามาบางทีก็ไม่ได้ออกมาดูวิถีชีวิตชาวบ้านถ้าอยากสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านจริงๆต้องมาเช้าๆแบบนี้นะครับเป็นตลาดที่คึกคืนมากนะครับ
1: ตลาดเช้าก็ต้องที่นี่เลยครับ
0: ปกติตลาดนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงครับพี่หนุ่ย
1: เปิดตั้งแต่ตีห้าเลยครับก็จริงๆแล้วใครรู้ว่าบางทีบางร้านเนี่ยเข้ามาจัดของตั้งแต่ตีสามตีสี่ถ้าเกิดว่าคนขาดอะไรเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้ตามของเขาเปิด
0: แล้วก็เปิดไปถึงช่วงสักกี่โมงครับ
1: โดยเฉลี่ยแล้วก็จะประมาณไม่เกินบ่ายสามก็จะเงียบหมดแล้วครับ
0: มีแมงดาด้วยคุณผู้ชมอาหารทะเลแบบเยอะมาก
1: ครับ
0: โอ้ขออนุญาตนะขออนุญาตจับเลยเถอะอุ้ยนี่กุ้งตัวเท่าศอกของจริงวิจะไม่ปูที่นี่ถือว่าตัวใหญ่เนาะ
1: ใหญ่ครับนี่ใหญ
0: ่อันนี้คือเป็นปูพื้นที่ด้วยใช่ไหม
1: ครับผม
0: เพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีเรื่องของการอนุรักษ์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีธนาคารปู
1: ครับก็ปูม้าเนี่ยจะคนนิยมมาเที่ยวแล้วก็มากินกันนะครับว่าทำให้บางครั้งช่วงหนึ่งเนี่ยปูม้าขาดแคลน
0: อ๋อเคยมีช่วงที่แบบหายาก
1: ใช่ครับแล้วก็เลยคิดว่าเพื่อความยั่งยืนนะครับของชุมชนก็มีโครงการธนาคารปูม้าเลยให้พวกชุมกลุ่มประมงเรือเล็กเนี่ยที่เขาทำอาหารกินอยู่เนี่ยเอามาช่วยกัน
0: ได้ปูที่มีไข่อะไรก็เอามา
1: แล้วก็มาเพาะให้แล้วก็ไปปล่อยกลับครับ
0: เห็นพี่หนุ่ยรู้จักคนที่นี่หมดเลยเป็นพี่หนุ่ยเป็นคนพื้นที่เลยป่ะครับ
1: ครับเกิดที่นี่เลยครับ
0: เกิดที่นี่โตที่นี่เลย
1: เกิดบริเวณตลาด
0: เขาเกิดในแถวตลาดนี้ด้วยเลย
1: ในซอยตลาดโต้รุ่งครับผมอยู่ในซอยเขาเรียกว่าซอยบุญร่วมครับก็จะอยู่ในเขตนี้เลยครับ
0: วันนี้ผมได้ไกด์ที่ถูกคนแล้วครับแสดงว่าแบบพวกร้านลับร้านอะไรที่คนเขาตามหากันพี่หนุ่ยรู้หมด
1: รู้ครับรู้คร
0: ับ เอาละ
1: นี่จะพาไปทานอาหารอร่อย
0: ครับผม
1: แนะนำที่เป็นอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานด้วยครับ
0: คราวนี้แหละมาถึงหัวหินจริงๆก็วันนี้แหละคุณผู้ชม
1: วันนี้ผมจะพาไปร้านแรกนะครับเป็นร้านข้าวเหนียวเก่าแก่แล้วนะครับ
0: อันนี้หรือเปล่าครับผม
1: ร้านนี้เลยครับร้านนี้เลย
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะท่านนายก
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: สวัสด
2: ี
0: ครับ
1: เป็นไงขายดีไหมครับวันนี
2: ้ขายข้าวเหนียวค่ะ
0: ขายข้าวเหนียวมาถึงก็เล่นมุกก่อนเลยนะครับผมถามแม่ค้านิดนึงเขาบอกว่าพี่หนุ่ยเป็นลูกค้าประจำปกติชอบกินหน้าอะไรครับ
2: จะเป็นข้าวเหนียวดำหน้ากระฉีดค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โหนี่แม่นมากเลยอ่ะทีนี้มันมีหน้าอะไรที่เป็นหน้าทีเด็ดของร้านเราไหม
1: ลูกตาล
2: ที่เลยก็จะเป็น
1: หน้ากอยหน้ากอยกับลูกตาล
2: ใช่ค่ะลูกตาลกอยค่ะ
0: โอ้ลูกตาลเหรอตัวหน้าลูกตาลเนี่ยผมไม่เคยเจอที่อื่นก็จะเห็นเฉพาะที่หัวหินเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะจะมีมานานแล้วค่ะเพราะว่าจะใช้เป็นลูกตาลเชื่อมอย่างเงี้ยค่ะเป็นลูกตาล
0: แปลกมากคุณผู้ชมนี่เป็นครั้งแรกที่เจอเลยนะงั้นผมขอลูกตาลดีกว่า
2: ได้ค่ะได้
0: ครับผมแล้วก็มีข้าวเหนียวหลายสีด้วย
1: ครับมีทั้งเหลืองทั้งดำแล้วก็ขาวครับ
0: ของพี่หนุ่ยจะชอบเป็นสีดำ
1: ข้าวเหนียวดำครับข้าวเหนียวดำครับ
0: ของผมถ้าลูกตาลต้องขาวเนาะ
2: ได้หมดแล้ว
0: ถ้าเอาขาวแล้วครับเอาขาวมาดูแล้วเนี่ยร้านนี้นั้นน่าจะไม่ได้ขายดีแค่เพราะหน้าที่แปลกใหม
1: ่
0: หรือว่าหน้าที่อร่อยจริงๆต้องทีเด็ดต้องข้าวเหนียวใช่ไหม
2: ครับใช่ค่ะทีเด็ดก็จะอยู่ในการมูนข้าวเหนียว
0: มูนข้าวเหนียวมีเคล็ดลับอะไรพอแบบบอกนิดๆได้ไหมนิดๆ
2: ใช้ใจในการมูนข้าวเหนียวก่อนเลยค่ะถึงจะได้เป็น
0: เวลามูนนี่ไม่ได้เอามือลงไปจับเลยหรอ
2: ไม่เลยค่ะใช้ใจใส่ลงไปเลยค่ะเราใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะ
0: ข้าวเหนียวเคี่ยวงูก็คำว่าใช้ใจหมายถึงว่าใช้ใจตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบเลยเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงู
2: ใช่ค่ะ
0: และกะทิอะครับกะทิต้องพิเศษยังไงบ้าง
2: กะทิก็คืออันนี้จะเป็นของพื้นที่เลยค่ะในจังหวัดประจวบเลยค่ะ
0: ประจวบเลย
2: ใช่ใช่
0: เป็นเมืองมะพร้าวอยู่แล้ว
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ก็คั้นสดใหม่ทุกวันเงี้ยค่ะก็จะใช้กะทิก็คือวันต่อวันนะคะในการมูนข้าวเหนียวอะค่ะ
0: ข้าวเหนียวอร่อยมากคือกินข้าวเหนียวเปล่าๆก็ได้นะคือไม่ต้องมีไส้ก็ได้อะต้องบอกนะพี่หนุ่ยพอผมชิมแล้วนะคือข้าวเหนียวที่เนี่ยนุ่มมากแล้วก็มูนได้กำลังดีแต่ว่าความพิเศษคือมันนุ่มอะมันนุ่มจริงๆแล้วยังร้อนอยู่เลยนะ
2: ใช่
0: คือใหม่ๆเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: คือทำออกมาตลอดเลย
2: ตลอดค่ะใช่
0: ยังร้อนๆอยู่เนี่ย
2: ตลอดอะค่ะ
0: อันนี้คือที่ร้านตัวลูกตาลนี่ก็ทำเอง
2: ใช่ค่ะจะเป็นลูกตาลดิบมาแล้วก็มาเชื่อม
0: คนทำตาลเชื่อมอร่อยเนี่ยสำคัญที่สุดต้องเลือกตาลเป็นอันนี้นุ่มมากอร่อยมากแล้วที่ขายดีครับที่ขายดีที่ร้านเลย
2: ข้าวเหนียวมะม่วง
0: ข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: น่ากินมากครับเราเปิดร้านแรกเป็นของหวานมาแล้ว
1: ครับ
0: ผมตอนนี้ท้องร้องแล้วครับผมของคาวบ้างไหมครับพี่
1: อ๋อดีครับ

0: ร้านนี้ก็จะเป็นร้านกุ้ยช่ายนะครับที่ขายมากว่า60ปีแล้ว
1: มองมาปุ๊บพี่หนุ่ยตอนแรกผมสะดุดตาชุดคนขายก่อนเลยเท่มากสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
1: พ่อครับผมเนี่ยเสื้อขี้สงสัยพี่หนุ่ยรู้ไหมเสื้ออะไร
0: ครับ
1: เนี่ยเสื้อขี้สงสัยผ้าไหมไหม
0: เอาไหม
1: นะร้านจิบเลยคุณผู้ชมเลยขำกันอยู่ที่บ้านเนี่ยดูสิตอนนี้คือขายมา60ปีแล้วแสดงว่าพี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับ
2: รุ่นที่3แล้วครับ
1: รุ่นที่3
0: ผมทันตั้งแต่รุ่นแรกครับรุ่นอาม่าขายตรงหน้าตลาด
1: พี่หนุ่ยตั้งแต่รุ่นแรกเลย
0: ครับ
1: แล้วทุกวันนี้รสชาติเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน
0: ครับผมเค้ารักษามาตรฐานได้ดีครับ
1: ถ้าพี่หนุ่ยมาพี่หนุ่ยกิน
0: แบบไหนจะส่วนใหญ่จะชอบรสดั้งเดิมเลยคร
1: ับ แบบโบราณที่
0: แบบโบราณเลยครับ
1: อ๋อปกติกุ้ยช่ายทั่วไปเราเจอมันจะกลมแต่อันนี้มันเป็นแบบ
0: กลมเป็นเหลี่ยม
1: อันนี้เป็นรีเนาะอันนี้มัน
0: จะเป็นรีครับ
1: เป็นแบบรีผู้ชมนี่เขาทำเองหมดเลยแป้งทุกอย่าง
0: ก็ดูแล้วคนที่รักษาสุขภาพจะดีเพราะว่ากุ้ยช่ายก็จะมีสรรพคุณด้วยแล้วก็ดูแล้วแป้งเขาจะน้อย
1: แป้งน้อย
0: แป้งจะน้อย
1: เยอะก็คือแป้งน้อยไส้เยอะ
0: ดีครับ
1: แอบหันไปเห็นป้ายเขาเขียนกุ้ยช่ายตอกไข่คืออะไรครับเกิดมาไม่เคยเจออะไรเขาแนะนำ
2: ที
1: ่
2: ผมค้นคิดขึ้นมาครับ
1: อ๋อคิดขึ้นมาเอง
2: ใช่ครับ
1: เป็นไอเดียใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาต้องชิมตอกไข่สิมาถึงนี่แล้วใช่ไหมครับพี่หนุ่ย
0: ได้เลยครับได้เลยครับ
1: ตอกไข่ใช้อันบางกรอบอันนี้เขาเรียกเป็นบางกรอบถูกไหมครับผมดูจากหน้าตาแล้วผมเดาเองจริงๆมันมีชื่อเรียกไหม
2: คนไทยเขาเรียกสี่เหลี่ยมแต่ถ้าคนจีนเขาเรียกโชยี่กล้วย
1: อ๋อถ้าเป็นแบบสี่เหลี่ยมนี่คนจีนเรียกโชยี่กล้วย
2: ใช่
1: แล้วถ้าเป็นแบบกุ้ยช่ายแบบดั้งเดิม
2: กุ้ยช่ายกล้วยคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: นี่จะเรียกกุ้ยช่ายกล้วย
2: ครับเป็นภาษาแท้ผิว
1: โชยี่กล้วย
0: กุ
1: ้ยช่ายกล้วยโชยี่กล้วยโอ้ปกติเวลามาหัวหินเนี่ยชอบจะนึกแต่ซีฟู้ดแล้วก็ลืมคิดอย่างอื่นไปพอวันนี้พี่หนุ่ยบอกเนี่ยเปิดโลกใหม่ให้ผมเลยอ่ะและอันนี้ก็จะจัดอยู่ในอาหารถิ่นหรือว่าโลคอลฟู้ดเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเป็นอาหารถิ่นแบบที่ผมไม่เคยเจอเลยอ่ะกุ้ยช่ายทอดใส่ไข
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ร้อนๆเลย
1: โหแล้วมันก็ร้อนมากด้วยอ่ะโอ้โหทำไมเขาทอดได้กรอบจังอะครับความกรอบแบบนี้มันไม่ใช่ความกรอบเพราะการทอดแต่มันเป็นความกรอบเพราะสูตรแป้งแสดงว่าพี่ต้องมีสูตรแป้งที่ไม่เหมือนที่อื่น
2: ก็ตั้งแต่สูตรอาม่ามาครับผมก็ยึดหลักอาม่ามาสูตรก็มี
1: ชอบน้ำจิ้มพี่หนุ่ย
0: ครับน้ำจิ้มเขาจะอร่อย
1: น้ำจิ้มร้านนี้เขาไม่เน้นรสจัดแต่เขาเน้นความหอมจะเป็นซีอิ๊วแบบโบราณครับแบบซีอิ๊วท้องถิ่นอะไม่ใช่ซีอิ๊วที่เราซื้อทั่วไปอะหอมอร่อยมากเลยอะเขาบอกว่าจุดเด่นกรอบนอกนุ่มในแล้วพอใส่ไข่เข้าไปนะครับมันเพิ่มกลิ่นหอมก็คือแล้วไข่มันก็จะมีความนุ่มกุ้ยช่ายกรอบกับไข่นุ่มๆและกลิ่นหอมคือต้องบอกว่ามันเป็นสูตรที่ลงตัวมากเลยนะครับมันไม่เหมือนที่อื่นคุณผู้ชมต้องลองมาชิมเองจริงอันนี้พี่หนุ่ยเราจะพาผมไปเดินเที่ยวที่ไหนครับ
0: อ๋อจะไปดูสตรีทอาร์ตครับ
1: สตรีทอาร์ตเอ้าหัวหินมีสตรีทอาร์ตด้วยเหรอทำไมเราไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะ
0: นี่ครับก็ร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลของเทคโนโลยีพระจอมเกล้าครับ
1: ครับเดี๋ยวเราไปดูสตรีทอาร์ตกัน
0: ก็เป็นเส้นทางที่ผมคิดว่าต้องเที่ยวโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม่เคยมาแล้วจะมีแม่ถนนซอยแคบ
1: ๆเราจะได้เห็นบรรยากาศแบบบ้านเรือนยังเป็นแบบโบราณเป็นบ้านไม้กันอยู่เลยอะพี
0: ่ใช่ครับ
1: ใครจะไปเชื่อนะหัวหินเดี๋ยวนี้เจริญมากจะมีแบบบ้านไม้เก่าโบราณแบบนี
0: ้ครับนี่ดั้งเดิมของ
1: ดั้งเดิมเลยเนาะ
0: หัวหินเลยครับ
1: อันนี้คือฝีมือที่พี่หนุ่ยบอกว่าน้องๆร่วมมือกัน
0: ใช่ครับ
1: หัวหิน
0: 62ก็
1: หมายถึง
0: ว่าวาดปี62
1: ก็แบบมันเป็นบรรยากาศที่ผมว่าน่ามาเดินมากเลยนะ
0: ค
1: ือคุณผู้ชมจะได้สัมผัสแล้วเห็นวิถีชีวิตจริงๆเลยอ่ะว่าคนชาวบ้านพื้นเพจริงเนี่ยเขาทำอะไรกันบางบ้านนี่ก็แบบตากปลาหน้าบ้านก็มี เป็นบรรยากาศที่แบบละหนูมาแล้วหนูต้องถ่ายรูปสิครับหนูมาแล้วหนูต้องถ่ายรูปมาเร็วมาเร็วตุ้นแล้วถ้าใครอยากมาเดินเที่ยวสตรีทอาร์ตแบบนี้ครับพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับ
0: ชุมชนพุนสุขครับแล้วต่อเนื่องจากเมื่อกี้ที่เราเดินเขาเรียกว่าถนนเรียบเลย
1: แล้วก็เข้ามาที่ชุมชนพูนสุขก็คือเดินเล่นได้เลยก็จะมีพวกห้างร้านแล้วก็จะมีสตรีทอาร์ตแบบนี้ด้วย
0: ใช่ครับก็มีภาพหลากหลายนี่เป็นวิถีชีวิตของเด็กสมัยก่อนนั่นเนี่ยคือถอดเสื้อเล่นน้ำทะเลนี่ท่ากระโดดน้ำนะครับ
1: อ๋อคือ
0: นี่สะท้อนวิถีชีวิตเลย
1: สมัยก่อนพี่หนุ่ยเคยแบบนี้ไหม
0: ก็มีฮะมีที่หัวสะพานนะ
1: พี่หนุ่ยก็ไม่เคยแบบนี้มาสมัยก่อนแล้วก็รูปนี้ก็คงเป็นรูปนึงที่แบบนะคนที่นี่ก็คงระลึกถึงพระองค์ท่านแน่นอนแล้วภาพนี้ก็เป็นภาพที่สื่อแบบชัดเจนนะครับเห็นภาพพระองค์ท่านแล้วก็เรือใบนี่ก็เป็นของคู่พระองค์ท่านเลย

0: ที่ต่อไปที่เราจะไปนั้นพี่หนุ่ยบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านขนมเก่าแก่ของเมืองหัวหินที่ถ้ามาแล้วไม่ได้ชิมถือว่าพลาดมากๆเลยครับถึงคุณผู้ชมอันดับแรกที่ตกใจคือบ้านก่อนบ้านหลังนี้อายุกี่ปีแล้วครับคุณแม่
1: เกือบร้อยปีแล้วค่ะ
0: โหเก่าแก่มากคือแสดงพี่หนุ่ยเห็นหลังนี้มาตั้งแต่เด็กเลย
2: ตั้งแต่จำความได้ครับ
0: แล้วมาชิมอันนี้คือขนมตะโก้ที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อมากอันนี้คือมาชิมตั้งแต่เด็กเลยไหมครับพี่หนุ่ย
2: ครับก็ชิมมานานฮะชิมมานานแล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพไม่เปลี่ยน
0: ไม่เปลี่ยนเลยคุณแม่ถามนิดนึงบ้านเนี่ยเกือบร้อยปีแล้วตัวขนมที่ทำมากี่ปีแล้ว
1: ทำมาช่วงหลังนี่40 กว่าปีแล้วค่ะ
0: โอ้นั่นก็ไม่หลังแล้วคุณผู้ชมนี่คือเรามาเนี่ยคือหมดแล้วอันนี้เขาเก็บไว้ให้เรา2 อันคือมาไม่ทันครับตอนนี้กี่โมงเนี่ยยังไม่เที่ยงเลยคุณผู้ชมหมดแล้วว่าขายกี่โมงครับ
1: ขายตั้งเปิดตั้งแต่2 โมงเช้า
0: 8 โมงยังไม่ถึง11 โมงหมดขายวันละ2 ชั่วโมง
2: คือถ้าไม่เก็บไว้ให้เราก็หมดแล้ว
0: ใช่นี่คือพี่หนุ่ยเขาขอไว้ผมไหมครับผมไม่ได้กินนะคุณทำไมขายเร็วขนาดนั้นถามพี่หนุ่ยดีกว่าพี่หนุ่ยชอบร้านนี้เขาเพราะอะไร
2: ก็กะทิฮะกะทิเขาค่อนข้างที่จะนุ่มครับแล้วก็มีความเค็มเล็กน้อยเมื่อผสมกับของหวานก็กลมกล่อมเข้ากันพอดีครับ
0: แล้วก็เป็นผมแอบมองมันเป็นเผือกครับใช่ไหม
1: เผือกกระแห้วค่ะ
0: เป็นเผือกกระแห้ว
2: ก็จะผสมกับเผือกกระแห้วด้วยก
0: ็
2: จะอร่อย
1: แล้วแป้งนี่เราใช้แป้งสลิ่มนะคะแป้งโถเขียว
0: แป้งโถเขียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนื้อมันก็จะเนียนนุ่มอีกแบบนึงขอชิมนี่ก่อน
1: ได้เลยค่ะได
0: ้พี่หนุ่ยบรรยายแล้วผมต้องชิมแล้วอ่ะคือกะทิแบบนุ่มละมุนอันไหนก็ได้ใช่ไหมครับขออนุญาตนะครับผมอันนี้แหละคือเขาให้แบบหน้ากะทิแบบเข้มข้นและเยอะมากอ่ะอร่อยมากครับคุณผู้ชมคือผมกินคนเดียวหมดถาดได้อ่ะเรางงว่าแป้งทำได้ยังไงอ่ะเหมือนไม่ได้ใส่แป้งในกะทิเลยอ่ะแต่จริงๆมันก็ต้องมีแหละไม่งั้นมันไม่เซ็ตตัวแล้วคือแห้วให้ความกรอบเผือกก็เป็นนุ่มแล้วมีความหอมใบเตยที่ตัวด้านล่างตัวด้านล่างใสๆแบบนี้คุณผู้ชมแต่ว่ากลิ่นใบเตยชัดเจนมากเลยนะ
1: เราใช้น้ำใบเตย
0: น้ำใบเตยแท้ๆเลยนะครับเดาไม่ออกเลยนะพูดตรงๆเดาไม่ออกเลยว่าเคล็ดลับของแม่คืออะไรแล้วก็คงจะเปิดเผยไม่ได้แต่ต้องบอกว่าเคล็ดลับกะทิตัวนี้มันไม่ธรรมดามันเรียกว่าเป็นแบบพวกแบบพุดดิ้งหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เลยประมาณนั้นเลยอ่ะมันหยุ่นและนุ่มละลายในปากเลยอ่ะมาถึงของอร่อยเอาใจคนชอบกินเส้นและของทะเลกันบ้างครับรับรองเลยว่าอาหารแต่ละอย่างอร่อยถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับโอ้โหร้านนี้โต๊ะเยอะมากแสดงว่าตอนที่เที่ยงนี่เต็มใช่ไหมครับพี่หนุ่ย
2: ก็ร้านนี้ขายดีครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่มาแล้ว30 กว่าปีนะครับ
0: โอ้30ปีแล้วเหรอ
2: ใช่ครับเขาก็จะดังเรื่องของเกี๊ยวปลาเส้นปลาแล้วก็มีพวกของทอดด้วยนะครับ
0: มีของทอดด้วย
2: มีปลาทอดนะปลาทอดแล้วก็เป็นหนังปลาทอดเป็นเผือกทอด
0: ปกติหนังปลาทอดคือหนังปลากรอบเป็นถุงๆไม่ใช่อย่างนั้น
2: ไม่ใช่ครับเป็นหนังปลาชุบแป้งแล้วก็ทอด
0: อ๋อคือทำใหม่ๆเลย
2: ครับผม
0: โอ้แค่ฟังก็อยากกินแล้วคุณผู้ชมโอ้โหน่ากินมากพี่หนุ่ย
2: ครับผม
0: คุณผู้ชมคือแบบเห็นแล้วรู้เลยว่าเส้นปลาเนี่ยเขาทำเองเนี่ยพี่หนุ่ยผมขออนุญาตเลยนะครับ
2: ได้เลยครับ
0: ผมขอล่วงหน้าไปก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นเส้นปลาต้มยำมีทั้งเกี๊ยวปลาแล้วก็เส้นปลาขนาดพริกกับถั่วเนี่ยกินแล้วยังรู้เลยว่าคั่วเองหอมมากเลยอ่ะ
2: ครับผม
0: เส้นปลาครับผมกินแล้วผมรู้สึกแบบเหมือนแทบจะไม่มีแป้งเลยอ่ะคือเนื้อปลาหนึบๆเลยคุณผู้ชมอร่อยมากเลยลูกชิ้นเขาบอกว่าเป็นลูกชิ้นปลาอินทรีเลย
2: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้ผมแอบไปดูตอนเขาลวกมาพี่หนุ่ยเขาบอกว่าลูกชิ้นปลาอินทรีเนี่ยเขาปั้นด้วยมือเลยนะขูดด้วยมือแล้วปั้นด้วยมือเลยอ่ะเขาให้กินกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับมีเขาแนะนำผมเนื้อเด้งจริงๆเด้งเราไม่คาวเลย
2: แต่จะน้ำหนักขึ้นอีกแล้วครับ
0: ใช่ครับโอ้มาหัวหินรอบนี้น้ำหนักขึ้นแน่นอนผู้ชมแต่อร่อยคุ้มยอมอันนี้เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันก็คือตัวนี้เป็นหนังปลาอินทรีทอดกรอบครับหอมจังเลยอ่ะพี่คุณผู้ชมมันไม่ใช่หนังปลาแบบกรอบๆแบบที่เราคิดนะครับมันเป็นหนังปลาที่แบบหนึบๆนุ่มๆแล้วก็กรอบ
2: เนื้อติดเนื้อ
0: มีเนื้อด้วยใช่แล้วก็มีกรอบแป้งด้านนอกอร่อยมากอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยอ่ะเป็นเนื้อปลาทอดนะครับเขาก็จะมีน้ำจิ้มแบบเหมือนคล้ายๆน้ำจิ้มไก
2: ่ครับ
0: แล้วก็มีอันนี้เขาบอกเป็นน้ำจิ้มแบบเหมือนพวกน้ำจิ้มเต้าหู้ทอดก็เป็นแบบใส่ถั่วหวานๆแต่เขาทำเองไม่เหมือนที่อื่นหวานนุ่มไม่คาวเลยหูแล้วมากินกับก๋วยเตี๋ยวนี่เข้ามากเลยนะอันนี้ก็อร่อยมากแล้วพี่หนุ่ยแต่มันยังขาดอย่างนึงคือถ้ามาหัวหินแล้วไม่ได้กินซีฟู้ดนี่ก็เหมือนมาไม่ถึงนะพี
2: ่งั้นเดี๋ยวผมพาไปครับมีอีกร้านนึงอร่อยมากครับ
0: มีอีกร้านนึงเลยพี่หนุ่ยจะแนะนำให้ผม
2: ตัวผมเองเนี่ยติดภารกิจก็เดี๋ยวคงจะปล่อยเฟซบุ๊กนะครับเข้าไปที่ร้าน

0: งั้นเดี๋ยวผมจะไปตำลายแทงที่พี่หนุ่ยบอกนะร้านซีฟู้ดอีกร้านนึงแต่ว่าวันนี้ขอขอบคุณพี่หนุ่ยมากเลยที่มาพาเที่ยวต้องบอกว่าผมได้รู้จักหัวหินในมุมที่ต่างออกไปจากที่ตัวเองเคยมาเที่ยวเลยรับรองว่าเราต้องมีโอกาสมาอีกแน่นอนเพราะพี่หนุ่ยบอกว่ายังมีที่ที่น่าจะพาไปเที่ยวอีกหลายที
1: ่ยินดีครับ
0: แน่นอนฟู้ดเวิร์คกลับมาแน่นอนครับคุณผู้ชมวันนี้ขอขอบคุณพี่หนุ่ยมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นี่มาโผล่ฝั่งนี้สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีจ้า
0: พี่หนุ่ยแนะนำมาเขาบอกว่าอยากกินอาหารซีฟู้ดแบบพื้นบ้านแท้ๆต้องมาหาแม่มุ้ยเลยอ่ะแม่มุ้ยทำอะไรอยู่ผมเมื่อกี้ผมตามเสียงมาโป๊ก
2: แกงพริกนกไง
0: แกง
2: พริกน้ำพริก
0: เดี๋ยวแม่มุ้ยพี่หนุ่ยบอกว่าให้ผมมากินอาหารทะเลแม่จะมาแกงนกได้ยังไง
2: ไม่ได้ก็มันเป็นชื่อแบบนี้มาไงแต่ไม่ใช่นกมันเป็นพริก
0: อันนี้มันพริกขี้หนูไม่ใช่ทำไมไปเรียกพริกนกอ่ะ
2: เขาเรียกกันแบบนี
0: ้อ๋อภาษาพื้นบ้านเรียกพริกนกเหรอมันไม่เหมือนกับพริกขี้หนูพริกจินดายังไงไม่เหมือนกันแต่ว่าชาวบ้านเขาเรียกพริกนก
2: แต่เขาเรียกพริก
0: อันนี้ก็เลยเรียกว่าแกงพริ
2: กนก
0: เมื่อกี้ดูไม่ทันแม่ใส่อะไรไปบ้าง
2: ใส่พริกใส่หอม
0: ใส่หอม
2: ใส่กะปิ
0: ใส่
2: เกลือ
0: ใส่เกลือ
2: ตำให้เข้ากัน
0: อันนี้ก็คือเหมือนตำพริกแกงไว
2: ้ใช่ตำพริกแกงไว
0: ้ได้แล้วแค่นี้เลย
2: ได้แล้วแค่นี
0: ้เอางั้นเดี๋ยวผมไปเอาหม้อมาให้หม้ออยู่นู่นใช่ไหมเอาเดือดแล้วแม่พอใส่พริกแกงไปแล้วในน้ำซุปก็ปรุงนะเริ่มจากมะนาวว้าวอ๋อรสแบบใครต้มยำเหรอแม่แบบรสจัดๆเลยเหรอมะนาวด้วยแล้วก็มะขามด้วย
2: แล้วก็น้ำตาล
0: โอ้โหคือเป็นแกงรสจัดใช่ไหมเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่เข้มข้นเลย
0: หนักเครื่องเลยอ่ะน้ำปลาก็
2: หวานมันจะเค็มมันจะเปรี้ยวใส่เนื้อปลาลงไปมีเนื้อปลากระพงถ้าสมมติเราไม่กินกระพงแพงปลาทู
0: สมัยก่อนเป็นปลาทูแล้วสมัยก่อนคือถ้าเป็นแบบชาวบ้านทำก็จะเป็นปลาทู
2: ปลาทูแล้วก็เขาเรียกปลาหางเหลืองข้างเหลือง
0: ปลาข้างเหลือง
2: ไอ้คู่เขาเรียกคู
0: ่ปลาข้างเหลือง
2: นั่นก็อร่อย
0: หางเหลืองหลังเขียวได้ไหมได้หมด
2: ได้ทุกปลาแหละถ้าเราจะทาน
0: ได้ทุกปลาอันนี้ไอ้นี่ปลาต้องโกะแกงได้ไหมมันไม่อร่อยเหรอคนนิ่มไปโอเคอย่าไปกินมันเนาะถามนิดนึงเขาบอกว่าของคุณแม่เนี่ยคือเป็นร้านอาหารพื้นบ้านจริงที่บอกว่าสูตรอาหารบางสูตรนี่สืบทอดกันมาแบบหลายสิบปีแล้ว
2: เกิดมาเนี่ย65ปีมีแล้ว
0: แสดงว่าเป็นสูตรของคุณแม่ของแม
2: ่เขาก็ทำให้ลูกกินมาสมัย
0: อ๋อแล้วเราก็เลยเอาสูตรที่แม่เราสอนมาเปิดร้านปลาสุกได้ที่เดือดแล้วยังไงต่อครับ
2: ใส่ใบกะเพราเลย
0: เนี่ยนะเคล็ดลับนะคือใบกะเพราเนาะใส่ใบกะเพราแล้วรีบปิดไฟเลยเดี๋ยวใบกะเพรามันเหี่ยว
2: มันไม่สวย
0: มันไม่หอม
2: มันจะดำ
0: อันนี้ตักลงชามได้เลยไหมครับ
2: ได้เลย
0: โอ้โหแม่มุ้ยจัดเต็มมากนี่คือทีเด็ดของร้านหมดเลยงั้นผมลองแกงพริกนกก่อนเลยติดคาดตอนที่เห็นแม่ทำคิดว่ามันจะเผ็ดไม่เผ็ด
2: ไม่เผ็ด
0: รสชาติเนี่ยจะเป็นเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ด4รสกันไปเลยทีเดียวแต่ว่าผมชอบที่สุดคือใบกะเพราคือมันกินไปมันคล้ายแกงส้มแต่พอมันมีใบกะเพราเนี่ยมันเหมือนแบบโอ้โหมันแปลกใหม่อ่ะมันไม่ใช่แกงส้มธรรมดาที่เราเคยกินอ่ะอันนี้แปลกมากอันนี้คือหอย
2: อ๋อหอยเสียบมะละกออ
0: ันนี้ก็เป็นหอยตากแห้งแต่ว่าเคล็ดลับต้องย่างเตาถ่านอ
2: ัน
0: นี้เราไปย่างมาแล้วแล้วยังไงแล้วเรากินยังไงอ่ะ
2: เรามะละกอใส
0: ่เอามะละกอใส่น้ำจิ้มอ๋ออย่างงี
2: ้โอเค
0: แล้วคนให้เข้ากัน
2: โอ้ย
0: ต้องเป็นชาวบ้านจริงๆถึงจะรู้จักเลยใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วเราก็ยังไงเราก็เอาหอยมาจิ้ม
2: ช้อนเลย
0: อ๋อต้องช้อนให้มีมะละกอด้วยอย่างงี้
2: แล้วก็เข้าปาก
0: อ๋อแล้วกินอ่ะอันนี้ผมเอาหอยแมลงภู่เนาะเหมือนน้ำจิ้มหมึกแต่ว่าทีเด็ดมันคือมะละกอเนี่ยคุณผู้ชมนึกถึงเวลารับประทานน้ำจิ้มอาหารเวียดนามที่มันชอบมีใจเท้ากับแครอทปล่อยใส่ลงไปแต่มะละกอมันจะอารมณ์นั้นแต่ว่ามันกรอบแล้วก็จะมีหอยเสียบด้วยตัวนี้อ่ะหอยเสียบก็จิ้มเหมือนกัน
2: สมัยก่อนนะมันเป็นน้ำจิ้มวางไว้ชามเบลอเลยแล้วก็เอามะละกอใส่ไปนั่งเนี่ย10คนเนี่ยก็ช้อนอันเดียวแหละคือกินสมัยก่อนก็กินแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็แบ่งเป็นถ้วยแล
0: ้
2: ว
0: มันเหมือนเป็นของว่างของคนหัวหินแล้วต่อมาไข่ปูดีกว่าย
2: ำไข่ปู
0: โหนี่คือให้ไข่เยอะมากแล้วไข่แบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมดูสิโอ้ทำไมไข่ปูมันหอมจังอ่ะมันหอมหอมมันมันเลยอ่ะแม่ไข่ปูมันจะมีความหอมความมันแล้วมันก็เลยตัดกับรสชาติน้ำยำที่จัดจ้านอร่อยนี่ขอนี่ดีกว่าผัดชาหูอันนี้คือเน้นพริกแบบตำแบบจานต่อจานเลยใช่ไหมกุ้งอันนี้แม่ไม่ค่อยชอบหรอกเพราะว่ามันกุ้งแชร์บ๊วยแม่เปียกมือแรกตลอดเลยผมรู้
2: จะเปียกเท้ามากกว่ามั้ง มือบวยมากกว่า
0: อ๋อแม่มือบวยเหรอใช่งั้นทางแม่เลยกุ้งแชบวย

0: สดมากคือตัวเนี้ยอันนี้เป็นสูตรพื้นบ้านเลยแต่เคล็ดลับของแม่ที่แม่บอกคือ1อาหารทะเลต้องสด2พริกแม่จะไม่ตําไว้สั่งปุ๊บตําแล้วผัดใหม่ๆเท่านั้น
1: เผ็ดยังพูดไม่ออกเลย
0: น้ำหมดแก้วคุณผู้ชมแต่เผ็ดอร่อยนะมันไม่ใช่เผ็ดแบบว่าเผ็ดโดดๆมันคือมันกลมกล่อมในความเผ็ดของมันคือมีความหอมเครื่องและความเข้มข้นอันนี้ทีเด็ดเลยอันนี้ผมเก็บไว้สุดท้ายเลยคุณผู้ชมไข่ปลาทอดกระเทียมอันนี้ปลาอะไรนะแม่
1: ไข่น้ำดอกไม้
0: ปลาสากปลาน้ำดอกไม้อร่อยมากแม่เอาไปลวกก่อนแล้วมาทอดเหรอ
1: ใช่ต้องลวกก่อน
0: ว่าแล้วเพราะว่าไข่ปลาเนี่ยถ้าทำไม่เป็นนะคุณผู้ชม
1: มันจะคาว
0: แข็งด้วยถ้าไปทอดเลยอ่ะอันนี้มันเหมือนกับไม่ได้ทอดอ่ะเหมือนไปลวกแล้วมาผัดหน่อยอร่อยนี่ฝีมือนุ่มมากอร่อยมากไม่คาวท้ายนี้นะครับวันนี้ได้ประสบการณ์เรื่องราวอาหารมากมายได้เห็นวิถีชีวิตมากมายจะลองเอาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมาร้อยเรียงเป็นอาหารออกมาสัก1จานให้คุณผู้ชมได้ดูกันซึ่งวันนี้วัตถุดิบหลักจะขอใช้เป็นหอยเสียบจากคุณแม่นี่แหละครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้ผมจะทำแกงคั่วสับปะรดหอยเสียบครับผมแกงคั่วแบบที่ใช้หอยแห้งแบบนี้นะครับเป็นสูตรที่ผมเคยได้มาจากชาวบ้านที่จังหวัดชลบุรีนะครับแต่ว่าเขาจะใช้หอยแมงภู่แห้งในการทำแกงคั่วเขาบอกผมว่ามันจะทำให้รสชาติของแกงคั่วอร่อยมากกว่าการใช้หอยสดอีกแต่ว่าถ้าเรามาประจวบนะครับหรือว่ามาหัวหินวัตถุดิบที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสับปะรดเนาะสำหรับการใช้สับปะรดในแกงคั่ววันนี้นะครับผมได้เทคนิคมาจากชาวบ้านที่ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินนี่แหละครับผมเขาบอกว่าให้เราเอาสับปะรดเนี่ยไปคั้นน้ำก่อนนะครับหนึ่งเวลาไปแกงนะครับน้ำสับปะรดออกมามากๆเนี่ยแกงก็จะแฉะเกินไปหรือว่ารสชาติจะเพี้ยนมากไปแล้วเนื้อสับปะรดที่เราคั้นแล้วเนี่ยมันจะถูกบีบใช่ไหมครับมันจะทำให้นุ่มและสามารถดูดซับน้ำแกงเข้าไปได้เยอะขึ้นนี่คือเคล็ดลับนะครับลองไปทำกันดูอันดับแรกผมจะใส่น้ำกะทิลงไปในกระทะแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งให้กะทิเดือดนะครับเราเอาพริกแกงลงไปผัดให้หอมครับผัดพริกแกงจนหอมนะครับหลังจากนั้นก็เติมกะทิลงไปนิดอีกนิดนึงนะครับผมจะเติมทีละหน่อยครับผมอยากค่อยๆผัดเนาะแต่ว่าผมจะพยายามคนตลอดเวลาเพราะไม่อยากให้มีแตกมันเยอะครับตอนนี้กะทิเริ่มแตกมันเล็กน้อยนะครับเคล็ดลับต่อไปนะผมแนะนำให้ใส่น้ำตาลโตนดลงไปเลยครับเราเอาน้ำตาลเนี่ยลงไปผัดสักนิดนึงมันจะมีกลิ่นหอมมากกว่าการใส่น้ำตาลลงไปตอนที่มีน้ำแบบเป็นน้ำแกงแล้วนะครับใส่น้ำตาลลงไปนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าสีจะดูเข้มขึ้นนะครับแปลว่าเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าเหมือนเก็บน้ำตาลไหม้ก็คือมีกลิ่นหอมน้ำตาลเล็กน้อยนะครับแบบนี้ก็จะยิ่งอร่อยมากขึ้นหลังจากนั้นผมก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยครับปรุงเล็กน้อยก่อนไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเรามาเติมได้แล้วผมก็ใส่สับปะรดลงไปผัดแล้วก็หอยด้วยครับผัดเครื่องทั้งหมดให้เข้ากันนะครับพอได้กลิ่นหอมแล้วก็เติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปนะครับตอนนี้ผมว่าได้ที่แล้วครับหลังจากนั้นสุดท้ายผมก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปครับเพิ่มกลิ่นหอมๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกชี้ฟ้าแดงครับเสร็จแล้วครับแกงคั่วสับปะรดหอยเสียบครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเสิร์ฟคู่กับแป้งนานนะครับหรือว่าโรตีแบบนี้ครับจุดเด่นของอาหารจานนี้นะครับคือการใช้วัตถุดิบพื้นบ้านต่างๆมารวมกันนะครับตัวหอยเสียบเนี่ยก็จะให้ความหอมนะครับแล้วก็มีความเข้มอ่อนๆ นะครับทำให้แกงคั่วนั้นเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็มีเนื้อหอยที่นุ่มๆหนึบๆเวลารับประทานนะครับส่วนพริกแกงนั้นให้รสชาติเผ็ดร้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของแกงไทยอยู่แล้วแต่สับปะรดนั้นเป็นจุดสำคัญเลยครับเพราะว่าสับปะรดนั้นให้รสชาติทั้งเปรี้ยวและหวานและทำให้แกงนั้นมีเนื้อให้เคี้ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับยิ่งเมื่อนำมารับประทานคู่กับแป้งนานนะครับหรือโรตีในแบบอินเดียแล้วต้องบอกว่าเข้ากันมากๆเลยครับนี่น่าจะเป็นอาหารอีกจานหนึ่งที่น่าจะถูกปากชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับการมาหัวหินในครั้งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าฟินมากๆเลยล่ะครับเป็นการทำรายการที่มีความสุขจริงๆได้มาตะเวนรับประทานอาหารแบบนี้นะครับมันได้สัมผัสทั้งบรรยากาศสถานที่แล้วก็รสชาติแปลกใหม่ที่เราไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นถ้าอยากหมายถึงหัวหินจริงๆต้องมาในแบบที่ผมมาในวันนี้ให้ได้นะครับคุณผู้ชม

0: ที่ชุมชนมัสยิดบางอ้ออาหารไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติแต่คือความศรัทธาและเป็นลมหายใจจากอดีต
1: สำหรับอาหารจึงเป็นที่รวมทั้งคนมีฐานะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้อันนี้ก็คือเสน่ห์ของสำหรับอาหารมุสลิมบางอ้อ
0: ติดตามได้ในรายการ Cook Culture วันอาทิตย์ที่

0: 30สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
1: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟั

ทุกอย่างที่เราเลือกทานก่อให้เกิดผลกระทบต่อโลกใบนี้ทั้งสิ้นการที่เราจะตัดสินใจเลือกอะไรมาทานเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ในโลกใบนี้เสมอเราไม่ได้ต้องการที่จะทำให้โลกกลับมาหมุนช้าในมิติเดิมเพียงแต่ว่าเราทำหน้าที่ในลักษณะที่ว่าโลกมันหมุนเร็วนะเราเข้าใจแต่มันก็ยังมีคนที่มันหมุนจังหวะนี้นะเป็นไปได้ไหมที่มันจะมีทรานซิชันมีความเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ทิ้งเขาไว้ให้เขายังมีโลกของเขานะให้เขาสามารถปรับตัวเพื่อที่จะปรับตัวเข้าสู่ในโลกปัจจุบันของเราที่มันหมุนเร็วการที่ได้มาอยู่ในพื้นที่นี้นะครับสันทรายของเชียงใหม่จากคนที่เคยเกิดและเติบโตในเมืองใหญ่มีความรู้สึกว่าได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งมนุษย์เนี่ยมันเชื่อมโยงกับธรรมชาติแค่เราอยู่คนเดียวในพื้นที่3ไร่ของบ้านเราเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคอนเนคกับสิ่งรอบตัวเหมือนพื้นที่นี้มันเหมือนเป็นบ้านของชีวิตสิ่งแวดล้อมกับบ้านมันเชื่อมโยงกันในมิติที่ว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีบ้านคุณก็ไม่ต้องมีอะไรเยอะเขาบอกว่าจุดศูนย์กลางของบ้านเลยนะในทุกวัฒนธรรมเนี่ยคือห้องครัวเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันมาเป้งโพซิลาคัมมาครับทำสโลว์ฟู้ดเชียงใหม่แล้วก็โปรเจกต์ชื่อสันทรายซิสโกครับผมมีสถานะเป็นฟู้ดแอคทิวิสต์เป็นคนที่ขับเคลื่อนแล้วก็สื่อสารด้านอาหารครับดึงวัตถุดิบอินทรีย์วัตถุดิบปลอดภัยคอนเนคกับฟาร์มเมอร์และพยายามนำสิ่งเนี้ยไปให้ความรู้ไปนำเสนอกับคนที่ตามหามันผมเคยเป็นมาร์เก็ตติ้งครับทำงานอยู่บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อยู่ที่กรุงเทพเป็นคนที่เกิดและเติบโตที่กรุงเทพหนีน้ำท่วมปี54มาอยู่ที่นี่3สัปดาห์แล้วก็กลับไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้อีกแล้วแต่การที่ได้มาอยู่ที่นี่

0: ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มีคอมมูนิตี้กับเพื่อนอยู่ที่นี่เพราะว่าเชื่อว่ามันเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการใช้ชีวิตแล้วเราไม่รู้สึกว่ามีใครเป็นคนเชียงใหม่เพราะว่าคนที่ตั้งเมืองพญาบางรายก็อพยพมาอยู่ที่ว่าใครมาก่อนมาหลังผมแค่มาหลังสิ่งแรกสำหรับผมนะการปรับตัวคือการขัดเกลาความเป็นกรุงเทพออกไปเพราะว่าผมก็ไม่ต้องการเป็นคนกรุงเทพที่มาอยู่เชียงใหม่การที่เราจะกลมกลืนกับพื้นที่ได้นะเราจะต้องมีทัศนคติเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยมันใกล้ชิดธรรมชาตินะคนที่ใกล้ชิดธรรมชาติก็จะมีทัศนคติแบบนึงผมมาจากกรุงเทพผมมีทัศนคติแบบขัดเกลาโดยเพื่อนและคนรอบข้างเนี่ยเด็กคนหนึ่งที่ช่วยผมมากเลยก็คือคุณลีอายุจิฟ้า
1: ภาพที่จำได้ก็คือพี่เป้งมาพร้อมกับเหมือนมีคำถามเยอะแยะมากมายในหัวว่ามาเชียงใหม่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงพี่เป้งก็มาพักอยู่ที่ตึกที่ผมทำร้านกาแฟร้านแรกอยู่ก็ได้เจอกันแล้วก็ได้คุยกันก็แป๊บเดียวก็สนิทกันรู้สึกว่าคนนี้สามารถเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่แบบเราคุยกันได้อะไรเงี้ยครับ
0: ลีนี่แบบเป็นคนที่ให้แง่มุมของความซัสเตนได้ค่อนข้างชัดเจนผ่านสิ่งที่เขาทำเหมือนกับว่าผมได้จากการใช้ชีวิตร่วมกับเขาทำงานด้วยกันขึ้นดอยเขาเป็นคนสอนผมทางอ้อม
1: พี่เป้งชวนไปไหนก็ไปด้วยกันเราก็พูดถึงเรื่องของอาหารเยอะเนาะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมก็เริ่มอินกับสโลว์ฟู้ดเริ่มทํางานกับเครือข่ายของสโลว์ฟู้ดเนี่ยมากขึ้นคุยกับพี่เป้งเยอะในเรื่องของอาหารก็หลังจากนั้นเราก็มีเวลามีกิจกรรมอะไรเนี่ยเราก็พากันไปก็เลยเอามาเบลนด์กันใช่มั้ยเอามาทําให้มันอยู่ในเรื่องเดียวกันในชีวิตเราก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทําก็เป็นสิ่งที่พี่เป้งเองก็สนใจก็มาร่วมกิจกรรมนู่นนี่ก็ทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบอีมุมที่พี่เป้งอาจจะไม่เคยเจอในกรุงเทพ
0: ตอนมาอยู่เชียงใหม่ก็ทิ้งทุกอย่างครับขายคอนโดทิ้งแล้วก็มาสร้างร้านกาแฟเนี่ยครับแล้วก็อยู่ที่นี่แล้วก็ค่อยขยับขยายทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยครับพอเราทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็จะค้นพบสัจธรรมอย่างนึงที่ว่า95% ของปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ะถ้าเราลากมันเป็นเส้นตรงทั้งหมดอ่ะมันโยงมาที่โต๊ะอาหารเสมอมีชุดตัวเลขหนึ่งอ่ะที่มันกระเทือนกับความรู้สึกผมมากคือประเทศนี้ทำการเกษตรอันดับ37ของโลกใช้เคมีเกษตรอันดับ5ของโลกใช้ยาฆ่าแมลงอันดับ2ของโลกแล้วคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไปอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็มาอยู่ในอาหารมาอยู่ในดินมาอยู่ในแม่น้ำพอปัญหาสิ่งแวดล้อมมันลากเส้นตรงมาที่โต๊ะอาหารสิ่งที่เรากินงั้นเราจะเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรากินสโลว์ฟู้ดไม่ใช่วิธีในการกินอาหารที่ช้านะครับจะเป็นวิธีในการกินที่ตั้งคำถามถึงที่มาที่ไปของอาหารและวัตถุดิบ
2: สโลว์ฟู้ดคืออาหารที่ทำตรงข้ามกับฟาสต์ฟู้ดถ้าคิดง่ายๆเลยฟู้ดคลีนแต่กูดดีใช่ไหมคะคลีนก็คือสะอาดแปรก็คือว่าเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและก็ผู้ผลิตแล้วก็เป็นธรรมต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
0: จริงๆพี่เยาเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าแม่สโลว์ฟู้ดสำหรับผมเข้ามาสโลว์ฟู้ดเนี่ยเพราะพี่เยาเป็นคนที่ไปทานอาหารเขาเข้าใจในวิถีเขาจะคอยแบบไกด์ไลน์เราอยู่เสมอเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดโอกาสให้ผมได้ลองทำในสิ่งที่ผมอยากทำ
2: พี่มีความรู้สึกว่าถ้าไม่สนใจว่าอาหารเนี่ยจะกินดีหรือกินไม่ดีเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันจะแย่มากเลยอย่างพี่ทําเกี่ยวกับเรื่องสโลว์ฟู้ดแล้วก็พี่คิดถึงอาหารที่ดีพี่ซื้ออาหารจากแหล่งที่มาที่ดีพี่รู้ว่าพี่ซื้อผักจากใครแล้วก็ปลูกผักแบบไหนก็ไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่อะไรถ้าเราไม่ซัพพอร์ตคนเหล่านี้เขาจะไปขายใครแล้วใครจะทําแบบนี้ต่อ
1: เรื่องของอาหารนี่มันเป็นอะไรที่ความท้าทายสูงยิ่งเราอยากมีความเรียบง่ายยิ่งเราอยากเห็นความยั่งยืนมากขึ้นเท่าไหร่ความยากมันก็เพิ่มขึ้นใครเป็นคนทำใครเป็นคนปลูกผ่านกระบวนการอะไรมันต้องเติมแต้มอะไรไหมทำให้อาหารนี้มีรสชาติแบบนี้ แค่คิดว่าอาหารจานนี้มันถูกผลิตขึ้นมาแบบไหนเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าทั้งวันอะความยั่งยืนมันไม่ได้เกิดจากการที่เราแค่แบบฉันกินผักออร์แกนิกนะวันนี้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันคือความยุติธรรมต่อผู้ผลิต
0: มันจะมีข้อเท็จจริงอันนึงคือเมื่อไรก็ตามที่อาหารที่เรากินดีสิ่งแวดล้อมจะดีอันนี้มันเป็นปฏิภาคกันถ้าเมื่อไรก็ตามคุณอยู่ในพื้นที่ที่อาหารการกินแย่สิ่งแวดล้อมมันก็แย่แก้ปัญหาเรื่องวัตถุดิบหรืออาหารได้เราแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้

0: ้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่ในกลุ่มใช้ประชุมงานหรือว่านั่งคิดโปรดักต์อะไรเงี้ยเวลาใครมีไอเดียที่จะแปรรูปโปรดักต์อะไรครับเราก็จะมานั่งระดมสมองกันในห้องนี้แล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่มันแบบใช้ทำงานด้วยครับอันนี้เป็นหอยทากนะครับเป็นสัญลักษณ์ของสโลว์ฟู้ดก็คือตอนแรกที่เราได้มีสโลว์ฟู้ดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกเนี่ยผมก็เลยแบบเอาโลโก้มาให้เด็กแบบวิจิตรศิลป์ปั้นให้ก็ค่อนข้างเก่งนะจาก 2D แล้วปั้นเป็น 3D ได้ไม่มีตัวอย่างแล้วก็แบบเหมือนกับว่าพอเราเริ่มมีสโลว์ฟู้ดครั้งแรกเนี่ยครับเราก็แบบคนที่มาแอทเทนงานก็จะเหมือนกับจะมี visible cue หน่อยนึงว่าแบบเนี่ยคือสิ่งนี้คือสัญลักษณ์ของสโลว์ฟู้ดนะเราช้าส่วน2ห้องนี้มันก็จะเป็นโซนที่ใช้ผลิตนะครับห้องนี้เป็นโซนที่ใช้แพ็คกิ้งเวลาเรามีการแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเราก็จะมาทำกันที่ห้องนู้นเสร็จปุ๊บก็จะมาแพ็คที่ห้องนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่แต่ละคนที่มาจอยในโปรเจกต์อย่างเงี้ยครับเขาก็จะมาทำเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยตอนแรกเราก็ทำของเราเองเนาะเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบโหเราใช้พื้นที่เนี้ยทำทั้งหมดเนี่ยเราใช้แค่เดือนละ 2-3 วันเองเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากสร้างคนที่แบบแปรรูปแบบใช้วัตถุดิบตรงกับเกษตรกรอินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแปรรูปสเกลเล็กๆผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยเราควรจะแบ่งปันให้กับคนเหล่านี้แล้วมันก็เข้ากับคอนเซ็ปต์สโลฟู้ดก็เลยออกมาเป็นพื้นที่นี้ครับ
1: เป็นครัวคลังของชุมชนซึ่งมีอุปกรณ์ครัวทุกอย่างไว้ให้ครบอยู่แล้วแค่ต้องการคนที่มีใจรักในการทำอาหารแล้วก็เลือกเฟ้นวัตถุดิบที่ดีมาทำมันเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำอะไรใหม่ๆอะค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะลงทุนหรือเปล่ากับอุปกรณ์ต่างๆนานาที่เราจะทำอะไรเงี้ยหรือว่ามันจะพอเป็นไปได้หรือยังก่อนที่เราจะเริ่มไปซื้ออุปกรณ์มาใช้แล้วก็ทุกอย่างในนั้นของป้าเป้งเขาก็ขออย.ได้มาตรฐานแล้วอะไรเงี้ยมันก็เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะเริ่มอาหารหรือจะเริ่มทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเกี่ยวกับอาหารสักอย่างหนึ่งมาโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรติดตัวมาเลยมีแค่วัตถุดิบอินกรีเดียนที่ปลอดภัยที่ป้าเป้งเขาช่วยเลือกแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
2: It's really importantpart of the community here provides a space for people who don't have a lot of money who have an idea who want to produce something it also acts as kind of a cultural hub a place where people who are like-minded can go and of course Mapeng is a really important activist in Thailand about that stuff he's constantly traveling he knows everybody he goes everywhere and so he can make connections with people provide a space for things to happen
0: เราตั้งนะครับบนหลักการที่หยิบยืมของสโลว์ฟู้ดมาสโลว์ฟู้ดเขาจะมีหลักการ good clean fair เป็นหลักการที่สโลว์ฟู้ดคอมมูนิตี้เนี้ยทั่วโลกใช้เหมือนกันเพียงแต่ว่าวัตถุดิบที่มันดีคือปราศจากเคมีนะครับได้มาในพื้นที่ที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมมันก็จะเกิดความยั่งยืนแล้วก็คนที่เป็นฟาร์มเมอร์สามารถอยู่ได้แฟร์คือรับซื้อด้วยราคาที่เป็นธรรมบางครั้งวัตถุดิบของคนที่มาทำที่นี่อาจจะไม่ได้ซื้อราคาตลาดคือแต่ว่าได้ลองไปสัมผัสเกษตรกรแล้วถึงจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันราคานี้แหละมันสมเหตุสมผลนะเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ถ้าวันนึงเรามีกำไรจากการซื้อวัตถุดิบด้วยการกดราคาวันนึงเขาอยู่ไม่ได้เราก็ไม่มีของดีๆมาเป็นวัตถุดิบก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเราหยิบยืมหลักการมาจากสโลว์ฟู้ดก็คือ good clean fair แล้วเราก็ dive ตรงนั้นเราก็ตั้งใจอยากทำหน้าที่แบบ3อย่างแต่ตอนนี้ทำแล้ว2อย่างอีกอย่างยังไม่ทำ

0: อย่างแรกเลยคือสถานะเหมือนแอปหาคู่ก็คือเราอะไปคอนวินส์นะโน้มน้าวให้คนที่เขาแบบอยากแปรรูปแล้วเขามีความเชื่อมั่นในเกษตรอินทรีย์อยากทำโปรดักต์ให้มันดีเสร็จปุ๊บเราก็แมทชิ่งแต่เนี้ยเราจะแบบไม่เป็นตัวกลางในการซื้อขายจะเป็นการแนะนำว่าแบบมีฟาร์มเมอร์ในลิสต์ที่เรามีนะคนนี้คนนี้คนนี้อีกอันนึงคือเป็นเหมือนสเปซกลางสมมติผมไปยุให้เขาทำเนี้ยเขาก็จะมีความเสี่ยงอยู่ในใจต้องลงทุนต้องอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปยุเขาอะคือมันก็ต้องมีพื้นที่ที่รองรับเขาด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมมันมีสเปซของผมอยู่แล้วคุณไม่มีความเสี่ยงเลยความเสี่ยงเดียวของคุณคือเวลาและยิ่งช่วงโควิดเวลาไม่ใช่ความเสี่ยงเวลาคือสิ่งที่ทุกคนมีมากมายมหาศาลลองทำสเกลเล็กๆในห้องจนสมมติว่าสูตรมันได้นะแล้วก็อัพสเกลมาทำสเกลใหญ่สมมติว่าเดือนนึงทำสัก2ครั้งอ่ะคุณก็ขายไปทำการตลาดทำแบบทำยังไงจะให้ไอ้โปรดักต์ที่คุณทำมันดีถ้ามันประสบความสำเร็จคุณก็รู้แล้วเนี่ยว่าคุณลงทุนได้ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จเราก็หาทางใหม่ไม่มีความเสี่ยงอย่างที่3ก็คือเหมือนอยากจะเป็นมาร์เก็ตสำหรับการช่วยขายแต่อันนี้ก็เก็บไว้สำหรับวันนึงที่มีเคสที่คนมาทำเยอะๆแล้วผมอาจจะทำเป็นแบบรวบรวมคนที่เคยมาทำที่นี่ก็จะมีโปรดักต์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเขาขายณตอนนี้ยังไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ลงทุนให้กับตัวเองอยู่แล้วแล้วมันมียูทิลิตี้ที่มันเหลืออยู่ผมจะไม่ทำอะไรเก็บมันไว้เฉยก็ได้ผมก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเสียดายตังค์เพราะว่าเงินผมลงทุนไปแล้วแต่ถ้ามีคนมาช่วยใช้ผมก็ไม่เสียอะไรผมรู้สึกว่าค่ายูทิลิตี้ของพื้นที่หรืออุปกรณ์ที่ผมมีมันได้ใช้ผมรู้สึกว่าของที่มันได้ใช้มันย่อมดีกว่าและผลพลอยได้ก็คือคนที่มาแปรรูปถ้าประสบความสำเร็จมันก็จะมีเกษตรกรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จไปกับคุณต่อให้เกษตรกรมีสถานะเป็นคนขายแต่เขาจะมีสเต็กโฮลเดอร์ที่แบบเขามีส่วนได้ส่วนเสียกับโปรดักต์นั้นนะเพราะถ้าวัตถุดิบเขาไม่ดีโปรดักต์นั้นมันก็ไม่มีวันดีพอมันมีสเต็กโฮลเดอร์ปุ๊บมันกลายเป็นคน2คนเหมือนซินเนอร์จี้กันนะครับคนนี้ก็แบบสมมติว่ามันเจออุปสรรคหน่อยเขาก็ต้องนึกถึงหน้าเกษตรกรมันจะต้องมีอันนึง drive แบบให้ฮึดขึ้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเราไม่ต้องการให้เขาอ่ะเดินไปเจอปัญหาหรือทางตันแบบที่เราเคยเดินไปมาก่อนสำหรับเราเรียกว่าประสบการณ์เนี้ยมันอยู่กับเราใช่ไหมแต่เราสามารถแชร์ให้เขาได้แล้วเขาก็จะมี confidence เพราะว่าคนที่จะก้าวมาทำสิ่งเนี้ยมันจะติดอยู่2ปัญหาปัญหาแรกคืออยู่กับ comfort zone อยู่ที่เก่ามันก็ดีอยู่นะไม่กล้าเปลี่ยนแปลงไม่กล้าเปลี่ยนไม่กล้าทดลองไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆอันที่2คือไม่มีความมั่นใจคิดว่าจะทำไม่ได้แต่ว่าเราก็พยายามคิดว่าหาอะไรที่มันพยายามทำให้2ปัญหาเนี้ยมันโซฟสำหรับเขาแล้วก็เริ่มทำพอมีความมั่นใจปุ๊บทีนี้เขาก็ไปต่อได้สมมติโปรดักต์เขาไปได้อย่างนั้นก็ไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ละคุณก็รู้แล้วว่าคุณจะต้องลงทุนในอะไรของตัวเองแค่อย่าลืมแบบเกษตรกรที่เคยอยู่ด้วยกันมาเพราะเวลามันสเกลอัพมันก็จะเจอปัญหาอีกปัญหาหนึ่งถ้าคนที่มีความเชื่อในวัตถุดิบและอาหารที่ดีอยากลองที่จะลงมือทำเป็นผู้แปรรูปไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงยังไม่อยากลงทุนผมรู้สึกว่ามาคุยแล้วมาทำงานด้วยกันแล้วก็มาลองทำดูว่าไอ้ความฝันน่ะพอมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงพอมันเป็นความเป็นจริงปุ๊บมันไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อไม่ได้ก็หยุดคิดแล้วก็มาออกแบบกันว่าเฮ้ยเราจะแก้ไงถ้ามันไปได้ก็ยินดีด้วยเพราะพื้นที่นี้มันก็จะเป็นพื้นที่ที่รองรับความเสี่ยงให้กับคนที่จะเริ่มทำด้วยคอนดิชันที่ผมต้องการเลยนะก็คือใช้วัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์จากเกษตรกรคุณเป็นผู้แปรรูปแมทชิ่งอันนี้คุยกันเลย
1: จริงๆแล้วถ้าจะเริ่มต้นในการหันมาสนใจเรื่องสโลว์ฟู้ดหรือเรื่องอาหารหรือสุขภาพเนี่ยนะคะต้องเริ่มต้นจากการทำกับข้าวก่อนเริ่มเรียนรู้เรื่องที่จะทำกับข้าวทานเองก่อนนะคะพอเราทำกับข้าวทานเองเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วว่าเราไปตลาดเราไปซื้ออะไรมาแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งที่ลงหม้อลงไปลงในกระทะไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างเริ่มพิจารณาสิคะว่าวัตถุดิบอินกรีเดียนแต่ละอันเนี่ยกี่อย่างที่คุณรู้ว่ามันมาจากไหน
0: ถ้าเริ่มสนใจสโลว์ฟู้ดใช่ไหมจริงๆอ่ะเราลองตั้งคำถามก็ได้ครับเหมือนกับว่าสิ่งที่เรากินร้านอาหารนี้บอกตัวเองว่ากรีนอย่างนู้นกรีนอย่างนี้ลองถามเขาสิว่าแบบวัตถุดิบนี้คืออะไรมาจาก

ไหนและช่วงเมนูเขาอะเหมือนเดิมตลอดไหมคนพูดว่ากรีนอะไรอย่างเงี้ยครับมันพูดง่ายนะแต่ว่าพอเราลองได้คุยอะเราก็จะรู้เองต่อให้เราไม่มีประสบการณ์นะเราก็จะรู้เองว่าคำตอบมันใช่หรือเปล่าคนที่เป็นสโลว์ฟู้ดอะยินดีที่จะพูดคุยเสมอเพราะว่าเราอะชอบการสื่อสารไม่ได้อยากที่จะเป็นกลุ่มแบบเล็กๆแล้วก็ดูคูลๆเราอยากทำให้กลุ่มนี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเป็นมูฟเมนต์นะเราก็อยากได้คนเข้ามาเรื่อยๆสิ่งที่เราอยากทำหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมอะไม่อยากที่จะคิดมันจากกรุงเทพเพราะว่าถ้าผมคิดมันจากกรุงเทพอะก็คือผมเอามุมมองของกรุงเทพอะมาโยนใส่ที่นี่จากการที่ถอดบทเรียนจากคนที่ย้ายมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็รู้สึกว่าเขาตั้งมาเลยว่าเขาจะมาทำที่นี่โดยที่ยังไม่รู้จักในพื้นที่นั้นเลยมันก็อาจจะดูขัดกับหลักในการบริหารหรือนู่นนี่นั่นที่ต้องเตรียมแผนเลยแต่ว่าการได้มาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปก่อนเนี่ยทำให้เราได้เห็นวงรอบมันครบตอนเราเป็นนักท่องเที่ยวครับเรามาในช่วงที่มันเป็นฤดูที่เหมาะกับการท่องเที่ยวเรายังไม่รู้เลยว่ามันมีฤดูที่ลำบากเราเห็นมันครบวงรอบเห็นสองวงรอบเราถึงรู้ว่าจริงๆเราอะเราอยู่ที่นี่ได้ไหมความสัมพันธ์ของคนกับพื้นที่ข้อดีเห็นอยู่แล้วปัญหาคือข้อแย่ของมันอะคุณรับได้ไหมต่อให้เขาบอกว่าเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆแต่ว่ามันก็มีฤดูของมันมันก็จะมีช่วงที่แบบโหนักท่องเที่ยวน้อยมากแทบไม่มีเลยการกลมกลืนตัวเองเข้ากับพื้นที่ถ้าสิ่งที่เราทำสามารถเซิร์ฟหรืออยู่กับคนโลคอลได้การที่เราจะอยู่รอดทั้งปีมันก็มีสูงนะครับนิยามการกลับบ้านของผมจากคนที่เคยเกิดและเติบโตในเมืองใหญ่มีความรู้สึกว่าได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งมนุษย์เนี่ยมันเชื่อมโยงกับธรรมชาติเนาะอย่างเราแต่ก่อนละเราตัวคนเดียวเราก็คือตัวคนเดียวใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเวลาได้ยินเสียงนกอะไรเงี้ยเรามีหน้าที่รดน้ำให้นกมันมาเล่นน้ำมีหน้าที่แบบหาแอ่งน้ำให้มันเพราะมันกำลังกินน้ำแล้วก็มีหน้าที่เอากระดิ่งไปคล้องคอแมวไม่ให้แมวมันมาฆ่านกเรารู้สึกว่าแบบเนี่ยแค่เราอยู่คนเดียวในพื้นที่3ไร่ของบ้านเราเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคอนเน็กกับสิ่งรอบตัวจริงมันจะไม่ใช่เรื่องผมก็ได้นะมันก็เป็นชีวิตของนกไปแล้วเรารู้สึกว่าพอมันคอนเน็กแล้วอ่ะเนี่ยเรารู้สึกว่าเนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์มีความเข้าใจเห็นใจสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเหมือนพื้นที่นี้มันเหมือนเป็นบ้านของชีวิตที่ผมพูดคำว่าสิ่งมีชีวิตเยอะๆเนี่ยเพราะว่าแบบต่อให้มันเป็นบ้านของผมอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นบ้านของไอ้พวกตัวที่มันร้องๆนี้เหมือนกันธรรมชาติอะครับมันเป็นพื้นที่ที่เราแชร์ร่วมกันผมอาจจะมองว่าผมเป็นคนนะมีความเป็นมนุษย์ผมก็เนี่ยก็ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกอย่างรอบตัวเพราะว่านี่มันคือกลไกของธรรมชาติเขาบอกว่าจุดศูนย์กลางของบ้านเลยนะครับในทุกวัฒนธรรมเนี่ยครับคือห้องครัวเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันเชื่อมโยงความทรงจำเชื่อมโยงหลายๆอย่างทีนี้อาหารมีผลต่อการกลับบ้านสำหรับผมใช่เพราะว่าสิ่งมีชีวิตมันต้องการอยู่ใกล้แค่นี้นะถ้าสมมุติว่าการกินอาหารของเรารู้ที่มาที่ไปแล้วแต่ละที่มีจุดที่เป็นวัตถุดิบที่ดีเป็นของตัวเองมันไม่มีความจำเป็นแล้วอ่ะที่เกษตรกรที่อยู่ตรงนั้นจะต้องเป็นคนแก่แล้วก็ไม่อยากให้ลูกทำมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดึงคนเนี่ยให้กลับบ้านเพราะถ้ามันดีอ่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากให้ลูกมาสืบฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราทำเรื่องอาหารที่ดีนำไปสู่วัตถุดิบที่ดีนำไปสู่แหล่งเพาะปลูกที่ดีเกษตรกรมีความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำเลี้ยงดูตัวเองได้มีกินมีใช้เขาไม่อยากให้ลูกไปอยู่ที่อื่นหรอเขาอยากให้กลับมาอยู่ในที่ที่แบบครอบครัวเขาเคยอยู่แล้วการกระจายตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้สภาพสังคมมันดีขึ้นโดยรวมการได้ทำคอนเซปต์สโลว์ฟู้ดเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับวัตถุดิบในพื้นที่ที่เราเลือกแล้วว่าจะให้ตรงนี้เป็นบ้านมันยิ่งมีความหวงแหน

มันยังต้องมีความแบบทำให้หนักเพราะนี่มันคือบ้านเราเสร็จปุ๊บไม่ได้ต้องการให้นี่มันเป็นบ้านถึงพื้นที่ที่มันดีที่สุดเราต้องการให้มันมีพื้นที่อย่างเงี้ยอีกเยอะๆนะเราอยากให้ในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่มันมีคอมมูนิตี้แบบนี้อยู่เรื่อยๆเราเลยไม่ได้ยึดติดว่ามันจะต้องเป็นเชียงใหม่ที่ไหนก็ได้ที่แบบปล่อยใช้คำว่าวาระของสายลุงนะมันกำหนดไม่ได้นะว่าจะต้องมีองค์ประกอบนี้ถึงจะเป็นสายลุงเมื่อความชื้นเมื่อแสงอะไรมันได้มันก็จะเกิดเป็นสายลุงเองเมื่อนั้นเราก็จะได้เชื่อมกัน

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธัตระภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรมะเส

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตราภะคะวะโตภุพพภาคะนมะคารังโรมะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: เราเปิดมาสีสันวาไรตี้ของเราในช่วงนี้นะคะไปที่พิกัดผลเมืองค่ะไปดูเรื่องราวของเกษตรกรหนุ่มในพื้นที่หมู่5ตำบลหนองช้างแล่นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังหันมาผลิตอาหารสัตว์สูตรเฉพาะของฟาร์มแล้วนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาปรับใช้หน้าตาจะเป็นยังไงไปดูค่ะแต่ก่อนจะไปดูก่อนใครที่จะเป็นคนรับประทานสิ่งเหล่านี้ก็คือบรรดาแพะต่างๆนั่นเองค่ะคือต้นทุนในการเลี้ยงแพะมันสูงขึ้นทุกวันโดยเฉพาะอาหารสัตว์ค่ะพอราคามันสูงขึ้นแบบนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบางรายเริ่มถอดใจแล้วทยอยขายแพะออกไปส่วนใหญ่เป็น SME คุณผู้ชมผู้ประกอบการรายย่อยค่ะแต่บางนายเป็นเกษตรกรหนุ่มในพื้นที่บางนายก็เลือกหาทางออกลดต้นทุนร่วมกันกับสภาเกษตรกรคิดค้นสูตรอาหารแพะขึ้นมาเองนำวัตถุดิบท้องถิ่นทั้งใบปาล์มน้ำมันใบกระถินนรงและหญ้าเนเปียมาผสมกับกากมันสำปะหลังข้าวโพดป่นกากถั่วเหลืองวัตถุดิบอื่นๆใบปาล์มจะบดสับให้ละเอียดก่อนนำไปหมักและผสมกากน้ำตาลกลายเป็นอาหารแพะสูตรเฉพาะของฟาร์มที่ผสมผสานความรู้ใหม่เข้ากับภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษสุดท้ายก็ได้อาหารแพะมาช่วยลดต้นทุนแล้วทำให้ยังสามารถเดินหน้าต่อในอาชีพเลี้ยงแพะได้ค่ะ
2: อาหารยาหลักของที่ฟาร์มคือทางฟาร์ม
3: มัน
2: ก็จะมีหญ้าม
3: ีประโยชน์อะไรที่อยู่ในใบปาล์มบ้างครับ
2: ก็คือถามว่าถ้าเทียบเป็นโปรตีนเนี่ยมันจะไม่ได้สูงมากครับในใบปาล์มแต่ว่าเราเอามาลดต้นทุนเพราะว่ามันเป็นเศษไอจากเหลือใช้จากไอการเกษตรนะครับก็คือเราหนึ่งเราประหยัดต้นทุนเพราะว่าไอเรื่องโปรตีนเราก็ใช้ตัวอาหารข้นเสริมอยู่แล้วครับแล้วตัวนี้มาเป็นเสริมเป็นอาหารหยาบเพื่อให้ระบบย่อยระบบให้แพะมันเอื้องเคี้ยวเอื้องอะไรเงี้ยคือใช้พวกอาหารหยาบ
0: ตรังก็ถือเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการทำการเกษตรหลากหลายรูปแบบครับก็ทำให้มีเกษตรกรเลี้ยงแพะในพื้นที่มากกว่า400รายรวมจำนวนแพะอยู่ที่ประมาณ 6,000 ตัวในพื้นที่ทั้งสายพันธุ์นำเข้าจากแอฟริกาสายพันธุ์ไทยและลูกผสมส่วนการขายการจำหน่ายเนี่ยก็จะมีพ่อค้าคนกลางแหละครับเข้ามารับซื้อกันถึงฟาร์มคิดราคาตามน้ำหนักครับจะอยู่ที่ประมาณ190ถึง200บาทต่อกิโลกรัมโดยมีลูกค้าทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ซื้อไปเลี้ยงต่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยครับ
1: เอาไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องวางแผนทางการเงินนี่เป็นเรื่องสำคัญและควรจะเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยอย่างวันนี้ค่ะพาไปดูเรื่องราวของท่านนี้ทำงานพยาบาลนานนับ10ปีพอถึงวัยใกล้เกษียณค่ะจากจังหวัดพะเยาเขาก็เลยเลือกวางแผนด้วยการจับมือกับสามีพันตัวมาเป็นเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดหลากหลายสายพันธุ์ค่ะฟาร์ม 3อ ของคุณพัชรีพวงมาลัยพยาบาลในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงจิ้งหรีดหลากหลายสายพันธุ์ทั้งทองแดงทองดำสะดิ้งจิ้งโกร่งเพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตแล้วก็เก็บผลผลิตจากจิ้งหรีดได้อย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะ
0: จิ้งโกร่งคุณเป็นคนที่พูดว่าจิ้งโกร่งเพราะมากเลยนะคุณรู้ปะ
1: คุณชมเหรอ
0: คุณพูดจิ้งโกร่งไหม
1: จิ้งโกร่งไงคุณทำไมล่ะ
0: ไม่รู้ว่าคุณพูดแล้วมันน่ารัก
1: ไม่ค่อยสบายใจเลย
0: ตลกดีนะฮะอ่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับคุณพัชรีเนี่ยเล่าฟังว่าจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วครับเธอเนี่ยมองว่าเมื่อถึงเวลาต้องเกษียณจากงานในราชการที่กำลังจะถึงก็คือเดือนกันยาเนี่ยก็ควรมีอาชีพที่สามารถทำต่อได้จึงเริ่มต้นทดลองเลี้ยงจากแค่2บ่อก่อนค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็ขยายจำนวนบ่อตอนนี้จาก2เป็น12แล้วจ้า
1: ขยายจากเดิมถึง6เท่าค่ะระยะเวลาในการเลี้ยงจิ้งหรีดแต่ละสายพันธุ์จะใช้เวลาแตกต่างกันอย่างสายพันธุ์ทองแดงทองดำสะดิ้งใช้เวลา 35-50 วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะส่วนจิ้งโกร่งจะใช้เวลาประมาณ60วันจึงจะสามารถเก็บผลผลิตออกจำหน่ายได้นั่นจึงทำให้สามารถวางรอบการเลี้ยงเพื่อให้มีผลผลิตหมุนเวียนสู่ท้องตลาดได้อย่างต่อเนื่องทีนี้กำลังการผลิตเป็นอย่างไรคุณผู้ชมเฉลี่ยเดือนละมากกว่า50กิโลกรัมอ่ะพี่ต๊อ
0: กโอ้โห50กิโลกรัมเนี่ยคือรวมกันทั้งแบบสดแล้วก็แบบแช่แข็งรวมถึงเอาไปทอดแปรรูปครับสำหรับราคาขายหน้าฟาร์มเนี่ยจิ้งหรีดสะดิ้งทองแดงและทองดำอยู่ที่กิโลกรัมละ140ครับราคาปลีกกิโลกรัมละ150ขณะที่จิ้งโกร่งจะมีราคาสูงขึ้นตามเกรดครับโดยจิ้งโกร่งเกรดรวมอยู่ที่ประมาณ200บาทต่อกิโลกรัมจิ้งโกร่งเกรดคลัชไทนะครับมีที่มีไข่ทุกตัวเนี่ยจะจำหน่าย250บาทต่อกิโลกรัมครับ
1: ที่น่าสนใจคือแม้ว่าจะเป็นฟาร์มที่เริ่มต้นจากการเตรียมตัวสำหรับชีวิตหลังเกษียณแต่มีลูกค้ามาซื้อถึงหน้าฟาร์มการสั่งซื้อก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันผลิตแทบไม่ทันกับความต้องการเลยยังไม่ได้มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะแล้วเมื่อถึงวันที่ต้องเกษียณจากงานพยาบาลคุณพัชรีก็มีแผนที่จะพัฒนาฟาร์มให้สามารถผลิตจิ้งหรีดได้เพิ่มขึ้นและยังคิดต่อยอดเรื่องการ การแปรรูปเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าสร้างรายได้จากอาชีพที่เริ่มต้นเตรียมตัวเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเกษียณค่ะโดยจากการพยาบาล

ที่กำลังจะเดินทางมาถึงวันเกษียณสู่การเริ่มต้นบทบาทใหม่ในฐานะเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดเรื่องราวของคุณพัชรีเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการเตรียมตัวก่อนถึงวัยเกษียณเพราะว่าการหยุดงานประจำไม่ได้หมายถึงว่าต้องหยุดทำงานค่ะแต่สามารถกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพใหม่ที่สร้างรายได้และทำให้ยังคงมีคุณค่า

0: ไทยพีบีเอสและเครือข่ายขอชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือครับให้กับประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านโดยช่วยกันร่วมบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งตรงถึงผู้ประสบภัยสิ่งของที่เปิดรับบริจาคเนี่ยก็อย่างเช่นพวกอาหารน้ำดื่มของใช้จำเป็นสำหรับคุณสุภาพสตรีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยรวมถึงสิ่งของสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดครับ
1: สามารถร่วมบริจาคได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทยพีบีเอสสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพ102210ทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นค่ะสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS โทร02-790-2630-2 LINE ID @RongTukThaiPBS และติดตามข้อมูลทั้งหมดได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th/thaipbswithyou ค่ะ
0: จากเหตุการณ์ที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับก็ทำให้เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมามีการบรรจุถุงยางชีพเพิ่มเติมให้อีก 1,000 ถุงครับก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านหลังจากก่อนหน้านี้ก็ได้ส่งไปแล้ว500ถุงครับคุณผู้ชมรวมไปแล้วจากทั้งสิ้นกิจกรรมนี้ 1,500 ถุงพร้อมสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนอีกจำนวนมากเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยครับ
1: ใช่แล้วค่ะโดยถุงยางชีพที่จะส่งครั้งนี้บรรจุสิ่งของจำเป็น14รายการทั้งอาหารเครื่องดื่มของใช้ส่วนตัวของใช้ในครัวเรือนและยารักษาโรคอาทิน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานครีมอาบน้ำแปรงสีฟันยาสีฟันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องบิสกิตนมพร้อมดื่มและยารักษาโรคเพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันทีค่ะ
0: ในขณะเดียวกันครับก็ยังมีภาคเอกชนและผู้ประกอบการเนี่ยก็ได้ร่วมสนับสนุนสินของเพิ่มเติมสิ่งของเพิ่มเติมทั้งอาหารเครื่องดื่มของใช้ยารักษาโรคเครื่องนุ่มห่มและเครื่องนอนรวมถึงการสนับสนุนเงินสำหรับพื้นที่ที่มีความต้องการเฉพาะอย่างเช่นโรงเรียนที่ต้องการเครื่องนอนและเครื่องนุ่มห่มให้การช่วยเหลือที่สามารถปรับตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ด้วยครับ
1: นอกจากการส่งมอบสิ่งของแล้วก็ยังมีการติดตามสถานการณ์ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นยังเพียงพอต่อความต้องการและควบคุมไม่ให้เกิดการปรับราคาสูงเกินสมควรรวมถึงการจัดทำโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษเพื่อลดราคาค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ
0: ใช่ครับส่วนการฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์คลี่คลายก็ยังมีแนวทางสำรวจผลกระทบต่อผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างพวก SME เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพและการฟื้นฟูกิจการโดยมีแนวคิดสนับสนุนธุรกิจที่สามารถเริ่มต้นได้รวดเร็วรวมถึงการประสานแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปฟื้นฟูกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจอีกครั้งครับ
1: ซึ่งการช่วยเหลือระยะนี้ไม่ใช่เพียงแค่การส่งมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแต่ยังครอบคลุมไปถึงการดูแลเรื่องสินค้าและค่าครองชีพและการเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: นะครับ
1: ชวนคุณผู้ชมไปสัมผัสเสน่ห์เมืองตากยามค่ำคืนกิจกรรมนี้ Feel All The Feeling at ตากมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำปิงค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้เขาจะจัดขึ้น 29-30 สิงหาคมนี้นะคะณลานสนามหญ้าหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากจังหวัดตากค่ะนำเรื่องราวของสายน้ำปิงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนเมืองตากถ่ายทอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวยามค่ำคืนผ่านเทคโนโลยี illumination และการประดับไฟสร้างเส้นทางแห่งแสงและจุดถ่ายภาพเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะ
0: ใช่แล้วครับหนึ่งในไฮไลท์ก็คือ river of light นะสายน้ำแห่งแสงเนี่ยแหละครับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวงและ Forest of ตากสวนเรืองแสงที่นำเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจังหวัดตากเนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นพื้นที่สำหรับการชื่นชมไฟและถ่ายภาพพร้อมด้วยการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในยามค่ำคืนครับ
1: แล้วนอกจากแสงสีการแสดงแล้วนะคะงานนี้ชวนมาสัมผัสรสชาติของตากผ่านเมนูที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นมาประกอบค่ะมีถั่วมะแฮะเต้าเจี้ยวข้าวเกรียบงาดำข้าวแคบอโวคาโดเชฟมืออาชีพจากรายการ MasterChef The Professional Thailand พร้อมเปิดพื้นที่ให้ได้ชิมอาหารถิ่นแล้วก็เลือกซื้อของกินภายในงานด้วยค่ะ
0: ผู้ร่วมงานยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมถ่ายภาพตามแลนด์มาร์คพร้อมโพสต์ภาพผ่านสื่อออนไลน์แล้วก็รุ้นรับของที่ระลึกจากทท.เมื่อมียอดใช้จ่ายภายในงานตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับในขณะเดียวกันจังหวัดตากก็ยังเตรียมต้อนรับนักวิ่งกว่า 1,100 คนคุณยุ้ยไปเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้ไป
0: ตาก 10K เนี่ยนะครับที่จะพาผู้เข้าร่วมสัมผัสเรื่องราวของจังหวัดตากผ่านการวิ่งพร้อมของที่ระลึกพิเศษน้องอะโวคาโดน้องอะโวคาโดเป็นมาสคอตของงานนี้ครับสำหรับนักวิ่งที่ทำผลงานติดกัน50อันดับแรกของการแข่งขันระยะ10กิโลเมตรที่ว่านี
1: ้ส่วนใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสเมืองตากในมุมที่แตกต่างปักหมุดกันไว้ได้เลยนะคะในงาน Feel All The Feelings at ตากมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำปิงจัดขึ้นวันเสาร์และอาทิตย์นี้นะคะ 29-30 สิงหาคมที่จังหวัดตากมาร่วมเปิดประสบการณ์ผ่านทุกความรู้สึกทั้งแสงสีเสียง

0: อาหารศิลปะวัฒนธรรมและเรื่องราวของสายน้ำปิงยุ้ยเคยไปงานลอยกระทงที่จังหวัดตากสวยงามมากคุณผู้ชมงานลอยกระทงสายจริงๆเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ค่ะครองชีพไม่แพงบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยนะคะอีกหนึ่งงานนี้คุณผู้ชมคะกิจกรรมออกกำลังกายดีๆกับทางไทย PBS ได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งความสนุกนะคะในงานไทย PBS King Bit Run 2026ค่ะในงานนี้จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569นี้นะคะที่ King Square Community Mall พระราม3ใครอยากมาร่วมวิ่งเลือกความท้าทายได้ถึง3ระยะ5กิโลเมตร13กิโลเมตร21กิโลเมตรเหมาะถึงทั้งคนที่เพิ่งเริ่มวิ่งไปจนถึงนักวิ่งที่อยากท้าทายตัวเองในระยะฮาล์ฟมาราธอนค่ะ
1: ก็จะเริ่มจากระยะ5กิโลเมตรกันก่อนครับกับฟันรัน
0: ไม่มีนะ500เมตรอ่ะคุณดิฉันบอก
1: เดี๋ยวผมเปิดของผมเองซิกรันใครวิ่งกับผมมาได้เลยนะครับซื้อ5กิโลแต่วิ่ง500เมตรพอนะฮะสำหรับใครที่อยากออกกำลังกายแบบไม่หนักเกินไปเนี่ยฟันรันกำลังดี5กิโลนี่ไม่หนักหรอจ้ะใครเอ่ยหรือจะชวนครอบครัวและเพื่อนๆมาวิ่งด้วยกันก็ได้ครับส่วนระยะ13กิโลเมตรนี่ยายปิ๊กคุณแม่ผม
0: ค่ะ
1: ท่านลง13โล
0: อ๋อแม่ปิ๊กลง13กิโลเมตร
1: ซุปเปอร์มินิมาราธอนกันไปเลยครับก็จะเพิ่มความท้าทายขึ้นคุณยุ้ยและก็พี่โปรดิวเซอร์ของเราทั้ง2ท่านพี่แคทพี่ปุ้ยลง21กิโลเมตรนะครับกับฮาล์ฟมาราธอน
0: ไม่เคยปรึกษากันเลย
1: ที่จะวิ่งกันเป็นเตี้ยอุ้มค่อมนะฮะคอยดูแลกันไปเรื่อยๆก็จะวิ่งเส้นทางครับก็คือสะพานภูมิพล2แล้วก็สะพานภูมิพล1สัมผัสวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่เขาบอกว่าปกติมันหาดูลงไปเดินไม่ได้อ่ะ
0: คือ
1: ถ้าจะเดินดูก็ไม่ได้เพราะต้องขับรถขึ้นไป
0: ไม่เขาไม่ให้เดิน
1: ก็ใช่ไง
0: นี่เป็นงานวิ่งที่คุณจะได้วิ่งทั้งสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2ถ้าคุณลงระยะ21กิโลเมตร
1: ผมบอกว่าเดินหมายความว่าในระหว่างที่ทำกิจกรรมเนี่ยห้ามเขาห้ามเดินบนสะพานหรอต้องวิ่งเหรอ
0: ก็จริงเดินได
1: ้ตกใจถ้าไม่งั้นจะไม่ไปถ
0: ้
1: าเกิดคุณแม่ผมเดินบ้างเลยเนี่ยสะพานยาวขนาดนั้น
0: ค่าสมัครระยะห่าง5กิโลเมตร599บาท13กิโลเมตร799บาท21กิโลเมตร999บาทค่ะผู้สมัครจะได้รับเสื้อแล้วก็เหรียญที่ระลึกส่วนระยะ13และ21กิโลเมตรมีชิปสำหรับจับเวลาและนักวิ่งระยะ21กิโลเมตรที่เข้าเส้นชัยได้รับผ้าเช็ดตัวฟินิชเชอร์เป็นที่ระลึกด้วยนะคะ
1: ไปได้เลยคุณผู้ชมตอนนี้สมัครได้แล้วนะครับเราจะเปิดรับสมัครกันมาแล้วจนถึงวันที่15ตุลาคมอาจจะเต็มก่อนถ้าเต็มก่อนก็ปิดแต่ถ้าไม่เต็มเนี่ย15ตุลาคมคือวันสุดท้ายแล้วก็ติดตามช่องทางของกำหนดการงานไทย PBS King Bridge 2รัน2026ได้โดยรีบสมัครนะครับแล้วก็ตามกันได้เลยส่วนตอนเช้าก็ค่อยเตรียมตัวกันว่าอัปเดตก็ต้องเตรียมตัวกี่โมงตอนนี้ยอดเต็มหรือยังนะคะ
0: เออนะคะอ่ะนี่แหละคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวดีๆอย่าลืมมาสมัครวิ่งกับไทยพีบีเอสด้วยนะคะ
1: โอเคครับสมัครกันได้เลยนะวันนี้หมดเวลาของวันใหม่วาไรตี้แล้วนะครับเรา2คนและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกการติดตามคิดดีทำดีพูดดีตามแบบเสื้อเลยถ้าเกิดอยากได้พรุ่งนี้เดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วขอให้เป็นคนที่โชคดีตลอดทั้งวันแล้วก็ตลอดทั้งคืนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 Line ID @ร้องทุกไทย PBS
1: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
2: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
3: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS

0: นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
1: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
3: ที่ชุมชนมัสยิดบางอ้ออาหารไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติแต่คือความศรัทธาและเป็นลมหายใจจากอดีต
4: สำหรับอาหารจึงเป็นที่รวมทั้งคนมีฐานะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้อันนี้ก็คือเสน่ห์ของสำหรับอาหารมุสลิมบางอ้อ
3: ติดตามได้ในรายการ Cook Culture วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
5: มหาอำนาจบานาจะพามาดูของดีกลางทะเล
6: ก็เลี้ยงปลาทุกชนิด
5: โอ้โหมีแต่ปลาแปลก
6: ๆไฮไลท์ของเราครับกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตครับเจ็ดสีภูเก็ตหายาก
5: แถมรสชาติก็ไม่ธรรมดาม
7: ันไม่เหมือนกุ้งทั่วไปอ่ะกรอบมันจะแบบหวานเท็กเจอร์ที่แบบเด้ง
5: ๆทำอาหารก็ดีรายได้ก็ดี
6: มันไม่ได้ราคาดี 3,000
5: ว้าว
6: มีเท่าไหร่ก็ไม่พอ
5: ทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
8: เมื่อโรงงานแต่งแร่ที่ตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่กำลังจะสร้างขึ้นห่างจากคลองชลประทานไม่ถึง20เมตร
9: ผมไม่ยอมละผมก็ต่อสู้ผมคนเดียวก็คงไม่รู้จะสู้ยังไงครับก็จะรวมกลุ่มกันนะครับ
10: คำว่าแต่งแร่เนี่ยมันต้องมีล้างแร่มันเกี่ยวข้องกับน้ำโดยตรงมันมีผลกระทบกับเราแน่นอน
8: ติดตามเรื่องราวโรงแต่งแร่หนองขาวความกังวลต่อมลพิษสู่แหล่งน้ำบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 22:30 น. ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจิสลาครับคดีหัวเลือกสวมาถึงจุดที่ทุกภาคส่วนออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับไม่เฉพาะการเลือกสวเท่านั้นครับแต่ยังลามไปถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเราจะวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณประจักษ์มะวงศาบก.อาวุโสเพื่อประเมินเรื่องนี้ครับ
1: เอกสารนี่หลุดไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกได้อย่างไร
2: ได้มีการเชิญนายเอหรือว่าผู้สมัครสว.ไปพบท่านรัฐมนตรีที่ห้องทำงานของตัวเองในกระทรวงพาณิชย
3: ์คณะที่6ตั้งข้อกล่าวหาผมเป็นคำพูดลอยๆภาพถ่ายไม่มีบันทึกเสียงไม่มีหนังสือต่างๆที่เซ็นไม่มี
4: เรื่องสว.จะมาถามผมทำไมผมไม่เกี่ยวผมเป็นรัฐบาล
0: หัวเลือกสว.เนี่ยทำไมเขาไม่ฟันทำไมเขาถึงเลือกที่จะเลื่อนนะ
5: คือความจริงทั้งสองฝ่ายก็คือกกต.กับทางฝ่ายค้านกับไอรอเนี่ย
0: ครับ
5: ผมเข้าใจว่าตอนนี้กำลังใช้ยุทธวิธีในการขับเคี่ยวกันอยู
0: ่ครับ
5: ทั้งในเรื่องของการต่อสู้ทั้งในเชิงข้อเท็จจริงทั้งในเชิงของข้อกฎหมายรวมไปกระทั่งถึงการแสวงหาแนวร่วม
0: ครับ
5: เราจะสังเกตว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างมีฝ่ายที่สนับสนุนด้วยกันทั้งสองฝ่ายสิ่งที่เป็นประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้มันยังไม่จบแทนที่จะเป็น28สิงหาคมตามที่มีข่าวเดิมเนี่ยมันขยับออกไปเนี่ยผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทางซีกของทางกกต.กับฝ่ายที่อาจจะเกี่ยวข้อง
0: ครับ
5: หรืออยู่ในข่ายที่ถูกร้องเรียนด้วยเนี่ยคือตอนนี้เขาใช้ยุทธวิธีในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องกฎหมายเอาประเด็นเรื่องกฎหมายเนี่ยมาเป็นประเด็นนำ
0: ครับ
5: โดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกว่าข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลความลับเป็นข้อมูลราชการเป็นข้อมูลส่วนบุคคลคุณทำเอาออกมาเปิดเผยได้อย่างไร
0: ครับ
5: สังเกตไหมครับตอนนี้ทุกคนตั้งคำถามนี
0: ้
5: หนึ่งเอาเอกสารหลักฐานข้อมูลออกมาได้อย่างไรสองนำออกมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองเคลือบแฝงอยู่หรือไม
0: ่
5: และสามก็คือคุณพยายามที่จะไปกดดันองค์กรอิสระหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือไม
0: ่แทนที่จะไปเล่นคดีหลักตอนนี้ไปจี้ที่คนปล่อยข้อมูลว่างั้น
5: ใช่คืออย่างน้อยมันเป็นแนวทางที่เขาสามารถที่จะเรียกเสียงสนับสนุนจากคนที่เห็นด้วยกับแนวทางนี
0: ้
5: เพราะว่าถ้าไปถามนักกฎหมายหรือว่าคนที่อาจจะมีความคิดสอดคล้องว่าการเปิดเผยข้อมูลของทางราชการ

0: ตามหรือข้อมูลอะไรก็ตามทีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันออกมาเปิดเผยไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยการที่ออกมาทวงถามเรื่องนี
1: ้
0: อย่างน้อยสุดก็ทำให้ทางคุณผลิตทำให้ไอล
1: อ
0: ทำให้ฝ่ายที่ออกมากับเคลื่อนกดดันกกต.เนี่ยก็ต้องคอยตอบประเด็นคำถามเหล่านี้ด้วย
1: แล้วมันจะถึงปลาใหญ่ไหมครับ9ชื่อที่ไอลอเขาเปิดก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นระดับรัฐมนตรีนะ
0: คือนอกจาก9คนนะถ้าไปดูจากสิ่งที่คุณผลิตสิ่งที่คุณยิ่งชีพหรือฝ่ายที่อยู่โต๊ะอยู่กลุ่มเดียวกับทางฝ่ายค้านกับไอลอเนี่ยผมว่าเขามีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยมากกว่านั้นทำไมถึงเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าตอนหลังก็เริ่มที่จะมีการเปิดมาเรื่อยๆนะสังเกตไหม
1: ครับ
0: ตั้งแต่รัฐมนตรีเรียกผู้สมัครสวไปเจอที่กระทรวงจริงไหม
1: ครับ
0: ระดับสวของจังหวัดใหญ่มีการโทรศัพท์ไปถึงเลขากกต.ไหม
1: อันนี้ล่าสุดเลย
0: รวมไปจนกระทั่งถึงบุคคลที่เป็นผู้ชำนาญการ
1: ครับ
0: อยู่ใกล้ชิดกับทายาทของบ้านใหญ
1: ่
0: แถวๆจังหวัดพัทลุงเนี่ย
1: ครับ
0: ทำไมโทรศัพท์ไปติดต่อกับระดับสว.เนี่ยรวมแล้วเนี่ยครึ่งค่อนร้อยมันกลายเป็นประเด็นที่ถูกอาจจะถูกมองข้ามไปนะแต่สำหรับผมมองว่านี่มันเป็นคล้ายๆกับหยิบประเด็นต่างๆเนี่ยออกมาสะกิด
1: ครับ
0: ออกมาแยบรอดูจังหวะดูท่าทีใต้สองกกต.จะออกมาตอบโต
1: ้
0: หรือจะออกมาชี้แจงหรือคนที่ถูกพาดพิงหนึ่งเนี่ยจะออกมาปฏิเสธหรือไม่ผมเชื่อว่าเขามีข้อมูลในอยู่ในมือสิ่งที่ตอบเนี่ยจะต้องระวังให้ดีนะคร
1: ับ
0: ถ้าตอบแล้วผมไม่ได้ไปผมไม่ได้โทรศัพท์หาเนี่ยคือในโลกของยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยของคนเจน Y เจน C เนี่ยผมเข้าใจว่าวิธีการในการหาข้อมูลในการที่จะล่วงลึกเนี่ยเขาสามารถทำได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าออกมาปฏิเสธหรือพูดในทิศทางที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เขามีอยู่ในมือผมคิดว่าเราอาจจะได้เห็นการเปิดข้อมูลเหล่านี้ออกมาในภายหลัง
1: ครับ
0: จำได้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าถ้ากกต.ไม่สั่งฟ้องเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหัวสว
1: มองข้ามช็อตได้ไหมสุดท้ายเนี่ยจะโดนแบบยกกลอดรายคนแล้วจะถึง9ชื่อนี้หรือเปล่า
0: คือถ้าไปดูจากข้อกังวลของทางฝ่ายค้านจากไอลอเนี่ยเขาก็เกรงมากว่าจะไม่สั่งฟ้องเลยทั้ง229คนหรืออย่างดีที่สุดเนี่ยก็จะสั่งฟ้อง 20-30 คนโดยประมาณนะครับโดยประมาณซึ่งก็จะเป็นระดับเกรดรองคือไม่ใช่ระดับบิ๊กไม่ใช่ระดับใหญ่แน่ๆนะครับเพราะว่าดูจากวิธีการในการที่จะให้ทางกกต.แต่ละคนเนี่ยมาพิจารณาเป็นรายบุคคล
1: ครับ
0: อันนี้มันเท่ากับว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสายใครหรือพวงใครเป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นการที่จะให้ออกมาพูดถึงเป็นรายบุคคลเนี่ยมันโอกาสที่จะเห็นความเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเป็นใยแมงมุมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมันจะมีโอกาสน้อยมากที่จะเป็นแบบนั้นแต่มันจะเป็นสายใครสายมันเพราะสายใครสายมันปั๊บมันจะกลายเป็นตัวบุคคลและตัวบุคคลเนี่ยก็จะเป็นระดับที่พร้อมที่จะสละชีพถ้าพูดกันตรงๆนะมันจะไม่ใช่คนที่เป็นระดับบิ๊กเนมจะไม่ใช่คนระดับ9รัฐมนตรีจะไม่ใช่คนที่เป็นคีย์แมนสำคัญ
1: เป็นพวกพลีชีพอย่าง
0: น
1: ี้หรอ
0: โดยส่วนใหญ่การเมืองก็จะมาในรูปแบบนี้อยู่แล้วครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันน่าสงสัยคือประเด็นอย่างหนึ่งที่ความจริงน่าสนใจคนพูดถึงน้อยนะก็คือเรื่องของการคุ้มครองคนเป่านกหวีด
1: ครับ
0: หรือว่าวิสเทิร์นโรเวอร
1: ์ครับ
0: ก็คือคนที่ออกมาตีปี๊บออกมาเผยแพร่นำเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการใช้อำนาจเรื่องการกระทำที่มันผิดกฎหมายออกมาเปิดเผยเพื่อสาธารณชนได้รับรู้รับทราบเพื่อเป็นการป้องปรามเพื่อเป็นการสกัดกั้น
1: ครับ
0: ในบ้านเรามันมีกฎหมายนี
1: ้
0: ถึงแม้ว่านักวิชาการหลายตัวคนนักวิชาการด้านกฎหมายลองไปถามรู้ทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดเลย
1: ครับ
0: มันมีในต่างประเทศเขาใช
1: ้ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้คนที่เห็นอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเห็นการใช้อำนาจที่มันผิดเรื่องของการรู้แก่อำนาจก็ดีเรื่องทุจริตความชั่งก็ดีเนี่ยเขาสามารถออกมาเปิดเผยได้โดยที่เขาไม่ต้องกลัวเพราะเขามั่นใจว่าอย่างน้อยกฎหมายฉบับนี้ให้การคุ้มครองเขาอยู
1: ่ไอติมพริตเขาจะไปเป่านกหวีดที่ภูแมนทำไมไปเป่าที่นั่นไม่ได้หรอ
0: เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคือความจริงเนี่ยนะเราต้องยอมแล้วว่ายุทธวิธีที่ทางคุณผลิตทางคุณยิ่งชีพใช้เนี่ยต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายในเบื้องต้นนะเพราะว่าเวลาเขาไปจัดงานหรือไปจัดเวทีเขาจะย้อนรอยจุดที่บรรดาคนที่ถูกมาว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสวรวนแล้วแต่ไปทำที่จุดนั้นทั้งสิ้น ตั้งแต่โรงแรมที่จัง

0: วัดพระนครศรีอยุธยาถัดมาโรงแรมที่กรุงเทพ1โรงแรมแล้วผมไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันแล้วก็สุดท้ายก็มาจองที่ภูแมน
1: ขยี้ใช่ไหมอันนี
0: ้คือมันเหมือนกับบุกถึงถิ่น
1: อ
0: ่ะซึ่งพอบุกถึงถิ่นความจริงเขาตอบรับเรียบร้อยแล้วนะโปรโมทจะถึงวันอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายคงเข้าใจว่าคงจะมีคนไปถามไถ่อ่ะตกลงจริงหรือเปล่าจะเอาจริงเหรอสุดท้ายทางโรงแรมก็ต้องออกแถลงการมาไม่ขออนุญาตให้ใช้โดยอ้างว่าเขาก็มีลูกค้าเยอะในโรงแรมเขาอะนะแต่ว่าสุดท้ายพอมาใช้ที่รัฐสภาอย่างที่เรารับรู้รับทราบกันมันกว้างกว่า มันเปิดโอเพ่นได้มากกว่ามันก็มองได้สองมุมอยู่ดีแหละ
1: สุดท้ายฟันธงเลยหัวสวเนี่ยไปไม่ถึงภูแมนใช่ไหม
0: คงไปไม่ถึงหรอกภูแมน อย่าว่าแต่ภูแมนเลยระดับคนที่เป็นระดับกลางระดับสามที่มีรายชื่อหรือเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยในฐานะที่เป็นโครงข่ายหรืออาจจะใกล้ชิดกับพรรคการเมืองใหญ่หรือแม้แต่กลุ่มการเมืองท้องถิ่นเนี่ยผมว่าระดับที่มันเป็นคีย์แมนสำคัญนะเป็นคนที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนในการประสานเนี่ยโอกาสจะโดนเนี่ยน้อยมากแต่ระดับพีชีพเนี่ยคือกลุ่มเนี้ยพร้อมอยู่แล้วแล้วก็อาจจะไม่ใช่ตัวหลักด้วย
1: ครับ
0: คือคำว่าเป็นตัวหลักไม่ใช่ตัวหลักหมายถึงว่าไม่ใช่คนที่เข้ามาเพื่อจะมาเป็นสว.แต่เข้ามาเพื่อจะโหวตเลือกสว.
1: ครับ
0: ซึ่งมันไม่มีอะไรเสียหายสำหรับคนเหล่านี้ไง
1: ครับเรื่องนี้เนี่ยจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยอีกนานนะครับวันนี้ขอบคุณคุณประจักษ์ครับ
0: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับ
2: กว่า2เดือนนะครับที่ทีมข่าวติดตามแกะรอยขบวนการหลอกคนไทยหิ้วยาเสพติดผ่านสนามบินมาเลเซียพบเบาะแสตัวการที่เป็นคนไทยที่ร่วมมือกับชาวต่างประเทศแล้วก็ใช้นามแฝงว่ามิลาครับติดตามจากรายงานของคุณภูวเดชฉัตรทิวาพรครับ
3: แต่ก่อนนะยายก็คิดนะท่านไม่มีหลานยายว่าอยากเข้ากรุงเทพมาหาขอทานหาขอไปทำนู่นทำนี่นิดๆหน่อยๆได้เงินจะไปขอไทยตัวลูกสาวมาความคิดของยายนะแต่ก่อนนะขอโทษด้วย
4: กว่า2เดือนแล้วที่ลูกสาวของหญิงชาวจังหวัดนครพนมคนนี้ต้องติดอยู่ในเรือนจำมาเลเซียหลังถูกจับกุมที่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์พร้อมกระเป๋าซุกซ่อนไอซ์2กิโลกรัมขณะเตรียมบินไปฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้เป็นแม่ยังดูแลห้องนอนลูกสาวให้อยู่ในสภาพเดิมโดยหวังว่าวันหนึ่งลูกสาวจะได้รับการปล่อยตัวกลับไทย
3: ยายก็คิดถึงค่ะเขาเป็นเสาหลักให้บ้านขาดเขาแล้วก็พังเลยทุกอย่าง
4: แม่ของหญิงที่ถูกจับเล่าว่าลูกสาวถูกชักชวนให้ทำงานหิ้วของแบรนด์เนมขึ้นเครื่องบินจากมาเลเซียไปต่างประเทศโดยอ้างว่าไม่ผิดกฎหมายปลอดภัยรายได้ดีลูกสาวจึงตัดสินใจรับงานในเดือนพฤษภาคมจนถูกจับกุมในภายหลัง
3: นี่ผอมมามากเลยเพราะว่าช่วงแรกๆลูกติดคุกอะยายก็กินข้าวไม่ได้มันอิ่มไปหมด
4: ครอบครัวขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆทั้งในไทยและมาเลเซียแต่เพราะเหตุเกิดนอกราชอาณาจักรทำให้การช่วยเหลือเป็นเรื่องยาก
5: เป็นคนติดต่อเรื่องการเงินที่ว่าส่งไปผมเป็นคนหาเงินแล้วก็ส่งไป
6: 2-3,000 นี่คือบาทเนาะหรือว่า
5: 2,000 บาทครับ
6: อ๋อนี่ว่า
4: สามีของหญิงที่ถูกจับบอกว่าทุกวันจันทร์ภรรยาจะติดต่อทางโทรศัพท์จากเรือนจำในมาเลเซียผู้คุมให้เวลาพูดคุยครั้งละ 5-10 นาทีเขาบอกทีมข่าวว่าในเรือนจำเดียวกันยังมีคนไทยหลายคนถูกคุมขังเพราะถูกหลอกไปหิ้วยาเสพติดเหมือนกับภรรยาของเขาสอดคล้องกับข้อมูลที่ไทย PBS สอบถามไปยังกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุลระบุว่าเดือนพฤษภาคม2569มีคนไทยอีกกว่า 1,058 คนถูกจับคดียาเสพติดที่ประเทศมาเลเซีย
5: คนไทยมีหลายคนอยู่ครับผม
6: เป็นคนแบบมีคนบ้านเดียวกันบ้างไหมครับหรือว่ายังไง
5: มีคนจังหวัดเดียวกันครับอยู่ที่หนองญาติ แล้วก็อยู่ที่อำเภอป่าปากครับที่ว่าอยู่ด้วยกันตอนนี้คุยปรึกษากันครับผม
6: โดนคดีเดียวกันเลยแบบเดียวกันเหรอครับหรือยังไง
5: เรื่องคดีนี่น่าจะแบบเดียวกันครับ
4: ครอบครัวหญิงที่ถูกจับให้ข้อมูลผู้ชักชวนไปทำงานว่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันชื่อว่าเบนซ์ทีมข่าวจึงสอบถามข้อมูลไปที่เบนซ์และได้รับอนุญาตให้บันทึกเสียงและนำมาเผยแพร่เบนซ์เล่าย้อนความว่าแม่ของแฟนเบนซ์เป็นคนแรกที่ชวนเขาและแฟนไปทำงานหิ้วของแบรนด์เนมที่มาเลเซียพร้อมส่งคลิปเสียงที่แม่แฟนเบนซ์พูดชักชวนลูกสาวตัวเองให้กับทีมข่าว
7: เขามีเอกสารให้ครบทุกอย่างบ่ต้องกลัวบ่ต้องกลัวตำรวจมันบ่ได้ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเข้าใจบ่เขามีเอกสารครบคุณไปถูกต้องตามกฎหมายคุณไม่ต้องกลัวอะไร
8: เวลาเอาของไปลงไปให้เขาลงไปผู้เดียวแล้วก็ได้ให้ของให้เขาปุ๊บหลีบท้ายหลุดเลย
9: แล้วไอ้นี่แกก็แบบจับไฟบังคับว่าจะให้แฟนผมไปเลยอย่างงู้นอย่างงี้ไอ้นี้แฟนผมมานำพาสปอร์ตไม่ได้แกก็เลยให้ผมไปแทนผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเดี๋ยวทะเลาะกันกับแม่แฟนอีกเขาก็บอกว่าไม่ผิดกฎหมายผมก็นึกว่าไอ้รอบแรกผมไปเอารองเท้าจากมาเลเซียไปไต้หวันมันเป็นรองเท้าไอ้ยี่ห้อไอ้แฟชั่น
10: อ
9: ะไ
10: รครับ
9: แต่ว่าข้างในอ่ะก็น่าจะมียาแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
4: หลังเบนซ์หิ้วของขึ้นเครื่องบินที่มาเลเซียได้ 4-5 ครั้งได้เงินครั้งละหลายหมื่นบาทและไม่เคยถูกจับจึงเริ่มชักชวนเพื่อนซึ่งก็คือหญิงชาวจังหวัดนครพนมและพี่ชายของเธอให้มาทำงานด้วยกันแต่คราวนี้ผู้ถูกชักชวนกลับถูกจับกุมที่สนามบินเฉพาะพฤษภาคมเดือนเดียวทีมข่าวได้รับข้อมูลว่ามีคนไทยในเครือข่ายเดียวกันนี้ถูกจับพร้อมของกลางยาเสพติดที่สนามบินทั้งหมด7คนแบ่งเป็นที่มาเลเซีย2คนไต้หวัน2คนและฮ่องกง3คนนอกจากหญิงชาวจังหวัดนครพนมแล้วผู้ที่ถูกจับยังมีแม่ของแฟนเบนซ์ซึ่งเป็นผู้ชักชวนคนแรกรวมอยู่ด้วยเบนซ์ให้ข้อมูลคนที่ติดต่อแม่แฟนของเขาไปหิ้วของขึ้นเครื่องบินว่าเป็นหญิงชาวจังหวัดอุบลราชธานีพบกันขณะทำงานที่มาเลเซียชื่อคนที่ชักชวนในแชทคือมิลามาเลเซียส่วนเบนซ์เรียกผู้หญิงคนนี้ว่าเจโบ
9: เขาไปทำงานที่มาเลเขาไปปล่อยไอ้เดิมที่เขาไปทำงานที่มาเลอยู่แล้วอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาคุณไปรู้จักกันได้ยังไง
6: งานอะไรอ่ะครับที่แบบที่เขาทำที่ไม่ได้เลือกขนกระเป๋าเนี่ยแบบอย่างอื่น
9: พวกงานในบาร์พวกร้านอาหาร
4: เบาะแสอีกอย่างหนึ่งคือข้อความแชทที่ผู้เสียหายคุยกับเพื่อนก่อนถูกจับ1วันเป็นภาพถ่ายด้านหลังของคนที่ถูกระบุว่าเป็นผู้จ้างซึ่งก็คือเจโบหรือมิลานั่นเองนอกจากนี้ยังมีหมายเลขโทรศัพท์ในมาเลเซียที่ผู้จ้างใช้ติดต่อกับผู้เสียหายจากเบาะแสที่มีคนไทยในมาเลเซียให้ข้อมูลว่าผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันนี้เป็นนายหน้าจัดหาหญิงค้าบริการให้ลูกค้าชาวต่างชาติในมาเลเซียพร้อมส่งหลักฐานที่อ้างว่าเป็นสลิปโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารไทยที่ระบุชื่อจริงของเจโบเป็นเจ้าของแหล่งข่าวยังระบุว่าหญิงคนเดียวกันนี้แต่งงานกับชาวไนจีเรียเมื่อไม่กี่เดือนก่อนตรงกับข้อมูลที่ทีมข่าวได้รับจากพี่ชายของหญิงที่ถูกจับว่าก่อนขึ้นเครื่องบิน1วันมิลาเดินทางมาพร้อมกับชายผิวดำนำกระเป๋าซุกซ่อนไอซ์ให้น้องสาวหิ้วขึ้นเครื่องบินไปฟิลิปปินส์ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลกับผอ.สำนักงานปปส.ภาค9ระบุว่าจากการประสานข้อมูลกับตำรวจปราบยาเสพติดประเทศมาเลเซียพบว่าขณะนี้เจโบหรือมิลายังไม่มีหมายจับหรือเคยถูกจับกุมในคดียาเสพติดมาก่อนขณะที่ผู้เสียหายชาวจังหวัดนครพนมยังอยู่ระหว่างถูกคุมขังและเตรียมขึ้นศาลมาเลเซียวันที่8กันยายนนี
11: ้เบื้องต้นตรวจสอบจากการตำรวจยาเสพติดของประเทศมาเลเซียครับยังไม่พบว่ามีการจับกุมผู้หญิงคนนี้นะครับเพราะของการยาเสพติดที่ประเทศมาเลเซียเลยที่พบทางภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับจะ มี2รูปแบบก็คือ1กรณีที่ขึ้นเครื่องออกจากแปรจากสนามบินหัดใหญ่ไปต่างประเทศเลยส่วนใหญ่จะเป็นชาวอินเดียหรือปากีสถานนะครับที่มาซุกซ่อนว่าจ้างให้มาซุกซ่อนยาเสพติดแล้วก็ขึ้นเครื่องตอนหลังก็พบว่ามีคนว่าจ้างให้คนมาเลเซียมาขับรถมาเลเซียลงไปเลยนะก็คือว่าจ้างให้มาขับรถของ พราะผู้ว่าจ้างขับลงไปแต่ว่ารถผู้ว่าจ้างมีการมาลักลอบใส่ยาเสพติดไว้ที่กรุงเทพหรือปริมณฑลครับ
4: ข้อมูลจากปปส.ยังสอดคล้องกับรายงานของ UNODC เผยแพร่วันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาที่พบขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้คนขนยาเสพติดผ่านเครื่องบินทั้งในฟิลิปปินส์ไทยโดยเฉพาะมาเลเซียที่ตกเป็นเป้าหมายของเครือข่ายส่งออกยาเสพติดไปกว่า30ประเทศทั่วโลกใช้ชีวิตภูวเดชฉัตรวิวาพรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
2: สิ่งที่เกิดขึ้นในเนปาลและทิเบตทำให้ปัญหาโลกร้อนถูกพูดถึงอีกครั้งนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขนาดนี้ติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
12: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับดูกลไกของภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงครั้งหนึ่งของโลกเลยนะครับที่เกิดจากธารน้ำแข็งพังถล่มแล้วก็มวลโคลนไหลเข้ามาทะลักอย่างรุนแรงบริเวณตอนเหนือของเนปาลติดกับชายแดนทิเบตครับนี่คือพื้นที่บริเวณแม่น้ำโพเตโกชีในภูมิภาคราสุวะของเนปาลนะครับซึ่งได้เห็นภาพของมวลน้ำแล้วก็โคลนที่ไหลเข้ามาซัดพื้นที่หมู่บ้านเสียหายอย่างมหาศาลแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและยังมีผู้สูญหายอีกหลายร้อยคนครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคม2026นะครับหลังสถานการณ์สงบก็มีการเร่งระดมความช่วยเหลือจากนานาชาติเข้าสู่พื้นที่สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐหรือว่า USGS ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวนะครับแต่เกิดจากการถล่มของธารน้ำแข็งและการไหลของเศษซากหรือว่า Glacial Collapse and Debris Flow ครับลักษณะนี้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ Sunny Day Failure หรือว่าภัยพิบัติในวันที่ฟ้าโปร่งเนื่องจากผู้คนในพื้นที่ล่างเขื่อนไม่ได้เจอกับฝนตกหนักแต่ภัยพิบัติกลับเกิดจากมวลหิมะและธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงพังทลายถล่มลงมานะครับและหลอมละลายเป็นมวลน้ำและโคลนไหลซัดมาอย่างฉับพลันโดยที่ไม่มีสัญญาณทางสภาพอากาศแต่ทางธรณีวิทยาจัดอยู่ในรูปแบบการไหลหรือว่าโฟลว์ครับที่น้ำปริมาณมากเข้าไปปะปนกับดินหินและธารน้ำแข็งจนกลายเป็นของเหลวที่ทรงพลังซึ่งแตกต่างจากการย้ายมวลในรูปแบบอื่นนะครับอย่างเช่นการทลายที่ถล่มมาอย่างรวดเร็วการหล่นของหินตามหน้าผาการเลื่อนถล่มการเลื่อนถลายหรือว่าการคืบคลานหากย้อนเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ธารน้ำแข็งครั้งใหญ่ที่ถล่มในรัฐอุตตราขันธ์ประเทศอินเดียเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปี2021ก็พบว่ามีลักษณะกลไกความเสียหายในรูปแบบ Sunny Day Failure ที่ใกล้เคียงกันครับคือมวลน้ำและโคลนตมจากพื้นที่สูงไหลซัดทำลายเขื่อนและโรงไฟฟ้าอย่างฉับพลันแม้จะมีข้อมูลว่าธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยมีอัตราการละลายเร็วขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเฉพาะถิ่นและการสะสมของขม่าวดำจากการเผาเชื้อเพลิงตกค้างบนหิมะเกิดการดูดความร้อนและน้ำแข็งละลายไวขึ้นนะครับแต่นักวิจัยก็ย้ำว่ายังต้องเร่งวิเคราะห์ลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่าง climate change กับกลไกทางธรณีวิทยาและนำไปสู่การวางระบบเตือนภัยรูปแบบใหม่ในอนาคตครับต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของภารกิจฉางเอ๋อ7ของจีนครับที่จะส่งยานไปสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์เดิมที่จะออกเดินทางในสัปดาห์นี้ได้มีการประกาศเลื่อนไปในปีหน้าหรือว่าปี2027นะครับหลังจากที่ประกาศเลื่อนจรวด Long March 5Y14 ก็ได้เคลื่อนกลับสู่อาคารประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอุปกรณ์ Mesh ของไทยก็ยังอยู่ในสภาพที่ปกติครับสาเหตุสำคัญของการเลื่อนภารกิจในครั้งนี้นะครับมาจากการตรวจสอบระบบจรวดและเครื่องยนต์ขั้นสุดท้ายอย่างเข้มงวดครับร่วมกับสภาพภูมิอากาศและกระแสลมแรงในชั้นบรรยากาศชั้นบนจากอิทธิพลของพายุนาราครับทาง CMSA ของจีนก็ย้ำถึงความปลอดภัยเป็นหลักโดยเฉพาะภารกิจสำรวจขั้วใต้ดวงจันทร์ที่มีความยากและซับซ้อนสูงนอกจากนี้การสำรวจขั้วใต้ดวงจันทร์ยังมีข้อจำกัดเรื่องของกรอบเวลาการปล่อยหรือว่า launch window ที่แคบมากนะครับเนื่องจากต้องรอจังหวะการโคจรทิศทางของแสงอาทิตย์เพื่อสร้างพลังงานและมุมตกกระทบของแสงบนเงามืดขั้วใต้ที่สอดคล้องกันซึ่งในแต่ละปีจะมีโอกาสที่ลงตัวเพียง 2-4 วันในแต่ละเดือนเท่านั้นนะครับส่งผลให้ต้องเลื่อนแผนไปในช่วงเดือนมีนาคมหรือว่าสิงหาคมปี2027ครับสำหรับอุปกรณ์ทดลองทางอวกาศ Mesh ของไทยซึ่งพัฒนาโดยทีมวิศวกรจากนาริตและมหาวิทยาลัยมหิดลที่ตั้งบนยานฉางเอ๋อ7ยืนยันว่ายังคงปลอดภัยดีนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพตามเวลาทำให้พร้อมลุยต่อในกำหนดการใหม่ปีหน้าอย่างแน่นอนครับ ปิดท้ายกันที่แผนลงทุนครั้งใหญ่ของ SpaceX ครับมีการเปิดตัวภาพจำลองของ Starbase ที่หลุยเซีย

0: หน้าในสหรัฐนะครับเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางอวกาศแห่งอนาคตครับ SpaceX ได้เผยภาพแผนจำลอง3มิติของโครงการ Starbase Louisiana ครับบนเนื้อที่กว่า 125,000 เอเคอร์หรือกว่า 300,000 ไร่ในรัฐลุยเซียนาพร้อมประกาศมูลค่าการลงทุนสูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 3.5 ล้านล้านบาทครับเพื่อเนรมิตเป็นศูนย์ปล่อยยานอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับภาพจำลองที่เผยออกมาแสดงให้เห็นโครงสร้างพื้นฐานสุดอลังการแบบครบวงจรเลยนะครับทั้งระบบผลิตเชื้อเพลิงและไฟฟ้าในตัวท่าเรือน้ำลึกขนส่งชิ้นส่วนยานโรงงานประกอบและสนามบินเฉพาะโดยถูกออกแบบให้มีหอปล่อยยานถึง10ฐานเพื่อรองรับการปล่อยยาน Starship ได้มากถึงหลายพันเที่ยวบินต่อปีเมกะโปรเจกต์มูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์นี้จะเริ่มสร้างในปี2027ครับและตั้งเป้าหมายปล่อยยานเที่ยวแรกในปี2029ซึ่งนอกจากจะสร้างงานกว่า 3,000 ตำแหน่งแล้วยังเป็นหัวใจสำคัญในการขนส่งดาวเทียมสนับสนุนโครงการสำรวจดวงจันทร์ของ NASA และเปิดเส้นทางสู่การส่งมนุษย์ไปตั้งรกรากบนดาวอังคารในอนาคตด้วยครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech นะครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: แม้สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้จะรุนแรงมากขึ้นนะครับแต่รัฐบาลเลือกเร่งเข้าสู่โต๊ะเจรจาคุณเทพชัยหย่องพูดคุยกับคุณธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขเพื่อประเมินเรื่องนี้ครับ
2: ในชั้นต้นเนี่ยเรื่องของการใช้ขีดความสามารถทางฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองก็ต้องเข้มข้นมากขึ้นนะครับคืองานข่าวที่ท่านนายกกำชับมาก็ให้เข้มข้นมากขึ้น
3: คือการข่าวอาจจะมีผมเข้าใจว่าการข่าวน่าอาจจะมีหลายระดับในระบบที่ใหญ่กว่านี้ผมว่าน่าจะมีข้อมูลอยู่แต่ถ้าในระดับการก่อเหตุลักษณะแบบนี้มันยังจะต้องเพิ่มเติมพัฒนาขีดความสามารถในการข่าวในระดับเหตุการณ์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
4: ผมคงยังไม่สามารถจะสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ตรงนั้นคืออะไรแต่เท่าที่สังเกตได้ว่ามันเป็นการทำงานร่วมกันเป็นกระบวนการมันต้องสาวให้ลึกเข้าไปอีกว่าแล้วสาเหตุหลักในการทำตรงเนี้ยคือเขาต้องการเพื่ออะไร
5: มีกำหนดว่าจะลงพื้นที่ใต้บ้างไหมครับท่านนายกครับ
6: ลงไปด
5: ู
6: ได
5: ้
6: เอง
5: ลงไปดูไหมครับท่าน
7: ข้อสังเกตผมคือว่าตำแหน่งของท่านเนี่ยบทบาทของท่านเนี่ยมันชื่อหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุข
8: ครับ
7: ซึ่งมันแตกต่างจากคนที่มีบทบาทแบบเดียวกันในอดีตซึ่งเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข
8: ใช่ครับ
7: ตอนนี้ท่านใช้เดียวเลย
8: ผมดีไฟเองครับก็ผมว่าอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพฝ่ายไทยนั่งอยู่ฝั่งหนึ่งฝ่ายแนวร่วมขบวนการนั่งอยู่ฝั่งหนึ่งมีมาเลเซียเป็นคนกลางนั่งเป็นประธานเหมือนคนมาหย่าฝึกสองฝั่งยังไงก็ไม่ทราบแล้วเราก็นั่งกันเป็นหมู่คณะ 7-8 คน
7: ก็มีตัวแทนจากกระทรวงต่างประเทศจากกรมน.
8: จากยุติธรรมฝ่ายทหารมีเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งก็เป็นฝ่าย BRN ซึ่งก็เป็นทีมเดิมแต่เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยผมต้องการทำให้เห็นว่าเอกภาพของฝ่ายเราต้องมาก่อนนะครับว่าก็คือว่าเราต้องได้รับแมนเดตของเรามากันก่
7: อ
8: นคุยกันมาก่อนที่เรียบร้อยแต่ว่าเราจะมีประเด็นอะไรที่ต้องไปหาดูกับเขานะครับผมก็เริ่มจากการที่ดีไฟในการที่ทำบูปรินท์ขึ้นมาก่อนผมจะคุยกันในพื้นที่ของเราก่อนว่าประชาชนในพื้นที่จชตต้องการอะไรเขาอยากจะเห็นการพัฒนาบ้านเขาอย่างไรแล้วตรงกับที่กระบวนการเรียกร้องมาก่อนหรือไม
7: ่
8: นะครับก็ทำเวิร์กช็อปกันไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมก็มาคุยกับฝ่ายเราเองว่ากระทรวงยุติธรรมเช่นเรื่องการอำนวยความยุติธรรมเป็นยังไงบ้างการดำเนินคดีต่างๆเป็นอย่างไรบ้างแล้วกลับมาคุยกับฝ่ายภาคประชาสังคมของเราเองว่าอันเนี้ยที่เขาหยิบยื่นมันหรือเขาเสนอมาเนี่ยอะไรที่เรายังไม่ได้ทำหรือทำแล้วไม่ถูกใจบ้างบางอย่างอาจจะตั้งต้นไม่ถูกใจนะครับคือการพัฒนาบางอย่างอาจจะไม่มาที่เขาต้องการต
7: ้
8: องกลับมาคุยกับฝ่ายเราก่อนเมื่อคุยกันเสร็จผมกลับไปคุยกับฝ่ายทหารพวกผบ.ทบ.พวกใครต่อใครคุยกันว่าเราจะปรับกำลังถ้าเราจะปรับกำลังจะปรับกันแบบไหนนะครับถ้าเราจะมีการดำเนินกลยุทธ์ทางการทหารจะทำด้วยวิธีการใดนะครับเพราะว่าทั้งหมดจะต้องไปสู่โต๊ะพูดคุยเพราะว่าในที่เขาทำกันมาพูดคุยครับก็คือว่าอาจจะคอนเซปต์ง่ายๆคือทำอย่างไรจะยุติความรุนแรง
7: ใช่ครับ
8: เป็นข้อแรกเลย
7: เป้าหมายหลักละนั่นแหละ
8: เป้าหมายหลักเลยว่าถ้าจะไม่มีความรุนแรงต้องทำยังไงบ้างก็กลายเป็นว่าเราต้องมีของไปแลก ใช่ไหมว่าถ้าเกิดคุณไม่ขอเราต้องมีของไปแลกว่าจะให้หนึ่งของความฟรีห้าคุณได้ไม่ต้องก่อเหตุรุนแรงนั่นผมก็เลยมองว่าไอ้การเหตุรุนแรงมันมีปัจจัยอื่นๆที่มันจะมากกว่าเรื่องของยื่นหมูยื่นแมวกันก็ได้นะครับเช่นเขาบอกว่าพื้นที่มันควรจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ประกอบอาชีพได้อย่างง่ายดายมีรถด่านตรวจได้ไหมเพราะว่าบางทีเทศกาลทีหนึ่งตั้งด่านทีก็รถติดยาวอะไรเงี้ยนะครับก็คือมองว่าเราต้องมีเอกภาพของเราก่อน
7: ค
8: ุยให้ตกผลึกของฝ่ายเราก่อนว่าอะไรเราทำได้ทำไม่ได้จึงจะไปคุยกับฝ่ายทางนู้นก็เลยไปคุยๆมาแล้วบ้างเหมือนกันว่าโอเคเรามีมาอย่างเนี้ยสนใจแบบไหนบ้างก็หลายอันที่สนใจตรงกันนะครับและอันที่เขาก็มองว่าผมเร่งรัดไปหน่อยเช่นไป
7: ค
8: อนฟอลเทชันกับประชาชนมาก่อนเขาได้ยังไงต้องกับว่าเราไปกดดันให้เขาต้องรีบไปทำตามใช่ไหมผมมองว่าอยู่ในบ้านเราผมน่าจะคุยกับคนไทยได้ก่อนนะก็คุยกับทุกภาคส่วนคุยกับน้องๆก็มีคุยกับนักวิชาการอาจารย์ก็ได้คุยกันว่าเราอยากเห็นอะไรนะครับก็ไปคุยกับเขาว่าไอ้พื้นที่อยากเห็นความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินมาก่
7: อ
8: นความที่ประชาชนอยู่ความไปอยู่ที่ดีขึ้นลืมตาอ้าปากได้เด็กเยาวชนวัยรุ่นไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันสามารถเรียนต่อจนจบแล้วก็สามารถทำมาอาชีพได้หรือแม้กระทั่งของปัญหายาเสพติดผมก็ไปคุยกับทางนั้นเหมือนกันเขาก็มองว่ามันก็ใช่แหละแต่ทำกันมาแล้วอ่ะคุยกันมาแล้วเนี่ยมันต้องมีกระบวนการที่เขาเป็นโปรเซสกันมาเนี่ยต้องทำอันนั้นก่อนแล้วค่อยมาอันใหม
7: ่
8: บอกกันทำผสมไปเลยดีกว่าคือถ้าเราทำเป็นขั้นเป็นตอนตามสเต็ปก็เท่ากับการก่อเหตุก็จะมีอยู
7: ่
8: ดาบใดที่เรายังไม่ตกลงกันว่าจะยุติความรุนแรงด้วยวิธีการใดหรือมีกล่องดวงใจที่ของเขาว่าเขาอยากให้เราทำอะไรกันแน่ถ้ามีอันนั้นว่าถ้าเรารู้แล้วคุยกับเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยขอเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้สักสามเรื่องคืออะไรที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เป็นนี้จริงๆของเขาเนี่ยแล้วถ้าเราสามารถตอบสนองได้เรามาแก้หมายเชิงนโยบายได
7: ้
8: ก็ไม่ต้องมีขั้นตอนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วล่ะก็จะเร็วขึ้น
7: ท่านเคยตั้งเงื่อนไขว่าการพูดคุยกับ BRN เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะได้รับคำอธิบายที่น่าพอใจว่าทำไมถึงมีเหตุสังหารอาสาสมัครฐานพลานที่นราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมท
8: ่
7: านได้คำตอบมาหรือยังครับ
8: ได้มาประปรายต้องมาต่อภาพเอาก็คืออย่างนี้ครับว่าคือจริงๆเรามากันดีๆแล้วที่ผมพูดนะครับว่า
7: เ
8: ราเตรียมจะคุยเรื่องพื้นที่ที่จะต้องมีเป็นเซฟตี้โซนกันแล้วว่าฝ่ายเราเนี่ยมีพื้นที่ไหนที่จะน่าสนใจว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการร่วมกับเขาว่าจะไม่มีการก่อเหตุรุนแรงเลยเราคุยกันตั้งแต่ถึง37อำเภอทั้งหมดเลยว่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้างแต่พอมาเกิดเหตุขึ้นมายิงทหารเราตายไป5คนมันก็แล้วก็มองว่านี่เราจะยุติความรุนแรงด้วยการมาก่อเหตุส่งท้ายก่อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็เกินไปนิดนึงก็เลยฝังคำถามไป
7: คำตอบกลับมาที่
8: คำตอบกลับมาก็อย่าดูถูกเขานะอย่ามองอย่าประมาทเขาเกินไปว่าไม่คุยอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วพร้อมจะคุยตลอดเวลานะครับแต่อยากจะฟังว่าเมื่อเดินทางมาถึงจุดที่เราจะต้องหยุดยิงกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยก่อเหตุไปทำไมอยากได้แค่เนี้ยนะครับก็มีคำตอบมาปราบปรายบ้าง
7: ท่านเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้การก่อเหตุล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นการสร้างแรงกดดันในเรื่องของการพูดคุยเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะกลับไปพูดคุยกับเขาซึ่งเข้าใจว่ากำหนดไว้แล้วประมาณปลายเดือนกันยายนใช่ไหมครับมันเท่ากับว่าเขาก็ได้ผลสิครับในการสร้างแรงกดดันแบบนี
8: ้ก็ต้องคุยกันว่าเราจะคุยเรื่องอะไรนะครับถ้าจะคุยเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารเราคุยได้แค่ไหนผมต้องคุยกับฝ่ายเราก่อนว่าถ้าผมจะเดินทางไปแล้วนะเรื่องของการบริการทางทหารเราจะทำอะไรต่อไปอย่างเช่นอย่างคณะผู้แทนพิเศษก็มีแผนที่จะทำเรื่องของแฟนบ็อกซ์เรื่องของการรักษาความปลอดภัยในบางอำเภอแต่เราก็มาคุยว่าอันเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับการเอาไปใช้ในการพูดคุยได้หรือไม่ต้องคุยกันฝ่ายเราเองก่อนด้วย
7: แต่พูดคุยไม่ใช่เพราะมีแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใช่ไหม
8: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็คือว่า
7: แต่ก็มีคนไม่น้อยที่บอกว่าไม่ต้องคุยแล้วมันก็มีอยู่
8: อันนี้ไม่ใช่ไม่น้อยครับเยอะไม่หมดก็คือว่าผมจะมองว่างี้ครับว่าท่ามกลางสงครามการเจรจาต้องมีอยู่ต่อไปแต่คนเจรจาท่ามกลางสงครามถึงคนที่จะโดนสังคมถามว่าไปเจรจาทำไมเจรจาเราได้อะไรเรามีความฝืนฝีอันนี้คือเราทำงานท่ามกลางความกดดันพอสมควรว่ามีการฝืนฝีเกิดขึ้นการโดนคำแรงเกิดขึ้นแล้วคุณจะไปเจรจาอีกหรอยังเห็นเขาเป็นมิตรอีกเหรอ
7: ใช่
8: นี่คือสิ่งที่มันผมว่ามันสะท้อนในหลายๆเหตุการณ์ในโลกนี
7: ้
8: นะครับแต่อย่าลืมครับว่าถ้าเราต้องการยุทธศาสตร์ที่ฝึกระยะยาววันนี้ก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับ
7: ฝ่ายนั้นเองก็เห็นความจำเป็นต้องเจรจาเหมือนกันไม่ใช่ฝ่ายเราอย่างเดียวใช่ไหมถูกไหมเท่าที่สัมผัสที่ผ่าน
8: แน่นอนครับแน่นอนใช่ครับ
7: เพราะฉะนั้นวาระหลักเลยนะครับถ้ามีคนถามว่าพูดเที่ยวนี้กลับมาจะได้อะไรเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังว่าน่าจะเป็น รูปธรรมที่อธิบายได้มันน่าจะ
8: ไม่ได้เลยก็ได้ต้องทำใจก่อน
7: ต้องทำใจก่อนใช่ไหมว่า
8: ใช่ครับ
7: เพราะ

0: ความคาดหวังมันสูงนี่ใช่ไหมว่า
1: ใช่ครับใช
0: ่มีคณะเจรจาหัวหน้าเจรจาคนใหม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคพื้นดินนะมานั่งคุยกันแล้วเนี่ยมันควรจะมีอะไรเป็นรูปธรรมมาแต่ท่านบอกว่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังสูงเกินไปใช่ไหมอ
1: ันนี้ในพื้นที่คาดหวังสูงมาก
0: ครับ
1: วันที่ผมลงไปพื้นที่ใหม่ๆเนี่ยทุกคนมองเลยว่าอยากจะรู้ว่าเจรจาเรื่องอะไรบ้างเจรจาแล้วประชาชนในพื้นที่จะปลอดภัยหรือไม
0: ่
1: เจรจาในพื้นที่นี้ผมบอกครับว่าปัญหาของพื้นที่ได้รับการแก้ไขมหาไปเจรจาฉันจะมีความสุขขึ้นไห
0: ม
1: ชีวิตจะเป็นปกติสุขขึ้นหรือเปล่าเจรจาอะไรมาบ้างผมเลยบอกว่าเอางี้ไปด้วยกันเลยไหมที่ผมเคยคุยกับประชาชนว่าจะมีฟักรอบหนึ่งผมจะพาประชาชนไปเจรจาด้วยเลยไปนั่งคุยกับฝ่ายนั้นเลยว่าสิ่งที่คุณก่อเหตุขึ้นมาเนี่ยประชาชนในพื้นที่มองยังไงแล้วเขาอยากให้คุณปรับท่าทีหรือปรับแนวทางการต่อสู้อย่างไรเพื่อให้การชีวิตของคนในภาคพื้นที่ภาคใต้ดีขึ้น
0: ค
1: ืออันนี้ครับความท้าทายเนี่ยโอเคล่ะผมยอมให้คนทั้งประเทศด่าว่าก็ได้นะแต่คนในพื้นที่เราให้ความสำคัญนะครับเพราะเขาเป็นคนอยู่ในสถานการณ์จริงเจ็บจริงตายจริงเผชิญกับความไม่ปลอดภัยจริงเด็กๆติดยาเสพติดจริงเขาเผชิญหน้ากับความไม่มั่นคงชีวิตและทรัพย์สินเป็นรายวันอะไรก็ตามเนี่ยถ้าประชาชนในพื้นที่รู้สึกว่าเขามีความสุขเขามีความสบายอยู่แล้วมันมีแฮปปี้ต่างๆเหมือนก็อยู่เป็นคนพลเมืองทั่วๆไปเนี่ยการก่อเหตุก็จะไม่เกิดขึ้น
0: คร
1: ับ การต่อสู้เราก็จะไม่เกิดขึ้น
0: คร
1: ับแต่ต่อสู้เราจะต้องมีอะไรให้เขาได้บ้างเหมือนกัน
0: กลุ่มคนที่ท่านจะไปคุยด้วยเที่ยวนี้เนี่ยก็เป็นคนกลุ่มเดิมป่ะครับที่เคยคุยกับแทนของเรามาตลอดใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็จริงๆมันก็มีพื้นฐานของการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคร
1: ับ
0: ดูเหมือนว่ามันจะมีข้อตกลงที่มันใกล้จะบรรลุเต็มทนแล้วเมื
1: ่
0: อเกือบสองปีที่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: หลักการ3ข้อคือ1ลดความรุนแรงในพื้นที่ใช่ไหมครับปรึกษาหารือประชาชนแล้วก็หาทางออกทางการเมืองร่วมกันใช่ไหมครับเรายังยึดใน3หลักการนี้อยู่ไหม
1: ต้องยึดเพราะว่าเขาทำกันมาแล้วฝั่งขบวนการเขาก็ยึดมาเหมือนกันเราจะมาเปลี่ยนจะมาล้มก็ไม่ได
0: ้
1: ต้องทำต่อไปที่ก็ฝั่งคนไทยก็ต้องจับตามองว่าไอ้ที่ทำกันมาเนี่ยจะนำไปฝูการเสียเอกราชหรือเปล่าเป็นย่านดินแดนเกิดขึ้นอันนี
0: ้
1: มันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
0: ใช่เราจะเสียดินแดนหรือเปล่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็มีผู้ใหญ่หลายคนอย่าไปเซ็นนะอย่าไปลงนามนะเสียดินแดนแน่นอนเสียเอกราชแน่นอนเป็นการแบ่งแยกดินแดนการปกครองตัวเองแน่นอนซึ่งศึกษากันมาพอสมควรเหมือนกันบางทีอาจจะชวนเขาคุยด้วยซ้ำว่าถ้าจะดีไซน์ระบบการบริหารจัดการพื้นที
0: ่
1: ภาคใต้ในมุมมองของเขาเนี่ยก็อยากจะเห็นเป็นแบบไหน
0: ครับ
1: คุณอยากจะเห็นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะให้แบบไหนนะต้องมาคุยกันอีกทีนึงก่อน
0: ครับแต่ถ้าท่านย้อนไปดูไอ้เนื้อหาของการพูดคุยในหลายๆรอบที่ผ่านมา
1: ครับ
0: เราพอจะเดาได้ใช่ไหมว่าเขาต้องสุดท้ายแล้วก็ต้องการอะไรปลายทางนี่คืออะไร
1: จริงๆผมว่าตอนนี้เขาลดลงเยอะนะเขาลดลงเยอะเมื่อเขาลดลงเยอะเราก็ต้องลดทิฏฐิของเราลงเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาลดลงเยอะแล้วเราก็ฟิโลฟาร์มเกมซะเลยชนะฝ่ายเดียวเลยก็ไม่ได้เพราะเนี่ย
0: มันต้องไม่มีใครแพ้
1: มันต้องไม่มีใครแพ้ใครชนะ
0: ใช่ไหมครับ
1: บางอย่างเราอาจจะบอกว่าเราให้มาหมดแล้วนะแต่เราต้องมีให้เขาบ้างเหมือนกัน
0: อ
1: าจจะเป็นข้อที่เคยเราทำมาแล้วอาจจะดีกรีของมันอาจจะเข้มข้นกว่าเราจะมองว่าโอเคทำไมมีอบต.อบจ.แล้วล่ะก็ปกครองท้องถิ่นแล้วไงจะเอาอะไรอีกอย่างเงี้ยบางอย่างมันต้องมีดีกรีของมันมากขึ้นดีกรีของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบที่เขาจะยอมรับได้มากขึ้นก็ได
0: ้
1: จะไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอะไรเลยเพราะว่ารัฐให้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้ร้องมาในอดีตผมว่าเขาลดลงเยอะไม่มีคำว่าแบ่งแยกดินแดน
0: บ
1: นโต๊ะพูดคุยไม่มีแน่นอนฟังคุยมาแล้วสองครั้งเนี่ยไม่มีคำแบ่งแยกดินแดนแน่นอนไม่มีคำว่าขอเป็นเอกราชแยกจับประเทศไทยออกไปไม่มี
0: ตรงนี้ไม่มี
1: ครับใช่แต่ความที่เราจะต้องเทคแคร์เขาแต่นั้นที่เป็นคนท้องถิ่นเดิมอยู่กับเรามาเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะผัดกันเปลี่ยนการปกครองเขาเคยปีเจ้าปกครองมีสุลต่านเราเปลี่ยนมาเป็นผู้ว่าการจังหวัดครับเขาเคยมีผู้แทนของเขาที่ให้คุณให้ทั่วประชาชนของเขาได้ดูแลกันแบบเพื่อให้พ่อปกครองลูกเรามาปรับเป็นระบบอื่นแต่ก็ต้องมานั่งดูดีกรีของการกระจายอำนาจเช่นเดียวกัน
0: คือมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มาคุยสันติสุขเนี่ยกับฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นดินเนี่ยก็คือมีเชื่อมโยงกันแน่นอนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วฝ่ายการเมืองที่มาคุยกับเราบนโต๊ะเจรจาเนี่ยก็สั่งการได้แค่ไหนยังไงก็กำกับควบคุม
1: ผมว่าไม่ใช่คำว่าสั่งการเขาสามารถไปประสานกับฝ่ายที่เป็นกองกำลังได้มากน้อยแค่ไหน
0: เขาไม่สามารถควบคุมได้ 100% บ้างกันใช่ไหมครับ
1: ทุกคนมีคำว่า limited mandate หมด
0: เ
1: หมือนผมก็เหมือนกับเป็น limited mandate ก็เช่นเดียวกันผมก็ต้องกลับไปคุยกับผบ.ทบ.พี่เรื่องนี้เอาไงดีคุยกับแม่ทัพภาค4เรื่องนี้เราจะปฏิบัติการแบบไหนต้องกลับมาคุยกับฝ่ายที่การฝ่ายยุติธรรม เรื่องการอำนวยความยุติธรรมแบบพื้นที่ว่าเราให้ได้บางน้อยแค่ไหนแต่บางเรื่องต้องคล้ายๆกันแต่ของอาจจะสื่อสารกันยากเพราะว่าพื้นที่กับการดำรงอยู่ของข้ามันติดต่อกันยากอยู่พอสมควรไม่ได้ยกขือหากันหรือแบบบ้านเรา
0: การพูดคุยรอบต่อไปก็บทบาทมาเลเซียก็ยังไม่เปลี่ยนยังเหมือนเดิม
1: แน่นอน
0: เราคิดว่ายังมีความจำเป็นไหมบทบาทของมาเลเซีย
1: จำเป็นครับจำเป็นมากด้วยครับ
0: แต่ว่ามีคนไม่น้อยนะครับที่ก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันจำเป็นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามาเลเซียเองก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเป็นที่พึ่งพิงของคนที่ก่อเหตุแล้วหนีไปหลบซ่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็หลายคนก็มองว่ามาเลเซียไม่สามารถจะมีภาพของการเป็น honest broker หรือว่าคนไกล่เกลี่ยที่เป็นกลางได้คุณธนาคิดยังไง
1: ผมคิดว่ามันจริงในเชิงประวัติศาสตร์นะครับ
0: เ
1: ราก็ยกฝีหัวเมืองให้กับอังกฤษไปแล้วก็อยู่ในมาเลเซียตอนนี้เหมือนกัน
0: ค
1: นไทยก็อยู่กันเต็มไปหมดเลยคนพูดก็มีหลายคนที่อาศัยอยู่ในนั้นนะครับตรงพื้นที่นี้ก็เช่นเดียวกันก็เป็นก็มีความยึดโยงกันมาก่อนเชื่อมโยงกันมาก่อนสุลต่านทำไมก่อนก็หนีไปมาเลเซียบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นการที่มาเลมาช่วยย่อมมีความสำคัญนะครับการที่เข้ามาช่วยดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเราแต่จะมองว่าม ีผลประโยชน์ไหมให้ที่พักพิงเน
0: ี่
1: ยบางอย่างนะครับมองมาเลด้วยความเห็นใจด้านหนึ่งก็คือว่าเขาก็คนเชื้อชาติเดียวกันนะครับจะจับตัวมาส่งเราแล้วเราดูแลเขาดีหรือเปล่ามาเลอาจจะต้องระวังเหมือนกันหรือแม้กระทั่งว่ามันมีหลักฐานชัดเจนมากน้อยแค่ไหนที่เราต้องหยิบยื่นให้เขามาส่งตัวให้เรานะครับถ้าได้อย่างนั้นก็จะดีมากนะครับแต่โอกาสจะได้เนี่ยไม่ค่อยคาดหวังสู้มาเป็นเรื่องพูดคุยดีกว่าอย่างน้อยก็มีล่ามแปลให้สะดวก
2: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBSวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะพัทยาเดินหน้าระดมกวาดล้างการค้าประเวณีในที่สาธารณะนะคะบริเวณตามแนวชายหาดพัทยาก่อนที่ทหารสหรัฐจำนวน 5,000 นายจะเข้าพื้นที่ในสัปดาห์นี้ตำรวจสภ.เมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการพิเศษสภ.เมืองพัทยาตำรวจสายตรวจตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีรวมกว่า20นายลงพื้นที่กวาดล้างและตรวจสอบการลักลอบค้าประเวณีบริเวณชายหาดเมืองพัทยาถนนสาย2และจุดเสี่ยงตามพื้นที่สาธารณะจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบผู้กระทำผิดจำนวน1แบ่งเป็นสัญชาติลาว5คนยูกันดา2คนและสัญชาติไทยอีก18คนรวมมีผู้กระทำความผิด25คนพันตำรวจโทสิริวัฒน์คัชมาศรองผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยากล่าวว่าจากการลงพื้นที่ดังกล่าวถือว่าเป็นมาตรการตามปกติของเมืองพัทยาเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวกวดขันครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่จะเพิ่มความถี่และความเข้มข้นในการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงตามแนวชายหาดและพื้นที่ท่องเที่ยวป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชนคนเร่ร่อนและขอทานการกวดขันครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับกำลังพลสหรัฐราว 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมรินคอนที่จะเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังในช่วงวันที่ 2-6 กันยายนนี้โดยจะมีการพักฟื้นร่างกายและจิตใจก่อนเดินทางกลับฐานทัพสหรัฐในซานดิเอโกตำรวจสภ.บางละมุงส่งสายลับปลอมตัวเป็นพระทำการล่อซื้อยาเคจากพระลูกวัดดังในพื้นที่อำเภอนาเกลือจังหวัดชลบุรีสามารถจับกุมได้ในกุฏิพร้อมกับเด็กวัดและของกลางค่ะตำรวจสภ.บางละมุงพร้อมกำลังตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ปิดล้อมบริเวณโดยรอบกุฏิวัดแห่งหนึ่งย่านถนนนาเกลือตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจับหลวงพี่มอสหรือว่านายวีรพัฒน์สวัสดิ์สิงห์พร้อมเด็กวัด1คนรวมทั้งของกลางเป็นเคตามีนชนิดเกรดบรรจุในถุงพลาสติก1ถุงยาเคตามีนชนิดเกรดสีขาวขุ่นรวมถึงเงินสดที่ใช้ในการล่อซื้อจำนวน300บาทการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนว่าพระภายในวัดดังกล่าวมีพฤติกรรมการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดกระทั่งสืบทราบว่าพระลูกวัดที่ชื่อหลวงพี่มอสมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเฉพาะวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2

0: เคตามีนตำรวจจึงวางแผนทำการล่อซื้อโดยให้สายลับปลอมตัวเป็นพระเพื่อสร้างความแนบเนียนติดต่อซื้อยาเคตามีนจากหลวงพี่มอสผ่านอินสตาแกรมก่อนที่จะโอนเงินค่ายาและนัดหมายเดินทางไปรับยาเสพติดภายในกุฏิซึ่งตั้งอยู่บริเวณข้างศาลาวัดดังกล่าวเมื่อสายลับพบและรับยาเสพติดแล้วจึงส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการทันทีตำรวจควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องพร้อมของกลางส่งสพ.เมืองพัทยาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเกิดอุบัติเหตุรถตู้ที่บรรทุกสมาชิกโบสถ์คริสต์ชนประสานงากับรถบรรทุกในซิมบับเวนะคะซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า20คนซึ่งเป็นการตอกย้ำวิกฤตความปลอดภัยบนท้องถนนในแอฟริกาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บันทึกภาพหลังเกิดเหตุรถตู้โดยสารที่บรรทุกคริสต์ศาสนิกชนซึ่งกำลังเดินทางไปร่วมงานประชุมทางศาสนาชนประสานงากับรถบรรทุกที่พยายามขับแซงคันอื่นแรงกระแทกส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้รถตู้เสียหายทั้งคันเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้เมืองชิวูของซิมบับเวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27คนขณะที่ยังไม่แน่ชัดว่ารถทั้ง2คันมีจำนวนผู้โดยสารเท่าไหร่ซิมบับเวเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสถิติความปลอดภัยทางถนนย่ำแย่ที่สุดมักเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำและเกี่ยวข้องกับรถโดยสารที่มีผู้คนหนาแน่นซึ่งทางการระบุว่าร้อยละ94ของอุบัติเหตุทั้งหมดเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายรุ่งฤทธิ์ผิวฝาดอายุ48ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นเกรียนสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่บ้านชมฟ้าวรางกูลคลอง2ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่20สิงหาคมญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรธัญบุรีท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902 2111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ 8:30 นช่วงนี้ดิฉันปวินาฟักทองสวัสดีค่ะ
1: คนเราไม่ดื่มน้ำได้ไหม ดื่มน้ำถ้าน้ำเก๊กฮวยก็หมดล่ะ
2: เดี๋ยวก็เอาน้ำแจกกระเป๋าสิ
3: มินิฮอตใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 น. ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

0: าพวกเธอเห็นฉันแต่งตัวแบบนี้ให้เรียกฉันว่าคุณงูนักดนตรีนะฉันมาทำอะไรน่ะเหรอคุณงูเป็นนักดนตรีก็ต้องมาชวนพวกเธอร้องเพลงนะสิเสียงของหมายเลขหนึ่งเป็นแบบนี
1: ้ปิ๊งปองปิ๊งปองชวนน้องๆร่วมหาทางออกจากป่าไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์เวลา 6:45 นาทีทางไทย PBS แล้วเจอกันนะ
2: สองสินเจอร์นี่วันนี้นะครับนัดกับน้องๆชุมชนบ้านวัดมะเกลือครับงั้นนี่

0: ต้น
1: เป็นต้นมะเกลือค่ะ
0: แล้วมันสามารถเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้มั้ยครับ
1: ลูกมะเกลือสามารถเอามาย้อมผ้าได้ค่ะ
2: จะเอาผ้าขึ้นมาจากที่เราแช่ไว้เราก็จะเอามาแช่น้ำปูน
3: เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นว่าลวดลายจะออกมาเป็นอย่างไรพบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์ 6:50 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข 3
4: สวัสดีเพื่อนใหม่แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับเฟรนด์สเปซกวนสามซ่าตุลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 น.ที่ไทย PBS กดหมายเลข 3
5: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
6: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
7: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
5: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
8: ไทย PBS Kids Quiz Mission
7: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
5: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
9: ใจฟูใจอุ่นใจกล้าใจจ่องนี่ฮะใจจิ๋วพลังแจ๋วนี่
10: น้องมุนนะ

0: าสู่มินิฮาร์ดพอดแคสต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษ คุณสตาร์ทดื่มน้ำบ่อยแค่ไหนเอ่ย
1: จะดื่มน้ำบ่อยทุกวันเลย1วัน2วัน3วัน4วัน5วัน6วัน7วัน8วัน9วัน10แล้วก็10วันเลยแค่นี้สบาย
0: เก่งมากแล้ววันหนึ่งต้องดื่มกี่แก้ว
1: ล้านแก้ว
0: เย้ยจะเยอะขนาดนั้นเลยคนเรา

0: ให้ดื่มน้ำได้ไหม ดื่มน้ำ ขาดน้ำดื่มน้ำ ขาดน้ำ ดื่มน้ำ ขาดน้ำ10วันคุณเดเน่ล่ะคิดว่าไง
1: กินน้ำเยอะๆอย่าน้ำหมด
0: ถ้าน้ำหมดแล้วเราจะต้องแย่แน่เลย
1: เอาดื่มน้ำเก๊กฮวย
0: ทำไมถึงเป็นน้ำเก๊กฮวยนะ
1: ฉี่เหลืองรสชาติมันอร่อยมันสดชื่น
0: แล้วถ้าน้ำเก๊กฮวยก็หมดล่ะ
1: เดี๋ยวก็เอาน้ำแจกกระเป๋าสิ
0: ใช่ๆเราควรพกกระติกน้ำไว้ตลอดแล้วถ้าน้ำก็หมดไปจากกระติกจะทำยังไงดี
1: แล้วไม่เป็นยายหนูไม่หิวก็ได้ไม่อยากกิน
0: มีความอดทนสุดๆเลยคุณเนเน่แล้วคุณไทยๆคิดว่าเราควรดื่มน้ำวันละกี่แก้ว
2: 8แก้วค่ะ
0: ว้าวพกกระติกมาโชว์ดื่มน้ำเลยหรอสดชื่นเลยใช่ไหมขอดูความสดชื่นอีกสักครั้งดูจะออกไปทางซอมบี้มากกว่าสดชื่นนะเพราะอะไรเราถึงขาดน้ำไม่ได
2: ้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะตาย
0: แล้วถ้าเราไม่อาบน้ำล่ะ
2: ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะเหม็น
0: น้ำสำคัญกับร่างกายเรามากเราต้องดื่มน้ำบ่อยๆแล้วเราจะสดชื่นแจ่มใสวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย

0: ช้างลากซุงมีท้องเฟ้อควายนั่งเมอกี่หูว่าง่ายคอควายอยู่นี่เอง
1: วันนี้พี่เอจะร้องเพลงกับคอควาย

0: มาข้าวมาแกงมาติดตามชมกับซุ่มเฮาได้จ้าซุ่มเฮาสิเฮ็ดกุ้งตัวน้อยๆให้กลายเป็นของดีประจำชุมชนในจังใดมาเบิ่งกันหลายๆได้จ้ามาแซ่บกับกุ้งจอมรสแจ่มกันเด้อวันอาทิตย์นี้ 7:10 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เด้อจ้า
1: ฝีมือพวกเรา3คนเองครับ
2: อุ๊ยช่วยด้วยไฟไหม้ห้อง
3: ยังไงดียังไงดี
4: ต
3: ั้
4: งสติ
3: ตั้งสติ
4: มีคนตกใจ
3: คนตั้งสตินี่คือตอนนี้ดูไม่มีสติแล้วนะฮะโอเว่นเพื่อนไปหมดแล้วนะโอเว่น
2: วุ่นวายขนาดนี้จะเอาชีวิตรอดกันได้หรือไม่ SOS รู้แล้วรอดวันอาทิตย์นี้ 7:30 นทางไทย PBS อ่านหนังสือการเงินกับพี่เคน The Standardและสนุกกับเกมสุดท้าทายแบบครบรถ
5: เงินสำรองฉุกเฉินต้องมีมากกว่า 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ะ
6: อึ้งกันทั้งศัตรู
7: เกมนี้ไว้ก่อนเลยเกมนี้ไม่น่าได้แล้ว
6: อย่าเพิ่งดิ
8: ที่คิดไว้ภาพแรกไม่มีเขาโครงเลย
6: มั่นใจไหม
8: มั่นใจครับ
6: ถูกต้อง
2: หาให้อ่าน Book Battle วันอาทิตย์นี้ 17:05 นทางไทย PBS
9: ธรรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ
3: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
10: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
11: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
3: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
12: ไทย PBS Kids Quiz Mission
11: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: ิ๊งป่องปิ๊งป่องตอนหมายเลขหนึ่ง
1: สวัสดีทุกคนถ้าพวกเธอเห็นฉันแต่งตัวแบบนี้ให้เรียกฉันว่าคุณงูนักดนตรีนะฉันมาทำอะไรน่ะเหรอคุณงูเป็นนักดนตรีก็ต้องมาชวนพวกเธอร้องเพลงนะสิว่าแต่พวกเธอรู้จักหมายเลขหนึ่งกันไหม

0: เลขหนึ่งหรือยัง
1: รู้แล้ว
0: ยังไงเหรอ
1: แบบนี้ไง
0: หือ

0: สอนศิลป์เจอร์นี่
1: สอนศิลป์เจอร์นี่วันนี้นะครับนัดกับน้องๆชุมชนบ้านวัดมะเกลือครับแถวพุทธมณฑลนี่เองนะครับจังหวัดนครปฐมน้องๆเขานัดพี่โจที่ต้นไม้ชื่อดังของชุมชนจะเป็นต้นอะไรอยู่ตรงไหนไปหากันครับ
2: สวัสดีครับพี่โจ
1: สวัสดีครับผมนี่เรียกว่าพี่โจเดินข้ามสะพานมาก็มาหาที่นัดหมายกันและนี่คือต้น
2: เป็นต้นมะเกลือค่ะ
1: กินได้ไหม
2: ถ้าเรากินเยอะมันจะเป็นยาถ่ายพยาธิขั้นรุนแรงค่ะ
1: แล้วมันสามารถเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ไหมครับ
3: ลูกมันก็สามารถเอามาย้อมผ้าได้ค่ะ
4: เดี๋ยวพวกผมจะพาพี่โจไปดูเทคนิคการย้อมผ้าครับ
1: จริงเหรอครับ
4: จริงครับ
1: งั้นไปเลยไหม
4: ไปเลย
1: ไปนำเลย
4: ลูกนะพี่โจป้าดำผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมผ้าด้วยลูกมะเกลือ
1: ป้าดำสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: สว
5: ั
1: สด
5: ี
1: ค่ะเสื้อที่ป้าดำใส่เป็นเสื้อมาจากการย้อมของมะเกลือนี้
5: ใช่ค่ะจากมะเกลือค่ะ
3: ผ้าข้างหลังก็ย้อมมาจากมะเกลือด้วยค่ะ
1: เฉดสีก็ไม่เหมือนกันด้วยอ่ะทำไมมันสีมันไม่เหมือนกันครับ
2: มันอยู่ในการแช่ค่ะอยากได้สีเข้มแล้วต้องแช่ข้ามคืนค่ะถ้าเราอยากได้สีอ่อนเราแช่2ชั่วโมงค่ะ
5: มะเกลือก่อนจะมาใช้นะเราจะต้องเอามาปั่นถ้าเป็นโบราณเนี่ยเขาก็คือจะใช้ตำแล้วมะเกลือเนี่ยเราก็จะเอาแต่เฉพาะเม็ดมัน
1: แต่ละคนเคยทำกันมาก่อนไหม
2: เคยค่ะ
1: เราจะใช้ลูกแบบนี้เลยใช่ไหมครับ
5: เราจะใช้ลูกที่ไม่แก่จัดเพราะว่าเราต้องการใช้ยางในการให้ไปติดผ้าเสร็จแล้วเหรอคะอ่ะก็เอามาใส่ค่ะเติมเกลือค่ะใส่สักกำมือนึง
1: ใส่เกลือเพื่ออะไรครับ
5: เพื่อให้สีมันติดดีอะค่ะต่อไปก็คือใส่น้ำนี่ค่ะได้แล้วค่ะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะ
4: พี่โจครับเราได้น้ำจากลูกมะเกลือแล้วครับขั้นตอนต่อไปไปทำผ้ามัดย้อมกันครับ
1: เออนี่ผ้าที่พร้อมแล้วใช่ไหมครับนี
2: ่ใช่ค่ะ
1: แต่ทำไมมันเปียกครับ
2: เราเอาผ้าไปซักก่อนค่ะแล้วเราถึงจะมาย้อมได
5: ้ที่เราต้องซักผ้านะคะเพราะว่าผ้าเนี่ยจะมีแป้งติดอยู่เพราะนั้นเราต้องไปทำความสะอาดคือซักแป้งให้หมดเพื่อการติดสีที่ดีค่ะแล้วเนื้อผ้าเนี่ยจะต้องเป็นเนื้อผ้าจากธรรมชาตินะคะผ้ามะเกลือเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกอยู่แล้วและไม่ว่าลายมัดหรือสีลงไปพร้อมกันสีอาจจะได้ไม่เหมือนกันอันนี้คือเป็นความมหัศจรรย์ของเขาดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราฟรีสไตล์ดีไหมคะลายใครลายมันแล้วเรามาลุ้นกัน
1: โอเคได้งั้นเดี๋ยวพี่โจขอดูน้องๆก่อนละกันให้น้องๆทำเป็นตัวอย่างแล้วก็ประดับด้วยนะครับผมเทคนิคของแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับผมบางคนก็ทำแบบอย่างนี้ก่อนอย่างนู้นได้ไอเดียแล้วเดี๋ยวจะให้น้องๆทำแบบที่ตัวเองอยากทำแบบนี้แหละแต่ว่าอันนี้เป็นผ้าตัวอย่างใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทำลงไปในชิ้นงานจริงๆและพี่โตอยากจะเห็นน้องๆทำลายมัดย้อมลงบนสิ่งนี
6: ่โ
1: หเป็นถุงผ้าจิ๋วลองกับชิ้นงานของเราเลยถุงผ้ามัดเลยครับ
5: ก่อหญ้าผ่านนะคะผ่านแล้วค่ะโอเคค่ะผ่านค่ะของพีทผ่านค่ะ
1: สามผ่านเลยนะครับผมเอามาย้อมดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าออกมาลวดลายจะเป็นยังไงแล้วนี่เราต้องใช้เวลาแช่นานแค่ไหนครับ
2: 30นาทีค่ะ
1: งั้นตอนนี้นะครับระหว่างที่รอชิ้นงานของน้องๆ นะครับ30นาทีให้เวลาน้องๆมาช่วยทำงานมาสเตอร์พีซของพี่โจกันดีกว่า
7: สอนศิลป์อาร์ตแฮทมะเกลือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถออกแบบลวดลายได้หลากหลายสร้างสรรค์เป็นสินค้าได้หลายแนวเป็นงานอดิเรกและสร้างรายได้ให้ชุมชนได้ด้วยนะ Masterpiece
1: Masterpiece พี่โจก็ต้องทำเหมือนกันกับน้องๆนี่แหละแต่ว่าขอขนาดผ้าที่ใหญ่ขึ้นหน่อยน้องๆจะเป็นวิธีการมัดใช่ไหมของพี่โจอยากจะลองพับดูพับเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยมัดพับครึ่งก่อนไหมง่ายดีเพราะว่ามันใหญ่เนาะแล้วพับเหมือนพับจรวดใช้อุปกรณ์ช่วยขอไม้ไอติมหน่อยครับชิ้นงานแบบแนวทดลองเรามาทำพร้อมกันนี้ปึ๊บแล้วก็มัด ที่เราจะมัดโครงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตรงปลายเนี่ยมาช่วยกันตอนนี้นะครับมาสเตอร์พีซของโจนะครับก็ยังไม่รู้ว่าผลงานสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเรามัดกันไปเรียบร้อยแล้วเหลือขั้นตอนที่จะเอาไปย้อมนะครับผม
2: ทำไมมันเหมือนเคบับกัน
1: เคบับเฮ้ยนี่มันจรวดเคบับนะครับผมโมว่าเหมือนอะไร
4: เหม็น
1: พีทว่าเหมือนอะไร
4: แพนเค้กแพนเค้กที่บวม
1: แพนเค้กที่บวมไปย้อมดีกว่าไปเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่พี่โจจะชวนป้าดำกับน้องๆทั้ง3คนนะครับมาซักผ้ากันครับผม
2: ไม่ใช่
1: นี่ทำอะไรอ่ะ
2: มาล้างผ้าค่ะหรือว่าเอาผ้ามาแช่ในน้ำปูนค่ะสีจะได้ติดทนค่ะ
5: หลังจากได้น้ำปูนแล้วนะคะเราก็จะเอาผ้าขึ้นมาจากที่เราแช่ไว้เราก็จะเอามาแช่น้ำปูนหลังจากเอาขึ้นจากน้ำปูนแล้วนะคะจริงๆเนี่ยเราจะต้องไปตากแดดสักนิดนึงแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงพอตากปุ๊บเนี่ยค่ะพอมันทำปฏิกิริยากับแสงแดดอะค่ะสีมันก็จะเปลี่ยน
1: อ้าวตากแดดกันนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นว่าลวดลายจะออกมาเป็นอย่างไรถึงเวลาเปิดเผยความจริงแต่ว่าพี่ตกมีความสงสัยนิดหน่อยทำไมสีเรามันไม่เหมือนกับข้างหลังเลย
5: ไม่เหมือนเพราะว่าเวลาที่เราลงไปแช่สีจะเข้มต้องลงกี่จุ่มกี่จุ่มแต่วันนี้เราทำแค่1จุ่ม
1: มันก็เลยจะสีออกเป็นแบบดำๆเทาๆ
5: ใช่ค่ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้แกะกันเลยไหมแล้วเดี๋ยวจะต้องขอความช่วยเหลือน้องๆนิดนึงช่วยกันแกะหน่อยอันนี้เป็นงานที่ช่วยกันทำมานะผลงานทดลองของเรารับผิดชอบร่วมกันมาเปิด

0: ชิ้นงานมาสเตอร์พีซที่น้องๆพอใจดีใจแล้วเราคราวนี้มาทำเป็นไงครับ
1: สวย
0: โอ้สวย
1: มากสวยมากค่ะ
0: ว้าวดูผลงานมาสเตอร์พีซไปเรียบร้อยแล้วมาดูเจาะรายละเอียดของแต่ละคนดีกว่าเป็นยังไงของโมเนี่ยสองวงด้านนี้สองวงด้านนี้สองวงแล้วก็ในวงเองก็มีลวดลายต่างๆก็ย่าเหมือนจะเป็นเกือบเป็นรูปหัวใจเลยนะฝั่งนี้ทีฟมีวงใหญ่ด้านหนึ่งวงเล็กด้านหนึ่งใช่ไหมทำพร้อมกันมัดเหมือนกันลายก็ออกมาไม่เหมือนกันถุงผ้านี่เคยทำมาก่อนไหม
1: ไม่เคย
0: แบบนี้ยังไม่เคยเป็นยังไงบ้างยากง่ายยังไง
2: ง่าย
0: ก็ไม่ยากใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วพีทล่ะครับ
3: อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สีสันของตัวเอง
0: ของก็ยากล่ะครับ
4: ก็ง่ายค่ะเราจะได้คิดเองว่าเราจะมาลวดลายยังไงเราจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
0: เอาละครับเห็นผลงานของน้องทั้ง3คนไปเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นไปดูผลงานของน้องที่อยู่ทั้งบ้านกันบ้างดีกว่าว่าจะส่งชิ้นงานอะไรเข้ามาอยู่ในอาร์ตแกลเลอรี่ของเราครับ
5: สอนศิลป์แกลเลอรี
0: ่เป็นของน้องอองฟองนะครับอายุ14ปีเป็นสีช็อกบนสมุดโน้ตนะครับเป็นลวดลายเด็กถือลูกโป่งนะครับแล้วก็มีข้อความ Happy Family Power พอเราทำสมุดเชื่อลึกด้วยตัวเองแบบนี้เนี่ยมันจะมีทั้งความภูมิใจและก็ความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่น้องๆทุกคนนะครับก็สามารถส่งผลงานมาโชว์ในอาร์ตแกลเลอรี่ของเราได้นะครับช่องทางตามนี้เลยครับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับถ้าอยากให้พวกเราสอนศิลป์ไปเจอนั่นเจอนู่นเจอนี่หรือว่าเจอไหนๆนะครับบอกกันมาได้เลยนะครับวันนี้เราทั้ง4คนลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

เป็นเป็น

0: เจสปาไปแอบอยู่ตรงไหนเนี่ย เอาจริงๆนะเจสปาถ้าจะทำฉันเดือดร้อนไปด้วยแล้วมันแฟร์ที่ไหนล่ะเพราะมีแต่เธอคนเดียวที่สนุกอะ อย่าเปิดเกมบ้าๆนั่นนะเจสปามันอันตรายรู้ไหม
1: หนึกหนึกหนึก
2: นี่อะไรขอให้ดีนี้มีทาโก้เหอะ

0: แค่กล่องธรรมดานึกว่าอะไรจอยเล่นเกมเหรอยี่ห้อไม่รู้จักจับถนัดมือดีไซน์เก๋ดีทีนี้ก็ขาดแค่เกมว้าวโอเคว้าวโอเคแล้วไงต่อ
1: ซูเปอร์คลัสเตอร์บัสเตอร
0: ์โอ้เจ๋งเกมอะไรอะ
1: เลือกดาวเคราะห
0: ์ฮะดาวพวกนี้ฉันรู้จัก
1: ฟลิปเบอรี่ฟับฟับ
0: เหมือนไปที่ดาวฟลิปเบอรี่ฟับฟับเลยเจ๋งมากเลย
1: ด้านแรกภูเขาแสนอร่อย
0: อะไรนะ
1: กินซะรีบจัดการกินภูเขาเรียบร้อยเก็บสกอร์หมวดอาหารครบ
2: เด็กนั่นกินภูเขา
1: ภูเขานิปเปิลแสนอร่อยรับส้มทองคำ
0: เจนเพิ่งกินภูเขาเจ๋งอะ
2: เจสเปอร์เจสเปอร์